0: เรื่องของการเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยพิบัติทั้งในเชิงขององค์กรแล้วก็เชิงของการทําธุรกิจนะครับว่าให้สอดคล้องกับภูมิอากาศส่วนในเรื่องของตัวการเกษตรเนี่ยก็อาจจะต้องดูเรื่องของการใช้ตัวเทคโนโลยีในการปลูกพืชเกษตรแม่นยํานะครับเกษตรอัจฉริยะหรือเกษตรยั่งยืนนะครับเพื่อการกระจายความเสี่ยงลดผลกระทบเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ําแล้วก็ลดการใช้พลังงานด้วย
1: ปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนีโญเป็นเพียงปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติทั้งในปัจจุบันและอนาคตสิ่งสำคัญที่สุดเราควรตระหนักมากกว่าตระหนกเพื่อให้ทุกคนเข้าใจต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศมากขึ้นดังนั้นการติดตามเพื่อให้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้องและเตรียมพร้อมล่วงหน้าอย่างมีประสิทธิภาพจะเป็นเกราะป้องกันที่จำเป็นและมีความพร้อมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในทุกรูปแบบในอนาคต

0: ส่วนวันนี้หลายพื้นที่ยังต้องรับมือฝนนะคะโดยเฉพาะภาคตะวันออกมีฝนหนักมากได้นะคะขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนรอบใหม่17-20กันยายนนี้เตรียมรับฝนหนักถึงหนักมากอีกครั้งติดตามในสถานีอากาศ NBT กันค่ะ
1: สวัสดีค่ะมาก่อติดสภาพอากาศกับสถานีอากาศ NBT
2: วันนี้ประเทศไทยยังมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางส่วนภาคตะวันออกมีฝนหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่ได้พื้นที่ที่มีฝนตกต่อเนื่องต้องระวังเรื่องของฝนตกสะสมน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากรวมถึงดินโคลนถล่มค่ะสาเหตุวันนี้ก็มาจากตัวร่องมรสุมขยับขึ้นมาพาดผ่านอยู่ภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังปานกลางพัดปกคลุมค่ะเช้าวันนี้มีประกาศเตือนภัยฉบับใหม่จากกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนฝนหนักถึงหนักมากในช่วงวันที่17-20กันยายนนี้โดยในวันที่17กันยายนจะเริ่มมีผลกระทบในพื้นที่ของภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนจากนั้นวันที่18กันยายนเป็นต้นไปพื้นที่ภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้จะได้รับผลกระทบตามมาค่ะสาเหตุก็มาจากมีมวลอากาศเย็นจากจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนทำให้ตัวร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะมีกำลังแรงขึ้นค่ะจึงต้องเตรียมพร้อมรับมือฝนหนักถึงหนักมากและฝนตกสะสมทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้ค่ะคลื่นลมในทะเลก็ต้องระวัง17-20กันยายนนี้คลื่นจะสูง 2-3 เมตรจุดที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรมีคำเตือนเรือเล็กทะเลอันดามันให้งดออกจากฝั่งค่ะวันนี้ในโซนของภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง 60% ของพื้นที่จะตกหนักบางแห่งในโซนจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์น่านและอุตรดิตถ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง 70% ของพื้นที่จะมีฝนหนักบางแห่งในพื้นที่จังหวัดเลยหนองบัวลำพูหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคาม101ยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีฝนฟ้าคะนอง 70% ของพื้นที่จะตกหนักบางแห่งที่นครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง 70% ของพื้นที่จะตกหนักบางแห่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง 70% ของพื้นที่มีฝนหนักในพื้นที่จังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองและมีฝนหนักมากในบางพื้นที่ของจันทบุรีและที่ตราดทะเลคลื่นสูง 1-2 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตะวันออกมีฝน 60% ของพื้นที่ตกได้ที่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรปัตตานียะลาและนราธิวาสทะเลคลื่นสูง1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตร

0: างมีฝนฟ้าคะนองคลื่นจะสูงมากกว่า2เมตรค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝน 60% ของพื้นที่จะมีฝนหนักในพื้นที่จังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตได้ทะเลคลื่นสูง 1-2 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะ
1: รู้ก่อนเตรียมตัวก่อนผลกระทบน้อยลงช่วงนี้สวัสดีค่ะ
2: ต่อเนื่องกันที่ข่าวภาคภาษาอังกฤษกับ MBT World Brief ครับ
3: สวัสดีค่ะ and thank you for joining us for the morning edition of NBT World Brief. You're with me, Thra Thirakosan. His Majesty King Mahawachiralongkorn and Her Majesty Queen Suthida have arrived in Hanoi, Vietnam for a two-day official visit.His Majesty the King and Her Majesty the Queen arrived at Noi Bai International Airport in Hanoi at 4:17 p.m. local time on Monday. Their Majesties were welcomed by senior Vietnamese and Thai officials, including Mr. Le Khanh Hai, Vietnam's Honorary Minister of Honor, and Mr. Le Kong Sung, Director General of Vietnam's Department of Diplomatic Protocol.The King and Queen then proceeded through an honor guard before departing by royal motorcade for the Fairmont Hanoi, where the Vietnamese government has arranged Their Majesty's accommodation. Their Majesties arrived at the hotel at 5:18 p.m. local time and were received by Ms. Saranya Paliwong, the Thai ambassador to Hanoi, along with embassy officials, heads of Thailand's team,offices in Vietnam and their spouses, and members of the Thai community in Vietnam. Their Majesties were also welcomed by Mr. Jean-Francois Brun, General Manager of the Fairmont Hanoi and hotel staff.The Finance Ministry is moving to strengthen financial data sharing and identify verification to improve the monitoring of suspicious transactions and bring the system in line with international standards.The finance the Deputy Prime Minister and Finance Minister Ek Niti Than Prapat announced that the outcome of a meeting of the Committee on Financial Data Connectivity, known as Connect the Dots. The committee approved three measures. First, it will strengthen Know Your Customer or KYC procedures to improve the efficiency of financial monitoring in line with international standards.Second, four key systems will be developed to connect financial data. These include a consent-based data exchange system to help prevent scams, an anonymized financial transaction data center to analyze scammer behavior, a national incident reporting system, and a system to suspend and freeze financial transaction routes. The Finance Ministry will coordinate with relevant agencies to finalize the system design within 30 days.
4: หัวใจสำคัญคือการที่เราจัดชุดนี้ขึ้นมาเนี่ยก็จะทำให้ประชาชนได้ประโยชน์ก็คือว่าช่วยกันสกัดธุรกรรมความเสี่ยงที่ตั้งแต่ต้นทางนะครับมีการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลแล้วก็ดูแลการกำกับดูแลช่องทางต่างๆสองเมื่อเกิดความเสียหายเกิดขึ้นเราก็สามารถจุดความเสียหายได้โดยเร็วแล้วก็ตามเส้นทางทางการเงินได้โดยเร็วซึ่งก็จะเป็นการช่วยผู้ที่ประสบเหตุต่างๆช่วยให้ประชาชนได้รับการดูแลมากยิ่งขึ้นนะครับ
3: Digital Economy and Society Minister Chai Chanok Chitchop said the Account and Online Scam Operations Center, or AOC, has already been made account suspension faster. The new system, he said, will automate the requesting and sharing of information and allow in-depth analysis of financial behavior without waiting for victims to report incidents. If transactions are identified as linked to illicit funds, they will be frozenimmediately. Thai authorities have uncovered a major attempt to smuggle electronic waste into the country.

0: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
1: ความต้องการพลังงานทั่วโลกไม่ใช่เพียงความท้าทายในอนาคตอีกต่อไปแต่คือความจริงของวันนี้ Gas Tech งานประชุมยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกด้านก๊าซธรรมชาติ LNG Solution Carbon ต่ำไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานกำลังจะเกิดขึ้นที่กรุงเทพปักหมุดเอเชียศูนย์กลางความต้องการพลังงานที่เติบโตเร็วที่สุดในโลกพื้นที่ที่เหล่าผู้กำหนดนโยบาย CEOs นักธุรกิจและนักลงทุนเปลี่ยนความต้องการด้านพลังงานที่เพิ่มขึ้นให้กลายเป็นความมั่นคงการลงทุนและการเติบโตร่วมกันต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีที่ซัพพลายและความต้องการด้านพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน

0: 7:17 กลับมาติดตาม NBT News ข่าวเช้ากันต่อนะครับช่วงนี้เป็นข่าวต่างประเทศเริ่มที่ออสเตรเลียรายงานพบสิงโตทะเลออสเตรเลียติดเชื้อไวรัสไข้หวัดนกนะครับสายพันธุ์ H5N1 เป็นครั้งแรกครับโดยทางการรัฐเซาออสเตรเลียประเทศออสเตรเลียเปิดเผยว่ามีการตรวจพบเชื้อไวรัสไข้หวัดนกสายพันธุ์ H5N1 ชนิดก่อโรครุนแรงในซากสิงโตทะเลออสเตรเลียซึ่งเป็นสัตว์ใกล้สูญพันธุ์ครั้งแรกบนเกาะแคนการูที่อยู่ห่างจากชายฝั่งเมืองแอลิเลดประมาณ100กิโลเมตรโดยสิงโตทะเลดังกล่าวอยู่ระหว่างการเฝ้าติดตามอาการหลังจากที่มันถูกฉลามโจมตีอย่างไรก็ตามเป็นที่น่าตกใจเมื่อผลการตรวจสอบพบสาเหตุการตายที่แท้จริงไม่ใช่จากการถูกฉลามโจมตีแต่เกิดจากเชื้อไวรัสไข้หวัดนกทันทีออสเตรเลียตรวจพบสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมติดเชื้อไวรัสไข้หวัดนกมานานหลายกรณีแต่สำหรับสิงโตออสเตรเลียถือเป็นกรณีที่หายากมากขณะที่ข้อมูลจากหน่วยงานอุทยานและสัตว์ป่าแห่งชาติออสเตรเลียระบุว่ามีสิงโตทะเลออสเตรเลียอยู่ในธรรมชาติอย่างน้อย 12,000 ตัวซึ่ง 85% อยู่ในรัฐเซาท์ออสเตรเลียส่วนอ่าวซิลของเกาะแคนการูเป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของฝูงสิงโตทะเลออสเตรเลียที่มีขนาดใหญ่ที่สุดอันดับ3ของประเทศ
1: ทางการกรุงปักกิ่งของจีนเตรียมบังคับใช้มาตรการควบคุมอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนที่เข้มงวดขึ้นด้วยการห้ามประชาชนและองค์กรครอบครองและจัดเก็บโดรนรวมถึงชิ้นส่วนสำคัญภายในเขตเมืองและห้ามนำโดรนเข้าพื้นที่โดยไม่ได้รับอนุญาตซึ่งจะเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่15พฤศจิกายนนี้เพื่อเพิ่มความปลอดภัยทางอากาศและปกป้องความมั่นคงของเมืองหลวงทั้งนี้ผู้ที่มีโดรนอยู่ในกรุงปักกิ่งต้องนำออกนอกเมืองส่งคืนรีไซเคิลหรือจำหน่ายภายในเวลาที่กำหนดมิฉะนั้นอาจถูกยึดและถูกปรับกฎระเบียบฉบับปรับปรุงนี้ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการประจำสภาประชาชนกรุงปักกิ่งและมีผลบังคับใช้แทนกฎเดิมที่เริ่มใช้เมื่อวันที่1พฤษภาคมภายใต้กฎระเบียบใหม่พื้นที่ทั้งหมดของกรุงปักกิ่งจะถูกกำหนดเป็นน่านฟ้าควบคุมสำหรับอากาศยานไร้คนขับการบินโดรนในพื้นที่จะถูกห้ามเว้นแต่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องมาตรการดังกล่าวมีขึ้นท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยทางอากาศหลังเกิดเหตุเครื่องบินขนาดเล็กพุ่งชนตึกระฟ้าที่สูงที่สุดในกรุงปักกิ่งเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา
0: ผลการศึกษาที่เผยแพร่ในเดือนนี้ระบุว่าเทือกเขาหิมาลัยกำลังใกล้จุดพลิกผันเนื่องจากธารน้ำแข็งละลายเร็วขึ้นเมื่อเทียบกับทศวรรษที่ผ่านมาซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงด้านน้ำและภูมิภาคจะเข้าสู่ภาวะปริมาณน้ำสูงสุดภายในช่วงกลางทศวรรษนี้โดยผลการศึกษาพบว่าเมื่อธารน้ำแข็งถอยร่นไปสิ่งที่หลงเหลือคือทะเลสาบธารน้ำแข็งที่ไม่มั่นคงซึ่งถูกกั้นไว้ด้วยเศษหินและน้ำแข็งตั้งอยู่เหนือหุบเขาที่มีผู้คนอาศัยอยู่หลายล้านคน

0: นอกจากนี้การสูญเสียมวลน้ำแข็งในเทือกเขาหิมาลัยยังเป็นไปอย่างรวดเร็วขึ้นในช่วงไม่กี่สิบปีที่ผ่านมาขณะที่ปัจจุบันมีฐานน้ำแข็งเพียง21แห่งที่ได้รับการตรวจวัดภาคสนามจากทั้งหมดราว 40,000 แห่งในภูมิภาคฮินดูกูชหิมาลัยซึ่งครอบคลุมพื้นที่8ประเทศตั้งแต่อัฟกานิสถานถึงเมียนมาทั้งนี้ผลการศึกษาดังกล่าวมีขึ้นหลังจากฐานน้ำแข็งบนเทือกเขาหิมาลัยถล่มทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่บริเวณชายแดนเนปาลทิเบตเมื่อช่วงปลายเดือนที่แล้วครับ
1: ส่วนการเร่งพัฒนา AI ของผู้นำสหรัฐและมีบรรดาผู้เชี่ยวชาญเริ่มออกมาเตือนนะคะตอนนี้ก็เริ่มมีท่าทีของผู้นำสหรัฐแล้วหลังจากที่มีคำเตือนจากบรรดาผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับความเสี่ยงในการเร่งพัฒนาปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI ติดตามข่าวนี้พร้อมกับข่าวต่างประเทศอื่นๆกันค่ะ
2: ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวระหว่างการเยือนไอร์แลนด์กรณีที่มีบรรดาผู้เชี่ยวชาญออกมาเตือนถึงความเสี่ยงในการเร่งพัฒนาปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ว่าคนเหล่านี้เป็นพลังลบและเป็นการเตือนสถานการณ์ที่ไม่มีวันเกิดขึ้นจริงพร้อมเน้นย้ำว่าสหรัฐต้องรักษาความเป็นผู้นำด้าน AI ของโลกเหนือจีนทั้งนี้การถกเถียงในเรื่องนี้ทวีความร้อนแรงในสหรัฐหลังนักวิจัยบริษัท Anthropic เตือนว่าเทคโนโลยีที่พัฒนาอย่างรวดเร็วเกินไปอาจนำไปสู่การสูญพันธุ์ของมนุษยชาติในอนาคตอันใกล้ในประเด็นสงครามอิหร่านทรัมป์กล่าวว่าเขายังคงคาดหวังให้สงครามครั้งนี้ยุติลงภายในปีนี้ซึ่งอาจเกิดขึ้นทันทีหลังการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐในเดือนพฤศจิกายนแล้วว่าสหรัฐอาจเลือกคงบทบาทในอิหร่านต่อไปเพื่อเข้าควบคุมน้ำมันโดยเขาเปรียบเทียบกับข้อตกลงที่สหรัฐทำกับเวเนซุเอลาซึ่งรายได้ที่สหรัฐได้รับจากเวเนซุเอลานั้นคุ้มค่าเกินค่าใช้จ่ายในสงครามหลายเท่าตัวขณะเดียวกันทรัมป์ได้กล่าวถึงสงครามรัสเซียยูเครนโดยเรียกร้องให้ประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนยุติการโจมตีโรงกลั่นน้ำมันรัสเซียเนื่องจากอ้างว่าเป็นต้นเหตุที่ทำให้เกิดการขาดแคลนน้ำมันดีเซลซึ่งส่งผลกระทบต่อทั่วโลกทนายทรัมป์กำลังอยู่ระหว่างการเยือนไอร์แลนด์อย่างไม่เป็นทางการเพื่อร่วมชมการแข่งขันกอล์ฟรายการไอริสโอเพนที่สนามกอล์ฟของเขาขณะที่ทรัมป์ทำความประหลาดใจด้วยการประกาศว่าต้องการเห็นไอร์แลนด์กับไอร์แลนด์เหนือรวมเป็นหนึ่งเดียวซึ่งเรื่องนี้เป็นประเด็นทางการเมืองที่อ่อนไหวมากผู้นำกลุ่มประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่หรือ BRICS ออกแถลงการร่วมในการประชุมสุดยอดที่อินเดียโดยเรียกร้องให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องใช้ความยับยั้งชั่งใจอย่างสูงสุดในความขัดแย้งตะวันออกกลางและหลีกเลี่ยงการกระทำที่จะทำให้สถานการณ์เลวร้ายลงพร้อมขอให้หันมาใช้การเจรจาและการทูตมากขึ้นเพื่อสร้างความเข้าใจระยะยาวซึ่งจะนำไปสู่สันติภาพความมั่นคงและเสถียรภาพที่ยั่งยืนในภูมิภาคดังกล่าวผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในเขตปกครองตนเองบังซาโมโรของชาวมุสลิมบนเกาะมินดาเนาทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์ไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภาชุดแรกจำนวน80ที่นั่งเมื่อวานนี้โดยเป็นการชิงชัยกันระหว่างพรรคการเมือง13พรรคขณะที่ก่อนเปิดหีบเลือกตั้งเพียงไม่กี่ชั่วโมงได้เกิดเหตุยิงกันใกล้หน่วยเลือกตั้งในเมืองโคตาบาโตทำให้มีผู้เสียชีวิต3คนและบาดเจ็บอีก15คนตำรวจเปิดเผยว่าชนวนเหตุมาจากการแย่งคิวในแถวเพื่อใช้สิทธิ์ลงคะแนนเสียงผู้ก่อเหตุเป็นสมาชิกจากพรรคการเมืองที่เป็นคู่แข่งกันเจ้าหน้าที่กู้ภัยอินโดนีเซียเร่งค้นหาผู้สูญหาย129คนจากเหตุเรือเฟอร์รี่เวอร์โก้ทรานสปอร์ตเอทล่มกลางทะเลนอกชายฝั่งเกาะชวาท่ามกลางสภาพอากาศเลวร้ายระหว่างเดินทางจากเมืองสุราบายาในจังหวัดชวาตะวันออกมุ่งหน้าไปยังเมืองบัญจามาซินในจังหวัดกาลิมันตันใต้พร้อมผู้โดยสาร213คนและลูกเรือ30คนโดยหลังเกิดเหตุมีผู้ได้รับการช่วยเหลือ108คนและพบร่างผู้เสียชีวิตแล้ว6คนไฟป่าโหมไหม้พื้นที่เนินเขานอกเมืองเบนาฮาบิชในแคว้นอันดาลูเซียใกล้รีสอร์ทหรูแถบชายฝั่งคอสเตเดลโซทางตอนใต้ของสเปนโดยทางการได้ระดมเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและหน่วยฉุกเฉินกว่า200คนพร้อมอากาศยานประมาณ20ลำเข้าควบคุมเพลิงแต่กระแสลมแรงประกอบกับสภาพพื้นที่ลาดชันทำให้ไฟป่าลุกลามอย่างรวดเร็วซึ่งมีรายงานผู้บาดเจ็บ3คนขณะเดียวกันได้มีคำสั่งให้ประชาชนราว 9,500 คนอยู่แต่ภายในที่พักพร้อมกับอพยพส่วนหนึ่งออกจากโครงการที่อยู่อาศัยใกล้เคียง
0: เมืองน้องทางตะวันตกของฝรั่งเศสมีกลุ่มชาวโรมาหรือว่าชาวยิปซีเร่ร่อนอาศัยอยู่มากคนกลุ่มนี้มีสภาพความเป็นอยู่อย่างไรติดตามจากรายงาน
2: ที่เมืองน้องทางตะวันตกของฝรั่งเศสมีมุมหนึ่งของเมือง

0: อยู่ทางตะวันออกมีประชาชนราวๆ 700 ถึง 1,000 คนซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวโรม่าหรือที่รู้จักกันว่าชาวยิปซีอาศัยอยู่ในรถบ้านและบ้านหลังเล็กๆที่สร้างขึ้นจากแผ่นไม้กระดานโดยมีเศษไม้และเฟอร์นิเจอร์ที่ถูกทิ้งกองรวมกันอยู่ทำให้ดูราวกับว่าคนกลุ่มนี้อาศัยอยู่ท่ามกลางกองขยะจากสภาพความเป็นอยู่ที่เห็นทำให้สมาคมรัวตาซึ่งเป็นองค์กรอิสระที่ก่อตั้งขึ้นมาเพื่อให้การช่วยเหลือและคุ้มครองสิทธิ์ของกลุ่มผู้อพยพชาวโรม่าต้องเข้ามาดูแลโดยฟิลิปบาโบประธานสมาคมบอกว่าเขากำลังพยายามหาทางที่จะทำให้ชาวโรม่าเหล่านี้มีคุณภาพชีวิตที่สมศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์มากกว่านี้อีกสักหน่อยเพื่อให้พวกเขาสามารถอยู่อาศัยร่วมกับผู้อื่นได้ภายใต้เงื่อนไขที่เป็นปกติเนื่องจากคนกลุ่มนี้ต่างก็มีส่วนขับเคลื่อนเศรษฐกิจในท้องถิ่นของเมืองน้องบาโบบอกว่าทุกฝ่ายควรจะช่วยเหลือคนกลุ่มนี้โดยที่ไม่ใช้วิธีการขับไล่พวกเขาให้ออกไปจากข้างถนนซึ่งเป็นวิธีที่ภาครัฐกำลังพยายามทำอยู่ซึ่งตัวเขานั้นคิดว่านั่นไม่ใช่ทางออกที่แท้จริงเพราะหากคนกลุ่มนี้ถูกขับไล่ให้ออกไปจากพื้นที่นี้พวกเขาก็จะต้องไปตั้งถิ่นฐานอยู่ข้างถนนในที่ใดที่หนึ่งอย่างแน่นอนนั่นก็เท่ากับว่าเป็นการผลักปัญหาไปยังพื้นที่แห่งใหม่อย่างไรก็ตามบาโบกล่าวว่าตัวเขาเองก็ยังมองไม่ออกว่าจะแก้ปัญหาเรื่องที่ตั้งถิ่นฐานชาวโรม่าอย่างไรโดยหากจะแก้ปัญหาอย่างจริงจังทางการเมืองน้องอาจต้องคำนึงถึงชาวโรม่าเร่ร่อนในพื้นที่ส่วนอื่นๆของเมืองรวมกันด้วยซึ่งก็น่าจะมีประชากรรวมกันอยู่ที่ประมาณ 3,000 ถึง 3,500 คนด้านโอลิเวียชาโตรองนายกเทศมนตรีเมืองน้องกล่าวว่าทางการรับทราบถึงปัญหากลุ่มคนเร่ร่อนเหล่านี้และเขามองว่าการแก้ปัญหาต้องมีทุกภาคส่วนเข้ามาร่วมมือกันทั้งรัฐบาลกลางจังหวัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมืองต่างๆในเขตปริมณฑลหากทุกฝ่ายทำงานร่วมกันอย่างเป็นเอกภาพผลลัพธ์ที่ได้ก็จะเป็นรูปธรรมอย่างแท้จริงรองนายกเทศมนตรีเมืองน้องยังทิ้งท้ายว่าการจัดหาถิ่นที่อยู่อาศัยให้แก่ชาวโรม่าอย่างถาวรยังต้องใช้เวลาโดยทางการตระหนักดีถึงการเข้าไปดูแลแต่ละครอบครัวแต่ก็จะต้องเป็นไปตามแนวทางที่เหมาะสมและแม้เขาจะต้องการให้ครอบครัวชาวโรม่าเหล่านี้ย้ายเข้าไปอยู่ในบ้านเอื้ออาทรเพื่อที่จะได้หลุดพ้นจากสภาพความเป็นอยู่ที่ไม่มั่นคงแต่เขาก็พบว่ายังมีอีกหลายครอบครัวที่ไม่สามารถรับเงื่อนไขต่างๆได้ดังนั้นเขาจึงมองว่าการจัดพื้นที่อาศัยที่แตกต่างออกไปเล็กน้อยเช่นการเปิดพื้นที่ให้คนกลุ่มนี้ตั้งรถบ้านให้กระจุกรวมกันไว้โดยมีอาคารสุขอนามัยรวมที่ทางการจัดให้ตั้งไว้ตรงกลางอาจเป็นความช่วยเหลือที่คนกลุ่มนี้ยอมรับได้และรู้สึกสะดวกสบายมากกว่า
1: ในเวลาของแฟนข่าวกีฬาแล้วนะคะเช้านี้พบกับคุณท็อปและคุณกีตาร์ค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
1: ม
3: ีอ
1: ะไรมาถามบ้างคร
2: ับเรื่องของกีฬาเอเชียนเกมนะครับวันนี้มีนักกีฬาไทยลงแข่งขันละก็คือฟุตบอลหญิง
1: ค่ะ
3: แต่ว่าผลก็ไม่เป็นไปอย่างที่แฟนกีฬาชาวไทยต้องการนะคะเพราะว่าเราแพ้เจ้าภาพญี่ปุ่นไปค่อนข้างขาดเลยค่ะ
1: ค่ะเชิญค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
2: ข่าวกีฬาวันนี้เริ่มกันที่การแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมนะครับแม้ว่ายังไม่เปิดการแข่งขันอย่างเป็นทางการแต่ก็เริ่มมีชนิดกีฬาที่ลงแข่งขันแล้วนะครับเมื่อวานนี้นักกีฬาไทยลงแข่งขันก็มีฟุตบอลหญิงเจอกับญี่ปุ่นเจ้าภาพซึ่งเป็นแชมป์2สมัยติดเลย
3: ค่ะแล้วก็ยังเป็นท็อป5ของโลกด้วยนะคะก็นี่เป็นนักกีฬากลุ่มแรกนะคะที่ลงทำการแข่งขันนะคะก็เจอศึกหนักนะคะอย่างที่บอกไปเพราะว่าเราเจอกับญี่ปุ่นซึ่งเป็นเจ้าภาพด้วย
2: นะคะนะครับญี่ปุ่นเนี่ยชุดใหญ่เขาเป็นแชมป์โลกนะ
3: ใช่ค่ะ
2: นะครับก็สำหรับเกมการแข่งขันนะครับเมื่อวานนี้เราก็พยายามสู้เต็มที่นะแต่ว่าเราเสียประตูค่อนข้างเร็วตั้งแต่3นาทีแรก
3: ถูกต้องนะคะก็เจอทีเด็ดของโยชิโนะนากาชิมะเนี่ยนะคะก็เมื่อวานนี้ทำแฮตทริกด้วย
2: มีนักเตะญี่ปุ่นทำแฮตทริกได้2คนนะครับคือโยชิโนะนากาชิมะแล้วก็ซาโอริทาคาระดะต้องบอกก่อนว่าญี่ปุ่นชุดนี้ยังไม่ใช่ชุดใหญ
3: ่
2: เพราะว่ามันไม่ใช่ช่วงฟีฟ่าเดย์นะครับไม่สามารถเรียกนักเตะที่ค้าแข่งต่างแดนไม่ได้มีนักเตะค้าแข่งอยู่ต่างประเทศคนเดียวก็คือผู้รักษาประตูเล่นอยู่กับกราสโกเรนเจอร
3: ์
2: นะครับแล้วก็ส่วนใหญ่จะเล่นในลีกของตัวเอง
3: ค่ะของเราก็มีพิสมัยสอนใสแสงระวีมีขำเสาลักษณ์เพ็งงามธนิการแดงดานะคะก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นนักเตะตัวเก่าด้วยกันนะคะแต่ว่าเราก็สู้ญี่ปุ่นเจ้าภาพไม่ได้นะคะสุดท้ายแพ้ไปถึง8ประตูต่อ0ประตูต่อ8นะคะก
2: ็
3: เป็นการเปิดฉากเอเชียนเกมครั้งนี้ด้วยชัยชนะของเจ้าภาพญี่ปุ่นนะคะแต่ว่าเรายังมีโปรแกรมในรอบแบ่งกลุ่มเหลืออีก2เกมนะคะ

0: ก็จะเจอกับไชนีสไทเปหรือว่าไต้หวันเนี่ยวันที่17กันยายนเวลา14นาฬิกานะคะแล้วก็อีกเกมนึงจะเจอกับเวียดนามวันที่21กันยายนนะคะ
1: ก็ทางโค้ชอัลเฟรดอภิพงศ์ศรีทองอินเองก็บอกว่ายอมรับความพ่ายแพ้เลย
0: ค
1: ุณภาพนักเตะต่างกันเยอะนะครับทั้งเรื่องคุณภาพนักเตะสปีดบอลความแข็งแกร่งของร่างกายครึ่งหลังโค้ชอัลเฟรดตัดสินใจเปลี่ยนตัวหลักออกด้วยเพราะว่าต้องเก็บร่างกายไว้ใน2เกมที่เหลือ
0: ค่ะก็พอจะรู้แล้วนะคะเขาก็บอกว่ามองในแง่ดีคือตอนนี้มันทำให้เราเนี่ยประเมินศักยภาพของทีมไทยได้ว่าอยู่ระดับไหนนะคะคือเกมนี้มันไม่ใช่เรื่องของทีมเวิร์กแต่เป็นเรื่องของศักยภาพส่วนบุคคลที่มารวมกันเป็นทีมนะคะเรื่องของการตอบสนองด้วยนะคะก็นำมาพิจารณาปรับปรุงแก้ไขกันต่อไป
1: ครับก็สำหรับฟุตบอลหญิงในเอเชียนเกมครั้งนี้แบ่งเป็น3กลุ่มกลุ่มละ4ทีมนะครับอันดับ1อันดับ2เข้ารอบอัตโนมัติแล้วยังมีอันดับ3ที่สุดเข้ารอบอีก2ทีม
0: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้น2เกมที่เหลือเป็นเกมสำคัญของทีมชาติไทย
0: ถูกต้องนะคะทีนี้ในกลุ่มนี้นะคะก็มีผลอีกคู่หนึ่งในกลุ่ม E นะคะก็เล่นกันที่ชิซูโอกะสเตเดียมค่ะนัดแรกทีมไชนีสไทเปนะคะก็อีก1ทีมคู่แข่งของไทยนะคะในเสื้อสีน้ำเงินพบกับเวียดนามนะคะก็ครึ่งแรกเนี่ยนาทีที่16ซูยูซวนค่ะยิงให้ไต้หวันขึ้นนำก่อน1ประตูต่อ0
1: จังหวะขึ้นนำ1-0นะครับแล้วก็ช่วงท้ายเกมนาที81ไต้หวันนำ 2-0 จากมิโนริวากาบายาชินำ 2-0 ละแล้วก็ช่วงนาที85เวียดนามไล่ขึ้นมานะครับจากเหงียนทีทานก็จบเกมเป็นทางไต้หวันนะครับที่เอาชนะไป 2-1เก็บ3คะแนนแรกได้สำเร็จนะครับก็อีก3ทีมดูแล้วสูสีนะ
0: ใช่
1: กลุ่มนี้ก็ต้องให้ญี่ปุ่นเข้าไปเป็นเจ้าภาพด้วยและเป็นระดับแชมป์โลกเป็นเหรียญทอง2สมัยติด
0: ก็เอาแชมป์กลุ่มไปเลยนะคะแล้วก็ที่เหลือเดี๋ยวไทยก็ต้องมาสู้กันนะคะเดี๋ยวเจอไชนีสไทเปแล้วก็เจอเวียดนาม3ทีมนี้อย่างที่บอกสูสีจริงๆนะคะตอนนี้จ่าฝูงก็เป็นเจ้าภาพญี่ปุ่นนะคะเพราะว่ายิงไปถึง8ประตูส่วนไชนีสไทเปตอนนี้อยู่อันดับที่2ของตารางก็เก็บชัยชนะได้เมื่อวานนะ
1: ครับแต่ก็ที่อาจจะมีปัญหาคือเราเสียประตูค่อนข้างเยอะนะเสีย8ประตูในกรณีแต้มเท่ากันหรือว่าเฮดทูเฮดเท่ากันเดี๋ยวมันจะมีปัญหาเหมือนกัน
0: นะคะ
1: ส่วนฟุตบอลทีมชาติไทยทีมชายนะครับพรุ่งนี้จะลงสนามเกมแรกเจอกับคีร์กีสถาน
0: ค่ะก็ลงซ้อมที่ญี่ปุ่นอย่างต่อเนื่องนะคะแม้ว่าสภาพอากาศจะไม่ค่อยเป็นใจสักเท่าไหร่เพราะว่าที่เมืองที่ญี่ปุ่นเนี่ยนะคะจังหวัดไอจิเนี่ยตอนนี้มีฝนตกลงมานะคะก็เมื่อวานนี้ฝึกซ้อมท่ามกลางฝนตกลงมาเล็กน้อยนะคะเน้นไปที่การใส่แท็กติกแล้วก็เทคนิคต่างๆใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงครึ่งนะคะซึ่งพลเอกมณีกรแบ็คไซด์ทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมบอกว่าหลังจากเดินทางมาญี่ปุ่นเมื่อวันอาทิตย์สภาพร่างกายของนักเตะดีขึ้นก็ได้เตรียมเรื่องของแท็กติกเรื่องสภาพอากาศก็ดีไม่ร้อนเกินไปนะคะก็แน่นอนว่าทีมชายชุดนี้ต้องเจอกับทีมที่แข็งแกร่งเพราะว่าเดี๋ยวเราเจอกับเจ้าภาพญี่ปุ่นด้วยนะคะ
1: แต่ว่าโปรแกรมของฟุตบอลชายเราจะเจอญี่ปุ่นในนัดสุดท้ายของรอบแรกนะครับส่วนฟุตบอลหญิงนี่เจอก่อนเลยก็ของเราเกมแรกพรุ่งนี้นะครับเจอคีร์กีสถานนะครับนัดที่2เจอกับฮ่องกงแล้วก็มีเจอกับญี่ปุ่นวันที่23กันยายนซึ่งเฮดโค้ชของเราก็วางเป้าหมายแล้วนะครับ2เกมแรกต้องสมาธินิดนึงนะนะครับต้องเน้นเลย
0: ใช่ถ้าเก็บ3คะแนนได้ทั้ง2เกมแรกเก็บ6คะแนนเต็มนะคะโอกาสที่เข้ารอบต่อไปก็สดใสเพราะฉะนั้นก็ต้องเน้นอย่างที่บอกไปนะคะ
1: ครับขณะที่ทีมวินเซิร์ฟไทยนะครับลงฝึกซ้อมสนามแข่งขันจริงที่เมืองนาโกย่าเป็นที่เรียบร้อยครับความเคลื่อนไหวของนักกีฬาวินเซิร์ฟทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมนะครับก็นักกีฬาและก็เจ้าหน้าที่ชุดแรกได้เดินทางไปประเทศญี่ปุ่นก่อนหน้านี้ก็มีอย่างสิริพรแก้วดวงงามประเภท IQ ฟอยรุ่นทั่วไปหญิงมีชนัฏฐาการเจริญสุขประเภท IQ ฟอยรุ่นอายุไม่เกิน19ปีหญิงแล้วก็มีโค้ชโอ๊ตณัฐพงศ์โพนพรัตน์ผู้ฝึกสอนและก็อาจารย์สมภพสาครดีนักวิทยาศาสตร์การกีฬา
0: ค่ะก็โดยคณะทั้งหมดมาเก็บตัวฝึกซ้อมนะคะได้เข้าพักที่บ้านเช่าแล้วก็มีกำหนดเข้าหมู่บ้านนักกีฬาในวันที่23กันยายนนะคะคือเดินทางไปฝึกซ้อมล่วงหน้าก่อนนะคะเพื่อเตรียมลงแข่งก็คือในช่วงวันที่26กันยายนถึง3ตุลาคมกีฬาวินเซิร์ฟนี่ชิงชัยทั้งหมด4เหรียญทองนะคะเราก็ตั้งเป้าติด1ใน3หรือว่าลุ้นเหรียญรางวัลในทุกประเภทที่ส่งนะคะก็อย่างที่บอกไปว่าสภาพอากาศที่เมืองนาโกย่าเนี่ยไม่ค่อยเอื้อนะคะมีฝนตกมาตลอดแล้วก็ลมเนี่ยค่อนข้างเบาทำให้การฝึกซ้อม ไม่เป็นไปตามแผนนะคะตอนนี้เนี่ยก็ทำได้เพียงแค่เรื่องของการรักษาสภาพร่างกายบนบกเท่านั้นแต่ว่าเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาอากาศเริ่มดีขึ้นนักกีฬาจึงมีโอกาสได้ลงฝึกซ้อมในทะเลนะคะซึ่งเป็นสนามแข่งขันจริงครั้งแรกก็ถือว่าภาพรวมก็มีความพร้อมเต็มที่นะคะ
1: ขณะที่ทางวิลเลียมแม็กมิลลันนักกีฬาของไทยลูกครึ่งไทยออสเตรเลียนะครับประเภท IQ ฟอยรุ่นทั่วไปชายแล้วก็วัชิรวิทย์ธนอุปประเภท IQ ฟอยรุ่นอายุไม่เกิน19ปีชายโค้ชศักดาสกุลแฟงเดินทางมาสมทบกับทีมชุดแรกเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วย
0: ค่ะก็สำหรับทีมวินเซิร์ฟไทยนะคะเอเชียนเกมครั้งที่แล้วที่ห่างโจนเราทำผลงานเราได้เหรียญทองด้วยนะคะคว้ามา1เหรียญทองจากดาวศิริพรแก้วดวงงามนะคะในประเภท RSX หญิงนะคะได้1เหรียญเงินจากณัฐพงษ์โพนพรัตน์ RSX ชายแล้วก็1เหรียญทองแดงจากอธิชาหอมระรื่นในรุ่น IQ ฟอยรุ่นทั่วไปหญิงค่ะ
1: ครับส่วนทีมวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยนะครับตอนนี้ก็ปรับโหมดจากการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียจบภารกิจแล้วนะครับเดี๋ยวจะมีเอเชียนเกมต่อ
0: ค่ะก็ถือว่าผลงานยอดเยี่ยมสำหรับศึกชิงแชมป์เอเชียนะคะเราจบอันดับที่5นะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยก็เตรียมลุยศึกเอเชียนเกมต่อเลยนะคะก็นักตบลูกยางหนุ่มไทยเนี่ยได้มีการเข้าโรงยิมเล่นเวทนะคะไปรอบ2สัปดาห์เลยนะคะเพื่อเสริมสร้างกล้ามเนื้อแล้วก็มีการคาร์ดิโอด้วยเป็นระยะเวลา2ชั่วโมงนะคะนี่คือเขาอยู่ที่เกาะคิวชูก่อนเป็นการเก็บตัวนะคะก็เดี๋ยวจะย้ายไปที่เมืองนาโกย่าวันที่15กันยายนนี้ค่ะ
1: ก็คือวันนี้นะ
0: ใช่
1: ครับซึ่งทางโค้ชปาร์คกีวอนบอกว่าขอให้นักกีฬาใส่ใจการเสริมสร้างร่างกายและเวทด้วยความระมัดระวังนะครับเดี๋ยวมาเจ็บตอนนี้โอ้โหจะมีปัญหาเลยนะ
0: ถูกต้องค่ะก็นักกีฬา12คนในชุดลุยศึกเอเชียนเกมเนี่ยนะคะก็จะมีอย่างชัยวัฒน์ทุงคำอนุรักษ์พันรำธนัทบำรุงพักดีจากกรีฑาถนอมน้อยสุวิทย์มหาสิริโยธินนภาเดชพินิจดีนรงฤทธิ์จันพิรมบุญยฤทธิ์วงธรอนุชิตพักดีแก้วทูปประดิษฐ์พระพุทธเกียรติภูมิรามศิลป์แล้วก็นครินทร์อินทนูนี่น้องเหนือคนนี้กำลังโด่งดังนะคะ
2: ก็จริงๆเนี่ยก่อนอันนี้เราไม่ได้เวทมาสักพักเนี่ยครับจริงๆมันทำให้กล้ามเนื้อเราก็ค่อนข้างถลายไปนิดนึงนะครับตอนนี้เราก็ได้มีโอกาสได้ซ้อมอีกประมาณ2อาทิตย์ก็ตอนนี้ก็กลับมาเล่นเวทก็รู้สึกว่าทุกคนจะหนืดๆหน่อยแล้วก็คงจะได้เล่นเวทอีกในช่วงก่อนที่จะเจอกับเอเชียนเกมครับ
3: กับความพร้อมสภาพร่างกายโดยรวมอื่นอาการป่วยอะไรของเพื่อนๆพี่ๆ
2: คือตอนนี้มันมีคนที่ทั้งเจ็บแล้วก็ไม่เจ็บคนที่เจ็บแล้วก็พยายามรีคอร์ดด้วยการเล่นเวทนะครับแล้วก็กายภาพไปด้วยก็คิดว่าสักผ่านไปสักอาทิตย์นึงก็ทุกคนก็อาจจะ 100% แล้วครับ
0: ก็สำหรับการแข่งขันวอลเลย์บอลชายเอเชียนเกมครั้งที่20นะคะจะแข่งขันกันระหว่างวันที่27กันยายนถึง3ตุลาคมนะคะทีมชาติไทยอยู่สาย B ค่ะก็เจอศึกหนักพอสมควรเจอกับอิหร่านรองแชมป์เอเชียล่าสุดนะคะแล้วก็เจอกับอินโดนีเซียรวมถึงคีร์กีสถานด้วยโปรแกรมนัดแรกนะคะของหนุ่มไทยจะเจอกับอินโดนีเซียก่อนวันที่27กันยายนนัดที่2จะเจอกับอิหร่านนะคะแล้วก็นัดที่3จะเจอกับคีร์กีสถานค่ะวันที่29กันยายนนะคะก็ทั้ง3นัดก็จะมีการถ่ายทอดสดให้คนไทยได้รับชมกันทาง PPTV ค่ะ
1: ส่วนช่วงที่การแข่งขันเอเชียนเกมกำลังแข่งขันนะครับก็จะมีการแข่งขันฟุตบอลรายการใหญ่ด้วย
0: ใช่
1: เป็นรายการฟีฟ่าอาเซียนคัพนะครับซึ่งทีมชาติไทยประกาศรายชื่อออกมา23คนสุดท้ายแล้วก็แข่งกันช่วงที่เอเชียนเกมกำลังแข่งขันเลยนะ
0: ค่ะ
1: นะครับก็ฟีฟ่าอาเซียนคัพจะแข่งกัน26กันยายนถึง5ตุลาคมนะครับโค้ชเราโค้ชใหญ่ก็คือแอนโทนีฮัดสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนชาวอังกฤษเมื่อวานนี้ก็ประกาศรายชื่อนักเตะออกมา23คนสุดท้ายละ
0: ค่ะก็สำหรับทีมชาติไทยอยู่กลุ่ม B นะคะร่วมกับเวียดนามฟิลิปปินส์แล้วก็ปากีสถานในรอบแบ่งกลุ่มแข่งกันแบบพบกันหมดนะคะหาทีมแชมป์กลุ่มเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศแล้วก็อันดับที่2ของกลุ่มเนี่ยจะต้องไปชิงชนะเลิศอันดับที่3กับอีกสายต่อไป
1: ไม่มีรอบรองชนะเลิศ
0: ค่ะ
1: เอาแชมป์กลุ่มมาเจอกันเลย
0: แล้วก็รองแชมป์กลุ่มไปเจอกับอันดับ3อีกกลุ่มนึงนะคะ
1: ก็คือจะแตกต่างจากอาเซียนครับก็คือจะมีประเทศเจ้าภาพจัดกันที่อินโดนีเซีย
0: ใช่นะคะทีนี้มาดู23คนนะคะของทีมชาติไทยชุดฟีฟ่าอาเซียนครับชุดนี้ผู้รักษาประตูนะคะมา3คนค่ะกำพลปฐมอัคคกูลปฏิวัติคำไหมสรานนท์อนุอินค่ะ
1: หลังมีกฤษฎากาแมนจุนาธานเข็มดีชัยพลอดทนณัฐพงษ์สายริยานิโคลัสมิเคลสันมานูเอลทอมเบียวาริชูทองและก็สุพนันท์บุรีรัตน์นะครับแต่ว่า มีข่าวว่าบางคนมีอาการเจ็บนะเด
0: ี๋
1: ยวจะต้องถอนตัวไปเดี๋ยวรอดูอีกทีนึง
0: นะคะแล้วก็บางคนเนี่ยยังไม่ได้ลงเล่นในไทยลีกด้วยซ้ำนะคะส่วนกองกลางมีชนาธิปสงกรสินค่ะคณะคำยกธีรพัฒน์ปรือทองพิรดลฉ่ำรัศมีสารัตน์อยู่เย็นเสกสรรราตรีสุภโชคสารชาติอิกลัสสันหลนแล้วก็อนันต์ยอดสังวานค่ะ
1: ครับหน้าก็เป็นสุภชัยใจเด็ดธีรศักดิ์เผยพิมายแล้วก็จู๊ดซุนซับเดล
0: ค่ะซึ่งโค้ชอันโทนี่ฮัสสันก็บอกว่าพอใจกับขุมกำลังในชุดนี้นะคะแม้ว่าจะไม่มีสุพนัทเหมือนตาที่มีปัญหาการบาดเจ็บไม่มีธีรธรบุญมาทันไม่ติดมาด้วยวรเทศป้อมพันธ์ก็ไม่ติดมาด้วยสำหรับทีมนี้นะคะก็นักฟุตบอลทีมชาติไทยรายชื่อดังกล่าวนะคะจะเดินทางเข้ารายงานตัวที่โรงแรมโนเทลฟิชเชอร์พาร์คกลางสิทธิ์วันที่21กันยายนนี้เวลา13นาฬิกานะคะแล้วก็ทำการฝึกซ้อมต่อทันทีที่ BG Training Center ต่อไปค่ะ
1: ครับโปรแกรมของทีมชาติไทยในรายการฟีฟ่าอาเซียนครับนัดแรกเราเจอกับปากีสถานนะครับวันที่26กันยายนแข่งกันเวลา16นาฬิกานัดที่2เจอกับเวียดนามวันที่29กันยายนแข่งทุ่มครึ่ง19นาฬิกา30นาทีแล้วก็เกมนัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มเดี๋ยวเราเจอฟิลิปปินส์นะครับว
0: ัน
1: ที่2ตุลาคมเวลา16นาฬิกา
0: ก็เชียร์เอเชียนเกมแล้วนะคะก็เทใจมาเชียร์ฟุตบอลชายชุดนี้กันด้วยนะคะทีนี้ไปดูฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะคะเป็นเกมส่งท้ายสัปดาห์นะคะลีดยูไนเต็ดฟอร์มร้อนแรงค่ะยังไม่แพ้ใครนะคะแล้วเมื่อคืนก็ถล่มนิวคาสเซิลไปถึง4ประตูต่อ1เลยค่ะ
1: คือสกอร์ขาดตั้งแต่ครึ่งแรกแล้วน
0: ะ
1: ครึ่งแรกก็นํา 3-0 แล้วนะครับลีดมาฤดูกาลนี้ผลงานยอดเยี่ยมครับมีแฟนบอลเข้าชมเกือบ 37,000 คนนะครับเล่นในบ้านของลีดครึ่งแรกลีดออกนำก่อน 3-0 เลยได้ประตูจากลูอิสไมลี่กองกลางนิวคาสเซิลทำเข้าประตูตัวเองนะครับนาที32เจเดนโบเกิลทำประตูนาทีที่34แล้วก็โดมินิกคาเวิร์ตลูวินเมื่อคืนนี้ฟอร์มดีมากน
0: ะ
1: ดีจนใครหลายคนบอกว่าเดี๋ยวอังกฤษจะประกาศรายชื่อทีมชาติอังกฤษวันศุกร์นี
0: ้
1: ควรจะมีชื่อของคาเวิร์ตลูวินด้วยเพราะว่ายิงประตูอย่างต่อเนื่องนะครับ4นัดหลังยิงไป3เมื่อคืนนี้ยิง1แอสซิสต์1
0: ค่ะนะคะแล้วก็ครึ่งหลังเนี่ยลีดยังคงยอดเยี่ยมนำห่างไปถึง4ประตูต่อ0นะคะจากโนอาโอกาฟอร์นะคะนาทีที่59แม้ว่านิวคาสเซิลเนี่ยจะตีไข่แตกได้1ลูกนะคะแต่ว่าก็ตามไม่ทันจริงๆนะคะก็เป็นลีดยูไนเต็ดนะคะที่เอาชนะไปแล้วยังไม่แพ้ทีมใดในพรีเมียร์ลีก4นัดแรกด้วยนะคะชนะ2นัดเสมอ2นัดตอนนี้เนี่ยแซงฮัลซิตี้ขึ้นมาอยู่อันดับที่3ของตารางนะคะส่วนนิวคาสเซิลเนี่ยก็เพิ่งจะแพ้เป็นนัดแรกนะคะชนะมา1นัดเสมอ2แล้วก็แพ้1นัดตอนนี้มี5คะแนนอยู่อันดับที่12ค่ะ
1: ครับคาเวิร์ตลูวินนี่ชอบยิงนิวคาสเซิลสุดๆเลยนะยิงนิวคาสเซิลไปแล้ว8ประตูแล้วเดี๋ยววันศุกร์นี้ทีมชาติอังกฤษจะมีการประกาศได้รายชื่อนักเตะจะแข่งในชั้นลีกนะครับอ
0: ัง
1: กฤษเดี๋ยวจะเจอกับสเปนแล้วก็เช็กด้วยเดี๋ยวต้องรอดูว่าคาเวิร์ตลูวินซึ่งถือว่าฟอร์มดีจะกลับมามีชื่อหรือเปล่ามีชื่อล่าสุดของทีมชาติอังกฤษย้อนไปช่วงมีนาคมฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายก็ไม่ได้ไปแต่ว่าเขาเป็นนักเตะที่เจ็บบ่อย
0: แต่ว่าเมื่อคืนฟอร์มร้อนแรงนะคะ
1: ลีดคุ้มอ่ะเพราะได้คาเวิร์ตเลวินมาแบบฟรีด้วยไม
0: ่
1: เสียค่าตัว
0: นะคะมาดูตารางคะแนนของพรีเมียร์ลีกตอนนี้นะคะก็มีการขยับขยื่นนิดหน่อยอาร์เซนอลกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็นำหัวตารางนะคะตามมาด้วยลีดยูไนเต็ดค่ะแซงฮาวซิตี้ขึ้นมาอยู่อันดับที่3นะคะเพราะว่ายิงเยอะกว่าส่วนฮาวซิตี้อยู่อันดับที่4อันดับที่5เป็นไบรตันและอันดับที่6เป็นเชลซีมีทีมละ7คะแนนค่ะ
1: ครับโปรแกรมคืนนี้ฟุตบอลอังกฤษจะมีคาราบาวครับรอบ3นะครับตี2ลิเวอร์พูลเจอสเปอร์แล้วก็อาร์เซนอลไปเยือนอิปสวิชนะครับเตะกันตีสองทั้งคู่เลย
0: ค่ะดูทั้งสองคู่เลยนะคะ
1: ครับขณะที่ฟุตบอลกาโชซูเรียอิตาลีโคโมฟอร์มยังร้อนแรงนะครับตอนน
0: ี
1: ้ขึ้นมาอยู่อันดับ3แล้วสถิติยังไม่แพ้ใครครับนี่เป็นเกมนัดที่4ของกาโชซูเรียอิตาลีนะครับโคโมซึ่งชนะ2เสมอ1เปิดบ้านเจอกับปาม่าที่ยังไม่ชนะใครเสมอ1แพ้2ครึ่งแรกมาถึงนาที23นะครับเป็นจังหวะที่นิโก้ปาสผ่านบอลให้จาโคโบรามอนเป็นกองหลังจากสเปนโฉบมายิงให้โคโมนำก่อน 1-0 นี่เชฟฟาเบกัสออกมากระตุ้นลูกทีมนะครับสะใจทีมขึ้นนำครึ่งหลังนาที83ครับเป็นไคคิบูโน่กองหลังบราซิลตามซ้ำให้โคโมนำเป็น 2-0 โอ้โหนำ 2-0 ละ ช่วงทดเวลานาทีที่90บวก2โชเซ่ดาวิดโรเมโรกองหน้านะครับทำประตูให้ปาม่าไล่มา1ต่อ2
0: ค่ะแต่ว่าก็ไล่ไม่ทันนะคะหมดเวลาเป็นโคโม่ค่ะที่กำลังได้ใจเลยนะคะเพราะว่ายูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเนี่ยก็เก็บชัยชนะมาได้ด้วยนะคะก็เอาชนะไปในที่สุด2ประตูต่อ1นะคะเชฟฟาเบกัสก็พาทีมทำสถิติไม่แพ้ทีมใดลงเตะ4นัดชนะ3เสมอ1มี10คะแนนนี่ขึ้นมาอยู่อันดับที่3ของตารางคะแนนนะคะตามหลังทีมนำโรม่าอยู่2คะแนนค่ะ
1: ครับแล้วผลอีก2คู่เมื่อคืนนี้นะครับโรม่าฟอร์มยังร้อนแรงต่อเนื่องบุกไปชนะโตริโน่ได้ 2-0 นะครับแล้วก็อินเตอร์มิลานเมื่อวานนี้เปิดบ้านเจอกับอูดิเนเซ่โดนนำไปก่อน 2-0 แต่สุดท้ายพลิกกลับมาชนะไป 5-3 นะครับตอนนี้โรม่ากับอินเตอร์ก็มี12แต้มเท่ากันจากการลงสนาม4นัดส่วนโตริโน่ที่แพ้เมื่อคืนนี้นะครับอยู่อันดับ14มีอยู่3คะแนนแล้วก็อูดิเนเซ่เมื่อคืนนี้ไปเยือนอินเตอร์แพ้ก็อยู่อันดับ13มีอยู่4คะแนนนะ
0: โรม่านี่ได้ฟอร์มร้อนแรงของดอนยามาเล่นนะคะ4นัดนี่เขายิงไปแล้ว6ประตูนะคะเมื่อคืนก็ยิงเพิ่มได้ด้วยนะคะก็อ่ะนำเป็นจ่าฝูงนะคะตามมาด้วยอินเตอร์มิลานขณะที่ผลฟุตบอลลาลิก้าสเปนนะคะเมื่อคืนนี้มี1คู่วิยาเรียลค่ะแพ้เรอัลเบติส1ประตูต่อ2ตอนนี้วิยาเรียลเนี่ยอยู่อันดับที่18มีเพียง2คะแนนเท่านั้นเองขณะที่เรอัลเบติสนะคะก็เก็บชัยชนะได้อย่างต่อเนื่องมี12คะแนนอยู่อันดับที่3นะคะน้อยกว่าบาร์ซ่าอันดับที่1แล้วก็มาดริดเท่านั้นเอง
1: เมื่อคืนนี้วิยาเรียลขึ้นนำก่อนนะแล้วก็เบติสมาแซงเก็บ3คะแนนได้ขณะที่ฟุตบอลลีกของโปรตุเกสนะครับแชมป์เก่าเบนฟิก้าฟอร์มยังดีต่อเนื่องยังไม่แพ้ใครนะครับล่าสุดก็ชนะทางกิลวีเซนไป3ประตูต่อ1แชมป์เก่าเบนฟิก้านะครับเปิดบ้านเจอกับกิลวีเซนที่มี7คะแนนจากการลงเตะ4นัดนะครับเบนฟิก้านี่เป็นแชมป์เก่าครึ่งแรกเล่นไป7นาทีเป็นเฮกตอร์เอนันเดสแนวรุกสเปนยิงให้ทีมเยือนกิลวีเซนออกนำก่อน 1-0 เนี่ยบุกมานำก่อนในช่วงต้นเกม7นาทีเท่านั้นแต่ว่าเจ้าบ้านมาตีเสมอได้นาที29ครับนี่จังหวะบอลมาเข้าทางของวานเจลิสปราฟิดิสยกข้ามผู้รักษาประตูเข้าไปอย่างเหนือชั้นยิงได้อย่างเยือกเย็นเลยแล้วก็ท้ายเกมนาที88เป็นปราฟิดิสยิงจุดโทษให้เบนฟิก้าแซงนำเป็น 2-1 เกมนี้ก็เหมา2ลูกไปแล้วก็ช่วงทดเจ็บนาทีที่90บวก3นะครับเป็นเจนลูก้าเพรสเตียนี่ยิงปิดท้ายให้เบนฟิก้าชนะไป 3-1
0: ค่ะก็กุนซือมาโกซิวานะคะพาทีมลงเตะ6นัดชนะ5เสมอ1ยังไม่แพ้ทีมใดเหมือนกันนะคะมี16คะแนนอยู่อันดับที่2ของตารางคะแนนนะคะตามหลังทีมนำปอร์โต้ที่ชนะรวดมี18คะแนนเต็มนะคะสำหรับโปรแกรมกลางสัปดาห์นี้เบนฟิก้าจะออกไปเยือนเอซิมิลานจากอิตาลีในถ้วยยุโรปก็คือยูโรปาลีกในวันพุธนี้ค่ะ
1: ครับไปดูฟุตบอลถ้วยสโมสรเอเชียนะครับ AFC Champions League Elite ก็เป็นการแข่งรอบลีกสเตจของฝั่งตะวันตกนะครับไปดูเกมระหว่างอัลชาเมาซึ่งเป็นทีมจากกาตาร์เปิดบ้านเจอกับอัลอิติฮัดจากซาอุดิอาระเบียก็ทางอัลอิติฮัดเป็นแชมป์รายการนี้2สมัยน
0: ะ
1: ปี2024กับ2005
0: ค่ะครึ่งหลังนี่นาทีที่63แฟนบอลเจ้าบ้านกาตาร์ได้เฮก่อนนะคะบัดดัดบูเนจาค่ะกองหน้าวัย34ปียิงให้เอาสมาวขึ้นนำก่อนนะคะเจ้าบ้านขึ้นนำก่อนในเกมนี
1: ้แต่ว่าช่วงทดเจ็บนาทีที่90บวก4จอร์จิเนโอไวดอลดุมนักเตะจอมเก่านี่เป็นประตูขึ้นนำก่อนนะครับแล้วลูกตีเสมอเนี่ยมาช่วงทดเวลาละ90บวก4ไวดอลดุมซึ่งเป็นนักเตะอายุ35ปีนะครับยิงให้เอาอิติฮัดตามตีเสมอได้อย่างหวุดหวิด1ต่อ1มาช่วงนี้กำลังจะหมดเวลาอยู่แล้วยิงแบบไม่จับเลย
0: ค่ะก็แบ่งแต้มกันไปได้สำเร็จนะคะสำหรับ2ทีมนี้ก็เสมอกันไป1ประตูต่อ1นะคะแล้วก็โปรแกรมในวันนี้นะคะฟุตบอล AFC แชมเปี้ยนลีกอีลิตนะคะมาดูตัวแทนของไทยลีกกันบ้างนะคะที่มีคิวลงทำการแข่งขันค่ะ 17:00 น.พลาดไม่ได้นะคะราชบุรี FC ค่ะจะพบกับเซี่ยงไฮ้พอร์ตทีมจากจีนนะคะแล้วก็19นาฬิกา15นาทียะโฮดารุนทักษิณจากมาเลเซียจะพบกับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะคะของเรามี3ทีมนะคะใน ACL Elite เนี่ยนะคะมีการท่าเรืออีก1ทีมค่ะก็มาลุ้นกันนะคะ
1: ขณะที่การแข่งขันบาสเกตบอล3คนชิงแชมป์ยุโรปนะครับแชมป์ประเภททีมหญิงเป็นของเนเธอร์แลนด์ส่วนแชมป์ทีมชายเนี่ยเป็นของลัตเวียนะครับนี่เป็นการแข่งขันบาสเกตบอล3คนชิงแชมป์ทวีปยุโรปรายการฟีบ้ายุโรปครับแข่งที่อันเวิร์ปที่เบลเยียมรอบชิงชนะเลิศทีมหญิงเนเธอร์แลนด์เสื้อสีขาวเจอกับสเปน
0: ค่ะปรากฏว่าเนเธอร์แลนด์นะคะที่มียานิสบอนสตรานะคะมีนอร์เดดริเซนอิเซคุตนะคะก็เอาชนะสเปนไปได้16ต่อ13คะแนนนี่ก็คือการป้องกันแชมป์ได้นะคะก่อนหน้านี้เนี่ยทีมสาวเนเธอร์แลนด์ชนะเลิศที่ประเทศเดนมาร์กมาเมื่อปีที่แล้วแล้วก็ได้แชมป์ครั้งแรกเมื่อปี2023ด้วยที่ประเทศอิสราเอลนะคะและในปีนี้เนเธอร์แลนด์ผลงานยอดเยี่ยมค่ะเพราะว่า5นัดนี่เก็บชัยชนะมาตลอดเลยตั้งแต่รอบแรกนะคะในสาย A ชนะอาเซอร์ไบจานมาชนะยูเครนในรอบ8ทีมสุดท้าย

0: แล้วก็ชนะสาธารณรัฐเช็กมาในรอบรองชนะเลิศก่อนจะมาชนะสโลวีเนียนะคะแล้วก็ในรอบชิงชนะเลิศนี่แหละค่ะก็มาเก็บชัยชนะเหนือสเปนได้นะคะ
1: ขณะที่รอบชิงชนะเลิศประเภททีมชายครับทีมชาติลัตเวียดีกรีแชมป์โลกในเสื้อสีแดงเจอกับเนเธอร์แลนด์ปรากฏว่าลัตเวียที่ประกอบไปด้วยคริสตาฟกลูดิทิสริชาร์ดคูซิกนอริสไมซิสแล้วก็ซิกมาไรโมเอาชนะเนเธอร์แลนด์ไปได้19-10ก็คว้าแชมป์รายการนี้ไปนะครับเป็นแชมป์ยุโรปสมัยที่2ต่อจากการได้แชมป์เมื่อปี2017ที่เนเธอร์แลนด์ผลงานของลัตเวียในรายการนี้นะครับตั้งแต่รอบแรกสาย4เนี่ยเอาชนะไอร์แลนด์มา21-16ชนะลิทัวเนียมา22-16รอบ8ทีมสุดท้ายชนะเจ้าถิ่นเบลเยียมไป21-18รอบรองเอาชนะฝรั่งเศสไป17-15แล้วก็รอบชิงชนะเลิศนะครับชนะเนเธอร์แลนด์ไป19-10
0: ค่ะ
1: มาดูฟุตบอลในบ้านเรากันบ้างนะครับเป็นการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนชายรุ่นอายุไม่เกิน15ปีนะครับแข่งกันที่จังหวัดยะลานี่เป็นรายการ Youth Power
0: ใช่นะคะนี่เป็นฟุตบอลเยาวชนชายนะคะ Youth Power โครงสร้างรวมพลังเยาวชนชายแดนใต้รู้ทันภัยยาเสพติดนะคะก็จัดโดยศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือว่าสอบต.ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายนะคะในรอบชิงชนะเลิศค่ะแข่งกันที่สนามกีฬาวิทยาลัยเทคนิคยะลาจังหวัดยะลาทีมเยาวชนอำเภอมายอจังหวัดปัตตานีในเสื้อสีฟ้าค่ะเอาชนะอำเภอทุ่งยางแดงจังหวัดปัตตานีไปขาดลอยเลย4-0ครองแชมป์แล้วก็ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะคะ
1: ครับก็แชมป์ได้เงินรางวัลไป 200,000 บาทรองแชมป์ได้ไป 100,000 บาทนะครับอันดับ3ร่วมก็คือทีมอำเภอนาทวีจังหวัดสงขลาและทีมอำเภอยะหริ่งจังหวัดปัตตานีรับเงินไปทีมละ 50,000 บาท
0: ค่ะก็มีรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลานะคะรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีร่วมสนับสนุนแล้วก็แสดงความยินดีด้วยนะคะสำหรับรายการนี้แต่ละทีมค่ะผ่านระบบคัดเลือกจากระดับตำบลสู่ระดับอำเภอครอบคลุมพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วก็4อำเภอของจังหวัดสงขลาด้วยนี่เป็นการส่งเสริมให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์เล่นกีฬาเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันแล้วก็ตระหนักรู้ในการป้องกันภัยยาเสพติดควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วย
1: ครับยังอยู่ที่จังหวัดยะลานะครับนอกจากการแข่งขันฟุตบอลแล้วยังมีการแข่งขันจัดการแข่งขันกรีฑาแล้วก็กีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดนะครับรายการนี้จัดขึ้นเพื่อเฟ้นหานักกีฬาทุกรุ่นอายุเข้าสู่ระดับชาติ
0: ค่ะก็แข่งกันที่ศูนย์ฝึกกีฬาปัญจศิลป์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตยะลานะคะก็มีนายก้องสกุลจันทราชผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเป็นประธานในพิธีเปิดค่ะเป็นการแข่งขันมหกรรมกรีฑาชิงแชมป์ยะลาเมืองกีฬาแล้วก็การแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดยะลาประจำปีนี้ด้วยนะคะก็มีการแข่งขันกีฬากรีฑาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดยะลาเนี่ยเขาจัดขึ้นตลอดเดือนกันยายนที่ผ่านมาที่สนามกีฬาอำเภอเมืองยะลานะคะมีจัดแข่ง13ชนิดกีฬาด้วยกันก็จะมีกรีฑามีแบดมินตันเทนนิสปัญจักษ์ศรีรัตน์ยูโดอีสปอร์ตมวยไทยสมัครเล่นบาสเกตบอล 3x3 เปตองเซปักตะกร้อฟุตซอลฟุตบอลแล้วก็วอลเลย์บอลด้วยนะคะ
1: ก็เป็นการร่วมมือกันระหว่างสำนักงานกกท.จังหวัดยะลาและก็สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดยะลานะครับจัดขึ้นเพื่อตอบสนองนโยบายยะลาสปอร์ตซิตี้และยกระดับการพัฒนาการกีฬาทุกระดับตั้งแต่รุ่นเยาวชนเยาวชนและถึงรุ่นอาวุโสเลยนะครับก็ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติและการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับผู้สมัครก็สมัครฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย
0: นะคะก็เป็นภาคใต้นะคะมีจัดกีฬามากมายนะคะแล้วก็มีสโมสรพัทยาซิตี้ค่ะก็เตรียมเปิดตัวแข่งขันไทยลีก3ของฤดูกาลนะคะก็ที่ศูนย์การค้ารอยัลการ์เด้นพลาซ่าพัทยาจังหวัดชลบุรีนะคะสโมสร BFB พัทยาซิตี้จัดงานเปิดตัวนักฟุตบอลทีมงานสตาฟโค้ชแล้วก็บุคลากรของสโมสรเตรียมลงเตะไทยลีก3โซนภาคตะวันออกท่ามกลางบรรยากาศคึกคักจากแฟนบอลแล้วก็เยาวชนในอะคาเดมี่นะคะก็ตั้งเป้าสร้างผลงานควบคู่กับการเป็นทีมฟุตบอลที่สร้างความภาคภูมิใจให้กับชาวจังหวัดพัทยาชาวพัทยาค่ะขอ
1: ครับก็นัดแรกเนี่ยทางพัทยาซิตี้จะเจอกับสโมสรฟุตบอลราชนาวีวันที่19กันยายนนี้นะครับเวลา18นาฬิกานะครับก็ไทยลีกตอนนี้ก็ถือว่าจะเปิดฤดูกาลแบบเต็มรูปแบบแล้วไทยลีก1ไทยลีก2นี่เริ่มเตะแล้วนะครับ
2: พี่ท็อปก็ต้องฟิตร่างกายไว้นะคะ
0: ไปแข่งเหรอคะ
2: ดูค่ะ
1: ดูก็เหนื่อยแล
2: ้
1: ว
2: ดูก็เหนื่อยแล้วขอบคุณค่ะมาเวลาของข่าวเช้าวันนี้แล้วนะคะคุณผู้ชมขอลา

0: ั่งสีเหลืองทองอารามทั่วผืนป่าในเมืองโกลิเมสประเทศเอกวาดอร์ค่ะโดยปรากฏการณ์เอลนีโญได้ส่งผลให้ต้นกอยาการเหล่านี้ออกดอกเร็วกว่าช่วงเวลาปกติถึง3เดือน
1: ขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามนะครับเช้าวันนี้เราทั้ง4คนพร้อมทีมงาน NBT News สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT กรมประชาสัมพันธ์ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยชวนสัมผัสเส้นทางเกาะเกิดศิลป์แผ่นดินสยามเชื่อมโยงพระบรมมหาราชวังสู่ศูนย์ศิลปาชีพเกาะเกิดจังหวัดพระนครศรีอยุธยาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณศูนย์ศิลปาชีพเกาะเกิดจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่26ธันวาคม2569โดยมีการแสดงทุกวันพุธถึงอาทิตย์จังหวัดนครศรีธรรมราชชวนเที่ยวงานประเพณีบุญศาสตร์เดือน10และงานกาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราชประจำปี2569วันที่28กันยายนถึง12ตุลาคม2569รวม15วัน15คืนณสนามหน้าเมืองอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์84ทุ่งท่าลาดจังหวัดนครศรีธรรมราชรถไฟแห่งประเทศไทยเชิญชวนประชาชนใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัสโดยสามารถชำระเงินค่าตั๋วโดยสารได้ทุกขบวนและทุกชั้นที่นั่งผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังณสถานีรถไฟที่เข้าร่วมโครงการจำนวน117สถานีทั่วประเทศตั้งแต่บัดนี้ถึง30กันยายน2569กรมกิจการผู้สูงอายุแจ้งผู้สูงอายุลงทะเบียนรับเงินผู้สูงอายุปี2570ลงทะเบียนด้วยตนเองหรือมอบอำนาจให้ผู้อื่นดำเนินการแทนสถานที่ลงทะเบียนณสำนักงานเขตสำหรับกรุงเทพมหานครองค์การบริหารส่วนตำบลหรือเทศบาลตามภูมิลำเนาในทะเบียนบ้านสายด่วนสรส.โทร1300
1: พระเมตตาที่ทรงห่วงใยความปลอดภัยของประชาชนและกำลังพลตามแนวชายแดนศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วิไลลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทรงจัดตั้งกองทุนทไททิพย์ภายใต้มูลนิธิจุฬาภรณ์เพื่อสนับสนุนการก่อสร้างรั้วชายแดนและสิ่งป้องกันภัยกองทุนทไททิพย์ขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านและขอเชิญร่วมเป็นพลังสำคัญเสริมสร้างความมั่นคงของชาติอย่างยั่งยืน
2: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคุยถึงข่าวทาง NBT ภาคกลางนะครับวันนี้อยู่กับผมภาคภูมิพนาภักดีเช่นเคยครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการของเรานะครับได้ทาง Digital TV กฎหมายเลข11และอีกหนึ่งช่องทางการรับชมผ่านทาง Facebook Live ทางเพจ Live NBT ภาคกลางนะครับสำหรับท่านใดที่กำลังรับชมอยู่ตอนนี้ก็สามารถกล่าวทักทายร่วมพูดคุยแสดงความคิดเห็นเข้ามาร่วมกันได้ครับคุณผู้ชมครับรายการคุยถึงข่าวของเราในวันนี้นะครับพาคุณผู้ชมนั้นมาอยู่กันที่บริเวณตลาดน้ำสะพานโค้งสุ่มปลายักษ์ในพื้นที่อำเภอ2พี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีครับซึ่งต้องบอกว่าตลาดน้ำแห่งนี้เนี่ยถือว่าเป็นแลนด์มาร์คสำคัญอีกแห่งหนึ่งของอำเภอ2พี่น้องเลยซึ่งวันนี้รายการของเราครับได้รับเกียรติจากท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลต้นตาลท่านนายกภูวนาถนะครับซึ่งจะมาร่วมให้ข้อมูลให้ความรู้ดีๆกับเราในวันนี้ครับสวัสดีครับท่านนายกครับ
1: สวัสดีครับคุณภาคภูมิสวัสดีคุณผู้ชมทางบ้านครับ
0: ครับขออนุญาตเรียกท่านนายกนาถนะฮะ
1: ครับ
0: ครับก็เมื่อกี้ที่ภูมิเกริ่นไปว่าตอนนี้เราอยู่กันที่ตลาดน้ำสะพานโค้งหรือที่เป็นแลนด์มาร์คคือสุ่มปลายักษ์ซึ่งเรานั่งกันอยู่ในบริเวณสุ่มปลายักษ์เลยใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: ท่านนายก
1: ใช่ครับ
0: อย่างแรกอยากจะให้ท่านนายกพูดถึงก่อนอย่างแรกว่าจุดเริ่มต้นของการสร้างตลาดแห่งนี้การสร้างสุ่มปลายักษ์ให้เป็นแลนด์มาร์คสำคัญของอำเภอสองพี่น้องเราเริ่มต้นมายังไงครับท่านนายกครับ
1: จริงๆแล้วผมจะบอกว่าตำบลต้นตาลของเราเนี่ยเป็นพื้นที่ลุ่
0: ม
1: แล้วก็มันเอาง่ายๆว่ามันไม่มีอะไรเลยคุณภาคภูมิมันไม่มีทะเลมันไม่มีภูเขามันไม่มีมันมีแต่คลองมันมีแต่ทุ่งนามันเราพวกเราก็จะมองว่าบ้านเราเนี่ยมันไม่มีอะไรเลยนี่หว่าแล้วก็วันหนึ่งเป็นนายกไปประชุมหัวหน้าส่วนราชการที่จังหวัดตอนนั้นเมื่อสมัยก่อน10กว่าปีนี่ก็หน้ายังละอ่อนอยู่ก็ไปประชุมหัวหน้าส่วนเขาถามเอ้ยน้องเป็นนายกเหรอบอกครับพี่นายกที่ไหนวะนายกตำบลต้นตาลครับเขาถามว่าตำบลต้นตาลมันอยู่ที่ไหนเนี่ยเฮ้ยเราแม่งฟังแล้วเราบอกยังไม่มีใครรู้จักตำบลต้นตาลเลยไม่มีใครรู้จักบ้านเราเลยเพราะฉะนั้นสิ่งอำนวยความสะดวกความเจริญมันจะเข้ามาได้อย่างไรเพราะฉะนั้นเราจะทำอย่างไรให้คนรู้จักบ้านเรา
0: ครับ
1: อันนี้ก็เป็นที่มาเลยว่าเฮ้ยเพราะนั้นเราก็ต้องคิดแล้วเราจะทำอะไรดีบ้านเราเป็นพื้นที่ลุ่มแล้วก็เครื่องมือจับปลาที่สำคัญที่ทุกบ้านต้องมีเลยก็คือสุ่มที่ใช้สุ่มปลานี่แหละทุกบ้านต้องมีเราก็เลยมองว่าวันนี้เราขายความเป็นรักเง่าขายความเป็นตัวตนของเราไม่ต้องไปคิดไกลไม่ต้องไปเฮ้ยไปเอาสิ่งอำนวยความสะดวกที่มันอะไรเราขายความเป็นตัวตนเราขายความดิบเราขายความเป็นรักเง่าของเราพี่มองว่าอันนี้น่าจะเป็นเสน่ห์ที่สามารถจะดึงดูดนักท่องเที่ยวมาเพราะนั้นเราก็มาพอได้คิดแล้วก็มันก็มีโจทย์ในหัวอีกว่าแล้วเราจะทำอะไรก็จังหวะที่ว่าในพื้นที่ของพี่เนี่ยไม้ไผ่เนี่ยมันสร้างปัญหามากเลยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าสายไฟฟ้าเนี่ยที่มันละผ่านบ้านนู้นบ้านนี้พอมันมีกอไผ่เนี่ยมันก็จะไปละสายไฟฟ้าเดี๋ยวไผ่ไปฟาดหลังคาบ้านนู้นพายุมาชาวบ้านทะเลาะกันไม่หยุดเลยเว้ยให้ทำไงดีเราก็เลยมองว่าไอ้ไม้ไผ่มันเจ้าปัญหาแล้วผมถ้าเกิดจะพูดย้อนไปเนี่ยมันลึกมากเลยวันที่ในหลวงร.9พระองค์ท่านสิ้นพระชนเนี่ยตอนนั้นปี59นะ
0: ครับครับ
1: วาดรูปพระองค์ท่านพี่เนี่ยไม่ได้เคยวาดรูปอะไรเสร็จแล้วพี่วาดรูปพระองค์ท่านเนี่ย100กว่าภาพนะและจากการที่วาดรูปพระองค์ท่านเนี่ยพี่ก็ได้เข้าไปศึกษานู่นนี่นั้นพระองค์ท่านบอกว่าอย่างนึงเลยเราต้องเอาชนะธรรมชาติเพื่อความอยู่รอดของพี่น้องประชาชนอีกอย่างนึงพระองค์ท่านบอกว่าเราต้องเอาสิ่งที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเอาแล้วไม้ไผ่นี่มันสร้างปัญหาเราก็เลยคุยกับผู้นำชุมชนกำนันผู้ใหญ่บ้านนู่นนี่นั่นบอกว่าเฮ้ยกำนันท่านผู้นำไว้เดี๋ยวเราจะตัดไม้ไผ่นี้ให้หมดเลยแล้วเอามาทำสุ่มปลากันพวกนั้นก็ยังมองไม่ออกว่าเฮ้ยสุ่มปลาอะไรบอกว่าเล็กๆเราไม่ทำเดี๋ยวเราจะทำสุ่มยักษ์กันแล้วนายกจะไปทำที่ไหนเราบอกว่าตรงนี้จริงๆแล้วเป็นที่ของวัดทองประดิษฐ
0: ์ครับ
1: แต่ตรงนี้ไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรก็เป็นที่รกร้างป่ากกเต็มไปหมดเลย
0: แล้วสมัย10กว่าปีที่แล้ว
1: เลยใช่ใช่ใช่เราบอกเราจะทำตรงนี้แหละเพราะอะไรเปล่าเราขึ้นไปเห็นสะพาน100ปีไหม
0: ครับ
1: พี่แม่งปีนขึ้นบนสะพาน100ปีแล้วพี่ก็มองวิวโดยรอบแล้วพี่ก็มาโฟกัสตรงนี้ว่าเฮ้ยตรงนี้มันเป็นโค้งหักศอกพอดีเลยน้อง

0: เป็นโค้งหักศอกพอดีถ้าเราทำตรงจุดเนี้ยเราล่องเรือถ่ายรูปมามันจะเหมือนสุ่มอยู่ในน้ำเลยเรามองจากสะพานร้อยปีมามันยังเหมือนสุ่มแม่งตั้งเราบอกตรงนี้แม่งต้องปังแน่เลยก็ลงมือทำกันในขณะที่ผู้นำชุมชนไม่ว่าจะเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านสมาชิกอบต.รวมถึงชาวบ้านเนี่ยมาทำกันเนี่ยชาวบ้านส่วนหนึ่งก็นายกแม่งบ้าเว้ยก็แต่อีกส่วนหนึ่งแม่งก็สวนมาเลยบอกกำนันถามกำนันทำอะไรกำนันก็ตอบแทนเราเลยจะทำซุ้มปลายักษ์ชาวบ้านคนนั้นบอกว่าไร้สาระ
1: เริ่มต้นมันมาแบบนี
0: ้บอกไร้สาระไอ้ไม้ไผ่ที่เมืองมาทำเนี่ยให้ชาวบ้านทำปุ้งปากกระเฉดดีกว่าเอาไปปากกันนะเห็นไหมน้องภูมิจะเห็นในลำคลองนั่นแหละก็พี่ก็ไม่ได้ว่าอะไรพี่ก็ทำไปทำยังไม่ทันเสร็จเลยนักท่องเที่ยวเริ่มมาแล้วแต่นักท่องเที่ยวยังเข้ามาตรงนี้ไม่ได้นะเพราะตรงนี้เป็นป่าและพี่ยังไม่ได้ทำสะพานไปเชื่อมกับสะพานร้อยปีนักท่องเที่ยวก็ขับรถมาจอดที่ถนนมองกันบ้างอยู่ฝั่งนู้นดูกันบ้างโอ้เราเริ่มสนุกแล้วเรามองว่าเฮ้ยเรามาถูกทางแล้ววันที่เราทำสะพานไปเชื่อมทำสะพานยิงยาวไปเชื่อมสะพานร้อยปีเสร็จแล้ววันนั้นเองนักท่องเที่ยวเข้ามาเยอะแยะหมดเลยแล้วแม่พี่เนี่ยเป็นแม่ค้าคนแรกที่พายเรือจากบ้านมาแล้วตอนนั้นพี่สาวทำกล้วยคาร์บอนดิสแล้วขายไม่ได้แม่ทำไงรู้ไหมแม่กล้วยคาร์บอนดิสใส่ลำเรือมาเลยเสร็จแล้วก็มาเทียบกับสะพานเนี่ยนักท่องเที่ยวมาแม่ก็จะ
1: ให้ชิมอะไรอย่าง
0: น
1: ี
0: ้ให้กินฟรีคนละลูก2ลูกนั่นเองเป็นที่มาของสื่อโซเชียลเลยนักท่องเที่ยวมาแล้วก็เห็นความน่ารักของคุณยายคนนี้นักท่องเที่ยวก็เซลฟี่เชื่อไหมน้องผมว่าสุ่มยังไม่เสร็จดีนักท่องเที่ยวนี่มากันแบบหลั่งไหลเลยมันไม่ได้แค่นั้นแหละวันนี้พอมีสุ่มปลายักษ์คนที่อยู่นอกพื้นที่ชาวบ้านของเราที่ไปทำงานต่างพื้นที่เริ่มเล็งเห็นแล้วเริ่มสนใจแล้วยังอย่างที่พี่บอกมีผู้ใหญ่บ้านท่านหนึ่งก็คือผู้ใหญ่ที่อยู่หมู่หนึ่งเนี่ยผู้ใหญ่นันทวันจินดาอินเนี่ยแกเป็นผู้จัดการฝ่ายการตลาดโรงพยาบาลยันฮีเฮ้ยเงินเดือนค่อนแสนนะแต่แกมองตรงนี้แล้วแกบอกว่าเฮ้ยตรงนี้มันสามารถสร้างรายได้ได้และที่สำคัญไม่ต้องไปอยู่ที่อื่นกลับมาอยู่บ้าน
1: อยู่ในชุมชนของเรา
0: ได้มาดูแลพ่อแม่ด้วยผู้ใหญ่ลาออกจากนู่นแล้วผู้ใหญ่มาอยู่นี่ผู้ใหญ่คนนี้ก็จะเป็นแรงขับเคลื่อนแล้วก็ช่วยพี่ในอีกหลายๆเรื่องเลยวันที่สุ่มปลายักษ์โอ้ลุ่งเรืองนี่เชื่อไหมว่าพี่สมคิดหมูหันเนี่ยแกปกติแกขายหมูหันเดือนนึงเนี่ยแกขายได้ 4-5 ตัวเนี่ยพี่คิดบอกก็ถือว่าดีแล้วนายกแต่วันที่พี่คิดมาขายหมูหันที่สุ่มปลายักษ์วันเดียวพี่คิดขายหมูหันได้3ตัวว
1: ันเดียวจากปกติ
0: เดือนละ 4-5 ตัวเดือนนึงพี่สมคิดบอกว่ามีรายได้จากหมูหัน 70-80 ตัว
1: โอ้
0: คือมันไม่ได้ขายเฉพาะตรงนี้ละ
1: ครับ
0: พี่สมคิดส่งออกใครโทรมาสั่งมันก็เลยกลายเป็นว่าเฮ้ยเนี่ยมันเป็นหน้าร้อนเป็นหน้าร้านของมนุษย์ทานได้พี่ก็เลยดึงผู้นำชุมชนว่าผู้ใหญ่กำนันสมาชิกคุณต้องมีร้านค้านี้และนำผลิตภัณฑ์ของแต่ละหมู่บ้านมา
1: ครับ
0: หมู่คุณมีอะไรดีคุณเอามานี่เลย
1: เอาของดีมารวมกันไว
0: ้ใช่เลยเดี๋ยวน้องภูมิก็จะเห็นเลยว่ามันจะมีร้านของผู้ใหญ่กิฟต์ที่ทำเชือกขัดสารมัดว่าง
1: ครับ
0: มันจะมีของพี่เรือนแก้วสมาชิกอบต.หมู่4ที่ไปยวนแม่พระประจักษ์มันจะมีหมู่3มันจะมีอะไรหลากหลายที่อยู่ในสุ่มปลายักษ์ของเราแต่ว่ามันไม่มีอะไรจีรังยั่งยืนวันที่มีพายุมาสุ่มของพี่นี่กำลังตั้งตระหง่านนี่โค่นพังครับน้องภูมิโค่นพังแต่ก็ยังถือว่าเป็นโชคดีที่วันที่สุ่มปลายักษ์พังเนี่ยมันเป็นช่วงที่เกิดโรคโควิด
1: อ๋อช่วงยุคโควิดพอดี
0: และสุ่มปลายักษ์ปิดตัวนักท่องเที่ยวไม่
1: ม
0: ียังนึกภาพไม่ออกว่าวันที่มีนักท่องเที่ยวแล้วมีพายุและสุ่มพังใช่ไหมจะมองว่าเป็นโชคดีก็โชคดีจะมองว่าเป็นโชคร้ายที่สุ่มพังมันก็ถึงทำไงได้สุ่มพังนี่เชื่อไหมว่าพี่นี่ไม่กล้าออกจากบ้านเลย
1: ทำไมครับท่าน
0: อายเขาไงเพราะเราคุยไว้เยอะว่าสุ่มปลายักษ์ของเราเนี่ยไม่มีทางพังหรอกเพราะว่าชาวบ้านในละแวกเนี่ยเขาเรียกสุ่มของใบนี้ว่าอะไรปะท่านสุ่มชาวบ้านเรียกว่าท่านสุ่มสุ่มที่มีความศักดิ์สิทธิ์มีความสำคัญสุ่มที่สร้างรายได้พวกเขาแล้ววันหนึ่งสุ่มพังนี่ร้องไห้กันระงมเลยนะแล้วพี่เองพี่ก็ไม่กล้าออกจากบ้านแม่งอายคนเลยก็จนอยู่มาต้องไปกินก๋วยเตี๋ยวที่ตลาดบางรีพี่ไปกินก๋วยเตี๋ยวที่ตลาดบางรีเจ๊เจอเจ๊แกะเจ๊แกะบอกนายกเมื่อไหร่นายกจะสุ่มปลายักษ์จะกลับมาพวกเราจะอดตายกันหมดแหละ
1: อ
0: ันนี้คือนอกพื้นที่นะตลาดบางรีอ่ะเราก็เลยมองว่าเฮ้ยสุ่มของเรามีความสำคัญขนาดนั้นเลยไหมสุ่มใบนี้มันไม่ได้ทำประโยชน์เฉพาะ

0: ต้นน้ำตาลมันสามารถสร้างรายได้ให้คนทั้งอำเภอเลยคราวนี้ก็เลยตื่นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ไปติดต่อประสานงานกับผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองของเราไม่ว่าจะเป็นท่านรัฐมนตรีท็อปไม่ว่าจะเป็นท่านผู้ว่านู่นเนี่ยสรุปแล้วทุกคนก็ลงมาช่วยกันและผมก็ได้งบจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี5 ล้านบาท
1: ครับ
0: 5 ล้านบาทแต่อบต.ต้องสนับสนุน25%ครับก็เลยเป็นที่มาของสุ่มใบที่2ซึ่งข้างในเนี่ยที่น้องผมเห็นก็จะมีโครงเหล็กทั้งหมดเลยวันนี้ไม่กลัวพายุแล้ว
1: ไม่กลัวพายุแล้ว
0: แต่ก็ไม่อยากให้พายุมานะ
1: แต่ก็คือว่ามีความคงทนแข็งแรงมากขึ้น
0: ใช่ครับใช่ครับแล้ววันนี้พอสุ่มใบที่2กลับมาแล้วเนี่ยแต่สิ่งที่มันยังไม่กลับมาเหมือนครั้งแรกเลยคืออะไรรู้ไหม
1: คืออะไรครับท่าน
0: นักท่องเที่ยวครับน้องผู
1: ้
0: เพราะว่าไอ้สุ่มใบแรกนี่สื่อมวลชนเนี่ยมาถ่ายทำรายการพี่นี
1: ่
0: ไม่ได้หยุดหย่อนเลยก็ทุกช่
1: อง
0: ครั้งนี้ก็จะเป็นครั้งแรกที่น้องภูมิเนี่ยให้โอกาสพี่ใช้คำว่าให้โอกาสเลยที่มาจุดประกายพี่เชื่อเลยว่าจากวันที่เราออกรายการออกให้ชาวบ้านได้ทั้งประเทศได้เห็นเนี่ย
1: ครับ
0: หวังไว้อย่างยิ่งเลยว่าน้องเที่ยวต้องกลับมาเพราะนั้นก็ยังไงก็ฝากทุกท่านด้วยนะครับว่าสุ่มปลายักษ์ของเรากลับมาแล้วนะครับกลับมาแล้วนะครับที่ท่านมาแล้วไม่เจอสุ่มมันเป็นอยู่ช่วงหนึ่งแต่วันนี้น้องภูมิการันตีได้ใช่ไหม
1: ใช่ครับแล้วเข้ามาเนี่ยต้องบอกว่าไม่ได้มีแค่ความสวยงามอย่างเดียวมันได้ความร่มรื่นเนี่ยเรานั่งอยู่ตรงนี้จากอากาศข้างนอกร้อนมากนะเข้าอยู่ข้างในรู้สึกทำไมถึงอากาศมันถึงเย็นถึงสบาย
0: น้องภูมิอันนี้มันก็เป็นพี่ก็มาคิดว่าเฮ้ยสุ่มปลายักษ์ที่เราใช้ไม้ไผ่ทำเนี่ยเราไปตัดมันมาแล้วถ้าเกิดเราเอาไผ่จริงมาปลูกเลยเนี่ยเฮ้ยพี่ว่ามันน่าจะว้าวนะก็เลยอย่างที่น้องภูมิเห็น
1: ข้างหลังของเราเนี่ยจะเห็นได้เลย
0: ใช่ใช่
1: จะมีต้นไผ่
0: แล้วสิ่งที่มันตามมามันกลายเป็นร่มรื่นแล้วมันร่มเย็นมันเย็นแบบนะมันเย็นแบบมันเย็นแบบชื่นใจอ่ะพี่เชื่อว่าใบสีเขียวของผักของ
1: ต้นไผ่เนี่ย
0: ไผ่เนี่ยมันสร้างออกซิเจนให้เราเยอะแยะมากมายเนี่ยมันทำให้เราพอมาอยู่นี้แล้วรู้สึกว่ามันหายใจสะดวกแล้วมันเย็นมันสบาย
1: อันนี้ผมการันตีให้เรื่องนี้ได้เลยว่าตอนแรกอากาศร้อนๆข้างนอกเดือดเข
0: ้
1: ามา
0: ใช่
1: บรรยากาศเปลี่ยนเลยพอเข้ามา
0: ใช่ครับ
1: ก็อยากให้ทุกท่านเนี่ยที่เป็นนักท่องเที่ยวเนี่ยทั้งคนในพื้นที่เองหรือคนต่างจังหวัดที่กำลังดูรายการอยู่ได้มาลองเยือนที่นี่แล้วเชื่อว่าจะไม่ผิดหวังแน่นอนเนาะอีกอย่างนึงที่ผมอยากรู้จังเลยว่าสุ่มปลายักษ์เนี้ยรอบใหม่รอบที่2ที่สร้างมาเนี่ยใช้ไผ่เยอะแค่ไหนฮะในการสร้างเนี่ยเพราะมันดูใหญ่มากแล้วนะ
0: น้องภูมิถ้าจะเอาไม้ไผ่ทั้งหมดเลยพี่เชื่อว่าน่าจะเป็นหมื่นลำนะ
1: โอ้เป็นหมื่นลำ
0: เป็นหมื่นลำครับเป็นหมื่นลำครับแล้วก็โชคดีที่ว่าวันนี้หลวงพ่อหน่วยเจ้าวาดวัดสองพี่น้องเนี่ยวัดทองประดิษฐ์ท่านเล็งเห็นความสำคัญ
1: ครับ
0: ตอนครั้งแรกเลยที่เราไปกราบท่านบอกว่าเราจะทำสุ่มปลายักษ
1: ์
0: ท่านก็ยังงงๆอยู่นะแต่ว่าวันนี้ท่านบอกว่าโอ้โหวัดเราจากที่ไม่มีใครรู้จักเลยจากที่ไม่มีใครเข้าถึงวันนี้วัดเราปีหนึ่งเนี่ยวัดทองประดิษฐ์ทำรายได้หลายล้านนะ
1: ครับ
0: จนมาวันนี้ที่น้องภูมิเห็นโบสถ์หลังเบิ่มหลังใหญ่นี่จากตรงนี้เลยนะ
1: ครับ
0: จากตรงนี้เลยนะนี่คือความภาคภูมิใจของพวกเราชาวต้นตาลเลย
1: ครับ
0: ครับ
1: พูดถึงเมื่อกี้เราพูดถึงจุดเริ่มต้นที่มาที่ไปของสุ่มและตั้งแต่สุ่มแรกจนไปถึงสุ่มปัจจุบันที่ท่านนายกเองเนี่ยเป็นจุดผู้ริเริ่มด้วยซ้ำแล้วก็ได้พลังของชาวบ้านคนในชุมชนเนี่ยมาร่วมกันสร้างร่วมกันทำให้เกิดเป็นตลาดน้ำสะพานโค้งสุ่มปลายักษ์แห่งนี
0: ้
1: มาพูดถึงไฮไลท์อย่างหนึ่งที่ผมเชื่อว่าคุณผู้ชมต้องอยากทราบแน่นอนมีของดีอะไรที่นี่ทั้งของกินของใช้ของดีของเด็ดของโอท็อปอะไรบ้างที่รวบรวมเอาไว้ที่ตลาดน้ำแห่งนี้บ้างครับท่านนายก
0: น้องภูมิอย่างที่น้องภูมิเห็นข้างหน้านี่น้องภูมิจะเห็นเลยว่าเนี่ยดูดิมันหลากหลายมาก
1: หลากหลายมาก
0: แต่พี่บอกเลยว่าสุ่มปลายักษ์ของพี่แม่ค้าของพี่คือ 100% เลยเป็นคนในตำบลน้ำตาล
1: ครับ
0: 100% เลยเป็นชาวไร่ชาวนาอันนี้เราจะบอกว่ามันก็คือการสร้างรายได้เสริ
1: ม
0: ให้กับพ่อแม่พี่น้องชาวตำบลน้ำตาลท่านใดที่ทำไร่ทำนาเสร็จแล้วก็จะนี่เห็นไหมก็
1: อันนี้จะเห็นอย่างแรกเลย
0: ปลูกส่วนใหญ่ก็จะปลูกเองทำเองแล้วก็ผมจะเน้นย้ำกับชาวบ้านทุกร้านเลยว่าวัตถุดิบที่เรานำมาใช้เนี่ยอย่างหนึ่งเลยเนี่ยทุกคนต้องปลูกมันขึ้นมาเองผลิตมันขึ้นมาเองวันที่เราขายได้เราก็ได้กำไรเยอะวันที่เราขายไม่ได้เราก็ไม่ต้องไปบาดเจ็บเยอะเราสามารถแบ่งปันแลกเปลี่ยนกันได้วันนี้ก็จะเห็นแม่ค้าว่าถึงแม้นักท่องเที่ยวอาจจะน้อยแต่ว่าพวกเขาก็ยังอยู่กันได้ครับครับ
1: ลองให้ท่านนายกแนะนำสักนิดนึงว่านอกจากอันนี้คืออะไรผักบุ้ง
0: อันนี้ก็เป็นผักบุ้ง
1: ผักบุ้งนะ
0: ผักบุ้งลอยน้ำ
1: ผักบุ้งลอยน้ำ
0: ก็คือในลำคลองสองพี่น้องเนี่ยส่วนใหญ่เลยวิถีชีวิตของคนบ้านเราก็คือจะทำผักบุ้งผักกระเฉดก็จะมัดเป็นเตาเป็นแพ
1: ร
0: อยู่ในเรียบริมคลองเสร็จแล้วก็ที่ผู้ใหญ่ดิวที่พี่บอกว่าแกเป็นผู้จัดการฝ่ายการตลาดโรงพยาบาลยันฮีเพราะนั้นเรื่องการตลาดเรื่องอะไรก็เหมือนแกก็
1: มีความรู้
0: แล้วก็มาช่วยในส่วนตรงนี้ได้เยอะแยะเลยก็จะเห็นว่าเนี่ยนี่คือสิ่งที่ผู้ใหญ่ดิวทำบัวจากบัวที่ไม่มีคุณค่าเลยแกก็สามารถไปทำมาตรฐาน GI อะไรอะไรของแกขายดอกละ10บาท15บาทอะไรบัวกล้วยที่ขายหวีละ5บาท7บาทแกสามารถเอากล้วยแกหวีหนึ่งทำมูลค่าเพิ่มมูลค่าได้เป็น100บาท
1: แปรรูปเพิ่มมูลค่า
0: ครับแปรรูปอันนี้แหละพี่มองว่าสำคัญมากเลย
1: ครับ
0: การแปรรูปวัตถุดิบที่มันมีอยู่ในบ้านเราเนี่ยมันสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได
1: ้
0: เพราะนั้นวันนี้แปลงผู้ใหญ่ดิวนี้ไม่ใช่เฉพาะในประเทศไทยนะที่มาศึกษาดูงานล่าสุดมีจากเนปาลมีจากอะไรมาศึกษาดู
1: ต่างชาติมาแล้ว
0: มีต่างชาติมาศึกษาดูงานครับอันนี้ผมมองว่าอันนี้อนาคตบ้านเราเนี่ยผมมองว่าจากการอาชีพทำนาเป็นหลักเนี่ยวันหนึ่งถ้าเราสามารถชาวบ้านเราโน้มน้าวให้ชาวบ้านเรามาเล็งเห็นถึงการประกอบอาชีพตรงสุ่มปลายักษ์การค้าขายการแปรรูปผลิตภัณฑ์เนี่ยพี่ว่าอันเนี้ย
1: เศรษฐกิจภายในชุมชนแล้วก็รายได้เรื่องของอาชีพก็จะเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องใช่ไหมฮะท่านนายกนี่ผมกำลังเห็นอยู่ว่านอกจากอันนี้ก็จะเป็นพวกผักที่เมื่อกี้เราพูดถึงมีพริกมีอะไรแล้วก็แปรรูปมาเป็นขนมอะไรพวกนี
0: ้
1: อีกอย่างนึงที่ผมเห็นผมขออนุญาตหยิบขึ้นมาดู
0: อัน
1: นี้เขามันคืออะไรอ
0: ่
1: ะ
0: อันนี
1: ้เนี่ยทำจากดอกบัวใช่ไหมฮะ
0: ใช่
1: เรียกว่าอะไรครับเนี่ย
0: อันนี้ก็คือชาเกสรบัว
1: ชาเกสรบัว
0: ใช่เปิดชิมเลย
1: เปิดชิมเลย
0: ชิมเลย
1: ให้มันรู้เลยว่า มันอร่อยแค่ไหนใช่ไหม
0: เป็นไง
1: ไม่หวานมากแต่ว่ามีความหอมขึ้นจมูกเลย
0: อันนี้ก็จะช่วยบำรุงในเรื่องหัวใจในเรื่องอะไรนั่นแหละ
1: อ
0: ันนี้ต้องครับ
1: ก็ถือว่าได้สุขภาพด้วย
0: ใช่คร
1: ับ ใช่ครับก็คือแปรรูปกันมาแบบนี้
0: ใช่ครับ
1: เริ่มต้นจากที่เรานี่แหละใช่มั้ยฮะช่วยกัน
0: นั่นแหละ
1: ในชุมชนแล้วอีกอย่างนึงที่เป็นกระปุกใหญ่อันนั้นคืออะไร
0: กระปุกใหญ่
1: เหมือนกันมั้ยในคนละอย่างกัน
0: น่าจะอย่างเดียวกันนะนี่ไซรัปเกสรบัว
1: อ๋อเป็นไซรัป
0: นี่ผู้ใหญ่ดีเขาก็จะมีบอกถึงคุณประโยชน์อะไรเยอะแยะหมดเลย
1: อ
0: ันนี้ก็จะเป็นรสช่องชื่นใจสมุนไพรซึ่งไอ้รสช่องแก้วเนี่ยมันทําจากสีก็เป็นสีของธรรมชาติเลยดอกไม้อะไรของแกอันนี้ก็คือทุกท่านต้องมาทาน
1: ผมขอลองเลยได้ไหม
0: ได้
1: เลยมันน่าทานแล้วก็นี่ของ
0: ได้
1: ของท่านผู้ใหญ่ดิว
0: ของท่านผู้ใหญ่ดิว
1: ครับครับโอ้อร่อยกำลังดีเลย
0: ครับแกก็จะไปออกร้านตำอะไรของแกตลอดเวลา
1: ใครดูอยู่ถ้ามาที่นี่ต้องมาชิมอันน
0: ี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติหรืออะไรอะไรเอาของแกไปหลายที่มากเลยนะก็ลองดูได้นะครับ
1: ครับครับก็อันนี้คือเรียกว่าเป็นเพลงส่วนหนึ่ง
0: ครับ
1: ที่เป็นของกินแล้วมีพวกเป็นของโอท็อปหรือของอะไรของดีที่แบบเป็นของใช้เป็นของฝากให้คนที่เขามาเที่ยวเนี่ยเขาได้ซื้อกลับไปได้บ้างไหมอ
0: ันนี้น้องภูมิไปเดินดูเองได้มาเพราะว่าให้พี่พูดเนี่ยนั่งพูดตัวนี้วันหนึ่งก็ไม่หมดนะน้องภูมิเอาแค่ของพี่เลนแก้วเนี่ยเปยัวเนี่ยน้องภู
1: มิมีโอกาสได้ไปมาแล้ว
0: อ่ะเป็นไง
1: สวยมาก
0: มันไม่ใช่แค่เปนอนอย่างเดียวนะแล้วของแกไม่ได้อยู่ในประเทศไทยอย่างเดียวนะส่งมันดีฟส่งอะไรเยอะแยะหมดเลย
1: แล้วเห็นว่าได้รางวัลแบบรางวัลพระราชทานด้วยระดับประเทศเลย
0: ท่าน
1: นั้น
0: เออพี่ลืมคุยไปน้องภูมิไอ้ที่เรานั่งอยู่เนี่ยวันนี้ตุ่มใบยักษ์ใบนี้นะเราได้เป็น10สุดยอดของประเทศไทยนะเที่ยวชุมชนยนต์วิถีจัดโดยกระทรวงวัฒนธรรมเขาจะคัดแหล่งท่องเที่ยวทั่วทั้งประเทศไทยเลยแล้วก็มาให้เหลือแค่10จุดท่องเที่ยวที่เขามองว่าสุดยอดของประเทศไทยแล้วเราหนึ่งในนั้นนะน้องภูมิ
1: เป็นหนึ่งในสิบของประเทศเลย
0: เราเป็นหนึ่งในสิบของประเทศไทยนะนี
1: ่ก็แล้วเมื่อกี้ถ้าท่านนายกพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับการท่องเที่ยวชุมชนยนต์วิถีแล้วเนี่ยซึ่งอยากจะให้บอกรู้เส้นทางการท่องเที่ยวในใกล้ๆที่นี่หน่อยถ้านักท่องเที่ยวเขาอยากจะมาแบบ one day trip มาแบบไปเช้าเย็นกลับมาที่นี่แล้วรอบๆนี้มีอะไรที่น่าสนใจเข้าไปได้บ้างไหม
0: อันนี้น้องภูมิอันนี้พี่คิดไว้แล้ว
1: ครับ
0: อันนี้พี่คิดไว้แล้วเพราะว่าวันที่พี่มองวันที่นักท่องเที่ยวมาเนี่ยนักท่องแค่มาถึงถ่ายรูปปุ๊บๆเฮ้ยเดี๋ยวเราไปกินข้าวที่ที่เมืองการกันเฮ้ยเดี๋ยวพี่ก็เลยมองว่าเฮ้ยมันมีสุ่มอย่างเดียวไม่ได้แล้วบางนักเที่ยวบางคนยังไม่ได้ฟักเงินออกจากกระเป๋าเลยหนีเราไปแล้วพี่ก็เลยคิดว่าบ้านเราเนี่ยจะทำไงให้นักเที่ยวให้เขาอยู่นานที่สุด
1: ครับ
0: อยู่เที่ยวเป็นวันก็ยังไม่ครบในน้ำตาลเลยเราก็เลยมองจุดหลักๆในบ้านเราว่าเฮ้ยมันมีอะไรมั่ง ออกจากสุ่มแล้วจะไปไหนดีพี่ก็เลยวางโปรแกรมการท่องเที่ยวในต้นตาลไว้5จุดหลักๆออกจากสุ่มปลายักษ์แล้วคุณขับรถปึ๊บไปเดี๋ยวเราก็จะมีแผนที่มีอะไรบอก
1: ครับ
0: ขับไปเข้าไปหมู่2ก็จะไปเจอนี่แหละของผู้ใหญ่กิฟต์ที่หน้าร้านอยู่นี่แต่ผลิตจริงอยู่ในหมู่บ้านก็คือหัตถสารเชือกมัดฟาง
1: ครับ
0: ขนมไทยบ้านคุณชวดหน้าร้านอยู่ที่นี่แต่ผลิตจริงในบ้านมีอีกที่หมู่2พอเลยจากขนมไทยบ้านคุณทวดขับรถไปนิดคราวนี้ก็จะไปถึงวัดสองพี่น้องพระอารามหลวงแล้วถามว่าในวัดสองพี่น้องพระอารามหลวงมีอะไรบ้างโอ้โหน้องภูมิพี่อยากว่าเดี๋ยวน้องภูมิทํารายการกับพี่เสร็จแล้วพี่อยากให้น้องภูมิเนี่ยไปกราบพระในโบสถ์วัดสองพี่น้องไปที่เรือนไทยวัดสองพี่น้องวัดสองพี่น้องของพี่นี่นะเอาพี่จะบอกว่าสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่17ที่สร้างโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชเป็นคนสองพี่น้องบวชที่วัดสองพี่น้องหลวงพ่อสดผู้ค้นพบวิชาธรรมกายโด่งดังไปทั่วโลกเป็นคนสองพี่น้องบวชที่วัดสองพี่น้องแล้วก็จะมีหลวงพ่อหนงคือเกจิดังๆมากมายอยู่ในวัดสองพี่น้อง
1: เคยบวชที่นี่มา
0: ใช่เสร็จแล้ววันหนึ่งเนี่ยวัดสองพี่น้องได้นำเอากุฏิบูรพาจารย์ทั้งหมด15หลังที่เป็นหลวงพ่อสดหลวงพ่อหนงอะไรนอนเนี่ยเอามายำรวมกันแล้วก็สร้างเป็นศาลาเรือนไทยขึ้นมาหลังนึงซึ่งมีความสวยสดงดงามมากๆเลยอันนี้พี่เชื่อเลยว่าแค่น้องภูมิมาเท้าไปสัมผัสพื้นเรือนไทยนี่ก็เป็นสิริมงคลกับชีวิตแล้วแล้วยังมีพระนอนอายุ400ปีแล้วเรายังมีหลวงพ่อสดทองคำนะน้ำหนัก1ตันนะน้องภูมิ
1: โอ
0: ้ที่เราเปิดให้ทุกคนเข้าไปกราบไหว้ได้ทุกวันเลยในโบสถ์ของวัดสองพี่น้องพระอารามหลวงทองคำ1ตันนะ
1: ครับ
0: ถ้าเป็นพุทธพาณิชย์นี่ถ้ามาทำตอนนี้นี่น้องภูมิว่าต้องใช้เงินเท่าไหร่
1: คงมหาศาลเลยทองคำ1ตันใช่มั้ยอัน
0: นี้คือหลายพ
1: ัน
0: ล้าน
1: ก็คือเบื้องต้นว่า
0: ใช่ครับ
1: ถ้ามาที่นี่แล้วไม่ใช่มีแค่สุ่มปลายักษ์ที่เป็นของดีที่นี่ที่เป็นอะไรมากยังมีอีกหลายสถานที่ให้ได้ไป
0: ใช่
1: อย่างที่เมื่อกี้ท่านนายกบอก
0: ใช
1: ่อีกสักนิดนึงก่อนที่จะหมดเวลาของรายการเนี่ยอยากให้ท่านนายกเนี่ยได้พูดถึงหน่อยว่าปัจจุบันนี้ก็ถือว่ากลับมาโอเคแล้วสำหรับสุ่มปลายักษ์แต่ว่าก็ต้องมีการพัฒนาต่อเนื่องไปเรื่อยๆแหละเพื่อที่จะให้นักท่องเที่ยวได้กลับมาเยือนซ้ำหรือคนที่ยังไม่เคยมาได้มาอีกเรามีแนวทางในการพัฒนาสถานที่แห่งนี้อีกสักนิดนึงไหมฮะว่าอนาคตอันใกล้เนี่ยเราจะทำอะไรเพิ่มเติม
0: น้องภูมิวันนี้พี่มองว่าบ้านเราเนี่ยมันโชคดีที่วันที่ทุกคนบอกว่าบ้านมึงห่วยมากไม่มีอะไรเลยแต่พี่กับเอาสิ่งที่ทุกคนว่ามันไม่มีอะไรมาสร้างให้มันมีอะไรแล้ววันนั้นวันนี้พี่ก็เลยมองว่าทุกอย่างมันก็คือสิ่งที่มันสามารถสร้างแล้วให้มันเกิดขึ้นแล้วตอบโจทย์น้องเที่ยวได้อย่างลำคลองที่น้องภูมิเห็นไหมเนี่ยวันหนึ่งเดี๋ยวเราก็จะมีการท่องเที่ยวทางสายน้ำวันนี้เราล่องเรือจากนี่เราไปวัดสองพี่น้องเราไปเมื่อกี้การท่องเที่ยว5จุดพี่ยังคุยโมไม่จบเลย
1: ครับ
0: ใช่ปะ
1: ใช่
0: จะเอาทางสายน้ำเอาให้จบก่อนไหม5รูปการท่องเที่ยวจากวัดสองพี่น้องออกไปก็จะไปหมู่สี่แม่พระประจักษ์แล้ววัดแม่พระประจักษ์โบสถ์แม่พระประจักษ์เปยวนแม่พระประจักษ์พอเลยจากเปยวนแม่พระประจักษ์ก็จะไปบ้านอิศร
1: ครับ
0: บ้านอิศรนี่อยู่กลางทุ่งเลยนะอยู่กลางทุ่งเลยและบ้านอิศรก็จะเป็นศูนย์รวมของงานศิลปะที่ศิลปินสีน้ำทั้งประเทศเนี่ยมาวาดสุ่มปลายักษ์ตอนปี61200กว่าชีวิตนะเป็นครั้งแรกของศิลปินสีน้ำที่ทั้งประเทศรวมตัวกันแล้วก็มาวาดและทุกท่านมอบภาพให้พี่คนละภาพแล้วเราก็มีการสัญญาว่าภาพพวกนี้เราจะไม่มอบไปให้ใครต่อให้มีใครมาแค้นขอซื้อต่อให้ใครภาพพวกนี้ก็จะอยู่ในตำบลต่างๆของเราเสร็จแล้วก็เลยมาก็จะมาถึงโคกหนองนามาเดลของผู้ใหญ่ดิวก็อย่างที่เราคุยกันว่าของผู้ใหญ่ดิวก็จะมีโอ้สมุนไพรอะไรเยอะแยะหมดเลยให้ทุกคนเข้าไปศึกษาทุกคนเข้าไปเรียนรู้ออกจากนั้นก็จะมาสุ่มปลายักษ์ใช่ไหมก็ครบแล้ววันหนึ่งพี่เชื่อว่าเที่ยวไม่ครบแล้วก็ต้องนอนบ้านเราแล้ว
1: อันนี้ก็สร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการ
0: ใช่
1: โรงแรมไปอีก
0: ใช่แล้วครับในสองพี่น้องนี่โฮมสเตย์รีสอร์ทเยอะแยะมากมายเลยไว้รองรับเยอะแยะหมด
1: ครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นของดีที่พูดอย่างเดียวไม่สัมผัสเองไม่ได
0: ้
1: ต้องเชิญชวนสักนิดนึงให้คุณผู้ชมเนี่ยได้มาท่องเที่ยวที่สุ่มปลายักษ์และท่องเที่ยวในอำเภอสองพี่น้องสุพรรณบุรีสักนิดนึงครับท่าน
0: ครับก็อยากฝากสุ่มปลายักษ์ไว้แล้วก็อยากเชิญชวนทุกท่านเลยเอาง่ายๆว่าเดี๋ยวเอานี่เลยใกล้ๆที่จะถึงเนี่ยเดือนตุลาเนี่ยอาทิตย์สุดท้ายของเดือนตุลาน่าจะเป็นวันเสาร์ที่7หรืออะไรเนี่ยถ้าผมจำผิดต้องกราบขอโทษด้วยเราจะมีงานแห่แม่พระทางสายน้ำประเพณีหนึ่งเดียวในประเทศไทยนี่คือสิ่งที่ผมคุยกับน้องภูมิว่านายกอยากจะทำอะไรต่อสิ่งที่ผมอยากทำต่อเลยคืออนาคตเราก็จะมีเรือมีอะไรการท่องเที่ยวทางสายน้ำจากสุ่มปลายักษ์ไปวัดสองพี่น้องไปโบสถ์แม่พระประจักษ์ไปตลาดบางนี่อยากให้ทุกคนรอติดตาม
1: เวลาอันใกล้นี้แน่นอนก็เชิญชวนผู้ชมได้ทุกท่าน ไม่ว่าจะเป็นช่วงเทศกาลไหนก็สามารถมาเยือนที่นี่ได้เปิดปิดเมื่อไหร่เวลาไหนบ้างครับ
0: ส่งปลายักษ์จริงๆแล้วเราจะมีแม่ค้ามาขายก็คือเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์แต่วันธรรมดาเนี่ย

0: ท่านก็สามารถมาถ่ายรูปขึ้นไปถ่ายรูปมาถ่ายรูปมานอนเล่นในสุมปยักษ์ได้ครับทุกวัน
1: ก็คือมาได้ทุกวันแต่ว่าถ้าจะมีตลาดให้มาเดินซื้อของกินของใช
0: ้
1: ของฝากเนี่ยเสาร์อาทิตย์ตั้งแต่เช้าเลย 7-8 โมงเช้ามาได
0: ้มาได้เลย
1: ถึงเย็นเลย
0: ครับ
1: อันนี้ก็คือฝากเชิญชวนผู้ชมอีกครั้งนึงผมเชื่อว่าถ้าทุกคนมาแล้วจะไม่ผิดหวังกับตลาดน้ำสะพานโค้งสุมปลายักษ์2พี่น้องสุพรรณบุรีแน่นอนยังไงวันนี้ต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงกับท่านนายกนาถนะครับที่ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้นะครับขอบคุณมากครับ
0: ครับ
1: คุณผู้ชมครับแล้ววันนี้หมดเวลาของรายการคุยถึงข่าวแล้วนะครับเราทั้ง2คนพร้อมด้วยทีมงาน NBT ภาคกลางขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

คนทับสแกรู้ดีว่ามะพร้าวที่ดีที่สุดไม่ได้ขึ้นอยู่กับโชคชะตาแต่คือความใส่ใจกะทิที่เข้มข้นที่สุดหอมที่สุดถูกส่งต่อจากที่นี่เพื่อเป็นหัวใจสำคัญในครัวของเพื่อนบ้านทั่วอาเซียนทับสแกฝันเฟืองเล็กๆที่ขับเคลื่อนรสชาติของภูมิภาค

0: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ติดตามงานเขื่อนป้องกันตลิ่งแม่น้ำป่าสักอยุธยาย้ำติดตามความคืบหน้าใกล้ชิดจังหวัดสมุทรสาครแถลงความคืบหน้าเหตุเพลิงไหม้โรงพยาบาลบ้านแพ้วเบื้องต้นไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตอยู่ระหว่างเร่งฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบโดยประเมินความเสียหายเบื้องต้นเกือบ30ล้านบาทปฏิบัติการสื่อสร้างสรรค์เพื่อถนนปลอดภัยมุ่งสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนอย่างยั่งยืนลพบุรีจัดการแข่งขันจักรยานแรลลี่เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวมุ่งส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาและกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้กับจังหวัดติดตามทั้งหมดได้ในสนามข่าวท้องถิ่นทาง NVP ภาคกลาง
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับ
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่รายการสนามข่าวท้องถิ่นทาง NBT ภาคกลางพบกับดิฉันเมธาพรพันธุ์บุญเลิศค่ะ
1: และผมภาคภูมิพนาภักดีครับวันนี้เราพบกันเช้าวันอังคารที่15กันยายน2569ครับ
2: คุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการได้ทาง Digital TV หมายเลข11หรือผ่านช่องทาง Facebook Live ไลฟ์ NBT ภาคกลางท่านใดที่เข้ามาแล้วสามารถพูดคุยทักทายกันได้ค่ะ
1: ครับวันนี้นะครับวันที่15กันยายนครับซึ่งเป็นวันศิลป์พีระศรีเพื่อระลึกถึงศาสตราจารย์ศิลป์พีระศรีนะครับคุณครูผู้ทุ่มเทและอุทิศตนตลอดชีวิตให้แก่การศึกษาศิลปะและศิษย์นะครับจนได้รับการยกย่องว่าเป็นบิดาแห่งศิลปะร่วมสมัยของไทยครับศาสตราจารย์ศิลป์พีระศรีเดิมชื่อคอร์โดเฟโรจีชาวอิตาลีครับผู้ได้รับสัญชาติไทยเกิดเมื่อวันที่15กันยายนพุทธศักราช2435เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านประติมากรรมและจิตรกรรมและเข้ารับราชการในประเทศไทยตั้งแต่ปี2466มีบทบาทสำคัญในการวางรากฐานการศึกษาศิลปะของไทยพัฒนาหลักสูตรจิตรกรรมและประติมากรรมและมีส่วนสำคัญในการก่อตั้งมหาวิทยาลัยศิลปากรนะครับโดยท่านสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมหลายแห่งอาทิอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยอนุสาวรีย์ชายสมรภูมิพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่1รัชกาลที่6สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและสมเด็จพระนเรศวรมหาราชจึงได้รับการยกย่องว่าเป็นบิดาแห่งศิลปะร่วมสมัยของไทยและกำหนดให้วันที่15กันยายนของทุกปีเป็นวันศิลป์พีระศรีเพื่อรำลึกถึงคุณูปการของท่านต่อวงการศิลปะและประเทศไทยครับ
2: จังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดพิธีส่งมอบไม้จันหอมให้สำนักช่าง10หมู่กรมศิลปากรนำไปจัดสร้างพระโกฏจันทร์และพระหีบจันทร์เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาที่ที่ทำการอุทยานแห่งชาติกุยบุรีอำเภอกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นายสิทธิชัยสวัสดิ์แสนผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นประธานพิธีส่งมอบไม้จันหอมสำหรับนำไปจัดสร้างพระโกฏจันทร์และพระหีบจันทร์เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยมีนายปรีดาสุขใจและพันจ่าเอกพันพัฒน์สิทธิศักดิ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรีและประชาชนจากทุกภาคส่วนร่วมพิธีโดยผู้ว่าราชการจังหวัดประกอบพิธีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาจากนั้นพระราชรัตนวิสุทธ์เจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เจ้าอาวาสวัดกุยบุรีทรงน้ำไม้จันหอมและผู้ว่าราชการจังหวัดโปรยดอกไม้บริเวณโดยรอบก่อนที่ขบวนรถเชิญไม้จันหอมจะเคลื่อนออกจากอุทยานแห่งชาติกุยบุรีมุ่งหน้าสู่สำนักช่าง10หมู่กรมศิลปากรจังหวัดนครปฐมซึ่งตลอด2ข้างทางที่ขบวนรถเชิญไม้จันหอมเคลื่อนผ่านพบว่ามีประชาชนพร้อมใจกันมายืนรอเป็นระยะเพื่อร่วมแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณทางนี้ไม้จันหอมมีคุณสมบัติเนื้อไม้แข็งและมีกลิ่นหอมเมื่อยืนต้นตายจึงนิยมนำมาใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระมหากษัตริย์และพระศพพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นสูงตั้งแต่สมัยอยุธยาจนถึงปัจจุบัน เมื่อมีการนำไม้ไปใช้1ต้นจะดำเนินการปลูกทดแทน10ต้นเพื่อการอนุรักษ์ตามแนวทางของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชโดยไม้จันหอมที่ส่งมอบในวันนี้ผ่านการประกอบพิธีบวงสรวงและตัดไม้จันหอมเมื่อวันที่20สิงหาคม2569จากนั้นอุทยานแห่งชาติกุยบุรีได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายเจ้าหน้าที่ภาครัฐและประชาชนจิตอาสาดำเนินการแปรรูปจนได้จำนวนครบถ้วนประกอบด้วยไม้ท่อน370ท่อนและไม้แผ่น 1,350 แผ่นคิดเป็นปริมาตรไม้รวม 16.04 ลูกบาศก์เมตรพร้อมประสานคณะวนศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ตรวจวัดอายุไม้และความชื้นของเนื้อไม้จันหอมที่แปรรูปแล้วเสร็จอย่างละเอียดเพื่อให้ได้ไม้ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานงานช่าง10หมู่ก่อนดำเนินงานจัดสร้างพระโกฏจันทร์และพระหีบจันทร์ตามแผนที่วางไว้โดยเมื่อขบวนรถเชิญไม้จันทร์หอมเดินทางถึงสำนักช่าง10หมู่แล้วจะมีการประกอบพิธีรับมอบไม้จันทร์หอมในช่วงบ่ายของวันนี้โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมร่วมในพิธีค่ะ
1: มูลนิธิกาญจนบารมีครับจัดหน่วยรถเคลื่อนที่คัดกรองมะเร็งเต้านมนรีเวศฟรี13วันทั่วจังหวัดปทุมธานีครับมูลนิธิกาญจนบารมีร่วมกับจังหวัดปทุมธานีจัดโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยเครื่องแมมโมแกรมและตรวจมะเร็งนรีเวศเคลื่อนที่เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบมุ่งค้นหาผู้ป่วยระยะเริ่มต้นให้ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีลดอัตราการป่วยและเสียชีวิตจากโรคมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูกซึ่งเป็นสาเหตุอันดับต้นๆของสตรีไทยสำหรับการให้บริการตลอดช่วงเดือนกันยายน2569รวม13วันในพื้นที่6อำเภอประกอบด้วยอาคารอเนกประสงค์วัดบ่อเงินอำเภอลาดหลุมแก้ววันที่14ถึง16กันยายนหอประชุมบัวพระเกี้ยวโรงเรียนหอวังปทุมธานีวันที่17ถึง18กันยายนหอประชุมเทศบาลตำบลลำลูกกาอำเภอลำลูกกาวันที่21หอประชุมที่ว่าการอำเภอหนองเสืออำเภอหนองเสือวันที่23ถึง24กันยายนหอประชุม710ศูนย์บริการประชาชนเทศบุรีวันที่28และ25กันยายนและอาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองท่าโขลงอำเภอคลองหลวงวันที่29ถึง30กันยายนครับซึ่งงานนี้จัดเตรียมขบวนรถเคลื่อนที่จำนวนสอนตรวจเต้านมมีนิทรรศการให้ความรู้และตรวจมะเร็งนรีเวศเต็มรูปแบบจึงขอเชิญชวนสตรีชาวจังหวัดปทุมธานีและพื้นที่ใกล้เคียงให้นำบัตรประชาชนตัวจริงนะครับเข้ารับบริการตรวจคัดกรองโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าวตั้งแต่เวลา 8:00 น.เป็นต้นไปครับ
2: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ติดตามงานเขื่อนป้องกันตลิ่งแม่น้ำป่าสักจังหวัดอยุธยาย้ำติดตามความคืบหน้าอย่างใกล้ชิดค่ะนายสันเพชรบุญญามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อตรวจราชการและติดตามความคืบหน้างานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางเรือเดินในแม่น้ำป่าสักโดยมีนายเดชาธรชาวเลขารองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาให้การต้อนรับซึ่งการลงพื้นที่ในครั้งนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมตรวจเยี่ยมท่าเรือสาลาลอยตำบลสาลาลอยอำเภอท่าเรือก่อนเดินทางไปตรวจเยี่ยมตลิ่งบริเวณวัดคลองน้ำชาและหมู่บ้านอรัญญิกตำบลท่าช้างอำเภอนครหลวงจากนั้นลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเขื่อนป่าสักระยะที่2ตอนที่3บริเวณหน้าวัดทองทรงธรรมตำบลขละขออภัยค่ะตำบลคลองสะแกและระยะที่2ตอนที่2บริเวณหน้าวัดก่อแก้วเกษมตารามตำบลบ่อโพงอำเภอนครหลวงโดยโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพังเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเดินเรือในแม่น้ำป่าสักจังหวัดพระนครศรีอยุธยาดำเนินการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเดินเรือและการขนส่งทางน้ำส่งเสริมการปรับเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งจากทางบกและทางรางมาเป็นทางน้ำรวมถึงลดต้นทุนโลจิสติกและปัญหาการจราจรทางถนนโดยแผนพัฒนาครอบคลุมแนวแม่น้ำป่าสักระยะทางรวม52กิโลเมตรซึ่งปัจจุบันงานก่อสร้างเขื่อนระยะที่2ตอนที่1และตอนที่3แล้วเสร็จ ในขณะที่ตอนที่2อยู่ระหว่างดำเนินการคาดว่าจะแล้วเสร็จต้นปี2570ส่วนตอนที่4ถึง8อยู่ในแผนงบประมาณโดยคาดว่าโครงการจะช่วยให้การเดินเรือมีความเชื่อมั่นสะดวกปลอดภัยและตรงเวลาตลอดจนช่วยปกป้องที่ดินและทรัพย์สินยกระดับภูมิทัศน์และเศรษฐกิจริมแม่น้ำป่าสักและส่งเสริมการท่องเที่ยวริมน้ำของชุมชนและท้องถิ่นซึ่งสำหรับการลงพื้นที่ในครั้งนี้ช่วยให้ประชาชนได้รับทราบถึงการติดตามดูแลโครงการเขื่อนป้องกันตลิ่งในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาอย่างใกล้ชิดโดยมุ่งให้โครงสร้างมีความแข็งแรงปลอดภัยพร้อมติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างในจุดที่อยู่ระหว่างดำเนินการเพื่อสร้างความมั่นใจแก่ประชาชนในพื้นที่ค่ะ
1: กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบนครับร่วมประชุมขับเคลื่อนเครือข่ายย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ดึงทุนวัฒนธรรม6จังหวัดต่อยอดการท่องเที่ยวสร้างรายได้ให้ชุมชนครับนายจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการบนที่โรงแรมกรุงศรีริเวอร์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับ

0: โดยมีนายพงจิตรวีกิจสมีอยุธยาเป็นผู้กล่าวรายงานพร้อมด้วยผู้แทนรองผู้ว่าราชการจังหวัดที่เกี่ยวข้องจาก6จังหวัดประกอบด้วยพระนครศรีอยุธยาลพบุรีประชุมนี้กว่า120คนโดยการประชุมในครั้งนี้ครับจัดขึ้นเพื่อสร้างกลไกความร่วมมือระหว่างภาครัฐเอกชนผู้นำท้องถิ่นและเครือข่ายในพื้นที่ในการร่วมการวิเคราะห์ศักยภาพจุดแข็งจุดอ่อนและโอกาสของแต่ละจังหวัดเพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่นำไปปฏิบัติได้จริงโดยอาศัยความร่วมมือนะครับความโดดเด่นด้านประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมวิถีชีวิตและความคิดสร้างสรรค์ของคนในท้องถิ่นมายกระดับเป็นสินค้าบริการและประสบการณ์การท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ที่ช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวกระจายรายได้ลงสู่ชุมชนได้อย่างเป็นรูปธรรมครับทั้งนี้มีการกำหนดพื้นที่ย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์เป้าหมายจำนวนทั้งหมด12แห่งด้วยกันครอบคลุมในพื้นที่6จังหวัดเพื่อใช้เป็นพื้นที่ศึกษาวิเคราะห์และวางแนวทางในการขับเคลื่อนให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของแต่ละพื้นที่หวังผลักดันให้เกิดย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่มีชีวิตและพัฒนาเป็นจุดหมายปลายทางทางการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพของประเทศไทยต่อไปครับ
1: ช่วงนี้พักกันสักครู่เดียวค่ะคุณผู้ชมติดตามสิ่งที่น่าสนใจได้ในช่วงหน้าค่ะ

0: เพราะโลกออนไลน์มีอะไรให้เรียนรู้อีกเยอะแต่อย่าให้อาเซียนรุ่นใหญ่อย่างเราต้องตกเป็นเหยื่อสังคมยุคใหม่วัยเก๋าต้องรู้เท่าทันภัยไซเบอร์เจอลิงก์แปลกปลอมอย่าเพิ่งรีบกดโทรศัพท์ชวนลงทุนผลตอบแทนสูงอย่าเพิ่งรีบโอนเช็คให้ชัวร์ก่อนแชร์ข้อมูลส่วนตัวต้องเก็บให้มิดชิดมาร่วมเป็นพลังสร้างสรรค์สังคมดิจิทัลที่ปลอดภัยไปกับอาเซียนรุ่นใหญ่หัวใจสตรองไม่หลงกลโกงออนไลน์
1: ลิงก์แตกห้ามกดเงินสดห้ามโอน
2: รุ่นใหญ่ใจต้องนิ่ง
3: ไม่ตกเป็นเหยื่อ
4: โอเค
5: ปรากฏไว้ในแผ่นดินวิจิตรศิลป์แห่งสยาม

0: กลับมาติดตามข่าวที่น่าสนใจกันต่อในสนามข่าวท้องถิ่นครับ
1: จังหวัดสมุทรสาครแถลงความคืบหน้าเหตุเพลิงไหม้โรงพยาบาลบ้านแพ้วซึ่งเกิดขึ้นเมื่อช่วงเย็นวันที่13กันยายนที่ผ่านมาเบื้องต้นนะคะไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตในขณะที่โรงพยาบาลยังเปิดให้บริการประชาชนตามปกติและอยู่ระหว่างเร่งฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบโดยประเมินความเสียหายเบื้องต้นเกือบ30ล้านบาทค่ะที่ห้องประชุมโรงพยาบาลบ้านแพ้วนายดำรงศักดิ์ยอดทองดีรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครพร้อมด้วยแพทย์หญิงเสาวนีเกิดดอนแฝกผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านแพ้วและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมแถลงข่าวชี้แจงเหตุการณ์เหตุเพลิงไหม้สำหรับ

0: เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นภายในพื้นที่โรงพยาบาลบ้านแพ้วโดยสามารถควบคุมเพลิงได้แล้วและสถานการณ์ขณะนี้ปลอดภัยค่ะไม่พบผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตซึ่งจากการประเมินเบื้องต้นพื้นที่ห้องแผนกกายภาพบำบัดซึ่งมีพื้นที่ประมาณ700ตารางเมตรได้รับความเสียหายโรงพยาบาลบ้านแพ้วประเมินค่าเสียหายเฉพาะพื้นที่ประมาณ7ล้านบาทขณะที่อุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ได้รับความเสียหายประเมินมูลค่ากว่า20ล้านบาทรวมมูลค่าความเสียหายเบื้องต้นทั้งพื้นที่และเครื่องมือทางการแพทย์เกือบ30ล้านบาททางนี้นะคะยังเป็นการประเมินในเบื้องต้นและอาจมีการปรับตัวเลขหลังการตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมด้านโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสาครเปิดเผยผลการตรวจสอบโครงสร้างเบื้องต้นว่าเจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจสอบเสาคานและพื้นที่บริเวณที่ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้พร้อมใช้เครื่องมือทดสอบความแข็งแรงของคอนกรีตเพื่อประเมินความสามารถในการรับน้ำหนักผลจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าเสาคานและพื้นบริเวณที่ได้รับผลกระทบยังอยู่ในเกรนที่ความปลอดภัยค่ะซึ่งโครงสร้างหลักของอาคารยังมีสภาพสมบูรณ์ส่วนรอยร้าวที่พบส่วนใหญ่เกิดบริเวณปูนฉาบภายนอกซึ่งมีความหนาและยังไม่พบว่ากระทบต่อโครงสร้างหลักของอาคารทางนี้จะมีการตรวจสอบโดยละเอียดเพิ่มเติมตามหลักวิศวกรรมในขณะที่การให้บริการประชาชนโรงพยาบาลบ้านแพ้วยังคงเปิดให้บริการตามปกติโดยได้วางระบบบริหารจัดการและปรับจุดให้บริการของแผนกเพื่อรองรับผู้ป่วยและลดผลกระทบจากพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายสำหรับประชาชนที่มีนัดพบแพทย์สามารถเดินทางมารับบริการได้ตามกำหนดโดยทางโรงพยาบาลยืนยันว่าระบบบริการสามารถดำเนินการได้ตามปกติและจากการเปิดให้บริการตั้งแต่ช่วงเช้ายังไม่พบปัญหาหรือความเดือดร้อนของผู้ป่วยโดยนายดำรงศักดิ์ยอดทองดีรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครกล่าวว่าจังหวัดบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบพื้นที่ทั้งสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดโยธาธิการและผังเมืองตำรวจพิสูจน์หลักฐานสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดรวมถึงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อประเมินความปลอดภัยและลดผลกระทบในทุกด้านส่วนด้านสิ่งแวดล้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบและวัดค่าต่างๆหลังเกิดเหตุเพลิงไหม้เบื้องต้นผลการตรวจสอบอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถดำเนินการได้และไม่พบผลกระทบที่เป็นอันตรายต่อผู้ป่วยและประชาชนภายในบริเวณโรงพยาบาลซึ่งสำหรับจังหวัดสมุทรสาครนะคะจะเร่งสนับสนุนโรงพยาบาลบ้านแพ้วในการฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายเพื่อให้สามารถกลับมาเปิดให้บริการประชาชนได้อย่างเต็มรูปแบบโดยเร็วที่สุดทั้งนี้หากประชาชนต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการให้บริการสามารถติดต่อโรงพยาบาลบ้านแพ้วได้ที่โทรศัพท์1ขออภัยค่ะได้ที่034-419-555ค่ะ
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีครับให้การต้อนรับคณะข้าราชการนปร.รุ่นที่17ในโอกาสลงพื้นที่ศึกษาดูงานและปฏิบัติราชการเชิงยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาจังหวัดครับที่ห้องประชุมแควใหญ่ชั้น5ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรีนางสาววริษฐาสงวนเสริมศรีผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีครับให้การต้อนรับนางสาววิริยาเนตรน้อยรองผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีสำนักงานกพร.พร้อมด้วยนายอดุลโชตินิสากรอาจารย์ผู้ดูแลนปร.คณะผู้บริหารอาจารย์เจ้าหน้าที่และข้าราชการในโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่หรือนปร.รุ่นที่17ในโอกาสเดินทางมาจัดกิจกรรมปฏิบัติราชการในพื้นที่การเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนครั้งที่2และการปัจฉิมนิเทศครับสำหรับการเดินทางมาปฏิบัติราชการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นการเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนและศึกษาการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาเชิงบูรณาการระดับจังหวัดโดยโอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีนำเสนอแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และการพัฒนาจังหวัดกาญจนบุรีใน5ประเด็นสำคัญได้แก่การส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจสีเขียวการพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์ไทยและการส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์การผลักดันให้ไทยนั้นเป็นศูนย์กลางด้านสุขภาพนานาชาติรวมไปถึงการผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งของภูมิภาคครับ และการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทยในการนี้นางสาววริษฐาสงวนเสริมศรีผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีก็เปิดเผยว่าจังหวัดกาญจนบุรีเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพและความหลากหลายทางด้านทรัพยากรธรรมชาติประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมการท่องเที่ยวการเกษตรการค้าและการลงทุนการที่คณะนปร.รุ่นที่17เข้ามารับฟังแนวทางการพัฒนาพร้อมทั้งลงพื้นที่ศึกษาที่บริเวณศูนย์การเรียนรู้ต่างๆในจังหวัดกาญจนบุรีก็ถือเป็นโอกาสสำคัญนะครับในการเรียนรู้จากพื้นที่จริงและประสบการณ์จริงเพื่อนำเอาองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงของภาครัฐให้มีประสิทธิภาพทันต่อสถานการณ์และตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริงครับทางนี้กิจกรรมปฏิบัติราชการในพื้นที่ของคณะนปร.รุ่นที่17มีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่14ถึง18กันยายน2569ที่จังหวัดกาญจนบุรีเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้และประสบการณ์ในการนำไปพัฒนาการบริหารงานภาครัฐเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนต่อไปครับ
0: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่8จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายสื่อสร้างสรรค์เพื่อถนนปลอดภัยมุ่งสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนอย่างยั่งยืนค่ะสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่8โดยสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยภาคกลางจังหวัดกาญจนบุรีหรือ NBT ภาคกลางจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายสื่อสร้างสรรค์เพื่อถนนปลอดภัยปี2569จังหวัดกาญจนบุรีที่โรงแรมริเวอร์แควจังหวัดกาญจนบุรีโดยมีนายวุฒิพงษ์สุภควานิชรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเป็นประธานเปิดพร้อมด้วยนางกรพันธ์ประสบจันทร์ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่8นายประภัยสวนกูลขนส่งจังหวัดกาญจนบุรีนายอนุทองดีประชาสัมพันธ์จังหวัดกาญจนบุรีนางมัทนียามากสมบูรณ์ผู้อำนวยการ NBT ภาคกลางส่วนราชการและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมงานสืบเนื่องจากเหตุการณ์อุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทยมีสถิติผู้เสียชีวิตสูงเป็นอันดับต้นๆของโลกโดยความสูญเสียส่วนใหญ่นะคะเกิดขึ้นจากกลุ่มแรงงานและสาเหตุสำคัญกว่า80%มาจากพฤติกรรมของมนุษย์ตามแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนนปีพุทธศักราช2565ถึงปี2570ตั้งเป้าหมายระดับชาติในการลดอัตราการเสียชีวิตให้เหลือ12คนต่อประชากรแสนคนภายในปี2570สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่8จึงร่วมขับเคลื่อนกลไกมีการสื่อสารเชิงรุกเพื่อทลายช่องว่างและสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในพื้นที่อย่างยั่งยืนโดยจัดโครงการดังกล่าวขึ้นซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนระดับจังหวัดประจำปีงบประมาณ2569เพื่อพัฒนาทักษะการผลิตเนื้อหาสื่อยุคใหม่และการนำร่องสร้างกองทัพนักสื่อสารให้ทำหน้าที่เป็นเครือข่ายเตือนภัยส่งต่อข้อมูลที่ถูกต้องรวดเร็วป้องกันอุบัติเหตุทางถนนรวมถึงสร้างเครือข่ายความร่วมมือที่เหนียวแน่นระหว่างหน่วยงานภาครัฐเครือข่ายองค์กรประชาชนและสื่อมวลชนโดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน70คนประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจปภ.สาธารณสุขมูลนิธิกู้ภัยสื่อกระแสหลักสื่อออนไลน์เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยผู้ปฏิบัติงานสื่อออนไลน์จากหน่วยงานภาครัฐและท้องถิ่นตลอดจนแกนนำเครือข่ายโดยมีดร.สราวุธทองศรีคำผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีเทคนิคการผลิตสื่อและการประยุกต์ใช้ AI มาให้ความรู้พร้อมด้วยทีมวิทยากรพี่เลี้ยงนำผู้เข้ารับการอบรมลงพื้นที่ปฏิบัติจริงในจุดเสี่ยงอุบัติเหตุเพื่อส่งเสริมการผลิตสื่อโดยตรงเพื่อเป็นพลังในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อความปลอดภัยบนท้องถนนโดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีกล่าวว่าปัญหาอุบัติเหตุถนนสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและเศรษฐกิจอย่างมหาศาลซึ่งจังหวัดกาญจนบุรีเป็นเมืองท่องเที่ยวดังนั้นจึงมีการวางมาตรการการแก้ปัญหาความปลอดภัยของพื้นผิวถนนและการสร้างวินัยจราจรเครือข่ายสื่อสร้างสรรค์เพื่อถนนปลอดภัยจะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างการรับรู้เรื่องความปลอดภัยบนท้องถนนเพื่อความปลอดภัยของประชาชนและนักท่องเที่ยวค่ะ
2: อันนี้ก็เป็นหนึ่งในโครงการที่ทางศูนย์ประชาสัมพันธ์เขต8นะครับได้รับงบประมาณในการสร้างการสื่อสารนะครับสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับเครือข่ายไม่ว่าจะเป็นพี่น้องผู้สื่อข่าวหรื เจ้าหน้าที่ตำรวจหรือเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาคีเครือข่ายต่างๆนะครับในการสร้างความรู้ความเข้าใจแล้วก็ไปถ่ายทอดให้กับพี่น้องประชาชนให้รู้จักการใช้รถใช้ถนนอย่างถูกต้องถูกหลักวิธีนะครับก็จะลดการสูญเสียการใช้ลดการสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนลงไปได้ส่วนหนึ่งครับจังหวัดกาญจนบุรีก็ถือว่าเป็นจังหวัดการท่องเที่ยวซึ่งส่วนหนึ่งนะครับในช่วงเสาร์อาทิตย์ก็จะมีจำนวนพี่น้องประชาชนนะครับเข้ามาในพื้นที่ของจังหวัดกาญจนบุรีของเราเราก็ต้องพยายามเน้นย้ำนะครับซึ่งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านวริฐาสงวนเสริมศรีนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีก็ได้ให้ความสำคัญนะครับในเรื่องความปลอดภัยทางถนนเป็นหลักนะครับป้ายบอกทางจุดเสี่ยงอะไรต่างๆหรือไฟสัญญาณจราจรแม้กระทั่งจุดแยกจุดต่างอะไรต่างๆนะครับก็ได้เน้นกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ในพื้นที่ได้อำนวยความสะดวกนะครับบริการนักท่องเที่ยวอย่างทันท่วงทีครับ
1: รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีครับเปิดสมัชชาขบวนองค์กรชุมชนหนุนสานพลังทุกภาคส่วนยกระดับคุณภาพชีวิตคนเมืองเพชรอย่างยั่งยืนครับที่หอประชุมเทศบาลตำบลต้นมะม่วงอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีนายภคพัฒน์ส่งวัฒนายุทธรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีเป็นประธานเปิดการประชุมสมัชชาขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดเพชรบุรีภายใต้แนวคิดสานพลังคนเมืองเพชรสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนครับโดยมีนางสุนิตคนไหวรองนายกเทศมนตรีต้นมะม่วงผู้บริหารส่วนราชการผู้นำขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดเพชรบุรีผู้แทนหน่วยงานภาคีเครือข่ายพัฒนาคณะผู้จัดงานและผู้เข้าร่วมสมัชชาเข้าร่วมกิจกรรมโดยการจัดงานสมัชชาในครั้งนี้ครับเกิดขึ้นจากความตั้งใจของขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดเพชรบุรีที่ต้องการสร้างพื้นที่กลางสำหรับนำเสนอผลการดำเนินงานการแลกเปลี่ยนบทเรียนและการเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างองค์กรชุมชนหน่วยงานภาครัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตลอดจนภาคีพัฒนาที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันกำหนดทิศทางการพัฒนาจังหวัดบนฐานการมีส่วนร่วมของประชาชนนอกจากนี้ครับการประชุมยังมุ่งเน้นการยกระดับความร่วมมือในการขับเคลื่อนและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนเมืองเพชรบุรีอย่างรอบด้านครอบคลุมทั้งด้านสวัสดิการชุมชนการพัฒนาที่อยู่อาศัยการเสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชนสุขภาวะสังคมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมถึงประเด็นการพัฒนาอื่นๆนะครับที่สอดรับกับสถานการณ์จริงและความต้องการของคนในพื้นที่ครับ
0: ช่วงนี้ไปติดตามรายการสามัคคีกับอัยการแผ่นดินค่ะวันนี้เสนอตอนทรัพย์สินความรักและหลักกฎหมายค่ะ

ื่อเรื่องของทรัพย์สินเดินสวนทางกับความรักกฎหมายไทยไม่ได้มองแค่เรื่องถูกหรือเรื่องผิดแบบตรงไปตรงมาแต่มองลึกลงไปถึงการรักษาความสัมพันธ์และสถาบันครอบครัววันนี้จะพาทุกคนมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ระหว่างญาติสนิทค่ะประมวลกฎหมายอาญามาตรา71ได้วางหลักเกณฑ์อันน่าสนใจเกี่ยวกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ระหว่างญาติสนิทเอาไว้โดยจะแบ่งเป็น2กรณีหลักๆกรณีที่1กรณีระหว่างสามีภรรยากรณีนี้จะต้องเป็นสามีภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้นหากสามีภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมายนี้ได้กระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ต่อกันไม่ว่าจะเป็นความผิดฐานลักทรัพย์วิ่งราวทรัพย์ยักยอกทรัพย์ฉ้อโกงทรัพย์ลักของโจรทำให้เสียทรัพย์หรือบุกรุกกรณีอย่างนี้กฎหมายถือว่าผู้กระทำความผิดเนี่ยมีความผิดแต่ได้รับการยกเว้นโทษเหตุผลก็เพราะว่าทรัพย์สินของคู่สมรสเนี่ยมักจะมีส่วนของสินสมรสคาบเกี่ยวกันอยู่และรัฐต้องการส่งเสริมให้คู่สามีภรรยาเนี่ยเจรจาพูดคุยตกลงให้อภัยกันมากกว่าการที่จะส่งคู่ชีวิตของตัวเองเนี่ยเข้าคุกแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ได้ตัดสิทธิ์คู่สมรสที่เป็นผู้เสียหายในการจะฟ้องเรียกร้องคืนทรัพย์คืนในทางแพ่งนะคะกรณีที่2เป็นกรณีการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ระหว่างบุพการีกับผู้สืบสันดานหรือระหว่างพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันกระทำความผิดต่อกันกรณีนี้กฎหมายไม่ได้ยกเว้นโทษให้กับผู้กระทำความผิดเหล่านี้แต่กฎหมายเปลี่ยนไปให้ความผิดเหล่านั้น

0: กายหรือเป็นการกระทำความผิดในฐานชิงทรัพย์หรือปล้นทรัพย์กรณีเช่นนี้กฎหมาย
1: มันหุ่นเงาโลกปี2569ดันไปสู่เวทีระดับโลกครับช่วงหน้ากลับมาติดตามพร้อมกันเลยครับ

ทุกก้าวที่เราเดินทุกลมหายใจที่เราใช้ชีวิตอยู่บนผืนแผ่นดินไทยเกิดจากความร่วมแรงร่วมใจของคนไทยและพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้สถาบันพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมแห่งศรัทธาคือแบบอย่างของการเสียสละเพื่อประชาชนเพราะความรักชาติไม่ใช่เพียงคำพูดแต่คือการลงมือทำเพื่อบ้านของเรา

0: ัมผัสเสน่ห์ที่ไม่เหมือนใครที่เพชรบุรีเมืองซอฟต์พาวเวอร์ระดับโลกลิ้มรสอาหารระดับสร้างสรรค์จากยูเนสโกหอมหวานละมุนด้วยน้ำตาลตะโหนดแท้ตางานศิลป์สกุลช่างเมืองเพชรและผ้าทอพื้นเมืองที่ประณีตงดงามเต็มอิ่มกับธรรมชาติจากหาดทรายสู่ป่ามรดกโลกแก่งกระจานและเรื่องราวพระราชวังเก่าครบรสเรื่องกินอิ่มเรื่องเที่ยวชื่นชมงานศิลปะวัฒนธรรมมาหลงเสน่ห์เมืองเพชรบุรีด้วยกันนะคะ
1: เที่ยวเพชรบุรีเที่ยวใกล้หิวใจทั้งปี

0: ติดตามข่าวกันต่อค่ะยังอยู่กับเราในสนามข่าวท้องถิ่นค่ะ
1: ครับช่วงนี้ลงพื้นที่จังหวัดอยุธยานะครับอธิบดีอัยการภาคหนึ่งครับเปิดกิจกรรมรับบริจาคโลหิตที่อยุธยาน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาครับสำนักงานอัยการภาคหนึ่งครับร่วมกับสำนักงานอัยการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์รับบริจาคโลหิตร่วมกับสภากาชาดไทยเพื่อแสดงความอาลัยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาพร้อมรณรงค์ให้บุคลากรและประชาชนร่วมส่งต่อโลหิตสำรองช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์โดยนายทิติคุ้มรักอธิบดีอัยการภาคหนึ่งเป็นประธานเปิดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ CSR รับบริจาคโลหิตณศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์คจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยมีนายชาตรีดาวทองอัยการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายอัยการเจ้าหน้าที่และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมครับสำหรับการจัดงานในครั้งนี้เป็น1ใน3กิจกรรมหลักของสำนักงานอัยการภาค1ที่จัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้โดยเฉพาะบทบาทสำคัญในกระบวนการยุติธรรมที่ทรงเคยปฏิบัติหน้าที่ในสายงานอัยการและทรงอุทิศพระองค์พัฒนางานกฎหมายของประเทศไทยโดยกิจกรรมทั้งหมดประกอบด้วยกิจกรรมทางศาสนากิจกรรมจัดนิทรรศการเผยแพร่พระเกียรติคุณและผลงานด้านอัยการรวมถึงกิจกรรม CSR รับบริจาคโลหิตเพื่อส่งเสริมการทำความดีเสียสละเพื่อสังคมและนำโลหิตสำรองนะครับไปใช้ประโยชน์ในการทางการแพทย์ให้แก่ผู้ป่วยต่อไปครับ
0: จังหวัดลพบุรีจัดการแข่งขันจักรยานแรลลี่เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวมุ่งส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาและกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้กับจังหวัดค่ะจังหวัดลพบุรีจัดการแข่งขันจักรยานแรลลี่เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไบค์แรลลี่ทัวร์ออฟลพบุรี2026ณบริเวณลานปฏิมา

0: กรรมอ่างซับเหล็กเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวเชิงกีฬาสปอร์ตทัวริซึมและกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่โดยมีนายวีรพงษ์ฤทธิ์รอดผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีเป็นประธานเปิดงานร่วมกับคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการและมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมรวมกว่า 1,500 คนนักปั่นกว่า600คันจากทั่วประเทศซึ่งงานในครั้งนี้นะคะชูจุดเด่นของอ่างเก็บน้ำซักเหล็กขออภัยค่ะอ่างเก็บน้ำซักเหล็กแลนด์มาร์คธรรมชาติแห่งใหม่ที่มีทัศนียภาพงดงามและเส้นทางท้าทายโดยจัดการแข่งขันออกเป็น2ระยะคือ40กิโลเมตรและ80กิโลเมตรพร้อมทั้งมอบประสบการณ์การท่องเที่ยวแบบครบวงจรผ่านกิจกรรมร่วมกับวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรอ่างห้วยส้มผลิตภัณฑ์จากหัวไชเท้าการปล่อยพันธุ์ปลาอนุรักษ์สัตว์น้ำลงอ่างห้วยส้มและการสักการะพระพุทธสิรินิมิตมงคลหน้าวัดเขาตะกร้าทองซึ่งนอกจากจะช่วยสร้างสุขภาพที่ดีและส่งเสริมภาคลักษณ์เมืองท่องเที่ยวเชิงกีฬาแล้วยังช่วยกระจายรายได้สู่ธุรกิจที่พักร้านอาหารการเดินทางและวิถีชุมชนในท้องถิ่นอีกด้วยค่ะ
1: จังหวัดเพชรบุรีครับจัดงานใหญ่เทศกาลหุ่นเงาโลกชูแนวคิดปล่อยเงาปลุกเรื่องสืบสานศิลปะวัฒนธรรมดั้งเดิมเชื่อมโยงคนรุ่นใหม่กระตุ้นการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจในพื้นที่ครับนายชัยพลภูต้องลมรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีเป็นประธานเปิดงานเทศกาลหุ่นเงาโลกจังหวัดเพชรบุรีประจำปีงบประมาณ2569ครับที่บริเวณวัดบุญทวีอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีครับโดยมีหัวหน้าส่วนราชการเครือข่ายวัฒนธรรมศิลปินเยาวชนและประชาชนเข้าร่วมเพื่ออนุรักษ์ต่อยอดศิลปะการแสดงหุ่นเงาและหนังตะลุงซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่รวมเอางานช่างเรื่องเล่าดนตรีและการพากย์ไว้ด้วยกันนะครับซึ่งงานจัดขึ้นระหว่างวันที่11ถึง13กันยายนที่ผ่านมาภายในงานนี้ครับมีกิจกรรมหลากหลายทั้งการแสดงหุ่นเงานิทรรศการเล่นเงาเล่าโลกการสาธิตทำตัวหนังมีกิจกรรมเวิร์กช็อปสร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชนพร้อมการออกร้านจำหน่ายสินค้าชุมชนซึ่งถือว่าเป็นกลไกสำคัญครับในการต่อยอดมรดกทางวัฒนธรรมให้สอดคล้องกับยุคสมัยเปิดโอกาสให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าถึงศิลปะดั้งเดิมได้ง่ายขึ้นช่วยสร้างรายได้และเสริมสร้างความภาคภูมิใจในภูมิปัญญาท้องถิ่นครับ
0: ประมงจังหวัดสมุทรสาครจัดกิจกรรมลงแขกลงคลองครั้งที่29เดินหน้าควบคุมและลดการแพร่ระบาดปลาหมอคางดำค่ะสำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาครร่วมกับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนผู้นำท้องถิ่นเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและประชาชนในพื้นที่จัดกิจกรรมลงแขกลงคลองจังหวัดสมุทรสาครครั้งที่29ที่วัดโสภณารามวัดบ้านขอมบริเวณปากคลองหลวงสหกรณ์เชื่อมคลองมหาชัยตำบลโคกขามอำเภอเมืองสมุทรสาครจังหวัดสมุทรสาครเพื่อดำเนินการควบคุมและลดจำนวนปลาหมอคางดำซึ่งเป็นสัตว์น้ำต่างถิ่นที่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศและสัตว์น้ำพื้นถิ่นในแหล่งน้ำของจังหวัดสมุทรสาครในการนี้นายพาเดิมรอดอินประมงจังหวัดสมุทรสาครเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมโดยมีนายประดิษฐ์เบาเนิร์ดประธานสภาเทศบาลเมืองโคกขามกล่าวต้อนรับพร้อมนำทุกภาคส่วนร่วมลงพื้นที่จับและกำจัดปลาหมอคางดำในแหล่งน้ำเป้าหมายสะท้อนถึงความร่วมมือและการบูรณาการจากทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของสัตว์น้ำต่างถิ่นอย่างต่อเนื่องโดยจังหวัดสมุทรสาครเป็นพื้นที่ที่มีเครือข่ายคลองและพื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งจำนวนมากทำให้ปลาหมอคางดำสามารถแพร่กระจายพันธุ์ได้อย่างรวดเร็วส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศสัตว์น้ำพื้นถิ่นตลอดจนการประกอบอาชีพของเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำการจัดกิจกรรมลงแขกลงคลองจึงเป็นอีกหนึ่งแนวทางสำคัญในการควบคุมและลดจำนวนปลาหมอคางดำพร้อมทั้งสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาด ซึ่งสำหรับกิจกรรมลงแขกลงคลองครั้งที่29ถือเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องของจังหวัดสมุทรสาครในการควบคุมและกำจัดปลาหมอคางดำลดผลกระทบต่อระบบนิเวศและอาชีพของเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำตลอดจนสร้างความตระหนักและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพื่อร่วมกันฟื้นฟูและรักษาความสมดุลของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของจังหวัดสมุทรสาครให้เกิดความยั่งยืนค่ะ
1: กกต.ลพบุรีครับผนึกกำลัง7ภาคีเครือข่ายเดินหน้าสร้างพลเมืองคุณภาพต้านทุจริตเลือกตั้งนะครับพร้อมดึงเยาวชนเข้าร่วมขับเคลื่อนประชาธิปไตยครับที่โรงแรมแดดดีรีสอร์ทบายลพบุรีอินรีสอร์ทอำเภอเมืองลพบุรีสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลพบุรีบูรณาการความร่วมมือกับ7หน่วยงานภาคีเครือข่ายครับจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการแผนขับเคลื่อนการสร้างพลเมืองคุณภาพระดับจังหวัดมุ่งเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในระบอบประชาธิปไตยและส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมโดยมีนายขวัญเพชรถนอมนามผู้อำนวยการสำนักงานกกต.ประจำจังหวัดลพบุรีเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพร้อมด้วยนางสวามินีอิสระทะประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรีผู้แทนส่วนราชการและหน่วยงานภาคีเครือข่ายเข้าร่วมโดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ครับเป็นวิธีสำคัญในการเปิดโอกาสให้ทุกหน่วยงานได้นำเอาประสบการณ์และแนวคิดมากำหนดทิศทางการทำงานร่วมกันโดยมีเป้าหมายหลักเพื่อสร้างความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขรวมถึงส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองและร่วมตรวจสอบการเลือกตั้งผ่านการบูรณาการระหว่างส่วนราชการสำหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ครับเป็นการแสวงหาแนวทางปฏิบัติร่วมกับ7หน่วยงานภาคีเครือข่ายหลักเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับแผนปฏิบัติงานในปีงบประมาณ2569โดยมุ่งเป้าไปที่การลดปัญหาการทุจริตเลือกตั้งและการปลูกฝังวิถีประชาธิปไตยให้อย่างรากลึกตั้งแต่ระดับชุมชนไปจนถึงสถานศึกษานอกจากนี้แผนงานดังกล่าวครับยังมุ่งเน้นการยกระดับมาตรฐานศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยให้เป็นกลไกสำคัญในพื้นที่เพื่อสร้างเครือข่ายพลเมืองที่เข้มแข็งมีภูมิคุ้มกันต่อการซื้อสิทธิ์ขายเสียงโดยเฉพาะการดึงกลุ่มเยาวชนนั้นเข้ามามีส่วนร่วมอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อให้การขับเคลื่อนงานด้านประชาธิปไตยในจังหวัดลพบุรีมีประสิทธิภาพอย่างสูงสุดครับ
0: ช่วงนี้พักกันสักครู่เดียวนะคะช่วงหน้าติดตามที่จังหวัดเพชรบุรีค่ะคุมเข้มมาตรการป้องกันการกระทำผิดซ้ำในคดีที่เกี่ยวกับเพศติดตามได้ในช่วงหน้าค่ะ

0: ข่าวสารที่ถูกต้องรวดเร็วและเชื่อถือได้รวมทุกข้อมูลสำคัญไว้ในที่เดียว
1: ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร JIC รวบรวมข้อมูลข่าวสารในกรณีเกิดภัยพิบัติตั้งศูนย์ JIC ได้คือต้องระดับสีเหลืองสีส้มสีแดงของเซวอร์ดแคปนี่ก็จะส่งในระดับสีเหลืองนะครับแจ้งเตือนประชาชนถึงระดับสีแดงในพื้นที่เนี่ยที่มีโทรศัพท์มือถือสามารถรับสัญญาณได้สามารถโทรขอความช่วยเหลือจากสายด่วน1784กรมป้องกันได้ตลอด24ชั่วโมง
0: ติดตามข่าวสารจากศูนย์ JIC เพราะข้อมูลสำคัญเราไม่อยากให้คุณพลาดคนทับสแกรู้ดีว่ามะพร้าวที่ดีที่สุดไม่ได้ขึ้นอยู่กับโชคชะตาแต่คือความใส่ใจกะทิที่เข้มข้นที่สุดหอมที่สุดถูกส่งต่อจากที่นี่เพื่อเป็นหัวใจสำคัญในครัวของเพื่อนบ้านทั่วอาเซียนทับสแกฝันเฟืองเล็กๆที่ขับเคลื่อนรสชาติของภูมิภาค

0: กลับมาติดตามข่าวกันในช่วงสุดท้ายกับสนามข่าวท้องถิ่นครับ
1: รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีเป็นประธานประชุมคุมเข้มมาตรการป้องกันการกระทำผิดซ้ำในคดีเกี่ยวกับเพศและความรุนแรงมุ่งบูรณาการทำงานระดับพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมค่ะนายภคพัฒน์ส่งวัฒนายุทธรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบูรณาการความร่วมมือเพื่อป้องกันการกระทำผิดซ้ำในคดีเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรงระดับจังหวัดเพชรบุรีครั้งที่1ประจำปีงบประมาณ2569ที่ห้องประชุมพิพรีชั้น2ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรีหลัง

0: ใหม่อำเภอเมืองเพชรบุรีจังหวัดเพชรบุรีเพื่อร่วมกันวางแนวทางการติดตามและป้องกันการกระทำผิดซ้ำในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพโดยที่ประชุมรับทราบคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานระดับอำเภอและชุดปฏิบัติการติดตามผู้ถูกเฝ้าระวังรวมถึงกำหนดแนวทางปฏิบัติในการเฝ้าระวังผู้ถูกเฝ้าระวังภายหลังพ้นโทษการประสานงานระหว่างหน่วยงานการแจ้งเตือนเมื่อพบพฤติกรรมเสี่ยงและขั้นตอนการดำเนินการจับกุมคุมขังฉุกเฉินและนอกจากนี้นะคะยังได้รับทราบรายงานเหตุการณ์ผู้ถูกเฝ้าระวังในความดูแลของสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบุรีผลการดำเนินงานของชุดปฏิบัติการและการขับเคลื่อนงานรายอำเภอพร้อมกันนี้ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณากำหนดช่องทางการติดต่อประสานงานที่เร่งด่วนและทันต่อเหตุการณ์ระหว่างคณะทำงานและชุดปฏิบัติการทั้งในระดับจังหวัดและระดับอำเภอเพื่อให้การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและการเข้าระงับเหตุหรือเฝ้าระวังเป็นไปอย่างรวดเร็วและเกิดประสิทธิผลสูงสุดค่ะ
1: สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติครับร่วมกับคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีลงนามความร่วมมือด้านวิชาการดึงงานวิจัยและนวัตกรรมทางการแพทย์ยกระดับสิทธิ์บัตรทองครับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.ครับร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือด้านวิชาการกับคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีที่โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์อำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการครับเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการเงินการคลังการวิจัยนวัตกรรมทางการแพทย์และการพัฒนาศักยภาพบุคลากรนำไปสู่การจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายสุขภาพหวังเพิ่มโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงสิทธิบัตรทองนะครับการให้บริการที่มีคุณภาพถือเป็นการรวมพลังระหว่างบริหารระบบสุขภาพกับองค์ความรู้ทางด้านการแพทย์เพื่อพัฒนาระบบบริการตั้งแต่ระดับปฐมภูมิไปจนถึงศูนย์ความเป็นเลิศโดยความร่วมมือในครั้งนี้ครับเตรียมผลักดันโครงการสำคัญ Flagship Projects ใน3ด้านหลักได้แก่การยกระดับบริการทางการแพทย์สำหรับผู้ป่วยโรคซับซ้อนการเชื่อมโยงแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสู่หน่วยบริการพื้นที่ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและการวิจัยนวัตกรรมเพื่อพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพพร้อมทั้งสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องสิทธิสุขภาพและข้อมูลการดูแลตนเองที่เข้าใจง่ายครับเพื่อให้ประชาชนนั้นสามารถดูแลตนเองได้และเข้าถึงบริการได้อย่างเหมาะสมครอบคลุมมากยิ่งขึ้นครับ
0: สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครนายกจัดประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนทีมสหวิชาชีพขับเคลื่อนกลไกการส่งต่อระดับชาติ NRM เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ค่ะสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครนายกจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถอดบทเรียนทีมสหวิชาชีพในการขับเคลื่อนกลไกการส่งต่อระดับชาติจังหวัดนครนายกประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569ที่ห้องประชุมราวินทราโรงแรมจันทรารีสอร์ทจังหวัดนครนายกโดยมีหัวหน้าส่วนราชการและผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ในพื้นที่โดยภายในงานมีการบรรยายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านเกรดตระการถึงแนวทางการช่วยเหลือและคุ้มครองผู้เสียหายตามกลไก NRM พร้อมทั้งร่วมกันถอดบทเรียนจากกรณีตัวอย่างเกี่ยวกับการใช้แรงงานและการให้ที่พักพิงเด็กเพื่อวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะให้ทีมสหวิชาชีพปฏิบัติงานได้อย่างเป็นระบบยิ่งขึ้นและนอกจากนี้ที่ประชุมยังได้หารือถึงข้อกังวลในการช่วยเหลือครอบครัวผู้ไร้ที่พึ่งซึ่งยังขาดแคลนสถานที่พักพิงที่เหมาะสมรวมถึงการพิจารณาผู้เสียหายที่อาจถูกล่อลวงจนตกอยู่ในสถานการณ์ที่ถูกมองว่าเป็นผู้กระทำผิดซึ่งเป็นประเด็นสำคัญที่ต้องอาศัยการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อให้การวิเคราะห์สถานการณ์และการคุ้มครองช่วยเหลือผู้เสียหายให้เป็นไปอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพค่ะ
1: ช่วงนี้พาไปเที่ยวที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับถามว่ามีเงินแค่100บาทเที่ยวได้ไหมคำตอบก็อยู่ที่ตลาดน้ำสุ่มปลายักษ์อำเภอ2พี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีนี่เองครับแลนด์มาร์คจากภูมิปัญญาท้องถิ่นที่อยากจะชวนคุณผู้ชมเนี่ยไปเที่ยวแวะชิมของอร่อยราคาถูกและสัมผัสเสน่ห์ของตลาดแห่งนี้ครับติดตามเรื่องนี้พร้อมกันได้จากรายงานครับ
2: น้ำสุ่มปลายักษ์แหล่งท่องเที่ยววิถีชุมชนในพื้นที่อำเภอ2พี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีเขาหยิบเอาเครื่องมือหาปลาของชาวบ้านมาเติมแต่งไอเดียจนกลายเป็นแลนด์มาร์คของชุมชนบนพื้นที่มากกว่า10ไร่วันนี้ไม่ได้มีเพียงแค่สุ่มปลายักษ์ไว้เป็นจุดเช็คอินแต่ยังมีตลาดมีของกินและมุมสวยๆให้ทุกท่านได้แวะถ่ายรูปได้ตลอดทาง
3: ตำบลน้ำตาลของเราเนี่ยเป็นพื้นที่ลุ่มเอาง่ายๆว่ามันไม่มีอะไรเลยมันไม่มีทะเลมันไม่มีภูเขามันมีแต่คลองมันมีแต่ทุ่งนาบ้านเราเนี่ยมันไม่มีอะไรเลยผมก็ต้องคิดแล้วเราจะทำอะไรดีบ้านเราเป็นพื้นที่ลุ่มแล้วก็เครื่องมือจับปลาที่สำคัญที่ทุกบ้านต้องมีเลยก็คือสุ่มเราก็เลยมองว่าวันนี้เราขายความเป็นรักเง่าขายความเป็นตัวตนของเราไม่ต้องไปคิดไกลไม่ต้องไปเฮ้ยเราขายความเป็นตัวตนเราขายความดิบเราขายความเป็นรักเง่าของเราที่มองว่าอันนี้น่าจะเป็นเสน่ห์ที่สามารถจะดึงดูดนักท่องเที่ยวมา
2: ถ้ามาถึงแล้วอย่าเพิ่งรีบกลับเพราะของดีที่นี่ยังรอให้ทุกท่านลิ้มลองอีกมากมายจุดเด่นของที่นี่ก็คือของอร่อยที่ราคาเข้าถึงง่ายมาเที่ยวแบบสบายกระเป๋าก็อิ่มได้เรียกว่าพกเงินมาร้อยเดียวก็สามารถเที่ยวได้อย่างสบายใจ
0: ตลาดน้ำสะพานโค้งสุ่มปลายักษ์นะคะก็เป็นจุดศูนย์รวมค่ะให้ชาวบ้านได้ทำมาค้าขายนะคะเป็นแหล่งท่องเที่ยวค่ะชาวบ้านที่นี่นะคะนอกจากมีอาชีพหลักเป็นการเกษตรทำไร่ไถนาทำนาผักบุ้งแล้วนะคะเราก็จะมาค้าขายกันนะคะโดยนำผลิตภัณฑ์พื้นถิ่นนะคะผักพื้นบ้านนะคะอาหารพื้นบ้านขนมไทยค่ะเอามาขายที่ตลาดน้ำสะพานโค้งสุ่มปลายักษ์ทุกๆเสาร์อาทิตย์ค่ะถ้ามาตลาดน้ำสะพานโค้งสุ่มปลายักษ์นะสิ่งแรกต้องถือกลับไปแน่นอนนะคะก็คือผักพื้นบ้านค่ะเรามีผักบุ้งผักกระเฉดสายบัวไหลบัวค่ะแล้วก็ขนมไทยพื้นบ้านค่ะขนมไทยก็จะมีขนมสายบัวข้าวต้มมัดขนมไข่ปลาขนมตาลค่ะห่อหมกปลาช่อนนานะคะรสช่องชื่นใจรสช่องเกสรบัวค่ะแล้วก็ยังมีขนมถ้วยด้วยนะคะข้าวเกียบนะคะแล้วก็จะมีขนมบัวลอยยวนค่ะแล้วก็มีหัตถกรรมหัตถสารเปรยวนเป็นของฝากนะคะล้วนแต่ว่าเป็นวิถีชีวิตของคนตำบลต้นตาลค่ะเขาเรียกว่าวิถีชีวิตผูกติดสายน้ำกับคลองสองพี่น้องค่ะเพราะฉะนั้นมาเที่ยวตลาดน้ำสะพานโค้งสุ่มปลายักษ์ท่านจะได้สัมผัสตลาดที่มีชีวิตจริงๆค่ะไม่ว่าจะเป็นอาหารการกินผลิตภัณฑ์จากชาวบ้านนะคะทุกอย่างอยู่ครบหมดเลยค่ะเป็นชุมชนเล็กๆนะคะชุมชนเราไม่ได้ใหญ่มากมายแต่ว่าความจริงใจความอิ่มใจแล้วก็รอยยิ้มที่ทุกคนยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวมาได้เลยค่ะทุกเสาร์อาทิตย์ค่ะ
2: จากภูมิปัญญาที่เคยอยู่ริมสายน้ำวันนี้กลายเป็นจุดหมายที่อยากชวนให้คนมาเห็นด้วยตาของตัวเองและเมื่อคนมาเที่ยวร้านค้าได้ขายชุมชนก็มีรายได้ตลาดก็กลับมามีชีวิตสุ่มปลายักษ์จึงไม่ได้ใหญ่แค่ขนาดแต่ใหญ่ด้วยความตั้งใจของคนในชุมชนนี่คือพลังซอฟต์พาวเวอร์แบบบ้านๆที่ไม่ต้องปรุงแต่งมีของดีอาหารอร่อยราคาเป็นมิตรกับคนในชุมชนที่พร้อมต้อนรับทุกท่านที่ตลาดน้ำสะพานโค้งสุ่มปลายักษ์อำเภอ2พี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรี NBT ภาคกลางรายงาน
1: ขอบคุณข้อมูลดีๆจากทีมข่าว NBT ภาคกลางด้วยครับ
0: ค่ะวันนี้ก็หมดเวลาลงเพียงเท่านี้นะคะเรา2คนและทีมงาน NBT ภาคกลางลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: ีไฟฟ้าไทยเกาะปอดที่ล้างไม่ได
1: ้ซอซอซอ
2: สวัสดีค่ะเดี๋ยวเชิญด้านนี้เลยค่ะ
3: การบริการหลังการขายเป็นสิ่งสำคัญของแอร์นามายาชิ
2: บริการดีจังเลย
3: แอร์ก็เหมือนคนครับต้องมีการตรวจสุขภาพเป็นประจำ
2: อิจฉาแอร์จังเลย
4: จะเปิดแล้วนะครับ
3: นี่น้องสูบบุหรี่ไฟฟ้าใช่ไหม
2: พี่รู้ได้ไงอ่ะ
3: นี่ไงคราบเหนียวๆที่เกิดจากไอระเหยของบุหรี่ไฟฟ้าที่ถูกดูดเข้าไปในแอร
5: ์เอ
6: ๊ะผมเห็นด้วยครับไอระเหยจากบุหรี่ไฟฟ้ามีทั้งนิโคตินสารหนูฟอร์มาลดีไฮด์แคดเมียมตะกั่วและยังมีสารอันตรายต่างๆอีกเพียบ
3: เดี๋ยวเราจะล้างแอร์ให้ครับ
7: แล้วปอดหนูล่ะ
0: ปอดหนูล้างไม่ได้บุหรี่ไฟฟ้าไทยเกาะปอดที่ล้างไม่ได
1: ้ซอซอซ
8: อบางครั้งพลังแห่งความเป็นไทยอยู่ใกล้กว่าที่คิดที่จันทบุรีพื้นเสื่อกกแต่ละผืนไม่ได้ทอด้วยมือเท่านั้นแต่ทอด้วยหัวใจ

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะที่บริเวณแห่งนี้นั่นก็คือวัดเทวสังฆารามตั้งอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีค่ะเป็นสถานที่ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จเยือนจังหวัดกาญจนบุรีเป็นครั้งแรกค่ะและได้ปลูกต้นไม้ส่งปลูกไว้ที่บริเวณแห่งนี้ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2506ยังความปลับปลื้มปิติให้แก่ประสบกรณิกรชาวจังหวัดกาญจนบุรีอย่างหาที่สุดมิได้ค่ะเรื่องราวความประทับใจเหล่านี้จะยังคงตราตรึงชาวจังหวัดกาญจนบุรีอย่างไรกันบ้างนั้นติดตามได้ในรายการค่ะ

ชื่อประพฤติมลิผลนะครับหรือคนรู้จักกันในนามของครูเล็กบ้านใต้นะครับเป็นข้าราชการบำนาญที่ปลดเกษียณออกมาแล้วก็มาทำงานเกี่ยวกับพื้นเพวิชาประวัติศาสตร์พื้นถิ่นนะครับก็จะทำงานเกี่ยวกับพวกนี้ตั้งแต่ปลดเกษียณมาก็จะเราก็จะรวบรวมเหตุการณ์ต่างๆในเมืองกาญจนบุรีทั้งในอดีตจนกระทั่งถึงปัจจุบันเพื่อรวบรวมไปลงใน Facebook ส่วนตัวหรือ Facebook ของที่เราตั้งกันขึ้นมาในนามของภาพเก่าเล่าเรื่องเมืองกาญอันนี้ส่วนหนึ่งเนี่ยมันก็จะได้เป็นการเผยแพร่สิ่งที่เรารวบรวมขึ้นมาเนี่ยได้ให้คนบุคคลทั่วไปได้รู้ได้ทราบซึ้งว่าจังหวัดกาญจนบุรีมีความเป็นมายังไงมีประวัติศาสตร์สืบทอดมายังไงอันนี้เป็นสิ่งที่เราได้รวบรวมขึ้นมาครับครั้งนั้นเราทำหนังสืออยู่เล่มหนึ่งเรียกหนังสือนพมณีกาญครั้งนั้นเรารวบรวมการเสด็จพระราชดำเนินของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะได้10ครั้งนะครับก็ได้พิมพ์ออกมาเป็นรูปเล่มแล้วก็ไม่มีการจำหน่ายเราก็แจกไปตามหน่วยงานต่างๆการเสด็จพระราชดำเนินของพระพันปีหลวงเนี่ยส่วนใหญ่นะครับก็จะเสด็จมาพร้อมกับรัชกาลที่9นะเราพูดกันแบบคำศัพท์ธรรมดาธรรมดานะเสด็จมาพร้อมกับรัชกาลที่9นี่แหละครับก็เราก็จะเริ่มตั้งแต่ที่พระองค์ท่านเสด็จมาเนี่ยก็คือครั้งที่1เนี่ยเมื่อปีพ.ศ. 2506นะท่านเสด็จพระราชดำเนินที่วัดนี้นะครับคือวัดเทวสังฆารามนะครับเมื่อวันที่เราจะเห็นป้ายเนี่ยข้างหลังเนี่ย26ตุลา2506เป็นการเสด็จพระราชดำเนินของพระพันปีหลวงครั้งแรกกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อมาทอดพระกฐินนะครับแล้วก็เสด็จพระราชดำเนินไปเยี่ยมราษฎรที่สยอกคือบริเวณน้ำตกสยอกน้อยท่านเสด็จมาจากราชวังสถานีรถไฟจิตรดามาแล้วก็เลยไปที่น้ำตกสยอกเสร็จแล้วก็ไปเยี่ยมเยียนราษฎรที่น้ำตกสยอกขากลับท่านก็เสด็จกลับมาถึงที่สถานีดอนลักหรือปากแพรกในปัจจุบันดอนลักนะครับแล้วก็เสด็จพระราชดำเนินมาทอดกฐินที่วัดนี้นะครับแล้วทรงเททองหล่อพระที่เป็นองค์สำคัญของจังหวัดกาญจนบุรีก็คือพระผปร.และก็ที่สำคัญอีกครั้งหนึ่งก็คือพระองค์ท่านเสด็จมาทรงปลูกต้นโพซึ่งอยู่ข้างหลังเราเนี้ยนะครับในวันนั้นปีนั้นนะครับซึ่งต้นโพตอนนั้นก็มีอายุยืนยาวมาซึ่งคณะทำงานของพวกเราเนี้ยก็จะมีการจัดกิจกรรมรดน้ำต้นโพตั้งแต่รัชกาลที่9ท่านสิ้นพระชนม์เราก็จะทำกิจกรรมนี้มาตลอดจนกระทั่งถึงทุกวันนี้ครับต้องบอกว่าเป็นต้นโพต้นแรกเลยนะครับที่พระองค์ท่านทรงมาปลูกที่จังหวัดกาญจนบุรีก็ถือว่ามันเหมือนเป็นมิ่งขวัญของพวกเราที่ยังน้อยถึงแม้พระองค์ท่านจะไม่ได้อยู่ให้เราเห็นแล้วแต่เราก็ยังมีสิ่งที่เราระลึกถึงเหมือนกันก็คือต้นไม้ของพ่อต้นนี้นะครับเป็นต้นไม้ที่สำคัญและหลังจากนั้นเนี่ยพระองค์ท่านก็ได้เสด็จไปปลูกอีกหลายที่แต่ละวัดที่มีต้นโพเนี่ยก็มักจะไม่ค่อยได้จัดกิจกรรมรดน้ำต้นไม้ของพ่อเพราะว่าพระองค์ท่านเสด็จมาไม่ได้ตรงกับวันที่26ของเขาก็จะมาอีกวันหนึ่งเนี่ยนั้นกิจกรรมตามที่พระองค์ท่านไปปลูกมักจะไม่ค่อยมีจะมีที่วัดเหนือเนี่ยเป็นประจำทุกปีที่คณะทำงานของกรุงเมืองกาญเนี่ยเขาจัดกิจกรรมอันนี้อยู่นะครับพระราชกรณีกิจของพระพันปีนะครับตอนแรกก็ได้ข่าวมาเหมือนกันว่าจะมีการจัดกิจกรรมได้ข่าวมาแว่วๆผมก็เริ่มรวบรวมเลยนะครับว่าพระราชกรณีกิจของพระพันปีเนี่ยมีกี่ครั้งเมื่อเรารวบรวมได้แล้วเนี่ยผลอันนี้นะครับ
ก็จะได้ถูกนำไปบันทึกไว้ในหนังสือจดหมายเหตุของวัฒนธรรมจังหวัดเพื่อแจกจ่ายกับประชาชนให้ได้ทราบถึงพระราชกรณียกิจของป้าพันปีอีกครั้งหนึ่งครับต้องบอกว่าความผูกพันมีมากนะครับเพราะว่าการเสด็จของท่านเนี่ยมาบ่อยมากหลายครั้งมากจนกระทั่งรัชกาลที่9ท่านเสด็จป้าพันปีก็เสด็จมาด้วยอันนี้รวมทั้งรัชกาลที่10นะครับตอนนั้นยังเป็นฟ้าชายอยู่ก็มักจะเสด็จตามมาทีนี้ความผูกพันระหว่างคนกับพระองค์ท่านเนี่ยมันก็มีมากบางคนได้เข้าเฝ้าอย่างใกล้ชิดได้พาลูกหลานมากราบฝ่าพระบาทตามสถานที่ที่พระองค์เสด็จรวมทั้งพระองค์เสด็จไปหลายๆที่ที่ทุรกันดารพระองค์ท่านก็เสด็จไปอันนี้ก็คือมันเป็นความผูกพันที่เห็นว่าแม้ว่าที่จะลำบากพระองค์ท่านก็เสด็จชาวบ้านตรงนั้นก็จะเห็นถึงความสำคัญตรงนี้ก็เลยความผูกพันของพระองค์ท่านมีมากกับชาวจังหวัดกาญจนบุรีนะครับเท้าความไปนิดหนึ่งเนื่องจากรัชกาลที่9น่ะท่านมีพระเรียกพระอภิบาลก็คือสมเด็จพระสังฆราชซึ่งสมเด็จพระสังฆราชเนี่ยท่านเคยบวชที่วัดนี้นะครับแล้วก็เป็นคนภาคเหนือแล้วก็ได้มีการสถาปนาไปเรื่อยๆจนกระทั่งเป็นพระอภิบาลทีเนี้ยความผูกพันระหว่างพระอภิบาลกับรัชกาลที่9น่ะก็ผูกพันกันมาตลอดนะครับสองอุปถัมภ์ค้ำชูกันมาเรื่อยจนกระทั่งพระองค์ท่านได้ตั้งให้เป็นสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่19ของกรุงรัตนโกสินทร์อันนี้ความผูกพันของรัชกาลที่9รวมทั้งป้าพันปีเนี่ยกับสมเด็จพระญาณสังวรของเราเนี่ยมันมีความผูกพันกันมาตั้งแต่แรกๆเลยนะครับสมเด็จพระสังฆราชเนี่ยก็เป็นคนภาคเหนือนะครับเป็นคนภาคเหนือบ้านก็อยู่ตรงนี้แหละครับจะมีบ้านอยู่ตรงถนนปากแพรกแรกๆก็บวชเนนที่ในโบสถ์หลังเล็กเนี่ยนะครับโบสถ์เก่าเนี่ยท่านบวชในหลังนี้แล้วก็ไปเรียนต่อที่นครถมที่วัดไปจำวัดอยู่ที่วัดเสน่หาแล้วก็ย้ายไปอยู่ที่วัดบวรนะครับอันนั้นก็เลยกลายเป็นที่ประทับของสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่19ทีนี้พอพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงผนวดไปบวชที่วัดบวรเนื่องจากมีความใกล้ชิดอยู่กับสมเด็จพระสังฆราชเก่าอยู่แล้วก็และทางสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่18ท่านก็แต่งตั้งให้เป็นพระอภิบาลหรือพระพี่เลี้ยงของในหลวงที่ขณะที่ในหลวงบวชอยู่ที่วัดบวรสิ่งของภาพก็ยังมีอยู่ในหอพระประวัติอันนี้นะครับเพราะว่าพระราชต้องเรียกว่าพระจริยวัตรของสมเด็จพระสังฆราชเราจะเก็บไว้ยังไงหอที่หอพระประวัติตรงโน้นตรงริมน้ำนะครับอันนั้นก็สิ่งที่มันเป็นสมบัติของสมเด็จพระสังฆราชเองที่ทางวัดบวรส่งมาให้ทางวัดเนี่ยได้เก็บไว้นะครับและทางวัดเราก็ได้จัดแสดงเป็นนิทรรศการให้ประชาชนทั่วไปได้เข้าไปบูชาและก็ที่สำคัญอีกประการหนึ่งวัดนี้ที่มันสำคัญก็คือพระอัฐของสมเด็จพระสังฆราชเนี่ยมันก็จะมีอยู่แค่ไม่กี่ที่ก็คือมีที่วัดบวรนะครับมีวัดเราคือวัดเหนือวัดญาณสังวรและก็ที่วัดบวรไอ้ในพระบรมมหาราชวังจะมีอยู่4ที่นะคือพระอัฐของสมเด็จพระสังฆราชพระอัฐินะครับอยู่มันจะมีแค่4ที่นะฉะนั้นเวลาคนที่มาเนี่ย1ต้องการมากราบพระอัฐที่ของสมเด็จพระสังฆราชซึ่งขณะเมื่อก่อนนะเราบรรจุไว้ในโบสถ์หลังเก่าทีนี้โบสถ์หลังเก่ามีการบูรณะซ่อมแซมใหม่ซ่อมแซมภาพกิจกรรมฝาผนังภายในแล้วก็ตัวอาคารพระอัฐิก็เลยต้องย้ายไปอยู่ที่หอมณฑปตรงนี้นะครับถ้าจะมาบูชาหรือมาสักการะก็เชิญได้ตรงที่พระมณฑปตรงนี้ครับพระองค์เสด็จท่านมาปั๊บจะมีข้าทางประตูหน้าเนี่ยครับรูปเก่าๆจะมีพระองค์เสด็จพระราชดำเนินมาตรงนี้บริเวณตรงนี้เมื่อก่อนโบสถ์นี้ไม่มีก็จะมี
ตรงหน้าพิธีเนี่ยนะครับพิธีเททองพระพปรก็จะมีเตาจนกระทั่งไปถึงด้านโน้นเลยพระองค์ท่านก็จะเด็ดเททองก็จะมีภาพบางภาพที่ทางวัดหรือทางพวกผมได้รวบรวมกันไว้ก็จะมีพระองค์ท่านตรงนี้ก็จะเป็นพระนั่งอำรับสวดนะครับตอนที่พระองค์ท่านเททองก็จะมีภาพมีของบุคคลหลายๆคนบันทึกภาพเก็บไว้นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีไปเรื่อยนะครับเป็นเตาหลอมสำหรับรอพับตอนพับปปลอก็ไม่ได้ใหญ่นะครับองค์เล็กๆก็จะเตาจะเยอะนะครับบริเวณเนี้ยทั้งหมดตรงนี้ก็จะมีภาพบางภาพที่พระองค์เสด็จจากลาบตรงเนี้ยมามีนะครับทั้ง4พระองค์เลยตอนนั้นนะครับพระปปลอส่วนใหญ่นะครับเป็นพระบูชาขนาดมันจะมีอยู่4ขนาดซึ่งก็มีขนาด5นิ้ว9นิ้ว12นิ้วแล้วก็48นิ้ว5นิ้วกับ9นิ้วเนี่ยทางวัดทั้งแรกก็จะเปิดให้มีการจองราคาไม่กี่บาทปัจจุบันราคาก็ค่อนข้างสูงจนกระทั่งมีคนนิยมมากพระรุ่นแรกที่หล่อเสร็จแล้วเนี่ยหมดก็ทำเสริมโดยใช้แบบพิมพ์อันเดิมนี่แหละครับเสริมขึ้นมาก็ยังพอมีจำหน่ายที่ส่วน12นิ้วเนี่ยทำไว้รอไว้2องค์ถวายให้กับพระพันปี1องค์แล้วก็ในหลวง1องค์ฉะนั้น12นิ้วจะมีแค่2องค์ส่วน48นิ้วเนี่ยมีองค์เดียวนะครับซึ่งคนส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยรู้ถ้าเราเข้าไปในโบสถ์หน้าพระประธานองค์นี้จะมีพระพปลอยู่องค์หนึ่งหน้าตัก48นิ้วมันจะมีคล้ายๆกันนะหลายองค์แต่ข้างหน้าผ้าทิพย์เนี่ยจะมีคำว่าพปลองค์อื่นจะมีผ้าทิพย์นะครับจะมีอยู่นิดอยู่องค์เดียวก็จะมี4ขนาดที่พระองค์ท่านทรงมาเททองไว้นะครับเป็นพระบูชาขนาดเล็ก5นิ้ว9นิ้ว12นิ้ว12นิ้วไม่มีในท้องตลาดไม่มีเพราะว่าอยู่ในวังและว่ากันง่ายๆถ้า48นิ้วอยู่ในโบสถ์นะครับ5นิ้วกับ9นิ้วเนี่ยเป็นพระขนาดเล็กก็คนก็มาบูชาเอาไปกันเยอะแยะนะครับอันนี้ครั้งแรกครั้งที่สองนะท่านเสด็จไปที่วัดพระแท่นวัดพระแท่นก็คือที่อำเภอธรรมกานะครับท่านเสด็จไปเพื่อไปเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชาในปี2512จากนี้6ปีก็ไปที่วัดพระแท่นไปเวียนเทียนนะว่ากันง่ายๆนะวิสาขบูชาอันนั้นเป็นครั้งที่สองของพระพันปีนะครับและหลังจากนั้นก็จะนานปลายปีอีกนะครับท่านก็เสด็จมาอีกครั้งหนึ่งเมืองกาญนี่นะครับแต่ครั้งนั้นท่านเสด็จมาจากพระราชวังไกลกังวลนะมาโดยเฮลิคอปเตอร์มาลงที่กองกำกับตชด.เขต7ซึ่งปัจจุบันนี้ก็คือกองกำกับตำรวจภูธรตรงนี้นะครับเพราะเขต7เนี่ยย้ายไปอยู่พนมทวนตรงนี้พระองค์ท่านเสด็จมาเอาฮอมาลงทรงมาเยี่ยมตำรวจชายแดนพร้อมทั้งมามอบปืนให้ตำรวจชายแดนไว้นะมาพระราชทานปืนไว้ให้ซึ่งปืนเนี่ยปัจจุบันเนี้ยทางกองกับตชด.นะเก็บไว้ที่พนมทวนนะครับอันนี้ก็เคยเข้าไปดูเหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นการเสด็จครั้งที่3แล้วพอครั้งที่4เนี่ยย้อนกลับไปที่พระแท่นอีกพระพันปีก็มากับรัชกาลที่9เนี่ยที่วัดพระแท่นมาเพื่อทำพิธียกช่อฟ้าพระอุโบสถวัดพระแท่นดงลังในคราวเดียวกันนะทางกลุ่มชาวไร่อ้อยเขต7ก็ได้มอบเครื่องบินทำฝนเทียมให้พระองค์ท่านแล้วก็ส่งมาเยี่ยมเยียนราษฎรแถวธรรมกาด้วยนะครับพร้อมกันในวันนั้นน่ะพอมามอบก่อนมอบเครื่องบินก็หล่อพระประธานที่ในโบสถ์ของวัดพระแท่นอีกด้วยนะครับคือรัชกาลที่9กับพระพันปีเนี่ยครับก็จะทำพิธีในวันนั้นด้วยเลยนะครับอันนี้เป็นครั้งที่4ต่อไปครั้งที่5เนี่ยครับ
ครั้งที่5เนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่สำคัญมากต้องบอกว่าเป็นครั้งเดียวในประเทศไทยนะครับส่วนที่ว่าเป็นครั้งเดียวในประเทศไทยนี่เรื่องไรเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังอีกครั้งหนึ่งครั้งที่5เนี่ยเป็นการเสด็จมาถึง3วันวันที่4วันที่5วันที่6ธันวาคม2516วันที่4พระองค์ท่านเสด็จมาที่ประทับแรมที่เขื่อนแม่กลองนะครับวันที่4พอมาประทับเรื่องส่วนวันที่5เนี่ยมันเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของในหลวงรัชกาลที่9พระองค์ท่านก็เลยเสด็จมาทำพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาที่ในพระอุโบสถวัดเทวสังฆรามนะครับอันนั้นเป็นต้องถือว่าเป็นเหตุการณ์ครั้งเดียวในรัชกาลที่9ที่มีการเฉลิมพระชนมพรรษานอกกรุงเทพมหานครพอวันที่5ก็มาทำพิธีเฉลิมพระพรรษาที่นี่ตอนเช้าที่วัดเหนือพอตอนบ่ายพระองค์ท่านก็เสด็จไปที่วัดยวนนะครับที่วัดยวนก็มันเป็นของนิกายก็ทำพิธีที่นั่นเหมือนกันทางวัดยวนก็ทำพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาให้เสร็จแล้วพอตอนนั้นก่อนที่นั่นก็จะมีการเสวยพระกยาหารกลางวันซึ่งการไปเสวยพระกยาหารก็อยู่ที่เขาเรียกศาลาทรงพระเจริญนะครับอยู่ริมน้ำทางลงที่จะไปหอเทียนฐานข้างล่างนะครับก็จะมีศาลาทรงพระเจริญพระองค์ท่านก็ไปเสด็จพระเสวยกยาหารที่ตรงนั้นนะครับอันนั้นก็เป็นวันที่5คือวันนั้นก็มีเหตุการณ์ที่ชาวเมืองการที่จำไว้ได้ก็คือ1ตรงหน้าศาลาทรงพระเจริญมีต้นมะขามอยู่ต้นหนึ่งสมเด็จพระพันปีท่านก็ถามว่ามีฝักแก่ๆบ้างไหมอะไรบ้างไหมก็เรียกให้นางสนองมาว่ากันง่ายๆนะนางสนองพระโอษฐ์เนี่ยไปเก็บมาสักฝักสองฝักแล้วก็มาชิมชาวบ้านเห็นก็แล้วเออวะสมเด็จพระพันปียังทรงชิมเลยพอพระองค์ท่านเสด็จไปมะขามต้นนั้นนะทางวัดโยนก็เลยทำกรอบล้อมไว้นะครับเป็นสแตนเลสชาวบ้านก็เรียกมะขามต้นนั้นเรียกว่ามะขามทรงเสวยซึ่งต้นนั้นก็ยังอยู่แถวหน้าศาลเจ้าพ่อกวนอูนะครับอันนั้นเป็นวันที่5ในครั้งเดียวกันนี้ครับคือวันที่6พระองค์ท่านเสด็จมา4 5 6วันที่6เนี่ยท่านจะต้องเสด็จกลับแล้วท่านก็เสด็จไปทางบ่อพลอยก่อนไปที่วัดรัชดาภิเษกเพราะทางกำนันจุนทางชาวบ้านบ่อพลอยนะมอบที่ดินให้นะครับอันนั้นก็รู้สึกสมเด็จพระญาณก็จะไปด้วยนะครับเป็นผู้รับมอบที่ดินของวัดรัชดาภิเษกพอหลังจากที่รับมอบที่ดินเสร็จท่านก็ไปพระราชทานธงลูกเสือชาวบ้านนะครับแต่ต่อจากนั้นก็จะไปเยี่ยมเยียนราษฎรแถวบ่อพลอยนะครับหลังจากที่ไปที่บ่อพลอยเสร็จแล้วก็เสด็จพระราชดำเนินกลับเลยไม่ได้มาทางนี้ก่อนที่จะเสด็จกลับท่านก็ทรงแวะที่เจดียุทธหัตถีหลังจากที่พระองค์เสด็จตรงนั้นปั๊บทางจังหวัดจังหวัดกาญจนบุรีก็สร้างอนุสาวรีย์ขึ้นตรงนั้นเลยตอนที่พระองค์ท่านเสด็จไปนะมีแค่เจดีย์เก่าๆตรงนั้นกันนั้นหลังจากที่พระองค์ท่านเสด็จไปแล้วเนี่ยทางจังหวัดกาญจนบุรีก็ได้สร้างพระอนุสาวรีย์ขึ้นทีหลังนะครับอันนี้เป็นผลที่พระองค์ท่านเสด็จไปที่ดอนเจดีย์นะครับอันนั้นเป็นครั้งที่5คือพระองค์ทรงขับรถไปเองอะว่ากันง่ายชาวบ้านยังไม่รู้เลยว่าใครชาวบ้านไปถึงก็ไปถามเขาพระองค์ท่านก็ถามคนโน้นทางไปยังไงชาวบ้านก็ไม่รู้ก็บอกแนะนำน้องโดยที่ไม่รู้ว่าพระองค์ท่านเสด็จมานะครับส่วนพวกรถติดตามอะตามมาภายหลังพระองค์ท่านไปก่อนก็พระองค์ท่านก็เดินดูพร้อมทั้งรถพระพันปีด้วยอะไรด้วยนะครับก็เลยกลายเป็นที่นักประวัติศาสตร์หลายๆท่านก็
็เริ่มมาศึกษากรณีการยุทธหัตถีที่จังหวัดกาญจนบุรีเพิ่มเติมนอกเหนือไปจากสุพรรณบุรีครับคือหลังจากที่ทางที่จริงต้องเรียกว่าสมาคมชาวกาญเป็นผู้ดำเนินการจัดสร้างที่มานะครับพอสร้างเสร็จก็มีการเฉลิมฉลองทุกปีนะครับตรงกับวันกองทัพไทยซึ่งมันวันกองทัพไทยแล้วก็เปลี่ยนไปเรื่อยจนกระทั่งมาถึงปัจจุบันก็จะมีการจัดการแสดงแสงสีเสียงเพื่อเทิดพระเกียรติของสมเด็จพระนเรศวรที่เจดียุทธหัตถีนั้นเป็นประจำทุกปีนะครับครั้งต่อไปในครั้งที่6เนี่ยครับอันนี้เราก็ไม่ค่อยทราบนะครับครั้งที่6พระพันปีนะครับเสด็จไปที่ค่ายพล9เพื่อวางเขาเรียกวางศิลาฤกษ์อนุสาวรีย์ทหารผ่านศึกที่ค่ายพล9นะครับอันนั้นเป็นครั้งที่6ที่พันปีเสด็จเหมือนกันครั้งที่7ก็คืออันนี้เพิ่งจะได้เจอเมื่อ2วันนี้เองนะครับก็คือเหตุการณ์นี้ก็คือพระองค์ท่านเสด็จไปที่ศรีสวัสดิ์ที่วัดที่ท่ากระดานพลโทรวมศักดิ์มอบให้เด็กคนหนึ่งพระพันปีนะทรงอุปถัมภ์เด็กคนนี้เด็กคนนี้ปัจจุบันนี้ก็ยังทำงานอยู่ในเมืองการเป็นอสอยู่ที่สารกลางคือบุญสูงคำแย้นะครับอันนี้ครั้งที่7พวกครั้งที่8เนี่ยพระพันปีท่านเสด็จเป็นการส่วนพระองค์ไปที่ที่ผู้เยแสดศรีสวัสดิ์เพื่อไปดูการทำฝ้ายทำเสื้อผ้าทำเสด็จพระราชดำเนินไปการส่วนพระองค์นะครับครั้งที่9ท่านเสด็จมาที่เขื่อนศรีนครินทร์เป็นการเสด็จส่วนพระองค์เหมือนกันยังไม่มีหมายกำหนดการมาล่วงหน้าเสด็จมาประทับเป็นเรียบครั้งที่10อันนี้ผมก็เพิ่งทราบเหมือนกันว่าท่านเสด็จไปที่ช่องเขาขาดมาพร้อมกับรอ10มาตรวจมาเที่ยวมาชมที่ช่องเขาขาดนะครับส่วนครั้งสุดท้ายที่ผมรวบรวมได้ก็คือเสด็จที่บ้านคริตี้ชะแลอีกเหมือนกันนะครับที่ทองผัวภูมิท่านเสด็จมาเนี่ยก็มาทรงมาเยี่ยมเยียนมาติดตามผลการที่พระองค์ท่านเคยเสด็จมาและให้คำแนะนำไว้ชาวบ้านได้สานต่ออะไรบ้างหรือเปล่าอันนี้เป็นเหตุการณ์ที่เรารวบรวมได้แค่นี้นะครับว่าพระองค์ท่านเสด็จมาของจังหวัดกาญจนบุรีเนี่ยค่อนข้างมากผมกว้างมากหลายจังหวัดซะด้วยซ้ำนะครับตอนนั้นยังรอสิบพระองค์ท่านยังเป็นพระบรมศาสดาอยู่นะครับช่วงนั้นก็จะมากระพร้อมกับพระพันปีเนี่ยบ่อยมากนะครับครับอันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่พวกเราเนี่ยล้ำลึกถึงอยู่เสมอว่าจังหวัดกาญจนบุรีเป็นจังหวัดที่โชคดีมากที่เจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินท่านเสด็จมาหลายครั้งหลายหนนับเป็นความปลื้มปิติของเราชาวจังหวัดกาญจนบุรีครับ

และทั้งหมดคือพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงพระราชทานแก่ประสบกันนิกรชาวไทยทั่วทุกพื้นที่วันนี้หมดเวลาของรายการแล้วนะคะลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: มาลัยผ้าสบายหลวงพ่อที่ห่มองค์หลวงพ่อโสธรอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับเขาเรียกขยะศรัทธานะคะซึ่งเอาความศรัทธาที่ลงในผืนผ้าสบายเนี้ยเอามาประดิษฐ์ประดอยเป็นเสริมวัฒนธรรมหรือว่าเสริมเอกลักษณ์ของท้องถิ่นเราเนี้ยเข้าไปเราก็ถ่ายทอดวัฒนธรรมของพื้นบ้านเราเนี้ยค่ะหรือว่าวัฒนธรรมของประเทศไทยเนี้ยคือเป็นมาลัยที่สามารถสื่อถึงความรักความเมตตาความศรัทธาลงไปในพวงมาลัย
1: ทั้งหมดนี้นะคะก็เกิดจากความศรัทธาค่ะภูมิปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ของชุมชนสู่ซอฟต์พาวเวอร์ไทย
2: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์

0: องที่บ้านเลยเกิดการสร้างแนวคิดที่ชื่อว่าท้องร่องมาร์เก็ตขึ้นมากันในวันนี้เหมือนกับเป็นมิตรไมตรีกันที่คนในชุมชนก็ซื้อกันเองรวมทั้ง
1: ท้องของสวนคือสวนมะพร้าวถูกต้องไหมครับพี่ตั้ม
0: ก็ที่นี่ครับจะเป็นท้องร่องแบบผสมผสานเลยครับแต่แปลงเนี้ยนะมันจะเป็นลักษณะของท้องร่องที่เป็นสวนหมากครับแต่จริงๆแล้วท้องร่องที่เนี้ยปลูกพืชผักผลไม้หลากหลายเลยแล้วก็เก็บเกี่ยวได้ทั้งปีเลยนะครับ
1: ก็คือเป็นจุดเริ่มต้นตรงนี้เองเปิดมากี่ปีแล้วคะขอทราบ
0: คือถ้าส่วนของตลาดเนี่ยนะครับเราเปิดมาประมาณ3ปีครับแต่ว่ากลุ่มของบ้านวรังกูลและชุมชนสุกเชิญเนี่ยเราทำกลุ่มอนุรักษ์ดูแลชุมชนมาปีนี้เข้าปีที่15ครับ
1: ก็คือเป็นการให้คนเข้ามาท่องเที่ยวเรียกได้ว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะวิถีชีวิตชุมชนเนาะรักษาแบบเดิมไว้แล้วก็มีแบบใหม่เข้ามาร่วมผสมผสานกันนั่นเองทีนี้ค่ะภายในตลาดจุดเด่นที่น่าสนใจเลยคืออะไรคะ
0: ผมคิดว่าจุดเด่นอันแรกแล้วครับก็คือบรรยากาศพิเศษครับซึ่งที่นี่ครับจะเป็นตลาดแล้วก็เป็นที่นั่งทานที่อยู่ในสวนท้องล่องซึ่งจะล่มลำลายและมีลมพัดเย็นตลอดทั้งวันอันที่สองเนี่ยคือเรื่องของอาหารการกินที่มีทั้งภูมิปัญญามีทั้งขนมไทยอาหารพื้นถิ่นต่างๆรวมทั้งงานหัตถกรรมด้วยนะครับแล้วก็ตรงนี้เองเนี่ยมันเหมือนเป็นที่หนึ่งเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจแล้วก็เป็นพื้นที่เรียนรู้ปลอดภัยสำหรับเด็กแล้วก็เป็นที่ที่เฟรนลี่กับผู้สูงอายุด้วยครับ
1: เรียกได้ว่ามากันแบบครอบครัวว่างั้นเมื่อกี้แพทเห็นแล้วค่ะพ่อแม่ลูกเดินจูงมือกันออกไป น่ารักมากท
0: ี
1: นี้ค่ะพี่ตั้มอยากทราบฟีดแบ็กคนที่เขามาแล้วค่ะเปิดมา3ปีแล้วเนาะฟีดแบ็กตอบรับเป็นไงบ้างคะ
0: ฟีดแบ็กเนี่ยครับก็ถือว่าค่อนข้างดีมากครับเพราะว่าด้วยความที่ตลาดของเราเนี่ยเราเป็นโมเดลแรกในประเทศไทยเลยที่ทำตลาดท้องร่องมาร์เก็ตเมื่อ3ปีที่แล้วครับหลังจากนั้นเองเนี่ยก็เลยเหมือนกับด้วยความที่มันมีความเป็นพิเศษครับก็เกิดการแชร์ผ่านโซเชียลแล้วก็การบอกปากต่อปากครับจนวันนี้ตลาดของเราเองเนี่ยก็มีคนที่มาเที่ยวกันเนี่ยต่อครั้งเนี่ยประมาณ600ถึง700คนเนี่ยหมุนเวียนกันไปแบบนี้เลยนะครับ
1: ฟังแล้วน่าสนใจมากๆคุณผู้ชมอย่ารอช้าค่ะเดี๋ยวให้พี่ตั้มพาไปดูข้างในดีกว่าค่ะว่ามีอะไรน่าสนใจกันบ้างค่ะไปเลยค่ะพี่ตั้มไปเลยค่ะ
0: เชิญครับ

0: ่ะพี่ตั้มภาพตรงนี้คืออะไรคะ
1: ภาพตรงนี้ครับคือประวัติศาสตร์ของชุมชนจุกเชอครับก
0: ็
1: คือว่าพื้นที่ภาพตรงนี้ครับคือภาพปูนปั้นอยู่ที่ผนังโบสถ์ของวัดสัมปทวนที่บอกเล่าเรื่องราวการเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่ของชุมชนแห่งนี้ครับแต
0: ่
1: ก่อนเนี่ยเคยเป็นป่ามาก่อนนะครับแล้วก็มีการทำอุตสาหกรรมน้ำตาลหลวงของราชสำนักในช่วงต้นกรุงรัตนโกสินทร์ประมาณปี2385ครับซ
0: ึ่
1: งบรรพบุรุษของพวกผมเนี่ยก็คือเข้ามาที่ลุ่มน้ำบางประกงก็ทำอุตสาหกรรมน้ำตาลหลวงเนี่ยแหละครับแล้วก็มาพูดถึงของการทำเกษตรทำนาข้าวนะครับแล้วก็พูดถึงการทำสวนทองร่องด้วยนะครับซึ่งสวนทองร่องตรงนี้ครับถูกปั้นไว้ที่ผนังของโบสถ์เนาะแล้วเราก็เลยสร้างพื้นที่สวนทองร่องตรงนี้ตามภาพประวัติศาสตร์ตรงนี้ขึ้นมาครับก็คือเป็นสวนทองร่องที่ปลูกมาสองฝั่งแล้วก็ตรงกลางเป็นที่โล่งๆครับสำหรับเป็นกิจกรรมรับแขกนั่นก็คือสถานที่ของตลาดทองร่องมาร์เก็ตครับแล้วก็จะมีพืชอีกตัวนึงที่เข้ามาปลูกในที่นี้ก็คือสับปะรดอินทรชิตครับซึ่งตามประวัติศาสตร์มีการบันทึกว่าเอามาจากโปรตุเกสสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชก็เอามาปลูกที่นี่ครับจนเยอะจนมีการบันทึกไว้เป็นเรื่องราวสำคัญของชุมชนเลยนะครับทางนี้เองเนี่ยครับทางมหาวิทยาลัยราชภัฏราชครินทร์เนี่ยก็ช่วยเอาสับปะรดอินทรชิตเนี่ยไปเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อครับจนเรามีอยู่ในแปลงแล้วเนี่ยกว่า600ต้นแล้วครับซึ่งเราตั้งใจจะให้เป็นพืช GI ของชุมชนจุกเชอเนา
0: ะ
1: แล้วก็ชุมชนเราเองเนี่ยครับก็ตลอดการทำงาน15ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็เหมือนกับเราทำงานอย่างเป็นรูปธรรมจนเราได้รับรางวัลครับจากสถาบันลูกโลกสีเขียวครับประเภทชุมชนเนาะซึ่งเราเป็นพื้นที่เดียวและเป็นพื้นที่แรกเลยครับลูกโลกสีเขียวเนี่ย25ปีไม่เคยมีพื้นที่ที่เป็นป่าที่ไม่ใช่ป่าลอยต่อป่าอุทยานหรือว่าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเลยเราเนี่ยคือป่าที่ชาวบ้านน่ะร่วมกันปลูกอาหารขึ้นมาครับขนาดพื้นที่พันสองไร่เราเลยเป็นโมเดลแรกของสถาบันลูกสีเขียวครับที่เป็นพื้นที่ป่าแต่เป็นป่าอาหารป่าของกินครับที่ชาวบ้านร่วมกันปลูกนะครับเนาะก็ได้รับรางวัลในปีนี้นะครับประเภทชุมชนนะครับไปเตือนเที่ยวตลาดกันนะครับเชิญนะครับ

0: พี่ตั้มอ่ะเรามาถึงจุดแรกแล้วเราเข้ามาแล้ว
1: ใช่อันนี้ครับเป็นกาแฟคาร์ฟประจำท้องร่องมาร์เก็ตเลยนะครับซึ่งกาแฟคาร์ฟอันนี้ครับก็จะพิเศษด้วยเขาจะมีเมนูพิเศษชื่อว่าพาโลครับจะเป็นเมนูเครื่องดื่มที่จะใส่สมุนไพรที่เป็นเครื่องยาจีนเนี่ยเข้าไปด้วยนะครับแล้วก็นอกจากนี้เองเนี่ยครับก็ยังมีน้ำช่อดอกมะพร้าวด้วยนะครับซึ่งอันนี้ก็จะดีต่อสุขภาพเป็นน้ำตาลธรรมชาตินะครับ
0: อย่างตัวนี้คือไม่เคยเห็นที่ไหนนะคะพี่ตั
1: ้ม
0: อเมพาโลแค่ทานพาโลปกติก็หอมสมุนไพรแล้วนะคุณผู้ชมและยิ่งมาอยู่ในกาแฟมันเลยกาแฟก็หอมด้วยแน่นอนแหละค่ะว่าจะต้องหอมมากๆขึ้นไปอีก
1: ซึ่งเมนูนี้ก็เป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านนี้ด้วยนะครับ

0: ถัดมาครับตรงนี้ก็จะเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนครับที่พี่ๆเขาเนี่ยครับทำเรื่องข้าวอินทรีย์ครับแล้วก็มีทำผลิตภัณฑ์ไอศครีมด้วยซึ่งอันเนี้ยเป็นพิเศษของฉะเชิงเทราคือเขาทำไอศครีมจากข้าวไรเบอร์รี่ครับ
1: อ๋อไอศครีมข้าวไรเบอร์ร
0: ี่ใช่ก็คือใช้วิธีการเอาข้าวเนี่ยครับผสมเข้าไปในไอศครีมเลยก็จะมีความหนึบหนึบครับอันนี้อร่อยมากเนาะนอกจากนี้ก็จะมีสบู่น้ำผึ้งชนะโลกนะครับมีสับปะรดกวนที่ทางกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเนี่ยเขาทำมาด้วย
1: ก็ได้ว่าเป็นของชุมชนอย่างที่พี่ตั้งบอกแหละตอนแรกค่ะว่าเป็นชาวบ้านมาขายเองจริงๆ
0: นี่ก
1: ็
0: เช่นเดียวกันครับก็เป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่อยู่ในเฉิงซาวที่เป็นปากีขายชุมชนเหมือนกันเนาะก็จะมีทั้งเมล็ดผักอินทรีย์ข้าวโพดเทียนนะครับหรือว่าเป็นพวกอาหารพร้อมทานน้ำพริกต่างๆที่พี่ๆในชุมชนก็ทำได้ก็จะมาขายแบ่งปันกันในตลาดตรงนี้นะครับ
1: ขอบค
0: ุ
1: ณค่ะ
0: แล้วก็จะมีของทานเล่นครับจะมีป๊อบเปี๊ยะนะครับมีทอดมันมีลูกชิ้นต่างๆแล้วก็มีน้ำสมุนไพรด้วยนะครับ
1: ก็คือยังเป็นคงความแบบชาวสวนนะเนาะเป็นสมุนไพรไม่ได้เป็นอาหารสมัยใหม่อะไรซะมากมาย
0: แล้วก็นี่มีเกี๊ยวครับเป็นเกี๊ยวต้มก็เป็นตำรับแบบชาวสวนเนาะแล้วก็ผักสลัดพวกนี้ครับก็ปลูกในสวนท้องร่องเหมือนกันเลย
1: นี่ผักสลัดสดจากสวนเลยแน่นอนแหละค่ะว่าปลอดสาร 100% ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วก็นี่เป็นส้มตำสวนท้องร่องนะครับแม่ครัวเรานี่ลูกหลานสวนท้องร่องของจริงแล้วก็เป็นลูกสาวของเจ้าของพื้นที่ตรงนี้แหละที่ทางครอบครัวเนี่ยให้พื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่กลางชุมชนสำหรับทำกิจกรรมด้วยกันครับอีพรเองนะครับครอบครัวเอี๊ยบเจริญครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นเมนูพื้นบ้านครับก็จะม
1: ี
0: ข้าวคุกกะปิมีหยินอวยนะครับหยินอวยเนี่ยจะเป็นต้มจืดนะครับเป็นแบบน้ำขิงสไตล์คนจีนฮกเกี้ยนครับจะเป็นเมนูมงคลนะครับตัวนี้นะตัวนี้เรียกว่านึ่งกุ๋ยก็คือเป็นหมูห่อด้วยแผ่นไข่บางๆครับเนาะ
1: อันนี้เรียกได้ว่าเป็นเมนูดั้งเดิม
0: ใช่เป็นเมนูดั้งเดิมของที่นี่เลยใช่ครับเป็นซุปน้ำขิงครับ
1: ก็คือจะต้องถ้าอยากทานก็จะต้องมาหาทานที่นี่ได้
0: มาหาทานที่นี่ได้เลยครับแต่ก็ถัดมาเป็นไก่ทอดนะครับมีไก่ทอด
1: สำหรับเด็ก
0: ๆน่ากินน่ากินแบบนี้แล้วก็ใส่ในกระทงกาบกุเลที่เป็นกระทงจากกับหมากด้วยนะคร
1: ับ ตั้งแต่เดินมาก็คือจะเห็นอย่างเงี้ยแทบทุกร้านเลยค
0: ่
1: ะ
0: ก็คืออันนี้เป็นกาบของต้นหมากที่อยู่ตรงนี้นะครับคือตลาดของเราและชุมชนเราเนี่ยสื่อสารการใช้ประโยชน์จากกับหมากเพราะว่าในพื้นที่อนุรักษ์ของเราเนี่ยมีต้นหมากเนี่ยกว่าล้านต้นเลยนะครับเราอันนี้ก็เป็นหนึ่งรูปแบบที่เราเอากับหมากมาทำเป็นภาชนะสำหรับใส่อาหารนะครับ
1: รักโลก
0: ใช่
1: เมื่อกี้บอกได้ลูกโลกสีเขียว
0: แล้วก็มีน้ำมะพร้าวน้ำหอมด้วยนะครับ
1: มาถึงที่เนาะจะไม่มีน้ำมะพร้าวได้ยังไง
0: เป็นผักผลไม้ของสวนเรานะครับก็เป็นกล้วยปลอดสารพิษต่างๆนะครับแล้วก็มีก๋วยเตี๋ยวรอดไข่เค็มครับอันนี้ก็เป็นของที่พี่ๆในชุมชนเราเนี่ยครับใครปรุงอะไรอร่อยทำอะไรอร่อยก็มาออกร้านกันเนาะ
1: เหมือนเป็นรถมือแม่เลยเนาะพี่ตั้มเนาะใช่ไหมเรียกได้ว่าเป็นรถมือแม่เหมือนทายของแม่ทำให้
0: แล้วก็นี่ครับร้านขนมไทยสวนท้องร่องครับมีกล้วยทอดกันในสวนตรงนี้เลยมีขนมเทียนแก้วมีกล้วยช่ายต่างๆนะคร
1: ับ
0: อ
1: ันนี้เอามาจากสวนเลยใช่ไหมคะเรียกได้ว่าปลอดภัย 100% แน่นอนนะคุณผู้ชมนี่อยู่ข้างหลังเป็นเข่งเลยค่ะ
0: ครับผม

0: อย่างร้านนี้ค่ะพี่ตั้ม
1: ร้านนี
0: ้การันตีรางวัล
1: พิเศษมากเลยครับเพราะว่าเป็นน้ำปลาหวานนะครับที่ยังคงตำรับโบราณนะครับของลุ่มน้ำบางปะกงเนาะนี่ครับท่าน
0: คุณสวัสดีค่ะแม่ช่วยเล่าให้หนูฟังหน่อยอันนี้คือซิกเนเจอร์เราคืออะไร
2: ก็เป็นปลาช่อนย่างเป
0: ็
2: นปลาช่อนนาธรรมชาติของจังหวัดฉะเชิงเทรา
0: ฉะเชิ
2: งเทรามีชื่อว่าแปดริ้วเพราะมีปลาช่อนตัวโตแรกได้แปดริ้วช
0: ื่อ
2: ว่าแปดริ้ว
0: ค่ะ
2: ตรงนี้เป็นปลาช่อนนานะคะที่อยู่ตามธรรมชาติปลาช
0: ่
2: อนนาจะต่างจากปลาช่อนเลี้ยงรสชาติจะอร่อยหวานมันฟูแล้วก
0: ็
2: ม
0: ี
2: ความตัวเล็กกว่าแต่เนื้อจะอร่อยมาก
0: ขอชิมแล้วกันค่ะแม่ฟังแล้วนี่อยากทานมากแล้วขอชิมเลยค่ะแม่เนี่ย
1: เมนูเนี้ยหาทานยากมากครับแล้วก็สูญหายไปจากคือหาทานทั่วไปไม่ได้เน
0: า
1: ะแต่ว่า
0: อันนี้ตัดเลยใช่ไหมคะ
1: คุณครูเองก็ตั้งใจฟื้นฟูแล้วก็เอารสชาติอร่อยๆแบบนี้มาให้คนได้ชิมกันอีกครั้ง
0: เป็นปลาช่อนนา
2: ค่ะ
0: เป็นปลาช่อนนาค่ะคุณผู้ชม
2: ในส่วนของวัตถุดิบอื่นเนี่ยก็จะเป็นน้ำตาลมะพร้าวน้ำหอมของอำเภอบางคล้าค่ะกุ้งแล้วก็เป็นเคยจากแม่น้ำบางปะกงกะปิ
0: ขออนุญาตใช้มือค่ะ
2: จากบ้านน้องตั้มเนี่ยแหละค
1: ่
2: ะ
1: รสชาติเข้มข
0: ้นค่ะหาที่ไหนไม่ได้เลยก็คือปลาช่อนย่างเนี่ยขึ้นจมูกเลยค่ะแม่ขอทราบหน่อยค่ะว่าเมนูนี้เราเรียกเป็นเมนูแล้วกันเนาะมีอายุกี่ปีแล้วคะ
2: โอ้เป็นร้อยปีค่ะเพราะได้รับขายมาจากบรรพบุรุษค่ะตอนที่ก่อนจะได้รางวัลเนี่ยต้องจาก24เมนูคัดเหลือ8เมนูโดยคณะกรรมการ18ท่านจาก8ประโวดทั้งจังหวัดฉะเชิงเทราเหลือ1ค่ะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยทางจังหวัดให้รางวัลอาหารพื้นถิ่นและ EEC ของที่แปลชนระยอง
0: ค
2: ่
0: ะ
2: ให้รางวัลอาหารอัตลักษณ์อำเภอเมือง
0: เรียกได้ว่าเป็นอัตลักษณ์ของที่นี่เลยค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าปลาช่อนย่างก็คือควบคู่กับแปดริ้วมาอยู่แล้วเนาะและนี่ก็คือเป็นหนึ่งในรสชาติอาหารที่หายไปค่ะขอบคุณมากค่ะแม่ขอบคุณค่ะอ่ะไปกันต่อค่ะพี่ตั้มไปกันต่อค่ะพี่ตั้ม
1: แล้วก็ซุ้มเนี่ยครับจะเป็นอาหารพื้นบ้านก็คืออันเนี้ยพิเศษนะครับไม่ได้อยู่ในทะเลาะอย่างเดียวนะแต่ข้ามมาจากอีกฝั่งแม่น้ำนึงเลยเพราะว่าบ้านของพี่เขาเนี่ยอยู่อีกฝั่งแม่น้ำนึงของบางปะกงเขาแกงเสร็จแล้วใส่เรือขนข้ามมาขายฝั่งนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็น
0: มีแบบ
1: เมนูเมนูน้ำแกงแกงต่างๆให้กินกับขนมจีนนะครับมีน้ำยาป่ามีแกงหลากหลายมากเลยนะครับน้ำยากะทิน้ำยาป่าครับ
0: ไม่ใช่แค่ในพื้นที่นะคะ
1: อัน
0: นี้คุณพี่มาจากตรงไหนนะคะนี่
1: อันนี้มาจากอีกฝั่งแม่น้ำนึงเลยครับ
0: นี่น่าทานมากมากเลยค่ะ
1: แล้วก็เนี่ยจะมีเคยด้วยครับเคยที่ใช้ทำกะปิเพราะว่าในบาปะกงเองเนี่ยเรามีช่วงฤดูกาลที่เป็นน้ำเค็มด้วยก็จะมีเคยที่เป็นสัตว์ทะเลตัวนี้มาอยู่ที่ลุ่มน้ำบาปะกงนะครับ
0: อ
1: ันนี้มาทำเป็นเคยต้มหวาน
0: แล้วก็
1: กุ้งที่เห็นเนี่ยครับอันนี้คือกุ้งธรรมชาติเป็นกุ้งตะเข็บที่เป็นกุ้งธรรมชาติในแม่น้ำบางปะกงนะครับก็มาทำเป็นต้มหวานก็ทำเป็นกุ้งแห้งครับ
0: อันนี้ก็ได้ว่าเป็นเอกลักษณ์ของที่นี่เลยเนาะใครมาก็ต้องมาทานที่นี่นะคะขออนุญาตนะคะอันนี้คือทานได้เลย
1: ปรุงรสชาติเรียบร้อยพร้อมทานเลย
0: หอมหวานกำลังดีกลมกล่อมมากค่ะขอบคุณค่ะ
1: แล้วก็บูธนี้ครับก็เป็นเมนูคอหมูย่างนะครับน้ำตกต่างๆครับร้านนี้ก็เป็นอีกร้านหนึ่งครับที่ตลาดเนี้ยครับจะเป็นเมนูเด่นของที่นี่เลยนะครับ
0: เป็นเมนูเด่นเลย

0: ังมีตรงนี้ด้วยค่ะพี่ตั้ม
1: ส่วนร้านเนี้ยครับก็จะเป็นงานคราฟคือท้องร่องมาร์เก็ตของเราเนี่ยหลากหลายเลยมีทั้งงานคราฟอาหารเวิร์กช็อปต่างๆครับซึ่งงานคราฟพวกเนี้ยทั้งหมดเนี่ยครับทำเองเลยนะครับพี่เขาทำเองเลยนะ
0: พี่ผู้ชายคนนี้ทำนะคะคุณผู้ชมดูงานฝีมือน่ารักมาก
1: มีน้องเต่าละด้วย
0: น่
1: ารักมากเลยครับ
0: แล้วก็
1: อ
0: ัน
1: นี้ทำมาจากเป็นดินไทย
0: อ๋อดินไทยปั้นกันเองแล้วก็เพ้นสีกันเองด้วยอันนี้จะเป็นวอลลี่สโตนที่เขากำลังฮิตกันถูกต้องไหมคะนี่ค่ะนี่จิ๋วๆน่ารัก
1: แล้วก็มีงานถักด้วยนะครับแบบนี้เป็นกระเป๋า
0: แม่ถัก
1: ครับนี่แม่เป็นกระเป๋าใส่เหรียญ
0: น่ารัก
1: แล้วก็นี่มีขนมของคุณแม่ด้วยนะครับอยู่ตรงนี้เน
0: า
1: ะ
0: ก็คือจะมีเบเกอรี่เมื่อกี้เราไปเบเกอรี่ขนมปังมาแล้วตรงนี้ก็ยังมีบราวนี่แล้วก็จะมีอันนี้ที่เป็นงานถักค่ะเป็นฝีมือแฮนด์เมด 100% ด้วยค่ะคุณผู้ชม

0: ู้ชมพามาอีกจุดนึงนะคะที่เรียกได้ว่าเป็นภูมิปัญญาค่ะที่เป็นของชุมชนเนาะต่อยอดมาร่วมกับทางมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ตรงนี้คือยังไงคะอาจารย
1: ์ครับต้องบอกว่าเรื่องของสมุนไพรของจังหวัดฉะเชิงเทราเรานะครับเราเป็นฉะเชิงเทราอโรมาซิตี้นะครับแล้วเราก็ได้ความร่วมมือจากจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำเลยเพราะฉะนั้นมหาลัยเราก็เลยมีผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับสมุนไพรนะครับวันนี้ที่เรามาตั้งบูธเนี่ยจะมีเรื่องของน้ำมันนวดนะครับน้ำมันนวดแล้วก็น้ำมันหอมระเหยที่เราผลิตเองเลยเดี๋ยวเราจะพาไปดูเครื่องกลั่นขั้นตอนต่อไปนะครับว่าเรากลั่นสมุนไพรที่ปลูกในพื้นที่เนี้ยนะครับเราใช้พื้นที่นี้เลยที่เป็นอินทรีย์เนี่ยปลูกยังไงนะครับแต่หลังจากนั้นนะครับก็คือเราเอาผลิตภัณฑ์ที่ชาวบ้านปลูกเองเนี่ยมาทำกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เสร็จแล้วนะครับเราก็จะได้น้ำมันออกมานะครับตัวนี้เป็นน้ำมันอโรมานะครับน้ำมันอโรมาที่ผลิตจากว่านสาวหลงเราจะรู้ว่าว่านสาวหลงเนี่ยเขาจะมีกลิ่นที่หอมนะครับคลายเครียดนะครับแล้วก็ยังไม่พอนะครับนอกจากเราผลิตเนี่ยเราเอาไปส่งตรวจทางวิทยาศาสตร์ด้วยว่าว่านสาวหลงเนี่ยมีการต้านอักเสบได้มากน้อยแค่ไหนมีการต้านเซลล์มะเร็งมากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วก็มีสารต้านอนุมูลอิสระเนี่ยมากน้อยแค่ไหนตอนนี้อยู่ในระหว่างการทำแลบเพราะฉะนั้นเราก็เลยอยากให้ชาวบ้านเนี่ยนอกจากผลิตออกมาแล้วเนี่ยรู้ภูมิปัญญาแล้วยังไม่พอต้องรู้ข้อมูลทางด้านวิทยาศาสตร์ด้วยว่าสิ่งที่เขากำลังจะขายอยู่เนี่ยมันช่วยอะไรได้บ้างนะครับแล้วเวลาสูดดมออกไปเนี่ยจะต้องไม่เป็นอันตรายต่ออวัยวะต่างๆของร่างกายนะครับอันนี้เราก็มีการส่งตรวจแลบนะครับเรื่องของบรรจุภัณฑ์ต่างๆเราก็มีอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญในมหาวิทยาลัยเรานะครับก็ช่วยออกแบบให้เรียบร้อยเลยนะครับเพราะนั้นผู้ประกอบการเนี่ยสามารถที่จะเอาไปขายสร้างรายได้ได้เลยนะครับผมจากสมุนไพรไทยในพื้นที่ท้องร่องนะครับแล้วก็ในจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับผมที่เราทำนะครับตอนนี้ก็คือจะมีเยอะมากเลยยกตัวอย่างนะครับเช่นสบู่นะครับผมยามองยาดมนะครับน้ำมันอโรมานะครับน้ำมันนวดนะครับผมน้ำมันนวดนะครับ
0: สองตัวนี้คือน้ำมันอโรมาและน้ำมันนวดอันนี้ก็คือไปใส่ไม้อันนี้เสียบแล้วก็วาง
1: ใช่ใช่ถ้าเป็นอโรมาก็ใส่ตรงนี้ได้แล้วก็จะมีกลิ่นออกไปเลยนะครับผมน้ำมันนวดก็ใช้ในการนวดแล้วก็มีทีมนวดมาด้วยนะครับตอนนี้มหาลัยเราก็มีเรื่องของหลักสูตรระยะสั้นที่จะมีการพัฒนาหลักสูตรนวดของมหาลัยราชภัฏราชนครินทร์ของเราเป็นท่าเฉพาะเป็นท่าอัตลักษณ์ของแม่น้ำบางประกง
0: เอามาถอด
1: เป็นท่านวดด้วยอันนี้จะเป็นหลักสูตรระยะสั้นนะครับผมส่วนตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องของสมุนไพรมันก็เข้ากันได้หมดเลยนะครับ
0: เรื่อง ของ
1: ใช่ใช่ครับผมอันนี้ก็คือเป็นผลิตภัณฑ์แล้วก็จะมีเรื่องของเอาสมุนไพรต่างๆเนี่ยมาอะแดปต์อีกเช่นว่านสาวหลงนะครับผมมีการทำตะไคร้หอมนะครับซึ่งวันนี้อาจจะยังไม่ได้เอามาเป็นตะไคร้หอมที่เราเคยทำวิจัยในชุมชนนวัตกรรมนะครับแต่ที่สำคัญกว่านั้นที่เรามองอยู่เรื่องของผลิตภัณฑ์ที่ได้ออกมาเนี่ยสิ่งที่มหาลัยมองคือการพัฒนาคนนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูเครื่องกระบวนการกันว่าเราจะพัฒนาคนเพื่อที่ให้เป็นนวัตกรของชุมชนเมื่อมหาลัยต้องเคลื่อนที่ออกไปในการพัฒนาที่อื่นแล้วเนี่ยคนในชุมชนที่นี่ต้องมีรายได้ต้องมีความรู้อยู่ที่นี่ต้องเกิดความยั่งยืนเราคิดอย่างนั้นครับไม่ใช่ว่าเราพัฒนาเสร็จแล้วเราก็ไปเลยไม่ใช่นะครับ
0: เรา
1: ใช่ครับเราจะเรียกนวัตกรชุมชนที่นี่ว่าเป็นนวัตกรระดับต่างๆซึ่งที่นี่เราจะเห็นว่าหัวหน้าชุมชนคุณตั้มเนี่ยมีความเข้มแข็งมากเราถือว่าเป็นนวัตกรระดับ4เลยคือสามารถบริหารจัดการความรู้บริหารจัดการเรื่องของเครือข่ายบริหารจัดการงบประมาณเงินได้อันนี้คือนวัตกรระดับ4ที่เราคิดว่าเราประสบความสำเร็จที่เราได้มาพัฒนาหนึ่งในการพัฒนาพื้นที่ที่นี่ครับผม
0: แต่สมุนไพรยังไม่หมดแค่ตรงนี้
1: ยังไม่หมดครับ
0: ยังไม่หมด
1: ย
0: ัง
1: ม
0: ี
1: ข้าง
0: แ
1: พทย์อัน
0: น
1: ี้คืออะไ
0: รเรามาดูกันต่อตรงนี้ค่ะคุณผู้ชมกินอาหารให้เป็นยาดีกว่ากินยาเป็นอาหาร
1: ใช่อันนี้ก็จะเป็นชานะครับชาของคุณลุงที่ทำเกี่ยวกับเรื่องของชากำยานก็จะเอาสมุนไพรมาทำชานะครับที่ผ่านมาเนี่ยเรามีทั้งชาขมิ้นที่ผมเคยทำนะครับเอาขมิ้นมาทำชาเอาใบเตยหอมจากเนี้ยชุกกระเชยเนี่ยนะครับที่เป็นอินทรีย
0: ์
1: ที่คนตัดแล้วทิ้งแต่เราเอามาตากแห้งผสมกับตัวขมิ้นว่าปริมาณเท่าไหร่ถึงจะเหมาะสมสำหรับในการทดสอบทางประสาทสัมผัสอันนี้ก็ได้ตีเปเปอร์ Q1 ที่LWT ก็คือตีเปเปอร์ทุกอย่างเราจะมีองค์ความรู้ในการให้ความรู้ตลอดนะครับ
0: อันนี้คือชากำยาน
1: ใช่ครับ
0: จริงๆแล้วถ้าคุณผู้ชมได้ยินคำว่ากำยานจุดหอมแต่ตรงนี้นำมาทานได้สรรพคุณอะไรคะอาจารย์
1: ก็จะช่วยเรื่องของลดการอักเสบนะครับผ่อนคลายนะครับผมแล้วก็มีสารแอนตี้ออกซิแดนต์สูงก็คือสารต้านอนุมูลอิสระสูงนะครับผม
0: ไหนๆแล้วค่ะอาจารย์คนละหนึ่ง
1: ลองชิมนะฮะลองชิม
0: นี่ทานได้นะคะนี
1: ่จะพบว่ากลิ่นหอมมากนะครับ
0: ช่ค่ะคุณผู้ชมหอมแล้วก็ไม่ขมไม่ได้มีรสชาติอะไรเลย
1: ใช่ใช่ครับอันนี้ก็จะเป็นน้ำมันที่ท่านผู้ประกอบการเนี่ยได้ผลิตออกมาเป็นน้ำมันนวดนะครับเมื่อกี้ท่านก็สิทธิ์กินหอมมากนะครับเป็นน้ำมันเขียว
0: อันนี้ก็คือเป็นจากชุมชนมหาลัยก็เข้ามาร่วมต่อยอดไปนั่นเอง
1: มีหลายอย่างเลยนะครับแล้วก็จะเป็นน้ำมันนวดสุดน้ำมันเหลืองน้ำมันเขียวก็จะเป็นสูตรของชาวบ้านเขานะครับ
0: ก็คือทุกอย่างสมุนไพรที่อยู่ตรงนี้มาจากในชุมชน
1: ไทยชุมชนหมดเลยนะครับ
0: และที่สำคัญเป็นออร์แกนิกด้วยใช่ไหม
1: ใช่ที่นี่เราจะเน้นเป็นเรื่องของไม่ใช้สารเคมีเลยเพราะว่ามันมีความสำคัญมากถ้าสมมติว่าเราเอามาใช้ทานนะครับแล้วมันมีสารเคมีจากดินหรือน้ำอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะเป็น
0: จะส่งผลเสียต่อร่างกาย
1: ใช่ครับเพราะนั้นในนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสมุนไพรเอ่ยแล้วตอนนี้เราจะต่อยอดตรงนู้นนะครับเราจะเห็นว่ามันจะต่อยอดกันเพราะเป็นสมุนไพรเรื่องยาเหมือนกันคือชนโรงครับตอนนี้เรากำลังจะทำเรื่องเฟสต่อไปคือเรื่องเลี้ยงชนโรงเลี้ยงชนโรงทั้งเป็นตัวน้ำผึ้งของชนโรงเนี่ยจะเป็นซุปเปอร์ฟู้ดแล้วก็เป็นยาด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะลิงก์กันหมดเราก็จะทำตรงแถวๆนี้นะครับให้เป็นที่เลี้ยงที่ได้ฟาร์มเลี้ยงชนโรงที่ได้มาตรฐานฟาร์มนะครับตอนนี้อยู่ในเฟสที่กำลังทำแล้วนะครับแล้วก็ผมก็เขียนงานวิจัยต่อยอดไปด้วยนะครับมหาลัยก็จะทำเป็นศูนย์องค์ความรู้ชนโรงต่อไปด้วยตอนนี้เป็นเฟสต่อไปแล้วที่เราดูเรื่องสมุนไพรนะครับแล้วก็จะมีน้ำผึ้งชนโรงที่จากงานเปเปอร์ตีพิมพ์พบว่าชนโรงเนี่ยนะครับเขาจะผลิตน้ำผึ้งที่มีสารแอนตี้ออกซิแดนต์สูงกว่าผึ้งทั่วไปนะครับเพราะว่าตัวน้ำผึ้งเขาจะต้องเอาไปหมักพอมันหมักมันจะเกิดสารพวกฤทธิ์ทางชีวภาพนะครับซึ่งตรงนี้เราก็จะมีการใช้หลักวิชาการหลักวิทยาศาสตร์เนี่ยตีเปเปอร์ต่อพิสูจน์แล้วผมเพิ่งและจะมาบอกได้ตอนหลังแต่ตอนนี้ยังขอไม่พูดเราขอแค่ว่าเอาองค์ความรู้มาเล่าให้ฟังแต่ว่าเปเปอร์ผมเสร็จเมื่อไหร่เราก็จะคอนเฟิร์มได้เลยว่าอ้อน้ำผึ้งที่นี่เป็นยังไงนะครับ
0: เป็นเรื่องที่เราต้องติดตามกันต่อไปนั่นเองค่ะ
1: รอผลแลบออกก่อนทำแลบออกก่อนครับผม
0: ค่ะอาจารย์สำหรับความคาดหวังในอนาคตค่ะอาจารย์คาดหวังไว้ว่าจะต่อยอดไปถึงระดับไหนคะ
1: ครับความคาดหวังเวลามหาลัยลงมาพัฒนาในพื้นที่นะครับหรือในโครงการนี้เราเรียกว่าเฉิงเซาอโรมาซิตี้นะครับเราต้องการให้พื้นที่ที่เราลงไปทุกพื้นที่เนี่ยนะครับเกิดกระบวนการเรียนรู้อันที่1เลยคือพัฒนาคนพัฒนากระบวนการเรียนรู้นี่คือความคาดหวังของเราถ้าเราพัฒนาคนได้หรือนวัตกรได้เนี่ยเขาจะมีความรู้ไปจนถึงชีวิตเขาเลยสามารถพัฒนาอาชีพได้นะครับผมอันนี้คือมหาลัยคาดหวังมากนะครับผมแล้วเราก็จะไม่ออกจากพื้นที่เราจะใช้โมเดลที่มหาลัยใช้คือ1คณะ1พื้นที่ดูแลคณะนั้นเลยถ้าผู้ประกอบการมีอะไรปรึกษากับคณะนั้นได้นะครับผมก็จะสามารถถ่ายทอดเรียนรู้กันข้อที่2ที่เราต้องการก็คือว่าอยากจะให้ชุมชนเนี่ยเป็นเครือข่ายกันอย่างเช่นสมุนไพรเนี่ยเรามีเครือข่ายที่สนามชัยเขตเรามีเครือข่ายที่บางปะกงที่เราไปทำเรื่องของใบครูนะครับใบครูทำเซรั่มจดเลขทะเบียนเรียบร้อยแล้วนะครับเรามีท่าเกียบเรามีเครือข่ายหมดเลยครับในสมุนไพรตอนนี้ในจังหวัดฉะเชิงเทราทุกอำเภอเลยนะครับชนโรงเหมือนกันที่เราตั้งหวังไว้ก็คือว่าเราจะเป็นศูนย์นะครับข้อที่2ที่เราหวังไว้ข้อที่3ผมคิดว่ามีความสำคัญมากคือเราอยากให้เกิดความยั่งยืนในพื้นที่นะครับผมคือลงมาพัฒนาเสร็จแล้วนะครับประชาชนนวัตกรได้รับความรู้เสร็จแล้วเราอยากให้นวัตกรระดับ4เนี่ยสามารถที่จะไร้งานหรือว่าควบคุมกลไกในชุมชนตัวเองได้และเป็นผู้นำในการจัดงานในการถ่ายทอดองค์ความรู้แล้วก็สร้างรายได้ให้กับชาวบ้านได้อันนี้คือความคาดหวังของที่เราลงมาในพื้นที่คืออยากให้เกิดความยั่งยืนไม่ใช่ว่าจัดเสร็จแล้วก็หายไปนะครับเพราะนั้นอันนี้เราจะเห็นพื้นที่นี้ได้แล้วว่าเราลงมาตั้งแต่วิจัยวช.นะครับท่านจะเห็นว่าเรามีโครงการที่เป็นศาลาหิ่งห้อยที่เป็นตลาดอันนี้คือเริ่มที่1คือตลาดนะครับพัฒนาผลิตภัณฑ์เป็นเฟสที่2แล้วเราจะเห็นว่าพอเกิดตลาดปั๊บนะครับเกิดเครือข่ายปั๊บความเข้มแข็งเข้ามาเลยที่นี่จะเห็นโมเดลได้ชัดเจนเลยว่ามีความยั่งยืนเกิดขึ้นบวกกับนวัตกรจากระดับ2ระดับ3ที่เก่งอยู่แล้วพัฒนาขึ้นมาเป็นระดับ4จนทำให้พื้นที่ที่นี่เกิดเป็นกระบวนการเรียนรู้ได้เนี่ยครับคือสิ่งที่เราต้องการให้ทุกพื้นที่เนี่ยสามารถบริหารจัดการตนเองได้แล้วก็ยังบวกไปกับพี่ๆน้องๆเครือญาติต่างๆก็มีรายได้กันไปนะครับอันนี้คือสิ่งที่มหาลัยต้องการให้เกิดทุกพื้นที่นะครับความยั่งยืนสำคัญมากๆครับผม
0: อาจารย์คะตรงนี้เรียกว่าศาลาหิ่งห้อย
1: ครับ
0: อันนี้มีความสำคัญมากเช่นกันคือยังไงคะ
1: ใช่ครับต้องบอกว่าศาลาหิ่งห้อยเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นของการเรียนรู้ที่นี่เลยนะครับต้องบอกว่าท่านผู้นำเรียกผู้นำตลาดแล้วกันนะครับหรือผู้นำชุมชนที่นี่นะครับก็มีศาลาเก่าๆที่จะพังอยู่แล้วก็คือตรงนี้นะครับผม ็เลยมาได้คุยกับทีมวิจัยของเราเมื่อประมาณน่าจะประมาณ5ปีแล้วนะครับคิดว่าน่าจะต้องมีศูนย์การเรียนรู้สักที่นึงเพื่อจะต้องเกิดเป็นคอมมูนิตี้นะครับที่จะทำให้พื้นที่ท้องร่องตรงนี้เกิดการเรียนรู้นะครับก็เลยได้เป็นศาลานี้ครับจากการร่วมมือทั้งภาครัฐภาคเอกชนนะครับต่างๆก็เข้ามาร่วมมือจนได้เป็นศูนย์การเรียนรู้คำว่าศาลาหิ่งห้อยนะครับก็มาจากว่าที่เนี้ยความอุดมสมบูรณ์ของท้องร่องเนี่ยทำให้ตอนกลางคืนน่ะเราสามารถเห็นหิ่งห้อยได้เลยสามารถเดินสัมผัสกับหิ่งห้อยได้เลยผู้นำชุมชนเขาเลยตั้งเป็นศาลาหิ่งห้อยเป็นศูนย์การเรียนรู้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องแลบต่างๆการอบรมต่างๆก็จะมาพัฒนากันอยู่ที่นี่นะครับผมพอเราได้จุดศูนย์กลางแล้วผู้นำชุมชนเขาก็เริ่มไปขยายเป็นตลาดเป็นศูนย์การเรียนรู้ต่างๆนะครับเพราะนั้นที่เนี้ยถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของศูนย์การเรียนรู้แล้วก็การอบรมต่างๆที่นี่เลยครับผมครับ

สำหรับตรงนี้นะคะก็คือพื้นที่สีเขียวค่ะที่เปิดโอกาสให้คนในชุมชนได้มาร่วมทำกิจกรรมด้วยกันค่ะนี่ก็คือทั้งหมดในรายการวันนี้ค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้นะคะทีมงานเราพาคุณผู้ชมมาทำความรู้จักกับผ้านะคะที่เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดนครปฐมค่ะและที่นี่นะคะเขามีเรื่องราวความเป็นมาที่น่าสนใจมากแล้วก็อยู่ในพื้นที่ที่เรียกว่าเป็นพื้นที่พิเศษจริงๆนะคะสำหรับการถ่ายทำในวันนี้ค่ะเราอยู่กับท่านผู้บัญชาการเรือนจำกลางจังหวัดนครปฐมค่ะท่านจักรลิ้มบุตรค่ะสวัสดีค่ะ
1: ว
0: ันนี้ได้รับเกียรติอย่างสูงมากเลยนะคะที่ได้มาในพื้นที่ที่เป็นจุดในการผลิตผ้าประจำจังหวัดนครปฐมแต่ต้องขออนุญาตเรียนถามท่านผบ.ก่อนเลยว่าผ้าตรงนี้ค่ะมีเรื่องราวความเป็นมายังไงบ้างคะท่าน
1: ในส่วนของผ้าของเรือนจำกลางนครปฐมเนี่ยคือมันเป็นลายอัตลักษณ์ของจังหวัดนครปฐมนะครับซึ่งถูกออกแบบเพื่อสะท้อนทางวัฒนธรรมและศิลปะของเรือนของจังหวัดนครปฐมโดยตั้งชื่อตามประวัติของท้องถิ่นนะครับชื่อลายบุรณกตาศรีธาราวดีเป็นภาษาสันสกฤตนะครับมีความหมายว่าหม้อดอกไม้หรือกวางหมอกและสร้อยสามีนัยยะซึ่งหมายถึงความอุดมสมบูรณ์มั่งคั่งนะครับ
0: ค่ะอันนี้เป็นชื่อของผ้าประจำจังหวัดนครปฐมเลย
1: แต่ทีเนี้ยชื่อของผ้าประจำจังหวัด
0: สงสัยนิดนึงว่าผ้าตัวเนี้ยคือเราเป็นคนออกแบบหรือยังไงบ้างทำไมถึงอยู่ในพื้นที่ของเรือนจำกลางนครปฐมอะคะ
1: ครับในส่วนผ้านี้เนี่ยเป็นลายประจำจังหวัดนครปฐมนะครับซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างว่าทำจังหวัดนครปฐมกับเรือนจำนครปฐมในการที่จะสร้างสรรค์อัตลักษณ์ของเรือนจำกับของจังหวัดให้มีความโดดเด่นขึ้นก็เลยมีการนำวิชาชีพช่างทอผ้าเนี่ยเข้ามาทอภายในเรือนจำ
0: ก็คือมีการออกแบบมาแล้ว
1: มาแล้วครับ
0: แต่ว่ามีการผลิตในพื้นที่ของเรือนจำกลาง
1: ครับผม
0: ตรงนี้เขาเรียกว่ามีลักษณะของรายละเอียดของผ้ายังไงบ้างคะท่าน
1: รายละเอียดของผ้าก็ประกอบด้วยเป็นภาพของหม้อธาราวดีนะครับ
0: ค่ะ
1: แล้วก็มีรูปกวางหมอก
0: กวางหมอก
1: ครับผมก็พวกนี้เมื่อมารวมกันก็จะหมายถึงความมั่งคั่ง
0: ค่ะ
1: ครับผม
0: อันนี้ก็จะเป็นส่วนในลายของผ้านะคะเดี๋ยวเราค่อยมาดูรายละเอียดกันว่าในมันอยู่ตรงจุดไหนโซนไหนยังไงของผ้าบ้างแต่ทีเนี้ยพอเข้ามาผลิตในเรือนจำกลางนครปฐมใครเป็นผู้มาสอนล่ะคะหรือว่าทางด้านของผู้ต้องขังเขามีความรู้ในด้านนี้อยู่แล้วคะท่าน
1: คือหนึ่งคือตัวเจ้าหน้าที่ของเราเนี่ยมีความรู้ทางด้านการออกแบบอยู่แล้วเพราะเจ้าหน้าที่ของเราเนี่ยจบทางด้านช่างศิลป์โดยตรงนะครับสองหน่วยงานที่มาให้ความร่วมมือของเราคือศูนย์ศิลปาชีพระหว่างประเทศและกรมบ่อนไหมนะครับก็จัดวิทยากรเข้ามาฝึกให้กับผู้ต้องขังของเรา
0: ค่ะก็คือมีวิทยากรเข้ามาสอน
1: มีวิทยากรเข้ามาสอนครับ
0: แต่ว่าการที่จะทอผ้าออกมาผืนหนึ่งนี่มันค่อนข้างจะใช้รายละเอียดแล้วก็ฝีมือมากเลยนะคะท่านการสอนนี่คือยาวนานขนาดไหนอะคะ
1: กว่าเขาจะเป็นก็สองสามเดือนเหมือนกันนะครับไม่ถือว่ายาวมากแต่โดยพื้นฐานคือเราจะมีผู้ต้องขังกลุ่มหนึ่งที่พอจะมีความรู้เล็กๆน้อย
0: ๆ
1: แต่ก็ยังไม่ได้เก่งมากแต่เมื่อได้รับการพัฒนาฝีมือเขาเนี่ยองค์ความรู้เขาก็จะเพิ่มขึ้นแล้วก็การถักทองเขามีความละเอียดขึ้นครับ
0: แต่ถ้าพูดถึงว่าการเข้ามาฝึกสอนประมาณ 1-2 เดือนน่ะมันจะเป็นระยะเวลาที่ค่อนข้างจำกัดแต่เขาสามารถที่จะถักทอออกมาเป็นลวดลายแบบนี้ได้นี่คือถือว่ามีความชำนาญแล้วก็ละเอียดมากเลยนะคะอันนี้คือส่วนของข้อมูลในการเข้ามาถักทอแต่อุปกรณ์ล่ะคะท่านเป็นยังไงบ้างมีที่มาที่ไปยังไงบ้าง
1: อุปกรณ์เนี่ยเราได้รับความร่วมมือครั้งแรกจากว่าทำจังหวัดนครปฐมนำกี่มาให้เรานะครับโดยเป็นกี่ที่ส่วนอื่นเขาไม่ได้ใช
0: ้
1: ก็เลยมาให้เราประมาณ 3-4 กี่เราก็มาแกะแบบตัวกี่เองแล้วก็ผลิตตัวกี่เองผลิตเพิ่มขึ้นมาจนปัจจุบันเนี่ยเราก็มีการจัดจำหน่ายกี่ไปทั่วประเทศนะครับแต่เบื้องต้นที่เราจัดจำหน่ายอยู่ตอนนี้ก็จะเป็นเรือนจำกลางหญิงนครราชสีมา
0: ค่ะ
1: กับเรือนจำหญิงชลบุรีที่มาสั่งเราผลิตกี่แล้วเราก็จะนำทีมงานเราเนี่ยโดยนำผู้ต้องขังเนี่ยครับ
0: ค่ะ
1: 2คนแล้วก็เจ้าหน้าที่2คนขนกี่พวกนี้ถอดออกเป็นชิ้นๆแล้วก็นำไปประกอบที่นู่นภายในเรือนจำเขานะครับ
0: อันนี้พอเวลาที่เรานำตัวกี่เนี่ยไปประกอบให้เขาเนี่ยเรามีการสอนเขาต่อด้วยไหมคะกับการใช้งานอะไร
1: มีการสอนเรื่องการใช้งานนะครับแล้วก็บางครั้งเนี่ยเรือนจำต่างๆภายใน ทั่วประเทศไทยเนี่ยเขาก็จะส่งผู้ต้องขังเนี่ยมาฝึกงานที่เราโดยล่าสุดเนี่ยจะเป็นเรือนจำจังหวัดกาญจนบุรีมาฝึกการขึ้นหัวม้วนการขึ้นเส้นได้นะครับ
0: ค
1: ือต้องไปดูภาพนะครับว่าการขึ้นเส้นได้มันจะยากมากก็เขาส่งมา20คนก็มาฝึกที่เราเนี่ยครับพอเป็นปุ๊บเราก็จะส่งตัวเขากลับไปเพื่อไปต่อยอดที่เรือนจำของเขาเองต่อครับ
0: จากที่มีการเรียนรู้นะคะแล้วก็มีการได้รับกี่มาเพื่อที่จะใช้งานจนตอนนี้ผลิตเองแล้ว
1: ผลิต
0: มีโซนในการผลิตยังไงบ้างคะ
1: โซนผลิตเนี่ยจะเป็นโรงงานช่างไม้ของเราซึ่งจะมีการผลิตภัณฑ์ตัวงานไม้เนี่ยคือเป็นงานที่ราชทัณฑ์จะมีอยู่แล้ว
0: ค่ะ
1: แต่ตัวการผลิตกี่เนี่ยทั่วประเทศเนี่ยยังไม่มีการผลิตก็เราก็เป็นเรือนจำแรกนี่แหละที่แกะแบบออกมาเองแกะแบบกี่ออกมาทีละชิ้นเพราะกี่ตัวนึงเนี่ยวัสดุอุปกรณ์เนี่ยผมว่าเป็นร้อยชิ้นเหมือนกันนะครับมันละเอียดอ่อนก็แกะออกมาแล้วก็มาเรียนแบบมาทำเองครับในโรงงานช่างไม้ของเรา
0: การที่เราจะทำตัวกี่ตัวนี้นั่นหมายความว่าคือเราจะต้องมีการเรียนรู้ก่อนเลยว่าในตัวกี่เนี่ยเขาจะต้องมีชิ้นส่วนยังไงบ้างอันนี้มีคนมาให้ความรู้เพิ่มไหมคะหรือว่าจากการทํางานของเจ้าหน้าที่เองด้านไหน
1: ก็จากการอบรมเนี่ยครับเขาจะสอนอยู่แล้วว่ากี่เนี่ยมีลักษณะยังไงบ้างการใช้งานยังไงบ้างแต่ตัวรายละเอียดเล็กๆเช่นตัวเสียบ

0: ตัวเล็กๆอะไรพวกน
1: ี้
0: เจ้าหน้าที่ของเราจะเป็นคนแกะแบบเองผู้คุมเราเนี่ยครับ
1: ถือว่ามีความละเอียดมากในเรื่องของการทำค่ะตอนนี้มีลายที่อยู่ในพื้นที่ที่เราถักทอตอนนี้ประมาณกี่ลายคะท่าน
0: ลายตอนนี้มีมากกว่า10ลายนะครับเช่นลายประจำจังหวัดลายโครงการกำลังใจหรือบางครั้งก็มีหน่วยงานต่างๆเช่นการไฟฟ้าก็จะมาจ้างเราในการผลิตผ้าสำหรับประจำหน่วยงานของจังหวัดนครปฐมของเขาเมื่อเขามาจ้างเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะเอาแบบมาให้แล้วเราก็จะแกะแบบเสร็จแล้วก็จะขึ้นรูปทำเนี่ยครับก็จะเป็นหน่วยงานหลายๆหน่วยงานครับมาจ้างเรา
1: คือส่วนใหญ่นี่คือว่าเป็นการแกะแบบแกะลายให้หรือว่าเราทอสำเร็จให้เขาเลย
0: แล้วแต่ประสงค์ผู้ว่าจ้างครับถ้าผู้ว่าจ้างมีแบบมาให้เราก็จะแกะแบบให้เช่นตอนนี้เราร่วมมือกับเรือนจำกลางบางขวางในการที่จะทอแบบลายประจำจังหวัดนนทบุรี
1: ค่ะ
0: เขาก็จะถ่ายรูปมาให้เราก็จะมานั่งแกะแบบผืนนึงเนี่ยของเฉพาะจังหวัดลายจังหวัดนนเนี่ยผืนนึงเนี่ยประมาณเดือนกว่าๆที่เราทอไปถือว่านานมากเป็นลายที่ยาก
1: ค่ะ
0: ก็เดี๋ยวเขาก็จะนำไปจัดจำหน่ายให้เราเป็นช่องทางจำหน่ายช่องทางนึงครับ
1: โหถือว่าฝีมือฝีมือมากๆสำหรับที่นี่นะคะอันนี้เรามาดูเรื่องของผ้าลายของเราดีกว่าอันดับแรกเลยคือผ้าที่ใช้นี่คือเป็นผ้าอะไรคะท่าน
0: ผ้าพวกนี้จะเป็นผ้าฝ้ายครับจะเป็นผ้าฝ้าย
1: คือส่วนใหญ่จะนิยมเป็นผ้าฝ้ายหรือว่าแล้วแต่เรา
0: ของเราเนี่ยจะมีทั้งฝ้ายทั้งไหมแต่ฝ้ายเนี่ยราคาก็จะย่อมเยานิดนึงราคาไม่แพงมาก
1: อันนี้ท่านแนะนำให้หน่อยได้ไหม
0: ถ้าราชการอะไรต่างๆเนี่ยก็จะมาซื้อที่เราภายในจังหวัดเนี่ยครับ
1: ท่านแนะนำให้หน่อยได้ไหมว่าตรงไหนคือลายวางคู่หรือว่าลายหม้อลายลักษณะตรงไหนบ้าง
0: อืมขออนุญาตครับ
1: อันนี้ใช่ไหมอันนี้หม้อ
0: นี่เป็นหม้อครับ
1: ค่ะ
0: นี่เป็นกวางครับเรียกวางประมาณนี้ครับ
1: อันนี้จำเป็นไหมว่าเราจะต้องมีการเรียงแบบวางก่อนแล้วมาเป็นหม้อหรือว่าเป็นอะไรหรือว่าแล้วแต่ดีไซน์ของแต่ละผืน
0: มันเป็นลายที่สำเร็จอยู่แล้วครับลายประจำอยู่แล้วครับ
1: สีล่ะคะมีเกี่ยวไหมว่าต้องเป็นสีอะไรของจังหวัดนครปฐม
0: สีไม่จำเป็นครับ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าสีเนี่ยได้หลากหลายเช่นสีน้ำเงิน
1: ค่ะ
0: ตอนนี้ก็จะเป็นที่นิยมคือสีดำ
1: คนดำ
0: ครับผลิตไม่ทันตอนนี้มีออเดอร์ค้างอยู่เป็นหลายสิบผืน
1: ค่ะอันนี้เป็นงานทอจากกี่ถูกไหมคะ
0: จากกี่ครับ
1: แต่ว่าหนูเห็นมีพี่ๆเขากำลังมีการมัดอันนั้นคือเรียกการทออะไรอะคะ
0: ทอขีดครับ
1: ทอขีด
0: แบบยกดอกซึ่งการทอขีดแบบยกดอกเนี่ยจะมีความยากตรงที่ว่าได้แต่ละเส้นเนี่ยจะต้องสกิดออกมาเพื่อจะให้เป็นรูปนูนขึ้นพอเป็นรูปนูนขึ้นเนี่ยมิติของเนื้อผ้าเนี่ยมันก็จะดูมีรูปทรงขึ้นซึ่งตัวนี้เนี่ยจะทำยากกว่าการทอผ้าปกติอย่างนี
1: ้
0: นะครับแล้วก็ต้องใช้เวลานานมากกว่าแต่ว่าของเราเนี่ยคือเราใช้ตัวผู้ต้องขังเนี่ยในการทำเนี่ยเขาส่วนใหญ่ในการฝึกวิชาชีพพวกนี้เราไม่ได้เน้นเรื่องจำหน่ายมากแต่เราเน้นเรื่องให้ผู้ต้องขังเนี่ยใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน
1: ์
0: ออกไปมีอาชีพแล้วก็เขาจะไม่ฟุ้งซ่านอยู่ข้างใน อย่างน้อยเวลาเนี่ยเช่นการขีด
1: แบบนี้ใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับการขีดแต่ละดอกขึ้นมาเนี่ยมันต้องใช้สมาธิเมื่อสมาธิเขาไปจดจ่อกับเรื่องพวกนี้เนี่ยเขาก็จะไม่คิดฟุ้งซ่านอย่างอื่นแล้วพอออกไปข้างนอกเขาไอ้พวกนี้เขาออกไปทำอาชีพได้ด้วยครับมันเป็นความคุ้มค่า
1: ก็เรียกว่ากว่าจะแล้วเสร็จในแต่ละผืนนะคะมันจะมีความละเอียดค่อนข้างมากเลยตรงนี้ลายเนี่ยเราก็กำหนดให้เขาถูกไหมคะ
0: ครับใช่ครับเราจะมีการออกแบบเราจะมีช่างออกแบบเป็นแผนกออกแบบของเราอยู่ก็เป็นผู้ต้องขังนี่แหละที่ช่วยเราออกแบบโดยเจ้าหน้าที่เนี่ยจะเป็นคนกำกับดูแลชั้นหนึ่งว่าควรจะออกอย่างนี้นะจะเป็นลักษณะทำงานเป็นทีมครับทั้งผู้ต้องขังเจ้าหน้าที่มาทำงานร่วมกันแล้วก็ปรึกษาหารือกันเมื่อได้แบบที่เหมาะสมก็จะเริ่มผลิต
1: ก็คือจะต้องมีการเขาเรียกว่าพูดคุยกันก่อนว่าลายจะออกมาใน รูปแบบไหนลักษณะไหนและที่สำคัญเลยคือจะเป็นลายขีดหรือจะเป็นลายผ้าทอจากี่หรือว่ามีการมัดย้อมทางด้านนู้นก็คือมีการพูดคุยกันก่อนแล้วก็ผลิตออกมาเป็นชิ้นงานทีนี้สีค่ะท่านคะหนูจะเห็นด้านหลังก็จะมีเป็นสีแบบหลากหลายสีเลยอันนี้เป็นสีธรรมชาติหรือว่ายังไงบ้างคะ
0: สีพวกนี้เนี่ยขั้นตอนแรกคือเราจะซื้อไหมสำเร็จมาซื้อสีขาวๆนะครับ
1: เป็นประมาณนี้ไหม
0: ที่สีอย่างเงี้ยครับแล้วก็มาจัดการย้อมด้วยสีธรรมชาติของเราเองเราก็จะซื้อผงสำเร็จบางครั้งพวกผงสีย้อมพวกนี้เราก็จะผลิตทั้งในเรือนจำเองเนื่องจากว่าเราก็มีการปลูกเช่นดอกดาวเรืองนะครับเราก็จะมีการปลูกดอกดาวเรืองเปลือกไม้อยู่ด้านตรงกลางเรือนจำเนี่ยครับแล้วก็ด้านนู้นก็จะผลิตมาให้ทางนี้ก็จะเป็นผู้มาจัดการมัดย้อมครับ
1: แสดงว่าคือมีแต่ละโซนถูกไหมคะก็คือจะมีผู้ที่ผลิตสีโดยเฉพาะเลย
0: ตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำครับจนถึงออกมาเป็นเนื้อผ้าสำเร็จรูป1ชิ้น
1: คือทำแล้วเสร็จเบ็ดเสร็จในเรือนจำกลางของเราเลย
0: ครับผม
1: ตอนนี้ถ้าพูดถึงสมาชิกที่เขาทำตรงนี้ค่ะผู้ที่มีความสนใจตรงนี้มีมากน้อยขนาดไหนคะกับการ
0: อันนี้สมาชิกในกองงานเนี่ยอยู่ประมาณ 40-50 คนครับแล้วก็จะมีการทยอยเปิดรับเรื่อยๆเนื่องจากตัวผู้ต้องขังเองเนี่ยมีการปล่อยตัวแล้วก็มีการเทรดอยู่ตลอดเวลามีคนสนใจเยอะแต่บางครั้งโรงงานเรามันพื้นที่สภาพพื้นที่เราจำกัดเราก็ต้องได้ประมาณนี
1: ้
0: นะครับแต่ผ้าคุณลักษณะการทอผ้าของเดินจำกลางนครปฐมดีอย่างนึงคือเราใช้ผู้ชายทอความที่ผู้ชายทอเนี่ยความแน่นของเนื้อผ้าจะดีกว่าผู้หญิงทอเนื่องจากแรงผู้ชายในการที่จะตบเส้นได้เข้าไปเนี่ยจะทำให้เนื้อผ้าเนี่ยมีความหนาแล้วก็ทนทานการเปื่อยยุ่ยหรือการหลุดเนี่ยยากกว่าผู้หญิงนะครับความคุ้มค่าในการซื้อไปเนี่ยผมว่าคุ้มค่ากว่าผู้หญิงทอ
1: ก็คือมีความละเอียดแล
0: ้
1: วก็แน่นอนทีนี้ในส่วนของโซนเดี๋ยวที่เราพูดคุยกันตรงนี้ก็จะเป็นอีกโซนหนึ่งนะคะเขาแบ่งโซนกันยังไงทั้งสองฝั่งเนี่ยค่ะโซนทางด้านนู้นจะเป็นเกี่ยวกับที่พอตรงนี้ค่ะ
0: ครับโซนทางด้านนู้นก็จะเป็นการขึ้นหัวม้วนนะครับแล้วก็จะเป็น
1: กี่ทางด้านนี
0: ้ครับตัวกี่ด้านนี้ครับ
1: ก็คือจะเบ็ดเสร็จกันอยู่ในนี้เลยค
0: ือ
1: ทำสีอีกโซนหนึ่ง
0: ทำสีอีกโซนหนึ่งจะมีการแบ่งพื้นที่อีกโซนหนึ่งคร
1: ับ ก็คือเขาเรียกว่าแบ่งในตามลักษณะของความถนัดของแต่ละบุคคลด้วย
0: ครับ
1: ค่ะตอนนี้ถ้าพูดถึงเรื่องของการต่อยอดผ้าต่างๆผ้าผืนแบบนี้เราก็มีจำหน่ายโดยทั่วไปนะคะเราเอาไปต่อยอดทำอะไรบ้างคะท่าน
0: ครับก็มีการต่อยอดคือในส่วนของเจ้าหน้าที่ของเราเนี่ยที่มีความเชี่ยวชาญเนี่ยเขาก็จะมีการออกแบบลายต่างๆแล้วก็ส่งผ้าเข้าประกวดนะครับตอนนี้ก็ได้รับรางวัลคือลายศรีราชภักดีนะครับที่เป็นตัวแทนของภาคกลางเข้าประกวดระดับประเทศครับ
1: ค่ะอันนี้มีตัวอย่างให้ชมไหมคะ
0: มีครับมี
1: ขอชมตัวอย่างนิดนึงนะคะขอบคุณค่ะโหสวยมากอันนี้คือรางวัลระดับประเทศเหรอคะ
0: ระดับประเทศครับต้องประมาณนี
1: ้คือผืนเดียวคือมันมีความละเอียดมากเลยนะคะ
0: ครับต้องใช้เวลาการทอนานครับเนื่องจากมีความละเอียดสูง
1: ค่ะการที่เวลาเราจะส่งผ้าแบบนี้ค่ะไปเข้าประกวดเนี่ยเราจะต้องมีการคิดไว้เลยไหมว่าผืนเนี้ยฉันจะส่งเข้าประกวดหรือว่าทอมาแล้วมันสวยจริงๆถึงได้คัดเลือกเข้าไปประกวดนะคะ
0: เราต้องเมื่อเราได้รับโจทย์มาเนี่ยเราก็ต้องมาดูว่าโจทย์เขาให้อะไรก่อน
1: ค่ะ
0: เมื่อโจทย์เขาให้อะไรเราก็ต้องดำเนินการออกแบบแล้วก็ทอให้ได้ตามแบบที่เขาต้องการแต่ประเด็นผมว่าเรื่องที่จะได้รับรางวัลหรือไม่ได้รับรางวัลได้รับรางวัลเนี่ยเป็นความละเอียดของตัวลายกับตัวเนื้อผ้าแล้วก็ตัวผู้ทอด้วยครับ
1: คือคุณผู้ชมคะถ้าดูใกล้ๆนะคะจะเห็นถึงความละเอียดนะคะของลายผ้าเพราะจะเห็นว่ามันเป็นแบบว่าความเล็กๆน้อยๆแล้วคือน่าคาดว่าน่าจะนานนะผืนนี้กว่าจะแล้วเสร็จ
0: หลักเดือนครับ
1: แล้วคือสีเขาจะแบบเป็นสีที่มันสมูทไปด้วยกันทั้งหมด
0: ใช่อัน
1: นี้ก็คืออยู่ที่การออกแบบด้วย
0: อยู่ที่การออกแบบ
1: กว่าจะแล้วเสร็จนะคะอันนี้น่าจะเป็นท่านเดียวไหมที่ทำ
0: เป็นคนเดียวครับที่ทอนะครับเป
1: ็นอันนี้คืองานฝีมือจริงๆนะคะอันนี้คือฝีมือของผู้ต้องขังชายนะคุณผู้ชมซึ่งมันมีความสวยจริงๆที่เรือนจำกลางนครปฐมเนี่ยค่ะผ้าที่ได้รับรางวัลเนี่ยมีเยอะไหมคะ
0: มีหลายอย่างครับก็ได้รับรางวัลระดับจังหวัดเนี่ยบ่อยครั้ง
1: ครับบ่อยครั้งต้องใช้คำว่าบ่อยครั้งนะคุณผู้ชมเพราะค่อนข้างจะมีเยอะมากมีหลากหลายลวดลายแล้วก็หลากหลายแบบที่เกิดขึ้นและสำหรับในตอนนี้เรื่องของการที่จะส่งผ้าเข้าประกวดเรามีการส่งเสริมหรือต่อยอดยังไงบ้างคะ
0: ครับเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยผมเพิ่งไปได้รับลายผ้าพระราชทานที่จังหวัดนครปฐมมาก็จะเป็นลายที่ปีนี้เราจะผลิตส่งเข้าประกวดนะครับ
1: มีลายมีแบบแล้วอย
0: ู่
1: ในใจแล้ว
0: มีตัวลายแล้วครับแต
1: ่
0: ตัวแบบเนี่ยเราต้องมาออกอีกครั้งว่าเมื่อได้ลายมาแล้วเนี่ยสีพื้นจะเป็นอย่างไรลูกเล่นจะใส่อะไรเข้าไปเป็นลูกเล่นเพื่อให้มันมีความโดดเด่นสู้กับจังหวัดอื่นๆได้หรือสู้กับในระดับจังหวัดเราได้ครับ
1: ค่ะมีแบบให้ดูไหมคะ
0: ครับมีให้ครับ
1: อันนั้นขอดูอ๋ออันนี้นะคะขอบคุณทีมงานค่ะนี
0: ่ก็เป็นลายพระราชทานที่ไปรับมาจากจังหวัดโดยท่านผู้ว่าเป็นผู้มอบให
1: ้ค่ะ
0: ก็จะใส่ลูกเล่นพวกนี้เข้าไปแล้วก็จะมีการเสริมลูกเล่นต่างๆอีกนิดหน่อย
1: ค่ะอันนี้คือลายขอสมเด็จเจ้าฟ้า
0: ใช่ครับ
1: ลายพระราชทานที่ท่านพระองค์ท่านก็จะพระราชทานมาแล้วเราก็จะไปนำไปออกแบบในรูปแบบของเรา
0: ใช่มาประยุกต์อีกครั้งนึงครับโดยใส่ลาย 3-4 ลายนี่ลงไป
1: คืออยู่ที่เราจะไปประยุกต์ใช่ไหมว
0: ่
1: าในผืนผ้านั้นเราจะใส่อย่างไร
0: จะใช้สีอะไรจะลักษณะผ้าเป็นยังไงจะยกขีดจกหรือจะทำยังไงให้มันมีความโดดเด่นขึ้นเพื่อจะเข้าประกวดครับ
1: ค่ะอันนี้ความคาดหวังสำหรับปีหน้า
0: ก็
1: เป็นยังไงบ้าง
0: ก็คิดก็น่าจะเพราะว่าทีมงานคือเจ้าหน้าที่กับตัวผู้ต้องขังด้วยก็ช่วยกันมีอย่างนี้ก็ดีครับเพราะว่าจะได้พัฒนาต่อยอดตนเองไปเรื่อยๆจะได้ไม่หยุดนิ่งอยู่กับที่ครับ
1: ก็คือมีลายพระราชทานมาแล้วก็สามารถที่จะไปดัดแปลงให้เกิดความสวยงามในรูปแบบของเรา
0: ครับ
1: ก็คือดูรู้เลยเนี่ยอันนี้ผ้านครปฐมมาจากเป็นจำกลางนครปฐม
0: ครับ
1: นะคะนี่คือดีไซน์ที่จะมีการต่อยอดที่จะส่งประกวดต่อไปในปีต่อๆไปนะคะทีนี้นอกเหนือจากผืนผ้าทั้งผืนเลยเราสามารถซื้อมาตัดเย็บอะไรได้หมดเลยแต่เรามีการไปต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์อื่นด้วยไหม
0: ครับก็เป็นความเก่งของเจ้าหน้าที่เราเนี่ยครับผู้ควบคุมเนี่ยที่มาช่วยแล้วก็ออกแบบเป็นผลิตภัณฑ์ตอนนี้เพิ่มเติมผลิตภัณฑ์คือเป็นกระเป๋าครับกระเป๋าหนังประยุกต์กับตัวผ้าฝ้าย
1: ค่ะ
0: เดี๋ยว
1: ไหนมีตัวอย่างให้ดูไหมคะ
0: ตัวอย่างนะครับ
1: อันนี้เป็นกระเป๋าอะไรขอบคุณมากค่ะอันนี้เป็นอะไรเอ่ย
2: แบบลาย
0: ครับ
1: ตัวนี้ใช่ไหมอันนี้เป็นตัว
0: อันนี้ก็ลายประจำจังหวัดครับ
1: ลายประจำจังหวัดโอ้มาเป็นกระเป๋าเลยดูสิ
0: ผลิตขายไม่ทันครับตอนนี้เหลืออยู่ไม่กี่ใบ
1: ค่ะ
0: นะครับเพราะบางครั้งเนี่ยเราเนี่ยจะมีคนมาดูงานบ่อย
1: ค่ะ
0: แล้วราคาก็ไม่แพง300-400-500ถือว่าอยู่ในวิสัยที่สามารถจะซื้อได
1: ้ค่ะ
0: ซื้อไปเป็นของฝากของชำร่วย
1: ค่ะ
0: เขาก็จะพอมาปุ๊บเขาก็จะเอาสั่งชี้1 2 3 4เอาสักทีละ5ใบ10ใบบางคนก็เอาเป็น10ใบครับ
1: ค่ะ
0: ก็เป็นลายอย่างเงี้ย
1: อันนี้เป็นผ้าประจําลายผ้าประจําจังหวัด
0: ครับผมโดยประยุกต์กับหนัง PVC 7A
1: ค่ะแล้วเขาก็จะเค้าเรียกว่าทําสีไปที่มันไปในทางเดียวกัน
0: ครับ
1: ก็คือตัวหนังด้วยตัวของผ้าด้วยก็จะเป็นโซนเดียวกันนะคะอันนี้ก็คือสวยงามอันนี้มีแบบเดียวมั้ยคะหรือมีหลายแบบ
0: มีหลายแบบครับ
1: แต่ว่าอย่างที่ท่านผบ.บอกว่าตอนนี้เหลือน้อย
0: ครับ
1: เหลือน้อยนะคะตรงนี้ล่ะคะท่าน
0: ตรงนี้ก็เป็นอีกแบบนึงครับที่ได้รับความนิยมก็เป็นลายขอเจ้าฟ้าเนี่ยครับ
1: นี่คุณชม
0: ตรงนี้นะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็ได้รับความนิยมก็สีก็จะประมาณนี้ครับช่วงนี
1: ้คือสีก็สามารถที่จะใช้ได้ทุกงาน
0: ทุกงาน
1: ไปได้ทุกงานนะคะเป็นสีที่ว่าเรียบง่ายนะคะรู้ดูดีมีสไตล์นะคะแล้วก็ราคาไม่สูงด้วย
0: ไม่สูงครับ
1: ไม่สูงนะคะมาอีกลายนึงอันนี้มายังไงอันนี้คือลายอะไรอะคะ
0: อันนี้คือลายมวยไทยนะครับ
1: ค่ะ
0: เป็นเจ้าหน้าที่ของเราเนี่ยได้ไปรับการอบรมที่กรมอุตสาหกรรมบอนไหม
1: ค่ะ
0: กระทรวงอุตสาหกรรมเนี่ยแล้วก็เขาให้แนวคิดว่าภาคกลางเนี่ยควรจะเป็นอะไรที่เป็นเอกลักษณ์ของภาคกลาง
1: ค่ะ
0: ก็เลยเจ้าหน้าที่ของเราก็ออกแบบเป็นมวยไทยมันนึกประวัติศาสตร์ว่าลายขนมต้มอย่างเงี้ย
1: ค
0: ือมวยไทยเป็นประวัติศาสตร์ภาคกลาง
1: ค่ะ
0: ก็ออกแบบอย่างนี
1: ้
0: เป็นลายมวยไทย
1: อันนี้ก็เป็นผ้าจกด้วย
0: ครับผม
1: ใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: แล้วก็มามีเป็นลายมวยไทยแล้วคือเขามีดีไซน์ที่แบบว่า สวยงามมากเลยเนาะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีบนนอกเหนือจากกระเป๋าอยู่ในเป็นลายผ้าอื่นด้วยใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: นี่เขาจัดนี่มาคนที่นี่เยอะจริงๆอ่ะถ้ามาแล้วคือคุ้มค่ามากเลยนะคะขอบคุณค่ะอันนี้นี่มวยไทยคุณผู้ชม
0: ก็สามารถจะสั่งปักชื่อได
1: ้
0: ปักชื่อหน่วยงานปักชื่อตัวเอง
1: ค่ะ
0: ออกแบบเป็นโลโก้หน่วยงานเราก็ทำได้หมดนะครับ
1: อันนี้เป็นตัวผ้าพันคอนะคะ
0: เป็
1: นผ้าคลุมไหล่ต่างๆนี่ดูสิอันนี้คือชัดเจนมาก
0: ครับ
1: นี่ความสวยงามของลายมวยไทยนะคะมวยไทยในขนมต้มต่างๆนะคะก็จะอยู่บนลายผ้าแล้วก็สีสันเขาก็จะไปในทิศทางเดียวกันสวยงามมากนะคะทุกสิ่งทุกอย่างทั้งหมดเนี่ยค่ะท่านขาเราไปจัดแสดงหรือออกบูธยังไงบ้างหรือจำเป็นจะต้องมาดูที่เรือนจำกลางนครปฐมอย่างเดียวค่ะท่าน
0: การจัดแสดงตอนนี้เรามีช่องทางหลากหลายครับเช่นในโครงการกำลังใจซึ่งตั้งอยู่ที่กระทรวงยุติธรรมเนี่ยเราก็จะนำผลิตภัณฑ์พวกนี้ไปวางเพื่อจะจำหน่ายให้กับประชาชนทั่วไปที่เกษตรศาสตร์มกับมหาวิทยาลัยกำแพงแสนตอนนี้ก็จะมีผลิตภัณฑ์ผ้าพวกนี้ไปจัดวางจำหน่ายโดยได้รับความอนุเคราะห์จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จัดสถานที่ให้เราเป็นบูธใหญ
1: ่
0: ๆหลายตารางเมตรนะครับก็จะจัดผลิตภัณฑ์ไปจำหน่ายแล้วก็จะมีช่องทางด้านหน้าเรือนจำเป็นร้านจำหน่ายของเรา มีทางเฟซบุ๊กก็มีหลากหลายอยู่ครับ
1: ค่ะคือไม่จำเป็นต้องสั่งล่วงหน้าถูกต้องไหมคะ
0: ครับผม
1: เข้ามาได้เลย walk in เข้ามา
0: walk in เข้ามาก็มาเลือกผ้าได้ครับถ้าไม่ถูกใจด้านหน้าจะโทรเข้ามาสั่งด้านในให้เอาไปส่งจากในเรือนจำให้ออกไปส่งที่หน้าเรือนจำก็ได้ครับมีให้เลือกหลากหลายครับ
1: ค่ะเพราะเราจะเห็นได้ว่าจากที่มีการจัดแสดงไว้ตรงนี้นะคะก็จะมีเป็นตัวผ้าผืนที่สำเร็จแล้วแล้วก็แพ็คเกจอยู่ในกล่องที่สวยงามสามารถที่จะซื้อไปใช้เองหรือจะเป็นของฝากก็ได้ด้วยเช่นเดียวกัน
0: ครับ
1: นะคะหรืออยากจะเป็นพวกกระเป๋าแบบนี้เป็นผ้าพันคอผ้าคลุมไหล่ก็สามารถซื้อได้ด้วยนะคะตรงนี้ก็สามารถที่จะติดต่อมาได้อย่างที่ท่านผบ.บอกก็คือมีจุดที่จัดจำหน่ายอยู่ด้วยรายได้ค่ะท่านเรามีการบริหารจัดการตรงรายได้อย่างนี้ยังไงบ้าง
0: รายได้เนี่ยใน 100% เนี่ยเมื่อขายไปแล้วราคาเต็ม 100% เนี่ย 70% เนี่ยจะให้ผู้ต้องขังนะครับเราก็จะหักเป็นต้นทุนกับค่าดำเนินการ 30% นอกนั้นก็จะเป็นให้ผู้ต้องขังทั้งหมดครับ
1: ค่ะถ้าพูดถึงความภูมิใจค่ะท่านตอนนี้ถ้าเรียกว่าเราอยู่ณจุดนี้แล้วผู้ต้องขังในเรือนจำเรามีฝีมือแล้วก็สามารถที่จะผลิตชิ้นงานออกมาจนได้รับรางวัลตรงนี้ความภูมิใจเป็นยังไงบ้างคะ
0: ความภูมิใจของผมคืออย่างน้อยคือได้ส่งเสริมให้เมื่อผู้ต้องขังเนี่ยได้รับการเมื่อเขาปล่อยตัวออกไปแล้วเนี่ยเขามีอาชีพอะไรที่รองรับได้นะครับเพราะผ้าเหมือนผ้าพันคอเนี่ยผลิต3 วันเนี่ยผืนละ300 กว่าบาทวันละ100 กว่าบาทโดยใช้เวลาช่วงเย็นๆนะครับที่เขาจะผลิตเนี่ยตั้งแต่4 โมงจนถึง6 โมงเนี่ยเขาก็สามารถใช้เวลาว่างพวกนี้ให้เป็นประโยชน์ได้แล้วก็ถ้าเขายังไม่มีงานเขาก็สามารถจะผลิตทั้งวันประมาณวันครึ่งเขาก็ได้ 3-400 แล้วนะครับก็ไปเลี้ยงตนเองได้ไม่ต้องกลับไปประกอบอาชีพที่มันสุ่มเสี่ยงในการกระทำความผิดซ้ำ
1: ค่ะก็เป็นความภูมิใจที่เกิดขึ้นนะคะสำหรับในส่วนของมิติของการสร้างอาชีพสร้างอนาคตให้กับผู้ที่เคยกระทำผิดมาแล้วนะคะสุดท้ายค่ะเดี๋ยวจะให้ท่านได้ฝากถึงคุณผู้ชมที่ชมอยู่ทางบ้านสนใจอยากจะมาแบบทีมงานเราอยากจะมาเห็นผ้าแบบนี้การถักทอต่างๆหรืออยากจะซื้อสินค้าของทางเรือนจำติดต่อได้ช่องทางไหนบ้างคะเชิญได้เลยค่ะ
0: ครับผมในส่วนของเรือนจำกลางนครปฐมก็ยินดีนะครับเพราะปกติปัจจุบันเนี่ยจะมีบุคคลหรือหน่วยงานต่างๆเนี่ยเข้ามาศึกษาเรือนดูงานภายในเรือนจำนครปฐมเนี่ยเยอะมากบ่อยครั้งแล้วก็จะมาเดินเข้ามาดูเรื่องขั้นตอนการผลิตขั้นตอนการต่างๆในการผลิตทั้งหมดเนี่ยแล้วก็จะซื้อผลิตภัณฑ์เราไปบางครั้งก็ซื้อไปเยอะๆเป็น10-20 ผืนไปจำหน่ายต่อก็มีครับ
1: ค่ะก็สามารถติดต่อมาได
0: ้ติดต่อมาย
1: ินดีให้
0: ยินดีให้เข้ามาศึกษาดูงานได้ด้วยครับ
1: ค่ะก็ท่านใดสนใจก็มาได้ที่เรือนจำกลางนครปฐมนะคะวันนี้ขอบพระคุณท่านผบ.ยิ่งสูงเลยที่พามาแนะนำผลิตภัณฑ์ดีๆของนครปฐมรวมถึงได้รู้ถึงความสามารถฝีมือของพี่ๆผู้ต้องขังด้วยนะคะเปิดพื้นที่ให้รายการในวันนี้ขอบพระคุณท่านมากค่ะขอบพระคุณค่ะ คุณผู้ชมคะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วนะคะเราจะลาคุณผู้ชมไปได้ภาพของผ้าสวยๆที่เรือนจำกลางนครปฐมนะคะโอกาสหน้าจะพาคุณผู้ชมไปที่ไหนอย่าลืมติดตามรับชมกันนะคะวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: มาลัยผ้าสบายหลวงพ่อที่ห่มองค์หลวงพ่อโสธรอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับเขาเรียกขยะศรัทธานะคะซึ่งเอาความศรัทธาที่ลงในผืนผ้าสบายเนี้ยเอามาประดิษฐ์ประดอยเป็นเสริมวัฒนธรรมหรือว่าเสริมเอกลักษณ์ของท้องถิ่นเราเนี้ยเข้าไปเราก็ถ่ายทอดวัฒนธรรมของพื้นบ้านเราเนี้ยค่ะหรือว่าวัฒนธรรมของประเทศไทยเนี่ยคือเป็นมาลัยที่สามารถสื่อถึงความรักความเมตตาความศรัทธาลงไปในพวงมาลัย
1: ทั้งหมดนี้นะคะก็เกิดจากความศรัทธาค่ะภูมิปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ของชุมชนสู่ซอฟต์พาวเวอร์ไทย
2: เสียงดนตรีบางครั้งไม่ต้องมีคำพูดแค่จังหวะก็สื่อความรู้สึกได้ที่มาต่างสไตล์แต่เมื่อเสียงดนตรีดังขึ้นทุกคนก็พร้อมสนุกและรู้สึกไปด้วยกัน

0: อดนตรีไม่ใช่แค่เสียงที่ได้ยินแต่คือความรู้สึกที่ได้ยินด้วยหัวใจ
1: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์

ช่วงนี้กลับมาติดตาม NBT News เวลา 11:00 น.ค่ะนายศิยศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถ้อยแถลงในการประชุมครั้งแรกของคณะกรรมการประนอมระหว่างไทยกับกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาอันคอสที่สิงคโปร์ในวันนี้บอกว่ากัมพูชากล่าวอ้างอยู่เสมอว่าเคารพกฎหมายระหว่างประเทศและพยายามนำเสนอภาพว่าไทยเป็นฝ่ายละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศแต่ข้อกล่าวอ้างของกัมพูชาเป็นการกล่าวอ้างเพื่อประโยชน์ของตนเองและมีองค์ประกอบของความน่าไหว้หลังหลอกอยู่ด้วยข้าพเจ้ายืนยันว่าความมุ่งมั่นของไทยต่อกฎหมายระหว่างประเทศไม่เคยสั่นคลอนไทยยึดมั่นอย่างแน่วแน่ต่อระเบียบระหว่างประเทศที่ตั้งอยู่บนกฎเกณฑ์และจะปกป้องสิทธิของเราภายใต้กรอบระเบียบดังกล่าวจังหวัดน่านออกคำสั่งห้ามเข้าออกพื้นที่โรงเรียนบ้านดอยติ้วอำเภอตำบลศรีภูมิอำเภอท่าวังผาหลังเกิดเหตุดินถล่มและทรุดตัวโดยพบว่าดินมีการเคลื่อนตัวเป็นแนวกว้างกว่า100เมตรส่งผลกระทบโดยตรงต่อสิ่งปลูกสร้างของโรงเรียนนอกจากนี้ยังพบผนังคอนกรีตแตกร้าวและพื้นดินทรุดตัวอย่างชัดเจนหากมีฝนตกหนักหรือดินเคลื่อนตัวเพิ่มเติมอาจทำให้เกิดอันตรายได้จึงห้ามบุคคลใดเข้าพื้นที่ยกเว้นผู้ได้รับอนุญาตหรือได้รับคำสั่งจากพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่43ร่วมกับฝ่ายปกครองท้องถิ่นและภาคประชาชนระงับเหตุไฟไหม้ป่าเสม็ดในอำเภอหนองจิกตำบลปัตตานีจังหวัดปัตตานีสำเร็จลุล่วงด้วยดีสามารถควบคุมสถานการณ์และจำกัดวงความเสียหายไว้ได้อย่างไรก็ตามเพื่อความไม่ประมาทผู้

0: ยานแห่งชาติหมู่เกาะซีมิลันประกอบด้วยอ่าวเกือกซึ่งเคยได้รับการประกาศเป็นชายฝั่งเอ็ดนาบนเกาะซิชิลีประเทศอิตาลีปะทุรอบใหม่พ้นเท่าฐานระงับการบินส่วนเที่ยวบินขาเข้าก็ต้องเปลี่ยนเส้นทางไปลงจอดที่สนามบินแห่งอื่นขณะนี้ทางการท้องถิ่นได้ประกาศยกระดับการเตือนภัยภูเขาไฟขึ้นสูงสุดแล้วและกำลังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดทั้งนี้ภูเขาไฟเอ็ดนาปะทุรุนแรงครั้งล่าสุดเมื่อเดือนที่แล้วทำให้ต้องมีการปิดการบินที่สนามบินในท้องถิ่นเช่นเดียวกันด้วยกว่าจะกลับมาให้บริการได้เป็นปกติอีกครั้งก็ต้องเสียเวลาไปนานถึง7วันประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐอเมริกาย้ำอีกครั้งผ่านข้อความในทวิตโซเชียลว่าจะแจกเงินให้แก่ชาวอเมริกันกลุ่มวัยผู้ใหญ่คนละ 5,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 160,000 บาทหากพรรครีพับลิกันคว้าชัยการเลือกตั้งกลางวาระในวันที่3พฤศจิกายนนี้โดยทั้งบอกว่าสหรัฐกำลังจะได้รับเงินนับล้านล้านดอลลาร์ในการพัฒนาเศรษฐกิจการลงทุนและจากความสำเร็จในหลากหลายด้านแต่เรื่องนี้ได้ถูกบิดเบือนจากพรรคเดโมแครตซึ่งทําก็ได้บอกว่าความจริงก็คือความจริงโดยยกตัวอย่างเรื่องเงินของขวัญที่เขาได้มอบให้แก่ทหารอเมริกันคนละ 1,776 ดอลลาร์ที่หลายคนบอกว่าเป็นไปไม่ได้แต่เขาก็ทําได้สําเร็จไปแล้วช่วงต่อไปรับชมรายการ NVT มีคำตอบค่ะ
1: มงคล38ประการประการที
2: ่เป็นรายการที่มีบริการล่ามภาษามือบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

0: แสดงรู้สึกว่าทุกผลงานที่เราทำอะค่ะมันคือความประทับใจของเราเนาะเพราะว่าทุกๆชิ้นที่เราตั้งใจทำออกไปอะมันคือการที่เรารู้สึกว่าเราต้องไปให้อะไรกับคนอ่านอะค่ะมันคือคนอ่านต้องได้อะไรจากสิ่งที่เราทำเหมือนกันทุกๆคอนเทนต์ที่เราคิดออกมาค่ะเพื่อที่จะทำให้จะต้องไปทัชใจคนนะคะ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเคียงบ่าเคียงไหลนะคะรายการที่นำเสนอคุณภาพชีวิตคนพิการและเป็นประโยชน์ต่อสังคมค่ะวันนี้นะคะเราก็มาอยู่กันที่สิริแคมปัสค่ะซึ่งเป็นออฟฟิศของบริษัทแสนสิริซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะมาทำความรู้จักกับคอนเทนต์ครีเอเตอร์ท่านหนึ่งนะคะชื่อว่าน้องแบมแบมนั่นเองนะคะเขาเนี่ยได้มีการแสดงศักยภาพในการทำงานร่วมกับคนปกติค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะว่าเขาทำงานกันอย่างไรไปชมกันเลยค่ะ

0: สวัสดีค่ะแบมแบมค่ะยินดีที่เรารู้จักนะคะแล้วก็เป็นเกียรติอย่างมากเลยที่วันนี้ได้มาหาคุณแบมถึงที่ทำงานเลยแล้วแบมแบมนี่พื้นเพแล้วเติบโตมาแบบไหนคะ
1: ครอบครัวจะเติบมันจะเติบโตขึ้นมาจากที่บ้านที่ตัดสินใจทุกอย่างเองค่ะต่อให้แบมจะแบบพิการอะไรนะคะแต่ที่ไม่ว่าแบมจะเลือกเรียนอะไรหรือทำงานอะไรหรือต้องมีการตัดสินใจในครั้งสำคัญอะไรในชีวิตอะค่ะ
0: ค
1: ือที่บ้านเขาจะแบบคอยให้คำแนะนำแต่ทุกอย่างที่เกิดขึ้นเขาจะให้แบมตัดสินใจเองเพราะเขาบอกว่าทุกอย่างที่แบมตัดสินใจค่ะมันจะส่งผลต่อเราในอนาคตและสิ่งที่นั้นเราต้องเป็นคนเลือกมันเอง
0: ในความพิการของแบมนี่เขาเรียกว่าเป็นความพิการประเภทอะไรคะ
1: จริงๆพิการประเภท3โรคที่แบมเป็นคือ

0: cerebral palsy หรือ CP ค่ะมันจะเกิดจากสมองส่วนการเคลื่อนไหวเหมือนแบบเราอะเกิดมาออนแบบ6เดือนเกือบ7เดือนเราเกิดมาแค่9ขีดเองแล้วแบบเราขาดอากาศหายใจอย่างเงี้ยค่ะมันทำให้สมองส่วนการเคลื่อนไหวถูกทำลาย
1: ค่ะ
0: มันส่งผลให้ขาแขนการพูดหรือแม้กระทั่งสายตาค่ะมีปัญหาแต่ที่หนักที่สุดจะเป็นเรื่องของการเดินค่ะ
1: แล้วมีอุปสรรคอะไรในการใช้ชีวิตไหมคะสำหรับการที่เราแบบว่าเป็นผู้พิการทางการเคลื่อนไหวแบบนี้ค่ะ
0: จริงๆก็มีนะคะเพราะว่าพิการตั้งแต่กำเนิดเลยมันก็จะเป็นแบบว่าคืออ่อนกระดาค่ะแบนจะเดินไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องแบบทำกายภาพเยอะมาก
1: ๆค่ะ
0: ในการที่เราจะเดินได้เหมือนทุกวันนี้ค่ะ
1: ไม่ทราบว่าแบมเรียนจบอะไรมาคะ
0: แบมเรียนจบคณะวารสารธรรมศาสตร์ค่ะ
1: เป็นไปเป็นมายังไงถึงได้มาเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์คะ
0: แบมชอบอ่านชอบเขียนตั้งแต่เด็กค่ะคือมันมีช่วงที่แบมต้องแบบว่าผ่าตัดเหมือนแบบนอนติดเตียง
1: ค่ะ
0: ค่ะอยู่3เดือนเราทำอะไรไม่ได้เลยนอกจากอ่านหนังสือแล้วก
1: ็
0: เล่นคอมพิวเตอร
1: ์ค่ะ
0: มันทำให้ช่วงนั้นมันทำให้แบบแอบได้อ่านเยอะมากเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าเราอาจจะแบบมาเขียนได้อะไรอันนั้นคือจุดเริ่มต้นของสิ่งที่เราชอบเราเลยพยายามเข้าคณะวารสารธรรมศาสตร
1: ์ก็เลยได้ค้นพบตัวเองแล้วก็รู้ว่าจะต้องเรียนมหาลัยทางด้านไหน
0: ใช่
1: ก่อนหน้านี้แบมแบมทำงานที่ไหนมาก่อนหรือเปล่าคะ
0: ตั้งแต่แบมเรียนจบมาค่ะแบมก็สมัครงานในหลายที่มากเลยส่วนใหญ่แบมจะได้สัมภาษณ์ค่ะแต่ด้วยความพิการอย่างเงี้ยค่ะก็เขาก็จะแบบปฏิเสธเยอะเหมือนกัน
1: ค่ะ
0: หลังจากนั้นมาค่ะแบมก็นวัตกรรมทางสังคมอะค่ะเปิดรับสมัครคนพิการที่เรียนจบแล้วเพื่อที่จะ
1: มีประสบการณ์ในการทำงาน
0: ใช่เข้าไปทำงานในบริษัทค่ะแล้วเขาก็จะแบบเหมือนแบบส่งเรซูเม่ของเราให้กับบริษัทต่างๆใช่ค่ะแสนสิริก็เป็นหนึ่งในนั้น
1: มาเป็นที่แสนสิริได้ยังไงหรือว่าเป็นเพราะว่าแสนสิริเนี่ยได้เข้ามาร่วมในโครงการที่แบมไปอบรม
0: ไม่ค่ะคือจริงๆอ่ะแบมสันติไม่ได้เข้าร่วมในโครงการแต่เขาไปเจอเหมือนแบมที่งานหนึ่งแล้วแบบเหมือนทางที่โมนี้ก็เหมือนส่งเรซูเม่ของแบมให้อย่างเงี้ยค่ะ
1: วันแรกรู้สึกเป็นยังไงบ้างคะ
0: ก็ตอนที่เราได้เข้าทำงานที่นี่ค่ะเราก็ดีใจมากเลยเพราะว่าจริงๆแล้วที่นี่เป็นงานประจำที่แรกที่เขารับเราทำประจำก่อนหน้านี้แบบจะเป็นเด็กฝึกงานมาเด็ดอร่อยเลยค่ะ
1: ค่ะ
0: ที่อื่นแล้วก็มันทำให้รู้สึกว่าในที่สุดเราก็ได้เข้าทำงานสักทีหลังจากที่เราแบบพยายามแบบหาที่ทำงานมาตลอด

0: หลังจากได้พูดคุยทำความรู้จักกับพื้นฐานชีวิตของแบมแบมในช่วงแรกแล้วเดี๋ยวมดจะพาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักกับการทำงานเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ของแบมแบมว่ามีการทำงานอย่างไรไปชมกันเลยค่ะ
1: ตั้งแต่เข้ามาแล้วเจอน้องแบมแบมก็รู้สึกมีความเอ๊ะอยู่ในใจเหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะว่าเอ๊ะน้องจะสามารถทำงานได้ขนาดไหนอะไรเงี้ยค่ะประกอบกับรู้

0: ว่าน้องเป็นตำแหน่งคอนเทนต์ครีเอเตอร์ด้วยอะไรเงี้ยค่ะซึ่งความเป็นคอนเทนต์ของทางโลกออนไลน์อ่ะมันต้องมีความรวดเร็วแล้วก็มีความเหมือนครีเอทีฟประมาณนึงอะไรเงี้ยค่ะก็รู้สึกเหมือนกันว่าน้องจะมีขีดจำกัดหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ค่ะแต่ต้องบอกว่าหลังจากที่แอมได้ทำงานมาประมาณสักไม่เกิน3เดือนนะคะแอมดูเป็นเพอร์ฟอร์แมนซ์ของบนโซเชียลมีเดียของแสนสิริอะค่ะต้องบอกว่าคอนเทนต์ที่น้องทำบนโลกโซเชียลมีเดียของแสนสิริอะเป็นคอนเทนต์ที่ติดท็อป10เกือบทุกเดือนของบนช่องทางของแสนสิริเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเลยทำให้เห็นว่าจริงๆแล้วสิ่งที่น้องกำลังเป็นอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแค่ภายนอกอะมันไม่ได้เป็นการตีกรอบเรื่องสิ่งที่น้องทำหรือความสามารถหรือศักยภาพมันถูกโชว์ออกมาบนงานของน้องด้วยซ้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆแอมบอกแอมต้องพูดว่าแอมเซอร์ไพรส์น้องทุกวันดีกว่าด้วยความที่เอาจริงตั้งแต่วันแรกที่แอมเห็นน้องแอมรู้สึกว่าแอมมองน้องเป็นคนธรรมดาคนหนึ่งเลยด้วยซ้ำแอมรู้สึกว่าสิ่งที่น้องเป็นอยู่ภายนอกค่ะมันไม่ได้ทำให้น้องต้องลดละในความที่จะใช้ชีวิตเลยดีกว่าเหตุผลที่แอมบอกว่าแอมเซอร์ไพรส์ทุกวันเพราะว่าหนึ่งสิ่งที่น้องทำทุกวันทั้งบนเนื้องานน้องด้วยค่ะน้องสิ่งที่มันออกมาประสิทธิภาพต่างๆมันเซอร์ไพรส์มากๆอันดับแรกค่ะอันดับ2คือการใช้ชีวิตประจำวันของน้องการมาเดินทางมาออฟฟิศเองความที่น้องมองตัวเองเป็นคนธรรมดาคนนึงไม่ได้มีขีดจำกัดมันทำให้ทุกวันนี้ชีวิตของน้องหรือความสุขของน้องอ่ะมันก็ไม่มีขีดจำกัดไปด้วยอะไรเงี้ยค่ะ
1: อันไหนที่แบมใช้ในการช่วยพิมพ์ช่วยโชว์ให้ดูหน่อย
2: ค่ะใน Google Docs เนาะมันจะมีเครื่องมือพิมพ์ด้วยเสียงอะค่ะแล้วเราก็แบบเหมือนแบบต้องเปลี่ยนเป็นภาษาไทยเนี่ยค่ะแล้วก็พิมพ์มันก็จะขึ้นตามที่เราพูดค่ะอะไรมันก็จะขึ้นอย่างเงี้ย
1: ก็คือจะขึ้นเกี่ยวกับที่เราพูด
2: ใช่แต่คือมันก็มีจุดบ่อนการก็คือต้องเงียบมากๆต้องแบบไม่มีคนอะไร
1: ทีนี้แบมบอกว่ามีวิธีรีเช็คแบบว่าข้อความที่แบมได้เขียนไปมันเป็นวิธีแบบไหนคะ
2: เนี่ยค่ะเราก็จะแบบไม่นะเราก็จะไฮไลท์เนาะแล้วแต่ก็คือเนี่ยค่ะมันก็จะขึ้นแล้วเราก็จะดูอีกทีว่ามันตรงกับสิ่งที่เราพิมพ์ไหมเพราะว่าบางทีอะการที่ใช้ Google Docs บางทีมันก็แบบมันอาจจะแบบไม่ได้ตรงกับคำพูดที่เราพูดหรือว่าแบบไม่ชัดหรือเราอาจจะพิมพ์ออกไปอย่างเงี้ยเราก็จะแบบเชื่อมโยงกับสถานการณ์ปัจจุบันให้มากที่สุดหรือว่าเทรนที่เขาอย่างเราไม่ได้ทำแค่แบบใจอย่างเงี้ยเราทำสุขภาพร่างกายหรือเรื่องอะไรที่มันค่ะเรื่องคนเรื่องน้ำกลัวเรื่องแบบการนอนหลับหรือแม้กระทั่งแบบ
1: สัตว์เลี้ยง
2: ใช
1: ่ก็คือถ้าคลิกเข้าไปอ่านก็จะมีคอลัมน์ต่างๆมากมายให้เราได้เลือก
2: อ่านไม่ใช่แค่ของแบมนะคะของคนอื่นๆด้วยค่ะที่ทำค่ะก็สามารถเข้าไปอ่านได
3: ้อยากจะให้แบมช่วยคิดสมมติว่ามุมมองของแบมละกันถ้าอยากจะถ่ายทอดให้กับรายการเคียงบ่าเคียงไหลที่เราทำเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตคนพิการแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อสังคมเนี่ยแบมอยากจะทำคอนเทนต์อะไรให้กับรายการวันนี้คะ
2: จริงๆแบมก็คิดว่าแบบว่าอาจจะแบบว่าเขียนเกี่ยวกับบทสัมภาษณ์วันนี้ก็ได้ค่ะคุยกับแบมชนิดาไหนมีสู่เส้นทางการเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ของแสนสิริค่ะ
3: สามารถเอาอันนี้ไปขึ้นบนรายการของเราได้เลยนะ
2: ได้

น้องแบมก็เป็นน้องที่น่ารักมากนะครับก็เรารีครูทมาเมื่อ2ปีที่แล้วเนี่ยไปออกจ็อบแฟร์มาก็เรากำลังหาช่วงนั้นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ไม่ได้กำหนดว่าจะต้องเป็นคนพิการหรือเป็นคนที่มีอวัยวะครบ32นะครับเพียงแต่ว่าหลังจากไปออกงานแล้วเนี่ยได้มีส่งข้อมูลมาทำโปรเจกต์ให้ทำต่างๆเนี่ยสิ่งที่น้องแบมแสดงออกมาศักยภาพของเขานี่โดดเด่นมากนะครับแล้วก็มีทัศนคติที่ดีมากที่สำคัญเนี่ยก็เป็นคนที่สู้นะครับแล้วก็มีพลังบวกเยอะจริงๆก็มีความประทับใจนะครับหลังจากเข้ามาทำงานกัน2ปีแล้วให้กับเพื่อนร่วมงานนะครับแล้วก็ตัวบริษัทครับณตอนนี้ก็น้องแบมแบมก็เป็นเจ้าของคอลัมน์เกี่ยวกับ mental นะครับของที่ให้กำลังใจของคนต่างๆที่กำลังประสบปัญหานะครับก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิด engagement สูงเกี่ยวกับตัวแบรนด์ของแสนสิริเองแล้วก็เกี่ยวกับคนในสังคมออนไลน์นะครับดังนั้นคนที่เข้าไปอ่านอะไรกับน้องแบมแบมเนี่ยก็จะทำให้รู้สึกว่าตัวเองมีอินสปิเรชันมากขึ้นนะครับแล้วก็เขาสามารถเจอปัญหาอะไรต่างๆก็ไม่ได้เก็บเป็นแง่ลบอย่างเดียวก็นำมาผลักดันให้สามารถดำรงชีวิตต่อไปได้มองโลกในแง่บวกแล้วก็ผลักดันให้กับองค์กรและคนอื่นๆรวมถึงพนักงานในแสนสิริเองเนี่ยก็จุดประกายขึ้นมาทำให้เราทุกคนมีกำลังใจในการทำงานมากขึ้นครับ

0: เมื่อกี้นะคะพวกเราก็ไปดูบรรยากาศการทำงานของแบมแบมมาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมาสอบถามกันเพิ่มเติมดีกว่าเกี่ยวกับความหมายของศักดิ์ศรีของคนพิการหน่อยได้ไหมคะว่าสำหรับแบมแบมเนี่ยมันหมายความว่าอะไร
1: ในมุมมองของแบมนะคะคิดว่าศักดิ์ศรีของคนพิการเนี่ยก็คือการที่คนพิการได้ใช้ชีวิตอย่างแบบมีคุณภาพสามารถใช้ชีวิตด้วยตัวเองได
0: ้
1: มีโอกาสได้เรียนได้ทำงานเหมือนกับทุกๆคนในสังคมใช่ค่ะเขาอาจจะมีข้อจำกัดใช่ไหมคะแต
0: ่
1: ว
0: ่
1: าถ้าสังคมเอื้อให้เอื้อสถานที่หรือเอื้อให้คนพิการสามารถทำงานได้มากกว่านี้แบบว่าคนพิการก็จะมีงานทำมากขึ้นในสังคมทุกวันนี้ด้วยประสบการณ์ที่ผ่านมานะคะคนพิการยังไม่ได้เข้าถึงการทำงานขนาดนั้น
0: ค่ะ
1: เขาก็อาจจะแบบมีมุมมองที่ยังสเตอริโอไทป์อยู่ว่าคนพิการทำงานไม่ได้หรือคนพิการออกไปใช้ชีวิตไม่ได้ทั้งที่ในความเป็นจริงอะค่ะคนพิการก็เป็นคนคนหนึ่งที่ต้องใช้ชีวิตให้เหมือนกับคนปกติมากที่สุดไม่ได้บอกว่าเขาจะต้องเหมือนกับคนปกติ 100% นะคะแต่แค่ให้เขาได้ใช้ชีวิตที่เขาควรจะได้ใช้ได้รับสิทธิที่เขาควรจะได้แบบเหมือนกับทุกคนในสังคมค่ะ
0: รู้สึกแบบไหนคะเวลาที่คนอื่นมองเข้ามากับสายอาชีพแบมแบมว่าคนพิการไม่สามารถที่จะทำอาชีพคอนเทนต์ครีเอเตอร์ได้หรอกยังไงก็ทำไม่ได้
1: การที่คนพิการจะทำงานได้หรือทำงานไม่ได้หรือจะทำอาชีพไหนได้หรือไม่ได้ค่ะมันขึ้นอยู่กับข้อจำกัดของคนคนนั้นจะบอกว่าจะเหมารวมไปเลยว่าคนพิการไม่สามารถทำงานได้หรอกแบบว่ามันก็อาจจะไม่ใช่เพราะว่าความพิการของแต่ละคนนะคะมีความแตกต่างกันใช่ไหมคะซึ่งในความเป็นจริงอะ
0: ค
1: ่ะแบบว่าคนพิการสามารถทำงานได้หลากหลายแค่สังคมเปิดโอกาสให้เขาได้ลองทำว่าเขาทำได้หรือทำไม่ได้หรือทำได้มากแค่ไหน
0: แล้วสำหรับเป้าหมายต่อไปสำหรับแบมนะคะแบมคิดว่าอยากจะทำอะไรเพิ่มเติมมากกว่านี้อีกไหม
1: ในเป้าหมายของแบมตอนนี้ค่ะในอนาคตต้องอยากแบบเรียนไปนะโทเพื่อที่จะแบบมาทำให้เรามีความสามารถหรือศักยภาพในการทำงานมากขึ้น
0: เดี๋ยวให้แบมแบมนะคะช่วยพูดอะไรฝากถึงคนทางบ้านหรือว่าคนที่แบมแบมอยากจะพูดถึงช่วงนี้หมดยกให้แบมแบมได้พูดเลยค่ะ
1: ค่ะในมุมผมแบมอยากฝากคนพิการคนอื่นๆนะคะแบบว่าถ้าอยากลองจะทำอะไรอะค่ะให้ออกไปทำเลยเพราะว่าการที่เราได้แบบมีเป้าหมายและลงมือทำอะค่ะมันทำให้เรารู้ว่าเราสามารถทำอะไรได้และออกให้เป้าหมายนั้นจะไม่ได้สำเร็จอย่างที่ใจเราหวังไว้ค่ะเราก็จะได้อะไรสักอย่างจากสิ่งที่เราทำเสมอค่ะผมเชื่อว่าถ้าเราทำออกไปเรื่อยๆอะค่ะสิ่งที่เราแบบอยากจะทำหรืออยากจะเป็นเราทำมันสามารถเป็นไปได้เพียงแค่แบบเราพยายามอย่างไม่ยอมแพ้
0: ค่ะก็ต้องขอบคุณแบมแบมมากเลยนะคะที่มาแบ่งปันเกี่ยวกับการประกอบอาชีพไม่ว่าจะเป็นสายอาชีพอะไรก็แล้วแต่โดยเฉพาะคอนเทนต์ครีเอเตอร์ของแบมแบมนะคะ
1: ค่ะขอบคุณค่ะ
2: ในมุมของแอมแอมว่าน้องคือ Wonder Woman ค่ะในมุมของแอม Wonder Woman คนนั้นน่ะมันเป็นคนที่มีพลังมันไม่ใช่แค่พลังกายที่ทำให้เขาแข็งแกร่งอย่างเดียวแต่มันคือพลังใจด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งต้องบอกว่าทุกวันนี้สิ่งที่น้องมีอ่ะรวมกันแล้วทำให้เหมือนทุกอย่างในวันนี้ทั้งบนชีวิตน้องและคนในทีมมันเติบโตค่ะแล้วมันดีในทุกวันด้วยอะไรเงี้ยค่ะ
3: ดังนั้นการเปิดโอกาสให้คนลักษณะนี้นอกจากจะช่วยให้สังคมรู้สึกเท่าเทียมรู้สึกว่าคนในองค์กรมองเห็นว่าเราหยิบยื่นความช่วยเหลือให้กับผู้ด้อยโอกาสต่างๆเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีมันจะช่วยผลักดันให้ประเทศนะครับแล้วก็คนที่มีความพิการเนี่ยได้มีอาชีพมากขึ้นนะครับแล้วก็สามารถเลี้ยงชีพตัวเองได้ในอนาคตแล้วก็สามารถผลิตผลงานออกมาได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นครับ
0: เป็นยังไง กันบ้างคะคุณผู้ชมสำหรับเรื่องราวของน้องแบมแบมนะคะซึ่งก็เป็นผู้พิการทางการเคลื่อนไหวท่านหนึ่งนะคะที่ต้องการที่จะพิชิตและสามารถพึ่งพาตัวเองได้นะคะและเรื่องราวของน้องแบมแบมนะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่ดีกันเลยทีเดียวเพราะว่ามีผู้ใหญ่ใจดีและสังคมนะคะที่เล็งเห็นถึงศักดิ์ศรีของผู้พิการและให้โอกาสกับผู้พิการได้มีการดำรงอาชีพและแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของคนพิการค่ะสำหรับวันนี้นะคะรายการของเราก็หมดเวลาลงแล้วนะคะถ้าหากคุณผู้ชมท่านใดนะคะต้องการที่จะชมรายการย้อนหลังสามารถชมได้ที่ Facebook และ YouTube เคียงบ่าเคียงไหล่ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: เพราะโลกออนไลน์มีอะไรให้เรียนรู้อีกเยอะแต่อย่าให้อาเซียนรุ่นใหญ่อย่างเราต้องตกเป็นเหยื่อสังคมยุคใหม่วัยเก๋าต้องรู้เท่าทันภัยไซเบอร์เจอลิงก์แปลกปลอมอย่าเพิ่งรีบกดโทรศัพท์ชวนลงทุนผลตอบแทนสูงอย่าเพิ่งรีบโอนเช็คให้ชัวร์ก่อนแชร์ข้อมูลส่วนตัวต้องเก็บให้มิดชิดมาร่วมเป็นพลังสร้างสรรค์สังคมดิจิทัลที่ปลอดภัยไปกับอาเซียนรุ่นใหญ่หัวใจสตรองไม่หลงกลโกงออนไลน์
1: ลิงก์แตกห้ามกดเงินสดห้ามโอน
2: รุ่นใหญ่ใจต้องนิ่ง
3: ไม่ตกเป็นเหยื่อ
4: โอเค

ผ้าลายกระหมุกอัตลักษณ์พื้นถิ่นของจังหวัดระยองลวดลายที่ได้รับแรงบันดาลใจจากเครื่องจักสานพื้นบ้านถ่ายทอดผ่านเทคนิคการทอที่ประณีตสลับ

0: ีเข้มอ่อนอย่างมีเอกลักษณ์ผืนผ้าที่เคยเลือนหายไปตามกาลเวลาถูกฟื้นคืนจากรากเหง้าทางประวัติศาสตร์ของชุมชนวันนี้ลายกระหมุกไม่ได้หยุดอยู่แค่ความเป็นพื้นบ้านแต่ถูกต่อยอดสู่แฟชั่นร่วมสมัยทั้งเสื้อผ้าของใช้เครื่องประดับและงานดีไซน์ที่เข้าถึงคนรุ่นใหม่จากผ้าพื้นถิ่นสู่แฟชั่นสุดปังนี่คือผ้าลายกระหมุกที่มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครค่ะ
1: จากสองมือของประชาชนสรรสร้างเป็นงานหัตถศิลป์อันทรงคุณค่าก่อร่างอาชีพหล่อเลี้ยงชีวิตจุดประกายความภาคภูมิใจด้วยพระมหากรุณาธิคุณแห่งสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชปณิธานสืบสานรุ่นสู่รุ่นสืบศิลป์ไทยงดงามคู่แผ่นดิน

สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเมืองไทยเมืองเกษตรวันนี้นะครับผมพาคุณผู้ชมนะครับลงพื้นที่ตำบลคลองขุดอำเภอบ้านโพจังหวัดฉะเชิงเทราอยู่กันที่3อแคคตัส8ริ้วนะครับที่นี่นะครับผมจะพาคุณผู้ชมไปดูวิถีเกษตรกรยุคใหม่นะครับที่สามารถสร้างรายได้เลี้ยงตัวเองสร้างรายได้หลักให้กับครอบครัวแล้วที่สำคัญนะครับให้กับคุณพ่อคุณแม่ยอมรับในอาชีพของเกษตรกรนะครับวันนี้ผมจะพาไปดูนะครับกระบวนการการเลี้ยงแบบคุณภาพแล้วที่สำคัญที่นี่นะครับเขาส่งออกด้วยนะครับทำยังไงให้กับต่างประเทศสนใจแล้วก็นิยมกลับมาซื้ออีกครั้งเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูกันว่ากระบวนการการเลี้ยงแคทตัสที่นี่มีความพิเศษยังไงพร้อมแล้วไปติดตามรับชมกับผมเลยครับพร้อมแล้วไปเลย

0: คุณผู้ชมครับตอนนี้ผมยืนอยู่กับคุณอีทนะครับหรือว่าในฟาร์ม3อแคทตัส8ริ้วถือว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่อยากจะมานำเสนอคุณผู้ชมนะครับว่ามีจุดในเส้นทางของการที่คิดทำการเกษตรนะครับแล้วก็สามารถนำรายได้ส่วนหนึ่งนะครับเลี้ยงตัวเองแล้วก็เลี้ยงครอบครัวได้วันนี้ผมยืนอยู่กับผมแล้วครับสวัสดีครับคุณอีทครับ
1: สวัสดีครับพี่
0: อยากให้คุณอีทเล่าให้ฟังหน่อยครับว่าจุดเริ่มต้นทำไมถึงมาทำแคทตัสค่อยๆเล่าไปทีละสเต็ปนะฮะ
1: ครับก็เริ่มต้นพอมันเริ่มใกล้จะเรียนจบอ่ะแล้วพ่อแม่ก็ทำงานกันเองก็คือฟาร์มหมูแล้วก็มันเริ่มเหนื่อยอายุเริ่มเยอะแบบ50 60แล้วอะไรเงี้ยปุ๊บพอเราใกล้เรียนจบอ่ะก็เริ่มต้นเลยอาชีพแรกเลยก็คือ

0: หาเป็นคนชอบถ่ายรูปอยู่แล้วตั้งแต่เด็ก
1: ๆครับ
0: แต่ไม่ได้มีความรู้อะไรนะครับก็เริ่มศึกษาแล้วก็ฝึกถ่ายฟรีถ่ายงานกิจกรรมอะไรพวกนี้ครับจนสักพักหนึ่งได้เริ่มรับงานถ่ายรูปครั้งแรก 1,500 บาทที่มหาลัยตัวเองรุ่นพี่นั่นแหละคือจุดเริ่มต้นที่ได้ทำงานถ่ายรูปแล้วก็รับงานมาเรื่อยๆจนใกล้ๆเรียนจบก็เขาก็บอกแล้วพ่อแม่ก็บอกแล้วว่าขอให้กลับบ้านมาช่วยงานที่บ้านเริ่มต้นพอขายกล้องหมดแล้วมันได้เงินกลับมาประมาณ 2-300,000 บาท
1: ครับ
0: เริ่มต้นที่เลี้ยงนกเลิฟเบิร์ดครับก็คือเราก็อยากทำอะไรก็เสิร์ชดูก่อนในตามกลุ่มนะครับเข้าไปดูว่าเขาขายกันยังไง
1: ครับ
0: ราคาเท่าไหร่ใครเป็นคนซื้อมันคือพื้นฐานคือเราก็อยู่ในกลุ่มปุ๊บเราก็จะเริ่มเห็นคนที่เขาขายกัน 3,000 5,000 มันขายได้ปุ๊บเราก็
1: จัดเลย
0: คิดว่าจัดเลยยังไม่ได้ขายเลยนะคิดว่าแบบเอ้ยงั้นเพิ่มดีกว่
1: า
0: เพิ่มไปแบบหลักหมื่นละ
1: คู่ละ
0: 35,000ที่แพงที่สุดในตอนนั้น
1: แพงสุด
0: ตอนนั้นซื้อมาคือโดนด่าแบบยับเลยครับมอไซค์คันนึงเลยนะเมื่อก่อนซื้อแบบโดนด่ายับเลยว่าไปซื้อไม่ได้ไงถ้าเกิดตายแล้วใครจะซื
1: ้อ
0: ช่วงแรกอ่ะที่ขายได้ตอนที่มันพีคอ่ะที่ตลาดมันพีคอ่ะอะไรมันก็ง่ายไปหมดเพราะว่ามันพีคพอมันพีคปุ๊บอะไรที่มันไม่ได้อย่างเช่นการขนส่งมันใช้เงินการแก้ปัญหาหมดค่าส่งแพงขึ้นแต่ทำให้ส่งง่ายขึ้นอะไรพวกเนี้ยแล้วจุดเปลี่ยนที่ทำให้กระบองเพชรอ่ะก็คือนกอ่ะมันจะมีอยู่ช่วงนึงช่วงที่อินโดคือกลุ่มลูกค้าหลักเขาเกิดแผ่นดินไหว
1: ครับ
0: 1ครั้ง2ครั้งช่วงนั้นนะก็สั่นสะเทือนถึงประเทศไทยเลยคือตลาดนกเพราะว่าเขาบินมาซื้อไม่ได
1: ้
0: คนซื้อแบบเริ่มไม่ได้โฟกัสที่ของแบบฟุ่มเฟือยละเพราะว่ามันเกิดแผ่นดินไหวแล้วมันมาเกิดเหตุอีกรู้สึกว่าช่วงนั้นน่ะรวมกันน่ะ5ครั้งติด
1: เดี๋ยวต้องขออนุญาตคุณผู้ชมแล้วก็คุณอีทเดี๋ยวพาเดินไปดูแล้วคุยกันดูไปด้วยไปให้เห็นบริเวณโรงแคนตัสด้านในกันก่อนดีกว่านะคุณผู้ชมก็ขออนุญาตตามมาเลยนะครับพอหลังจากที่เราได้เริ่มมีความเปลี่ยนแปลงของทางพื้นที่ของประเทศอินโดแล้วเนี่ยนกก็เริ่ม
0: ไม่ใช่เบาธรรมดาพี่แบบ
1: หายไปเลย
0: ตลาดพังเลยครับ
1: เ
0: พราะว่าลูกค้าหลักคืออินโดคือคนไทยเนี่ยจะซื้อขายกันพวกพ่อแม่พันธุ์เพื่อไปทำลูกนกขายให้ต่างประเทศเพราะกลุ่มลูกค้าหลักคือต่างประเทศเขาซื้อกันแบบไม่มีเพดานเลยพี่มีเท่าไหร่ซื้อหมดส่งออก
1: ทำไมถึงมาเลือกที่จะปลูกแคทตัส
0: ช่วงนั้นก็เป็นในกลุ่มของคนพี่คนหนึ่งที่เลี้ยงนกด้วยกันนะครับเขาก็มาชี้นำว่ามีตอชนิดหนึ่งอันนี้ยกให้พี่ดูหน่อยตอชนิดหนึ่งก็คืออันนี้ครับเขาเรียกว่าตอสามเหลี่ย
1: ม
0: ช่วงนั้นที่แคคตัสยังไม่พีคแต่ตัวเนี้ยมีพี่ที่เลี้ยงนกเขาแนะนำตอนนั้นตอนที่กำลังจะเลิกเลี้ยงเขาบอกว่าตัวเนี้ยเขาปลูกกันขายลองดูไหมราคามันดีต่ออันน่ะตอนนั้นประมาณต่อเนี่ยประมาณ 3-40 บาทต่อนะครับตอนนั้น
1: ปลูกตอเพื่อส่งพี่คนที่รู้จัก
0: ไม่ใช่ครับ
1: ปลูกขายเลย
0: เริ่มต้นเหมือนนกเลยเข้าไปหากลุ่มเลยพอเขาบอกว่าปลูกตอขายได้ปุ๊บผมเซิร์ชเลยใน Facebook
1: เอามาปลูกเลย
0: คนปลูกตอกลุ่มคนปลูกตอตลาดตออะไรพวกเนี้ยปุ๊บเข้าไปดู
1: คนที่เขาเอาตอไปต่อยอดไม่ว่าจะเป็นเอาไปกราฟหรือเอาไปอะไรเงี้ยเยอะมั้ยครับตลา
0: ดหมื่นคนละแล้วคนขายเยอะมากแต่คนซื้อเยอะกว่าก็แย่งกันราคาตอขึ้นจาก 3-40 บาทขึ้นเป็น 7-80 บาท
1: ต่อ
0: หลักเลยคือเอาไปกราฟต่อหัวกระบองเพชรเพื่อให้มันโตเร็วขึ้น
1: อ๋อ
0: ครับเหตุผลหลัก
1: ก็คือทำจำนวนได้
0: ใช่ครับ
1: แล้วพอหลังจากตอเสร็จที่ของเราเลี้ยงเริ่มต้นคือเราเลี้ยงอะไรมา
0: เริ่มต้นก็จะเป็น2178 VOS 014A อะไรพวกนี้
1: ดังมากในสมัยนั้น
0: ช่วงนั้นดังมาก
1: VOS หรือ LB เนี่ยต้นนึงเนี่ยโอ้โหถือว่า
0: โอ้โหพี่หลักพัน
1: เป็นคริส
0: ถ้าตอนนั้นที่แบบว่าพอมองออกเนี่ยหลักพันนะแต่พอเริ่มใช้คำว่าสวยได้เนี่ยปุ๊บต่อเนี่ยต่อยอดเพราะว่าอยากเพิ่มขนาดตลาดก็เข้าไปดูในกลุ่มอีก
1: พูดสักขนาดนี้ผมต้องขออนุญาตคุณอีทเนี่ยพาเข้าไปดูเรียกว่าโรงแม่ก่อนแล้วกันนะโรงแม่แล้วก็เดี๋ยวคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปดูโรงด้านข้างของผมก็คือเป็นโรงที่จากการต่อยอดจากโรงแม่ไปสู่สายในการพัฒนาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเลี้ยงดูการดูแล

0: ทำยังไงให้มีมูลค่าแล้วก็เมื่อ4ปีที่แล้วทำยังไงให้แบบลบความสกประมาทของคุณพ่อคุณแม่ว่าเฮ้ยมันจะทำไมไม่มาทำหมูไม่มาทำปลาทำกุ้งอย่างนี้มันจะยั่งยืนยังไงเดี๋ยวมาดูกันว่าเขามีกลยุทธ์ในการพิชิตใจคุณพ่อคุณแม่ยังไงนะครับเดี๋ยวขออนุญาตคุณอิทเข้าไปดูโรงนี้ก่อนเลย
1: ได้ครับ
0: เชิญเลยครับคุณผู้ชมครับ

0: คุณผู้ชมครับตอนนี้ผมยืนอยู่ภายในโรงแคทตัสที่เป็นตัวแม่สายพันธุ์แม่ที่เขาต่อยอดจากเนี่ยโรงเนี่ยประมาณแบบนี้เลยทำให้เขามีรายได้จนถึงปัจจุบันเดี๋ยวมาถามเรื่องราวของแต่ละสายพันธุ์หน่อยว่าในโรงนี้มีสายพันธุ์อะไรบ้างแล้วเราเริ่มต้นจากต้นแรกในวันนั้น
1: ครับ
0: เรื่องราวเป็นยังไงครับ
1: ก็พอเรารู้จักคิดไรหนามด่างครับเริ่มรู้จักปุ๊บช่วงนั้นราคามันสูงก็มองเห็นก่อนว่าทุกอย่างที่เราจะเริ่มเราต้องมองก่อนว่ามันมีโอกาสไหมครับที่มันจะขายได้ไห
0: ม
1: มันทำได้ไหมระยะเวลาในการทำมันนานไหม
0: ครับ
1: ครับก็เริ่มต้นจากการซื้อกราฟมาประมาณเนี้ยก็ประมาณเนี้ยต้นหนึ่ง 22,000จำได้เลยครั้งแรกที่ซ
0: ื้อ22,000ลงทุนครั้งแรกซื้อมาทั้งหมดกี่ต้นฮะ
1: ต้นเดียวครับไม่มีตังค์เลย
0: พอเริ่มจากวันนั้นซื้อมาแสดงว่ามันจะต้องมี1ต้องมี2มี3
1: ก็เรามีพื้นฐานจากการกราฟไม้อยู่แล้ว
0: อ๋อเพราะว่าปลูกตอมาก่อนด้วย
1: ใช่แล้วก็เราก็ทดลองกราฟไปเลยปึ๊บแต่ทีเนี้ยพอเวลาเป็นคิดอะลักษณะการกราฟอะมันจะยากกว่าการกราฟแบบที่เป็นหัวเพราะหัวมันตัดตูดกราฟได้เลยแต่คิดอะมันต้องมาหั่นเป็นชิ้น
0: เห็นว่าทำยากด้วยแล้วก็ คือการผสมหรือการเลี้ยงดูมันยากด้วย
1: ใช่ครับ
0: กว่าเราจะขยับแบบไปทีละต้น2ต้นนี่มันยากใช่ไหม
1: กว่าเราจะเข้าใจมันตอนแรกยากคือซื้อมา22,000อะใน1ปีอะไม่ได้อะไรเลยคือมันก็อยู่แบบนั้นออกดอกก็ไม่ออกดอก
0: เครียดไหมตอนนั้นเครียดไห
1: มมันก็ต้องมีบ้างเพราะว่าช่วงนั้นมันเป็นตลาดแคคตัสอะมันจะมีช่วงพอหลังจากโควิดอะมันดรอป
0: ม
1: ันดรอปเพราะคนไปเล่นไม้ด่างกันผมก็สองจิตสองใจเลยก็มีแฉลบไปบ้างแต่ไอ้นี่ยังอยู
0: ่
1: แต่ว่ามันขายไม่ได้ก็คิดเลยว่าถ้าเกิดขายไม้ด่างได้เลิกอันนี้ดีกว่าแต่สุดท้ายแล้วขายไม้ด่างได้พักหนึ่งเลิกไม่ได้ครับมันยังมีออเดอร์จากลูกค้าเข้าทำให้เราแบบก็ยังไม่ทิ้งละกันปุ๊บปีกว่า
0: ครับ
1: ที่ไม่ได้อะไรเลยก็จัดการใหม่ก็เอามากราฟขยายอีกปีนึงอ่ะพี่จากตอนนั้นน่ะอีกปีนึง
0: 2ปีแล้วนะ
1: 2ปีแล้วครับมันถึงจะเห็นผลเริ่มออกดอก
0: หู
1: คืออันนั้นคือเริ่มออกดอกนะคือเริ่มออกดอกนะ
0: ออก1ต้นนี้ก็ต้องมาลุ้นกันอีกว่าเราจะผสม
1: ติดมั้ย
0: เป็นมั้ยติดมั้ยอีก
1: โหพี่แบบ
0: ยากเราไม่ได้มีองค์ความรู้เลย
1: ไม่มีครับช่วงแรกยากเพราะว่าผสมติดมั้ยก่อนเอาอะไรผสมกันถึงจะได้ลูกออกมาแบบที่เห็น
0: เดี๋ยวไปดูกัน
1: พอเริ่มได้ลูกอ่ะพอเริ่มได้เมล็ดปุ๊บได้ลองเพาะยังไม่มีความหวังอะไรกับเขานะเพราะว่าช่วงนั้นราคามันดรอป
0: ครับ
1: แต่พอมาเริ่มได้เยอะประมาณสักอีกผ่านไปอีกประมาณสัก 4-5 เดือนจากวันที่เพาะนะก็เริ่มลองขายตัวละ100 200เอ้าขายได
0: ้
1: ทีนี้เรามีเยอะเพราะว่าที่บอกว่าเราจัดการไว้พอเรามีเยอะปุ๊บเราลองเอาออกไปขายในงานครั้งแรกออกไปขายงานครั้งแรกออกงานที่กรุงเทพที่พาราไดซ์พาร์ค
0: ครับ
1: เป็นงานเล็กๆคือขายเกือบหมดต้นละแบบ 4-500
0: แล้วเริ่มมีกำลังใจแล้ว
1: เริ่มมีกำลังใจแต่พอเริ่มมีกำลังใจปุ๊บพอเราขายได้ปุ๊บแต่ทีเนี้ยที่บ้านเราอ่ะเต็มเลยเพราะว่าเราขยายไปแล้วโดยที่เรายังไม่รู้นะว่ามันจะขายได้หรือเปล่า
0: ครับ
1: แต่พื้นฐานการที่จะวางแบบวางแผนในการขายต้นไม้ได้อ่ะคือพี่ต้องรู้ก่อนต้นไม้มันสวยนะมันสวยแบบสวยจริงๆนะอะไรเงี้ยคือเรามองว่ามันสวยแล้วมันเคยแพงมาก่อนแต่ตอนเนี้ยคือคนทั่วไปเริ่มเข้าถึงได้แล้วเราคิดว่าขายได
0: ้แล้วต้นแม่ที่เห็นอยู่ในโซนนี้ล่ะครับ
1: อันนี้ก็จะมีแบบหลายๆอย่างก็เป็นการต่อยอดจากคิดไรหนามด่างก็คือเราก็อย่างที่บอกพี่อะว่าพอดีมานด์ซัพพลายครับตอนที่คนยังทำได้น้อยอะไรพวกเนี้ยเราก็คิดวางแผนแล้วว่าเราจะต่อยอดยังไงเพื่อไม่ให้ตรงนั้นอะมันตัน

0: ารแบบรายได
1: ้เดินไปดูอันนี้เรียกสายพันธุ์อะไรนะฮะ
0: แอตโตไฟตัมครับ
1: แอตโตนี่ก็นิยมเลย
0: ตอนนี้ประเทศไทยน่าจะเป็นอันดับต้นๆละในการพัฒนาครับ
1: คือนอกจากแบบเลี้ยงเนี่ยไม่ได้เลี้ยงในไข่ในไทยนะเห็นว่ามีต่างชาติ
0: ช่วง
1: ล
0: ่
1: าส
0: ุ
1: ดประเทศอะไรเข้ามาซื้อฮะ
0: จะเป็นลูกค้าจากมาเลเซียครับ
1: มาเลเซียพอมาเอสโตมาอันนี้ก็จะเป็นตระกูล
0: อันนี้เป็นคอลลี่แฟนต้าคนไทยจะเรียกว่าช้าง
1: ช้าง
0: ครับ
1: ช้างมีช้างเขียวช้างด่าง
0: ใช่ครับ
1: แล้วก็มาสู่อันนี้กันอะไรครับเน
0: ี่
1: ยอ
0: ันนี้เป็นแอตโตไฟตัมสับของมันตระกูลนึงคือจะเรียกว่ามาริโอกิโกแต่ว่าอยู่ในตระกูลแอตโตไฟตัมเหมือนกัน
1: เป็นกิโกเรียกง่ายๆที
0: ่ใช่ๆ
1: คนไทยนิยมนะครับ
0: ครับก็คือกิโก
1: ส่วนใหญ่ก็อันนี้ก็จะเป็นแอตโตทั้งหมดเลยแอตโตด่าง
0: คือพวกแอตโตเนี่ยส่วนใหญ่ลูกค้าจะเป็นคนไทยต่างชาติจะสนใจเหมือนกันแต่ว่าจะยังไม่ค่อยเข้าถึงไม้ที่ราคาสูงต่างชาติจะชอบจำนวนแอตโตเยอะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นคนไทยจะชอบแอตโตที่ราคาค่อนข้างสูงเพราะว่ามันสวยอะไรเงี้ย
1: คนต่างชาติที่นิยมคือประเทศไหนครับที่แบบเล่นตระกูล
0: ถ้าถามว่าต่างชาตินิยมแบบคือแบบอยากบอกมากแบบเมื่อก่อนอ่ะคิดว่าแบบคนใกล้ๆนะแต่ตอนเนี้ยคือต่างชาติทั่วโลกเลยครับพี่
1: สนใจ
0: คือผมก็ไม่เคยคิดว่ามันจะขายได้แบบให้คนต่างชาติอ่ะตอนแรกก็แบบมาเลเซียสิงคโปร์ใกล้ๆเราไปมาตุรกีอเมริกาสเปนเอกวาดอร
1: ์
0: คือแบบมาทุกประเทศที่เราไม่คิดว่าเขาจะมา
1: แต่อีกโรงเรือนนึงผมจะพาไปเจาะในเรื่องของคิดไร้หนามที่เขาสร้างมูลค่าให้กับตัวเองเมื่อย้อนกลับไปเมื่อ 3-4 ปีที่แล้วเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าโรงนั้นจะมีแบบไหนอย่างไรกันบ้างแล้วมีสายพันธุ์อะไรแล้วก็ไอ้หน้าตาลูกเล็กๆที่เป็นสีสวยๆเนี่ยที่เขาบีดออกมาแล้วเนี่ยเป็นสีอะไรเฉพาะทางนี้นะเดี๋ยวไปดูกันไปครับคุณผู้ชม

0: คุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่กับอีกหนึ่งโรงเรือนนะครับที่เป็นโรงเรือนเขาเรียกพร้อมจำหน่ายไหม
1: ก็ใช่ครับเป็นแบบโรงเรือนพร้อมจำหน่ายที่เป็นแบบทั้งอนุบาลลูกไม้แล้วก็เลี้ยง สินค้าที่พร้อมจำหน่ายจะอยู่ในโรงเรือนนี้
0: ก็คือหลังจากที่เราเพาะออกมาเป็นเมล็ดเอาเมล็ดไปล้างแล้วก็ปลูกในอนุบาลแล้วก็ขึ้นสู่เป็นพอร์ตแบบนี้
1: ใช่ครับ
0: อันนี้ที่เห็นอยู่เป็นคิดไร้หนามทั้งหมดเลยไหมครับที่เห็นอยู่ด้านหน้าทั้งหมดเลย
1: ถ้าโซนนี้จะเป็นคิดไร้หนามด่างหมดเลย
0: ทีนี้คำถามเลยการปลูกคิดไร้หนามการดูแลกระบวนการการขั้นตอนดูแลมันลักษณะยังไงครับ
1: ก็พื้นฐานมันก็จะเหมือนกันนะครับในของแคคตัสทุกสายพันธุ์ก็จะเหมือนกันก็คือแสงต้องพออันนี้สำคัญมากแสงต้องพอแต่การจะทำให้แคคตัสสวยครับพี่สำหรับผมนะอันดับแรกเลยคือโรงเรือนสถานที่เลี้ยงสำคัญมาก
0: โรงเรือนที่เห็นอยู่พูดถึงเลยครับเราต้องมีลักษณะแบบไหนกันต้องยกสูงหรือโป่งหรือสแลนต้องกี่เปอร์เซ็นต์อย่างนี้ครับในการเลี้ยง
1: เป็นโรงเรือนมาตรฐานก็คือทุกคนจะเข้าใจกันอยู่แล้วครับก็ต้องใช้สแลนอย่างน้อยนะครับอย่างน้อย 50% สีดำ
0: 50%
1: ใช่ครับสีดำเพราะว่าตอนนี้แดดมันร้อนมากถ้าต่ำกว่านี้ต้นไม้จะสู้แดดไม่ไหว
0: มันจะไหม้
1: จริงๆกระบองเพชรเป็นที่เราเข้าใจกันคือมัน
0: ชอบ
1: แสงชอบร้อนแต่จริงๆแล้วแบบมันทนไม่ไหวเหมือนกันครับ
0: แล้วเรื่องความชื้นล่ะครับความชื้นการลดน้ำนี้เราต้องกี่วันลดทีแล้วก็โรงเรือนเนี่ยต้องเป็นระบบปิดไหมครับ
1: โรงเรือนเนี่ยจะเป็นระบบปิดเพื่อที่บอกว่าโรงเรือนสำคัญสุดอ่ะคือมันจะง่ายต่อการแบบป้องกันโรคและแมลงสำคัญมากถ้าเรามีโรงเรือนดีสถานที่เลี้ยงดีเราจะสบายใจตรงที่มันจะไม่มีพวกศัตรูพืชอ่ะคือพวกแมลงเข้ามา
0: ก็ขึ้นอยู่กับคุณผู้ชมที่อยากจะไปดีไซน์ออกแบบได้เลยสมมติว่าเราไม่มีองค์ความรู้เลยในการที่เลี้ยงเนี่ยในการทำโรงเรือนเนี่ยแต่มีพื้นที่เล็กๆอยู่ที่หลังบ้านถ้าอยากให้คุณอีทแนะนำถ้าปลูกที่บ้านเล็กๆโดยมีพื้นที่น้อยควรทำโรงเรือนประมาณ
1: ก็ตอนแรกผมก็ปลูกที่บ้านเล็กๆเหมือนกันแต่ว่าที่โรงเรือนเนี่ยคือเราก็ศึกษาเบื้องต้นก่อนเลยมันเป็นมาตรฐานที่ทุกคนรู้อยู่แล้ว
0: ครับ
1: แล้วตอนเนี้ยโรงเรือนสำเร็จรูปอ่ะมันมีขายเยอะมากพี่คือผมจะแนะนำเป็นอย่างนี้ว่าให้ซื้อโรงเรือนสำเร็จรูปจากที่เราหาได
0: ้
1: เพราะว่าเวลาที่เราเลิกเลี้ยงอ่ะเราว่ามันไม่ใช่อ่ะมันสามารถขายโรงเรือนได
0: ้
1: มันจะไม่เหมือนกับที่เราปลูกขึ้นมาเองก็จะมี

0: ีพลาสติกมีสแลนกันให้ทุกอย่างเหมือนโรงเรือมาตรฐานที่มืออาชีพเขาใช้กันครับราคาไม่แพงด้วย
1: กลับมาที่ในเรื่องของตัวศัตรูพืชที่จะต้องเจอการปลูกแคทัสเนี่ยมันก็จะมีหลากหลายเนาะหลักๆเลยที่เจอนี่คือแล้วแก้ยังไงครับ
0: ก็ศัตรูหลักที่เจอเลยนะเอาแค่แมลงก่อนจะเป็นเพี้ยตระกูลเพี้ยหอยเพ
1: ี้
0: ยหอยเนี่ยเขาจะชอบขึ้นกระบองเพชรที่เจอบ่อยสุดนะครับข
1: ึ้
0: นตอขึ้นกระบองเพชรครับแล้วก็จะมีเพี้ยไฟเพี้ยแป้ง
1: ขาวๆ
0: เพี้ยแป้งขาวๆจะชอบอยู่ใต้กระถางซึ่งอันนี้ยากมากเพราะเรามองไม่เห็นต้องสังเกตอาการจากต้นไม้อันนี้ยากมากแล้วก็จะมีเพี้ยแบบพวกเพี้ยไฟเพี้ยตัวเล็กๆที่อยู่ตามยอดต้นไม้อันนี้ก็จะสร้างปัญหาให้ต้นไม้เหมือนกันเป
1: ็
0: นแผลก็จะมองไม่ค่อยเห็นเหมือนกันแต่พอเห็นได้แต่ที่น่ากลัวสุดคือเพี้ยแป้งเพราะมันอยู่ใต้อยู่ในกระถางคือเราจะไม่รู้เลยว่ามันมีนอกจากเราจะเห็นต้นไม้มันเหี่ยว
1: ครับ
0: จนแบบเฮ้ยเรารดน้ำมานานเราทำไมต้นไม้มันไม่แบบไม่อ้วนขึ้นเลยไม่โตขึ้นเลยน
1: ั่
0: นแหละให้สันนิษฐานก่อนเลยว่ามันจะมีเพี้ยแป้งในกระถาง
1: กลับมาสู่ในเรื่องของพอตข้างหน้าที่เป็นไซส์อนุบาลแล้วกันอย่างนี้เรียกอนุบาลได้เปล่าไม่รู้นะ
0: อย่างนี้ต้องอนุบาล
1: แล้วก็ มาสู่เป็นที่เป็นกระถาง3นิ้ว2นิ้วแล้วก็ไปยันนู่นอ่ะจนต้นโตไล่ทีละเรื่องหน่อยครับอย่างเช่นเรื่องนี้พอตอย่างนี้อายุประมาณเท่าไหร่ครับ
0: ถ้าพอตอย่างเงี้ยครับจากวันที่เพาะเลยนะอายุประมาณสักใกล้ๆ1ปี
1: อ๋อ1ปีได้เท่านี้ครับ
0: ใช่ครับพี่ใกล้ๆ1ปีเพราะว่าที่ผมทำอ่ะผมจะจดวันที่เพาะไว้แล้วก็จะตามมาเรื่อยๆแบบเราจะปักตามกันไว้
1: คือใน1พอตเนี่ยเราก็ไม่รู้หรอกว่ามันจะได้เป็นคิดที่เป็นตัวหนอนหรือจะเป็นกลม
0: ที่เพาะขึ้นมา
1: อ๋อ
0: คือพอเรารู้ว่าตลาดต้องการคิดเราก็จะเน้นในการผลิตที่เป็นแบบคิดก
1: ็
0: จะเหลือกลมน้อยละ
1: อ
0: ันนี้คือเห็นชัดเลยคือเราเปลี่ยนพ่อแม่ปุ๊บที่เราคิดอะครับก็มันจะได้ลูกที่เป็นคิดเยอะพวกนี
1: ้แล้วก็ระยะกี่ปีถึงจะขึ้นมาเป็นอันนี้กระถางประมาณกี่นิ้วนะฮะ
0: 2นิ้วครับพี
1: ่2นิ้วนะ
0: อ
1: ัน
0: นี้คือเริ่มพร้อมขายแล้วถ้าอยู่ใน2นิ้วเนี่ยเริ่มจะขายได้ใกล้จะขายได้ละ
1: 2นิ้วก็คือขายได้แล้วรอดแล้วล่ะว่างั้น
0: ครับ
1: อย่างนี้ก็เถื่อนคุณผู้ชมเอาซื้อไปก็รอดไหมฮะ
0: อันนี้ก็มีอันนี้แข็งแรงไม้มันแข็งแรงมาก
1: มีรากแล้ว
0: ใช่ครับ
1: อ๋อพอหลังจากนี้2นิ้วแล้วก็ขยับมาเป็นไซส์นี
0: ้ใช่ครับ
1: ไซส์นี้ประมาณกี่ปี
0: ถ้าจากตรงเนี้ยปีนึงที่เราเริ่มแยกขึ้นมาแล้วอ่ะจะขึ้น2นิ้ว3นิ้วอ่ะใช้เวลาแป๊บเดียวเองครับพี่มันจะโตเร็วมากหลังจากที่มันเซตตัวได้จากวันที่เราแยก
1: พี่โรงเรือนนี่คือสำคัญที่สุด
0: สำคัญมากๆ
1: เรื่อง
0: สำหรับ
1: เรื่องอากาศเห็นว่ามีตัววัดด้วยเห็นไหม
0: ใช่ครับ
1: วัดอุณหภูมิอย่างนี้อุณหภูมิประมาณเท่าไหร่ครับที่เลี้ยงไม้ทั่วๆไป
0: เราไม่ได้คุมอุณหภูมินะครับคืออุณหภูมิอ่ะมันเราคุมได้จากแค่สแลนที่เราเลือกจะเป็น50 60แต่อันนี้ผมใช้60สแลนดำ60เพราะว่าส่วนใหญ่จะเป็นไม้เล็กคือเราอาจจะแบบคิดว่าเขาอาจจะสู้แสงแบบจัดๆไม่ไหวเราก็เลยใช้60ไปก่อนเพื่ออนุบาลไม้เล็กแต
1: ่
0: พออีกสักพักนึงพวกเนี้ยก็จะไปอยู่ใน50ได้ละเพราะว่าต้องการแสงเยอะให้มันเติบโตก็แล้วพอมีโรงเรือนเนี่ยพอมันไม่มีสัตว์พืชอ่ะมันจะไม่มีตัวอะไรมากัด
1: อ
0: ุณหภูมิในนี้จะแบบนิ่งจะไม่มีฝนมาสาดที่ก่อให้เกิดโรคนู่นนี่นั่นนะครับ
1: ครับเราอยากจะบอกอะไรกับคุณผู้ชมมั้ยครับว่าแบบการที่เราจะปลูกเนี่ยอะไรสักอย่างนึงเนี่ยเราควรมีแนวทางอย่างคุณอีทอ่ะแนวทางของอีทดีมากอยากจะสื่อให้กับคุณผู้ชมได้เห็นนะฮะ
0: ครับพี่ก็ผมว่ามันไม่ยากนะสำหรับทุกคนที่อยากทำอะไรสักอย่างนึงคือการศึกษาข้อมูลเดี๋ยวนี้มันเข้าถึงง่ายครับก็ตามกลุ่ม Facebook ตาม YouTube ทุกอย่างครับคือทุกคนเริ่มได้ก็เริ่มต้นก็บอกว่าแบบดูก่อนว่าเราชอบอะไรแล้วอย่างที่ผมบอกว่าพื้นฐานเลยเข้าไปศึกษาก่อนใครเป็นคนซื
1: ้อ
0: ราคาเท่าไหร
1: ่
0: คนซื้อเยอะไห
1: ม
0: ถ้าเราดูแล้วมันแบบใกล้ตัวเราสถานที่บ้านเรามีที่พร้อมที่แบบจะวางโรงเรือนเล็กๆเริ่มต้นในการเริ่มต้นเราโอเคไหมถ้าเกิดเรามีที่วางได้ทุกคนเริ่มได้หมดครับจากที่เริ่มเลี้ยงนะผมคิดว่าแบบตลาดแคคตัสเนี่ยมันยังอยู่ได้ตลอดเพราะว่าถ้าย้อนกลับไปคือในวงการเนี่ยก็จะเริ่มมีแบบเอามาให้ดูกันว่าแบบเขาขายกันเริ่มขายกันมาครั้งแรกอ่ะ30-40ปีที่แล้วแล้วนะพี
1: ่
0: ในประเทศไทยที่เริ่มขายแคคตัสครับแล้วมันยังอยู่มาได้จนทุกวันเนี่ยแล้วพอเราอยู่กับมันมา 4-5 ปีเนี่ยเราเห็นการซื้อการพัฒนาการซื้อของลูกค้าเนี่ยมันทําให้เรายิ่งแน่ใจเขาอีกว่าม ันจะอยู่ได้ไปเรื่อย
1: ๆวันนี้เห็นมีตลาดต่างชาติเข้ามาคิดว่าแบบมาซื้อเราแนะนําคุณผู้ชมเรามีกระบวนการดูแลไม้ยังไงให้ได้คุณภาพแล้วก็อีกคําถามนึงคือเราทํายังไงให้เขาเชื่อใจเราในการที่จะกลับมาซื้ออีก
0: ครับอันนี้สำคัญ

0: คัญมากไอ้ความเชื่อใจก็การดูแลไม้ให้ดีก็บอกว่าสถานที่สำคัญมากๆนะครับสถานที่คือโรงเรือนที่เลี้ยงแล้วก็จะเป็นเรื่องของดิน
1: อ
0: ันนี้ก็สำคัญไม่แพ้กันแล้วก็จะเป็นเรื่องของสายพันธุ์ของต้นไม้3อย่างเนี้ย เป็นสิ่งที่ควรจะไปด้วยกัน3ข้อเนี้ย
1: ดูแลทุกวันไหม
0: ต้องทุกวันนะครับพี่คือมันเป็นอาชีพอ่ะมันเป็นอาชีพของเราแต่เราแบบมันทำพอมันทำให้เราอยู่ได้มันก็เลยแบบทำให้เรามีแรงใจในการทำงานทำงานเหมือนไม่ได้ทำงาน
1: อ
0: ่ะคือเรามีความสุขกับการดูต้นไม้อยู่แล้วแต่ว่าความสุขของเรามันได้ตังค์ด้วย
1: แล้วอะไรล่ะที่ทำให้ต่างชาติไว้ใจเราต้องบินจากมาเลเซียสิงคโปร์มาดู
0: ครับก็เรื่องของแบบการพัฒนาต้นไม้เนี่ยแหละครับสำคัญคือคิดเลยหนามด่างเนี่ยมันจะมีเขียวกับด่างเราพยายามทำด่างออกมาให้ได้เยอะๆที่แบบไม่ใช่ด่างน้อยด่างเยอะๆแบบหน้าไม้ให้มันชัดจำนวนให้มีพอเพราะว่าเวลาที่ลูกค้าต่างชาติเขาซื้ออ่ะเขาลงทุนเยอะในการที่จะมาซึ่งจะมาซื้อ5ต้น10ต้นอ่ะมันเป็นไปไม่ได้มันก็ต้องคุ้มคือเราก็ต้องมีจำนวนรองรับเขาแล้วก็มีความสวยงามแล้วก็เรื่องราคาแล้วก็การที่จะทำให้เขากลับมาซื้อได้มันก็คือแบบการแบบเรียกว่าคือเราต้องมั่นคือเขาต้องมั่นใจว่าเราจะมีของให้เขาเพียงพอครับ
1: อ๋อ
0: เราต้องเตรียมตัวไว
1: ้สิ่งสำคัญก็คือเราต้องสร้างความมั่นใจให้กับต่างชาติว่าแบรนด์ของเราเนี่ยมันเริ่มต้นคือดูแลดีคุณภาพ
0: เราจะบอกเขาตลอดเลยว่าถ้ามันมีปัญหาแบบนิดหน่อยอ่ะแจ้งเราได้เลยถ้ามันไม่ได้มากมายอะไรหรือแบบอะไรเงี้ยเราซัพพอร์ตให้หมดเลยให้ลูกค้าสบายใจได้แต่ว่าสมมติมันมีปัญหาอะไรที่ใหญ่ปุ๊บให้คุยกันเรายินดีที่จะแบบซัพพอร์ตลูกค้าอยู่แล้วครับถ้าเกิดเขาจริงใจกับเรานะแล้วเราจริงใจกับเขาอยู่แล้วเงี้ยนี่แหละครับก็คือการดูแลดีผมคิดว่าเป็นจุดหลักเลยที่ทำให้ลูกค้ากลับมาหาเรา
1: วันนี้อยากให้คุณอีทฝากกับคุณผู้ชมหน่อยครับว่าถ้าเกิดสนใจที่จะซื้อนะหรืออยากจะเข้ามาศึกษาอย่างผมเนี่ยเข้ามาเราเห็นก็คือมันหลากหลายมากเลยเนาะอยากให้คุณอีทฝากช่องทางหน่อยครับว่าการที่ลูกค้าสนใจต้องมายังไงเชิญครับ
0: ก็3ออคแคคตัส8ริ้วนะครับอยู่ที่จังหวัดฉะเชิงเทรานะครับห่างจากวัดหลวงพ่อโสธรประมาณสัก30นาทีถ้าช่องทางที่สะดวกที่สุดก็จะเป็น Facebook นะครับชื่อ3ออคแคคตัส8ริ้วเป็นภาษาไทยเลยนะครับก็เสิร์ชไปดูได้นะครับคุยได้ทุกอย่างถามได้ทุกอย่างผมยินดีตอบทุกคนแบบนี้มาตั้งแต่แรกแล้วคือยินดีตอบทั้งที่เป็นลูกค้าหรือไม่ได้เป็นลูกค้าเราก็ยินดีถ้าเขาแบบถามมาเพราะว่าผมเข้าใจว่าคนที่จะเริ่มต้นน่ะมันยากคือผมเคยทำแบบนี้มาก่อนคือตอนที่ถามมันหาข้อมูลยากมากครับพี่พอเราทำได้เนี่ยคิดไว้ตั้งแต่แรกเลยนะว่าเราจะแบ่งปันความรู้ให้คนอื่นบ้างที่เขาสนใจจริง
1: ๆอนาคตนิดนึงก่อนเราจะจากกันเราจะพัฒนาแคนตัสไปสู่จุดหมายไหนแล้วก็เรามีแนวทางในการทำงานด้านเนี่ยเกษตรด้านการเลี้ยงแคนตัสเนี่ยยังไงบ้างที่สำคัญคืออยากจะให้บอกว่ามันแคนตัสเนี่ยมันยาวนานแล้วเนาะการเลี้ยงดูสักนิดนึงครับก่อนจากกัน
0: ก็เป้าหมายเรามีอยู่แล้วครับในการพัฒนาต้นไม้เนี่ยในอนาคตคือมันก็ทำให้เป็นแบบแพชชั่นในการทำงานต่อของเราด้วยก็คือเราก็จะพัฒนาแบบคิดและหนามด่างเนี่ยเพื่อให้จำนวนด่างอ่ะมันเยอะขึ้นจำนวนเขียวมันลดลงเพราะว่าจุดที่ทำให้ลูกค้าชอบอ่ะคือต้นด่างครับราคาจะสูงหน่อยก็จะทำให้ด่างมันเยอะขึ้นลวดลายมากขึ้นอย่างยกตัวอย่างให้พี่ดูคือถ้าเป็นแบบนี้ทุกต้นอ่ะพี
1: ่โอ้โห
0: พี่แบบพี่สามารถดูได
1: ้เลยอลังการมากนี่
0: ค
1: ือ
0: ยังทำได้แบบนี้ทุกต้น
1: ทำมาได้ยังไงคือบางคนบอกว่าสวยยังไงคุณผู้ชมดูสังเกตคนที่ปลูกแคคตัสเนี่ยเขาต้องการให้ด่างกระจายให้ทั่วแล้วก็สีลวดลายเห็นไหมครับคุณผู้ชมมันจะมีลักษณะที่เท่ากันหมดอะเน
0: า
1: ะเขาเรียกว่าความสมมาตรด้วยเนาะม
0: ี
1: ลวดลายมีสมมาตรสีกระจายเท่ากันอันเนี้ยคือสมบูรณ์ถ้าเอาไปประกวดสมมตินะประกวดถ้าได้ที่หนึ่งมาอันนี้ราคาสมมติขายอยู่ที่เท่าไหร
0: ่ต้นนี้ตอนเนี้ยมีลูกค้าต่างชาติขอซื้ออยู
1: ่ต้น
0: ไม่ใช่ขอซื้อซื้อไปแล้วแต่ว่ามันติดปัญหานิดนึงเขาซื้อไปแล้ว 5,000 บาทในตอนที่มันยังเล็กอยู
1: ่ตอนนี้ 5,000 ที่ต้น
0: ประมาณต้นเท่านิ้วโป้งประมาณ4เซน
1: คือโตมาก็เรายังไม่รู้ว่าสีมันจะเปลี่ยนไปอีกด้วยใช่ไหมครับ
0: ใช่เขาคือยังไม่รู้ว่าโตขึ้นจะเป็นแบบไหนแต่ว่าพื้นฐานนะคือลายมันกระจายอยู่แล้วต้นนี้อ่ะแล้วมันเกิดปัญหานิดนึงเรื่องแผลเรื่องอะไรก็เลยแบบได้คืนกันมา
1: ก็เลยเอามาให้เราดูแล
0: กลายเป็นว่าเราจะเก็บไปพัฒนาต่อพอดี
1: จะสวยครับต้นนี้อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเส้นทางนะครับของ คุณอีทที่มาบอกเล่าเรื่องราวของการปลูกแคคตัสในวันนี้นะครับวันนี้ต้องขอบคุณคุณอีทมากที่ให้เราเข้าเยี่ยมชมนะครับขอบคุณครับ
0: ครับ
1: คุณผู้ชมครับหมดเวลาลงแล้วนะครับกับรายการเมืองไทยเมืองเกษตรวันนี้ผม2คนต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนติดตามได้ใหม่นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
0: ครับ

0: เอกสารโครงการนี้แก้ตัวเลขให้พี่หน่อย
1: แต่ตัวเลขนี้มันเกินจริงไปหน่อยนะครับถ้าทำตามนี้มันเข้าข่ายทุจริตแล้วนะครับ
0: พี่บอกให้ทำก็ทำไปเถอะหน้า
2: จะดีหรือครับพี
0: ่อย่าโลกสวยไปนักเลย
2: ผมคงทำให้ไม่ได้หรอกครับ
0: ถ้าคุณไม่ทำผมจ้างคนอื่นทำแทนและเราจะได้เห็นดีกัน
3: เมื่อเราอยู่ในสถานการณ์ที่ถูกบีบบังคับเรามีทางเลือกเสมออย่าเมินเฉยต่อการทุจริตพบเบาะแสแจ้งได้ที่สายด่วนปปช1205เพราะทุกเสียงมีความหมาย
4: บวกโอกาสให้ทุกชีวิตร่วมบริจาคเพิ่มพื้นที่การรักษาโรงพยาบาลรามาธิบดีคำว่าให้ไม่สิ้นสุด

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะคะวันนี้วันอังคารที่15กันยายน2519ค่ะพบกับคุณเวลาศักดิ์ขอบเขตดิฉันปฐมาพรหานชันชัยส่วนล่างประสามหมื่นนะคะวันนี้พบกับคุณจันทราสุขสัจธรรมค่ะ
0: ดูเรื่องพื้นที่ของชายแดนไทยกัมพูชากันก่อนนะครับการประชุมครั้งแรกของคณะกรรมการประนอมภาคบังคับภายใต้อนุสัญญาอันคลอสครับที่เปิดให้ทั้งสองฝ่ายนั้นกล่าวถ้อยแถลงโดยฝ่ายไทยได้ยืนยันนะครับว่าเกาะกูดเป็นอธิปไตยของไทยโดยสมบูรณ์ไม่เคยประเด็นพิพาทพร้อมย้ำท่าทีของกัมพูชานั้นบิดเบือนข้อเท็จจริงใช้เวทีระหว่างประเทศสร้างภาพเป็นผู้ถูกกระทำทั้งที่ฝ่ายไทยนั้นเปิดให้มีการเจรจามาโดยตลอดนายเสียศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถ้อยแถลงในการประชุมครั้งแรกของคณะกรรมการประนอมภาคบังคับระหว่างไทยกับกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาอันคลอสที่สาธารณรัฐสิงคโปร์โดยยืนยันว่าฝ่ายไทยนั้นมีเป้าหมายที่ชัดเจนในการแสวงหาทางออกในการกำหนดเขตแดนทางทะเลอ่าวไทยเพื่อปกป้องสิทธิและทำให้ไทยกัมพูชานั้นก้าวไปข้างหน้าในฐานะเพื่อนบ้านได้ประเด็นสำคัญที่ฝ่ายไทยได้ย้ำอย่างหนักแน่นก็คือขอบเขตการพิจารณาครั้งนี้จำกัดเฉพาะเขตแดนทางทะเลในอ่าวไทยเท่านั้นไม่เกี่ยวข้องกับอธิปไตยเหนือดินแดนทางบกและเกาะกูดไม่ใช่ข้อพิพาทโดยไทยยึดตามพระบรมราชโองการปี2516และไม่ยอมรับเส้นอ้างสิทธิ์ไหลทวีปปี2515ของกัมพูชาเนื่องจากไม่มีพื้นฐานทางกฎหมายรองรับนอกจากนี้ยังชี้แจงถึงกรณีการยกเลิกบันทึกความเข้าใจ MOU 44โดยระบุว่าข้ออ้างของกัมพูชาที่ว่าไทยยุติข้อตกลงดังกล่าวจนต้องขึ้นสู่กระบวนการประนอมนั้นเป็นการบิดเบือนข้อเท็จจริงเนื่องจากตลอด25ปีมีการเจรจาจริงเพียง2ครั้งเท่านั้นและไทยก็ได้เสนอให้มีการเจรจาหากไม่คืบหน้าจึงค่อยเข้าสู่กระบวนการประนอมร่วมกันแต่ว่ากัมพูชาเองกลับปฏิเสธทางเลือกดังกล่าว
2: โดยผมได้เสนอกับกัมพูชาด้วยตนเองให้เราเริ่มการเจรจาระหว่างกันในเรื่องเขตทางทะเลซึ่งน่าจะช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์และเปิดทางไปสู่การแก้ไขประเด็นข้างค้างอื่นๆผมยังได้เสนอด้วยว่าหากเราไม่สามารถบรรลุข้อตกลงกันได้ภายใน6เดือนเราก็สามารถเข้าสู่กระบวนการประนอมร่วมกันได้ดังนั้นการที่กัมพูชากล่าวอ้างว่าตนไม่มีทางเลือกอื่นอีกแล้วนอกจากเริ่มกระบวนการนี้ภายหลังไทยยกเลิก MOU นั้นจึงเป็นการบิดเบือนข้อเท็จจริงอย่างสิ้นเชิง

0: ในอ่าวไทยเท่านั้นไทยขอยืนยันอีกครั้งมีตามกฎหมายระหว่างประเทศผมขอย้ำว่าก็เมื่อปี2515ซึ่งเส้นดังกล่าวปราศจากพื้นฐานทางกฎหมาย
1: ต้องเรียนท่านผู้ชมทราบก่อนนะครับท่านศิริศักดิ์เนี่ยมีการแถลงเป็นภาษาอังกฤษและกระทรวงการต่างประเทศก็ทำการแปลให้เพื่อความเข้าใจที่ตรงกันและเหมือนกันนะครับอย่างเสียงที่ท่านผู้ชมได้ยินเมื่อสักครู่นี้ครับโดยฝ่ายไทยยังระบุด้วยนะครับว่ากัมพูชามักจะอ้างกฎหมายระหว่างประเทศเพื่อประโยชน์ส่วนตนและอาศัยวิธีโลกโจมตีไทยรายวันเพื่อหวังผลทางการเมืองภายในประเทศทั้งที่ในอดีตนั้นกัมพูชาเองเป็นฝ่ายละเมิดทั้งการปล่อยคลิปเสียงสนทนาผู้นำการยิงจรวดใส่พลเรือนไทยและการวางทุ่นระเบิดตามแนวชายแดน
0: และเมื่อผมได้พบรองนายกปรักสุคนที่นครนิวยอร์กเมื่อเดือนพฤษภาคมผมได้เสนอมาตรการที่ปฏิบัติได้จริงอย่างค่อยเป็นค่อยไปซึ่งจะช่วยสร้างความช่วยมั่นและช่วยให้เราสามารถเดินหน้าต่อไปอย่างมั่นใจในประเด็นที่เราเห็นต่างกันแต่เป็นที่น่าเสียดายว่ากัมพูชาไม่เคยให้โอกาสอย่างแท้จริงกับแนวทางการทูตดังกล่าวและในมุมมองของไทยสิ่งนี้สะท้อนให้เห็นถึงแนวทางพฤติกรรมที่น่าเป็นห่วงอย่างต่อเนื่องของกัมพูชาแทนที่จะเข้าร่วมการพูดคุยทวิภาคีอย่างเต็มที่และจริงใจกัมพูชายังคงกล่าวร้ายประเทศไทยครั้งแล้วครั้งเล่าโดยนำเสนอเรื่องราวที่เป็นเท็จปิดเบือนข้อเท็จจริงและกล่าวหาประเทศไทยโดยไม่มีมูลแทบทุกวันซึ่งรวมถึงในเวทีระหว่างประเทศและกัมพูชาก็จะเล่นบทผู้ถูกกระทำด้วยความเชื่อมั่นว่าตนดีเหนือผู้อื่นและเพื่อสร้างภาพว่าตนมีความชอบธรรมเราไม่สามารถปฏิเสธได้ว่าการเมืองภายในมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมเช่นนี้ของกัมพูชาสำหรับประเทศไทยความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศและความเป็นอยู่ของประชาชนของทั้งสองฝ่ายไม่ควรถูกนำมาเป็นข้อต่อรองเพื่อผลประโยชน์ทางการเมืองระยะสั้นนี่คือแนวทางที่กัมพูชาเลือกใช้มาโดยตลอดและนำมาซึ่งผลกระทบอย่างร้ายแรงทั้งยังปลุกกระแสความรู้สึกของสาธารณชนเพิ่มความตึงเครียดและทำให้ท่าทีของแต่ละฝ่ายแข็งกร้าวยิ่งขึ้นซึ่งยิ่งทำให้การปรับท่าทีเข้าหากันและการฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศเป็นไปได้ยากขึ้น
1: ทั้งนี้ครับไทยก็ยืนยันความพร้อมที่จะร่วมกระบวนการอย่างสร้างสรรค์และสุจริตใจการเจรจายังคงเปิดกว้างแต่ขึ้นอยู่กับความจริงใจของกัมพูชาในการร่วมมือกันเพื่อสันติภาพต่อไป
0: ไทยพร้อมเข้าร่วมกระบวนการนี้อย่างสร้างสรรค์โดยมุ่งหวังที่จะบรรลุผลลัพธ์อันเที่ยงธรรมผ่านการเจรจาด้วยการสนับสนุนของคณะกรรมการกระบวนการประนอมสามารถช่วยให้ทั้งสองฝ่ายหาจุดร่วมลดช่องว่างความแตกต่างของท่าทีทางกฎหมายและสามารถเจรจาเพื่อเดินหน้าต่อไปได้เราเชื่อมั่นว่าด้วยการแนะนำของคณะกรรมการทั้งสองฝ่ายจะสามารถบรรลุผลลัพธ์ในการแบ่งเขตทางทะเลอย่างเที่ยงธรรมสามารถใช้ได้จริงและยั่งยืนไทยยังคงเปิดกว้างสำหรับการเจรจาเพราะในท้ายที่สุดประเทศของเราทั้งสองยังคงมีหน้าที่ร่วมกันในการแสวงหาหนทางเพื่อเดินหน้าต่อไปอย่างจริงจังและด้วยความสุจริตใจท่านประธานท่านคณะกรรมการและคณะผู้แทนฝ่ายกัมพูชาขณะที่เราเริ่มกระบวนการในวันนี้เราต้องตระหนักว่าพัฒนาการและผลของกระบวนการประนอมนี้จะมีนัยยะสำคัญต่อความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับกัมพูชาในอนาคตกระบวนการนี้ไม่ใช่การทูตแบบที่ต้องมีผู้ชนะและผู้แพ้โดยสิ้นเชิงขอย้ำว่าประเทศไทยยึดมั่นในกฎหมายระหว่างประเทศอย่างเต็มที่ขอย้ำว่าไทยจะปกป้องอธิปไตยและสิทธิทางทะเลของเราอย่างมั่นคงและขอย้ำอีกครั้งว่าไทยยึดมั่นในสันติภาพและความเจริญรุ่งเรืองร่วมกับประเทศเพื่อนบ้านของเรา
2: ไปดูความคืบหน้าของคดีแอร์สาวมิกนานะคะเมื่อ

0: อันนี้ก็ขึ้นศาลแขวงของเมลเบิร์นในนัดแรกค่ะในคดีลักลอบขนยาเสพติดเฮโรอีนเข้าออสเตรเลียมูลค่า $500,000ออสเตรเลียนะคะศาลเนี่ยไม่ได้ให้ประกันตัวแต่ว่าศาลเองก็ได้รับแจ้งบอกว่าได้เริ่มหารือเกี่ยวกับแนวทางในการยุติคดีแล้วนะคะแล้วก็เตรียมขึ้นศาลนัดต่อไปในช่วงของเดือนตุลาคมนี้ทางสำนักข่าว The Weekly Times Now ของออสเตรเลียนะคะรายงานบอกว่านางสาวมินาอายุ26ปีพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินของการบินไทยถูกตั้งข้อหาความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดหลังตำรวจกล่าวหาว่าพบเฮโรอีนในกระเป๋าสัมภาระซึ่งมีมูลค่าตามราคาขายในท้องตลาดประมาณ $500,000ออสเตรเลียค่ะนางสาวมินาปรากฏตัวต่อศาลเมื่อเช้าวันจันทร์ที่ผ่านมาขณะที่อัยการและทนายความฝ่ายจำเลยต่างขอให้ผู้พิพากษาเลื่อนการพิจารณาคดีออกไปศาลได้รับแจ้งว่าทั้งสองฝ่ายได้เริ่มหารือเกี่ยวกับแนวทางการยุติคดีและต้องการเวลาเพื่อดำเนินการหารือดังกล่าวซึ่งการดำเนินการดังกล่าวถือว่าเป็นสัญญาณที่น่ายินดีก่อนมีคำสั่งให้ควบคุมตัวนางสาวมิดาไว้ต่อแล้วก็นัดหมายให้กลับมาขึ้นศาลอีกครั้งในวันที่12ตุลาคมนายวัชรินทร์พานุรัตน์อธิบดีอัยการสำนักงานการสอบสวนได้ให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์กับทีมข่าว NPT นะคะถึงความคืบหน้ากรณีแอร์สาวมินาโดยบอกว่าณขณะนี้ค่ะทางการออสเตรเลียยังไม่ได้ประสานข้อมูลหรือว่ารายละเอียดเพิ่มเติมมายังหน่วยงานของไทยส่วนการพิจารณาอนุญาตให้ประกันตัวก็เป็นเรื่องของกระบวนการยุติธรรมของแต่ละประเทศก็มีการยกตัวอย่างประเทศญี่ปุ่นนะคะว่าในบางคดีที่ผ่านมาหากพนักงานอัยการพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่มีเจตนากระทำความผิดหรือพยานหลักฐานไม่เพียงพอก็อาจมีคำสั่งไม่ส่งฟ้องได้อย่างไรก็ตามค่ะกระบวนการของออสเตรเลียอาจจะมีขั้นตอนที่แตกต่างกันออกไปและหน่วยงานไทยก็ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงกระบวนการยุติธรรมของออสเตรเลียได้ทั้งนี้ทางสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำออสเตรเลียได้ให้ความช่วยเหลือแล้วก็ดูแลในส่วนที่สามารถดำเนินการได้
1: แต่ละศาลไม่เหมือนกันคือแต่ละประเทศดีกว่าอย่างญี่ปุ่นเนี่ยเขาดูแล้วว่าไม่มีเจตนาเขาก็สั่งไม่ฟ้องคืออัยการเขาจะมีมาตรฐานนะครับในเรื่องของประเทศญี่ปุ่น
2: ค
1: ่
2: ะ
1: แต่ว่าออสเตรเลียเขาก็จะอาจจะเป็นอีกระบบนึงที่ต้องไต่สวนต้องสืบพยานอะไรของเขานะครับแต่นี้เราพูดถึงคดีญี่ปุ่นเนี่ยที่เราเจอมา2-3เคสอะอัยการญี่ปุ่นนี่เขาเป็นหลักมากๆเลยว่าถ้าดูแล้วไม่มีหลักฐานไม่ผิดเขาก็สั่งไม่ฟ้องเลยก็ต้องสู้ว่าไม่มีเจตนานะครับคือไม่รู้คือไม่มีเจตนาว่าเป็นยาเสพติดนะครับเพราะเจ้าหน้าที่ทางการไทยโดยเฉพาะตำรวจสืบสวนเนี่ยที่ทำคดีเนี่ยก็รายงานมาว่าน่าเชื่อว่าไม่รู้เพราะว่าจำนวนเงินนะครับในการขายส่งยาไปเที่ยวนี้เนี่ยถ้าขายได้สำเร็จเนี่ยส่งสำเร็จจะได้ถึง20 ล้านบาทแต่คุณแอมีนาได้ค่าขนไม่กี่พันเองอ่ะ
0: ส่วนความคืบหน้าคดีนี้ในไทยนะคะสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาในประเทศไทยได้แล้ว3 คนคือนายอุทัยนายนันทวัฒน์และนายเอกวิทย์ค่ะส่วนผู้ต้องหาคนสำคัญอีก1 คนคือโรสนะคะยังอยู่ระหว่างการหลบหนีรวมผู้ต้องหาในกลุ่มนี้ทั้งหมด4 คนที่อยู่ในขบวนการค่ะ
3: ไปดูความคืบหน้าคดีเบียดบังเงินวัดพุทธไทยสวรรค์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับโดยผู้บังคับการกองปราบปรามก็เปิดเผยว่าอยู่ระหว่างการรอข้อมูลเส้นทางการเงินจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินซึ่งก็คาดว่าจะได้รับภายในสัปดาห์นี้พลตำรวจตรีพัฒนศักดิ์บุปผาสุวรรณผู้บังคับการกองปราบปรามได้เปิดเผยความคืบหน้าการตรวจสอบนายอติโชตอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและนางสาวปุญญวีรวสิกาเอกรณีถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับการเบียดบังเงินของวัดขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการรวบรวมและตรวจสอบพยานหลักฐานโดยเฉพาะเส้นทางการเงินซึ่งต้องรอข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้องจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.เพื่อนำมาประกอบการตรวจสอบโดยคาดว่าจะได้รับภายในสัปดาห์นี้จากนั้นเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบรายละเอียดอย่างรอบคอบโดยเฉพาะความเชื่อมโยงของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคดีและหากผลการตรวจสอบพบหลักฐานเชื่อมโยงถึงบุคคลใดหรือพบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดเจ้าหน้าที่จะเรียกบุคคลดังกล่าวมาสอบปากคำและดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย
0: ทางด้านของนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีก็กล่าวถึงกรณีที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินะคะมีการรายงานถึงความคืบหน้าเพิ่มเติมในคดีของอดีตเจ้าวัดวัดพุทธไทยสวรรค์นะคะโดยระบุว่าเรื่องนี้เนี่ยได้ตอบไปแล้วในสภาแล้วก็เร่งรัดเรื่องการตรวจสอบบัญชีวัดมาโดยตลอดส่วนกรณีล่าสุดที่มีกระแสข่าว เกิดขึ้นใหม่สำหรับตรวจสอบนายประกรณ์บอกว่าได้ประสานกับกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางแล้วว่ามีวัดใดบ้างแต่ไม่ได้มีอะไรอย่างวัดที่มีข่าวในขณะนี้ที่จังหวัดสมุทรสงครามก็ได้มีการตรวจสอบแล้วในเบื้องต้นก็ยังไม่มีอะไรเพราะฉะนั้นต้องรอข้อมูลจากทางตำรวจก่อน
2: มีชื่อมานี่ตอนนี้มีการตรวจสอบอยู่ไหมคะ
4: ผมให้เขาประสานงานกับทางสอบสวนกลาง
2: ค่ะ
4: ดูว่ามีหน่วยงานไหนบ้างวัดไหนบ้างนะแต่ว่าก็ไม่ได้มีอะไร
2: วัดที่มีข่าวมาเนี่ยคือใคร
4: วัดที่มีข่าวมาโอ้โหคุณวัดไหนแล้วเยอะแยะกันไปหมดเลย
2: ว
4: ั
2: ด
4: จ
2: ุฬามณีอันนี้คือไม่มีหรือว่ามันยังไม่ได้ตรวจสอบ
4: ตรวจสอบแล้วเบื้องต้น
2: ค่ะ
4: สรุปนะครับตรวจสอบแล้วเบื้องต้นยังไม่ได้มีอะไรนะครับ
2: ยังไม่มีอะไร
4: ครับต้องรอข้อมูลจากทางตำรวจเขาด้วย
2: คือตำรวจกำลังดูอยู่
4: ผมจะบอกให้นะเรื่องที่จะไปกล่าวหาใครหรอใครเนี่ยมันละเมิดสิทธิ์คนอื่นถ้าคุณไม่มีหลักฐานเนี่ยเพียงพออย่าไปกล่าวหาใครต่อใครไม่ดีแล้วมันสร้างสิ่งที่ไม่ดีต่อพระศาสนาด้วย
0: นายประกรณ์เองยังกล่าวต่อว่าวิธีการป้องกันปัญหาที่ดีที่สุดก็คือการทำเป็นระบบทั้งบัญชีวัดทะเบียนพระทะเบียนวัดเป็นต้นพร้อมย้ำว่าปัญหาเนี่ยเกิดก่อนหน้านี้มานานตนเองก็พยายามทำให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้
3: ทางด้านสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติหรือว่าพศนะครับก็ได้มีการชี้แจงกรณีที่มีการเผยแพร่ข่าวเกี่ยวกับการปฏิบัติการด้านความมั่นคงทางพระพุทธศาสนาและก็กล่าวถึงวัดในพื้นที่ภาคกลางเพิ่มเติมจากกรณีของวัดพุทธไทยสวรรค์นะครับโดยพศระบุแบบนี้ครับว่าได้ติดตามสถานการณ์และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดข้อมูลล่าสุดนั้นยืนยันว่ายังไม่มีแผนดำเนินการทางกฎหมายหรือปฏิบัติการปราบปรามการทุจริตต่อวัดใดเพิ่มเติมพศเองได้ย้ำอีกว่ากรณีที่เกิดขึ้นนั้นเป็นเรื่องเฉพาะบุคคลและเฉพาะกรณีไม่ใช่ภาพรวมของคณะสงฆ์หรือว่ากิจการพระพุทธศาสนาพร้อมยืนยันจะใช้อำนาจตามกฎหมายอย่างเต็มความสามารถเพื่อปกป้องและคุ้มครองพระพุทธศาสนาโดยทำงานร่วมกับคณะสงฆ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยึดหลักกฎหมายพระธรรมวินัยความเป็นธรรมและพยานหลักฐานขณะเดียวกันนั้นพศระบุว่าอยู่ระหว่างการเร่งปฏิรูประบบงานนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการพัฒนาฐานข้อมูลทั้งข้อมูลพระภิกษุวัดทรัพย์สินของวัดศาสนสมบัติกลางนิตยภาพกฎหมายมติมหาเถรสมาคมและการศึกษาของคณะสงฆ์เพื่อให้การบริหารจัดการนั้นมีอย่างประสิทธิภาพและโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้รวมถึงเชื่อมโยงกับการทำงานทั้งส่วนกลางกับส่วนภูมิภาค
0: กรณีสุสานชาวยิวนะคะที่อำเภอบางคร้าจังหวัดฉะเชิงเทราที่มีประเด็นข้อสงสัยอาจจะมีความเชื่อมโยงกับธุรกิจของชาวยิวที่เข้ามาลงทุนในประเทศไทยในลักษณะของเครือข่ายหรืออาจจะเข้าข่ายนอมินีหรือไม่นะคะโดยเฉพาะที่จังหวัดภูเก็ตล่าสุดเนี่ยทางผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตมีการสั่งตรวจสอบเชิงลึกชาบัดป่าตองนะคะในทุกมิติทั้งเรื่องของที่ดินใบอนุญาตรวมถึงเส้นทางผู้ถือหุ้นโดยให้เวลา7วันตรวจสอบให้แล้วเสร็จค่ะนางสาวพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงการตรวจสอบบริษัทที่สร้างสุสานชาวยิวอำเภอบางคร้าจังหวัดฉะเชิงเทรานะคะหลังพบผู้ถือหุ้นหรือผู้ก่อตั้ง3คนเป็นชาวอิสราเอลที่ได้สัญชาติไทยค่ะอาจจะเกี่ยวโยงกับชาบัตรที่จังหวัดภูเก็ตว่าณขณะนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อมูลเชิงลึกทั้งหมดของชาบัตรป่าตองตามนโยบายของรัฐบาลและตามข้อสั่งการของนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยทั้งเรื่องที่ดินการได้มาการขออนุญาตใช้ที่ดินการขออนุญาตสร้างอาคารการขออนุญาตเชิงพาณิชย์ที่เกี่ยวข้องกับการค้าขายทั้งหมดภายในชาบัตรรวมถึงตรวจสอบเส้นทางของผู้ถือหุ้นว่าไปซ้ำซ้อนหรือว่าถือหุ้นในบริษัทสุสานชาวยิวหรือไม่โดยให้ตรวจสอบเสร็จภายใน7วันทั้งนี้ค่ะจากข้อมูลก็พบว่าจังหวัดภูเก็ตนะคะมีนิติบุคคลจดทะเบียนกว่า 32,000 รายในจำนวนนี้ค่ะมีนิติบุคคลที่เป็นต่างชาติถือหุ้นกว่า 11,000 รายหรือว่า 34.59% โดยสัญชาติที่ถือหุ้นมากที่สุดได้แก่รัสเซียจีนอังกฤษฝรั่งเศสและออสเตรเลียในส่วนของนิติบุคคลกลุ่มเสี่ยงเข้าข่ายนอมินี 6,682 รายพบหลักฐานเพียงพอส่งฟ้องดำเนินคดีแล้ว196ราย ายศาลมีคำพิพากษาแล้ว9คดีค่ะอยู่ระหว่างการพิจารณาอีก6คดีและอยู่ระหว่างการสอบสวน191รายซึ่งจากการตรวจสอบเข้มข้นส่งผลให้การจดทะเบียนนิติบุคคลที่มีต่างชาติถือหุ้นเนี่ยลดลงกว่า 60%
3: 4ศพออกจากสุสานจิวในพื้นที่สังเกตการการเคลื่อนย้ายศพไปยังจังหวัดชลบุรีขณะที่กรมการปกครองเองยังได้มีการชี้แจงครับเรื่องการตรวจสอบใบอนุญาตและการใช้กฎหมายด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมจังหวัดฉะเชิงเทราก็รายงานข้อมูลว่าวันนี้ในช่วงเช้ามืดบริษัทการชาบาดจำกัดจำนวน4ศพขึ้นมาจากสุสานบางคล้าเพื่อเคลื่อนย้ายไปยังสุสานนาวน่าเมโมเรียลพาร์คบ้านบึงจังหวัดชลบุรีโดยมีสำนักบริหารการทะเบียนกรมการปกครองจะไปรอเฝ้าสังเกตการการฝังศพที่จังหวัดชลบุรีนอกจากนี้กรมการปกครองยังได้ชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสุสานยิวในพื้นที่อำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราหลังมีข้อสงสัยเรื่องใบอนุญาตการฝังศพและมาตรการเคลื่อนย้ายศพซึ่งจากการตรวจสอบเมื่อวันที่11กันยายนก็พบว่าสุสานแห่งนี้ได้รับใบอนุญาตจัดตั้งครั้งแรกในปี2564ต่อมายื่นขอต่ออายุในปี2567คณะกรรมการกลั่นกรองมีมติไม่ต่อใบอนุญาตกระทรวงมหาดไทยจึงได้สั่งให้จังหวัดฉะเชิงเทราตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงพร้อมรายงานผลภายใน30วันส่วนการตรวจสอบพื้นที่พบหลุมฝังศพ4หลุมซึ่งเป็นชายสัญชาติอิสราเอล3รายและหญิงสัญชาติอังกฤษ1รายโดย3ศพนั้นถูกฝังหลังใบอนุญาตสิ้นสุดแล้วขณะเดียวกันนั้นจังหวัดฉะเชิงเทราก็มีคำสั่งให้รื้อพื้นที่โดยบริษัทผู้รับผิดชอบแจ้งซึ่งมีใบอนุญาตถูกต้องตามกฎหมายการกระทรวงมหาดไทยได้กำชับให้ทางและเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องเตรียมการเคลื่อนตามกฎหมายด้านสาธารณสุขและสิ่ง
0: ตำรวจปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าปคบนะคะได้ร่วมกับทางกรมปศุสัตว์ค่ะเปิดปฏิบัติการเช็งเนื้อแดงในฟาร์มโคเนื้อยึดของกลางรวมกว่า32ล้านบาทค่ะพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชาวนาสัยผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนะคะแถลงผลปฏิบัติปูพรมตรวจค้น16จุดใน5จังหวัดคือจังหวัดปทุมธานีสระบุรีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีและจังหวัดเพชรบุรีเพื่อกวาดล้างขบวนการลักลอบใช้สารเร่งเนื้อแดงในฟาร์มโคเนื้อในเขียงเนื้อโคตลาดสดแล้วก็มีการแกะรอยย้อนเส้นทางไปยังฟาร์มเลี้ยงแล้วก็โรงงานผลิตอาหารสัตว์โดยไปพบนะคะโคเนื้อค่ะที่มีผลตรวจปัสสาวะแล้วก็ไปพบสารเร่งเนื้อแดงรวม967ตัวมีการตรวจยึดอาหารสัตว์ไม่ขึ้นทะเบียนแล้วก็เครื่องจักรที่ผลิตมูลค่าทรัพย์สินที่ถูกอายัดรวมกว่า32ล้านบาทพร้อมกับมีการจับกุมนายเอกตัวการใหญ่ผู้จัดหาและจำหน่ายสารเคมีอันตรายให้กับกลุ่มฟาร์มและโรงงานผลิตอาหารสัตว์ซึ่งจากการตรวจสอบเส้นทางการเงินพบเงินหมุนเวียนเข้าออกบัญชีกว่า80ล้านบาทเบื้องต้นค่ะเจ้าหน้าที่ดำเนินคดีตามพรบควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์และพรบยาฐานลักลอบจำหน่ายยาแผนปัจจุบันที่เป็นยาอันตรายโดยไม่ได้รับอนุญาตทั้งนี้นะคะปคบและกรมปศุสัตว์ย้ำเตือนว่าสารเร่งเนื้อแดงกลุ่มเบต้าอะโกนิสจัดเป็นสารต้องห้ามเด็ดขาดเนื่องจากว่าเป็นอันตรายร้ายแรงต่อสุขภาพหากผู้บริโภคโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงอย่างเช่นผู้ป่วยโรคหัวใจโรคความดันโลหิตสูงหญิงตั้งครรภ์แล้วก็เด็กรับประทานเนื้อสัตว์ที่มีสารตกค้างก็อาจจะเกิดอาการหัวใจเต้นผิดจังหวะคลื่นไส้หรือว่าเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตจึงขอให้เลือกซื้อเนื้อสัตว์จากแหล่งจำหน่ายที่ได้มาตรฐานแล้วก็มีตราสัญลักษณ์ปศุสัตว์โอเคเพื่อความปลอดภัย
3: พักกันสักครู่ครับเดี๋ยวช่วงหน้าติดตามการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลกันครับ

ความต้องการพลังงานทั่วโลกไม่ใช่เพียงความท้าทายในอนาคตอีกต่อไปแต่คือความจริงของวันนี้ Gastech งานประชุมยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกด้านก๊าซธรรมชาติ LNG Solution Carbon ต่ำไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานกำลังจะเกิดขึ้นที่กรุงเทพปักหมุดเอเชียศูนย์กลางความต้องการพลังงานที่เติบโตเร็วที่สุดในโลกพื้นที่ที่เราผู้กำหนดนโยบาย

0: by CEOs นักธุรกิจและนักลงทุนเปลี่ยนความต้องการด้านพลังงานที่เพิ่มขึ้นให้กลายเป็นความมั่นคงการลงทุนและการเติบโตร่วมกันต้อนรับแก๊สเทค2026เวทีที่ซัพพลายและความต้องการด้านพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน
1: อัปเดต ทุกเรื่องราวเกาะติดทุกสถานการณ์กับ NBT ติดตาม NBT ได้ทุกแพลตฟอร์มทั้ง Facebook YouTube Instagram TikTok และ Xแค่กดติดตามก็ไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ NBT ที่เดียวครบทุกเรื่องราวทุกที่ทุกเวลากดติดตาม NBT แล้วมาเชื่อมต่อทุกความเคลื่อนไหวไปพร้อมกัน

0: วันนี้วันอังคารครับมีการประชุมคณะรัฐมนตรีตามปกตินะครับซึ่งวันนี้มีหลายวาระเข้าสู่ที่ประชุมเพื่อพิจารณาทั้งเรื่องของการอนุมัติกรอบวงเงินและรูปแบบของกรมธรรม์ประกันภัยธรรมชาติของกระทรวงมหาดไทยรวมไปจนถึงการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับสูงด้วยติดตามรายงานสดครับได้จากคุณโสรดาเข็มเจริญสดจากทำเนียบรัฐบาลคุณโสรดาเชิญครับ
1: นอกจากนี้นะคะยังคงต้องติดตามประเด็นในเรื่องของไทยช่วยไทยพัฒน์เฟส2นะคะที่กระทรวงการคลังเองนั้นยังคงมีเวลาค่ะที่จะพิจารณาให้รอบคอบนะคะทั้งเรื่องในเรื่องของงบประมาณแล้วก็ในเรื่องของระยะเวลาในการดำเนินการค่ะซึ่งในเรื่องนี้เองนะคะนายประดอนก็ให้คำมั่นนะคะว่าจะคงยังจะมีการต่ออายุพออายุนะคะโครงการไทยช่วยไทยพัฒน์เฟส2ค่ะแต่ว่าขอให้กระทรวงการคลังนั้นไปพิจารณาก่อนค่ะลงทุนเพื่อใช้จ่ายเงินกู้เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสั่งระยะเวลาคุ้มครองตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ถึง1ตุลาคม2570ระยะเวลา1ปีวงเงินนะคะ 15,000 ล้านบาทค่ะส่วนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการหรือกพร.เองก็มีการเสนอแนวทางการไม่เรียกเอกสารจากประชาชนในการติดต่อราชการค่ะนอกจากนี้นะคะยังคงต้องจับตาถึงการแต่งตั้งโยกย้ายระดับผู้บริหารกระทรวงต่างๆเพื่อปรับทดแทนผู้ที่จะเกษียณอายุราชการในวันที่30กันยายนนี้โดยขณะนี้เองก็ยังมีอีกหลายกระทรวงนะคะที่ยังไม่ได้มีการแต่งตั้งผู้บริหารระดับ40หรือระดับอธิบดีที่จะมาทดแทนผู้ที่เกษียณอายุราชการค่ะส่วนประเด็นการต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพัฒน์เฟส2นะคะนายประดอนปิศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเองก็กล่าวว่ายังมีเวลาให้กระทรวงการคลังนั้นตัดสินใจค่ะว่าสถานการณ์ในขณะนี้มีความเหมาะสมหรือไม่หากเห็นว่าเหมาะสมกระทรวงการคลังเองก็จะดำเนินการและนำเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพร้อมย้ำว่าเงินกู้ก้อน200ล้านบาทหลังนะคะยังคงใช้ได้หรือไม่นั้นพรก.นั้นก็ไม่ได้เขียนห้ามไว้ค่ะ
2: ยังมีเวลานะครับยังมีเวลาที่จะให้ทางกระทรวงการคลังเนี่ยเขาได้ตัดสินใจว่าสถานการณ์ขณะนี้เนี่ยจะเหมาะสมหรือไม่อย่างไรนะครับซึ่งทางกระทรวงการคลังโดยท่านเอกนิติเนี่ยรวมถึงผมเชื่อว่าทีมเศรษฐกิจเนี่ยก็คงจะต้องมีการประเมินสถานการณ์กันว่าเหมาะสมหรือไม่อย่างไรถ้าเกิดเหมาะสมก็ดำเนินการต่อกระทรวงการคลังก็จะเป็นต้นเรื่องในการที่จะทำเรื่องเข้าไปที่ทางคณะกรรมการเพื่อไปขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการเมื่อคณะกรรมการเห็นชอบแล้วจะดำเนินการต่อเรื่องไทยช่วยไทยก็นำเข้าสู่คณะรัฐมนตรีเพราะนั้นยังพอมีเวลาให้ทางคลังได้ตัดสินใจครับอยู่ที่จำนวนสิทธิ์หนึ่งจำนวนเงินจำนวนระยะเวลา
3: พอผ
2: ู้ตก
3: แต่ละหล
2: ัก
3: สามารถจะมาใช
2: ้
3: ได้ไหมคร
2: ับ200,000แรกยังไม่หมดเลย จริงๆในพ.ร.ก.ก็ไม่ได้เขียนห้ามเอาไว้
1: สำหรับกระแสข่าวการควบรวมสื่ออสมทหรือ MCOT นะคะกับไทย PBS นางสาวสุภมาอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะที่กำกับดูแลอสมทก็บอกว่าส่วนตัวนั้นยังไม่ทราบเรื่องนี้ค่ะเช่นเดียวกับทางผู้บริหารอสมทเองก็ยังไม่ได้รับแจ้งในเรื่องของการควบรวมแต่อย่างใดซึ่งขณะนี้อสมทเองก็ยังอยู่ระหว่างการทำงานร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจหรือสคร.อย่างใกล้ชิดเพื่อดูแลไม่ให้อสมทนั้นขาดทุนจึงเน้นย้ำ

0: ให้ทุกฝ่ายนั้นโดยเฉพาะบุคลากรให้เกิดความสบายใจและไม่ต้องตื่นตระหนกค่ะ
1: โดยส่วนตัวเนี่ยยังไม่เคยได้ยินแผนนี้มาก่อนนะคะก็ได้สอบถามไปยังทางผู้บริหารของอสมทก็ได้รับคำตอบยืนยันเช่นเดียวกันว่ายังไม่เคยได้รับแจ้งเรื่องการควบรวมหรือใดๆก็ตามนะคะแต่ว่าก็อยากจะชี้แจงให้พี่น้องว่าขั้นตอนการทำงานของทางอสมทร่วมกับสครนะคะที่สังกัดกระทรวงคลังเนี่ยก็ได้ทำงานร่วมกันมาเป็นปีแล้วนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วภารกิจของสครเองเนี่ยเขาก็มีหน้าที่ที่จะต้องดูแลรัฐวิสาหกิจอยู่แล้วโดยเฉพาะดูแลไม่ให้มีการขาดทุนเกิดขึ้นนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยทางอสมทก็ได้ทำงานร่วมกับทางสครเป็นอย่างดีแล้วก็ในวันที่25นี้ก็จะมีการส่งแผนนะคะก็อยากจะเรียนพี่น้องไทย PBS นะคะซึ่งเมื่อวานนี้ก็ผู้สื่อข่าวก็โทรมากันหลายคนนะคะแล้วก็ทางอสมทเองรวมทั้งสำนักข่าวอื่นก็สอบถามกันมาหลายคนนะคะก็อยากจะให้มีความสบายใจนะคะแล้วก็ยังไม่ต้องตื่นตระหนกใดๆนะคะเพราะว่าเป็นเพียงกระแสข่าวเท่านั้นนะคะที่มาจากแหล่งข่าวที่แจ้งว่าเป็นแหล่งข่าวกระทรวงการคลังนะคะ
0: และในช่วงบ่ายของวันนี้นะคะนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์รวมถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็จะมีการประชุมหารือกันนะคะในเรื่องของนอมินีทุนเทาแล้วก็ในเรื่องของชาวยิวนะคะโดยจะมีการประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานของกระทรวงยุติธรรมที่ทำเนียบรัฐบาลค่ะ
2: ขอบคุณครับคุณสรดาครับ
3: มาดูความคืบหน้าค่ะกรณีที่มีการตรวจสอบทุจริตการเลือกสว.นะคะหลังจากเมื่อช่วงบ่ายวันนี้ทางกกต.ก็แถลงมติให้ยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาและดำเนินคดีอาญากับบุคคลที่เกี่ยวข้องรวม77คนนะคะในจำนวนนี้มีสว.ถึง26คนค่ะแล้วก็จากนั้นในช่วงค่ำเนี่ยกกต.ก็ได้ออกมาเปิดเผยรายชื่อบุคคลทั้ง77คนที่เตรียมยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาและดำเนินคดีอาญาเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะทางสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.นะคะเปิดเผยรายชื่อผู้ถูกร้อง77คนตามที่มีมติยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาและดำเนินคดีอาญาในสำนวนการไต่สวนการเลือกสมาชิกวุฒิสภาโดยทั้ง77คนแบ่งออกเป็นกลุ่มสมาชิกวุฒิสภารวม26คนค่ะอาทินายชีวภาพชีวธรรมนายอลงกรณ์วรกีนายณัฐกิจหนูรอด

0: ก็จะเป็นกลุ่มผู้มีสิทธิ์เลือกสว.จำนวน36คนตามรายชื่อที่ปรากฏอยู่ที่บริเวณหน้าจอนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าในกลุ่มนี้ก็กลุ่มบุคคลอื่นค่ะมีกลุ่มบุคคลอื่นด้วยอีก15คนก็คือนายสุภชัยโพสุขแล้วก็นางสาววาริมนี้จะมี15คนทางนี้นะคะคดีนี้มีผู้ร้อง67คนและมีผู้ถูกร้อง427คนมีเอกสารประกอบการพิจารณาในสำนวนมากถึง 75,722 หน้าสำหรับข้อกล่าวหาที่มีการพิจารณาความผิดมีทั้งหมด7ข้อกล่าวหาโดยประเด็นความผิดที่สำคัญประกอบไปด้วยการแนะนำตัวไม่เป็นไปตามวิธีการและเงื่อนไขที่กำหนดความผิดฐานจัดทำเสนอให้หรือสัญญาว่าจะให้ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดความผิดเกี่ยวกับการจัดเลี้ยงผู้ใดการเรียกหรือรับทรัพย์สินเพื่อลงสมัครหรือเพื่อให้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งอีกหนึ่งประเด็นสำคัญค่ะที่นายณรงค์กลั่นวารินทร์ประธานกกต.ชี้แจงไปเมื่อวานนี้ก็คือกรณีที่มีมติยกคำร้องบุคคลทางการเมือง21คนในข้อกล่าวหามีส่วนสนับสนุนการเลือกสว.โดยระบุว่าเนื่องจากพยานบุคคลที่มาให้การขาดความน่าเชื่อถือและไม่พบพยานวัตถุรวมทั้งไม่มีหลักฐานความผิดปกติของเส้นทางการเงิน
1: และโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับพยานทั้ง3นะครับได้มากลับคำให้การนะครับโดยมีหนังสือถึงประธานกกต.นะครับว่าที่พยานรหัสทั้ง3เคยให้การไว้นะครับไม่ว่าจะมีพฤติการไม่ว่าจะเป็นพฤติการของผู้ถูกกล่าวหาทั้ง20

0: คลก็ดีนะครับการเตรียมการอะไรก็ดีนะครับเส้นเงินอะไรก็ดีเขาบอกว่าไม่เป็นความจริงนะครับการชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานนะครับผมอยู่ศาลมา38ปีทำหน้าที่เป็นผู้พิพากษานะครับพยานกลับคำผมลงโทษมาเยอะนะครับแต่พยานปากนี้หรือ3ปากไม่มีความน่าเชื่อถือมาแต่แรกนะครับประเด็นก็คือเหมือนที่ผมกล่าวนะครับผมว่าเขามาให้การนะครับหลังเกิดเหตุนานมากแล้วพยานรหัสที่16ทับ26ท่านไปดูประวัตินะครับเขาถูกศาลพิพากษาลงโทษจำคุกถึง11ปีในข้อหายักยอกเงินสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไปเกือบ500ล้านบาทปัจจุบันเขาถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองในคดีจริยธรรมนะครับพยานเราต้องดูนะครับว่าความน่าเชื่อถือนะครับเขามีหรือเปล่า
1: ส่วนขั้นตอนหลังจากนี้นะคะทางคณะกรรมการการเลือกตั้งจะดำเนินการจัดทำคำวินิจฉัยและยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา60วันเมื่อศาลฎีกามีคำสั่งรับคำร้องไว้พิจารณาแล้วสมาชิกวุฒิสภาที่ถูกกล่าวหาค่ะจะต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ในทันทีจนกว่าศาลจะมีคำพิพากษาและหากศาลพิพากษาว่ามีการกระทำความผิดจริงสมาชิกภาพจะสิ้นสุดลงนับตั้งแต่วันที่หยุดปฏิบัติหน้าที่
2: ทางด้านแกนนำและรัฐมนตรีจากพรรคภูมิใจไทยออกมาชี้แจงกรณีที่กกต.มีมติยกคำร้องบุคคลทางการเมืองในคดีหัวเลือกสว.โดยย้ำว่าพรรคนั้นไม่มีส่วนเกี่ยวข้องพร้อมตั้งข้อสังเกตว่าอาจมีขบวนการหวังดิสเครดิตพรรคเพื่อนำไปสู่การยุบพรรคนายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงถึงกรณีที่มีการเปิดเผยคำให้การของพยานที่พาดพิงว่าตนเองและกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทยเป็นผู้คิดค้นระบบหัวเลือกสว.โดยยืนยันว่าพยานหลักฐานดังกล่าวนั้นไม่มีน้ำหนักและมีการกลับคำให้การในภายหลังพร้อมตั้งข้อสังเกตว่าเรื่องนี้มีเป้าหมายทางการเมืองเพื่อมุ่งที่จะดิสเครดิตและก็หวังผลให้เกิดการยุบพรรคภูมิใจไทย
3: จริงๆเมื่อวานนี้ทางท่านประธานกกต.ก็ได้พูดชัดนะครับว่าคำกล่าวหาของพยานที่16ทับ26เนี่ยมีจริงและก็กล่าวหาจริงแต่เมื่อมีการไปตรวจสอบกับพยานแวดล้อมอื่นกับหลักฐานอื่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโปรแกรมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกระบวนการที่จ้างให้คนนู้นคนนี้ไปทำหรืออย่างไรเนี่ยพยานหลักฐานอื่นไม่มีประกอบกันเมื่อพยานที่16ทับ26เนี่ยกลับคำให้การก็ยิ่งทำให้ศาลไม่ใช่ทำให้กกต.ประธานกกต.ไม่เชื่อในคำให้การของพยานนั้นก็ในความเป็นจริงถามผมก็ย้ำอีกครั้งนะครับว่าผมไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและผมไม่ฉลาดขนาดที่จะไปคิดค้นระบบขึ้นมาในการที่จะไปทำให้ได้มาซึ่งสว.และพรรคภูมิใจไทยหรือกรรมการบริหารพรรคใดก็ไม่มีความเกี่ยวข้องกับการได้มาซึ่งสว.
2: ขณะที่นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็กล่าวถึงกรณีที่บิดาคือนายสมเกียรติเลียงประสิทธิ์ซึ่งเป็น1ใน77ผู้ถูกกกต.สั่งฟ้องโดยระบุว่าบิดารับทราบเรื่องดังกล่าวแล้วและไม่มีความกังวลใจแต่อย่างใดพร้อมยืนยันความมั่นใจว่าบิดาพร้อมเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงทั้งหมด
4: ได้คุยกันเมื่อวานนะครับแล้วก็อย่างที่1ก็คือต้องเราก็เคารพความเห็นของทางกกต.นะครับในส่วนที่2ก็ยังมั่นใจแล้วก็คิดว่าถ้าเกิดว่ากกต.มองว่าเป็นแบบนั้นเนี่ยก็พร้อมที่จะเข้าไปพิสูจน์นะครับในกระบวนการต่อไปเราก็มีข้อเท็จจริงในส่วนของเราที่ต้องไปชี้แจงนะครับเพราะว่าเราก็มั่นใจว่าเราก็ไม่ได้ไปทําอะไรแบบนั้นอยู่แล้ว
5: เรื่องนี้เหมือนพยายามจะเชื่อมโยงถึงท่านรัฐมนตรีด้วยค่ะ
4: เชื่อมโยงแล้วต้องถามว่าผมไปทําอะไรนะครับเชื่อมโยงก็ อย่างเดียวก็คือก็แค่มีความสัมพันธ์กันแต่ว่าถามว่าผมไปทำอะไรหรือเปล่าก็ไม่ใช่ถูกไหมครับก็ต้องดูบนข้อเท็จจริงแหละครับทางท่านเองก็มั่นใจแล้วก็พร้อมที่จะพิสูจน์ในข้อเท็จจริงครับ
2: ด้านนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวย้ำว่าพรรคภูมิใจไทยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงการเลือกสว.ได้ส่วนการรู้จักมักคุ้นกับบุคคลที่ลงสมัครถือว่าเป็นเรื่องปกติของบุคคลทางการเมืองแต่ไม่มีการให้ความช่วยเหลือใดๆทั้งสิ้นพร้อมระบุว่ายินดีตอบข้อซักถามหากพรรคฝ่ายค้านนำประเด็นนี้ไปอภิปรายไม่ไว้วางใจ
6: พรรคไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและพรรคการเมืองไม่สามารถไปยุ่งกับเรื่องสว.ได้เพราะสว.ไม่ได้สังกัดพรรคการเมืองเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ขอชี้แจงให้เพื่อนๆสื่อมวลชนได้ทราบนะครับส่วนการที่ว่าบอกว่าจะเป็นฐานใครอะไรยังไงในฐานะที่พวกเราเป็นคนการเมืองมันก็ต้องมีเพื่อนฝูงเป็นเรื่องปกตินะครับไม่ได้ปฏิเสธนะครับว่าเราไม่รู้จักกันแต่เราไม่สามารถเข้าไปสนับสนุนหรือให้การช่วยเหลือได้ในส่วนนั้นครับ
7: คนเดิมที่ถูกเรียกขึ้นนะครับเพราะว่าอย่างนักวิพากษ์ก็เป็นหนึ่งในคนที่ฝ่ายค้านเขากล่าวหาท่านที่จะบอกเขาที่อยู
6: ่ก็ผมคิดว่าทางฝ่ายค้านเขาก็คงเดินต่อแล้วครับตรงนี้แต่ว่าก็เป็นสิทธิของเขานะครับในส่วนนั้นทางพรรคก็ไม่สามารถเข้าไปยุ่งก็ขอย้ำนะครับ
2: ด้านนายณภินทร ศรีสรรพางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้กล่าวชื่นชมการทำหน้าที่ของกกต.ที่พิจารณาพยานหลักฐานอย่างเป็นธรรมไม่หวั่นเกรงต่อแรงกดดันพร้อมระบุว่าขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างการพิจารณาข้อกฎหมายเพื่อดำเนินคดีกับผู้ที่นำข้อมูลการไต่สวนซึ่งเป็นความลับทางราชการมาเปิดเผยเนื่องจากถือว่าเป็นความผิดอาญาแผ่นดิน
8: ยังไม่ได้คุยกันนะครับแต่เพียงแต่ว่าสิ่งที่ผมตั้งข้อสังเกตก็คือข้อมูลต่างๆที่ออกมานะครับซึ่งถือว่าเป็นความลับนั้นนะครับออกมาได้อย่างไรแล้วก็เอาข้อมูลเฉพาะที่เป็นผลร้ายมากล่าวต่อสังคมและที่สำคัญก็คือถึงแม้ว่ากฎหมายอาญานั้นจะใช้คำว่าเจ้าพนักงานเปิดเผยความลับแต่ก็ยังมีเรื่องของตัวการและผู้สนับสนุนซึ่งคนที่เอาความลับมาเปิดเผยนั้นก็มีความผิดต่างกรรมต่างวรรคนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นคดีอาญาแผ่นดินซึ่งไม่จำเป็นต้องมีการร้องทุกข์แต่อย่างใดนะครับ
9: ในส่วนของคดีที่เราแจ้งความตอนนี้ก็ยังเดินหน้า
8: ก็เดินหน้าอยู่ครับเดี๋ยวกำลังตัดสินใจอยู่ว่าสอบไปถึงไหนถ้ายังไม่เดินหน้ามากก็อาจจะฟ้องเองนะครับภายในอายุความ90วัน
1: ไปดูท่าทีของพรรคการเมืองอื่นนะคะอย่างเช่นพรรคประชาชนที่ออกมาแสดงจุดยืนโต้มติกกต.เสียงข้างมากในคดีหัวเลือกสว.เป็นการตัดทอนกระบวนการยุติธรรมนะคะแล้วก็มีการเปิดแผนเคลื่อนไหวเดินหน้าเอาผิดกกต.และปฏิรูปองค์กรอิสระค่ะนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนพร้อมด้วยสมาชิกของพรรคนะคะร่วมแถลงจุดยืนต่อมติกกต.ในคดีหัวเลือกสว.โดยบอกว่าเป็นหนึ่งในมหากาพย์การโกงครั้งใหญ่สุดในประวัติศาสตร์การเมืองไทยซึ่งมติเสียงข้างมากกกต.สั่งฟ้องสว.เพียงแค่26คนและไม่มีการสั่งฟ้องผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองถือเป็นการตัดตอนให้ผู้ถูกกล่าวหาส่วนใหญ่ไม่ถูกพิสูจน์ในชั้นศาลฎีกาทั้งที่หลักฐานชัดเจนกว่าคดีเลือกสว.ก่อนหน้านี้ที่กกต.เคยมีมติสั่งฟ้องไปที่ศาลแม้มีหลักฐานเพียงข้อความจับคู่และเลขแลกคะแนนกันผ่านไลน์ไม่กี่ข้อความทางนี้ค่ะพรรคประชาชนจะดำเนินการทางกฎหมายกับกกต.ฐานปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบและจะดำเนินการให้หลักฐานเกี่ยวกับผู้ถูกกล่าวหาในคดีที่ยังไม่ถูกสั่งฟ้องโดยกกต.ได้รับการพิจารณาในชั้นศาลขณะเดียวกันนะคะจะมีการตรวจสอบผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองที่เกี่ยวข้องกับคดีโกงสว.ผ่านกลไกรัฐสภาพร้อมผลักดันร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อจำกัดอำนาจไม่ชอบธรรมของวุฒิสภาและปฏิรูปองค์กรอิสระรวมทั้งเดินหน้าในการผลักดันการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ตามผลประชามติด้วยสภาร่างรัฐธรรมนูญที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนโดยไม่มีการเพิ่มอำนาจหรือเงื่อนไขพิเศษให้กับสว.สามารถขัดขวางเจตจำนงของประชาชนได้ ทางด้านพรรครวมไทยสร้างชาติค่ะออกแถลงการไม่ยอมรับการทุจริตในการเข้าสู่อำนาจรัฐทุกรูปแบบทั้งการซื้อเสียงการใช้เงินหรือว่าผลประโยชน์จูงใจและการจัดตั้งขบวนการบิดเบือนการเลือกสว.ซึ่งถือเป็นการทุจริตรูปแบบหนึ่งเป็นการทำลายความสุจริตของกระบวนการทางการเมืองและความเชื่อมั่นของประชาชนต่อสถาบันทางการเมืองและภาพพจน์ของกกต.โดยมีการเรียกร้องนะคะบอกให้กกต.ค่ะดำเนินการกับผู้ถูกกล่าวหาทุกคนเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรมเปิดเผยต่อสาธารณะถึงสาระสำคัญของผลการตรวจสอบของคณะอนุกรรมการทั้ง2ชุดที่เกี่ยวข้องกับบุคคลผู้ถูกกล่าวหาทุกรายรวมทั้งเหตุผลและพยานหลักฐานที่กกต.ไม่ส่งเรื่องเพื่อดำเนินการกับบุคคลที่เหลือโดยด่วนที่สุด
2: ดูข่าวในแวดวงการศึกษากันนะครับกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือว่าอว.เปิดตัวสำนักงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านชีววิทยาศาสตร์องค์การมหาชนหรือว่าทิวสนาพลิกโฉมประเทศไทยสู่ศูนย์กลางนวัตกรรมด้านชีววิทยาศาสตร์ตั้งเป้าปั้นยูนิคอร์นด้านสุขภาพนะครับและผลักดันไทยสู่ผู้นำในตลาดโลกศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือว่าอว.เป็นประธานเปิดงานทิวสนาโอเพนเดย์2026ครับเปิดตัวทิวสนาหรือว่าสำนักงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านชีววิทยาศาสตร์องค์การมหาชนซึ่งกับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรมชีววิทยาศาสตร์หรือว่า Life Science พร้อมกับย้ำนโยบายการเปลี่ยนบทบาทของรัฐจากผู้ให้ทุนวิจัยเป็นผู้สร้างระบบนิเวศนวัตกรรมอย่างเต็มตัวผลักดันงานวิจัยขั้นปลายน้ำให้เกิดผลเชิงพาณิชย์ผลช่วยเหลือในการพัฒนาสตาร์ทอัพนะครับเดินหน้าจัดตั้งธนาคารชีวภาพระดับชาติและก็แพลตฟอร์ม Big Data ด้านสุขภาพเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจชีวภาพของประเทศไทยให้เติบโตอย่างมั่นคงทิวสนานั้นจะเป็นหน่วยงานกลางบูรณาการระบบนิเวศอย่างไร้รอยต่อร่วมสร้างธุรกิจนวัตกรรมเพื่อผลักดันเทคโนโลยีขั้นสูงสู่ตลาดและก็พลิกโฉมนวัตกรรมไทยสู่ตลาดโลกลดการพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศและก็ปั่นสตาร์ทอัพด้านสุขภาพให้ก้าวขึ้นสู่ระดับยูนิคอร์น
10: อุตสาหกรรมเวลเนสเป็นอีกหนึ่งบทบาทที่เรามีความจำเป็นต้องทำนะครับแล้วก็ทิวสนาเนี่ยจะดูตั้งแต่เรื่องประมาณสักกลางน้ำไปถึงปลายน้ำโดยที่ก็จะเป็นกระบอกเสียงแล้วก็เป็นอินพุตให้กับคนที่พัฒนาบางอย่างที่ต้นน้ำให้สามารถที่จะทำเรื่องนี้เข้ามาได้นะครับเราสามารถสอดรับออกมาแล้วก็ผลิตเป็นเครื่องมือแพทย์ผลิตเป็นเรื่องเกี่ยวกับยาเรื่องเกี่ยวกับสมุนไพรต่างๆนะครับเรื่องนี้เองจะทำให้เราสามารถที่จะเติมเงินก้อนใหม่เข้ามาในประเทศไทยได้รวมถึงเรื่องเกี่ยวกับการเป็นศูนย์กลางในการทำเรื่องเกี่ยวกับงานวิจัยในเชิงคลินิกก็จะทำให้บริษัทยักษ์ใหญ่ต่างๆแล้วก็วิทยาการต่างๆเนี่ยสามารถเข้ามาในประเทศไทยทาเลนต์คนเก่งๆก็จะเข้ามาที่ประเทศไทยโดยที่เราจะสามารถที่จะทำให้เศรษฐกิจของประเทศไทยเนี่ยเจริญเติบโตขึ้นมาได้นอกเหนือจากเศรษฐกิจปัจจุบันรวมถึงวันนี้นะครับเรื่องเกี่ยวกับ Open Day 2 ทิวสนาเนี่ยจะทำให้ภาคเอกชนต่างๆและต้องขอบคุณท่านกรรมการนะครับแล้วก็ท่านผู้อำนวยการนะครับที่จัดงานวันนี้ขึ้นเพื่อที่จะแมทชิ่งนะครับคนที่ต้องการที่จะเจอกันอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งบทหมายที่ทิวสนาเนี่ยนอกจากให้ทุนแล้วก็ยังเป็นคนที่จะเติมเต็มระบบนิเวศของการทำงานวิจัยแล้วก็การเป็นผู้ประกอบทางด้านไลฟ์ไซน์นะครับสำหรับบริษัทต่างๆเพิ่มเติมด้วยนะครับแล้วก็มีการเชื่อมโยงเรื่องนี้เข้ากับหน่วยงานให้ทุนอื่นๆของกระทรวงอว.ครับ
2: ด้านดร.จิตพรธรรมจินดาผู้อำนวยการสำนักงานทิวสนาก็ย้ำว่าทิวสนานั้นช่วยปลดล็อกงานวิจัยไทยให้ก้าวออกไปแข่งขันได้จริงในเวทีโลกสร้างทั้งความมั่นคงทางสุขภาพและก็ขับเคลื่อนเศรษฐกิจมูลค่าสูงของประเทศอย่างยั่งยืน
1: ไปดูเรื่องของการดูแลสุขภาพในระดับอาเซียนกันบ้างนะคะโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขค่ะนำทีมประเทศไทยร่วมประชุมรัฐมนตรีสาธารณสุขอาเซียนครั้งที่17ค่ะเพื่อที่จะผลักดันวาระยุทธศาสตร์สุขภาพอาเซียน5ปียกระดับระบบสุขภาพรับมือกับโรคอุบัติใหม่ภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขพร้อมด้วยนายแพทย์โสพลเอี่ยมสิริถาวรรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขนายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคและดร.สุชาดาเมธารารองอธิบดีกรมอาเซียนกระทรวงการต่างประเทศร่วมการประชุมรัฐมนตรีสาธารณสุขอาเซียนครั้งที่17ที่ประเทศมาเลเซีย การประชุมจัดขึ้นภายใต้หัวข้ออาเซียนสุขภาพดีร่วมกันสร้างระบบสาธารณสุขที่เท่าเทียมและพร้อมรับมือกับอนาคตพร้อมกับเปิดตัววาระยุทธศาสตร์สุขภาพอาเซียนปี2569ถึง2573แผนดำเนินงานด้านสาธารณสุขของอาเซียนในระยะ5ปีข้างหน้านายพัฒนาระบุว่าไทยร่วมกับประเทศสมาชิกเร่งสรุปความตกลงจัดตั้งศูนย์อาเซียนว่าด้วยสาธารณสุขฉุกเฉินและโรคอุบัติใหม่ภายในปี2569เพิ่มขีดความสามารถในการรับมือภาวะฉุกเฉินด้านสุขภาพของภูมิภาคนอกจากนี้ค่ะไทยผลักดันความร่วมมือด้านสุขภาพกับจีนเกาหลีใต้ญี่ปุ่นและสหรัฐครอบคลุมระบบสุขภาพที่ยั่งยืนการใช้ AI และข้อมูลสุขภาพการดูแลสังคมสูงวัยตลอดจนการเตรียมพร้อมภาวะฉุกเฉินงานวิจัยยาและนวัตกรรมทางการแพทย์ในโอกาสนี้นะคะทางเทศบาลเมืองมหาสารคามก็ได้รับรางวัลอาเซียน Smoke Free Award ระดับเหรียญทองแดงค่ะซึ่งทางอธิบดีกรมควบคุมโรคเป็นผู้แทนขึ้นรับรางวัลในนามของประเทศไทย
2: พักสักครู่ครับช่วงหน้าติดตามประเด็นเศรษฐกิจกันต่อครับ
11: งานมหกรรมพืชสวนโลก2569จังหวัดอุดรธานีเนรมิตพื้นที่130ไร่พื้นที่ชุมน้ำน้องแดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีของพืชพันธุ์ทั้งยังเป็นการประกาศศักยภาพในการพัฒนาด้านพืชสวนของไทยให้ชาติโลกได้เห็นเข้าได้เดินหน้าปรับผังเป็นเวทีและเรื่องราวที่แสดงถึงการร้อมร่วมเป็นหนึ่งเดียวของวิถีชีวิตและธรรมชาติ
12: หมอกอายุ18เป็นมะเร็งปอดแต่สำหรับแม่แก้วเขาคือโลกทั้งใบของเธอเธอตื่นตีสามเดินจากบ้านมาโรงพยาบาลอยู่มานานจนรปภ.จำได้เลยโลกของเธอก็วนอยู่เพียงเท่านี้แหละแต่วันนั้นโลกของแม่แก้วก็ดับวูบลงทันที
13: กลับมาลูกรักแม่ลูก
14: ญาติคนไข้คะคนไข้ปลอดภัยแล้วค่ะ
12: ได้ตื่นขึ้นมาอีกครั้งเพราะทุกชีวิตที่นี่พวกเขาก็เป็นโลกทั้งใบของใครสักคนเช่นเดียวกันและพวกเขาก็ยังรอที่จะได้รับโอกาสแบบนี้อยู่รามาบวกหนึ่งร่วมบริจาคช่วยเพิ่มพื้นที่การรักษาเพิ่มโอกาสให้อีกหลายล้านชีวิตคำว่าให้ไม่สิ้นสุด
2: ดูประเด็นเศรษฐกิจกันนะครับกระทรวงการคลังก็เตรียมพิจารณาเสนอขยายเวลาโครงการไทยช่วยไทยพลัสออกไปครับตามจำนวนงบประมาณที่ยังเหลืออยู่เบื้องต้นกว่า 40,000 ล้านบาทผ่านสูตรการอุดหนุนเดิมก็คือว่ารัฐจ่าย 60% และประชาชนร่วมจ่าย 40%นายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังเปิดเผยความคืบหน้าการพิจารณาขยายเวลาโครงการไทยช่วยก่อนนำเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไปทางนี้สาเหตุสำคัญที่รัฐบาลจะเห็นสมควรว่าโครงการดังกล่าวนั้นมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินต่อไปเพื่อประคองสถานการณ์เศรษฐกิจภายในประเทศ
15: 40,000กว่า
16: ที่เหมือนกว่าก็ได้ประมาณแค่สัก
15: เดือนเดียว
16: เดียวเอง
15: แต่ว่ารายละเอียดเนี่ยว่ารายละเอียดเหมือนเดิมไหม
16: จะลดจำนวน
15: ได้เดือนเดิมจะไม่มีเงิน
17: รับหลักการมันใช้มันสมควรใช้ไหมอ
15: ะไรนะครับ
17: โดยหลักการสมควร
15: ว่าเหตุการณ์มันเริ่มยืดเยื้ออีกนะนี่ผมพูดถึงข้างนอกนะวันนี้มันเริ่มเราประดิษฐ์น้ำมันก็เกินร้อยอีกแล้วถูกไหมครับวันนี้แต่ที่เราคิดว่าถ้าเหตุการณ์มันสงบเราคิดว่าก็ควรจะจบสี่เดือนแต่วันนี้เห็นมาแค่ทุกคนก็เห็นด้วยน้ำมันก็ขึ้นเกิน
16: งั้นถ้าเราห่วงเรื่องยืดเยื้อเราอาจจะหั่นจากพันหนึ่งเหลือ500อะไรอย่างงี้เพื่อให้จำนวนมัน
15: ต้องเราก็เสนอผมมีหน้าที่พิจารณาว่าจะกันกรองยังไงก
16: ันแต่ผมแล้วถ้าเอา200,000หลังมาเติม200,000แรกที่เยียวยาได้ไหมมันโยกกันไปมาได้
15: คร
16: ับ
15: กฎหมายโยกได้1ไป2ก็ได้2ก็ได้ครับ
1: กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศมั่นใจส่งออกไทยปีนี้โตอย่างต่อเนื่องนะคะหลัง7เดือนแรกขยายตัวสูงถึง 18.17% รับอานิสงส์ความต้องการเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องจักรพร้อมกับเร่งกระจายตลาดใหม่ลดความเสี่ยงจากการพึ่งพาตลาดเดิมค่ะ นางสาวสุนันทากังวานกุลกิจอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศหรือว่า DITP มั่นใจนะคะว่าการส่งออกไทยในปีนี้ค่ะมีโอกาสขยายตัวเป็นเลข2หลักหรือว่าเติบโตมากกว่า 10% หลังช่วง7เดือนแรกของปี2569ขยายตัวไปแล้ว 18.17% จากความต้องการสินค้าเทคโนโลยีเครื่องจักรและอิเล็กทรอนิกส์ที่เพิ่มขึ้นเพื่อรองรับการขยายตัวของ Data Center และ AI รวมถึงการฟื้นตัวของภาคการผลิตโลกขณะที่นโยบายของนางสุปจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เน้นรักษาสมดุลขยายตลาด

0: และเพิ่มมูลค่าโดยได้มีการเร่งกระจายความเสี่ยงจากการพึ่งพาตลาดใดตลาดหนึ่งพร้อมเปิดตลาดใหม่โดยเฉพาะตลาดเมืองรองในเอเชียใต้ละตินอเมริกาแอฟริกาและตะวันออกกลางผ่านกิจกรรมส่งเสริมการค้ากว่า500กิจกรรมทำให้ในภาพรวมค่ะกิจกรรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศสามารถสร้างมูลค่าได้กว่า 163,500 ล้านบาทและมีผู้ประกอบการผู้นำเข้าและผู้รับบริการได้ประโยชน์กว่า 314,500 รายและสำหรับในปี2570นะคะจะประเมินสถานการณ์ร่วมกับทางภาครัฐเอกชนและสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ58แห่งทั่วโลกเพื่อกำหนดมาตรการรับมือความเปลี่ยนแปลงพร้อมกับเดินหน้าขยายตลาดเมืองรองและตลาดสินค้าคอนเทนต์เพื่อให้การส่งออกไทยเติบโตอย่างสมดุล
1: นโยบายของสหรัฐมาแบบนี้แล้วเราเจออะไรฮะสงครามมาขนาดนี้จะมาอีกแล้วเนี่ยค่ะแล้วก็ลบกันไม่หยุดอยู่เนี่ยค่ะเดี๋ยวเพิ่มไปเรื่อยๆฉันคิดว่าสิ่งที่เราทำก็คือบอกค่ะเราคงต้องมาร่วมมือกันระหว่างภาครัฐกับเอกชนแล้วก็การที่จะให้ข้อมูลที่ชัดเจนมากขึ้นสำนักงานเราคงต้องทำงานหนักมากขึ้นในการที่จะส่งข้อมูลเข้ามาในเรื่องของเทรนด์ในเรื่องของสิ่งที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่ต่างๆว่ามันเป็นยังไงเพื่อที่จะให้ผู้ประกอบการเราเนี่ยได้รับข้อมูลที่ชัดเจนแล้วก็เราจะร่วมมือกันยังไงระหว่างหน่วยงานต่างๆของภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนนะคะ
2: ดูอากาศกันบ้างนะครับบ้านเราวันนี้ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องนะครับตรวจสอบได้ในสถานีอากาศ NBT ครับ
3: สวัสดีค่ะมาก่อติดสภาพอากาศกับสถานีอากาศ NBT วันนี้กรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากรอบใหม่เริ่ม17กันยายนถึงวันที่20กันยายนนี้ค่ะเตือนประชาชนเตรียมรับมือฝนหนักถึงหนักมากฝนตกสะสมทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากฝนระลอกใหม่นี้จะเริ่มส่งผลกระทบในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนในวันที่17กันยายนหลังจากนั้นจะเป็นคิวของภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้จะเริ่มได้รับผลกระทบตั้งแต่วันที่18กันยายนเป็นต้นไปค่ะประชาชนในพื้นที่เสี่ยงต้องระวังฝนหนักถึงหนักมากทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมถึงหลีกเลี่ยงเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากสาเหตุรอบนี้มาจากมวลอากาศเย็นจากจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพัดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นค่ะทะเลอันดามันรอบนี้จะมีกำลังค่อนข้างแรงคลื่นสูง 2-3 เมตรมีคำเตือนเรือเล็กนะคะให้งดออกจากฝั่งในพื้นที่ของทะเลอันดามันคลื่นลมจะแรงในช่วงวันที่17ถึง20กันยายนให้หลีกเลี่ยงจุดที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือขนาดใหญ่สำหรับวันนี้ภาคเหนือมีโอกาสเกิดฝนฟ้าคะนอง 60% ของพื้นที่จะตกหนักบางแห่งในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์น่านและอุตรดิตถ์สำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝน 70% ของพื้นที่ตกหนักบางแห่งในพื้นที่จังหวัดเลยหนองบัวลำพูหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรปัตตานียะลาและนราธิวาสทะเลคลื่นสูง1เมตรทางฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นจะสูงมากกว่า2เมตรได้ค่ะในส่วนของภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝน 60% ของพื้นที่จะมีฝนหนักในบางพื้นที่ของระนองพังงาและภูเก็ตทะเลคลื่นสูง 1-2 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะรู้ก่อนเตรียมตัวก่อนผลกระทบน้อยลงช่วงนี้สวัสดีค่ะ
0: รับชมข่าวภาพภาษาอังกฤษกันต่อเลยนะคะใน NBT World Brief ค่ะ

0: ขื่อนป้องกันตลิ่งแม่น้ำป่าสักอยุธยาย้ำติดตามความคืบหน้าใกล้ชิดจังหวัดสมุทรสาครแถลงความคืบหน้าเหตุเพลิงไหม้โรงพยาบาลบ้านแพ้วเบื้องต้นไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตอยู่ระหว่างเร่งฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบโดยประเมินความเสียหายเบื้องต้นเกือบ30ล้านบาทสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่8จัดอบรมเชิงปฏิบัติการสื่อสร้างสรรค์เพื่อถนนปลอดภัยมุ่งสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนอย่างยั่งยืนลพบุรีจัดการแข่งขันจักรยานแรลลี่เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวมุ่งส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาและกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้กับจังหวัดติดตามทั้งหมดได้ในสนามข่าวท้องถิ่นทาง NBP ภาคกลาง
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับ
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่รายการสนามข่าวท้องถิ่นทาง NBT ภาคกลางพบกับดิฉันเมธาพรพันธุ์บุญเลิศค่ะ
1: และผมภาคภูมิพนาภักดีครับวันนี้เราพบกันเช้าวันอังคารที่15กันยายน2569ครับ
2: คุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการได้ทางดิจิทัล TV หมายเลข11หรือผ่านช่องทาง Facebook Live ไลน์ NBT ภาคกลางท่านใดที่เข้ามาแล้วสามารถพูดคุยทักทายกันได้ค่ะ
1: ครับวันนี้นะครับวันที่15กันยายนครับซึ่งเป็นวันศิลป์พีระศรีเพื่อระลึกถึงศาสตราจารย์ศิลป์พีระศรีนะครับคุณครูผู้ทุ่มเทและอุทิศตนตลอดชีวิตให้แก่การศึกษาศิลปะและศิษย์นะครับจนได้รับการยกย่องว่าเป็นบิดาแห่งศิลปะร่วมสมัยของไทยครับศาสตราจารย์ศิลป์พีระศรีเดิมชื่อคอร์โดเฟโรจีชาวอิตาลีครับ

0: พระนเรศวรมหาราชจึงได้รับการยกย่องว่าเป็นบิดาแห่งศิลปะ
1: มอบไม้จันหอมให้สำนักช่าง10หมู่กรมศิลปากรนำไปจัดศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาที่ที่ทำการอุทยานแห่งชาติกุยบุรีอำเภอกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นายสิทธิชัยสวัสดิ์แสนผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นประธานพิธีส่งมอบไม้จันหอมสำหรับนำไปจัดสร้างพระโกฏจันทร์และพระหีบจันทร์เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยมีนายปรีดาสุขใจและพันจ่าเอกพันพัฒน์สิทธิศักดิ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรีและประชาชนจากทุกภาคส่วนร่วมพิธีโดยผู้ว่าราชการจังหวัดประกอบพิธีถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาจากนั้นพระราชรัตนวิสุทธ์เจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เจ้าอาวาสวัดกุยบุรีทรงน้ำไม้จันหอมและผู้ว่าราชการจังหวัดโปรยดอกไม้บริเวณโดยรอบก่อนที่ขบวนรถเชิญไม้จันหอมจะเคลื่อนออกจากอุทยานแห่งชาติกุยบุรีมุ่งหน้าสู่สำนักช่าง10หมู่กรมศิลปากรจังหวัดนครปฐมซึ่งตลอด2ข้างทางที่ขบวนรถเชิญไม้จันหอมเคลื่อนผ่านพบว่ามีประชาชนพร้อมใจกันมายืนรอเป็นระยะเพื่อร่วมแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณทางนี้ไม้จันหอมมีคุณสมบัติเนื้อไม้แข็งและมีกลิ่นหอมเมื่อยืนต้นตายจึงนิยมนำมาใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระมหากษัตริย์และพระศพพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นสูงตั้งแต่สมัยอยุธยาจนถึงปัจจุบันเมื่อมีการนำไม้ไปใช้1ต้นจะดำเนินการปลูกทดแทน10ต้นเพื่อการอนุรักษ์ตามแนวทางของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชโดยไม้จันหอมที่ส่งมอบในวันนี้ผ่านการประกอบพิธีบวงสรวงและตัดไม้จันหอมเมื่อวันที่20สิงหาคม2569จากนั้นอุทยานแห่งชาติกุยบุรีได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายเจ้าหน้าที่ภาครัฐและประชาชนจิตอาสาดำเนินการแปรรูปจนได้จำนวนครบถ้วนประกอบด้วยไม้ท่อน370ท่อนและไม้แผ่น 1,350 แผ่นคิดเป็นปริมาตรไม้รวม 16.04 ลูกบาศก์เมตรพร้อมประสานคณะวณศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ตรวจวัดอายุไม้และความชื้นของเนื้อไม้จันหอมที่แปรรูปแล้วเสร็จอย่างละเอียดเพื่อให้ได้ไม้ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานงานช่าง10หมู่ก่อนดำเนินงานจัดสร้างพระโกฏจันทร์และพระหีบจันทร์ตามแผนที่วางไว้โดยเมื่อขบวนรถเชิญไม้จันหอมเดินทางถึงสำนักช่าง10หมู่แล้วจะมีการประกอบพิธีรับมอบไม้จันหอมในช่วงบ่ายของวันนี้โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมร่วมในพิธีค่ะ
0: มูลนิธิกาญจนบารมีครับจัดหน่วยรถเคลื่อนที่คัดกรองมะเร็งเต้านมนรีเวชฟรี13วันทั่วจังหวัดปทุมธานีครับมูลนิธิกาญจนบารมีร่วมกับจังหวัดปทุมธานีจัดโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยเครื่องเมมโมแกรมและตรวจมะเร็งนรีเวชเคลื่อนที่เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบมุ่งค้นหาผู้ป่วยระยะเริ่มต้นให้ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีลดอัตราการป่วยและเสียชีวิตจากโรคมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูกซึ่งเป็นสาเหตุอันดับต้นๆของสตรีไทยสำหรับการให้บริการตลอดช่วงเดือนกันยายน2569รวม13วันในพื้นที่6อำเภอประกอบด้วยอาคารอเนกประสงค์วัดบ่อเงินอำเภอลาดหลุมแก้ววันที่14ถึง16กันยายนหอประชุมบัวพระเกี้ยวโรงเรียนหอวังปทุมธานีวันที่17ถึง18กันยายนหอประชุมเทศบาลตำบลลำลูกกาอำเภอลำลูกกาวันที่21ถึง22กันยายนหอประชุมที่ว่าการอำเภอหนองเสืออำเภอหนองเสือวันที่23ถึง24กันยายนหอประชุม710ศูนย์บริการประชาชนเทศบาลตำบลธัญบุรี

0: ำเภอธัญบุรีวันที่28และ25กันยายนและอาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองท่าโขลงอำเภอคลองหลวงวันที่29ถึง30กันยายนครับซึ่งงานนี้จัดเตรียมขบวนรถเคลื่อนที่จำนวน5คันให้บริการตรวจแมมโมแกรมสอนตรวจเต้านมมีนิทรรศการให้ความรู้และตรวจมะเร็งนรีเวชเต็มรูปแบบจึงขอเชิญชวนสตรีชาวจังหวัดปทุมธานีและพื้นที่ใกล้เคียงให้นำบัตรประชาชนตัวจริงนะครับเข้ารับบริการตรวจคัดกรองโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าวตั้งแต่เวลา8นาฬิกาเป็นต้นไปครับ
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ติดตามงานเขื่อนป้องกันตลิ่งแม่น้ำป่าสักจังหวัดอยุธยาย้ำติดตามความคืบหน้าอย่างใกล้ชิดค่ะนายสันเพชรบุญยามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อตรวจราชการและติดตามความคืบหน้างานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางเรือเดินในแม่น้ำป่าสักโดยมีนายเดชาธรชาวเลขารองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาให้การต้อนรับซึ่งการลงพื้นที่ในครั้งนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมตรวจเยี่ยมท่าเรือศาลาลอยตำบลศาลาลอยอำเภอท่าเรือก่อนเดินทางไปตรวจเยี่ยมตลิ่งบริเวณวัดคลองน้ำชาและหมู่บ้านอรัญยิกตำบลท่าช้างอำเภอนครหลวงจากนั้นลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเขื่อนป่าสักระยะที่2ตอนที่3บริเวณหน้าวัดทองทรงธรรมตำบลขะขออภัยค่ะตำบลคลองสแกและระยะที่2ตอนที่2บริเวณหน้าวัดก่อแก้วเกษมตารามตำบลบ่อโพงอำเภอป้องกันตลิ่งพังเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเดินเรือในแม่น้ำป่าสักจังหวัดพระนครศรีอยุธยาดำเนินการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเดินเรือและการขนส่งทางน้ำส่งเสริมการปรับเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งจากทางบกและทางรางมาเป็นทางน้ำรวมถึงลดต้นทุนโลจิสติกและปัญหาการจราจรทางถนนโดยแผนพัฒนาครอบคลุมแนวแม่น้ำป่าสักระยะทางรวม52กิโลเมตรซึ่งปัจจุบันงานก่อสร้างเขื่อนระยะที่2ตอนที่1และตอนที่3แล้วเสร็จในขณะที่ตอนที่2อยู่ระหว่างดำเนินการคาดว่าจะแล้วเสร็จต้นปี2570ส่วนตอนที่4ถึง8อยู่ในแผนงบประมาณโดยคาดว่าโครงการจะช่วยให้การเดินเรือมีความเชื่อมั่นสะดวกปลอดภัยและตรงเวลาตลอดจนช่วยปกป้องที่ดินและทรัพย์สินยกระดับภูมิทัศน์และเศรษฐกิจริมแม่น้ำป่าสักและส่งเสริมการท่องเที่ยวริมน้ำของชุมชนและท้องถิ่นซึ่งสำหรับการลงพื้นที่ในครั้งนี้ช่วยให้ประชาชนได้รับทราบถึงการติดตามดูแลโครงการเขื่อนป้องกันตลิ่งในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาอย่างใกล้ชิดโดยมุ่งให้โครงสร้างมีความแข็งแรงปลอดภัยพร้อมติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างในจุดที่อยู่ระหว่างดำเนินการเพื่อสร้างความมั่นใจแก่ประชาชนในพื้นที่ค่ะ
0: กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบนครับร่วมประชุมขับเคลื่อนเครือข่ายย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ดึงทุนวัฒนธรรม6จังหวัดต่อยอดการท่องเที่ยวสร้างรายได้ให้ชุมชนครับนายชวนินทร์วงศ์สถิตจิรการผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนพัฒนาเครือข่ายย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบนที่โรงแรมกรุงศรีริเวอร์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับโดยมีนายพงษ์จิตระวีกิจสำริดหัวหน้าสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นผู้กล่าวรายงานพร้อมด้วยผู้แทนรองผู้ว่าราชการจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องจาก6จังหวัดประกอบด้วยพระนครศรีอยุธยาลพบุรีสิงห์บุรีอ่างทองชัยนาทและสระบุรีเข้าร่วมการประชุมนี้กว่า120คนโดยการประชุมในครั้งนี้ครับจัดขึ้นเพื่อสร้างกลไกความร่วมมือระหว่างภาครัฐเอกชนผู้นำท้องถิ่นและเครือข่ายในพื้นที่ในการร่วมการวิเคราะห์ศักยภาพจุดแข็งจุดอ่อนและโอกาสของแต่ละจังหวัดเพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่นำไปปฏิบัติได้จริงโดยอาศัยความร่วมมือนะครับความโดดเด่นด้านประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมวิถีชีวิตและความคิดสร้างสรรค์ของคนในท้องถิ่นมายกระดับเป็นสินค้าบริการและประสบการณ์การท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ที่ช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวกระจายรายได้ลงสู่ชุมชนได้อย่างเป็นรูปธรรมครับ ทั้งนี้มีการกำหนดพื้นที่ย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์เป้าหมายจำนวนทั้งหมด12แห่งด้วยกันครอบคลุมในพื้นที่6จังหวัดเพื่อใช้เป็นพื้นที่ศึกษาวิเคราะห์และวางแนวทางในการขับเคลื่อนให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของแต่ละพื้นที่หวังผลักดันให้เกิดย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่มีชีวิตและพัฒนาเป็นจุดหมายปลายทางทางการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพของประเทศไทยต่อไปครับ
1: ช่วงนี้พักกันสักครู่เดียวค่ะคุณผู้ชมติดตามสิ่งที่น่าสนใจได้

0: เพราะโลกออนไลน์มีอะไรให้เรียนรู้อีกเยอะแต่อย่าให้อาเซียนรุ่นใหญ่อย่างเราต้องตกเป็นเหยื่อสังคมยุคใหม่วัยเก๋าต้องรู้เท่าทันภัยไซเบอร์เจอลิงก์แปลกปลอมอย่าเพิ่งรีบกดโทรศัพท์ชวนลงทุนผลตอบแทนสูงอย่าเพิ่งรีบโอนเช็คให้ชัวร์ก่อนแชร์ข้อมูลส่วนตัวต้องเก็บให้มิดชิดมาร่วมเป็นพลังสร้างสรรค์สังคมดิจิทัลที่ปลอดภัยไปกับอาเซียนรุ่นใหญ่หัวใจสตรองไม่หลงกลโลกออนไลน์
1: ลิงก์แปลกห้ามกดเงินสดห้ามโอน
2: รุ่นใหญ่ใจต้องนิ่ง
3: ไม่ตกเป็นเหยื่อ
4: โอเค
5: ฝากกดไว้ในแผ่นดินวิจิตรศิลป์แห่งสยาม

0: องครับ
1: จังหวัดสมุทรสาครแถลงความคืบหน้าเหตุเพลิงไหม้โรงพยาบาลกติและอยู่ระหว่างเร่งฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบโดยประเมินความเสียหายเบื้องต้นเกือบ30ล้านบาทแพทย์หญิงเสาวนีเกิดดอนแฝกผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านแพ้วและสถานการณ์ขณะนี้ปลอดภัยค่ะไม่พบผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตมูลค่ากว่า20ล้านบาทรวมมูลค่าความเสียหายเบื้องต้นทำแข็งแรงของคอนกรีตเพื่อประเมินความสามารถในการรับน้ำหนัก
0: การพัฒนาจังหวัดครับที่ห้องประชุมแควใหญ่นางสาววริษฐาสงวนเสริมศรีผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีครับให้การต้อนรับนางสาววิริยาเนตรน้อยรองผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีสำนักงานกพร.พร้อมด้วยนายอดุลโชตินิสากรอาจารย์ผู้ดูแลนปร.คณะผู้บริหารอาจารย์เจ้าหน้าที่และข้าราชการในโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่หรือนปร.รุ่นที่17ในโอกาสเดินทางมาจัดกิจกรรมปฏิบัติราชการในพื้นที่การเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนครั้งที่2และการปัจฉิมนิเทศครับสำหรับการเดินทางมาปฏิบัติราชการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นการเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนและศึกษาการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาเชิงบูรณาการระดับจังหวัดโดยโอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีนำเสนอแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และการพัฒนาจังหวัดกาญจนบุรีใน5ประเด็นสำคัญได้แก่การส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจสีเขียวการพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์ไทยและการส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์การผลักดันให้ไทยนั้นเป็นศูนย์กลางด้านสุขภาพนานาชาติรวมไปถึงการผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งของภูมิภาคครับและการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทยในการนี้นางสาววริษฐาสงวนเสริมศรีผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีก็เปิดเผยว่าจังหวัดกาญจนบุรีเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพและความหลากหลายทางด้านทรัพยากรธรรมชาติประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมการท่องเที่ยวการเกษตรการค้าและการลงทุนการที่คณะนปร.รุ่นที่17เข้ามารับฟังแนวทางการพัฒนา

0: พัฒนาพร้อมทั้งลงพื้นที่ศึกษาที่บริเวณศูนย์การเรียนรู้ต่างๆในจังหวัดกาญจนบุรีก็ถือเป็นโอกาสสำคัญนะครับในการเรียนรู้จากพื้นที่จริงและประสบการณ์จริงเพื่อนำเอาองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงของภาครัฐให้มีประสิทธิภาพทันต่อสถานการณ์และตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริงครับทั้งนี้กิจกรรมปฏิบัติราชการในพื้นที่ของคณะนปร.รุ่นที่17มีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่14ถึง18กันยายน2569ที่จังหวัดกาญจนบุรีเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้และประสบการณ์ในการนำไปพัฒนาการบริหารงานภาครัฐเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนต่อไปครับ
1: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่8จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายสื่อสร้างสรรค์เพื่อถนนปลอดภัยมุ่งสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนอย่างยั่งยืนค่ะสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่8โดยสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยภาคกลางจังหวัดกาญจนบุรีหรือ NBT ภาคกลางจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายสื่อสร้างสรรค์เพื่อถนนปลอดภัยปี2569จังหวัดกาญจนบุรีที่โรงแรมริเวอร์แควจังหวัดกาญจนบุรีโดยมีนายวุฒิพงษ์สุภักขวานิชรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเป็นประธานเปิดพร้อมด้วยนางกรพันธ์ประสบจันทร์ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่8นายประภัยสวนกูลขนส่งจังหวัดกาญจนบุรีนายอนุทองดีประชาสัมพันธ์จังหวัดกาญจนบุรีนางมัทนียามากสมบูรณ์ผู้อำนวยการ NBT ภาคกลางส่วนราชการและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมงานสืบเนื่องจากเหตุการณ์อุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทยมีสถิติผู้เสียชีวิตสูงเป็นอันดับต้นๆของโลกโดยความสูญเสียส่วนใหญ่นะคะเกิดขึ้นจากกลุ่มแรงงานและสาเหตุสำคัญกว่า80%มาจากพฤติกรรมของมนุษย์ตามแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนนปีพุทธศักราช2565ถึงปี2570ตั้งเป้าหมายระดับชาติในการลดอัตราการเสียชีวิตให้เหลือ12คนต่อประชากรแสนคนภายในปี2570สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่8จึงร่วมขับเคลื่อนกลไกมีการสื่อสารเชิงรุกเพื่อทลายช่องว่างและสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในพื้นที่อย่างยั่งยืนโดยจัดโครงการดังกล่าวขึ้นซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนระดับจังหวัดประจำปีงบประมาณ2569เพื่อพัฒนาทักษะการผลิตเนื้อหาสื่อยุคใหม่และการนำร่องสร้างกองทัพนักสื่อสารให้ทำหน้าที่เป็นเครือข่ายเตือนภัยส่งต่อข้อมูลที่ถูกต้องรวดเร็วป้องกันอุบัติเหตุทางถนนรวมถึงสร้างเครือข่ายความร่วมมือที่เหนียวแน่นระหว่างหน่วยงานภาครัฐเครือข่ายองค์กรประชาชนและสื่อมวลชนโดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน70คนประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจปภ.สาธารณสุขมูลนิธิกู้ภัยสื่อกระแสหลักสื่อออนไลน์เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยผู้ปฏิบัติงานสื่อออนไลน์จากหน่วยงานภาครัฐและท้องถิ่นตลอดจนแกนนำเครือข่ายโดยมีดร.สราวุธทองศรีคำผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีเทคนิคการผลิตสื่อและการประยุกต์ใช้ AI มาให้ความรู้พร้อมด้วยทีมวิทยากรพี่เลี้ยงนำผู้เข้ารับการอบรมลงพื้นที่ปฏิบัติจริงในจุดเสี่ยงอุบัติเหตุเพื่อส่งเสริมการผลิตสื่อโดยตรงเพื่อเป็นพลังในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อความปลอดภัยบนท้องถนนโดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีกล่าวว่าปัญหาอุบัติเหตุถนนสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและเศรษฐกิจอย่างมหาศาลซึ่งจังหวัดกาญจนบุรีเป็นเมืองท่องเที่ยวดังนั้นจึงมีการวางมาตรการการแก้ปัญหาความปลอดภัยของพื้นผิวถนนและการสร้างวินัยจราจรเครือข่ายสื่อสร้างสรรค์เพื่อถนนปลอดภัยจะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างการรับรู้เรื่องความปลอดภัยบนท้องถนนเพื่อความปลอดภัยของประชาชนและนักท่องเที่ยวค่ะ
2: อันนี้ก็เป็นหนึ่งในโครงการที่ทางศูนย์ประชาสัมพันธ์เขต8นะครับได้รับงบประมาณในการสร้างการสื่อสารนะครับสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับเครือข่ายไม่ว่าจะเป็นพี่น้องผู้สื่อข่าวหรือเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาคีเครือข่ายต่างๆนะครับในการสร้างความรู้ความเข้าใจแล้วก็ไปถ่ายทอดให้กับพี่น้องประชาชนให้รู้จักการใช้รถใช้ถนนอย่างถูกต้องถูกหลักวิธีนะครับก็จะลดการสูญเสียการใช้ ลดการสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนลงไปได้ส่วนหนึ่งครับจังหวัดกาญจนบุรีก็ถือว่าเป็นจังหวัดการท่องเที่ยวซึ่งส่วนหนึ่งนะครับในช่วงเสาร์อาทิตย์ก็จะมีจำนวนพี่น้องประชาชนนะครับเข้ามาในพื้นที่ของจังหวัดกาญจนบุรีของเราก็ต้องพยายามเน้นย้ำนะครับซึ่งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านวริษฐาสงวนเสริมศรีนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีก็ได้ให้ความสำคัญนะครับในเรื่องความปลอดภัยทางถนนเป็นหลักนะครับป้ายบอกทางจุดเสี่ยงอะไรต่างๆหรือไฟสัญญาณจราจรแม้กระทั่งจุดแยกจุดต่างอะไรต่างๆนะครับก็ได้เน้นกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ในพื้นที่ได้อำนวยความสะดวกนะครับบริการนักท่องเที่ยวอย่างทันท่วงทีครับ
0: รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีครับเปิดสมัชชาขบวนองค์กรชุมชนหนุนสานพลังทุกภาคส่วนยกระดับคุณภาพชีวิตคนเมืองเพชรอย่างยั่งยืนครับที่หอประชุมเทศบาลตำบลต้นมะม่วงอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีนายภคพัฒน์ส่งวัฒนายุทธรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีเป็นประธานเปิดการประชุมสมัชชาขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดเพชรบุรีภายใต้แนวคิดสานพลังคนเมืองเพชรสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนครับโดยมีนางสุนิตคนไหวรองนายกเทศมนตรีต้นมะม่วงผู้บริหารส่วนราชการผู้นำขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดเพชรบุรีผู้แทนหน่วยงานภาคีเครือข่ายพัฒนาคณะผู้จัดงานและผู้เข้าร่วมสมัชชาเข้าร่วมกิจกรรมโดยการจัดงานสมัชชาในครั้งนี้ครับเกิดขึ้นจากความตั้งใจของขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดเพชรบุรีที่ต้องการสร้างพื้นที่กลางสำหรับนำเสนอผลการดำเนินงานการแลกเปลี่ยนบทเรียนและการเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างองค์กรชุมชนหน่วยงานภาครัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตลอดจนภาคีพัฒนาที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันกำหนดทิศทางการพัฒนาจังหวัดบนฐานการมีส่วนร่วมของประชาชนนอกจากนี้ครับการประชุมยังมุ่งเน้นการยกระดับความร่วมมือในการขับเคลื่อนและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนเมืองเพชรบุรีอย่างรอบด้านครอบคลุมทั้งด้านอาศัยการเสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชนสุขภาวะสังคม
1: การสามัคคีกับอัยการแผ่นดินค่ะวันนี้เสนอตอนทรัพย์สินความรักและหลักกฎหมายค่ะ

เรื่องของทรัพย์สินเดินสวนทางกับความรักกฎหมายไทยไม่ได้มองแค่เรื่องถูกหรือเรื่องผิดแบบตรงไปตรงมาแต่มองลึกลงไปถึงการรักษาความสัมพันธ์และสถาบันครอบครัววันนี้จะพาทุกคนมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ระหว่างญาติสนิทค่ะประมวลกฎหมายอาญามาตรา71ได้วางหลักเกณฑ์อันน่าสนใจเกี่ยวกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ระหว่างญาติสนิทเอาไว้โดยจะแบ่งเป็น2กรณีหลักๆกรณีที่1กรณีระหว่างสามีภรรยากรณีนี้จะต้องเป็นสามีภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้นหากสามีภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมายนี้ได้กระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ต่อกันไม่ว่าจะเป็นความผิดฐานลักทรัพย์วิ่งราวทรัพย์ลักยอกทรัพย์ช่อโกงทรัพย์รับของโจรทำให้เสียทรัพย์หรือบุกรุกกรณีอย่างนี้กฎหมายถือว่าผู้กระทำความผิดเนี่ยมีความผิดแต่ได้รับการยกเว้นโทษเหตุผลก็เพราะว่าทรัพย์สินของคู่สมรสเนี่ยมักจะมีส่วนของสินสมรสคาบเกี่ยวกันอยู่และรัฐต้องการส่งเสริมให้คู่สามีภรรยาเนี่ยเจรจาพูดคุยตกลงให้อภัยกันมากกว่าการที่จะส่งคู่ชีวิตของตัวเองเนี่ยเข้าคุกแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ได้ตัดสิทธิ์คู่สมรสที่เป็นผู้เสียหายในการจะฟ้องเรียกร้องคืนทรัพย์คืนในทางแพ่งนะคะกรณีที่2เป็นกรณีการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ระหว่างบุพการีกับผู้สืบสันดานหรือระหว่างพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันกระทำความผิดต่อกันกรณีนี้กฎหมายไม่ได้ยกเว้นโทษให้กับผู้กระทำความผิดเหล่านี้แต่กฎหมายเปลี่ยนไปให้ความผิดเหล่านั้นถือว่าเป็นความผิดอันยอมความได้และหากศาลเห็นสมควรเนี่ยศาลจะลงโทษผู้กระทำความผิดในกลุ่มนี้น้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้เพียงใดก็ได้นั่นก็คือกฎหมายเนี่ยเปิดโอกาสให้ครอบครัวได้เจรจาเยียวยาบาดแผลกันก่อนหากถอนคำร้องทุกข์หรือยอมความกันได้คดีก็จะเป็นอันระงับสิ้นไปแต่หลักการยกเว้นโทษหรือการยอมความกันได้หรือการลดโทษนี้ใช้เฉพาะความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่ไม่มีการใช้ความรุนแรงเกิดขึ้นฉะนั้นหากมีการใช้กำลังประทุษร้ายหรือมีการทำลายร่างกายหรือเป็นการกระทำความผิดในฐานชิงทรัพย์หรือปล้นทรัพย์กรณีเช่นนี้กฎหมายถือว่าเป็นเรื่องร้ายแรงต่อสังคมจะไม่นำประมวลกฎหมายอาญามาตรา71นี้มาใช้บังคับโดยเด็ดขาดสุดท้ายนี้กฎหมายอาจเขียนขึ้นเพื่อยกเว้นโทษหรือลดหย่อนโทษให้เราได้แต่ความไว้เนื้อเชื่อใจในครอบครัว

เดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันอีกสักครู่เดียวครับช่วงหน้าพาไปที่เพชรบุรีนะครับเขามีการเปิดเทศกาลหุ่นเงาโลกปี2569ดันไปสู่เวทีระดับโลกครับช่วงหน้ากลับมาติดตามพร้อมกันเลยครับ

ทุกก้าวที่เราเดินทุกลมหายใจที่เราใช้ชีวิตอยู่บนผืนแผ่นดินไทยเกิดจากความร่วมแรงร่วมใจของคนไทยและพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้สถาบันพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมแห่งศรัทธาคือแบบบนเพราะความรักชาติไม่ใช่เพียงคำพูดเพื่อบ้านของเรา

0: ัมผัสเสน่ห์ที่ไม่เหมือนใครที่เพชรบุรีเมืองซอฟต์พาวเวอร์ระดับโลกลิ้มรสอาหารระดับสร้างสรรค์จากยูเนสโกหอมหวานละมุนด้วยน้ำตาลตะโหนดแท้งานศิลป์สกุลช่างเมืองเพชรและผ้าทอพื้นเมืองที่ประณีตงดงามเต็มอิ่มกับธรรมชาติจากหาดทรายสู่ป่ามรดกโลกแก่งกระจานและเรื่องราวพระราชวังเก่าครบรสเรื่องกินอิ่มเรื่องเที่ยวชื่นชมงานศิลปะวัฒนธรรมมาหลงเสน่ห์เมืองเพชรบุรีด้วยกันนะคะ
1: เที่ยวเพชรบุรีเที่ยวใกล้หิวใจทั้งปี

0: ติดตามข่าวกันต่อค่ะยังอยู่กับเราในสนามข่าวท้องถิ่นค่ะ
1: ครับช่วงนี้ลงพื้นที่จังหวัดอยุธยานะครับอธิบดีอัยการภาคหนึ่งครับเปิดกิจกรรมรับบริจาคโลหิตที่อยุธยาน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาครับสำนักงานอัยการภาคหนึ่งครับร่วมกับสำนักงานอัยการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์รับบริจาคโลหิตร่วมกับสภากาชาดไทยเพื่อแสดงความอาลัยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพร้อมรณรงค์ให้บุคลากรและประชาชนร่วมส่งต่อโลหิตสำรองช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์โดยนายทิติคุ้มรักอธิบดีอัยการภาคหนึ่งเป็นประธานเปิดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ CSR รับบริจาคโลหิตณศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์คจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยมีนายชาตรีดาวทองอัยการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายอัยการเจ้าหน้าที่และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมครับสำหรับการจัดงานในครั้งนี้เป็น1ใน3กิจกรรมหลักของสำนักงานอัยการภาคหนึ่งที่จัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้โดยเฉพาะบทบาทสำคัญในกระบวนการยุติธรรมที่ทรงเคยปฏิบัติหน้าที่ในสายงานอัยการและทรงอุทิศพระองค์พัฒนางานกฎหมายของประเทศไทยโดยกิจกรรมทั้งหมดประกอบด้วยกิจกรรมทางศาสนากิจกรรมจัดนิทรรศการเผยแพร่พระกิตติคุณและผลงานด้านอัยการรวมถึงกิจกรรม CSR รับบริจาคโลหิตเพื่อส่งเสริมการทำความดีเสียสละเพื่อสังคมและนำโลหิตสำรองนะครับไปใช้ประโยชน์ในการทางการแพทย์ให้แก่ผู้ป่วยต่อไปครับ
0: จังหวัดลพบุรีจัดการแข่งขันจักรยานแรลลี่เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวมุ่งส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาและกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ

0: ให้กับจังหวัดค่ะจังหวัดลพบุรีจัดการแข่งขันจักรยานแรลลี่เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไบค์แรลลี่ทัวร์ออฟลพบุรี2026ณบริเวณลานปฏิมากรรมอ่างซับเหล็กเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวเชิงกีฬาสปอร์ตทัวริซึมและกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่โดยมีนายวีรพงษ์ฤทธิ์รอดผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีเป็นประธานเปิดงานร่วมกับคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการและมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมรวมกว่า 1,500 คนนักปั่นกว่า600คันจากทั่วประเทศซึ่งงานในครั้งนี้นะคะชูจุดเด่นของอ่างเก็บน้ำซักเหล็บขออภัยค
1: ่
0: ะ
1: ใหม่กระตุ้นการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจในพื้นที่ครับนายชัยพลภูต้องลมรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีเป็นประธานเปิดงานเทศกาลหุ่นเงาโลกจังหวัดเพชรบุรีประจำปีงบประมาณ2569ครับที่บริเวณนี้ครับโดยมีหัวหน้าส่วนราชการเครือข่ายวัฒนธรรมศิลปินเยาวชนและประชาชนเข้าร่วมเพื่ออนุรักษ์ต่อยอดศิลปะการแสดงหุ่นเงาและหนังตะลุงซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่รวมเอางานช่างเรื่องเล่าดนตรีและการพากย์ไว้ด้วยกันนะครับซึ่งงานจัดขึ้นระหว่างวันที่11ถึง13กันยายนที่ผ่านมาภายในงานนี้ครับมีกิจกรรมหลากหลายทั้งการแสดงหุ่นเงานิทรรศการเล่นเงาเล่าโลกการสาธิตทำตัวหนังมีกิจกรรมเวิร์กช็อปสร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชนพร้อมการออกร้านจำหน่ายสินค้าชุมชนซึ่งถือว่าเป็นกลไกสำคัญครับในการต่อยอดมรดกทางวัฒนธรรมให้สอดคล้องกับยุคสมัยเปิดโอกาสให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าถึงศิลปะดั้งเดิมได้ง่ายขึ้นช่วยสร้างรายได้และเสริมสร้างความภาค
0: ประมงจังหวัดสมุทรสาครสำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาครร่วมกับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนผู้นำท้องถิ่นเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและประชาชนในพื้นที่จัดกิจกรรมลงแขกลงคลองจังหวัดสมุทรสาครครั้งที่29ที่วัดโสภณารามวัดบ้านขอมบริเวณปากคลองหลวงสหกรณ์เชื่อมคลองมหาชัยตำบลโคกขามอำเภอเมืองสมุทรสาครจังหวัดสมุทรสาครเพื่อดำเนินการควบคุมและลดจำนวนปลาหมอคางดำซึ่งเป็นสัตว์น้ำต่างถิ่นที่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศและสัตว์น้ำพื้นถิ่นในแหล่งน้ำของจังหวัดสมุทรสาครในการนี้นายพเดิมรอดอินประมงจังหวัดสมุทรสาครเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมโดยมีนายประดิษฐ์เบาเนิร์ดประธานสภาเทศบาลเมืองโคกขามกล่าวต้อนรับพร้อมนำทุกภาคส่วนร่วมลงพื้นที่จับและกำจัดปลาหมอคางดำในแหล่งน้ำเป้าหมายสะท้อนถึงความร่วมมือและการบูรณาการจากทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของสัตว์น้ำต่างถิ่นอย่างต่อเนื่องโดยจังหวัดสมุทรสาครเป็นพื้นที่ที่มีเครือข่ายคลองและพื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งจำนวนมากทำให้ปลาหมอคางดำสามารถแพร่กระจายพันธุ์ได้อย่างรวดเร็วส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศสัตว์น้ำพื้นถิ่นตลอดจนการประกอบอาชีพของเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำการจัดกิจกรรมลงแขกลงคลองจึงเป็นอีกหนึ่งแนวทางสำคัญในการควบคุมและลดจำนวนปลาหมอคางดำพร้อมทั้งสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดซึ่งสำหรับกิจกรรมลงแขกลงคลองครั้งที่29ถือเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องของจังหวัดสมุทรสาครในการควบคุมและกำจัดปลาหมอคางดำลดผลกระทบต่อระบบนิเวศและอาชีพของเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำตลอดจนสร้างความตระหนักและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพื่อร่วมกันฟื้นฟูและรักษาความสมดุลของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของจังหวัดสมุทรสาครให้เกิดความยั่งยืนค่ะ
1: กกต.ลพบุรีครับผนึกกำลัง7ภาคีเครือข่ายเดินหน้าสร้างพลเมืองคุณภาพต้านทุจริตเลือกตั้งนะครับพร้อมดึงเยาวชนเข้าร่วมขับเคลื่อนประชาธิปไตยครับที่โรงแรมแดดดีรีสอร์ทบายลพบุรีอินรีสอร์ทอำเภอเมืองลพบุรีสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลพบุรีบูรณาการความร่วมมือกับ7หน่วยงานภาคีเครือข่ายครับจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการแผนขับเคลื่อนการสร้างพลเมืองคุณภาพระดับจังหวัดมุ่งเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในระบอบประชาธิปไตยและส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมโดยมีนายขวัญเพชรถนอมนาม

0: ผู้อำนวยการสำนักงานกกต.ประจำจังหวัดลพบุรีเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพร้อมด้วยนางสวามินีอิสระทะประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรีผู้แทนส่วนราชการและหน่วยงานภาคีเครือข่ายเข้าร่วมโดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ครับเป็นวิธีสำคัญในการเปิดโอกาสให้ทุกหน่วยงานได้นำเอาประสบการณ์และแนวคิดมากำหนดทิศทางการทำงานร่วมกันโดยมีเป้าหมายหลักเพื่อสร้างความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขรวมถึงส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองและร่วมตรวจสอบการเลือกตั้งผ่านการบูรณาการระหว่างส่วนราชการสำหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ครับเป็นการแสวงหาแนวทางปฏิบัติร่วมกับ7หน่วยงานภาคีเครือข่ายหลักเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับแผนปฏิบัติงานในปีงบประมาณ2569โดยมุ่งเป้าไปที่การลดปัญหาการทุจริตเลือกตั้งและการปลูกฝังวิถีประชาธิปไตยให้อย่างรากลึกตั้งแต่ระดับชุมชนไปจนถึงสถานศึกษานอกจากนี้แผนงานดังกล่าวครับยังมุ่งเน้นการยกระดับมาตรฐานศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยให้เป็นกลไกสำคัญในพื้นที่เพื่อสร้างเครือข่ายพลเมืองที่เข้มแข็งมีภูมิคุ้มกันต่อการซื้อสิทธิ์ขายเสียงโดยเฉพาะการดึงกลุ่มเยาวชนนั้นเข้ามามีส่วนร่วมอย่างเป็นรูปธรรม
1: ข่าวสารที่ถูกต้องรวดเร็วและเชื่อถือได้รวมทุกข้อมูลสำคัญไว้ในที่เดียว
2: ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร JIC รวบรวมข้อมูลข่าวสารในกรณีเกิดภัยพิบัติตั้งศูนย์ JIC ได้คือต้องระดับสีเหลืองสีส้มสีแดงของเซวอร์ดแคสต์นี่ก็จะส่งในระดับสีเหลืองนะครับแจ้งเตือนประชาชนถึงระดับสีแดงในพื้นที่เนี่ยที่มีโทรศัพท์มือถือมันสามารถรับสัญญาณได้สามารถโทรขอความช่วยเหลือจากสายด่วน1784กรมป้องกันได้ตลอด24ชั่วโมง
1: ติดตามข่าวสารจากศูนย์ JIC เพราะข้อมูลสำคัญเราไม่อยากให้คุณพลาดคนทับสแกรู้ดีว่ามะพร้าวที่ดีที่สุดไม่ได้ขึ้นอยู่กับโชคชะตาแต่คือความใส่ใจกะทิที่เข้มข้นที่สุดหอมที่สุดถูกส่งต่อจากที่นี่เพื่อเป็นหัวใจสำคัญในครัวของเพื่อนบ้านทั่วอาเซียนทับสแกฝันเฟืองเล็กๆที่ขับเคลื่อนรสชาติของภูมิภาค

0: กลับมาติดตามข่าวกันในช่วงสุดท้ายกับสนามข่าวท้องถิ่นครับ
1: รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีเป็นประธานประชุมคุมเข้มมาตรการป้องกันการกระทำผิดซ้ำในคดีเกี่ยวกับเพศและความรุนแรงมุ่งบูรณาการทำงานระดับพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมค่ะนายภคพัฒน์ส่งวัฒนายุทธรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบูรณาการความร่วมมือเพื่อป้องกันการกระทำผิดซ้ำในคดีเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรงระดับจังหวัดเพชรบุรีครั้งที่1ประจำปีงบประมาณ2569ที่ห้องประชุมพิพรีชั้น2ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรีหลังใหม่อำเภอเมืองเพชรบุรีจังหวัดเพชรบุรีเพื่อร่วมกันวางแนวทางการติดตามและป้องกันการกระทำผิดซ้ำในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพโดยที่ประชุมรับทราบคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานระดับอำเภอและชุดปฏิบัติการติดตามผู้ถูกเฝ้าระวังรวมถึงกำหนดแนวทางปฏิบัติในการเฝ้าระวังผู้ถูกเฝ้าระวังภายหลังพ้นโทษการประสานงานระหว่างหน่วยงานการแจ้งเตือนเมื่อพบพฤติกรรมเสี่ยงและขั้นตอนการดำเนินการจับกุมคุมขังฉุกเฉินและนอกจากนี้นะคะยังได้รับทราบรายงานเหตุการณ์ผู้ถูกเฝ้าระวังในความดูแลของสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบุรีผลการดำเนินงานของชุดปฏิบัติการและการขับเคลื่อนงานรายอำเภอพร้อมกันนี้ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณากำหนดช่องทางการติดต่อประสานงานที่เร่งด่วนและทันต่อเหตุการณ์ระหว่างคณะทำงานและชุดปฏิบัติการทั้งในระดับจังหวัดและระดับอำเภอเพื่อให้การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและการเข้าระงับเหตุหรือเฝ้าระวังเป็นไปอย่างรวดเร็วและเกิดประ

0: สิทธิผลสูงสุดค่ะ
1: สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติครับร่วมกับคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีลงนามความร่วมมือด้านวิชาการดึงงานวิจัยและนวัตกรรมทางการแพทย์ยกระดับสิทธิ์บัตรทองครับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.ครับร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือด้านวิชาการกับคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์อำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการครับเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการเงินการคลังการวิจัยนวัตกรรมทางการแพทย์และการพัฒนาศักยภาพบุคลากรนำไปสู่การจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายสุขภาพหวังเพิ่มโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงสิทธิบัตรทองนะครับการให้บริการที่มีคุณภาพถือเป็นการรวมพลังระหว่างบริหารระบบสุขภาพกับองค์ความรู้ทางด้านการแพทย์เพื่อพัฒนาระบบบริการตั้งแต่ระดับปฐมภูมิไปจนถึงศูนย์ความเป็นเลิศโดยความร่วมมือในครั้งนี้ครับเตรียมผลักดันโครงการสำคัญ Flagship Projects ใน3ด้านหลักได้แก่การยกระดับบริการทางการแพทย์สำหรับผู้ป่วยโรคซับซ้อนการเชื่อมโยงแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสู่หน่วยบริการพื้นที่ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและการวิจัยนวัตกรรมเพื่อพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพพร้อมทั้งสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องสิทธิสุขภาพและข้อมูลการดูแลตนเองที่เข้าใจง่ายครับเพื่อให้ประชาชนนั้นสามารถดูแลตนเองได้และเข้าถึงบริการได้อย่างเหมาะสมครอบคลุมมากยิ่งขึ้นครับ
0: สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครนายกจัดประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนทีมสหวิชาชีพขับเคลื่อนกลไกการส่งต่อระดับชาติ NRM เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ค่ะสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครนายกจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถอดบทเรียนทีมสหวิชาชีพในการขับเคลื่อนกลไกการส่งต่อระดับชาติจังหวัดนครนายกประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569ที่ห้องประชุมราวินทราโรงแรมจันทรารีสอร์ทจังหวัดนครนายกโดยมีหัวหน้าส่วนราชการและผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ในพื้นที่โดยภายในงานมีการบรรยายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านเกรดตระการถึงแนวทางการช่วยเหลือและคุ้มครองผู้เสียหายตามกลไก NRM พร้อมทั้งร่วมกันถอดบทเรียนจากกรณีตัวอย่างเกี่ยวกับการใช้แรงงานและการให้ที่พักพิงเด็กเพื่อวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะให้ทีมสหวิชาชีพปฏิบัติงานได้อย่างเป็นระบบยิ่งขึ้นและนอกจากนี้ที่ประชุมยังได้หารือถึงข้อกังวลในการช่วยเหลือครอบครัวผู้ไร้ที่พึ่งซึ่งยังขาดแคลนสถานที่พักพิงที่เหมาะสมรวมถึงการพิจารณาผู้เสียหายที่อาจถูกล่อลวงจนตกอยู่ในสถานการณ์ที่ถูกมองว่าเป็นผู้กระทำผิดซึ่งเป็นประเด็นสำคัญที่ต้องอาศัยการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อให้การวิเคราะห์สถานการณ์และการคุ้มครองช่วยเหลือผู้เสียหายให้เป็นไปอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพค่ะ
1: ช่วงนี้พาไปเที่ยวที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับถามว่ามีเงินแค่100บาทเที่ยวได้ไหมคำตอบก็อยู่ที่ตลาดน้ำสุ่มปลายักษ์อำเภอ2พี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีนี่เองครับแลนด์มาร์คจากภูมิปัญญาท้องถิ่นที่อยากจะชวนคุณผู้ชมเนี่ยไปเที่ยวแวะชิมของอร่อยราคาถูกและสัมผัสเสน่ห์ของตลาดแห่งนี้ครับติดตามเรื่องนี้พร้อมกันได้จากรายงานครับ
2: สุ่มปลายักษ์แหล่งท่องเที่ยววิถีชุมชนในพื้นที่อำเภอ2พี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีเขาหยิบเอาเครื่องมือหาปลาของชาวบ้านมาเติมแต่งไอเดียจนกลายเป็นแลนด์มาร์คของชุมชนบนพื้นที่มากกว่า10ไร่วันนี้ไม่ได้มีเพียงแค่สุ่มปลายักษ์ไว้เป็นจุดเช็คอินแต่ยังมีตลาดมีของกินและมุมสวยๆให้ทุกท่านได้แวะถ่ายรูปได้ตลอดทาง
3: ตำบลน้ำตาลของเราเนี่ยเป็นพื้นที่ลุ่มเอาง่ายๆว่ามันไม่มีอะไรเลยมันไม่มีทะเลมันไม่มีภูเขามันมีแต่คลองมันมีแต่ทุ่งนาบ้านเราเนี่ยมันไม่มีอะไรเลยผมก็ต้องคิดแล้วเราจะทำอะไรดีบ้านเราเป็นพื้นที่ลุ่มแล้วก็เครื่องมือจับปลาที่สำคัญที่ทุกบ้านต้องมีเลยก็คือสุ่มเราก็เลยมองว่าวันนี้เราขายความเป็นรักเง่าขายความเป็นตัวตนของเราไม่ต้องคิดไกลไม่ต้องไปเอาสิ่งอำนวยความสะดวกเราขายความเป็นตัวตนเราขายความดิบเราขายความเป็นรากเหง้าของเราที่มองว่าอันนี้น่าจะเป็นเสน่ห์ที่สามารถจะดึงดูดนักท่องเที่ยวมา

0: ้ามาถึงแล้วอย่าเพิ่งรีบกลับเพราะของดีที่นี่ยังรอให้ทุกท่านลิ้มลองอีกมากมายจุดเด่นของที่นี่ก็คือของอร่อยที่ราคาเข้าถึงง่ายมาเที่ยวแบบสบายกระเป๋าก็อิ่มได้เรียกว่าพกเงินมาร้อยเดียวก็สามารถเที่ยวได้อย่างสบายใจ
1: ตลาดน้ำสะพานโค้งสุ่มปลายักษ์นะคะก็เป็นจุดศูนย์รวมค่ะให้ชาวบ้านได้ทำมาค้าขายนะคะเป็นแหล่งท่องเที่ยวค่ะชาวบ้านที่นี่นะคะนอกจากมีอาชีพหลักเป็นการเกษตรทำไร่ไถนาทำนาฝักบุ้งแล้วนะคะเราก็จะมาค้าขายกันนะคะโดยนำผลิตภัณฑ์พื้นถิ่นนะคะผักพื้นบ้านนะคะอาหารพื้นบ้านขนมไทยค่ะเอามาขายที่ตลาดน้ำสะพานโค้งสุ่มปลายักษ์ทุกๆเสาร์อาทิตย์ค่ะถ้ามาตลาดน้ำสะพานโค้งสุ่มปลายักษ์นะสิ่งแรกต้องถือกลับไปแน่นอนนะคะก็คือผักพื้นบ้านค่ะเรามีผักบุ้งผักเกษตรใสบัวไหลบัวค่ะแล้วก็ขนมไทยพื้นบ้านค่ะขนมไทยก็จะมีขนมใสบัวข้าวต้มมัดขนมไข่ปลาขนมตาลค่ะห่อหมกปลาช่อนนานะคะรสช่องชื่นใจรสช่องเกสรบัวค่ะแล้วก็ยังมีขนมถ้วยด้วยนะคะข้าวเกียบนะคะแล้วก็จะมีขนมบัวลอยยวนค่ะแล้วก็มีหัตถกรรมหัตถสารเปรยวนเป็นของฝากนะคะล้วนแต่ว่าเป็นวิถีชีวิตของคนตำบลต้นตาลค่ะเขาเรียกว่าวิถีชีวิตผูกติดสายน้ำกับคลองสองพี่น้องค่ะเพราะฉะนั้นมาเที่ยวตลาดน้ำสะพานโค้งสุ่มปลายักษ์ท่านจะได้สัมผัสตลาดที่มีชีวิตจริงๆค่ะไม่ว่าจะเป็นอาหารการกินผลิตภัณฑ์จากชาวบ้านนะคะทุกอย่างอยู่ครบหมดเลยค่ะเป็นชุมชนเล็กๆนะคะชุมชนเราไม่ได้ใหญ่มากมายแต่ว่าความจริงใจความอิ่มใจแล้วก็รอยยิ้มที่ทุกคนยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวมาได้เลยค่ะทุกเสาร์อาทิตย์ค่ะ
0: จากภูมิปัญญาที่เคยอยู่ริมสายน้ำวันนี้กลายเป็นจุดหมายที่อยากชวนให้คนมาเห็นด้วยตาของตัวเองและเมื่อคนมาเที่ยวร้านค้าได้ขายชุมชนก็มีรายได้ตลาดก็กลับมามีชีวิตสุ่มปลายักษ์จึงไม่ได้ใหญ่แค่ขนาดแต่ใหญ่ด้วยความตั้งใจของคนในชุมชนนี่คือพลังซอฟต์พาวเวอร์แบบบ้านๆที่ไม่ต้องปรุงแต่งมีของดีอาหารอร่อยราคาเป็นมิตรกับคนในชุมชนที่พร้อมต้อนรับทุกท่านที่ตลาดน้ำสะพานโค้งสุ่มปลายักษ์อำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรี NBT ภาคกลางรายงาน
2: ขอบคุณข้อมูลดีๆจากทีมข่าว NBT ภาคกลางด้วยครับ
3: ค่ะวันนี้ก็หมดเวลาลงเพียงเท่านี้นะคะเราสองคนและทีมงาน NBT ภาคกลางลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ

0: ุงสมบูรณ์ดีขึ้นยังครับ
1: โอ้ยไม่น่าเลยอายุยิ่งมากยิ่งแย
2: ่นี่แหละสาเหตุที่แท้จริงหยุดเผาหยุดควันหยุด PM 2.5 อากาศที่ดีสร้างสุขภาพที่ดี
3: เพื่อโลกที่สดใสลดปัญหาฝุ่นเพื่ออากาศที่ดีของทุกคน
4: มาอยู่องค์การมาอยู่องค์การ
5: โอ้น้องโอมานี่มาลูกมาไปเล่นตามป่าทำไมลูกยุงลายบ้านเรามันเยอะลูกฮะ
6: ยุงเยอะแบบนี้ระวังจะเป็นไข้เลือดออกนะคะ
7: แล้วเราจะป้องกันยังไงดีคะ
6: ง่ายทีเดียวค่ะแค่เราหยดทรายอเบตลงในน้ำยุงก็จะไม่สามารถวางไข่ได้ค่ะ
8: ไข้เลือดออกป้องกันได้รู้ภัยเข้าใจรับมือได
9: ้ร่วมเฝ้าระวังไข้เลือดออกเริ่มที่บ้านคุณเย
10: ้ในรั้วมหาวิทยาลัยความคิด1โพสต์อาจส่งผลไกลกว่าที่คิดข่าวที่ยังไม่ผ่านการตรวจสอบอาจกระทบความเชื่อมั่นสังคมและความสัมพันธ์ระหว่างผู้คนคนรุ่นใหม่ต้องคิดอย่างมีวิจารณญาณตรวจสอบแหล่งที่มาและเปรียบเทียบข้อมูลก่อนแชร
11: ์ Smart Students Stop Fake News คิดก่อนแชร์เพื่ออาเซียนที่เข้มแข็ง

0: มาลัยผ้าสบายหลวงพ่อที่ห่มองค์หลวงพ่อโสธรอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับเขาเรียกขยะศรัทธานะคะซึ่งเอาความศรัทธาที่ลงในผืนผ้าสบายเนี้ยเอามาประดิษฐ์ประดอยเป็นเสริมวัฒนธรรมหรือว่าเสริมเอกลักษณ์ของท้องถิ่นเราเนี้ยเข้าไปเราก็ถ่ายทอดวัฒนธรรมของพื้นบ้านเราเนี้ยค่ะหรือว่าวัฒนธรรมของประเทศไทยเนี่ยคือเป็นมาลัยที่สามารถสื่อถึงความรักความเมตตาความศรัทธาลงไปในพวงมาลัย
1: ทั้งหมดนี้นะคะก็เกิดจากความศรัทธาค่ะภูมิปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ของชุมชนสู่ซอฟต์พาวเวอร์ไทย
2: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์

สายหมอกบางๆที่ลอยอยู่เหนือยอดดอยเป็นภาพที่คุ้นตาของพี่น้องชาวปากาเกยอบ้านหนองเต่าตำบลแม่วินอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่ท่ามกลางความขาดแคลนและความห่างไกลแต่ท่ามกลางความยากลำบากนั้นกลับมีความหวังและรอยยิ้มที่เกิดขึ้นจากพระเมตตาที่ไม่เคยขาดหาย

ด้วยพระราชสวนีของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงห่วงใยการศึกษาของเด็กด้อยโอกาสโดยเฉพาะเด็กชาวเขาในพื้นที่ราบสูงและเด็กชายแดนที่มีปัญหาเรื่องความเป็นอยู่ให้ได้รับการศึกษาเท่าเทียมกับเด็กคนอื่นกระทรวงศึกษาธิการโดยกรมส่งเสริมการเรียนรู้จึงได้สืบสานพระราชปณิธานผ่านโครงการทุนการศึกษาเด็กสภาวะยากลำบากในเขตพื้นที่สูงภาคเหนือที่หล่อเลี้ยงโอกาสทางการศึกษาให้เด็กบนดอยมาอย่างต่อเนื่อง

ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงห่วงใยเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารวันนี้ใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงนำพาทุกท่านขึ้นสู่พื้นที่สูงของอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่เพื่อไปพบกับเรื่องราวของน้องๆ นักศึกษาที่นำทุนการศึกษาที่ได้รับจากโครงการทุนการศึกษาเด็ก

ให้เด็กพื้นที่สูงนะคะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะคะอย่างน้อยก็ได้รับทุนการศึกษาเพื่อไปใช้ในการใช้จ่ายในชีวิตประจำวันและค่าใช้จ่ายในการศึกษาในส่วนของสกลระดับอำเภอแม่วางนะคะก็มีการพิจารณานะคะตามหลักเกณฑ์เด็กที่จะต้องได้รับทุนนะคะก็คือจะมีคุณสมบัตินะคะต้องเป็นเด็กกลุ่มชาติพันธุ์นะคะ11ชาติพันธุ์นะคะถึงจะผ่านเกณฑ์นะคะโดย1ครอบครัวนะคะจะได้รับทุนการศึกษาแค่1คนนะคะเพื่อใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กนักศึกษาบางส่วนนะคะที่นำทุนนะคะไปต่อยอดประกอบอาชีพนะคะเช่นการซื้อไก่ซื้อหมูนะคะเพื่อนำไปประกอบอาชีพต่อยอดให้เกิดรายได้นะคะแล้วเด็กก็สามารถนำเงินนั้นไปจุนเจือให้กับครอบครัวอีกครั้งหนึ่งเนื่องจากมีเกณฑ์ใหม่ในปีนี้นะคะก็คือนักศึกษาจะได้รับทุนการศึกษาในระดับชั้นละ1ครั้ง1ทุนเท่านั้นคุณสมบัติอีกข้อนึงนะคะก็คือนักศึกษานะคะอายุตั้งแต่6ปีจนถึง25ก็คือเป็นอายุของเยาวชนนั่นเองในส่วนของสกลระดับอำเภอแม่วางเองนะคะก็มีการพิจารณาทุนนะคะโดยแต่งตั้งคณะกรรมการนะคะเพื่อไปนิเทศนะคะแล้วก็ตรวจสอบนะคะฐานะของนักศึกษานะคะในพื้นที่เพื่อประกอบในการพิจารณาการรับทุนในการพิจารณาการรับทุนของนักศึกษานะคะก็จะต้องผ่านประชาคมแล้วก็เห็นชอบจากผู้นำชุมชนนะคะแล้วก็คณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอแม่วางนะคะมีคณะขึ้นมาพิจารณานะคะเพื่อส่งรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้กับสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดเชียงใหม่เพื่อประกาศผู้ได้รับทุนค่ะในส่วนของน้องวลิสาสาวโพนะคะนักศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายนะคะของสกลระดับอำเภอแม่วางนะคะน้องอยู่กลุ่มสสช.บ้านผาหม่นนะคะก็ได้รับคัดเลือกเพราะว่าน้องมีโครงการที่น่าสนใจนะคะก็คือมีการนำเงินส่วนหนึ่งนะคะไปลงทุนในการประกอบอาชีพการทำพิซซ่าค่ะซึ่งพิซซ่านะคะก็เป็นอาหารที่หายากนะคะบนดอยนะคะก็มีรสชาติที่แตกต่างจากอาหารบนพื้นที่สูงนะคะก็น้องเอาไปจำหน่ายนะคะผลิตเองแล้วก็จำหน่ายนะคะในส่วนที่ตั้งของบ้านของน้องนะคะก็มีเป็นเส้นทางผ่านนะคะของนักท่องเที่ยวหรือแม้แต่อยู่กลางชุมชนนะคะก็สามารถจำหน่ายพิซซ่าได้ก็เกิดรายได้ขึ้นค่ะซึ่งสกลระดับอำเภอแม่วางนะคะก็ได้พิจารณาแนวปฏิบัติที่ดีของน้องนะคะไปนำเสนอเพื่อประกวดในระดับสกลประจำจังหวัดเชียงใหม่นะคะในปีงบประมาณที่ผ่านมานะคะน้องก็ได้รับคัดเลือกนะคะให้เป็นตัวแทนของสกลประจำจังหวัดเชียงใหม่นะคะเพื่อเผยแพร่ผลงานต่อไปในระดับสถาบันภาคเหนือค่ะ

จากเรื่องราวความเป็นมาของโครงการทุนการศึกษาเด็กสภาวะยากลำบากในเขตพื้นที่สูงภาคเหนือด้วยพระเมตตาของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสู่เรื่องราวของผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาที่นำโอกาสนี้ไปต่อยอดจนเกิดเป็นรายได้สามารถเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้เราจะพาทุกท่านไปพบกับคุณครูก่อนจะไปเยี่ยมบ้านของน้องๆกันค่ะ

ตอนนี้เราอยู่ที่บ้านหนองเต่าอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่ค่ะเดี๋ยวเราจะได้ไปพูดคุยกับคุณครูผู้ที่ดูแลในเรื่องของโครงการทุนการศึกษาเด็กสภาวะยากลำบากกันค่ะสวัสดีค่ะครูปุ้ยนะคะเป็นครูสอช

0: สสช.ที่ดูแลในเรื่องของทุนการศึกษาเด็กสภาวะยากลำบากในเขตพื้นที่สูงภาคเหนือที่บ้านหนองเต่าแห่งนี
1: ้
0: มีนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษากี่คนคะ
1: ค่ะในส่วนของสสช.บ้านผามนนะคะในบ้านหนองเต่านะคะมีนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาจำนวน4รายค่ะซึ่งวันนี้จะพาไปดูนะคะว่ามีที่ไหนบ้างนะคะ
0: ค่ะมีน้องที่เขานำเงินทุนไปต่อยอดจนเป็นอาชีพได้แล้วก็เป็นรายได้กลับเข้ามาดูแลตัวเขาเองใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ทุนตัวนี้ค่ะช่วยทำให้ชีวิตคุณภาพชีวิตของน้องๆดีขึ้นยังไงบ้างคะครู
1: ค่ะในส่วนของทุนนี้นะคะสามารถให้เด็กนะคะไปต่อยอดในการประกอบอาชีพของตัวเองค่ะสามารถวางแผนในการเส้นทางการศึกษาต่อหรือว่าเส้นทางการประกอบอาชีพนะคะที่เหมาะสมตามความถนัดและก็ความสนใจของเด็กๆได้ค่ะ
0: ถือว่าเป็นแรงบันดาลใจให้กับน้องๆได้อย่างนี้บางคนที่เขามีฝันที่อยากจะทำอะไรแต่ว่าเงินทุนไม่เพียงพอก็มีทุนตัวนี้เข้ามาช่วยเสริมพอดีเลยใช่ไหมคะต่อเนื่องไหมคะครู
1: ไม่ค่ะอันนี้คือ1ช่วงชั้นนะคะได้รับเพียง1ครั้งค่ะแล้วก็โดยการนำเสนอแผนงานของตัวเองนะคะแผนการเสนอโครงการของตัวเองค่ะว่าเด็กๆอยากทำอะไรอยากไปต่อยอดหรือว่าส่งเสริมอาชีพของตัวเองในด้านไหนค่ะ
0: ได้รับทุนนี้ตั้งแต่อายุเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่คะ
1: เป็น6ขวบถึง25ปีค่ะ
0: โอ้ก็คือถ้ามีเด็กที่อยู่ในความดูแลของเราครูก็จะมีการพิจารณาคัดเลือกเพ
1: ื
0: ่อให้น้องๆเนี่ยได้รับทุนการศึกษาแล้วเขาก็นำทุนตัวนี้แหละไปต่อยอดต่อความฝันของเขาบางคนก็มีความฝันอยากจะนำเงินทุนไปเรียนต่อบางคนก็เอาไปประกอบอาชีพแบบนี้ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: มีหลากหลายไหมคะเด็กๆ
1: ใช่ค่ะมีหลากหลายเลยค่ะทั้งของคุณครูมีทั้งของขายเสื้อผ้าหรือว่าขายพิซซ่านะคะแล้วก็นำในส่วนของการนำทุนกันไปศึกษาต่อแล้วก็ในส่วนของการปลูกผักสร้างรายได้อย่างเงี้ยค่ะ

ก่อนจะเดินทางไปบ้านของน้องวริษาคุณครูพาแวะบ้านของน้องๆ นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาและได้นำเงินทุนการศึกษาส่วนหนึ่งไปต่อยอดสร้างอาชีพสร้างรายได้น้องจันทราคืออีกหนึ่งแบบอย่างของการนำเงินทุนการศึกษาส่วนหนึ่งไปซื้อเสื้อผ้ามือสองแล้วนำกลับมาวางจำหน่ายที่บ้านของตัวเองเปิดเป็นร้านเสื้อผ้ามือสองที่ใช้ชื่อว่าเชกาเซคันด์แฮนด์เพื่อให้คนในชุมชนมีทางเลือกในการซื้อเสื้อผ้ามากขึ้นและราคาที่จับต้องได้เมื่อผักออร์แกนิกผักปลอดสารพิษกำลังเป็นที่ต้องการโดยเฉพาะในกลุ่มคนรักสุขภาพน้องณัฐวัฒน์และปิยกรนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาเช่นเดียวกันมองเห็นโอกาสที่จะช่วยสร้างรายได้จึงได้นำเงินทุนการศึกษาส่วนหนึ่งไปซื้อเมล็ดพันธุ์ผักมาปลูกแบบออร์แกนิกส่งขายให้กับโครงการทุ่งหลวงและส่งขายตามออเดอร์ทั่วไประหว่างทางเดินสู่บ้านของน้องวริษาสองข้างทางเต็มไปด้วยบ้านเรือนไม้เรียบง่ายของชาวปากาเกยอหมู่บ้านหนองเต่าตั้งอยู่ท่ามกลางขุนเขาห่างไกลความเจริญแต่เต็มไปด้วยรอยยิ้มและความอบอุ่นของผู้คนที่นี่วิถีชีวิตที่เรียบง่ายพึ่งพาธรรมชาติและช่วยเหลือเกื้อกูลกันคือภาพจำที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงของชุมชนบนพื้นที่สูงแห่งนี้ทว่าภายใต้ความเรียบง่ายนั้นเด็กหลายคนยังต้องดิ้นรนเพื่อโอกาสทางการศึกษาที่เท่าเทียมเมื่อเดินทางมาถึงร้านขายพิซซ่าที่เป็นบ้านของน้องวริษาสาวโพน้องกำลังทำพิซซ่าอยู่พอดีเลยค่ะกลิ่นหอมฟุ้งไปทั่วบริเวณทำเอาพิธีกรและครูแทบอดใจไม่ไหวโครงการดอยพิซซ่าเอ็กซ์เพรสส่งรอยยิ้มสร้างรายได้เกิดขึ้นจากการที่น้องวริษานำเงินทุนการศึกษาส่วนหนึ่งไปต่อยอดอาชีพเดิมของครอบครัวจากการขายไส้กรอกและแซนด์วิชสู่การเพิ่มเมนูพิซซ่าและเปิดช่องทางขายแบบเดลิเวอรี่ในชุมชน

พ่อแม่แล้วก็เอาไปออมส่วนหนึ่งก็นำมาลงทุนแล้วก็ค่าใช้จ่ายต่างๆในการเดินทางไปเรียนหนูก็ออกจากอันนี้ค่ะพ่อคุณแม่ภูมิใจค่ะ

0: ด้วยกระบวนการที่เป็นระบบตั้งแต่การศึกษาความต้องการของลูกค้าการวางแผนต้นทุนการผลิตและจำหน่ายไปจนถึงการรับฟังความคิดเห็นเพื่อนำมาพัฒนาปรับปรุงอยู่เสมอนอกจากจะเปิดร้านขายพิซซ่าแล้วร้านของน้องวริษายังโดยเฉพาะเสื้อกะเหรี่ยงทอมือด้วยน้องวริษาบอกว่าเปิดให้ชาวบ้านนำสินค้ามาวางจำหน่าย
1: มีบวกนะคะซึ่งทางสกลมีความรู้ทางด้านการเรียนอะไรได้ค่ะ
2: ก็อย่างที่เกิดโครงการดีๆแล้วคุณครูเองก็ในการเรียนหนังสือแล้วก็ได้การสร้างอาชีพด้วยเหมือนกันนะคะเชื่อแล้วค่ะว่าน้องๆต้องมีชีวิตมีคุณภาพชีวิตที่ดีแน่ๆเลยเห็นได้จากรอยยิ้มของน้องๆ นะคะเอ๊ะเดี๋ยวเราจะได้ชิมพิซซ่าของน้องแล้วนะคะว่าพิซซ่าของน้องวริษาม
3: าแล้วค่ะ
2: กลิ่นหอมมาเลยค่ะไหนๆๆขอดูหน้าตาหน่อยโอ้โหนี่คือพิซซ่าที่เกิดจากฝีมือของน้องวริษาเวลาทำให้กับนักท่องเที่ยวก็ทำแบบนี้ใช่ไหมคะ
3: ทำแบบนี้เลยค
2: ่
3: ะ
2: ไม่ได้ว่าทำน้อยหรือมากกว่านี้นะ
3: ค่ะไม่ค่ะ
2: ทำเป็นมาตรฐานเหมือนกันหมดเลยตรงจุดนี้เองครูก็มีส่วนในการส่งเสริมผลักดันให้น้องๆเนี่ยได้มีโอกาสในการสร้างอาชีพสร้างรายได้ควบคู่ไปกับการเรียนหนังสือหนูก็ไม่ทิ้งนะใช่ไหม
3: ไม่ทิ้ง
2: ก็ยังไปเรียนอยู่แน่นอนอันนี้เดี๋ยวต้องส่งต่อความต้องบอกว่าเป็นแรงบันดาลใจให้กับน้องๆรุ่นใหม่อ่ะเดี๋ยวเรามาชิมกันค่ะว่าพิซซ่าของน้องวริษาจะอร่อยขนาดไหนอ่ะ

0: ริสาพิซซ่าดอยถ้าได้ลองแล้วจะติดใจรสชาติอร่อยสะอาดที่สำคัญขายในราคาย่อมเยาเข้าถึงได้ทำให้ทุกวันนี้วริสาพิซซ่าดอยกลายเป็นที่รู้จักของคนในชุมชนและนักท่องเที่ยวที่แวะเวียนกันมาเยือนตำบลแม่วิน
1: หนูจะตั้งใจเรียนและนำโอกาสที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงในสภาวะยากลำบากแค่ไหนอย่าเพิ่งท้อค่ะขอให้ตั้งใจเรียนและถ้ามีโอกาสดีๆเข้ามาขอให้ใช้โอกาสนั้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดค่ะเพราะโอกาสเล็กๆนั้นอาจเปลี่ยนชีวิตเราได้ค่ะ

ในนามของครูสทช.ขอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระพันปีหลวงที่ให้โอกาสเด็กบนพื้นที่สูงได้มีโอกาสได้ร่ำเรียนและในฐานะของครูสทช.พร้อมที่จะสนับสนุนเด็กให้มีโอกาสได้เรียนและก็ได้วางแผนการศึกษาในอนาคตต่อไปค่ะและก็พร้อมที่จะส่งเสริมอาชีพให้สามารถเลี้ยงตัวเองและครอบครัวของตัวเองได้ค่ะ

ในการส่งเสริมและสนับสนุนให้คนบนพื้นที่สูงที่อยู่ห่างไกลได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความสุขได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานอย่างเท่าเทียมและทั่วถึงไม่ใช่หน้าที่หลักของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งการผนึกกำลังกันของภาคีเครือข่ายเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยผลักดันให้งานทุกงานเป็นไปตามเป้าหมายและเกิดประสิทธิผลสูงสุด

ในฐานะเป็นหัวหน้าเขตพัฒนาราษฎรบพที่ศูนย์ประโยชน์เพื่อแม่วางสกัดสู่พัฒนาราษฎรบพที่ศูนย์จังหวัดเชียงใหม่ก็มีภารกิจในการดําเนินงานในพื้นที่ก็เลเหความสําคัญขอพี่น้องชาติพันธุ์ในด้านอาชีพในด้านในการส่งเสริมด้านสวัสดิการสังคมการเข้าถึงสิทธิสวัสดิการโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนก็เห็นความสำคัญในการที่ต้องมีทุนในการประกอบอาชีพรายได้เป็นต้นครับสู่เขตพัฒนาราษฎรพื้นที่สูได้ร่วมมือภาคีเครือข่ายกับสกรในการส่งเสริมอาชีพและรายได้ให้กับเด็กเยาวชนโดยเฉพาะสกรได้ส่งเสริมในด้านการศึกษาแล้วก็ส่วนงานขอเขตก็ได้ร่วมมือการส่งเสริมด้านอาชีพและสวัสดิการสังคมเพื่อให้กลุ่มชาติพันธุ์หรือเด็กเยาวชนมีโอกาสการเข้าถือสวัสดิการและก็มีรายได้เพิ่มสามารถแบ่งเบาภาระช่วยเหลือครอบครัวได้เราเห็นความสำคัญโดยเฉพาะเราเห็นน้องวริสารซึ่งเป็นเยาวชนที่ขาดโอกาสแล้วก็ได้มีโอกาสจกระท่าไฟฝาเรียนรู้เข้ามาหาความรู้แล้วก็ได้นำความรู้เหล่านี้เป็นตัวอย่างให้กับเยาวชนในพื้นที่ที่ในการใช้ชีวิตและก็ประกอบอาชีพในพื้นที่ไม่จำเป็นต้องออกไปนอกพื้นที่ในชุมชนอื่นและสามารถทำอาชีพด้วยตัวเองในพื้นที่ได้อย่างนี้เป็นต้นครับก็อยากจะให้พี่น้องชาติพันธุ์ของเราโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนใฝ่ฝันเรียนรู้แล้วก็หาอาชีพในการที่จะพัฒนาตัวเองพัฒนาชุมชนพัฒนาหมู่บ้านของเราแล้วก็รู้ถือมีพอมีอาชีพแล้วก็มีการเข้าถึงสวัสดิการมีการออมก็จะเห็นตัวอย่างอย่างเช่นน้องวริสาก็เป็นคนหนึ่งที่เป็นตัวอย่างให้กับเยาวชนในชุมชนแล้วก็มีอาชีพจากการทำกิจกรรมการขายพิซซ่ามีรายได้เพิ่มแล้วก็มีสมาชิกเข้ามาเป็นลูกค้าเพิ่มมากขึ้นแล้วก็จะเห็นว่าน้องเขาพอมีอาชีพมีรายได้แล้วก็มีการออมในชุมชนด้วยครับ

จากพระราชสวนีของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสู่ทุนการศึกษาเล็กๆที่ส่งต่อโอกาสและจากโอกาสเล็กๆนั้นได้เติบโตกลายเป็นรอยยิ้มเป็นอาชีพและเป็นความหวังของครอบครัวหนึ่งบนพื้นที่สูงของจังหวัดเชียงใหม่เรื่องราวของน้องวริษาสาวโพกับโครงการดอยพิซซ่าเอ็กซ์เพรสส่งรอยยิ้มสร้างรายได้ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาโครงการทุนการศึกษาเด็กสภาวะยากลำบากในเขตพื้นที่สูงภาคเหนือคือหนึ่งในบทพิสูจน์ว่าพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านยังคงหล่อเลี้ยงและส่องสว่างให้กับเด็กและเยาวชนไทยในทุกพื้นที่ไม่ว่าจะอยู่ห่างไกลสักเพียงใด

น้อมถวายบังคมยุคคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิรันดร์

0: ความแม่นยำไม่ได้มาจากโชคชะตาแต่มาจากนิ่งพอที่จะมองเห็นเป้าหมายของตัวเอง
1: อย่ากลัวที่จะกระโดดไปให้สูงกว่าเดิมเพราะความฝันไม่เคยมีขีดจำกัด
2: ไม่มีคำว่าทำไม่ได้ถ้าเราเดินไปด้วยกันทีมเวิร์คคือพลังจะพาไปสู่ชัยชนะ
3: ก้าวออกมาแล้วสร้างตำนานของคุณ
1: พลังกีฬาไทยขับเคลื่อนไกลสู่สากล

0: หากเกิดเหตุน้ำท่วมและรถยนต์ของเรามีประกันภัยบริษัทประกันภัยคุ้มครองเราเท่าไหร่และจะจ่ายอย่างไรสวัสดีครับกลับมาพบกับรายการ Insureword ประกันภัยวันละคำกันอีกครั้งนะครับวันนี้เราจะมาดูกันว่าเมื่อรถยนต์สันดาปถูกน้ำท่วมระดับน้ำที่ท่วมถึงจุดต่างๆของรถมีแนวทางประเมินความเสียหายอย่างไรบ้างแต่ก่อนอื่นต้องเข้าใจก่อนนะครับว่ารถถูกน้ำท่วมไม่ได้หมายความว่าประกันภัยรถยนต์ทุกกรมธรรม์จะให้ความคุ้มครองต้องตรวจสอบก่อนว่ากรมธรรม์ของเราให้ความคุ้มครองความเสียหายจากน้ำท่วมหรือไม่โดยแบ่งระดับความเสียหายเพื่อใช้เป็นแนวทางประเมินการจ่ายค่าสินไหมทดแทนได้5ระดับดังนี้ครับระดับแรกน้ำท่วมถึงพื้นรถยนต์เป็นความเสียหายเล็กน้อยเช่นพรมระบบไฟพื้นรถค่าซ่อมโดยประมาณ 8,000 ถึง 10,000 บาทระดับที่2น้ำท่วมถึงเบาะนั่งเป็นความเสียหายต่อระบบไฟฟ้าและภายในห้องโดยสารค่าซ่อมประมาณ 15,000 ถึง 20,000 บาทระดับที่3น้ำท่วมถึงส่วนล่างของคอนโซลหน้าเป็นความเสียหายต่อระบบควบคุมหลักบางส่วนค่าซ่อมประมาณ 25,000 ถึง 30,000 บาทระดับที่4น้ำท่วมถึงส่วนบนของคอนโซลหน้าเป็นความเสียหายรุนแรงอาจกระทบเครื่องยนต์ค่าซ่อมประมาณ 30,000 บาทขึ้นไปและระดับสุดท้ายหากรถจมน้ำทั้งคันความเสียหายอาจรุนแรงจนเข้าข่ายความเสียหายสิ้นเชิงโดยบริษัทประกันภัยจะดำเนินการตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของกรมธรรม์ครับทั้งนี้ตัวเลขค่าซ่อมเป็นเพียงแนวทางประมาณการความเสียหายจริงต้องพิจารณาจากสภาพรถและความเสียหายที่เกิดขึ้นรวมถึงความคุ้มครองตามกรมธรรม์ของรถแต่ละคันด้วย
1: อย่าลืมติดตามทุกช่องทางโซเชียลมีเดียของสำนักงานคปภ.ที่ OIC Thailand เพื่อไม่พลาดข้อมูลดีๆแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีครับ

0: สวัสดี
1: สวัสดีค่ะกลับมาพบกันเช่นเคยในรายการ MBT รวมใจกับดิฉันเนติมามาหมั่นค่ะ
0: ค่ะดิฉันสุภาษามาหมั่นค่ะขณะนี้นะคะคุณผู้ชมกำลังรับชมสดค่ะผ่านกล่องทีวีดิจิทัลกดหมายเลข11และทาง Facebook Live NBT ภาคกลางค่ะ
1: ค่ะประเด็นแรกเลยค่ะน้องแพทเรื่องแรกที่เราวันนี้จะมารับชมกันนะคะเป็นช่วงสารคดีเฉลิมพระเกียรติค่ะวันนี้เสนอตอนโรงฝึกศิลปาชีพสถาบันศิริกิติ์เชิญรับชมค่ะ

0: ความละเอียดคล่องแคล่วทั้งการแกะการสลักอย่างชำนาญเพื่อสร้างสรรค์ชิ้นงานไม่ว่าจะเป็นงานแกะสลักไม้หรืองานคร่ำที่ต้องใช้สิวตีสับลายไปมาบนแผ่นเหล็กก่อนนำไปสร้างลวดลายด้วยเส้นเงินหรือเส้นทองหรือแม้แต่งานปักผ้าด้วยเส้นไหมและลูกปัดที่ทำอย่างประณีตจนเกิดเป็นผลงานหัตถศิลป์อันวิจิตรบรรจงล้วนเป็นความสามารถเป็นความเชี่ยวชาญของช่างศิลปาชีพสถาบันสิริกิติ์สวนจิตรลดามูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถซึ่งก่อเกิดมาจากน้ำพระราชหฤทัยของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถด้วยสายพระเนตรที่เฉียบแหลมส่งพบวิธีที่ยั่งยืนในการอนุรักษ์งานหัตถกรรมอันเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของทุกภาคจากการตามเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงได้พระราชทานความช่วยเหลือนำเอางานฝีมือทั้งงานประณีตศิลป์และวิจิตรศิลป์มาทำให้เป็นงานอาชีพเสริมเลี้ยงตนเองและครอบครัวนอกเหนือจากอาชีพหลักทำไร่ทำนาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงก่อตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2519พร้อมกับได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นทุนเริ่มแรกเปิดสอนงานหัตถกรรมทุกประเภทที่โรงฝึกศิลปาชีพสวนจิตรลดาเพื่อฝึกสอนงานศิลป์ที่นับวันจะสูญหายให้แก่ลูกหลานชาวไร่ชาวนาจากครอบครัวยากจนที่มีลูกหลายคนทั้งนี้จะทรงรับเฉพาะคนที่เป็นภาระของครอบครัวทรงเอาใจใส่ในผลงานทุกชิ้นและพระราชทานกำลังใจแก่สมาชิกทุกคนการทรงงานที่ทุ่มเทพระวรกายและพระราชหฤทัยเพื่อประชาชนมาโดยตลอดทำให้ราษฎรอยู่ดีกินดีเกิดงานที่สร้างคุณค่าทางวัฒนธรรมจนเป็นที่ประจักษ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศรัฐบาลจึงประกาศยกสถานะโรงฝึกศิลปาชีพสวนจิตรลดาเป็นสถาบันสิริกิติ์ในปี2553เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา80พรรษา12สิงหาคม2555ปัจจุบันสถาบันสิริกิติ์สวนจิตรลดานอกจากเป็นศูนย์กลางการฝึกอบรมศิลปาชีพเป็นศูนย์รวมของช่างฝีมือราว700ชีวิตในทุกสาขากว่า20แผนกแล้วผลงานทุกชิ้นที่ทำขึ้นนำเข้าพิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดินในพระที่นั่งอนันตสมาคมเพื่อเป็นงานศิลป์และสมบัติของแผ่นดินอีกหนึ่งความภาคภูมิใจในพระมหากรุณาธิคุณอันเปี่ยมล้นด้วยพระเมตตาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่ทรงมีต่อประสบนิกรชาวไทยเสมอมา
1: ค่ะมาทางด้านนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้ยืนยันจุดยืนของไทยต่อปัญหาเขตแดนทางทะเลไทยกัมพูชาโดยไทยพร้อมพูดคุยผ่านการเจรจาทวิภาคีควบคู่กับการใช้กลไกตามกฎหมายระหว่างประเทศพร้อมย้ำนะคะว่าเกาะกูดเป็นของไทยและไม่ใช่ประเด็นที่จะดำมาต่อรองค่ะภายหลังเข้าร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำครั้งที่18นะคะนายศรีหศักดิ์ได้ระบุว่าหลายประเทศรับทราบสถานการณ์ระหว่างไทยกับกัมพูชาแต่ไม่มีผู้นำหรือรัฐมนตรีต่างประเทศประเทศใดแสดงความกังวลโดยไทยยังมองว่าการพูดคุยกันโดยตรงเป็นวิธีที่เหมาะสมและนำไปสู่ทางออกที่ยั่งยืนที่สุดค่ะส่วนกระบวนการประนอมข้อพิพาทภาคบังคับตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลไทยพร้อมเข้าร่วมค่ะเพราะมั่นใจในจุดยืนที่ยึดหลักกฎหมายระหว่างประเทศแต่การเข้าร่วมไม่ได้หมายความว่าไทยจะยอมรับข้อเสนอหรือผลลัพธ์ไว้ล่วงหน้าค่ะไทยได้เสนอให้ทั้งสองประเทศเริ่มเจรจากันโดยตรงพร้อมกำหนดกรอบเวลาที่ชัดเจนเช่น6เดือนเพื่อประเมินความคืบหน้าหากยังหาข้อสรุปไม่ได้จึงค่อยพิจารณาใช้กลไกอื่นที่ทั้งสองฝ่ายเห็นชอบร่วมกันสำหรับ MOU 44นะคะซึ่งใช้เป็นกรอบการเจรจามาประมาณ26ปี ฝ่ายไทยเห็นว่ายังไม่มีความคืบหน้าเท่าที่ควรค่ะจึงต้องการกระบวนการที่มีเป้าหมายและระยะเวลาชัดเจนเพื่อให้การหารือนั้นเกิดผลเป็นรูปธรรมด้านนายสีหศักดิ์ย้ำนะคะว่าอธิปไตยเหนือเกาะกูดไม่มีปัญหาค่ะเพราะเกาะกูดเป็นของไทยตามหลักฐานและอนุสัญญาที่มีมาตั้งแต่สมัยกัมพูชาอยู่ภายใต้อาณานิคมของฝรั่งเศสส่วนการกำหนดเขตแดนทางทะเลต้องดำเนินการตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศค่ะท่าทีของไทยจึงชัดเจนว่าพร้อมเจรจากับกัมพูชาพร้อมใช้กลไกกฎหมายระหว่างประเทศและพร้อมปกป้องผลประโยชน์ของชาติโดยเฉพาะอธิปไตยเหนือเกาะกูดซึ่งไม่ใช่สิ่งที่จะนำมาต่อรองอย่างเด็ดขาดค่ะ
2: จริงๆเนาะทางกัมพูชาไม่มีสิทธิ์ที่จะเอาเกาะกูดมาต่อรองนอกเหนือความสวยงามของเกาะกูดที่เราเคยไปสัมผัสกันมาแล้วมันมีผลประโยชน์ซ่อนอยู่ตรงนั้นปัญหาไทยกัมพูชาที่เรื้อรังมาปีกว่าถ้าจะกล่าวว่ามันมาจากเกาะกูดเนี่ยก็พูดได้มันเป็นการงอแงมาตลอดเพราะฉะนั้นอยากจะใช้คำว่าคุณจะมาเอาเรื่องนี้ต่อรองกับเราไม่ได้มันเป็นของเรามันก็ชัดเจนอยู่แล้วว่าเกาะกูดอยู่ในอาณาบริเวณของประเทศไทยไม่งอแงเนาะไปเรื่องต่อไปดีกว่าค่ะล่าสุดเนาะรัฐบาลค่ะเดินหน้าโครงการไทยช่วยไทยค่ะลดภาระลดค่าครองชีพเพื่อช่วยประชาชนนะคะประหยัดค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันค่ะด้วยการนำสินค้าอุปโภคบริโภคนะคะที่จำเป็นเนี่ยมาจำหน่ายในราคาประหยัดล่าสุดก็มีการจัดกิจกรรมค่ะ2ระยะที่2ครั้งที่6นะคะครอบคลุม878อำเภอทั่วประเทศด้วยกันตรงนี้ก็ช่วยให้ประชาชนในทุกพื้นที่เข้าถึงสินค้าเนี่ยได้สะดวกยิ่งขึ้นตลอดการจัดงานทั้ง6ครั้งเนี่ยนะคะมีเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจกว่า86ล้านบาทเลยทีเดียวค่ะตรงนี้ก็ช่วยประชาชนเนี่ยลดค่าใช้จ่ายได้มากกว่า15ล้านบาทขณะที่การจัดหางานครั้งการจัดงานครั้งที่6นะคะเพียงครั้งเดียวมีประชาชนเนี่ยเข้าร่วมกว่า 140,000 คนเลยทีเดียวตรงนี้ก็สร้างเงินหมุนเวียนกว่า13ล้านบาทค่ะและช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้ประมาณ2ล้านกว่าบาทเลยตรงนี้ก็สะท้อนให้เห็นนะคะว่าโครงการได้รับความสนใจจากประชาชนอย่างต่อเนื่องซึ่งนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์ค่ะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็บอกนะคะว่าโครงการนี้เนี่ยเกิดจากความร่วมมือระหว่างกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยและกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ค่ะโดยนำสินค้าราคาประหยัดจากผู้ประกอบการไปจำหน่ายในพื้นที่ต่างๆก็ช่วยให้ประชาชนนะคะได้ซื้อสินค้าจำเป็นในราคาที่เหมาะสมขณะเดียวกันก็มีการเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการรายย่อยร้านค้าและผู้ผลิตสินค้าในชุมชนได้มีช่องทางจำหน่ายสินค้าแล้วก็เข้าถึงผู้บริโภคมากขึ้นด้วยค่ะโครงการไทยช่วยไทยเนี่ยจึงไม่ได้ช่วยเพียงลดภาระค่าของชีพเท่านั้นแต่ยังช่วยกระตุ้นการจับจ่ายสร้างรายได้ให้ผู้ประกอบการและทำให้เงินหมุนเวียนอยู่ในเศรษฐกิจท้องถิ่นด้วยโดยเฉพาะในช่วงที่ประชาชนเนี่ยยังต้องวางแผนการใช้จ่ายอย่างรอบคอบรัฐบาลก็เตรียมนะคะจัดกิจกรรมในอย่างต่อเนื่องเลยจนถึงสิ้นเดือนกันยายน2569นี้ค่ะก็ขอเชิญชวนประชาชนนะคะออกมาเลือกซื้อสินค้าราคาประหยัดเพื่อช่วยลดรายจ่ายของครอบครัวแล้วก็ร่วมสนับสนุนผู้ประกอบการในชุมชนค่ะให้เติบโตไปพร้อมๆกันด้วยค่ะ
1: ก็จะบอกค่ะไทยช่วยไทยนี่ฮอตมากเลยนะคะคุณผู้ชมแล้วก็แววมาว่ารัฐบาลจะมีการต่อให้จนถึงสิ้นปีอันนี้ก็ต้องติดตามกันต่อค่ะมากันทางด้านนายวราวุฒิค่ะดันสถานประกอบการเป็นมิตรต่อครอบครัวแก้ปัญหาเด็กเกิดน้อยค่ะนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมหารือร่วมกับผู้แทนกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติหรือที่เรียกว่า UNFPA ค่ะเพื่อหาแนวทางรับมือปัญหาเด็กเกิดน้อยซึ่งอาจนำไปสู่การขาดแคลนแรงงานที่มีคุณภาพค่ะและที่สำคัญนะคะส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมไทยในอีก 10-20 ปีข้างหน้าค่ะโดยข้อมูลจาก ENFPA นะคะได้ระบุค่ะว่าคนวัยทำงานของไทยกว่าร้อยละ75ยังมีความตั้งใจที่จะมีบุตรค่ะแต่ต้องมีการชะลอแผนออกไปเนื่องจากมีความกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูค่ะข้อจำกัดด้านสภาพแวดล้อมรวมไปถึงความไม่สมดุลระหว่างการทำงานและการใช้ชีวิตนั่นเองค่ะ UNFPA นะคะจึงเสนอให้กระทรวงอุตสาหกรรมนำร่องส่งเสริมสถานประกอบการที่เป็นมิตรต่อครอบครัวค่ะโดยมีการเชิญชวนโรงงานและสถานประกอบการทั่วประเทศเลยนะคะปรับนโยบายและสภาพแวดล้อมการทำงานให้เอื้อต่อการมีบุตรและการดูแลครอบครัวค่ะอย่างเช่น จัดสวัสดิการที่ยืดหยุ่นสำหรับหญิงตั้งครรภ์และคุณพ่อมือใหม่ค่ะจัดตั้งศูนย์ดูแลเด็กเล็กและห้องปั๊มนมที่ได้มาตรฐานสำหรับพนักงานหลังคลอดค่ะขณะเดียวกันนะคะควรส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรที่ให้ความสำคัญกับความเสมอภาคทางเพศค่ะสนับสนุนให้ทั้งพ่อและแม่มีส่วนร่วมในการดูแลบุตรอย่างเท่าเทียมรวมไปถึงสร้างความเข้าใจเรื่องการวางแผนครอบครัวอย่างมีคุณภาพค่ะซึ่งจะช่วยให้พนักงานสามารถทำงานควบคู่กับการดูแลครอบครัวได้อย่างเหมาะสมนั่นเองนอกจากนี้นะคะยังได้มีการเสนอให้ยกระดับแนวทางดังกล่าวเป็นวาระระดับชาติค่ะผ่านความร่วมมือระหว่างกระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมพิจารณามาตรการหรือสิทธิประโยชน์เพื่อจูงใจให้ภาคเอกชนเข้าร่วมโครงการมากขึ้นค่ะนายวราวุฒิได้ยืนยันนะคะว่ากระทรวงอุตสาหกรรมพร้อมนำข้อเสนอไปพิจารณาปรับใช้ให้เหมาะสมเพราะการเติบโตอย่างยั่งยืนของภาคอุตสาหกรรมจำเป็นค่ะต้องมีแรงงานที่มีคุณภาพควบคู่ไปกับการมีคุณภาพชีวิตที่ดีโดยจะประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อผลักดันนโยบายให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมต่อไปค่ะ
2: ต้องบอกจริงๆอ่ะเด็กไม่ได้เกิดน้อยลงต้องใช้คำว่าเด็กในระบบนับได้ปริมาณน้อยลงความพร้อมเนาะแต่ถ้าเราดูลงไปลึกๆจริงๆอ่ะน้องแพทก็จะทราบมีลูกเหมือนกัน14 15 13ตอนนี้ไม่แน่ใจว่าสถิติมีลูกน้อยสุดเท่าไหร่ตอนนั้นที่เคยอ่านเจอ
1: 11
2: เนี่ยดูแล้วจะเอาคุณภาพมันจากไหนมันน่าสงสารตรงนี้ทำยังไงที่จะลดช่องว่างระหว่างตรงนี้เด็กที่เกิดกับกลุ่มนี้คุณแม่วัยใสที่ใครก็สั่งสอนไม่ได้นะไปบอกเขาไม่ได้เขาบอกเขามีได้เขาเลี้ยงได้ตรงนี้เด็กไปเกิดกับกลุ่มนี้เกิดปัญหาสังคมจากเด็กกลุ่มนี้เยอะมาก
1: แต่ไทยเป็นไทยก็คืออย่างนี้ค่ะคุณผู้ชมเด็กมีปัญหามีลูกกันตั้งแต่อายุ11เอาง่ายๆพ้นประจำเดือนมีลูกนะคะแต่เด็กเหล่านี้บางคนไม่ได้เข้าสู่ระบบนั่นคือไม่ได้มีการแจ้งเกิดค่ะฉะนั้นก็เลยไม่ได้มาโชว์ว่า
2: ม
1: ีเด็กจำนวนนี้เกิดนั่นเอง
2: ไม่ได้ฝากคานปวดท้องปุ๊บไปคลอดเจอเนี่ยคือปัญหาหลักเนาะเพราะฉะนั้นต้องโฟกัสตรงนี้เยอะไปเรื่องต่อไปบ้างเรื่องสภาพอากาศค่ะล่าสุดเลยนะคะจิตด้าค่ะใช้ลิตแมปยกระดับรับมือภัยพิบัติค่ะจากการตั้งรับเนาะสู่ป้องกันเชิงรุกค่ะเมื่อสภาพอากาศแปรปรวนนะคะทำให้ปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้งเนี่ยเกิดบ่อยรุนแรงแล้วก็คาดการได้ยากขึ้นการรอให้เกิดเหตุแล้วจึงเข้าไปช่วยเหลือเนี่ยค่ะอาจไม่ทันการแล้วก็ไม่เพียงพอต่อไปนะคะประเทศไทยก็จึงต้องปรับแนวทางค่ะจากการตั้งรับมาเป็นการวางแผนป้องกันล่วงหน้าก็ได้มีนำเทคโนโลยีอวกาศเนี่ยเข้ามาช่วยวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงจิตด้าก็ได้นำข้อมูลนะคะจากดาวเทียมระบบเรดาร์เนี่ยสามารถบันทึกภาพได้ตลอด24ชั่วโมงมองผ่านเมฆหมอกได้มาใช้ติดตามสถานการณ์น้ำแล้วก็ให้ช่วยพัฒนาแบบจำลองน้ำท่วม3มิติค่ะโดยมีการนำข้อมูลปริมาณฝนระดับน้ำแล้วก็ลักษณะภูมิประเทศเนี่ยมาคำนวณเพื่อแสดงให้เห็นนะคะว่าน้ำเนี่ยจะไหลไปทางไหนไหลเร็วเพียงใดและพื้นที่ใดค่ะที่อาจมีระดับน้ำลึกตรงนี้ก็ช่วยให้เจ้าหน้าที่แล้วก็ประชาชนนะคะเข้าใจสถานการณ์ได้ง่ายขึ้น
1: ค่ะ
2: ขณะนี้แบบจำลองดังกล่าวนะคะก็นำร่องใช้งานแล้วใน100ชุมชนครอบคลุม15จังหวัดแล้วก็มีแผนขยายเพิ่มอีก20จังหวัดภายในปี2570ค่ะตัวอย่างการใช้งานจริงก็เกิดขึ้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านที่ล่าสุดมีภัยพิบัติไปเนา
1: ะ
2: หลังมีฝนตกสะสมมากกว่า200มิลลิเมตรจิตด้าก็ใช้ภาพถ่ายดาวเทียมวิเคราะห์เส้นทางน้ำร่วมกับตำแหน่งที่ตั้งของ11ชุมชนในพื้นที่หุบเขาก็ทำให้มองเห็นจุดเสี่ยงนะคะที่ถนนเนี่ยอาจถูกน้ำตัดขาดแล้วก็ช่วยให้หน่วยงานเตรียมเส้นทางสำรองสำหรับการช่วยเหลือประชาชนได้รวดเร็วขึ้นนอกจากนี้จิตด้าก็ยังเร่งพัฒนาแพลตฟอร์มลิตแมปเพื่อใช้บริหารจัดการทั้งน้ำท่วมและภัยแล้งในระดับท้องถิ่นซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนตุลาคมนี้ค่ะภายในระบบก็จะมีแดชบอร์ดเนี่ยติดตามสถานการณ์ด้วยมีระบบแจ้งเตือนและข้อความช่วยเหลือแบบสื่อสาร2ทางรวมถึงการเชื่อมโยงข้อมูลนะคะเพื่อประเมินความเสี่ยงและผลกระทบต่อพื้นที่เกษตรกรรมแม้ว่าเทคโนโลยีอวกาศนะคะจะไม่สามารถจุดภัยพิบัติได้เนาะแต่เปรียบเสมือนดวงตาจากอวกาศค่ะที่ตรงนี้จะช่วยให้เห็นสถานการณ์ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำก็จะทำให้หน่วยงานเนี่ยวางแผนล่วงหน้าได้แล้วก็สามารถแจ้งเตือนประชาชนได้ทันแล้วก็เข้าไปให้ความช่วยเหลือเนี่ยได้ตรงจุดมากขึ้นสามารถเปลี่ยนการรับมือภัยพิบัติจากการรอแก้ปัญหาเนี่ยมาเป็นการป้องกันแล้วก็จะช่วยลดความสูญเสียอย่างเป็นระบบมากขึ้นค่ะ
1: อันนี้ถือดีมากๆเลยค่ะจากตั้งรับสู่เชิงรุกจากก่อนหน้านี้อาจจะเป็นหัวหายแล้วค่อยล้อมคอก
2: น้ำพัดไปก่อน
1: ใช่ใช่นั่นแหละปัญหามันจะเกิดมากมายค่ะต่อไปนะคะเป็นช่วงคลิปข่าวกรมประชาสัมพันธ์วันนี้มี3ประเด็นที่น่าสนใจเชิญรับชมค่ะ
3: โรคสะเก็ดเงินอาจไม่ได้มีแค่เรื่องของผิวหนังครับเพราะว่าเป็นโรคเรื้อรังที่กระทบทั้งการใช้ชีวิตและคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยด้วยครับล่าสุดมีการเคลื่อนไหวสำคัญเปิดทางเลือกการดูแลด้วยองค์ความรู้แพทย์แผนไทยครับโดยบสปสช.ครับได้เห็นชอบสนับสนุนโครงการพัฒนาระบบตำรับยาปรุงเฉพาะรายครับสำหรับผู้ป่วยโรคสะเก็ดเงินนำร่องดูแลผู้ป่วย 5,000 รายทั่วประเทศในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข119แห่งครับจุดสำคัญเลยก็คือไม่ได้ใช้แนวทางเดียวกันกับผู้ป่วยทุกคนครับแต่แพทย์แผนไทยจะพิจารณาตำรับยาให้เหมาะสมกับลักษณะและระดับความรุนแรงของแต่ละรายครับซึ่งโครงการนี้ก็มีทั้งยารับประทาน12ตำรับยาทาภายนอก1ตำรับครับและยาอาบอีก1ตำรับพร้อมติดตามทั้งผลการรักษาความปลอดภัยและอาการที่ไม่พึงประสงค์อย่างเป็นระบบครับที่สำคัญก็คือโครงการจะเก็บข้อมูลเชิงวิชาการโดยใช้ PASI Score ครับซึ่งก็เป็นเครื่องมือประเมินความรุนแรงของโรคสะเก็ดเงินรวมถึงติดตามประสิทธิผลและความปลอดภัยเพื่อนำข้อมูลไปประกอบการพัฒนาบริการในอนาคตครับแต่ก็ต้องย้ำด้วยนะครับว่านี่คือโครงการนำร่องยังไม่ใช่การยืนยันว่าตำรับยาแผนไทยใช้แทนการรักษาแผนปัจจุบันได้และการดำเนินการก็จะต้องผ่านขั้นตอนพิจารณาตามระบบก่อนด้วยครับ
4: ใครเลี้ยงสุนัขต้องระวังค่ะเพราะเห็บสุนัขนะคะไม่ได้เป็นเพียงปัญหาสัตว์เลี้ยงค่ะแต่เป็นพาหะนำโรคสู่คนได้ค่ะล่าสุดนะคะประเทศไทยพบผู้ป่วยโรคไข้สูงรุนแรงเก็ดเลือดต่ำหรือ SFTS แล้ว53รายเสียชีวิตอีกศาสตราจารย์นายแพทย์ยงผู้วรวรรณราชบัณฑิตและผู้เชี่ยวชาญด้านไวรัสวิทยาคลินิกค่ะเปิดเผยว่าโรค SFTS นะคะเป็นโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสมีเห็บเป็นพาหะโดยเฉพาะในประเทศไทยพบว่าสาเหตุสำคัญมาจากเห็บสุนัขสีน้ำตาลหรือบาวด็อกทริกซึ่งพบได้ทั่วไปในสุนัขค่ะโรคนี้นะคะไม่ใช่โรคใหม่ค่ะพบการระบาดในหลายประเทศเช่นจีนญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ค่ะโดยในประเทศไทยนะคะมีรายงานผู้ป่วยสะสมแล้ว53รายและเสียชีวิต5รายค่ะสามารถพบได้ทุกภูมิภาคอาการของโรคนะคะจะคล้ายกับไข้เลือดออกค่ะได้แก่มีไข้สูงเก็ดเลือดต่ำเม็ดเลือดขาวต่ำอ่อนเพลียและในรายที่อาการรุนแรงนะคะอาจเกิดภาวะอวัยวะล้มเหลวและเสียชีวิตได้ค่ะโดยเฉพาะในผู้สูงอายุผู้มีภูมิคุ้มกันต่ำหรือมีโรคประจำตัวค่ะสิ่งสำคัญที่ต้องระวังนะคะคือการสัมผัสเห็บจากตัวสุนัขค่ะหากพบเห็บไม่ควรใช้มือเปล่าบี้หรือกดให้ตายค่ะเพราะอาจสัมผัสเชื้อและเสี่ยงติดโรคได้
5: กรณีที่มีการแชร์ข้อมูลว่าการดื่มน้ำดื่มจากขวดที่ตากแดดไว้ในรถเสี่ยงเป็นมะเร็งอย.ชี้แจงว่าผู้บริโภคอย่าเพิ่งเชื่อหรือแชร์ข้อมูลต่อโดยไม่ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงค่ะสำหรับขวดน้ำดื่มที่ใช้กันทั่วไปส่วนใหญ่ผลิตจากพลาสติก PET พลาสติกชนิดนี้นะคะไม่ได้ใช้สาร BPA เป็นสารตั้งต้นในการผลิตค่ะและภาชนะที่ใช้บรรจุอาหารจะต้องผ่านมาตรฐานความปลอดภัยตามที่กฎหมายกำหนดด้านอย.ได้สุ่มตรวจน้ำดื่มบรรจุขวดแบบปิดสนิทจำนวน30ตัวอย่างผลการตรวจพบว่าไม่พบสาร BPA และไม่พบสารกลุ่มทาเลตในทุกตัวอย่างค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะอย.แนะนำผู้บริโภคว่าควรหลีกเลี่ยงการเก็บน้ำดื่มไว้กลางแดดหรือในบริเวณที่มีความร้อนจัดเป็นเวลานานค่ะเนื่องจากความร้อนนะคะอาจส่งผลต่อคุณภาพกลิ่นรสชาติและสภาพของบรรจุภัณฑ์ได้และไม่ควรนำขวด PET ค่ะกลับมาใช้ซ้ำหลายครั้งค่ะเพราะหากทำความสะอาดไม่เหมาะสมเนี่ยอาจทำให้เกิดการสะสมของเชื้อโรคและสิ่งสกปรกได้ค่ะ

0: น้องโอมมานี่มาลูกมาไปเล่นตามป่าทำไมลูกยุงลายบ้านเรามันเยอะลูกฮะ
1: ยุงเยอะแบบนี้ระวังจะเป็นไข้เลือดออกนะคะ
2: แล้วเราจะป้องกันยังไงดีคะ
1: ง่ายทีเดียวค่ะแค่เราหยดทรายอเบตลงในน้ำยุงก็จะไม่สามารถวางไข่ได้ค่ะ
3: ไข้เลือดออกป้องกันได้รู้ภัยเข้าใจรับมือได
4: ้ร่วมเฝ้าระวังไข้เลือดออกเริ่มที่บ้านคุณเย้
5: หัวหินเมืองตากอากาศที่งดงามในทุกความทรงจำหากคุณชื่นชอบเสียงคลื่นที่นี่จะทำให้ตกหลุมรักเปลี่ยนวันพักผ่อนธรรมดาให้กลายเป็นช่วงเวลาที่แสนพิเศษปล่อยกายปล่อยใจไปกับเสน่ห์สุดคลาสสิกเพราะหัวหินคือจุดหมายที่พร้อมมอบความผ่อนคลายให้คุณได้เริ่มต้นการพักผ่อนอย่างแท้จริง

0: กลับมาสู่ช่วงที่2ค่ะน้องแพทมาเรื่องนี้เลยชื่อน่ารักมากก็อดซิลล่าเอลนินโญดูเป็นแบบก็อดซิลล่าพ่นไฟแบบของญี่ปุ่นเนาะแต่ที่จริงแล้วมันก็น่ากลัวแหละมันเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติเนาะถ้าดีชื่อว่าเอลนินโญฮะช่วงนี้หลายคนค่ะก็อาจได้ยินคำว่าก็อดซิลล่าเอลนินโญนะคะชื่อนี้นะคะไม่ได้หมายถึงสัตว์ประหลาดนะคะแต่เป็นฉายาที่ใช้เรียกเอลนินโญแน่นอนว่ามันมีความรุนแรงมากกว่าปกติมากเลยเอลนินโญนะคะเกิดจากอุณหภูมิผิวน้ำทะเลบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกนะคะตอนกลางแล้วก็ตะวันออกเนี่ยอุ่นขึ้นทำให้ทิศทางลมแล้วก็รูปแบบฝนนะคะในหลายพื้นที่ทั่วโลกเนี่ยเปลี่ยนแปลงบางประเทศก็อาจเจอฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันและดินถล่มอย่างล่าสุดที่ไหนนะเนปาลไหมที่เกิดดินถล่มลงมานี่ก็เป็นปรากฏการณ์อย่างหนึ่งของเอลนินโญเนาะขณะที่บางพื้นที่ค่ะกับมีฝนน้อยอากาศร้อนและประสบภัยแล้งผลกระทบแน่นอนค่ะว่าไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะบนบกเท่านั้นเพราะน้ำทะเลที่อุ่นขึ้นนะคะยังรบกวนระบบนิเวศทางทะเลด้วยทำให้แพลงก์ตอนนะคะแล้วก็ปริมาณปลาเนี่ยลดลงรวมถึงเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดปะการังฟอกขาวด้วยกระทบทั้งอาชีพประมงและการท่องเที่ยวเลยสำหรับประเทศไทยเองนะคะสิ่งที่ต้องเฝ้าระวังก็คืออากาศที่ร้อนจัดฝนทิ้งช่วงและปริมาณน้ำต้นทุนเนี่ยลดลงภาคเกษตรแน่นอนว่าอาจได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนน้ำผลผลิตเสียหายและต้นทุนการเพาะปลูกเนี่ยสูงขึ้นขณะเดียวกันค่ะสภาพอากาศที่ร้อนและแห้งแล้งเนี่ยยังเพิ่มความเสี่ยงต่อไฟป่าหมอกควันฝุ่น PM 2.5 อันนี้ร้ายแรงมากเลยรวมถึงโรคที่เกิดจากความร้อนโดยเฉพาะโรคลมแดดอย่างไรก็ตามค่ะคำว่าก็อดซิลล่าเอลนินโญเนี่ยก็เป็นเพียงฉายาค่ะที่สื่อเนาะถึงความรุนแรงไม่ใช่ชื่อเรียกทางวิทยาศาสตร์และระดับความรุนแรงของเอลนินโญยังเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพอากาศค่ะก็จึงควรติดตามประกาศจากหน่วยงานด้านอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดนะคะไม่ควรตื่นตระหนกจากคำเรียกเพียงอย่างเดียวสิ่งที่ประเทศไทยควรเร่งเตรียมพร้อมก็คือการวางแผนบริหารจัดการน้ำสำรองลดการใช้น้ำที่ไม่จำเป็นค่ะส่งเสริมการปลูกพืชใช้น้ำน้อยใช้เทคโนโลยีเนี่ยติดตามพื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวังไฟป่าและจุดความร้อนรวมถึงเตรียมระบบสาธารณสุขเพื่อดูแลประชาชนโดยเฉพาะเด็กๆผู้สูงอายุแล้วก็ผู้ที่ต้องทำงานกลางแจ้งแม้เราหยุดเอลนิโญไม่ได้นะคะแต่การติดตามข้อมูลที่ถูกต้องใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าและเตรียมพร้อมตั้งแต่วันนี้นะคะก็จะช่วยลดผลกระทบต่อชีวิตเศรษฐกิจภาคเกษตรแล้วก็สิ่งแวดล้อมของประเทศได้อย่างมากเลยต้องบอกมันเหมือนเป็นการโลกเปลี่ยนปรากฏการณ์เอลนิโญคือหลายๆประเทศจะเห็นเลยจากญี่ปุ่นเนาะไม่เคยร้อนมากปีนี้ก็ร้อนมาก
1: คือเอาง่ายๆมันเรียกว่าซูเปอร์เอลนิโญค่ะที่เขามีการคาดการณ์ว่าจะเกิดไปจนถึงกุมภา2570ค่ะอย่างที่บอกค่ะว่าก่อนหน้านี้ได้มีผอ.กรมอุตุจันทบุรีมาแล้วแพทย์ก็ได้สัมภาษณ์นะคะก็คือจันทบุรีเราอาจจะได้ผลกระทบเพราะว่าจันทบุรีเราเป็นร่องมรสุมที่มันพาดผ่านฉะนั้นอะไรมาเราจะได้รับหมดอย่างเช่นฝนตกจันทบุรีก็ตกกับเขาค่ะที่จันทบุรีนี่เอาหมดก็คืออย่างจะแนะนำนะคะจากคำที่ผอ.เขาบอกก็คือแนะนำให้มีการกักตุนน้ำเอาไว้ค่ะสำหรับชาวเกษตรกรเพราะว่าพอถึงเวลาที่มันแห้งแล้งจริงๆอ่ะเราจะได้ไม่ต้องไปหาซื้อกันมากมายนั่นเองค่ะมาทางด้านพลังงานวันนี้ค่ะเพื่ออนาคตที่ดีกว่าเริ่มได้จากตัวเราค่ะการประหยัดพลังงานนะคะไม่ใช่เรื่องไกลตัวค่ะและไม่จำเป็นต้องเริ่มจากการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ค่ะเพียงปรับพฤติกรรมเล็กๆในชีวิตประจำวันอย่างสม่ำเสมอจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนได้ค่ะลดการใช้ทรัพยากรและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของภาวะโลกร้อนได้ค่ะวิธีง่ายๆนะคะที่ทุกคนเริ่มทำได้ทันทีเลยนั่นก็คือปิดไฟและเครื่องใช้ไฟฟ้าเมื่อไม่ใช้งานค่ะเลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีฉลากประหยัดไฟค่ะรวมไปถึงใช้แสงและลมธรรมชาติในช่วงกลางวันค่ะเพื่อลดการใช้ไฟฟ้าโดยไม่จำเป็นนั่นเองส่วนการใช้เครื่องปรับอากาศนะคะควรตั้งอุณหภูมิไว้ที่ประมาณ26องศาเซลเซียสค่ะปิดประตูและหน้าต่างให้สนิททุกครั้งที่เปิดแอร์นะคะพร้อมทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศเป็นประจำเพื่อช่วยให้เครื่องทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประหยัดไฟมากขึ้นค่ะนอกจากนี้นะคะควรถอดปลั๊กหรือปิดสวิตรางปลั๊กหลังเลิกใช้งานค่ะเพราะเครื่องใช้ไฟฟ้าบางชนิดยังคงใช้พลังงานแม้จะอยู่ในโหมดพักนั่นเองค่ะรวมไปถึงควรเลือกซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าให้เหมาะสมกับขนาดครอบครัวและลักษณะการใช้งานเพื่อไม่ให้สิ้นเปลืองพลังงานเกินความจำเป็นค่ะด้านการเดินทางนะคะหากเป็นระยะทางใกล้ค่ะควรเลือกเดินหรือปั่นจักรยานค่ะแต่ถ้าหากว่าเป็นระยะทางไกลอาจเลือกใช้ระบบขนส่งสาธารณะเดินทางร่วมกันหรือว่าวางแผนเส้นทางล่วงหน้าค่ะวิธีเหล่านี้นะคะจะช่วยลดการใช้น้ำมันลดค่าใช้จ่ายและลดมลพิษทางอากาศได้อีกทางหนึ่งค่ะ ขณะเดียวกันเองทุกคนยังสามารถช่วยประหยัดทรัพยากรได้ค่ะด้วยหลักลดใช้ซ้ำและรีไซเคิลค่ะอย่างเช่นลดการใช้พลาสติกแบบครั้งเดียวทิ้งนะคะนำถุงหรือภาชนะกลับมาใช้ซ้ำค่ะมีการแยกขยะก่อนทิ้งด้วยนะคะและเลือกซื้อสินค้าที่มีบรรจุภัณฑ์น้อยค่ะรวมไปถึงปลูกต้นไม้และดูแลพื้นที่สีเขียวค่ะเพื่อเป็นการช่วยดูดซับคาร์บอนลดความร้อนและสร้างสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่ค่ะหากสมาชิกทุกคนในครอบครัวที่ทำงานโรงเรียนและชุมชนร่วมมือกันนะคะพฤติกรรมเล็กๆเหล่านี้จะกลายเป็นพลังสำคัญเลยค่ะในการลดการใช้พลังงานของประเทศการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่นะคะจึงไม่จำเป็นต้องรอใครค่ะเพราะว่าเราสามารถเริ่มได้จากการลงมือค่ะของเราทุกคนในวันนี้เพื่อโลกที่น่าอยู่และอนาคตที่ดีกว่าของคนรุ่นต่อไปค่ะ
0: ต้องบอกว่าปัญหาการเลือนกระจกก็คือทำให้เกิดปรากฏการณ์เอลนีโญนั่นแหละมันคือการสะสมมานานเนาะอ่ะไปเรื่องทำบุญมากดีกว่าน้องแพทตอนนี้กระแสทำบุญเหนือดวงเหนือโชคมาแรงสายบุญต้องรู้เลยค่ะตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ที่ผ่านมานะคะหากบริจาคเงินให้วัดเนี่ยและต้องการนำยอดบริจาคไปลดหย่อนภาษีจะให้ใช้ใบอนุโมทนาบัตรแบบกระดาษเนี่ยเป็นหลักฐานไม่ได้แล้วค่ะโดยต้องบริจาคผ่านระบบ e-donation ของกรมสรรพากรเท่านั้นค่ะก่อนทำบุญนะคะด้วยการสแกน QR code เนี่ยควรตรวจสอบให้แน่ใจค่ะว่าเป็น QR code ที่รองรับระบบE-donation จริงๆล่าสุดที่เราเพิ่งไปมาขอเอ่ยชื่อวัดหลวงพ่อโสธรเนา
1: ะ
0: ก็จะมีการสแกนก็จะขึ้นเลยเป็นชื่อวัดถูกต้องชื่อบัญชีก็จะถามเลยว่าเราอ่ะจะยื่นสัมภาระไหมใช่อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยถูกต้องค่ะเข้าระบบ e-donation แล้วก็ชื่อบัญชีผู้รับเงินเนี่ยต้องเป็นชื่อของวัดอย่างที่บอกนะไม่ใช่บัญชีส่วนบุคคลเข้านายอะไรงี้ไม่เอาเนาะจากนั้นเลือกยินยอมค่ะให้ธนาคารเนี่ยส่งข้อมูลการบริจาคไปยังกรมสรรพากรก็เพื่อให้ยอดเงินนะคะเข้าสู่ระบบและนำไปใช้ลดหย่อนภาษีได้อย่างถูกต้องข้อดีของระบบนี้นะคะก็คือผู้บริจาคเองเนี่ยไม่ต้องเก็บใบอนุโมทนาบัตรหรือเอกสารกระดาษไว้อีกต่อไปตรงนี้ก็จะช่วยลดขั้นตอนลดความผิดพลาดนะคะแล้วก็เพิ่มความโปร่งใส

0: ในการตรวจสอบเส้นทางเงินบริจาคด้วยก็สามารถตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังผ่านระบบของกรมสรรพากรได้แต่อย่างไรก็ตามค่ะหากทำบุญโดยไม่ประสงค์ใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีก็ยังสามารถบริจาคผ่านช่องทางทั่วไปได้ตามปกติไม่ว่าจะเป็นหยอดตู้หรืออะไรนะคะเพียงแต่ยอดเงินดังกล่าวเนี่ยจะไม่ปรากฏในระบบสำหรับนำไปใช้ลดหย่อนภาษีดังนั้นก่อนสแกนทุกครั้งก็อย่าลืมตรวจสอบ QR code ชื่อบัญชีและการส่งข้อมูลเนี่ยเข้าสู่ระบบeDonation ให้เรียบร้อยด้วยเพื่อให้เงินทำบุญเนี่ยถึงวัดโดยตรงปลอดภัยและไม่พลาดสิทธิประโยชน์ทางภาษีคือต้องบอกว่าคือกระแสเรื่องวัดมาแรงอะเนา
1: ะ
0: วัดใหญ่ๆวัดดังๆคนทำบุญเยอะจริงๆการโอนออนไลน์ก็ดีอย่างเงี้ยเราจะเห็นชัดเลยว่าชื่อใครรับ
1: มีชื่อวัด
0: ส่งไปที่กรมสรรพากรอย่างถูกต้องเสียภาษีถูกต้องตามกฎหมาย
1: มากันทางด้านมิจฉาชีพบ้างค่ะเตือนศิลปินมิจฉาชีพนะคะอ้างรับซื้องานก่อนจะหลอกลงทุนสูญเงินแสนค่ะสายวาดภาพและศิลปะอิสระต้องเพิ่มความระมัดระวังนะคะหลังพบค่ะมิจฉาชีพสร้างเพจปลอมแอบอ้างเป็นนายหน้านะคะหรือว่าเป็นแกลเลอรี่ชื่อดังประกาศรับซื้อผลงานศิลปะในราคาสูงค่ะเพื่อดึงดูดให้เจ้าของผลงานสนใจค่ะกลลวงนะคะจะเริ่มจากการขอให้ศิลปินนะคะส่งไฟล์ผลงานไปตรวจสอบค่ะซึ่งเสี่ยงถูกนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตนะคะจากนั้นจะชักชวนให้ทำกิจกรรมหรือภารกิจระหว่างรอผู้ซื้อหรือระหว่างรอคนมาซื้อนั่นเองค่ะโดยในช่วงแรกมิจฉาชีพเนี่ยอาจจะมีการจ่ายค่าตอบแทนจริงค่ะแต่ว่าเป็นจำนวนเล็กน้อยนะคะก็เพื่อสร้างความมั่นใจค่ะว่าอันนี้เป็นงานที่สร้างรายได้จริงหลังจากนั้นค่ะเมื่อเหยื่อเริ่มไว้วางใจมิจฉาชีพจะชักชวนให้นำเงินเข้าระบบค่ะโดยมีการอ้างว่าจะได้รับผลตอบแทนเพิ่มขึ้นหากเหยื่อโอนเงินจำนวนมากนะคะก็จะสร้างเงื่อนไขต่างๆค่ะเช่นต้องเติมเงินเพื่อปลดล็อกบัญชีเสียค่าธรรมเนียมหรือต้องทำภารกิจเพิ่มเติมสุดท้ายค่ะไม่สามารถถอนเงินได้และอาจสูญเงินตั้งแต่หลักหมื่นไปจนถึงหลักแสนบาทค่ะสำหรับวิธีป้องกันเบื้องต้นนะคะควรตรวจสอบอายุเพจค่ะรีวิวยอดผู้ติดตามและชื่อบัญชีรับโอนค่ะว่ามีความเกี่ยวข้องกับแกลเลอรี่หรือหน่วยงานที่อ้างถึงจริงหรือไม่หากต้องส่งตัวอย่างผลงานนะคะควรใช้ไฟล์ที่มีความละเอียดที่ต่ำค่ะและใส่ลายน้ำคาดทับภาพทุกครั้งค่ะที่สำคัญเลยการซื้อขายผลงานศิลปะอย่างถูกต้องจะต้องไม่มีการบังคับให้ศิลปินทำภารกิจลงทุนหรือโอนเงินสำรองไปก่อนค่ะหากใครพบเจอข้อเสนอในลักษณะนี้นะคะให้หยุดการติดต่อเลยค่ะและอย่าโอนเงินโดยเด็ดขาดค่ะหรือว่าหากตกเป็นเหยื่อไปแล้วนะคะให้รีบติดต่อธนาคารเพื่อระงับธุรกรรมเก็บหลักฐานการสนทนาและสลิปโอนเงินพร้อมแจ้งเหตุผ่านศูนย์ AOC สายด่วน1441ได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะ
0: ค่ะฝากเพิ่มอีกนิดนะคะเกี่ยวกับการตรวจสอบเพจเบื้องต้นว่าน่าเชื่อถือขนาดไหนบางทีเราดูแค่ตะก่อนเนาะเราไม่ทันคิดยอดผู้ติดตามหลักแสนหลักล้านแต่คือมันมีการซื้อยอดได้เรากดเข้าไปดูบางทีมันไม่มีตัวตนเป็นต่างชาติเป็นภาษาอะไรก็ไม่รู้หลายเพจที่ทำแบบนี้เนาะพวกมิดออนไลน์เพราะฉะนั้นนี่ไปช่วงต่อไปเลยน้องแพทช่วง3นาทีกับอัยการแผ่นดินค่ะวันนี้ก็เสนอตอนมิดออนไลน์เป็นอย่างไรไปรับชมเลยค่ะ

สวัสดีค่ะวันนี้จะเป็นการพูดคุยหัวข้อซื้อของออนไลน์ปัจจุบันนี้การซื้อของออนไลน์ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเนื่องจากความสะดวกในหลายๆด้านแต่ความสะดวกนั้นมาพร้อมกับภัยจากมิจฉาชีพด้วยเช่นโอนเงินสั่งซื้อแล้วไม่ได้สินค้าได้รับสินค้าไม่ตรงปกมีพัสดุเก็บเงินปลายทางโดยที่ไม่ได้สั่งซื้อหรือถูกขโมยข้อมูลจากบัตรเครดิตหากซื้อของออนไลน์

ข้อแนะนำในการซื้อของออนไลน์เพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อควรซื้อของจากร้านชำระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือไม่ควรชำระเงินขณะที่ยังเชื่อมต่อและสาขาทั่วประเทศหากไม่สะดวกเดินทางมาที่สำนักงานสายด่วนค่ะสวัสดีค่ะ

0: ื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์
1: เอกสารโครงการนี้แก้ตัวเลขให้พี่หน่อย
2: แต่ตัวเลขนี้มันเกินจริงไปหน่อยนะครับถ้าทำตามนี้มันเข้าข่ายทุจริตแล้วนะครับ
1: พี่บอกให้ทำก็ทำไปเถอะหน้า
3: จะดีหรอครับพี่
1: อย่าโลกสวยไปนักเลย
3: ผมคงทำให้ไม่ได้หรอกครับ
1: ถ้าคุณไม่ทำผมจ้างคนอื่นทำแทนและเราจะได้เห็นดีกัน
4: เมื่อเราอยู่ในสถานการณ์ที่ถูกบีบบังคับเรามีทางเลือกเสมออย่าเมินเฉยต่อการทุจริตพบเบาะแสแจ้งได้ที่สายด่วนปปช.1205เพราะทุกเสียงมีความหมาย

0: ยังอยู่กับเราสองคนนะคะในรายการ NBT รวมใจค่ะต่อไปนะคะจะพาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดตราดค่ะทางด้านททชวนปักหมุด4พิกัดเที่ยวตราดครบทุกบรรยากาศค่ะเมื่อพูดถึงจังหวัดตราดนะคะหลายคนค่ะอาจจะนึกถึงทะเลและหมู่เกาะที่สวยงามนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วตราดเนี่ยยังมีเสน่ห์อีกหลายด้านเลยค่ะทั้งอาหารพื้นถิ่นเรื่องราวของประวัติศาสตร์วิถีชีวิตชุมชนและเส้นทางธรรมชาติที่น่าออกไปสัมผัสค่ะการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือว่าททนะคะจึงชวนทุกคนปักหมุดเที่ยวตราดผ่าน4พิกัด4บรรยากาศโดยจะไปเริ่มต้นกันที่หมูคั่วกะปิค่ะเป็นเมนูพื้นถิ่นนะคะรสชาติเนี่ยเข้มข้นค่ะเขาจะนำหมูมาคั่วกับกะปินะคะจนหอมกลมกล่อมยิ่งรับประทานคู่กับข้าวสวยร้อนๆจะยิ่งอร่อยลงตัวค่ะจากนั้นไปเรียนรู้เรื่องราวของเมืองตราดค่ะที่พิพิธภัณฑ์วัดบุปผารามเป็นแหล่งรวบรวมโบราณวัตถุและสิ่งของทรงคุณค่าค่ะซึ่งจะสะท้อนประวัติศาสตร์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของคนในพื้นที่ค่ะอันนี้นะคะจะเหมาะสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวเชิงเรียนรู้นั่นเองค่ะอีกหนึ่งจุดที่ไม่ควรพลาดเลยก็คือจุดชมวิวไก่แด้บนเกาะช้างนั่นเองค่ะเป็นจุดชมวิวมุมสูงนะคะที่สามารถมองเห็นท้องทะเลและหมู่เกาะน้อยใหญ่ได้อย่างสวยงามค่ะโดยเฉพาะในวันที่ท้องฟ้าเปิดเนี่ยนะคะจะได้เก็บภาพบรรยากาศประทับใจกลับไปอย่างแน่นอนค่ะปิดท้ายด้วยการขับรถเที่ยวบนถนนสายตราดอำเภอคลองใหญ่เส้นทางที่มีทิวทัศน์สวยงามตลอดสองข้างทางค่ะไม่ว่าจะเป็นทั้งภูเขาทะเลธรรมชาติและวิถีชีวิตของชุมชนชายฝั่งทำให้การเดินทางนะคะเป็นอีกหนึ่งความสุขของทริปนี้ค่ะใครที่กำลังวางแผนท่องเที่ยวนะคะลองปักหมุดไปที่จังหวัดตราดค่ะไว้เป็นอีกหนึ่งจุดหมายเพราะทั้ง4พิกัดนี้นะคะจะพาไปสัมผัสตราดได้แบบครบทุกมุมเลยค่ะทั้งกินของอร่อยเรียนรู้เรื่องราวชมวิวสวยและพักใจท่ามกลางธรรมชาติค่ะ
1: น่าไปตามรอยมากเลยค่ะน้องแพทโดยเฉพาะหมูคั่วกะปิและอย่างเกาะช้างนี่ต้องบอกว่าน้องแพทไปบ่อยไม่ใช่มีแค่จุดชมวิวไก่แบ้เท่านั้นที่สวยอาหารก็อร่อยเบียร์อะไร
0: อาหารอร่อยราคาไม่แรงแล้วก็จุดชมวิวก็สวยอันนี้สวยมากๆอยากให้ลองมากันแถบนี้กันบ้างนะคะ
1: น่าสนไปที่ข่าวต่อไปค่ะยังไม่ออกจากตราดเนาะที่จังหวัดตราดค่ะมีร้านกับข้าวเล็กๆริมทางค่ะที่กลายเป็นขวัญใจของชาวบ้านมานานกว่า13ปีเลยนะคะกับร้านของคุณป้าวงเดือนเกตเดิมค่ะอายุ58ปีที่บ้านเลขที่101หมู่

0: 4ตำบลบ่อพลอยอำเภอบ่อไร่จังหวัดตราดริมถนนสายบ้านตากแหวงค่ะทุกเช้าค่ะป้าวงเดือนเนี่ยจะเตรียมอาหารนะคะหลากหลายเมนูเลยทั้งกับข้าวถุงขนมหวานแล้วก็ผลไม้เนี่ยไว้บริการลูกค้าก็จะมีเมนูนะคะหมุนเวียนในแต่ละวันไม่ว่าจะเป็นน้ำพริกปลาทอดต้มเลือดหมูแกงส้มต้มจืดไข่พะโล้ไก่ย่างแหมอ่านไปก็หิวนะรวมถึงของหวานแล้วก็ผลไม้นะคะอีกหลากหลายชนิดเลยที่สำคัญค่ะราคาเริ่มต้นเพียง10บาทเท่านั้นนะคะก็ทำให้มีทั้งชาวบ้านแรงงานแล้วก็เกษตรกรในพื้นที่เนี่ยแวะเวียนมาอุดหนุนอย่างต่อเนื่องเลยดูน่ากินมากน้องแพทเนาะอาหารหลากหลายนี่พุ่มพวงป้าวงเดือนก็เล่านะคะว่าตลอดระยะเวลาที่ขายมาเนี่ยยังคงยึดราคาถูกก็เพื่อให้คนในชุมชนเนี่ยเข้าถึงอาหารได้ง่ายแม้ลูกค้านะคะหลายรายจะบอกว่าป้าปรับราคาเธอเป็น15บาทก็ได้นะคะแต่ป้าก็บอกว่าก็ยังคงมีทั้งราคา10บาทและ15บาทเนี่ยค้ากันไปก็เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ซื้อนอกจากขายให้ลูกค้าทั่วไปแล้วนะคะป้าก็ยังมีพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยหลายรายมารับกับข้าวไปขายต่อในสวนและหมู่บ้านที่อยู่ห่างไกลด้วยเพราะก็เพราะว่าเห็นว่าราคาไม่แพงแล้วก็สามารถนำไปต่อยอดสร้างรายได้ได้อีกทางนะคะโดยในแต่ละวันเนี่ยลูกค้าก็จะเริ่มทยอยเนี่ยมาซื้อตั้งแต่ช่วงเช้ามืดบางวันก็จะเริ่มรับกับข้าวเนี่ยตั้งแต่เวลาตีห้าครึ่งเลยไปจนถึง7โมงเช้านะคะหากมาช้าแน่นอนว่าบางเมนูเนี่ยอาจหมดโดยเฉพาะช่วงฤดูผลไม้ที่มีแรงงานและเกษตรกรมาซื้อจำนวนมากนะคะบางวันมีรถจอดต่อแถวริมถนนน่ะทั้งสองฝั่งเลยที่สำคัญป้าบอกว่าทำอาหารแทบไม่ทันกันเลยทีเดียวร้านป้าวงเดือนนะคะจึงไม่ได้เป็นเพียงร้านกับข้าวราคาประหยัดเท่านั้นแต่ยังเป็นภาพสะท้อนนะคะของคนทำมาหากินที่ยึดหลักคนซื้ออิ่มคนขายอยู่ได้จนกลายเป็นร้านขวัญใจของชาวบ้านในอำเภอบ่อไร่จังหวัดตราดมาจนถึงวันนี้ค่ะต้องบอกว่าอาหารน่ากินด้วยราคาถูกด้วยถ้ามีโอกาสผ่านไปแถวนั้นเนี่ยจะลองไป
1: สนับสนุนกันบ้างค่ะมากันทางด้านจังหวัดสระแก้วบ้างค่ะชวนเที่ยวตลาดริมคลองปางสีดาสัมผัสธรรมชาติชิมของดีชุมชนค่ะอุทยานแห่งชาติปางสีดาจังหวัดสระแก้วร่วมกับหมู่15บ้านปางสีดาขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวมาเที่ยวงานตลาดริมคลองปางสีดาสัมผัสบรรยากาศธรรมชาติของป่าต้นน้ำพร้อมเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนและร่วมสนับสนุนสินค้าท้องถิ่นจากคนในพื้นที่ค่ะภายในงานนะคะนักท่องเที่ยวจะได้เดินเที่ยวชมตลาดริมคลองค่ะเลือกซื้ออาหารพื้นบ้านหลากหลายเมนูค่ะรวมไปถึงสินค้าชุมชนที่นำมาจำหน่ายพร้อมเพลิดเพลินกับเสียงเพลงจากดนตรีโฟล์คซองค่ะและชมการแสดงความสามารถของเยาวชนจากหลากหลายโรงเรียนที่มาร่วมสร้างความสนุกและสีสันให้กับงานการจัดงานครั้งนี้นะคะมุ่งส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติควบคู่กับการท่องเที่ยวโดยชุมชนเปิดโอกาสให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้สัมผัสเสน่ห์ของบ้านปางสีดาไม่ว่าจะเป็นทางด้านอาหารค่ะวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของคนในพื้นที่อีกทั้งยังเป็นการสร้างรายได้และเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับชุมชนด้วยค่ะสำหรับตลาดริมคลองปางสีดาจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่19กันยายน2569นี้ค่ะโดยจะเริ่มตั้งแต่เวลา4โมงเย็นเป็นต้นไปค่ะที่ศาลากลางบ้านหมู่ที่15บ้านปางสีดาจังหวัดสระแก้วค่ะนอกจากจะได้เที่ยวตลาดแล้วนะคะนักท่องเที่ยวยังสามารถแวะเที่ยวอุทยานแห่งชาติปางสีดาได้ค่ะไปสัมผัสความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าน้ำตกและความหลากหลายทางธรรมชาติค่ะโดยเฉพาะความสวยงามของผีเสื้อนานาชนิดซึ่งเป็นอีกหนึ่งเอกลักษณ์สำคัญเลยนะคะของพื้นที่ค่ะขอเชิญชวนทุกคนนะมาร่วมเปิดประสบการณ์ท่องเที่ยวตลาดริมคลองปางสีดาเติมเต็มความสุขกับธรรมชาติค่ะอาหารอร่อยเสียงเพลงและรอยยิ้มจากชุมชนพร้อมร่วมสนับสนุนการท่องเที่ยวท้องถิ่นให้เติบโตอย่างยั่งยืนค่ะ
0: ต้องบอกว่าปางสีดาเนาะอย่างตามที่น้องแพทอ่านเลยไปเที่ยวตลาดแล้วอย่าลืมแวะไปเที่ยวอุทยานแห่งชาติปางสีดาด้วยพี่มีโอกาสไปแล้วก็นอนในอุทยานเลยเขาจะมีบ้านพักบ้านพักดีมากมีลานตรงกลางให้ปิ้งย่างปาร์ตี้แล้วก็มีจุดกลางเต็นท์ในช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงฤดูฝนเนี่ยผีเสื้อจะเยอะ
1: เยอะแบบ
0: เยอะมากเขาก็จะมีจุดเนาะที่ขุดเกลือแร่ผีเสื้อก็จะมาให้เราถ่ายรูปเยอะๆแล้วถ้าใครนอนข้างในช่วงเช้าอ่ะเขาก็จะมีกิจกรรมพาเราเนี่ยขึ้นรถแบบรถกระบะคันใหญ่ๆของเจ้าหน้าที่อุทยานขึ้นไปจุดชมวิวที่ต้องบอกว่าค่อนข้างสูงระหว่างทางไปเนี่ยก็จะทุรักทุเลพอสมควรแต่สนุกกิ่งมงกิ่งไม้เยอะแต่พอไปถึงจุดนั้นเนาะเจ้าหน้าที่เขาจะมีกาแฟร้อนให้เราพร้อมขนมปังปิ้งไปเลยพร้อมแล้วมองวิวลงไปเนี่ยเห็นไปถึงประเทศเพื่อนบ้านเลยสวยมากแล้วก็จะมีอีกจุดนึงเป็นจุดหอคอยสองสัตว์ก็จะเห็นกระทิงถ้าโชคดีจะ

0: ได้เห็นตอนนั้นพี่พกคุณดกดอยนางพญาผีเสื้อไปด้วยกระทิงก็เลยผีเสื้อผีเสื้อกลัวค่ะกระทิงก็ไม่ออกมาให้เห็นค่ะเห็นแต่อุจจาระกระทิงค่ะดาชอบมากตอนนั้นค่ะออกจากสระแก้วมาที่จังหวัดจันทบุรีบ้านเรากันต่อเลยค่ะจันทบุรีค่ะไม่ได้มีดีแค่ทะเลน้ำตกแล้วก็ผลไม้หรืออาหารเท่าไหร่อาหารอร่อยเท่านั้นนะคะแต่ที่ชุมชนบ้านซับตารีอำเภอสอยดาวยังมีภูมิปัญญาการทอผ้านะคะที่คนในชุมชนเนี่ยร่วมกันสืบสานและพัฒนาให้เข้ากับยุคสมัยอยู่ด้วยค่ะชาวบ้านนะคะได้นำความรู้และฝีมือด้านการทอผ้าเนี่ยมาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์หลากหลายเลยไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้ากระเป๋าของใช้และของฝากค่ะแต่ละชิ้นเนี่ยไม่เพียงสวยงามนะคะและใช้งานได้จริงมีลวดลายที่สะท้อนวิถีชีวิตวัฒนธรรมแล้วก็อัตลักษณ์ของจังหวัดจันทบุรีแฝงอยู่ด้วยลวดลายสำคัญนะคะที่อยากชวนให้รู้จักก็คือปัญจจันทบูรณ์เป็นลายผ้าประจำจังหวัดจันทบุรีนะคะซึ่งรวบรวมเอกลักษณ์สำคัญของเมืองจันทร์เนี่ยไว้5อย่างก็ได้แก่ชุมชนริมน้ำจันทบูรณ์ที่น้องแพทได้อ่านถึงเมื่อกี้ไปดอกเหลืองจันทบูรณ์อัญมณีผลไม้และเสื่อจันทบูรณ์นะคะถ่ายทอดออกมาเป็นลวดลายโดดเด่นบนผืนผ้าทำให้ผู้ที่สวมใส่นะคะหรือเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เนี่ยได้สัมผัสเรื่องราวของเมืองจันทร์ไปพร้อมๆกันนี่ลายผ้าแบบนี้เลยค่ะอันนี้ก็เป็นกระต่ายเนาะเนี่ยลายของจันทร์ผ้าทอบ้านซับตาลีเนี่ยจึงไม่ใช่เพียงสินค้าจากชุมชนนะคะแต่เป็นผลงานที่เกิดจากฝีมือความตั้งใจและความร่วมมือของคนในพื้นที่นะคะที่ต้องการที่จะช่วยอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นแล้วยังสร้างอาชีพสร้างรายได้แล้วก็เพิ่มมูลค่าให้ผลิตภัณฑ์ของชุมชนด้วยปัจจุบันค่ะกลุ่มทอผ้าบ้านซับตาลีเนี่ยยังคงพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ให้มีความทันสมัยแล้วก็ตอบโจทย์ผู้บริโภคมากขึ้นแต่ยังคงรักษาไว้ซึ่งเอกลักษณ์และเรื่องราวของท้องถิ่นค่ะเอาไว้อย่างครบถ้วนเลยเพื่อให้ผ้าทอพื้นบ้านเนี่ยสามารถก้าวไปสู่ตลาดที่กว้างขึ้นแล้วก็เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวด้วยก็หากมีโอกาสนะคะเดินทางมาเที่ยวจังหวัดจันทบุรีค่ะก็ลองแวะไปเยี่ยมชมกลุ่มทอผ้าบ้านซับตาลีเลือกซื้อผลิตภัณฑ์กลับไปเป็นของฝากได้นะคะเพราะทุกการสนับสนุนคือกำลังใจปัญญาการทอผ้าให้คงอยู่คู่เมืองจันทร์ต่อไปอย่างยั่งยืนด้วยค่ะ
1: ค่ะเรายังอยู่กันที่จังหวัดจันทบุรีนะโอ้โห

0: โสตะวันออกในวันนี้พาคุณผู้ชมมาที่ชุมชนริมน้ำจันทบูรณ์ที่นี่คือหนึ่งในชุมชนเก่าแก่ที่สุดของภาคตะวันออกค่ะที่ยังคงรักษาเสน่ห์ของบ้านไม้โบราณและวิถีชีวิตเรียบง่ายเอาไว้ได้อย่างงดงาม
1: คือจริงๆแล้วจุดเริ่มต้นของคนจันทร์ที่ในยุคสมัยที่การค้าเจริญรุ่งเรืองนะคะในพื้นที่ชุมชนริมน้ำจันทบูรณ์เนี่ยถือว่าเป็นเมืองท่าที่สำคัญของประเทศไทย

อดีตเนี่ยชุมชนริมน้ำจันทบุรีมีท่าน้ำทั้งหมด12ท่าแต่ว่าปัจจุบันอาจจะเหลือไม่เห็นถึงขนาดนั้นแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเรือสำเภาหรือเรือต่างๆเนี่ยก็เคยเข้ามาค้าขายที่นี่ก็เลยทำให้คนที่เป็นชาวจีนหรือว่าพ่อค้าต่างๆเนี่ยเดินทางมาตั้งรกรากอยู่ที่นี่ค่อนข้างเยอะโดยที่คุณพ่อหลงราชไมตรีเนี่ยท่านก็เป็นชาวจีนที่เดินทางมาตั้งรกรากอยู่ที่นี่ด้วยเช่นกันค่ะ

ำหรับบ้านหลังนี้นะคะก็อายุเกือบ150ปีแล้วค่ะโดยที่บ้านหลังนี้เนี่ยยังคงสวยงามเหมือนในอดีตนะคะแล้วก็กลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ให้กับชุมชนริมน้ำจันทบูรณ์แล้วก็จังหวัดจันทบุรีโดยเล่าเรื่องประวัติศาสตร์ของเจ้าของบ้านในอดีตค่ะเจ้าของบ้านหลังนี้ก็คือหลวงราชไมตรีหรือว่านายปูมปุณณศรีค่ะท่านไม่ได้รับราชการแต่ว่าได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์ตอนรัชกาลที่6

0: ให้เป็นหลวงราชไมตรีเนื่องจากว่าท่านเป็นบุคคลสำคัญที่บุกเบิกเรื่องของการค้าขายยางพาราในพื้นที่ภาคตะวันออกค่ะได้รับสมญานามว่าเป็นบิดาแห่งยางพาราภาคตะวันออกเนื่องจากว่าในอดีตเนี่ยท่านเคยติดตามคุณพ่อท่านไปค้าขายแล้วก็ไปเรียนหนังสืออยู่ที่ปีนังพอเรียนจบเนี่ยท่านก็เห็นว่าจริงๆแล้วสภาพอากาศของจันทบุรีกับทางมาเลเซียเนี่ยไม่ได้ต่างกันท่านก็เลยทดลองสั่งพันธุ์ยางค่ะมาทดลองปลูกที่เทือกเขาสะบับแล้วก็ประสบความสำเร็จค่ะทำให้ยางพาราเนี่ยเป็นอาชีพเสริมของชาวจันทร์มาเนิ่นนานกว่า100ปีแล้วสถาปัตยกรรมในชุมชนริมน้ำจันทบูรณ์นะคะมันมีความร่วมสมัยมาตั้งแต่สมัยต้นอยุธยามาจนปลายอยุธยาต้นกรุงรัตนโกสินทร์มาจนถึงยุคล่าอาณานิคมก็ในช่วงรัชกาลที่4รัชกาลที่5รัชกาลที่6ช่วงนี้ค่ะก็มีความผสมผสานสไตล์ยุโรปเนี่ยเข้ามาร่วมกับสถาปัตยกรรมแบบไทยแล้วก็แบบจีนอย่างที่เล่าให้ฟังเมื่อสักครู่ว่าหลวงราชไมตรีไปเรียนหนังสือที่ปีนังเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านก็เห็นแบบของบ้านที่เป็นสไตล์ฝรั่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มาผสมผสานกับวัสดุในท้องถิ่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: แม้การเวลาจะเปลี่ยนผ่านไปแต่ความทรงจำของชุมชนแห่งนี้ยังคงอยู่ค่ะในทุกแผ่นไม้เก่าทุกทางเดินเลียบแม่น้ำและทุกลมหายใจของผู้คนที่ยังคงรักษาวิถีเดิมเอาไว้

0: โอ้โหตะวันออก
1: ค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวดีๆสำหรับวันนี้นะคะรายการในวันนี้หมดเวลาแล้วเราทั้งสองคนต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: นี่คุณเป็นยังไงแมวตัวใหม่น่ารักปะล่ะ
1: โอ้น่ารักจังเลยว่าแต่ฉีดวัคซีนหรือยังล่ะ
0: ยังเลยนะว่าแต่เราไม่ได้พาน้องเขาเดินออกไปไหนอะแล้วเราต้องฉีดยาเขาด้วยหรอ
1: ต้องฉีดสิคุณถ้าติดเชื้อขึ้นมามันจะดุร้ายกัดไม่เลือกน้ำลายฟูมปากชักเก่งแล้วก็ตายดีที่สุด
0: จริงเหรอแล้วต้องพาไปฉีดตอนไหน
1: พอน้องอายุ 2-4 เดือนก็พาไปฉีดได้เลยฉีดกระตุ้นอีกครั้งแล้วก็ตามมาทุกปีได้เลยสัตว์ก็เหมือนกับเราต้องการความรักความอบอุ่นดังนั้นกฎข้อแรกก็คือห้ามทิ้งกฎข้อที่2ก็คือห้ามทิ้งน้องเข้าใจไหมคุณ
0: โอเคงั้นเดี๋ยวเราไปฉีดยากันเลยนะ
2: โรคพิษสุนัขบ้ารักษาไม่หายติดเชื้อถึงตายร่วมกันป้องกัน

0: มาลัยผ้าสบายหลวงพ่อที่ห่มองค์หลวงพ่อโสธรอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับเขาเรียกขยะศรัทธานะคะซึ่งเอาความศรัทธาที่ลงในผืนผ้าสบายเนี้ยเอามาประดิษฐ์ประดอยเป็นเสริมวัฒนธรรมหรือว่าเสริมเอกลักษณ์ของท้องถิ่นเราเนี้ยเข้าไปเราก็ถ่ายทอดวัฒนธรรมของพื้นบ้านเราเนี้ยค่ะหรือว่าวัฒนธรรมของประเทศไทยเนี้ยคือเป็นมาลัยที่สามารถสื่อถึงความรักความเมตตาความศรัทธาลงไปในพวงมาลัย
1: ทั้งหมดนี้นะคะก็เกิดจากความศรัทธาค่ะภูมิปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ของชุมชนสู่ซอฟต์พาวเวอร์ไทย
2: โอ้ตามมา
3: โอเคเซอร
2: ์ไปฆ่ามัน
3: ไอ้ไฟ
2: ฆ่ายากมากเฮ้ยข้อความเข้าเพียงแค่กดลิงก์ก็ได้รับไอเทมเกรนฟรีๆกดเลยเฮ้ยกำลังอยากได้เลย
4: รู้สึก now
5: เทมแจกฟรีไหนๆน่าสน
6: นี่ไง
7: เขาบอกให้กดลิงก์นี้กดเลยไหมไหนๆก็เล่นเกมนี้อยู่ละ
8: เดี๋ยวหยุดก่อนแน่ใจหรอว่านั่นไม่ใช่มิจฉาชีพคิดดีๆไม่มีที่ไหนเขาแจกฟรีแบบนี้หรอกพอกดไปจะเป็นมิจฉาชีพคอยหลอกเอาเงิน

0: เชิญครับที่นี่ร้านประจำของผมเองครับ
1: สวัสดีครับท่าน
0: ในโต๊ะที่พวกพี่จองไว้น้อง
1: เชิญทางนี้เลยครับโต๊ะ UAV สำหรับทุกท่านเลยนะครับ
0: เอาครับอย่างนี้ครับเชิญครับตามสบายเลยนะครับมื้อนี้ผมจัดการเองลองเมนูนี้ดูสิครับ
2: มื้อนี้ฟินสุดๆเลยค่ะ
3: อร่อยมากครับ
4: รสชาติดีมากครับ
1: เมนูของหวานสุดพิเศษสำหรับพวกท่านมาแล้วครับ
4: รู้ใจ
0: ตามสบายครับ
5: ก็เป็นซะอย่างเงี้ยโกงจนเหมือนเป็นเรื่องปกติ
0: แล้วทำไมอ่ะใครๆก็ทำเหมือนทั้งนั้น
1: รับเมนูพิเศษเพิ่มด้วยไหมครับท่าน
6: ไม่ครับ
5: พบเบาะแสการทุจริตอย่าปล่อยเฉยเจอแจ้งจับทางมีการยึดทรัพย์เจ้าหน้าที่รัฐที่ร่ำรวยผิดปกติมีสิทธิ์รับเงินรางวัลสินบนตอบแทนสูงสุด100ล้านบาทภายหลังคดีสิ้นสุดแล้วและทรัพย์ตกเป็นของแผ่นดินเมื่อทุจริตอย่าคิดว่ารอดรับโทษทางกฎหมายปรับ 100,000 ถึง 400,000 บาทยึดหรืออายัดทรัพย์จำคุกตลอดชีวิตและโทษสูงสุดประหารชีวิตร่วมกันตัดวงจรสินบนไม่ทนทุกการทุจริตพบเบาะแสการทุจริตแจ้ง1205

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการรอบภูมิภาคค่ะวันนี้เราจะพาทุกท่านเดินทางมาสัมผัสเสน่ห์ของอำเภอเมืองตราดจังหวัดตราดดินแดนแห่งความอุดมสมบูรณ์ที่โอบล้อมด้วยธรรมชาติวิถีชีวิตที่เรียบง่ายผู้คนเปี่ยมด้วยรอยยิ้มและเรื่องราวอันน่าสนใจที่รอให้เราได้ออกไปค้นหาแม้หลายคนนะคะจะรู้จักจังหวัดตราดในฐานะประตูสู่ทะเลตะวันออกและหมู่เกาะที่สวยงามแต่แท้จริงแล้วค่ะภายในอำเภอเมืองตราดยังเต็มไปด้วยแหล่งท่องเที่ยววิถีชุมชนวัฒนธรรมอาหารพื้นถิ่นและสถานที่สำคัญอีกมากมายค่ะที่สะท้อนอัตลักษณ์ของคนตราดได้อย่างน่าประทับใจและในวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากท่านนายอำเภอเมืองตราดมาร่วมพาคุณผู้ชมออกเดินทางไปสัมผัสมุมมองดีๆและเรื่องราวที่น่าสนใจของอำเภอเมืองตราดด้วยตนเองค่ะจะเป็นสถานที่ใดมีกิจกรรมอะไรที่น่าสนใจและมีเรื่องราวอะไรซ่อนอยู่บ้างเราไปติดตามรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะ
1: อำเภอเมืองตราดเมืองเล็กๆที่เต็มไปด้วยเรื่องราวทางประวัติศาสตร์วิถีชีวิตและสถานที่สำคัญที่สะท้อนตัวตนของคนตราดได้เป็นอย่างดีครั้งนี้เราจะพาทุกคนออกเดินทางไปทำความรู้จักอำเภอเมืองตราดผ่านมุมมองของคนในพื้นที่พร้อมสัมผัสสถานที่สำคัญที่หลายแห่งอาจมีเรื่องราวมากกว่าที่เราเคยรู้และผู้ที่จะมาทำหน้าที่พาเราไปรู้จักเมืองตราดในครั้งนี้ก็คือนายอำเภอเมืองตราดค่ะ
2: ครับสวัสดีครับที่นี่คือที่ว่าการอำเภอเมืองตราดนะครับอำเภอเมืองตราดมีคำขวัญว่าพระปิยมหาราชลือเรื่องเจ้าพ่อหลักเมืองศักดิ์สิทธิ์วัดบุพารามงามวิจิตรพิธีการชำรากเตือนใจพิพิธภัณฑ์สถานหน้ายนต์ชุมชนเมืองเก่าหน้าหลงไหลทุเรียนดีออกก่อนใครและลานตะบูนท่าละแนะตะการตาครับวันนี้กับผมนายเกรียงไกรปัญญาโพสธรนายอำเภอเมืองตราดขออนุญาตนะครับนำทุกท่านเที่ยวอำเภอเมืองตราดนะครับวันนี้ผมขอเริ่มตั้งแต่ในเขตเมืองไปก่อนนะครับตั้งแต่ที่เขาเรียกว่าสนามหลวงจะมีแหล่งท่องเที่ยวสำคัญรอบๆสนามหลวงขอเริ่มต้นที่อนุสาวรีย์นะครับพระปิยมหาราชนะครับซึ่งท่านเป็นบุคคลที่คนเมืองตราดนับถือเสมือนบิดานะครับท่านมีความสำคัญและมีความผูกพันกับเมืองตราดมากท่านเสด็จทั้งประเทศไทยเสด็จมา24ครั้งท่านมาตราด12ครั้งก็แสดงว่ามีเรื่องที่มีความผูกพันมีภารกิจสำคัญสำคัญกับเมืองตราดมากมายซึ่งคนเมืองตราดถือว่าท่านเป็นบิดาแล้วก็ที่หน้าเมืองตราดจะเห็นธงอันนี้ครับธงช้างสีขาวนะครับภายใต้กรอบสีแดงๆอันนี้คือธงชาติไทยนะครับในสมัยนั้นนะครับและเป็นธงชาติที่มีความเกี่ยวพันกับจังหวัดตราดท่านไปตรงไหนๆของเมืองตราดเห็นธงนี้ขึ้นตลอดทางเลยนะครับไม่ต้องสงสัยครับอันนี้คือธงชาติไทยที่มาก่อนธงไตรรงค์และธงนี้มีความผูกพันเนื่องจากว่าเป็นธงที่นะครับชักขึ้นนะครับเมื่อตอนที่เราได้รับอิสรภาพคืนมาจากฝรั่งเศสซึ่งเราตกเป็นอาณานิคมหรือเป็นการปกครองของฝรั่งเศสนะครับอยู่2ปีนะครับ6เดือน7วันนะครับวันที่23มีนาคม2449นะครับเราได้เมืองอันนี้คืนมานะครับธงนี้ก็จึงมีความผูกพันและเกี่ยวข้องกับรัชกาลที่5เพราะท่านนะครับทำให้นะครับเมืองนี้มีอิสรภาพนะครับอันนี้ก็คือสิ่งสำคัญสิ่งแรกที่ควรไปแวะนะครับก็คือไปกราบท่านที่หน้าสารกลางจังหวัดนะครับถัดมาครับถ้าท่านต้องการรู้จักเมืองตราดภายในครึ่งชั่วโมงแล้วไม่มีเวลาแนะนำครับให้ไปพิพิธภัณฑ์เมืองตราดครับพิพิธภัณฑ์นี้นะครับท่านใช้เวลาเพียงครึ่งชั่วโมงท่านก็จะรู้จักเมืองตราดได้ทุกมิติเลยนะครับแนะนำนะครับแล้วจากนั้นเนี่ยก็นำท่านออกไปนอกเมืองนะครับไปชมและก็ไปสักการะศาลเจ้าพ่อหลักเมืองซึ่งสายมูนะครับไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวงนะครับไปไหว้ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองแล้วจากนั้นนะครับจะพาท่านไปชมวัดโยธานิมิตอยู่ข้างๆกันเลยนะครับเป็นวัดสำคัญเป็นที่ตั้งของศาลพระเจ้าตากสินมหาราชนะครับและไฮไลท์สำคัญที่พลาดไม่ได้เลยก็คือวัดบุพผารามซึ่งเป็นเนินเขาอยู่นอกเมือง ห่างจากเมืองไปสัก2กิโลวัดนี้มีความเก่าแก่นะครับเป็นเก่าแก่แรกๆน่าจะเป็น1ใน5ในเขตวัดภาคตะวันออกนะครับที่มีความเก่าแก่นะครับวัดนี้สร้างในสมัยพระเจ้าประสาททองนะครับต่อมาทางอำเภอเมืองจังหวัดตราดและจังหวัดตราดได้ร่วมมือกันจัดงานสำคัญชื่องานกาลครั้งหนึ่งคิดถึงเมืองตราดสืบสานตำนานวัดบุพผารามถ้าปีนี้ก็374ปีก็มีของที่มีค่าควรเมืองมากมายนะครับเป็นที่ตั้งของทัพของพระเจ้าตากสินเอยมีของที่เกี่ยวข้องกับรัชกาลที่5เอยมีสิ่งที่เกี่ยวข้องกับศาสนามากมายนะครับที่วัดบุพผารามนะครับก็ขออนุญาตนำเสนอเบื้องต้นนะครับเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวของอำเภอเมืองตราดครับกับผมในอำเภอเมืองตราดนายเกรียงไกรปัญญาสะทอนเป็นคนนำเสนอเรื่องครับขอบคุณมากครับ
1: จากเส้นทางและสถานที่ที่นายอำเภอได้แนะนำให้เราได้รู้จักกันแล้วต่อจากนี้ถึงเวลาออกเดินทางไปสัมผัสเรื่องราวของเมืองตราดผ่านสถานที่จริง2จุดแรกของการเดินทางจะพาเราไปย้อนรอยเรื่องราวในอดีตเริ่มต้นที่พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5สถานที่สำคัญที่อยู่คู่เมืองตราดและเชื่อมโยงกับหน้าประวัติศาสตร์ของเมืองแห่งนี้ค่ะก่อนจะไปต่อที่พิพิธภัณฑสถานเมืองตราดพื้นที่ที่เราจะพาเปิดมุมมองทำความรู้จักเรื่องราวของเมืองตราดผ่านหลักฐานและเรื่องเล่าจากอดีต2สถานที่แรกนี้นะคะจะพาเราเริ่มต้นทำความรู้จักเมืองตราดจากเรื่องราวในอดีตสู่ความเข้าใจในตัวตนของเมืองในวันนี้ถ้าพร้อมแล้วไปเที่ยวเมืองตราดพร้อมกับนายอำเภอกันเลยค่ะ
2: ด้านหลังของเรานะครับคือจุดสำคัญของเมืองนี้เป็นจุดศูนย์รวมจิตใจของคนเมืองตราดนั่นก็คือพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5นะครับด้านหลังก็คือศาลากลางจังหวัดนะครับก็จุดๆนี้รัชกาลที่5นั้นทรงมีความผูกพันต้องเรียกว่าลึกซึ้งกับคนตราดนะครับด้านหลังของพระบรมชันทสาวรีจะเขียนว่าข้าคงเป็นบิดาของเจ้าและจะยินดีเมื่อเจ้ามีความสุขและจะคอยปลดเปลื้องนะครับเมื่อเจ้ามีความทุกข์คนตราดจึงถือว่ารัชกาลที่5เป็นบิดาจริงๆท่านเขียนไว้นะครับที่เกี่ยวข้องกับท่านคือการที่เราได้รับอิสรภาพคืนมาจากฝรั่งเศสนะครับเมื่อวันที่23มีนาคม2449นะครับข้างหน้าจะเขียนว่าศาลา100ปีตราดรำลึกแล้วเอาวันที่23มีนาคมเนี่ยเป็นวันสำคัญและเป็นงานสำคัญที่ใหญ่ที่สุดของจังหวัดตราดเฉลิมฉลองเนื่องจากเราได้รับอิสรภาพมาจากประเทศฝรั่งเศสนะครับแล้วก็ข้างหน้าเขียนว่าศาลา100ปีแสดงว่าเขาสร้างเมื่อตอนปี2549นั่นเองครบ100ปีพอดีนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นเรื่องสำคัญแล้วก็จะเห็นธงช้างเผือกสีแดงที่ผมคุยไว้นะฮะคือด้านหลังนะครับคนทั่วเมืองตราดจะนิยมประดับธงสีแดงตรงกลางเป็นช้างเผือกเนื่องจากเป็นธงที่วันรับอิสรภาพเราชักธงช้างเผือกนี้ขึ้นสู่ยอดเขานะครับนั้นธงนี้จึงเป็นธงที่มีความผูกพันกับคนตราดครับครับตอนนี้เราอยู่ที่พิพิธภัณฑสถานเมืองตราดนะครับซึ่งล้อมรอบไปด้วยสถานที่ราชการและแน่นอนครับทางด้านซ้ายของผมนี่คือสนามหลวงครับซึ่งเป็นทุกสิ่งทุกอย่างของเมืองนี้เวลาจัดงานสำคัญนะครับก็จะอยู่ที่สนามหลวงนะครับล้อมรอบไปด้วยศาลากลางวัดนะครับศาลของจังหวัดนะครับข้างหลังเป็นเทศบาลที่เก่าที่สุดเทศบาลเพราะว่าเทศบาลนั้นเป็นหน่วยงานสำคัญที่ตอนนี้เขาดูแลพิพิธภัณฑ์ตัวนี้อยู่สังเกตได้ว่าชื่อเขาเนี่ยไม่มีคำว่าแห่งชาติเนื่องจากว่าเป็นการดูแลร่วมกันระหว่างกรมศิลปากรกับหน่วยงานท้องถิ่นนั่นก็คือเทศบาลเมืองตราดข้างๆนี่เองครับก็เรียนท่านว่าสถานที่แห่งนี้แต่เดิมนั้นนะครับเป็นศาลากลางจังหวัดสร้างในสมัยรัชกาลที่6แล้วต่อมานะครับเมื่อเราสร้างหลังใหม่หลังนี้ก็ปล่อยทิ้งนะครับแล้วก็ด้วยความโชคร้ายแหละวันหนึ่งก็มีเหตุไฟไหม้เมื่อปี 2547นะครับจากนั้นมาเราก็เลยมีการปรับปรุงฟื้นฟูขึ้นมาโดยเทศบาลเมืองตราดนี่เองนะครับซึ่งใช้งบประมาณ14-15ล้านบาทนะครับแล้วจากนั้นเนี่ยกรมศิลปากรก็เห็นคุณค่าของสถานที่แห่งนี้ก็จึงปรับปรุงครับให้เป็นพิพิธภัณฑ์ใช้เงินประมาณ16ล้านบาทในการจัดแสดงนะครับความรู้ต่างๆของจังหวัดตราดผมเรียนท่านว่าถ้าใครอยากรู้จักเมืองตราดนะครับแล้วมีเวลาน้อยๆนะฮะครึ่งชั่วโมงเนี่ยท่านเข้าใจเมืองตราดได้ภายในครึ่งชั่วโมงเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ข้างบนก็จะมีจุดแสดงต่างๆมากมายตั้งแต่เรื่องของภูมิศาสตร์ของจังหวัดตราดนะครับเรื่องราวที่เกิดขึ้นเมื่อครั้งอดีตสมัยมนุษย์หินเลยครับนะครับสมัยเมื่อ 2,700 ปีเราเจอกอมโหระทึกสมัยเรากู้เอกราชสมัยพระเจ้าตากสินสมัยรัชกาลที่5กระทั่งถึงเหตุการณ์ในปัจจุบันแล้วก็ข้างในจะมีเรื่องของวิถีชีวิตการกินการอยู่ของคนเมืองตราดนั้นแสดงครบถ้วนในทุกมิติที่สำคัญนะครับตรงกลางห้องแสดงเรื่องของยุทธนาวีเกาะช้างซึ่งเป็นการแสดงที่เป็นการแสดงพิพิธภัณฑ์ที่ดีที่สุดในแถบนี้แล้วครับก็ถ้ามีโอกาสนักท่องเที่ยวนะฮะแล้วมีเวลาน้อยแนะนำครับพิพิธสถานเมืองตราดครับน่าชมที่สุดครับ
1: มาถึงอีกหนึ่งสถานที่สำคัญของเมืองตราดค่ะสถานที่ซึ่งเป็นทั้งศูนย์รวมศรัทธาและเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่อยู่คู่เมืองตราดมายาวนานนี่คือศาลเจ้าพ่อหลักเมืองตราดทันทีที่ก้าวเข้ามาเราจะพบกับอาคารเก๋งจีนที่งดงามโดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมที่สะท้อนถึงความผูกพันของชาวตราดกับวัฒนธรรมจีนภายในบริเวณศาลยังมีจุดสักการะสำคัญหลายแห่งรวมถึงเสาหลักเมืองซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์แห่งความมั่นคงและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของผู้คนศาลหลักเมืองแห่งนี้ยังมีเรื่องราวที่เชื่อมโยงทั้งประวัติศาสตร์ตำนานและความเชื่อที่ได้รับการบอกเล่าสืบต่อกันมาโดยเฉพาะเรื่องราวในสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชซึ่งทำให้สถานที่แห่งนี้มีความหมายต่อเมืองตราดมากยิ่งขึ้นจากอดีตที่ผ่านการเวลามาจนถึงวันนี้ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองตราดยังคงเป็นสถานที่ที่ผู้คนเดินทางมากราบไหว้ขอพรและระลึกถึงความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตและเรื่องราวของสถานที่แห่งนี้จะเป็นอย่างไรมีความสำคัญกับเมืองตราดและคนตราดมากเพียงใดไปทำความรู้จักศาลเจ้าพ่อหลักเมืองตราดพร้อมกันเลยค่ะ
2: จุดนี้เราเรียกว่าศาลเจ้าพ่อหลักเมืองตราดนะครับซึ่งเป็นศาลหลักเมืองที่มีความสำคัญแล้วก็มีความผูกพันนะครับผมคิดว่ามีความสำคัญมากกับคนตราดนะครับก็ที่ผ่านมาเนี่ยสมัยโบราณนี่นะครับรถทัวร์วิ่งเข้ากรุงเทพเนี่ยรถทัวร์ต้องวิ่งผ่านศาลเจ้าพ่อหลักเมืองให้คนไหว้ก่อนเข้ากรุงเทพก็จะเห็นว่าของเขาเนี่ยจะมีความผูกพันนะครับกับคนตราดมากนะครับที่ข้างหลังนี้นะครับสร้างเมื่อปี2543เป็นสถาปัตยกรรมแบบจีนนะครับแล้วก็ที่นี่นั้นเนี่ยจะมีเสา2หลักนะครับสูงคือศาลหลักเมืองนะครับต่ำๆนะครับเป็นศิวลึงซึ่งเขาถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของความรุ่งเรืองอุดมสมบูรณ์ของเมืองตราดอยู่คู่กันนะครับก็จะมีงานสำคัญตามโอกาสต่างๆนะครับด้านหลังก็เป็นคลองบางพระนะครับจุดนี้คนตราดจะมากราบไหว้อยู่เรื่อยๆนะครับว่างก็มาไหว้ว่างก็มาไหว้กันนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของความรู้สึกว่าขอพรในเรื่องของความการค้ารุ่งเรืองนะครับขอพรเรื่องของสุขภาพการทำงานที่ประสบความสำเร็จครับที่นี่คือศาลเจ้าพ่อหลักเมืองตราดครับ
1: จากเรื่องราวของเมืองตราดที่พาเราย้อนกลับไปสัมผัสทั้งประวัติศาสตร์และความศรัทธาการเดินทางครั้งนี้ยังมีอีกหนึ่งสถานที่ที่อยากชวนทุกคนมาทำความรู้จักเป็นพิเศษค่ะท่ามกลางความร่มรื่นและบรรยากาศอันสงบงดงามของเมืองตราดเราจะพาไปเยือนวัดบุพผารามหรือวัดปลายคลองวัดเก่าแก่ที่อยู่คู่เมืองตราดมาอย่างยาวนานที่นี่ไม่ได้เป็นเพียงสถานที่ประกอบศาสนกิจ หากยังเป็นพื้นที่ที่รวบรวมเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ศิลปกรรมและภูมิปัญญาที่สืบทอดผ่านกาลเวลาทุกย่างก้าวภายในวัดจึงเปรียบเสมือนการเดินทางย้อนกลับไปสัมผัสเรื่องราวของเมืองตราดในอีกมิติหนึ่งและอะไรคือเสน่ห์ที่ทำให้วัดบุพพารามแห่งนี้เป็นอีกหนึ่งสถานที่สำคัญของเมืองตราดไปเปิดมุมมองใหม่ๆและสัมผัสเรื่องราวที่ซ่อนอยู่ภายในวัดแห่งนี้พร้อมกันค่ะ
2: ตรงนี้คือวัดบุพพารามครับซึ่งเป็นวัดสำคัญในมุมมองของนายอำเภอมองว่าวัดนี้เป็นวัดอันดับหนึ่งเลยในแง่ของคุณค่าของวัดนะครับอันแรกคือวัดนี้เนี่ยมีความเก่าแก่นะครับวัดนี้สร้างตั้งแต่ปีพ.ศ. 2195แล้วก็ขอพระราชทานเขาเรียกว่าวิสูงคมสีมาเนี่ยนะครับได้รับพระราชทานมาในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเก่าแก่มากครับปีนี้ครบรอบ374ปีของวัดบุพพารามนะครับเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนตราดนะครับแล้วก็ในค้าประวัติศาสตร์เนี่ยวัดนี้ก็เคยเป็นที่ตั้งของกองทัพของพระเจ้าตากสินนะครับมีความเกี่ยวข้องกับสถาบันวัดนี้เป็นเนินเขาครับอยู่ห่างจากสารกลางเมืองตราดอยู่ห่างจากกลางเมืองเนี่ยประมาณ2กิโลเป็นเนินเขาที่เรายืนตรงนี้คือเนินเขานะครับสักครู่ถ้าจะมองไปหน้าวัดอันนี้คือหลังวัดนะฮะหน้าวัดอยู่ฝั่งนู้นจะเห็นว่าเป็นทางลาดลงไปนะครับเดิมชื่อวัดไปคลองชาวบ้านบางคนก็ไม่เรียกวัดบุพพารามหรอกนะครับเรียกวัดไปคลองไปคลองก็คือปลายคลองบางปางพระเรียกคลองบางพระคลองนี้จะผ่านกลางเมืองทั้งเมืองเลยนะครับก็เป็นอีกชื่อหนึ่งคือวัดไปคลองนะครับวัดนี้นอกจากความเก่าแก่แล้วเนี่ยนะครับก็อีกเรื่องนึงที่สำคัญคือวัดนี้มีสถาปัตยกรรมที่งดงามแห่งหนึ่งในวัดของภาคตะวันออกวัดนี้จำลองศิลปะในแบบสมัยอยุธยามาใครอยากเห็นศิลปะอยุธยาให้มาดูวัดนี้ทั้งศาลาหลังต่ำนะครับทั้งเจดีย์ดำๆนะครับเขาเรียกเจดีย์ย่อไม้มุม12นะครับมุมมีมุมเดียวแต่เขาจะขยับเป็น3มุม4ด้านก็12เขาเรียกเจดีย์ย่อไม้มุม12ซึ่งเป็นศิลปะของสมัยอยุธยาวัดนี้ถือว่าการก่อสร้างนั้นยังมีความงดงามนะครับกระทั่งได้รับการยกย่องว่าเป็นอาคารอนุรักษ์ดีเด่นนะครับของสภาสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์จะป้ายอยู่ข้างหน้านี้ว่าวัดนี้อนุรักษ์ดีเด่นกระทั่งได้รับการดูแลปกป้องโดยเป็นโบราณสถานของกรมศิลปากรมันเวลาจะเปลี่ยนแปลงก่อสร้างอะไรต้องระมัดระวังวัดนี้นะครับข้างหลังเป็นศาลาเขาเรียกว่าหอระฆังนั่นก็จะเป็นอาคารนะครับพระรูปพระนอนขนาดใหญ่ตรงข้างหลังสุดแหลมๆนั่นเป็นโบสถ์หลักของวัดนี้นะครับโบสถ์หลักของวัดนี้แล้วก็ฝั่งนี้อาจจะไม่เห็นนะเป็นรูปพระบรมราชานุสาวรีย์ของพระเจ้าตากสินมหาราชให้รู้ว่าเกี่ยวข้องกับการกู้บ้านกู้เมืองด้วยนะครับอันนี้ก็สำคัญนะครับเรื่องของความงดงามของสถาปัตยกรรมมีอาคารขายสำเภาอ่ะเขาก็เข้ามาดูแลวัดของพิพิธการต่างๆแล้วอาคารสวยด้านในอ่ะจะเก็บของโบราณแค่5รูปเองนะครับที่มันภาพวาดเราใช้คำว่าพระบรมสาธิสลักษณ์ไม่พระบรมฉายาลักษณ์นะฮะอันนั้นภาพถ่ายสาธิสลักษณ์คือภาพวาดอันนี้คือ1ใน5ที่สมบูรณ์ที่สุดอยู่ด้านในพิพิธภัณฑ์เล็กนะครับแล้วนะครับก็จะมีพิพิธภัณฑ์ใหญ่อยู่หลังวิหารนี้ไปนะครับก็เป็นพิพิธภัณฑ์วัดบุพผารามเขาชื่อนี้เลยนะครับพิพิธภัณฑ์แห่งนี้เนี่ยเปิดเมื่อปี2535สมเด็จพระเทพครับมาเปิดนะครับเพื่อเก็บของมีค่าของบางอย่างเนี่ยเราต้องเก็บอย่างรัดกุมนะครับจะมีเรื่องราวมีวัตถุโบราณซึ่งคุณหาแทนไม่ได้นะครับโดยเฉพาะข้างในไฮไลท์มี2เรื่องในพิพิธภัณฑ์สถานที่พระเทพมาเปิดไว้นะครับซึ่งเก็บไว้อย่างแข็งแรงนะครับข้างในคือกองมโหระทึกกองนี้พบในเขตตำบลนี้ตำบลนี้เรียกว่าตำบลวังกระแจพบ3ใบประเทศไทยพบไม่เกิน20ใบครับที่นี่มี3ใบการพบกองแห่งนี้เป็นกองสำริดโบราณกองนี้จะบ่งบอกอย่างเดียวว่าตรงนี้มีมนุษย์สมัยโบราณอยู่ที่นี่นะครับ 2,700 ปีก็แสดงว่ารอบอ่าวตาดเนี่ยนะครับเป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์เขาอยู่แล้วเขาปักหลักพอเขาปักหลักแล้วเขาก็เริ่มการเรียนรู้จัก นอกจากการปั้นดินทั่วไปแล้วยังรู้จักการจัดการงานโลหะนะครับงั้นถ้าใครเห็นกลองนี้แล้วก็รู้ว่ากลองนี้แสดงว่ามีคนมาอยู่แถวๆนี้เกิน 2,700 ปีนะครับด้านในนะฮะจะมีอยู่มีกลองโชว์อย่างข้างด้านในนะครับแล้วมีพวกข้าวของโบราณศิลปะสมัยต้นรัตนโกสินทร์ปลายกรุงศรีอยุธยาแล้วนะครับก็จะมีพระแบบนี้คนโบราณเขาชอบสร้างเอาไว้เพื่อสืบทอดศาสนาแล้วก็จะเก็บไว้ในพุทธรูปองค์ใหญ่นะครับก็มีคนไปขุดค้นพบได้นะครับเราเก็บไว้ได้ส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็จะสูญหายไปนะครับก็จะโชว์ไว้ที่พิพิธภัณฑ์ด้านในเขาเรียกว่าเป็นจุดน่าสนใจของวัดนะครับที่สำคัญนะครับทางในอำเภอเมืองตราดเนี่ยก็ได้จัดงานเพื่อให้คนน่ะได้เห็นคุณค่าของวัดนี้ทุกเดือนมกราคมหลังปีใหม่จะมีการจัดงานที่ชื่อว่ากาลครั้งหนึ่งคิดถึงเมืองตราดสืบทอดตำนานวัดบุพพารามแล้วกี่ปีก็ว่าไปอย่างปีหน้ามกราปีหน้าก็375ปีเราก็จะมีการทำไฟแสงสีเสียงนะครับเราก็จะมีการแสดงวัฒนธรรมประเพณีการประกวดอาหารพื้นถิ่นของที่นี่รวมทั้งการละเล่นต่างๆโดยเฉพาะสิ่งที่คนไม่ค่อยได้เห็นกันนะครับนานแล้วก็คือหมากรุกคนก็จะมีคนเล่นหมากรุกแล้วก็เอาสนามข้างหลังเนี่ยเป็นม้าเป็นช้างเป็นเรือเป็นเบี้ยแบบเป็นของจริงเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นงานแสดงแบบ

0: หนึ่งดนตรีการแสดงต่างก็จะเป็นการแสดงในรูปแบบอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมก็ขอเชิญชวนนะครับในช่วงเดือนมกราคมหลังปีใหม่ของทุกปี5วัน4คืนนะครับจะมีการจัดงานลึกถึงคุณค่าของวัดบุปผารามท่านได้เห็นทุกอย่างภายใน5วันนั้นนะครับก็ถือโอกาสนี้เรียนเชิญด้วยนะครับอันนี้คือเรื่องของวัดบุปผารามครับ
1: ตลอดเส้นทางที่ผ่านมาเราได้สัมผัสเมืองตราดผ่านเรื่องราวของประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของผู้คนแต่การจะรู้จักเมืองหนึ่งเมืองให้ครบทุกมิติคงขาดอีกหนึ่งสิ่งสำคัญไปไม่ได้นั่นก็คือรสชาติเพราะอาหารท้องถิ่นไม่ได้เป็นเพียงเมนูบนโต๊ะอาหารหากยังสะท้อนถึงวัตถุดิบวิถีชีวิตและเสน่ห์ของท้องถิ่นได้เป็นอย่างดีค่ะและก่อนจะปิดท้ายการเดินทางในอำเภอเมืองตราดทั้งนี้เราขอพาทุกคนมาลิ้มลองอาหารรสเด็ดที่ร้านอาหารในพื้นที่พร้อมสัมผัสรสชาติแบบฉบับเมืองตราดค่ะ
0: สวัสดีครับที่นี่คือปากคลองน้ำเชี่ยวนะครับขอเรียนว่าอำเภอเมืองตราดเนี่ยเป็นเมืองที่ล้อมอ่าวเขาเรียกอ่าวตราดอ่าวตราดน้ำทะเลไม่สวยครับแต่ว่าเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของจังหวัดตราดเรียกว่าเป็นอู่ข้าวอู่น้ำนะครับทั้งในทะเลอ่าวตราดและคลองซอกคลองซอยต่างๆก็จะเป็นแหล่งอาหารชั้นดีอย่างข้างหลังผมเนี่ยนะครับเป็นแนวเขตป่าโครงกลางที่เต็มไปด้วยอาหารทะเลมากมายนะครับก็จะเป็นส่วนหนึ่งซึ่งเป็นจุดท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดตราดคือมาอำเภอเมืองตราดแล้วได้ชิมอาหารสดๆนะครับจากทะเลอย่างร้านนี้นะครับก็เป็นร้านหนึ่งที่อยู่ในเขตนะครับแนวคลองนะครับซึ่งจะมีพ่อค้าแม่ค้าเขาเรียกประมงพื้นบ้านเนี่ยเอาอาหารทะเลมารวมที่นี่นะครับร้านนี้ก็เป็นร้านที่รับซื้ออาหารทะเลแล้วก็คัดเลือกนะครับแล้วก็วันหนึ่งร้านนี้ก็เป็นร้านที่ทำอาหารด้วยนะครับก็จึงเป็นจุดท่องเที่ยวสำคัญคืออาหารทะเลอร่อยนะครับที่อื่นอาจจะไม่พบไม่มากแต่ที่นี่มีเช่นกุ้งเช่นปลาอินทรีนะครับกั้งที่นี่กั้งตัวใหญ่กระทั่งอำเภอเมืองมีงานอยู่งานหนึ่งเขาเรียกเทศกาลเหยียบกั้งเหยียบดูจับกั้งได้เลยในเขตชาติป่าชายเลนนะครับวันนี้ขอแนะนำร้านอาหารร้านหนึ่งซึ่งมีร้านอร่อยอยู่หลายร้านนะครับร้านนี้ก็เป็นร้านหนึ่งก็คือร้านทิวทาราพบกับเจ้าของร้านและเมนูอาหารเลยครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: มีอาหารอะไรบ้างวันนี
2: ้วันนี้มีอาหารเป็นปูไข่ซึ่งเราแกะเนื้อเตรียมรับประทานได้โดยไม่ต้องแกะ okay. เลยค่ะแล้วอีกอย่างนึงก็คือทะเลผัดฉ่าค่ะเรารวมทะเลไว้ในจานนี้คือเป็นทะเลผัดฉ่าปลาดุกทะเลของชาวบ้านที่นำมาขายปลาดุกผัดฉ่าค่ะส่วนหมึกไข่ทอดกระเทียมแล้วก็มีเป็นปลาเก๋าต้มกระวานค่ะต้มกระวานนี่เป็นของพื้นเมืองที่หาได้ซื้อได้ในจังหวัดตราดคือเป็นเมนูที่ท่านที่มาแล้วก็คือต้องสั่งค่ะ
0: อุปกรณ์ในการกินนอกจากชามช้อนแล้วนะครับก็คือถุงมือครับ บางอย่างเจ้าของร้านบอกว่า
2: อันนี้เป็นทะเลข้างที่มีรสจัดจ้านเผ็ด
0: ใส่ถุงมือแล้วก็หยิบอย่างนี้ครับก็ทานครับนะครับอันนี้คือของแปลกอีกอย่างหนึ่งของร้านครับแนะนำนะครับมาทานอาหารทะเลนะครับที่อำเภอเมืองตราดสดสดอร่อยปรุงเลิศรสชวนฝันถึงครับขอบคุณมากครับ
1: ตลอดการเดินทางในครั้งนี้ค่ะเราได้เห็นแล้วว่าอำเภอเมืองตราดไม่ได้มีเพียงทะเลและเกาะสวยๆอย่างที่หลายคนคุ้นเคยแต่ยังเต็มไปด้วยเรื่องราวของประวัติศาสตร์ศิลปวัฒนธรรมความศรัทธาวิถีชีวิตและรสชาติอาหารที่มีเสน่ห์เฉพาะตัวทุกสถานที่ล้วนมีเรื่องราวทุกเส้นทางล้วนมีความทรงจำและทุกครั้งที่ได้มาเยือนเราอาจค้นพบมุมใหม่ๆของเมืองตราดที่ไม่เคยรู้มาก่อนหากวันนี้ยังไม่เคยลองมาเพราะบางครั้งเสน่ห์ของการออกเดินทางไม่ได้อยู่ที่การไปให้ไกลแต่อยู่ที่การได้ค้นพบคุณค่าของสถานที่

ที่เราอาจเคยมองข้ามอำเภอเมืองตราดเมืองที่มีเรื่องราวมีเสน่ห์และมีดีกว่าที่คิดแล้วออกไปสัมผัสตราดด้วยตัวคุณเองนะคะสำหรับวันนี้เวลาของรายการรอบภูมิภาคหมดลงแล้วสวัสดีค่ะ

0: มาลัยผ้าสบายหลวงพ่อที่ห่มองค์หลวงพ่อโสธรอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับเขาเรียกขยะศรัทธานะคะซึ่งเอาความศรัทธาที่ลงในผืนผ้าผ้าสบายเนี้ยเอามาประดิษฐ์ประดอยเป็นเสริมวัฒนธรรมหรือว่าเสริมเอกลักษณ์ของท้องถิ่นเราเนี้ยเข้าไปเราก็ถ่ายทอดวัฒนธรรมของพื้นบ้านเราเนี้ยค่ะหรือว่าวัฒนธรรมของประเทศไทยเนี่ยคือเป็นมาลัยที่สามารถสื่อถึงความรักความเมตตาความศรัทธาลงไปในพวงมาลัย
1: ทั้งหมดนี้นะคะก็เกิดจากความศรัทธาค่ะภูมิปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ของชุมชนสู่ซอฟต์พาวเวอร์ไทย

0: ชาวสวนเมืองจันทร์ฝากรัฐบาลเร่งส่งเสริมตลาดผลไม้ฤดูกาลหน้าขณะที่แม่ค้าตลาดเนินสูงขอกิจกรรมกระตุ้นเศรษฐกิจท่องเที่ยวฟื้นเมืองจันทร์ให้กลับมาคึกคักหลังหมดฤดูกาลผลไม
1: ้จับตาซุปเปอร์เอลนีโญภัยอากาศร้อนแล้งที่อาจกระทบไทยฝนน้อยลงอุณหภูมิพุ่งสูงกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเร่งรับมือวางมาตรการเชิงรุกใช้ข้อมูลเตือนภัยลดผลกระทบประชาชนก่อนวิกฤตจะมาถึงติดตามสารคดีชุดรู้สู้เอลนีโญตอนแรกวันนี
2: ้เมืองพัทยาประกาศความพร้อมเปิดสนามต้อนรับนักวิ่งกว่า 20,000 คนจาก58ประเทศลุ้นสร้างเม็ดเงินท่องเที่ยวสะพัดเกือบ300ล้านบาทปลายเดือนกันยายนนี้
3: ทั้งหมดนี้ติดตามได้ในสนามข่าวท้องถิ่น
4: สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่สนามข่าวท้องถิ่นวันนี้วันอังคารที่15กันยายน2569อยู่กับเรา2คนค่ะ
4: ค่ะท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินนะคะได้เปิดเวที GasTech 2026ค่ะวาง3แนวทางทางพลังงานมั่นคงสะอาดราคาจับต้องได้โดยเตรียมหนุนโซลาร์เซลล์ครัวเรือน 50,000 ล้านบาทดึงลงทุนสร้างงานรับเศรษฐกิจอนาคตค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดงาน GasTech Exhibition and Conference 2026ที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคกรุงเทพมหานครซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดงานในระหว่างวันที่14ถึง17กันยายนค่ะโดยนายกรัฐมนตรีได้ระบุว่าพลังงานของรัฐบาลมุ่งสร้างสมดุล3ด้านคือความมั่นคงทางพลังงานความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมและราคาพลังงานที่ประชาชนกับภาคธุรกิจเข้าถึงได้เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพเพิ่มศักยภาพการแข่งขันและรองรับเศรษฐกิจในระยะยาวโดยแนวทางแรกนะคะคือการจัดหาพลังงานในราคาที่เหมาะสมใช้ก๊าซธรรมชาติและ LNG ควบคู่กับการเพิ่มสัดส่วนพลังงานหมุนเวียนกระจายแหล่งพลังงานและยกระดับประสิทธิภาพการใช้พลังงานแนวทางที่2คือการเร่งเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมนะคะรัฐบาลได้เตรียมเปิดโครงการวงเงิน 50,000 ล้านบาทสนับสนุนครัวเรือนติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปเสริมสร้างพร้อมส่งเสริมพลังงานชีวภาพและเทคโนโลยีคาร์บอนต่ำเพื่อลดค่าไฟและเพิ่มทางเลือกพลังงานสะอาดให้ประชาชนส่วนแนวทางที่3คือเชื่อมนโยบายพลังงานเข้ากับการลงทุนด้วยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานบุคลากรและระบบพลังงานสะอาดเพื่อรองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคตโดยโอกาสนี้ท่านนายกรัฐมนตรียังได้เผยนะคะว่าในครึ่งแรกของปีนี้คำขอรับการส่งเสริมการลงทุนเพิ่มขึ้นร้อยละ37มีศักยภาพสร้างงานมากกว่า 82,000 ตำแหน่งขณะที่การเป็นเจ้าภาพ GasTech 2026นั้นก็จะเป็นการช่วยยกระดับความเชื่อมั่นดึงดูดเทคโนโลยีเงินลงทุนและผลักดันไทยสู่ศูนย์กลางพลังงานและนวัตกรรมของภูมิภาคค่ะ
6: คุณผู้ชมคะจากกรณีที่เกิดเหตุไฟไหม้แผนกกายภาพบำบัดของโรงพยาบาลบ้านแพ้วนะคะหลังจากที่เจ้าหน้าที่นั้นเข้าไปควบคุมได้แล้วค่ะก็พบว่าทุกคนนั้นปลอดภัยไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตขณะที่การตรวจโครงสร้างในเบื้องต้นนะคะยังคงมั่นคงโดยโรงพยาบาลเปิดให้บริการตามปกติเร่งฟื้นฟูพื้นที่ที่เสียหายค่ะนายดำรงศักดิ์ยอดทองดีรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครนะคะพร้อมด้วยแพทย์หญิงเสาวนีเกิดดอนแฝกผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านแพ้วและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมแถลงชี้แจงถึงสถานการณ์ที่ห้องประชุมโรงพยาบาลบ้านแพ้วโดยเบื้องต้นพบว่าพื้นที่แผนกกายภาพบำบัดขนาดประมาณ700ตารางเมตรได้รับความเสียหายโดยประเมินมูลค่าความเสียหายเฉพาะพื้นที่ราว7ล้านบาทส่วนเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์เสียหายกว่า20ล้านบาทรวมความเสียหายในเบื้องต้นนะคะเกือบ30ล้านบาทซึ่งยังอาจจะมีการปรับตัวเลขหลังจากตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมด้านโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสาครนะคะได้เข้าตรวจเสาคานแล้วก็พื้นที่ในจุดที่เกิดเหตุพร้อมใช้เครื่องมือทดสอบความแข็งแรงของคอนกรีตผลในเบื้องต้นก็พบว่าโครงสร้างหลักอาคารยังคงอยู่ในเกณฑ์ปลอดภัยส่วนรอยร้าวส่วนใหญ่พบที่ปูนฉาบภายนอกและยังไม่กระทบต่อความมั่นคงของตัวอาคาร ขณะที่โรงพยาบาลบ้านแพ้วเองก็ยืนยันนะคะว่ายังคงเปิดให้บริการกับประชาชนตามปกติแม้ว่าจะมีการปรับจุดให้บริการบางแผนกเพื่อลดผลกระทบจากพื้นที่ที่เสียหายผู้ที่มีนัดพบแพทย์ก็สามารถเดินทางมารับบริการได้ตามปกติที่มีกำหนดนัดเอาไว้ส่วนการตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นไม่พบผลกระทบที่เป็นอันตรายต่อผู้ป่วยบุคลากรและประชาชนในพื้นที่โรงพยาบาลโดยทางจังหวัดสมุทรสาครเตรียมสนับสนุนพื้นที่ฟื้นฟูพื้นที่เพื่อให้กลับมาใช้งานได้เต็มรูปแบบโดยเร็วที่สุด
4: ทางกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะได้ออกประกาศฉบับที่1เตือนหลายพื้นที่ทั่วไทยนะคะให้เตรียมรับมือกับฝนตกหนักถึงหนักมาก 17-20 กันยายนนี้ค่ะโดยเริ่มกระทบในภาคเหนือภาคอีสานก่อนขณะที่คลื่นทะเล

0: ตอนบนทำให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างอันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มต่ำรวมถึงควรหลีกเลี่ยงเส้นทางน้ำท่วมซ้ำซากส่วนสถานการณ์ทะเลอันดามันนั้นมีคลื่นสูงประมาณ 2-3 เมตรค่ะและบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นอาจสูงกว่า3เมตรชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังนะคะขณะที่เรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่งตลอดช่วงวันที่17ถึง20กันยายนนี้ค่ะ
1: กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมพร้อมรับมือปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนีโญนะคะซึ่งก็ส่งผลให้ประเทศไทยนั้นมีแนวโน้มปริมาณฝนลดลงและอุณหภูมิสูงขึ้นในช่วงปลายปีนี้โดยได้มีการเร่งวางมาตรการบริหารจัดการข้อมูลเพื่อบรรเทาผลกระทบแก่ประชาชนมุ่งเน้นสร้างความเข้าใจและการเตรียมรับมืออย่างมีประสิทธิภาพติดตามได้ในสารคดีชุดรู้สู้เอลนีโญวันนี้เสนอเป็นตอนแรกค่ะ

0: ลนีโยปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่ส่งผลให้อุณหภูมิผิวน้ำทะเลบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกเขตร้อนตอนกลางและตะวันออกอุ่นขึ้นกว่าปกติและทำให้ทิศทางลมและสภาพภูมิอากาศทั่วโลกแปรปรวนซึ่งปีนี้นักวิทยาศาสตร์พบอุณหภูมิผิวน้ำทะเลในมหาสมุทรแปซิฟิกสูงกว่าทุกปีหรือมากกว่า2องศาเซลเซียสขยายกำลังความรุนแรงไปจนถึงภาวะโลกเดือดอากาศสุดขั้วปริมาณฝนที่ตกน้อยลงอุณหภูมิที่ค่อยๆสูงขึ้นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ทยอยเกิดขึ้นเรื่อยๆในทุกมุมโลกเป็นเครื่องตอกย้ำว่าโลกเรากำลังเผชิญกับซูเปอร์เอลนิโญอย่างสมบูรณ์ขณะที่องค์การอุตุนิยมวิทยาโลกหรือ WMO แสดงความมั่นใจว่าซูเปอร์เอลนิโญในปีนี้จะรุนแรงมากที่สุดนับตั้งแต่มีการบันทึกข้อมูลการเกิดขึ้นทั้ง4ครั้งหรือตั้งแต่ปีค.ศ.1950และในครั้งนี้อาจร้อนที่สุดเป็นประวัติการณ์แต่ความรุนแรงของปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนิโญมีปัจจัยของสภาพพื้นที่เข้ามาเกี่ยวข้องไม่ใช่ทุกพื้นที่จะเกิดผลกระทบในรูปแบบเดียวกันซึ่งประเทศไทยต้องเผชิญกับผลกระทบในรูปแบบไม่ต่างจากเดิมมากนักคือปริมาณฝนที่ลดลงหรือมีฝนตกกระจุกตัวในบางที่ขณะเดียวกันอุณหภูมิที่เพิ่มสูงขึ้นก็ทำให้ฤดูหนาวปีนี้หลายพื้นที่อาจไม่ได้สัมผัสความเย็นเหมือนเช่นเคยในเดือนพฤศจิกายนนี้จะเป็นช่วงที่ภาวะซูเปอร์เอลนิโญสูงสุดและจะต่อเนื่องยาวนานไปจนถึงปีถัดไปก่อนจะค่อยๆลดระดับลงในเดือนกุมภาพันธ์พ.ศ.2570โดยผู้ที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดมีทั้งภาคเกษตรการท่องเที่ยวและสาธารณสุขจากนั้นประเทศไทยก็จะกลับสู่ภาวะลานีญาอีกครั้งในเดือนพฤษภาคมพ.ศ.2570เป็นต้นไป
1: อุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นก็อาจจะทำให้ส่งผลต่อภาคการท่องเที่ยวในช่วงปลายปีก็คนก็อาจจะไปท่องเที่ยวในภาคเหนือนอกจากจะมีเรื่องของหมอกควันแล้วก็อาจจะมีเรื่องของอุณหภูมิที่อาจจะไม่ได้เย็นเหมือนในปีก่อนๆ นะครับเรื่องของปริมาณฝนที่น้อยกว่าค่าปกติเนี่ยก็จะส่งผลถึงตัวภาคการเกษตรมีเรื่องของภัยแรงซ้ำซากแล้วก็พื้นที่ที่เป็นพื้นที่เกษตรแต่ว่าอยู่นอกเขตชลประทานหรือพื้นที่ที่พึ่งพาน้ำฝนเป็นหลักนะครับอันนี้ก็อาจจะต้องมีการวางแผนการบริหารจัดการเรื่องของน้ำในภาคการเกษตรที่อาจจะต้องดีกว่าปกตินะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือว่าถ้าปลายปีมีพื้นที่ที่ไหนที่อาจจะมีการปลูกข้าวนาปังอันนี้ก็อาจจะต้องมีการระมัดระวังแล้วก็เตือนในเรื่องนี้ด้วยเช่นกันส่วนอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นก็อาจจะส่งผลต่อภาคสาธารณสุขโดยเฉพาะกลุ่มคนที่ทำงานกลางแจ้งในช่วงเวลากลางวันอาจจะต้องมอนิเตอร์เรื่องของดัชนีความร้อนต้องแจ้งให้ทางผู้ที่อาจจะเป็นกลุ่มเปราะบางโรคเรื้อรังหรือผู้สูงอายุนะครับที่อาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของอุณหภูมิที่อาจจะเพิ่มขึ้นนะครับ
0: กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมวางแผนรับมือล่วงหน้าทั้งในระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวรวบรวมข้อมูลอย่างรอบด้านสามารถนำไปใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่มีประสิทธิภาพมากขึ้นและส่งผลกระทบต่อประชาชนให้น้อยที่สุด
1: ทุกๆคนต้องยอมรับนะครับว่าเราอยู่ภายใต้ภาวะที่เรียกว่าความปกติใหม่ก็คือว่าแพทเทิร์นของอุณหภูมิและฝนก็อาจจะไม่เหมือนในอดีต

0: เราต้องติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างใกล้ชิดนะครับส่วนที่2ก็คือเรื่องของการเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยพิบัติทั้งในเชิงขององค์กรแล้วก็เชิงของปัจเจกบุคคลประชาชนนะครับว่าเราอาจจะไม่ได้เจอเฉพาะเรื่องของเอลนีโญเราอาจจะมีเรื่องของลานิญาหรือเรื่องของน้ำท่วมด้วยนะครับส่วนที่3ก็คือเรื่องของการปรับปรุงนะครับตัวพฤติกรรมของการอยู่อาศัยแล้วก็การทำธุรกิจนะครับว่าให้สอดคล้องกับภูมิอากาศส่วนในเรื่องของตัวการเกษตรเนี่ยก็อาจจะต้องดูเรื่องของการใช้ตัวเทคโนโลยีในการปลูกพืชเกษตรแม่นยำนะครับเกษตรอัจฉริยะหรือเกษตรยั่งยืนนะครับเพื่อการกระจายความเสี่ยงลดผลกระทบเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำแล้วก็ลดการใช้พลังงานด้วย
1: ปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนีโญเป็นเพียงปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติทั้งในปัจจุบันและอนาคตสิ่งสำคัญที่สุดเราควรตระหนักมากกว่าตระหนกเพื่อให้ทุกคนเข้าใจต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศมากขึ้นดังนั้นการติดตามเพื่อให้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้องและเตรียมพร้อมล่วงหน้าอย่างมีประสิทธิภาพจะเป็นเกราะป้องกันที่จำเป็นและมีความพร้อมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในทุกรูปแบบในอนาคต

0: มาดูเรื่องของชาวสวนกันบ้างนะคะที่มีเรื่องอยากจะฝากไปถึงรัฐบาลค่ะในเรื่องของการส่งเสริมด้านการตลาดในปีการผลิตฤดูกาลหน้านะคะส่วนแม่ค้าตลาดเนินสูงที่จังหวัดจันทบุรีก็อยากจะฝากถึงรัฐบาลเช่นกันค่ะว่าให้หากิจกรรมกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวให้เมืองจันทให้เมืองจันทบุรีนั้นกลับมาคึกคักหลังฤดูผลไม้จบลงค่ะนายสามารถสุดที่เสียนอายุ58ปีนะคะเป็นเกษตรกรที่ปลูกผลไม้หลากหลายชนิดเลยไม่ว่าจะเป็นมังคุดทุเรียนลองกองรวมไปถึงเป็นผู้ประกอบการส่งออกผลไม้ไปยังตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศในพื้นที่ตำบลแสลงอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีนะคะก็เปิดเผยว่าในฤดูกาลผลผลิตที่ผ่านมาเนี่ยเกษตรกรต้องเผชิญกับความท้าทายหลายด้านทั้งสภาพภูมิอากาศที่ส่งผลต่อผลผลิตรวมถึงสถานการณ์ด้านการตลาดซึ่งผู้ประกอบการจำเป็นต้องวางแผนรวบรวมผลผลิตจากหลายพื้นที่ของจังหวัดจันทบุรีเพื่อบริหารจัดการและกระจายสินค้าให้ทันตามความต้องการของตลาดและทั้งนี้เนี่ยในบางช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาดเป็นจำนวนมากส่งผลให้เกิดภาวะสินค้าล้นตลาดและกระทบต่อระดับราคาผลไม้ขณะเดียวกันก็ยังพบว่ากลุ่มพ่อค้าชาวจีนในตลาดปลายทางมีบทบาทสำคัญในการกำหนดราคาซึ่งส่งผลต่อการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการไทยโดยในเรื่องนี้เนี่ยนะคะนายสามารถฝากถึงรัฐบาลค่ะในการเตรียมความพร้อมสำหรับฤดูการผลิตปีหน้าโดยขอให้ติดตามและบริหารจัดการด้านการตลาดอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะตลาดจีนซึ่งถือเป็นตลาดหลักที่มีความสำคัญต่อการกระจายผลไม้ของจังหวัดจันทบุรีเพื่อสร้างความมั่นคงด้านรายได้ให้กับเกษตรกรและผู้ประกอบการในระยะยาวค่ะ
1: อากาศมันเปลี่ยนมันก็ออกหลายรุ่นออกหลายรุ่นแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องตลาดก็เกี่ยวกับปัจจัยตลาดโดยรวมบางทีอย่างปีนี้ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เรื่องการตลาดนะครับเพราะว่าส่วนมากพ่อค้าจะเดี๋ยวนี้พ่อค้าคนจีนเขาจะรู้กันเขาจะกดราคาเหมือนว่าเป็นผู้กำหนดราคาเหมือนน่ะชาวสวนก็อย่างงี้ก็จะเดือดร้อนหน่อยมันเขาเดี๋ยวนี้พ่อค้าเขาจะรู้กันโดยรวมเหมือนเขาคุยกันอะไรเงี้ยแล้วก็ราคาก็จะเป็นตัวกำหนดราคาซะส่วนมาก
0: ขณะที่ผลผลิตลองกองค่ะในช่วงเดือนกันยายนถึงตุลาคมนี้นะคะก็จะเป็นผลผลิตรุ่นสุดท้ายของฤดูกาลโดยราคาลองกองปลายฤดูกาลเนี่ยอยู่ที่ประมาณกิโลกรัมละ6-8บาทค่ะโอ้โหราคานี้ฟังแล้วสะเทือนใจจริงๆนะคะกิโลละ6บาท8บาทเนี่ยถือว่าอยู่ในระดับค่อนข้างต่ำเลยทีเดียวค่ะส่วนลองกองผลร่วงมีราคาอยู่ที่ประมาณกิโลกรัมละ 3-4 บาทโดยสาเหตุที่ทำให้ราคาลองกองช่วงปลายฤดูการปรับลดลงเนี่ยเนื่องจากว่ามีผลผลิตออกสู่ตลาดพร้อมกันเป็นจำนวนมากประกอบกับเป็นช่วงเดียวกับผลผลิตจากพื้นที่ภาคใต้ก็ทยอยออกสู่ตลาดเหมือนกันส่งผลให้มีปริมาณสินค้าสูงกว่าความต้องการแม้ราคาจะไม่สูงเท่ากับช่วงต้นฤดูการผลิตแต่เกษตรกรก็ยังคงเร่ง

0: เก็บเกี่ยวผลผลิตให้แล้วเสร็จเพื่อเตรียมบำรุงรักษาต้นลองกองให้มีความสมบูรณ์พร้อมเข้าสู่ฤดูการผลิตในปีถัดไปโดยทั้งนี้นะคะตั้งแต่ปี2568เนี่ยเป็นต้นมาตั้งแต่ปีนั้นเนี่ยนะคะเกษตรกรก็มีการปรับเปลี่ยนมาใช้แรงงานจากสปป.ลาวเข้ามาทดแทนแรงงานข้ามชาติชาวกัมพูชาที่เดินทางกลับประเทศทั้งหมดโดยแรงงานกลุ่มดังกล่าวสามารถเรียนรู้และพัฒนาทักษะการทำงานด้านสวนผลไม้ได้อย่างต่อเนื่องจนมีความสามารถใกล้เคียงกับแรงงานเดิมและสามารถรองรับการผลิตในภาคเกษตรได้เป็นอย่างดีค่ะส่วนในด้านแม่ค้ากันบ้างที่ขายของอยู่ตามร้านเนี่ยนะคะชื่อว่าคุณวัชรีบุญแต่งอายุ58ปีเป็นเจ้าของร้านค้าของฝากหมายเลข17ขายอยู่ที่ตลาดเนินสูงจังหวัดจันทบุรีก็บอกว่าตอนนี้การค้าขายค่อนข้างเงียบแม้จะมีโครงการไทยช่วยไทยพลัสแต่ว่ายอดขายก็ยังต่ำกว่าปีที่ผ่านมาครึ่งหนึ่งค่ะโดยทางนี้ฝากถึงภาครัฐให้ช่วยหาแนวทางสนับสนุนและให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบการพ่อค้าแม่ค้าเพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวมเพิ่มกำลังซื้อของประชาชนและส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาในพื้นที่มากขึ้นแม้เป็นช่วงฤดูมรสุมและหมดฤดูกาลผลไม้ไปแล้วก็ตามแต่ก็ยังมีสินค้าผลไม้และของฝากอื่นๆที่น่าสนใจให้ได้มาเลือกซื้อกันอยู่ค่ะ
1: ผ่านมาจะโอเคกว่าเยอะปีนี้ยอดตกเยอะมากเยอะมากๆเลยเกี่ยวกับเศรษฐกิจด้วยหรือเปล่ามันหลายอย่างมั้งก็ให้ทางรัฐบาลช่วยยังไงก็ได้ให้มันเงินหมุนเวียนได้เร็วๆซื้อมาก็ซื้อถูกไม่ได้เพราะคนสวนเขาก็มีต้นทุนก็ต้องให้รัฐบาลตั้งมาตรการให้แม่ค้าว่าทำยังไงถึงจะอยู่ได้
2: เรื่องของการประชาสัมพันธ์นะคะคณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติค่ะได้มีการวางกรอบสื่อสารภาครัฐปี2570นะคะเชื่อมส่วนกลางและ76จังหวัดรับฟังเสียงประชาชนให้มากยิ่งขึ้นพร้อมทั้งเดินหน้ารับมือกับข่าวปลอมพัฒนาคนสื่อสารให้ทัน AI และทบทวนระเบียบครั้งใหญ่ในรอบ16ปีนางสุภมาศขออภัยค่ะนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในฐานะประธานคณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติหรือว่ากปช.เป็นประธานประชุมกปช.ครั้งที่1ปี2569ร่วมกับนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเพื่อวางทิศทางการสื่อสารภาครัฐให้เท่าทันสื่อเทคโนโลยีและพฤติกรรมการรับข่าวสารที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วโดยในที่ประชุมนะคะเน้นเปลี่ยนบทบาทจากการสื่อสารทางเดียวมาเป็นการสื่อสารสองทางทั้งส่งต่อนโยบายและรับฟังปัญหาจากประชาชนในพื้นที่เชื่อมการทำงานระหว่างส่วนกลางกับ76จังหวัดเพื่อนำข้อมูลจริงมาปรับนโยบายให้ตรงจุดมากยิ่งขึ้นพร้อมทั้งเดินหน้าผ่านคณะอนุกรรมการ5คณะครอบคลุมการจัดทำนโยบายสื่อสารระดับชาติการรับมือข่าวปลอมการสื่อสารภาวะวิกฤตและการพัฒนาบุคลากรให้รู้เท่าทัน AI และสื่อใหม่นอกจากนี้ก็ยังเห็นชอบทบทวนระเบียบการประชาสัมพันธ์แห่งชาติที่ใช้มานานกว่า16ปีเพื่อให้สอดคล้องกับโลกสื่อยุคใหม่โดยตั้งเป้าให้ข้อมูลภาครัฐถูกต้องรวดเร็วเข้าใจง่ายและเข้าถึงประชาชนทุกกลุ่ม

มีเรื่องมาเตือนกันอีกแล้วนะคะท่านผู้ชมโดยตำรวจสอบสวนกลางออกมาเตือนนะคะว่าของถูกเนี่ยราคาถูกอาจจะไม่ใช่โอกาสที่ดีนะคะหากว่าร้านรับหิ้วที่เห็นในโลกออนไลน์คือกับดักของมิจฉาชีพค่ะก่อนที่จะโอนเงินทุกครั้งนะคะตรวจสอบให้รอบด้านเพราะว่าความรีบร้อนเนี่ยอาจทำให้สูญทั้งเงินและสินค้าค่ะตำรวจสอบสวนกลางหรือ CIB มาเตือนภัยนักช้อปออนไลน์นะคะในเรื่องนี้ให้ระวังมิจฉาชีพที่แฝงตัวเป็นพ่อค้าแม่ค้ารับหิ้วสินค้าผ่านเพจและโซเชียลมีเดียต่างๆค่ะโดยจะมักเสนอขายสินค้าเป็นพวกเสื้อผ้าแบรนด์เนมอาร์ตทอยบัตรคอนเสิร์ตกระเป๋าหรือสินค้าลดราคาในราคาที่ถูกผิดปกติค่ะแล้วก็จะมีการเร่งให้เหยื่อเนี่ยโอนเงินพอเหยื่อโอนเงินเสร็จปุ๊บก็จะปิดเพจหนีหายไปติดต่อไม่ได้นะคะบางรายอ้างรับพรีออเดอร์สินค้าหายากค่ะให้โอนเงินล่วงหน้าก่อนจะหายตัวไปหรือบางรายก็มีเรียกเก็บเงินเพิ่มด้วยอีกทั้งยังใช้รีวิวปลอมภาพปลอมหรือภาพที่สร้างด้วย AI เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือรวมถึงส่งของไม่ตรงปกเป็นสินค้าปลอมก็มีค่ะโดยประชาชนนะคะควรตรวจสอบร้านค้าและรีวิวจากหลายแห่งและเลือกซื้อผ่านแพลตฟอร์มที่มีระบบคุ้มครองผู้ซื้อแล้วก็จำไว้เลยนะคะท่องเอาไว้เลยค่ะมีสติไม่รีบไม่เชื่อไม่โอนค่ะ

0: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
1: 24นาทีกลับมาติดตามชมข่าวกันต่อนะคะรองประธานคณะกรรมการพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการกำลังใจณเรือนจำกลางระยองพลอากาศเอกสมคิดสุขบางรองประธานคณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการกำลังใจในพระดำริณเรือนจำกลางระยองอำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองโดยมีพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนายปิยะสิริวัฒนวรังกูลปลัดกระทรวงยุติธรรมพร้อมด้วยผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการและผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้ารับและให้การต้อนรับในการนี้นะคะร่วมพิธียืนสงบนิ่งเป็นเวลา1นาทีเพื่อถวายความอาลัยก่อนรับชมการแสดงจินตลีลาประกอบเพลงพระองค์จะอยู่ในใจตลอดไปและเยี่ยมชมนิทรรศการผลงานของผู้ต้องขังณแดนหญิงจากนั้นได้เยี่ยมชมกิจกรรมฝึกวิชาชีพของผู้ต้องขังหญิงทั้งด้านศิลปะและหัตถกรรมอาทิการวาดภาพงานปั้นการต่อเรือพระที่นั่งจำลองและการเพ้นรองเท้ารวมถึงการฝึกอาชีพด้านอาหารและบริการเช่นเบเกอรี่เครื่องดื่มการนวดแผนไทยและช่างเสริมสวยพร้อมกันนี้นะคะได้ติดตามการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นผ่านการทอผ้าลายกระหมุกการไหว้ครูและรำมวยไทยภายใต้โครงการกำลังใจไทยไฟตลอดจนเยี่ยมชมการดูแลแม่และเด็กติดผู้ต้องขังเพื่อส่งเสริมการพัฒนาทักษะอาชีพและจิตใจอันจะนำไปสู่การคืนคนดีสู่สังคมอย่างมีคุณภาพและยั่งยืนกรมราชทัณฑ์ผนึกกำลังจังหวัดระยองและภาคีเครือข่ายค่ะเปิดโรงเรียนช่างอาสาสร้างสุขพร้อมกับ4โครงการใหญ่นะคะณเรือนจำชั่วคราวเขาไม้แก้วยกระดับการพัฒนาผู้ต้องขังคืนคนดีสู่สังคมอย่างยั่งยืนค่ะพันตำรวจโทประวุฒิวงศรีนินอธิบดีกรมราชทัณฑ์เป็นประธานเปิดโรงเรียนช่างอาสาสร้างสุขและโครงการพัฒนาผู้ต้องขังของเรือนจำกลางระยองที่เรือนจำชั่วคราวเขาไม้แก้วอำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดระยองหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาสังคมร่วมขับเคลื่อนโครงการโดยการดำเนินงานในครั้งนี้อยู่ภายใต้นโยบายเปลี่ยนภาระให้เป็นโอกาสรวดเร็วและถูกต้องมุ่งเตรียมความพร้อมผู้ต้องขังก่อนกลับคืนสู่สังคมพื้นที่โดยโครงการแรกค่ะคือโรงเรียนช่างอาสา
2: ถ้าถามว่ามีเงินแค่100บาทเนี่ยเที่ยวที่ไหนได้บ้างคำตอบอยู่ที่ตลาดน้ำสุ่มปลายักษ์ที่อำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะแลนด์มาร์คจากภูมิปัญญาท้องถิ่นที่อยากชวนคุณผู้ชมไปเที่ยวแวะชิมของอร่อยราคาถูกและสัมผัสถึงเสน่ห์ของตลาดแห่งนี้ค่ะ
3: ตลาดน้ำสุ่มปลายักษ์แหล่งท่องเที่ยววิถีชุมชนในพื้นที่อำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีเขาหยิบเอาเครื่องมือหาปลาของชาวบ้านมาเติม

0: ของชุมชนบนพื้นที่มากกว่า10ไร่วันนี้ไม่ได้มีเพียงแค่สุ่มปลายักษ์ไว้เป็นจุดเช็คอินแต่ยังมีตลาดมีของกินและมุมสวยๆให้ทุกท่านได้แวะถ่ายรูปได้ตลอดทาง
1: ตำบลน้ำตาลของเราเนี่ยเป็นพื้นที่ลุ่มเอาง่ายๆว่ามันไม่มีอะไรเลยมันไม่มีทะเลมันไม่มีภูเขามันมีแต่คลองมันมีแต่ทุ่งนาบ้านเราเนี่ยมันไม่มีอะไรผมก็ต้องคิดแล้วเราจะทำอะไรดีบ้านเราเป็นพื้นที่ลุ่มแล้วก็เครื่องมือจับปลาที่สำคัญที่ทุกบ้านต้องมีเลยก็คือสุ่มเราก็เลยมองว่าวันนี้เราขายความเป็นรักเง่าขายความเป็นตัวตนของเราเราไม่ต้องไปคิดไกลไม่ต้องไปเฮ้ยไปเอาสิ่งอำนวยความสะดวกเราขายความเป็นตัวตนเราขายความดิบเราขายความเป็นรักเง่าของเราที่มองว่าอันนี้น่าจะเป็นเสน่ห์ที่สามารถจะดึงดูดนักท่องเที่ยวมา
0: ถ้ามาถึงแล้วอย่าเพิ่งรีบกลับเพราะของดีที่นี่ยังรอให้ทุกท่านลิ้มลองอีกมากมายจุดเด่นของที่นี่ก็คือของอร่อยที่ราคาเข้าถึงง่ายมาเที่ยวแบบสบายกระเป๋าก็อิ่มได้เรียกว่าพกเงินมาร้อยเดียวก็สามารถเที่ยวได้อย่างสบายใจ
2: ตลาดน้ำสะพานโค้งสุ่มปลายักษ์นะคะก็เป็นจุดศูนย์รวมค่ะให้ชาวบ้านได้ทำมาค้าขายนะคะเป็นแหล่งท่องเที่ยวค่ะชาวบ้านที่นี่นะคะนอกจากมีอาชีพหลักเป็นการเกษตรทำไร่ไถนาทำนาฝักบุ้งแล้วนะคะเราก็จะมาค้าขายกันนะคะโดยนำผลิตภัณฑ์พื้นถิ่นนะคะผักพื้นบ้านนะคะอาหารพื้นบ้านขนมไทยค่ะเอามาขายที่ตลาดน้ำสะพานโค้งสุ่มปลายักษ์ทุกๆเสาร์อาทิตย์ค่ะถ้ามาตลาดน้ำสะพานโค้งสุ่มปลายักษ์นะสิ่งแรกต้องถือกลับไปแน่นอนนะคะก็คือผักพื้นบ้านค่ะเรามีผักบุ้งผักกระเฉดใสบัวไหลบัวค่ะแล้วก็ขนมไทยพื้นบ้านค่ะขนมไทยก็จะมีขนมใสบัวข้าวต้มมัดขนมไข่ปลาขนมตาลค่ะห่อหมกปลาช่อนนานะคะรสช่องชื่นใจรสช่องเกสรบัวค่ะแล้วก็ยังมีขนมถ้วยด้วยนะคะข้าวเกียบนะคะแล้วก็จะมีขนมบัวลอยยวนค่ะแล้วก็มีหัตถกรรมหัตถสารเปรยวนเป็นของฝากนะคะล้วนแต่ว่าเป็นวิถีชีวิตของคนตำบลต้นตาลค่ะเขาเรียกว่าวิถีชีวิตผูกติดสายน้ำกับคลองสองพี่น้องค่ะเพราะฉะนั้นมาเที่ยวตลาดน้ำสะพานโค้งสุ่มปลายักษ์ท่านจะได้สัมผัสตลาดที่มีชีวิตจริงๆค่ะไม่ว่าจะเป็นอาหารการกินผลิตภัณฑ์จากชาวบ้านนะคะทุกอย่างอยู่ครบหมดเลยค่ะเป็นชุมชนเล็กๆนะคะชุมชนเราไม่ได้ใหญ่มากมายแต่ว่าความจริงใจความอิ่มใจแล้วก็รอยยิ้มที่ทุกคนยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวมาได้เลยค่ะทุกเสาร์อาทิตย์ค่ะ
0: จากภูมิปัญญาที่เคยอยู่ริมสายน้ำวันนี้กลายเป็นจุดหมายที่อยากชวนให้คนมาเห็นด้วยตาของตัวเองและเมื่อคนมาเที่ยวร้านค้าได้ขายชุมชนก็มีรายได้ตลาดก็กลับมามีชีวิตสุ่มปลายักษ์จึงไม่ได้ใหญ่แค่ขนาดแต่ใหญ่ด้วยความตั้งใจของคนในชุมชนนี่คือพลังซอฟต์พาวเวอร์แบบบ้านๆที่ไม่ต้องปรุงแต่งมีของดีอาหารอร่อยพร้อมต้อนรับทุกท่านที่ตลาดน้ำสะพานโค้งสุ่มปลายักษ์อำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรี NBT ภาคกลางรายงาน
3: ไปขยับตัวกันออกกำลังกายกันหน่อยค่ะที่อำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดนะคะชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวออกกำลังกายริมทะเลค่ะกับกิจกรรมเต้นแอโรบิกสุดขอบฟ้าทุกวันเสาร์อาทิตย์นะคะพร้อมกับเปิดพื้นที่ตลาดสินค้าชุมชนสร้างทั้งสุขภาพที่ดีรายได้และสีสันการท่องเที่ยวในพื้นที่ค่ะที่อำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดค่ะองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหญ่ร่วมกับเทศบาลตำบลคลองใหญ่เทศบาลตำบลหาดเล็กและผู้ใหญ่บ้านหมู่7บ้านสวนมะพร้าวจัดกิจกรรมเต้นแอโรบิกสุดขอบฟ้าและกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพภายใต้แนวคิดสุขภาพดีวิถีชุมชนใช้พื้นที่อย่างสร้างสรรค์บริเวณสะพานท่าเทียบเรืออเนกประสงค์คลองใหญ่ซึ่งได้รับการอนุเคราะห์พื้นที่จากกรมเจ้าท่าภูมิภาคสาขาตราดค่ะนายอาทรสุดบุรพานายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหญ่พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเจ้าหน้าที่ผู้นำชุมชนหน่วยงานในพื้นที่พ่อค้าแม่ค้าและประชาชนนะคะก็มาร่วมกิจกรรมกันอย่างคึกคักเลยทีเดียวค่ะโดยสำหรับพื้นที่ออกกำลังกายเนี่ยก็จะมีการแบ่งช่องทางกันอย่างชัดเจนนะคะโดยเลนซ้ายจะใช้สำหรับเดินและวิ่งส่วนเลนขวาจะสำหรับปั่นจักรยานค่ะทางนี้ก็เพื่อความปลอดภัยของผู้ที่มาใช้พื้นที่ในการออกกำลังกายขณะที่กิจกรรมแอโรบิกเนี่ยก็จะจัดเป็นประจำทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์นอกจากนี้นะคะยังมีรถรับส่งประชาชนด้วยนะคะจากต้นสะพานไปยังปลายสะพานเพื่อความสะดวกค่ะคือที่นี่มันกว้างมากนะคะถ้าสมมุติเราจอดรถที่ต้น

0: สะพานกว่าเราจะเดินมาถึงปลายสะพานนะคะอาจจะเหนื่อยนะแต่ทีนี้เขามีรถรับส่งค่ะดูสิคะให้มาออกกำลังกายกันนะคะและนอกจากนี้ค่ะบริเวณต้นสะพานเนี่ยก็ยังจัดเป็นตลาดสินค้าชุมชนด้วยนะคะเปิดพื้นที่ให้พ่อค้าแม่ค้าได้นำอาหารเครื่องดื่มและสินค้าท้องถิ่นมาจำหน่ายกันถือเป็นการส่งเสริมทั้งสุขภาพสร้างรายได้ให้คนในชุมชนและช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในการท่องเที่ยวพื้นที่นั้นอีกด้วยก็ขอเชิญชวนประชาชนนะคะรวมถึงนักท่องเที่ยวค่ะไปร่วมออกกำลังกายกันไปพักผ่อนชมบรรยากาศริมทะเลแล้วก็อุดหนุนสินค้าชุมชนได้ในทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์นะคะแต่ทางนี้ต้องขอความร่วมมือด้วยค่ะในเรื่องของปฏิบัติตามกฎความปลอดภัยและช่วยกันรักษาความสะอาดเพื่อให้พื้นที่แห่งนี้เนี่ยยังคงเป็นพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับทุกคนค่ะ
1: ใครจะรู้ค่ะได้ออกกำลังกายสุขภาพดีแถมได้วิวหลักพันล้านเข้ามาอีก
0: ก็คือถ้าไม่ได้ใช้ในเรื่องทำการใดๆนะสำหรับท่าเทียบเรือก็ใช้ในการส่งเสริมสุขภาพก็ยังด
1: ีค่ะถ้าเกิดขยับตัวแบบน้องอ้อมบอกไม่พอปุ๊จะเชิญคุณผู้ชมไปวิ่งกันเลยนะคะเพราะว่าทางเมืองพัทยาเองเขาก็ประกาศถึงความพร้อมแล้วนะคะว่าจะเปิดสนามต้อนรับนักวิ่งกว่า 20,000 คนจาก58ประเทศลุ้นสร้างเม็ดเงินในการท่องเที่ยวสะพัดเกือบ300ล้านบาทในปลายเดือนกันยายนนี้ค่ะจังหวัดชลบุรีและเมืองพัทยานะคะแถลงถึงความพร้อมเตรียมจัดงานการแข่งขัน Amazing Thailand พัทยามาราธอน2026 Presettedบ่ายมาม่าครั้งที่33ระหว่างวันที่26ถึง27กันยายนนี้นะคะที่เมืองพัทยาโดยนายนฤทธิ์นิรามัยวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีบอกว่าพัทยามาราธอนเป็นมหากรรมกีฬามวลชนที่จัดต่อเนื่องมา33ปีและเป็นอีกกิจกรรมสำคัญที่จะช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวของทางจังหวัดโดยปีนี้ทุกภาคส่วนได้ร่วมกันยกระดับมาตรฐานของการแข่งขันเพื่อรองรับนักวิ่งจากทั่วโลกโดยปีนี้นะคะมีผู้สมัครเต็มจำนวนกว่า 21,700 คนจาก58ประเทศพร้อมผู้ติดตามรวมกว่า 39,000 คนโดยคาดว่ารายได้ในภาคของการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจเมืองพัทยารวมไปถึงชลบุรีนะคะจะเกิดขึ้นราวๆ288ล้านบาทโดยการแข่งขันก็จะแบ่งออกเป็น4ระยะด้วยกันค่ะได้แก่ 4.5 และ10กิโลเมตรในวันที่26กันยายนนะคะส่วนฮาล์ฟมาราธอน 21.1 กิโลเมตรและมาราธอน 42.195 กิโลเมตรก็จะจัดขึ้นในวันที่27กันยายนโดยจะใช้พื้นที่บริเวณหน้าเทอร์มินอล21พัทยาและจุดปล่อยตัวเส้นชัยพร้อมกับเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครกว่า 4,500 คนมาคอยดูแลความปลอดภัยตลอดทั้งงานค่ะ
0: ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราค่ะลงพื้นที่เยี่ยมบูธผู้ประกอบการนะคะเติมกำลังใจผู้ผลิตท้องถิ่นเปิดเวทีโอท็อปและ SME ทั่วไทยเชื่อมตลาดสร้างรายได้สู่ชุมชนอย่างยั่งยืนค่ะนางสาวฉัตรประออนนิยมผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราได้เยี่ยมชมบูธสินค้าและให้กำลังใจผู้ผลิตผู้ประกอบการโอท็อปผู้ประกอบการ SME รวมถึงเครือข่ายกลุ่มอาชีพของจังหวัดฉะเชิงเทราภายในงานมหกรรมแสดงและจำหน่ายสินค้าโอท็อปทั่วไทยแอนด์ SME ร่วมใจสู่เมือง8ริ้วประจำปี2569ค่ะโดยมีนางเตือนใจบุญทิมพัฒนาการจังหวัดฉะเชิงเทราหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนร่วมให้การต้อนรับณสนามยิงปืนค่ายศรีโสธรอำเภอเมืองฉะเชิงเทราและโอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดยังได้พูดคุยกับผู้ประกอบการนะคะพร้อมกับติดตามผลิตภัณฑ์เด่นจากทั่วประเทศเพื่อสนับสนุนการเพิ่มช่องทางจำหน่ายสร้างโอกาสทางการตลาดและยกระดับศักยภาพผู้ผลิตให้เติบโตอย่างมั่นคงโดยงานนี้นะคะจัดต่อเนื่องกันไปจนถึงวันที่20กันยายนค่ะก็เป็นการเปิดพื้นที่ให้ผู้ประกอบการได้นำสินค้าและผลิตภัณฑ์มาจัดแสดงเชื่อมโยงตลาดและร่วมกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดฉะเชิงเทราค่ะ
1: ส่วนที่เพิ่งจบไปหมาดๆนะคะกับมหกรรมสินค้าเกษตรภาคกลางปริมณฑลจบลงไปอย่างคึกคักทีเดียวค่ะโดยที่นครปฐมเขามีการรวมพลัง4จังหวัดนะคะเพื่อเชื่อมตลาดเกษตรกรผู้ประกอบการสร้างมูลค่าด้านของการค้านะคะกว่า15ล้านบาท งาน Agri Connect Trade Fair 2026แอดภาคกลางปริมณฑลนะคะปิดฉากลงอย่างคึกคักค่ะหลังจากที่จัดขึ้นเป็นเวลา5วันด้วยกันก็คือช่วงระหว่างวันที่10ถึง14กันยายนที่บริเวณสนามดนตรีฝั่งประตูโพทององค์พระปฐมเจดีย์อำเภอเมืองนครปฐมโดยในช่วงของพิธีเปิดงานนะคะนางสาวอโรชานันทมนตรีผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมเป็นประธานพร้อมด้วยนางสาวดวงพรวิสุทธิธรรมพาณิชย์จังหวัดนครปฐมและหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมโดยตลอดระยะเวลาของการจัดงานก็จะมีการนำสินค้าคุณภาพจากเกษตรกรผู้ประกอบการชุมชน SME และสมาร์ทฟาร์มเมอร์จาก4จังหวัดภาคกลางปริมณฑลนะคะได้แก่จังหวัดนครปฐมนนทบุรีปทุมธานีและสมุทรปราการมาจัดแสดงและจำหน่ายกว่า120บูธครอบคลุมสินค้าเกษตรเกษตรแปรรูปและอุตสาหกรรมเกษตรนอกจากนี้ค่ะก็ยังเปิดเวทีเจรจาจับคู่ธุรกิจทั้งรูปแบบออฟไลน์และออนไลน์เพื่อขยายช่องทางตลาดและเพิ่มขีดความสามารถของการแข่งขันเพื่อให้สอดรับกับการก้าวเข้าสู่ธุรกิจเกษตรอัจฉริยะหรือ Smart Agriculture ซึ่งตลอดของการจัดงานก็ยังมีกิจกรรมส่งเสริมการขายการแสดงศิลปะวัฒนธรรมและมินิคอนเสิร์ตก็สร้างสีสันให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวที่มาร่วมงานได้เป็นอย่างดีฐานรากของพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมค่ะ
0: ค่ะท่านผู้ชมคะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวกลับเข้ามาติดตามข่าวกันต่อค่ะ

0: เมื่อคุณมีปัญหาไม่รู้จะหันหน้าไปทางไหน3นาทีนี้เรายินด
1: ีใดท่านสามารถที่จะมาติดต่อนะครับสำนักงานการคุ้มครองสิทธิ
0: ์ไขคำตอบทุกข้อสงสัยจากสำนักงานอัยการสูงสุดอย่ารอให้ปัญหาค้างคาส่งเรื่องราวของคุณมาหาเราติดตาม3นาทีกับอัยการแผ่นดินได้ทุกสื่อของกรมประชาสัมพันธ์3นาทีกับอัยการแผ่นดิน3นาทีกับทางออกทุกปัญหากฎหมายของคุณ

ในวันที่ความรักเนี่ยนะคะเดินทางมาถึงจุดเปลี่ยนเรื่องของทรัพย์สินก็อาจจะกลายเป็นปัญหาสำคัญค่ะที่จะต้องจัดการกันด้วยความเข้าใจนะคะโดยวันนี้3นาทีกับอัยการแผ่นดินพาไปไขข้อสงสัยในเรื่องของสิทธิหน้าที่และหลักกฎหมายที่ทุกคนควรรู้เกี่ยวกับทรัพย์สินในชีวิตคู่ค่ะ

เมื่อเรื่องของทรัพย์สินเดินส่วนทางกับความรักกฎหมายไทยไม่ได้มองแค่เรื่องถูกหรือเรื่องผิดแบบตรงไปตรงมาแต่มองลึกลงไปถึงการรักษาความสัมพันธ์และสถาบันครอบครัววันนี้จะพาทุกคนมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ระหว่างญาติสนิทค่ะประมวลกฎหมายอาญามาตรา71ได้วางหลักเกณฑ์อันน่าสนใจเกี่ยวกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ระหว่างญาติสนิทเอาไว้โดยจะแบ่งเป็น2กรณีหลักๆกรณีที่1กรณีระหว่างสามีภรรยากรณีนี้จะต้องเป็นสามีภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้นหากสามีภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมายนี้ได้กระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ต่อกันไม่ว่าจะเป็นความผิดฐานลักทรัพย์วิ่งราวทรัพย์ยักยอกทรัพย์ช่อโกงทรัพย์รับของโจรทำให้เสียทรัพย์หรือบุกรุกกรณีอย่างนี้กฎหมายถือว่าผู้กระทำความผิดเนี่ยมีความผิดแต่ได้รับการยกเว้นโทษเหตุผลก็เพราะว่าทรัพย์สินของคู่สมรสเนี่ยมักจะมีส่วนของสินสมรสคาบเกี่ยวกันอยู่และรัฐต้องการส่งเสริมให้คู่สามีภรรยาเนี่ยเจรจาพูดคุยตกลงให้อภัยกันมากกว่าการที่จะส่งคู่ชีวิตของตัวเองเนี่ยเข้าคุกแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ได้ตัดสิทธิ์คู่สมรสที่เป็นผู้เสียหายในการจะฟ้องเรียกร้องคืนทรัพย์คืนในทางแพ่งนะคะกรณีที่2เป็นกรณีการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ระหว่างบุพการีกับผู้สืบสันดาน

หรือระหว่างพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันกระทำความผิดต่อกันกรณีนี้กฎหมายไม่ได้ยกเว้นโทษให้กับผู้กระทำความผิดเหล่านี้แต่กฎหมายเปลี่ยนไปให้ความผิดเหล่านั้นถือว่าเป็นความผิดอันยอมความได้และหากศาลเห็นสมควรเนี่ยศาลจะลงโทษผู้กระทำความผิดในกลุ่มนี้น้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้เพียงใดก็ได้นั่นก็คือกฎหมายเนี่ยเปิดโอกาสให้ครอบครัวได้เจรจาเยียวยาบาดแผลกันก่อนหากถอนคำร้องทุกข์หรือยอมความกันได้คดีก็จะเป็นอันระงับสิ้นไปแต่หลักการยกเว้นโทษหรือการยอมความกันได้หรือการลดโทษนี้ใช้เฉพาะความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่ไม่มีการใช้ความรุนแรงเกิดขึ้นฉะนั้นหากมีการใช้กำลังประทุษร้ายหรือมีการทำลายร่างกายหรือเป็นการกระทำความผิดในฐานชิงทรัพย์หรือปล้นทรัพย์กรณีเช่นนี้กฎหมายถือว่าเป็นเรื่องร้ายแรงต่อสังคมจะไม่นำประมวลกฎหมายอาญามาตรา71นี้มาใช้บังคับโดยเด็ดขาดสุดท้ายนี้กฎหมายอาจเขียนขึ้นเพื่อยกเว้นโทษหรือลดหย่อนโทษให้เราได้แต่ความไว้เนื้อเชื่อใจในครอบครัวเรื่องทรัพย์สินนี้ไม่มีกฎหมายฉบับไหนที่สามารถเอาคืนกลับมาได้ค่ะ

0: จังหวัดสระแก้วนะคะต้อนรับคณะกรรมการตรวจติดตามและประเมินผลโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5ต้นแบบที่วัดวังน้ำฝนอำเภอวังสมบูรณ์จังหวัดสระแก้วได้ให้การต้อนรับคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหมู่บ้านรักษาศีล5ประจำหนตะวันออกในโอกาสลงพื้นที่ตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินงานระดับจังหวัดประจำปีงบประมาณ2569ที่วัดวังน้ำฝนตำบลวังใหม่อำเภอวังสมบูรณ์โดยนายปริญญาโพธิศาสตร์ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วพร้อมคณะสงฆ์และภาคีเครือข่ายร่วมให้ข้อมูลผลการขับเคลื่อนโครงการโดยมีพระราชวชิระสารเวทีรองเจ้าคณะภาค12และพระราชพัฒนาวชรบัณฑิตประธานคณะกรรมการตรวจติดตามและประเมินผลนำคณะลงพื้นที่ประเมินสำหรับบ้านวังน้ำฝนหมู่ที่4นะคะได้รับการคัดเลือกให้เป็นหมู่บ้านรักษาศีล5ต้นแบบของจังหวัดสระแก้วจากความเข้มแข็งของชุมชนที่นำหลักศีล5และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาผสานกับความร่วมมือแบบบวรหรือว่าบ้านวัดราชการสร้างความมั่นคงทางอาหารสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินรวม
1: จังหวัดตราดเงินบัญชีและพัสดุของท้องถิ่นครบทั้ง44แห่งนะคะหลังพบข้อสังเกตในหลายหน่วยงานค่ะจึงได้มีการจัดประชุมเสริมความรู้ป้องกันการผิดพลาดในการปฏิบัติงานจังหวัดตราจัดประชุมขับเคลื่อนการตรวจสอบด้านการคลังการเงินการบัญชีและการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อยกระดับมาตรฐานการทำงานและนำข้อสังเกตจากการตรวจสอบมาใช้ปรับปรุงการปฏิบัติงานในอนาคตโดยนายพีระเอี่ยมสุนทรรองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานเปิดการประชุมตรวจสอบการคลังการเงินการบัญชีและการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพร้อมการประชุมผู้บริหารและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยทั้งนี้กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดให้สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบการรับเงินการเบิกจ่ายการฝากและเก็บรักษาเงินตลอดจนงานพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งอย่างน้อยปีละ1ครั้งก่อนรายงานผลให้ผู้ว่าราชการจังหวัดรับทราบเพื่อสั่งการแก้ไขตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะรวมถึงส่งผลให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นรวบรวมวิเคราะห์ต่อไปสำหรับในปีงบประมาณ2569สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดตราดตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครบทั้ง44แห่งพบว่ามี5แห่งที่มีข้อตรวจพบเพียงเล็กน้อยและได้ดำเนินการแก้ไขแล้วขณะที่อีก39แห่งนั้นยังมีข้อตรวจพบหรือข้อสังเกตซึ่งที่ประชุมได้นำประเด็นดังกล่าวมาเป็นแนวทางสร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อให้การบริหารงบประมาณและพัสดุนั้นเป็นไปอย่างถูกต้องโปร่งใสและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
0: จังหวัดนครนายกนะคะบูรณาการทีมสหวิชาชีพค่ะถอดบทเรียนช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์มุ่งพัฒนาระบบส่งต่อและคุ้มครองกลุ่มเปราะบางให้เข้าถึงการช่วยเหลืออย่างเหมาะสม

0: สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครนายกจัดประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนทีมสหวิชาชีพเพื่อขับในขณะเดียวกันก็ยังเน้นย้ำถึงการพิจารณาผู้เสียหายที่อาจจะถูกล่อลวงเพื่อให้การคัดแยกวิเคราะห์สถานเป็นไปอย่างถูกต้องรวดเร็วและเหมาะสมกับแต่ละกรณี
1: สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติค่ะได้ลงนามความร่วมมือร่วมกับคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดียกระดับระบบหลักประกันสุขภาพเชื่อมองค์ความรู้ทางการแพทย์งานวิจัยนวัตกรรมสู่การพัฒนาบริการสุขภาพเพื่อประชาชนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.ได้ลงนามบันทึกความร่วมมือด้านวิชาการกับคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการเงินการคลังสุขภาพระบบบริการและสนับสนุนงานวิจัยเพื่อนำไปสู่ข้อเสนอเชิงนโยบายในการพัฒนาระบบสุขภาพของประเทศโดยการลงนามครั้งนี้ค่ะมีนายแพทย์จเดชธรรมทัศน์อารีเลขาธิการสปสช.และศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์อาทิตย์อังการนนท์คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีร่วมลงนามณโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤเบศรอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการโดยนายแพทย์เจเดชระบุนะคะว่าความร่วมมือครั้งนี้เป็นการเชื่อมพลังของระบบหลักประกันสุขภาพเข้ากับความเชี่ยวชาญในด้านการรักษาการวิจัยและนวัตกรรมของโรงพยาบาลรามาธิบดีเพื่อยกระดับการดูแลผู้มีสิทธิ์บัตรทองให้เข้าถึงบริการที่เหมาะสมและต่อเนื่องตั้งแต่ระบบปฐมภูมิไปจนถึงการรักษาเฉพาะทางขณะที่รามาธิบดีมองว่าองค์ความรู้จากโรงเรียนแพทย์จะถูกต่อยอดสู่ระบบสุขภาพในวงกว้างไม่จำกัดเพียงผู้ป่วยในโรงพยาบาลโดยเตรียมขับเคลื่อนโครงการสำคัญทั้งการดูแลผู้ป่วยซับซ้อนการเชื่อมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสู่พื้นที่ผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลและการพัฒนางานวิจัยกับนวัตกรรมเพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงบริการที่มีคุณภาพลดความเหลื่อมล้ำและรู้เท่าทันสิทธิสุขภาพของตนเอง
0: ส่วนประเด็นเรื่องของปลาหมอคางดำนะคะทางจังหวัดสมุทรสงครามเองก็เตรียมประกาศเขตการช่วยเหลือฉุกเฉินให้ครอบคลุมทั้ง3อำเภอเพื่อเป็นการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำ54รายตามคำพิพากษาศาลปกครองกลางโดยที่ห้องประชุมบางคนทีชั้น3สารกลางจังหวัดสมุทรสงครามนายชยชัยแสงอินผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามเป็นประธานประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดสมุทรสงครามร่วมกับรองผู้ว่าราชการจังหวัดส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเอกชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยในที่ประชุมนะคะได้รับทราบถึงหนังสือด่วนที่สุดจากกระทรวงมหาดไทยซึ่งแจ้งผลคำพิพากษาศาลปกครองกลางก่อนที่จะร่วมกันพิจารณาประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินในพื้นที่3อำเภอได้แก่อำเภอเมืองสมุทรสงครามอำเภออัมพวาและอำเภอบางคนทีโดยการประกาศเขตการช่วยเหลือครั้งนี้ค่ะก็จะเปิดทางให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบทั้ง54รายเข้าสู่กระบวนการรับความช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกำหนดเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาปลาหมอคางดำที่ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตและการประกอบอาชีพในพื้นที่ในขณะเดียวกันนะคะนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะก็เปิดเผยถึงความคืบหน้าของการแก้ไขปัญหาปลาหมอคางดำแพร่ระบาดว่าได้ลงนามจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการติดตามสถานการณ์และแก้ไขปัญหาในทุกจังหวัดที่ตรวจพบว่ามีการแพร่ระบาดแล้วเพื่อเร่งให้การแก้ไขปัญหาเกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็วที่สุดศูนย์ดังกล่าวนะคะก็จะบูรณาการการทำงานระหว่างหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงมหาดไทยฝ่ายความมั่นคงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงภาคประชาชนและภาคเอกชนโดยได้มอบหมายให้นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ติดตามและกำกับสถานการณ์อย่างใกล้ชิดขณะเดียวกันนะคะกระทรวงเกษตรอยู่ระหว่างของการจัดทำแผนงานและตรวจชี้วัดเพื่อเสนอของบกลางวงเงินประมาณ70ล้านบาทนำมาใช้ดำเนินมาตรการควบคุมและแก้ไขปัญหานอกจากนี้ก็ยังเตรียมประสานความร่วมมือกับภาคเอกชนราย

0: ใหญ่ผู้ผลิตอาหารสัตว์รวมถึงบริษัทที่เคยรับซื้อปลาหมอคางดำไปแปรรูปเป็นอาหารสัตว์เพื่อสนับสนุนการกำจัดปลาออกจากแหล่งน้ำสำหรับสถานการณ์ที่เขื่อนลำปาวที่จังหวัดกาฬสินธุ์นะคะซึ่งเป็นพื้นที่เพิ่งตรวจพบการแพร่ระบาดรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็เตรียมเรียกประชุมทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดถึงแนวทางควบคุมและจำกัดวงของการระบาดอย่างเร่งด่วนโดยเบื้องต้นนะคะได้สั่งให้กรมประมงเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงถึงต้นต่อการแพร่ระบาดโดยคาดว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับการนำพันปลามาปล่อยหรือว่าการติดมากับเหยื่อตกปลาที่สั่งซื้อทางออนไลน์พร้อมเตรียมลงพื้นที่เขื่อนลำปาวภายในสัปดาห์นี้นะคะเพื่อติดตามแก้ไขปัญหาด้วยตัวเอง
1: ค่ะและนี่คือทั้งหมดของสนามข่าวท้องถิ่นในวันนี้นะคะวันนี้หมดเวลาแล้วต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: เป็นยังไงแมวตัวใหม่น่ารักปะล่ะ
1: โอ้น่ารักจังเลยว่าแต่ฉีดวัคซีนหรือยังล่ะ
0: ยังเลยนะว่าแต่เราไม่ได้พาน้องเขาเดินออกไปไหนอะแล้วเราต้องฉีดยาเขาด้วยเหรอ
1: ต้องฉีดสิคุณถ้าติดเชื้อขึ้นมามันจะดุร้ายกัดไม่เลือกน้ำลายฟูมปากชักเก่งแล้วก็ตายในที่สุด
0: จริงเหรอแล้วต้องพาไปฉีดตอนไหน
1: พอน้องอายุ 2-4 เดือนก็พาไปฉีดได้เลยฉีดกระตุ้นอีกครั้งแล้วก็ตามมาทุกปีได้เลยสัตว์ก็เหมือนกับเราต้องการความรักความอบอุ่นดังนั้นกฎข้อแรกก็คือห้ามทิ้งกฎข้อที่2ก็คือห้ามทิ้งน้องเข้าใจไหมคุณ
2: เกิดจากภาวะอัลไซเมอร์ครับ
3: พบกับประมาชาริ่งเหมือนเดิมครับเพราะสุขภาพดีคือการแบ่งปันสิ่งวันนี้เกี่ยวกับเรื่องของวิธีการฟื้นฟูสมองครับกระตุ้นความจำไม่ให้หลงลืมวันนี้เจอกับอาจารย์ท่านนี้นะครับต้อนรับอาจารย์สลันครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับพี่แคนครับ
3: มันคืออัลไซเมอร์ป่ะอันเดียวกันไหมหรือว่าทุกอย่างเลยหลงลืมเนี่ย
2: อัลไซเมอร์เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของภาวะสมองเสื่อมนะครับสมองเสื่อมนี่เหมือนเป็นโรคใหญ่อัลไซเมอร์เนี่ยเป็นเหมือนจุดหนึ่งในนั้นจริงๆแล้วสมองเสื่อมเนี่ยมีหลายอันนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกหลอดเลือดสมองก็ทำให้ความจำไม่ดีได้หรือว่าจะเป็นพาร์กินสันที่เป็นมานานๆก็เป็นได้เช่นกันแต่ว่าอัลไซเมอร์เนี่ยเป็นตัวหลักฮะ 60% ของคนไข้สมองเสื่อมเนี่ยเกิดจากภาวะอัลไซเมอร์ครับเบสิกที่สุดเลยนะครับรับประทานอาหารให้ครบนะครับพักผ่อนให้เพียงพอและออกกำลังกายนอกจากนี้ก็ยังมีอย่างอื่นอีกที่ช่วยสุนสมองได้นะครับอันนึงที่ทำได้ง่ายๆเลยเราทำสลับมือนะพี่แอนลองดูนะฮะอันนึงนิ้วโป้งอันนึงนิ้วก้อยหลังจากนั้นสลับกันฮะให้เปลี่ยนเป็นนิ้วก้อยและอีกมือนึงเป็นนิ้วโป้ง
3: ใช่ไหม
2: หลังจากนั้นก็สลับกันฮะโป้งแล้วก็ก้อย
3: ก็สับสนเหมือนกันนะ
2: สับสนเหมือนกันนะ
3: แต่นี่คือสมองเราได้คิดใช่ไหม
2: สมองเราได้คิดแล้วได้ฝึกทำสัก10รอบอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็เป็นการฝึกก็เป็นการกระตุ้นอย่างหนึ่ง
3: วิธีการทำให้ดีคงที่นี่คือการฝึกสมองเน้นหาสิ่งต่างๆทำนะครับ
2: อย่างแรกสำคัญที่สุดเลยคือเราต้องรู้ก่อนว่าเกิดจากอะไรหลังจากที่เราไปแก้ตรงนั้นเสร็จแล้วเนี่ยเราค่อยคุยกันถึงการกระตุ้นสมองกันการรักษาหลักๆเนี่ยคือการประคองทำให้คนไข้เนี่ยมีการเสื่อมของสมองที่ช้าลงสามารถใช้ชีวิตกับครอบครัวกับสังคมแล้วก็ใช้ชีวิตประจำวันได้นานที่สุดเราอยากให้เขาช่วยเหลือตัวเองให้เยอะขึ้นนะคร
3: ับ
2: เมื่อไหร่ก็ตามที่เราไม่ได้ทำเราไม่ได้ใช้เนี่ยมันจะยิ่งเสียไปเรื่อยๆ
3: คราวนี้ถ้าเกิดอีกสเต็ปหนึ่ง
2: ครับ
3: หลงมาแล้วเลย
2: เราก็จะพยายามประคองไม่ให้มันมากขึ้นถ้าเขามีปัญหาด้านพฤติกรรมเช่นมีการสับสนมากขึ้นนะครับมีอาการหวาดระแวงมีอารมณ์ที่หงุดหงิดอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็อาจจะพิจารณาเรื่องของการใช้ยาน
3: ั่นหมายความว่าถ้าเกิดเรามีผู้ป่วยที่ถึงขั้นนั้นแล้วเนี่ยไอการจะไปรักษาหายขาดเนี่ยคงณปัจจุบันเนี้ยมันยังเป็นไปไม่ได้หรอกแต่สิ่งที่เราทำได้คือคนที่อยู่ด้วยเนี่ยจะปรับตัวในการอยู่ของเขาให้มีความสุขได้ยังไง
2: ใช่ครับ
3: ถูกต้องใช่ไหมครับ
2: อยู่ยังไงให้มีความสุขก็คือคนไข้มีความสุขผู้ดูแลมีความสุขเราก็จะมีความสุขไปด้วยกันครับ
3: เพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญคือดูแลตัวเองทุกวันนี้ให้ดีที่สุดก่อนฝึกสมองให้เยอะนะครับถ้าเกิดเราฝึกตอนนี้แล้วมันมีคุณภาพไปเรื่อยๆเนี่ยเราเชื่อว่ามันจะสามารถชะลอไอ้ช่วงเวลาที่เราพูดถึงเมื่อกี้นี้เนี่ยได้ออกยาวไปอีกแน่นอนนะฮะวันนี้ขอบคุณอาจารย์สลันครับขอบคุณมากครับ
2: ขอบคุณครับพี่แทนครับสวัสดีครับ
3: หมดเวลาแล้วครับประมาณแชร์ริ่งนะครับครั้งหน้าจะเป็นเรื่องอะไรรอติดตามนะครับสำหรับวันนี้ฝากกดแชร์กันด้วยแล้วก็ subscribe กันด้วยเจอกันคลิปหน้าครับ

0: พ่อพยายามอ่านนิยายอยู่แต่มองยังไงก็มองไม่ชัด
1: มีใครบ่นถึงหนูไหมเนี่ย
0: อุ้ย
1: คันตามากๆเลย
2: ตาแดงนะเนี่ย
3: ไอสไตล์รายการที่จะพาทุกคนไปรู้จักกับโรคต่างๆที่เกี่ยวกับดวงตากับแพทย์เฉพาะทางจากโรงพยาบาลรามาธิบดีติดตามไปพร้อมๆกันได้ที่ Rama Channel
4: ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Inside Out Family ค่ะหลายคนเนี่ยเชื่อว่าเวลาที่ลูกไม่มีใครขัดใจเขาจะโตไปเป็นเด็กมีความสุขแต่จริงไม่ใช่
5: ก็เพิ่งเจอเคส2ขวบแล้วยังไม่มีคำพูดที่มีความหมายเลย
4: การเลิกกันของหลายครอบครัวเลยแต่ที่เป็นจุดสำคัญที่เป็นจุดเปลี่ยนที่ดีของชีวิตเด็กเลยนะคะ
5: คือคำพูดว่าลูกเราไม่ได้น่ารักในสายตาของคนอื่นผมไม่อยากให้เอาเป็นคำยอมรับมัน
4: ผมคิดว่าถ้าเป็นอย่างเนี้ยพ่อกับแม่น่าจะเลิกกันต้องนานแล้วมาเป็นพ่อแม่ในแบบที่ลูกต้องการกันกับ Inside Out Family ทาง Rama Channel ค่ะ
6: เยอะนะคะก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องคันเกาผิวหนังอักเสบอะไรต้องดูแลอย่างไรบ้างนะคะก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์ถามมาให้อาจารย์ได้เลยเหมือนเดิมนะคะทุกท่านก็คงจะเห็นกันนะคะว่าเราจะมีช่วงพิกอาการนะคะเพิ่มเข้ามาในรายการแล้วก็เปิดโอกาสให้แฟนๆรายการทุกท่านนะคะนำเสนอเข้ามาได้เลยนะคะว่าอยากให้ถามอะไรในช่วงพิกอาการบ้างนะคะก็แค่คอมเมนต์เข้ามาตามด้านล่างนี้นะคะว่า อยากจะให้ถามคำถามที่สงสัยอะไรพร้อมกับแฮชแท็กลัคคิวหมอรามาแล้วก็แฮชแท็กรามาชาแนลนะคะมีนอนหนู2ตัวนะคะคำถามที่โดนใจใช่เลยนะคะแล้วก็จะสุ่มแจกของรางวัล นะคะ3รางวัลกันไปเลยนะค่ะโอเคแล้วต้องโชว์ของรางวัลไหมคะ
4: ต้องโชว
7: ์นี
6: ่นะคะก็จะเป็
7: น
6: นะคะก็จะเป็นกล่องยาของเรานะคะก็มี2สีนะคะ
4: ค่ะ
6: ค่ะก็เป็นสีน้ำเงินกับสีขาวนะคะถ้าเกิดส่งคำถามเข้ามาก็จะได้รับการสุ่มแจกของรางวัลไปเลยนะคะโอเคงั้นกลับเข้าเรื่องของเราเลยนะคะวันนี้เราก็มาคุยกับอาจารย์น้ำฝนนะคะเรื่องรอยปื้นสีขาวบนผิวหนังนะคะบ่งบอกอะไรได้บ้างนะคะก็เจอบ่อยเหมือนกันนะคะ
4: เจอบ่อยไหมคะอาจารย์แต่ออกวิธีเจอบ่อยไหมคะ
6: เจอบ่อยอยู่ค่ะตอนแรกคือปกติเราจะคิดถึงรอยแดงแต่ว่าพอตรวจคนไข้ไปก็เจอรอยขาว
4: ใช่รอยขาวก็มาบ่อยเหมือนกัน
6: แล้วรอยขาวนี่ยากเพราะว่าเราไม่ค่อยได้ตั้งใจเรียน
4: เป็นรอยขาวเราตั้งใจฟังว่าทำไมถึงยาก
6: รอยแดงเนี่ยเราจะแบบโอ้ตั้งใจจะต้องทาครีมนู่นนี่แต่รอยขาวเนี่ยเราไม่ค่อยได้ตั้งใจเรียนตอนเป็นนักศึกษาแพทย์ค่ะก็เรามาคุยกันเลยนะคะอาจารย์ก็อันดับแรกก่อนค่ะถ้าเกิดอาจารย์เห็นรอยสีขาวปื้นๆบนผิวหนังเนี่ยอาจารย์คิดถึงอะไรได้บ้าง
4: จริงๆโรคมันเยอะมากเป็น20โรคเลยค่ะแต่ว่าวันนี้ก็เลือก3โรคเด่นที่คิดว่าเจอบ่อยแล้วก็คนไข้ค่อนข้างกังวลเยอะเนา
6: ะ
4: โรคที่1ด่างขาวตั้งแต่ต้องเคยได้ยินแน่นอนอัน
6: นี้เจอบ่อยค่ะตอนแรกไม่นึกว่าจะเจอบ่อยขนาดนี้
4: แล้วคนไข้ก็มาด้วยความวิตกกังวลว่าสิ่งที่เขาเป็นน่ะคือด่างขาวหรือเปล่า
6: ค่ะ
4: โรคที่2ที่เจอจริงๆด่างขาวมันได้เจอบ่อยที่สุดนะคะแต่ว่าเป็นสิ่งที่คนไข้มักจะกังวลมากที่สุดแล้วก็เป็นโรคที่เป็นแบบจริงจังต้องรักษาเนาะแล้วก็อันที่สองที่เจอได้รองลงมาก็เกลื่อนค่ะแล้วก็มีโรคที่ชื่อเกลื่อนเหมือนกันแต่ว่าไม่ใช่เกลื่อนจริงๆเป็นเกลื่อนน้ำนมถ้าเกลื่อนสั้นๆน่ะก็คือการติดเชื้อราส่วนเกลื่อนน้ำนมก็คือเป็นภาวะที่เม็ดสีมันมีการอักเสบทำให้เห็นรอยขาวขึ้นมาแต่ว่าก็ไม่ใช่ด่างขาวแล้วก็ไม่ใช่เกลื่อนน้ำน
6: ม
4: ทีนี้ภาษาไทยอ่ะเรียกว่าเกลื่อนน้ำนมเลยทำให้เกิดความสับสนในชีวิตอีกว่าตกลงติดเชื้อราหรือเปล่
6: า
4: เวลาบอกครัวแม่ก็คือคุยยาวมากเพราะว่าต้องอธิบายอีกว่ามันแค่ชื่อโรคนะคะแต่จริงๆมันไม่ได้เป็นติดเชื้ออะไร
6: บางคนน่าจะเข้าใจว่ากินน้ำนมแล้วเลอะเทอะแล้วก็เลยเป็นติดเชื้อราเป็นเกลื่อน
4: แบบน
6: ั้
4: นค่ะ
6: งั้นเรามาที่ด่างขาวกันเลยค่ะจริงๆเนี่ยก็ไม่ได้คิดว่าจะเจอบ่อยนะตอนที่เรียนนักศึกษาแพทย์แต่พอตรวจที
4: ่
6: ผ
4: ู
6: ้ป่วยนอกแล้วเจอบ่อยค่ะ
4: นี่ขนาดสันแตกไม่ใช่คลินิกผิวหนังโดยตรงนะยังเจอเลย
6: ใช่เจอหลายคนแล้วค่ะแล้วก็อยากให้อาจารย์เหมือนก
4: ็
6: คงไม่ค่อยได้ยินกันเท่าไหร่เนาะหมายถึงว่าคนทั่วไปอาจจะไม่ค่อยได้รู้ว่ามันคืออะไรนะคะอาจารย์เล่าให้ฟังกันหน่อย
4: ได้ค่ะด่างขาวจริงๆก็คือเป็นโรคแพ้ภูมิตัวเองแบบนึงนะคะเรามีเม็ดสีขึ้นมาเพราะเรามีเซลล์ผลิตเม็ดสีชื่อเมลาโนไซต์เนาะผลิตเม็ดสีเรียกว่าเมลานินขึ้นมาทำให้ผิวหนังของเรามีสีซึ่งสีแต่ละเชื้อชาติก็จะแตกต่างกันไปทีนี้ด่างขาวก็คืออยู่ดีมันก็มี เซลล์เม็ดเลือดขาวอย่างเงี้ยค่ะมันมาทำร้ายตัวผลิตเม็ดสีทำให้มันแบบผลิตขึ้นมาไม่ได้มันก็เลยไม่มีสีขึ้นมาที่บริเวณผิวหนังก็เลยเป็นโรคที่เรียกว่าด่างขาวเพราะว่าเวลาเราเห็นรอยโรคเนี่ยก็จะเป็นรอยโรคสีขาวแบบขาวจั๊วเวลาบอกก็ต้องบอกว่าขาวแบบไม่มีสีเลยภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า depigment ดีแบบเอาออกแปลว่าไม่มีสีให้เห็นเลยค่ะถ้าคิดไม่ออกก็คือทุกคนน่าจะรู้จักไมเคิลแจ็กสันไมเคิลแจ็กสันเนี่ยเป็นโรคด่างขาวที่เขาเป็นเยอะมากทีนี้เวลาเราเจอคนไข้ที่เป็นด่างขาวเราก็ต้องดูก่อนว่าเขาเป็นด่างขาวอย่างเดียวหรือว่าเขามีความโชคร้ายมีโรคแพ้ภูมิตัวเองอย่างอื่นร่วมด้วยเน
6: า
4: ะใช่ค่ะที่เราเจอได้บ่อยก็คือเป็นแบบไทรอยด์อักเสบที่ยังอาจจะยังไม่มีอาการของไทรอยด์เป็นพิษหรือว่าไทรอยด์ต่ำอย่างนี้ก็ได้แล้วก็เคยเจอคนที่แบบคอมโบเลยเป็นเบาหวานชนิดที่หนึ่งร่วมด้วยอย่างนี้เนาะแต่ว่าก็ไม่ต้องกังวลไปนะอันไม่ได้เป็นหมายความว่าเป็นด่างขาวแล้วทุกคนจะต้องมีแพ็กเกจอันนี้ตามมาแต่ว่าเป็นสิ่งที่ต้องมองหาค่ะ
6: คนที่มีแพ็กเกจน่าจะเป็นจำนวนน้อย
4: ใช่เป็นจำนวนน้อยเขาก็เคยมีคนทำการศึกษาบอกว่าถ้ามันเป็นแบบด่างขาวเป็นเหมือนเป็นข้างใดข้างหนึ่งซิกใดซิกหนึ่งเนี่ยโอกาสที่จะมีแพ็กเกจตามมาเนี่ยจะน้อยแต่ถ้าเป็นกระจายกระจายเนี่ยให้ระวังเอาไว้แล้วก็ต้องตรวจแล้วก็อีกอันนึงคือถ้ามีพันธุกรรมเป็นเนี่ยค่ะก็จะมีความเสี่ยงที่จะแบบรักษายากหรือว่าเป็นเยอะ
6: แล้วส่วนใหญ่มันจะเริ่มประมาณอายุเท่าไหร่คะอาจารย์แล้วก็เป็นส่วนไหนได้บ้าง
4: พี่ต้องบอกว่าด่างขาวเป็นโรคที่ต้องเป็นตอนหลังเกิดเนาะบางคนคลอดออกมาแล้วมีรอยสีขาวแต่ว่ายังเห็นไม่ค่อยชัดแต่พอแบบ 2-3 เดือนเริ่มเห็นอย่างเงี้ยเขาก็เริ่มกังวลว่าเฮ้ยลูกเป็นด่างขาวหรือเปล่าจริงๆอันนั้นเป็นเขาเรียกว่าเป็นปานสีขาวซึ่งไม่ใช่ด่างขาวซึ่งความเป็นปานสีขาวมันก็จะเป็นสีที่แบบไม่ได้ขาวจั๊ว
6: อ
4: ันดับแรกด่างขาวมาทีหลังนะคะแต่ว่าเป็นตั้งแต่อยู่เท่าไหร่เด็กเล็กๆก็เป็นได้ผู้ใหญ่ก็เป็นได้เป็นได้ทุกเพศทุกวัยทุกช่วงอายุไม่ได้มีอายุไหนที่เป็นแบบเป็นมากเป็นพิเศษค่ะ
6: ส่วนใหญ่เจอบริเวณไหนได้บ้างคะอาจารย์
4: เจอได้ทุกบริเวณเลยเริ่มตั้งแต่หนังศีรษะหน้าผากเปลือกตารอบปากที่มือที่แขนที่ตัวที่เท้าเป็นได้ทั้ง

0: อักเสบใช่ไหมคะ
1: mm-hmm.
0: เหมือนเป็นการทำลายเม็ดเลือดไม่ใช่เม็ดเลือดหรอ
1: เทสโลไอเดียแบบเมจิก
0: ใช่เมจิกมากเหมือนยาลูกกลอน
1: นวัตกรรม
0: แต่จริงๆก็เป็นยาอันดับแรกที่เราจะใช้ในการรักษาด่างขาวค่ะโดยที่อาจจะต้องใช้ความแรงของยาค่อนข้างเยอะด้วยขึ้นกับบริเวณที่เป็นด่างขาวที่รักษายากคือด่างขาวที่มือที่เท้าปลายนิ้วอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็รอบปากแล้วเป็นบริเวณที่ตรงกลางหน้าจะเป็นจุดที่ทายาแล้วแบบหายยากหายช้าแล้วก็ใช้เวลานานทีนี้ถ้าเป็นเยอะหรือว่าเป็นบริเวณที่ผิวบางมากๆไม่ควรทาสเตียรอยด์ก็จะมียาอีกกลุ่มหนึ่งเขาเรียกแคลซินูลินอินฮิบิเตอร์เนาะเช่นพวกไพมาโคลิมูสทาโคลิมูสอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นยาที่ไม่มีสเตียรอยด
1: ์
0: ที่ก็มีข้อบ่งชี้ที่เอาไว้รักษาด่างขาวได้กลไกก็คือลดการอักเสบเหมือนกันแต่พวกนี้ราคาแพงมักจะต้องให้คุณหมอเป็นคนสั่งยาทีนี้ถ้าทายาไปแล้วไม่ได้ผลก็จะเคยได้ยินว่าคนไข้ต้องไปฉายเป็นแสงอาทิตย์เทียมเนาะเราไม่เรียกฉายแสงแล้วเหมือนเป็นมะเร็งเป็นฉายแสงอาทิตย์เทียมก็คือใช้ร
1: ัง
0: ส
1: ี
0: ใช้เป็นรังสี UV ที่ผลิตมาจากหลอดไฟค่ะเป็นความยาวขึ้นเฉพาะรังสี UVB ก็ให้คนไข้มาฉายแต่ว่าข้อเสียของการฉายแสงคือก็ต้องมาโรงพยาบาลบ่อยสัปดาห์ละ 2-3 วันแล้วก็ถ้าบางที่ไม่ได้มีเครื่องแบบเป็นแบบเฉพาะจุดอย่างเงี้ยก็ต้องเข้าไปทั้งตัวตรงอื่นที่ไม่ได้เป็นรอยด่างขาวก็จะมีสีคล้ำขึ้นไปด้วยแต่ว่าก็เป็นวิธีที่ประสิทธิภาพดีบางทีถ้าเราเห็นคนไข้ว่าทายาไม่ทายามานานแล้วแบบยังไม่ดีสักทีอย่างเงี้ยค่ะก็จะใช้วิธีการฉายแสงอาทิตย์เทียมเนี่ยร่วมเข้าไปด้วย
1: เคยมีคนไข้ที่ฉายแสงเหมือนกันค่ะเขาเหมือนเป็นตรงหน้า
0: เป็นตรงหน้า
1: แต่ก็โชคดีเลยเพราะว่าคนเนี่ยแตงอ่ะอยากรู้ว่าความดันเขาปกติเป็นยังไง
0: ก็เลยได้มาโรงพยาบาล
1: บ่อยเขาก็เลยได้ไปวัดตอนที่เขาไปฉายแสง
0: ค่ะ
1: ก็เลยแบบโอเคได้สมต่อ
0: พี่แตงบอกว่าดีเลยอย่างรูปที่อินเสิร์ตมาก็คือเป็นด่างขาวจะเห็นเลยว่ามันไม่มีสีเลยเนาะผิวแบบขาวจั๊วขอบเห็นชัดเลยนะคะแล้วก็จะไม่มีขุยจับไปเนี่ยต้องเป็นผิวแบบเนียนปกติเพราะว่าไม่ได้มีการอักเสบเกิดขึ้นที่เซลล์ชนิดอื่นยกเว้นเซลล์ผลิตเม็ดสีอย่างเดียว
1: แล้วมันมีอะไรที่มันทำให้มันลามหรือว่ามีอะไรที่จะทำให้มันแบบไม่ค่อยลามไหมคะอาจารย
0: ์มีอะไรที่ทำให้มันลามใช่ไหมอันที่บอกตอนแรกคือการบาดเจ็บอะไรแบบนี้เนาะแต่ว่าปัจจัยอื่นนี่แทบจะยากเลยค่ะไม่เราไม่ค่อยรู้ว่ามันคืออะไรเหมือนกัน
1: คือเป็นเรื่องของภูมิคุ้มก
0: ันใช่ซึ่งแต่ละคนก็อาจจะมีความรุนแรงของโรคไม่เหมือนกันปัจจุบันมันมีวิวัฒนาการไปเยอะแล้วเนาะเราก็เอายากดภูมิที่เอาไว้รักษาโรคอื่นก็มีคนเริ่มมาทดลองใช้กับโรคด่างขาวก็ได้ผลดีเช่นพวกยาโมเลกุลเล็กที่เรียกว่า JAK inhibitors แบบนี้ค่ะแล้วก็แบบถ้าไม่ดีแล้วทำทุกอย่างไม่ดีแล้วแต่ว่าโรคต้องไม่กำเริบเลยเนาะมีการใช้วิธีการปลูกถ่ายเม็ดสีที่เราก็มีอาจารย์ทางโรคผิวหนังเนี่ยทำอยู่นะคะเขาก็จะไปทำให้เกิดเหมือนตุ่มน้ำขึ้นมาแล้วก็จะไปดูดเซลล์ที่ผลิตเม็ดสีของเราอะขึ้นมาแล้วก็ทำการไปแปะหรือไปปลูกถ่ายบริเวณที่เป็นด่างขาวแต่ว่าถ้าจะทำได้ก็คือต้องแบบรักษาโรคมาแบบดีแล้วแล้วก็โรคสงบแล้วเพราะว่าอย่างที่ว่าถ้าเราทำให้เกิดการบาดเจ็บที่ผิวบริเวณนั้นจะเป็นด่างขาวอีกเพราะฉะนั้นถ้าโรคยังไม่สงบดีแล้วรีบไปทำปลูกเม็ดสีเนี่ยก็จะทำให้เกิดรอยด่างขาวเพิ่มใช
1: ่วิวัฒนาการ
0: ถ้าอยากให้กำลังใจคนที่เป็นอยู่จริงมันแบบรักษาได้มียาเยอะแยะมากมายแล้วเกิดมาในยุคที่แบบมีวิวัฒนาการเยอะแยะแล้วค่ะ
2: อาจารย์อยากรู้ว่าด่างขาวมันสามารถมี worst case ที่แบบเกิดขึ้นทั้งตัวของเราแบบพื้นที่ในผิวหนังได้เลยไหม
0: ก็อย่างบอกว่าไมเคิลแจ็กสันไงไมเคิลรู้จักไมเคิลแจ็กสันมาเกิดทันใช่ปะ
2: ร
0: ู้จักเราคนละยุคกับปิ่นแล้วต้องถามว่าปิ่นเกิดทันหรือเปล่าอย่างไมเคิลแจ็กสันเนี่ยเขาไม่รักษาด่างขาวโดยการทำให้สีขาวกลายเป็นสีผิวปกติแต่เขาดันไปเลือกทำลายสีผิวปกติให้กลายเป็นสีขาวแล้วก็ให้มันกลายเป็นสีเดียวกัน
1: เขาก็เลยขาวจั๊ว
0: เขาเลยขาวจั๊วเขาก็เลือกไปเขาเลือกไปกัดเซลล
1: ์
0: สีปกติให้มันขาวไปเลยซึ่งจริงๆเวลาเราไม่มีเม็ดสีมาอยู่บริเวณผิวหนังมันทำให้เรามีความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งผิวหนังเพิ่มขึ้นนะคะก็ไม่ค่อยนิยมให้ทำแบบนั้นเนาะหรือถ้าคนไข้รู้สึกว่ามันไม่ได้แบบรบกวนอะไรมากโอเคบางคนใช้วิธีการเหมือนกลบอะใช้รองพื้นสีเข้มหรืออะไรอย่างเงี้ยสมมติว่าต้องไปออกงานแล้วก็แบบตอนนี้ไม่อยากให้เห็นรอยเขาก็ใช้วิธีการกลบเอาค
1: ่
0: ะ
1: ก็เห็นใจคนไข้นะคะบางทีมันอยู่บนหน้าหรือว่าชี้มือก็ชัดมากที่เห็น

0: แต่เราจะเห็นนางแบบเคยเห็นไหมนางแบบที่เป็นด่างขาว
1: อ่ะ
0: เขาก็แบบ
1: ใ
0: ช่เขาก็อยู่แบบชั้นแบบเป็นคนพิเศษเนี่ยเออแล้วก็ทำแบบนั้นก็ได้เหมือนกัน
2: เป็นกำลังใจให้คนไข้ทุกคนนะคะถ
0: ้
2: าอยากรักษาก็เข้ามา
0: ใช่ที่นี่จริงๆต้องบอกว่าอาจารย์ผิวหนังที่ไม่ใช่ผิวหนังเด็กแบบคนเรามีอาจารย์ที่แบบเชี่ยวชาญด้านเม็ดสีแบบสุดๆไปเลยนะมาได้เลยค่ะ
2: ค่ะงั้นเรามาต่อที่โรคที่แตงก็ไม่ค่อยได้ยินเหมือนกันเลื่อนน้ำนมค่ะก็ไม่ค่อยได้ยินบ่อยเน
0: าะ
2: มันคืออะไรคะอาจารย์พอเกินน้ำนมก็เลยฟังว่าเกี่ยวกับเบบี้ไหม
0: เ
2: กินนมอย่างงี้ม
0: ัน
2: คืออะไรคะ
0: จริงๆมันไม่ใช่แบบนมหกแล้วก็เลยเป็นผื่นเพราะนมอย่างงี้ไม่ใช่จริงๆคิดว่าเขาน่าจะตั้งตามชื่อสีเพราะว่ามันเป็นสีขาวๆเหมือนสีนมทีนี้เกินน้ำนมกับด่างขาวมันใกล้ๆกันเลยค่ะรอยโรคเป็นสีขาวเหมือนกันแต่ว่ามันขาวคนละเฉดเหมือนเรามีลิปสติกแดงหลายสีอะหลายเฉดใช่ปะแล้วก็มีขาวหลายเฉดเหมือนกันทีนี้ขาวเกินน้ำนมมันจะไม่ได้ขาวแบบด่างขาวที่ไม่มีเม็ดสีเลยมันจะขาวกว่าผิวปกติเราไปอีกสักเฉด2เฉดถ้าดูรูปที่น้องปิ่นหามาให้เราใช่มันจะไม่ขาวจั๊วแบบเมื่อกี้เห็นป่ะคะแล้วก็อีกสิ่งที่เราจะสังเกตได้คือขอบมันจะไม่ชัดเราจะไม่รู้ว่าตรงไหนมันหยุดขาวไปนะอันนี้เป็นจุดสังเกตนะคะแล้วก็เกลือน้ำนมเนี่ยมันจะขึ้นบริเวณที่โดนแดดเยอะ
2: ๆ
0: เพราะฉะนั้นเราจะเจอเกลือน้ำนมที่บริเวณหน้าแก้มเนี่ยสองข้างเจอบ่อยแล้วก็บางคนที่เป็นเยอะมากๆจะเป็นที่แขนด้วยแต่ว่ามันต้องเป็นบริเวณที่โดนแสงเยอะคือฝั่งตรงข้ามอย่างในตัวอย่างเงี้ยที่ไม่ได้ทนแดดก็จะไม่ค่อยมีจริงๆเราไม่รู้ว่าเกลือน้ำนมเกิดจากโรคอะไรหมายถึงว่าไม่ได้รู้กลไกการเกิดโรคชัดเจนแต่เรารู้ปัจจัยเสี่ยงค่ะก
2: ็
0: คือผิวแห้งเพราะฉะนั้นคนที่เป็นแบบโรคผิวแห้งภูมิแพ้ผิวหนังอย่างเงี้ยก็จะเจอเกลือน้ำนมเป็นเรื่องแบบปกติเลย
2: อ
0: ีกอันนึงก็คือการโดนแดดเยอะจะทำให้เกลือน้ำนมเนี่ยมองเห็นชัดจริงๆไม่รู้ว่ามันกระตุ้นทำให้เกิดเพิ่มหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆมันทำให้ผิวปกติที่สีมีสีอยู่อ่ะมันเข้มขึ้นพอคนไข้มีเกลือน้ำนมอยู่มันก็เลยมีความชัดเจนของสีขาวมากขึ้นค่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะแนะนำให้คนไข้ที่เป็นเกลือน้ำนมเนี่ยใช้ครีมกันแดดแล้วก็พยายามเลี่ยงแดดแล้วก็ที่สำคัญเลยก็คือบำรุงผิวให้ไม่แห้ง
2: แล้วอันนี้มันเจอในเด็กหรือผู้ใหญ่ม
0: ั้ยเป็นโรคที่มักจะเจอในเด็กแล้วก็จะเป็นเด็กวัยตั้งแต่เหมือนแบบอนุบาลขึ้นไปจนกระทั่งประมาณประถ
2: ม
0: พอโตเป็นวัยรุ่นแล้วก็จะเริ่มไม่เป็นแหละจริงๆมันหายเองอะค่ะเป็นโรคที่แบบไม่ต้องรักษาแต่ก็ควรจะต้องแบบบำรุงผิวให้ชุ่มชื้นอะไรเงี้ยมันก็จะมีคนให้บางคนที่เป็นเกลือน้ำนมแล้วมันเกิดการอักเสบขึ้นมาเนี่ยมันก็จะมีความแดงนิดๆชมพูนิดๆบริเวณรอยโรคได้บางคนมีขุยบางๆได้แต่ก็ต้องแบบขอบไม่ชัดเหมือนเดิมแล้วก็อยู่บริเวณที่โดนแดดเยอะ
2: ทั้งด่างขาวและเกลือน้ำนมนี่มันก็ไม่เจ็บไม่คันใช่ไหมคะ
0: ด่างขาวเนี่ยต้องไม่เจ็บไม่คันเลยแต่ว่าเกลือน้ำนมเนี่ยมีโอกาสจะคันได
2: ้
0: เพราะว่ามันมีความอักเสบของผิวหนังได
2: ้
0: ช่วงที่อักเสบบางคนจะแบบขุยขึ้นมาเลยแล้วก็อาจจะแดงขึ้นมาได
2: ้ก็ฟังดูเหมือนพวกอาทบเหมือน
0: คล้ายๆพวกภ
2: ู
0: มิแพ
2: ้ใ
0: ช่อันนี้เป็นคนที่เป็นโรคที่คุณพ่อคุณแม่พามาบ่
2: อ
0: ยแล้วมีความกังวลว่าเกลือน้ำนมเนี่ยคือด่างขาวพอแบบไม่ใช่ด่างขาวเขาก็โล่งแหละพอแบบไม่ใช
2: ่ซึ่งส่วนใหญ่ก็คือเยอะเปอร์เซ็นต์ไหมคะอาจารย์ที่จะหายเอง
0: หายเองอยู่แล้วค่ะอาจารย์แต่ว่าเป็นมากเป็นน้อยแล้วแต่คนอีกอันนึงที่ชอบเจอคือเวลาแบบไปเที่ยวทะเลหรือว่าว่ายน้ำจัดช่วงนี้แบบโอ้โหจะต้องว่ายน้ำได้แล
2: ้
0: วไปเรียนว่ายน้ำทุกอาทิตย์หรืออาทิตย์ละ 2-3 วันเนี่ยโอ้แบบบางคนมาเต็มแขนเลยเคยเจอเยอะสุดคนนึงก็คือไปถึงขาตอนแรกเขาแบบเฮ้ยเป็นอย่างอื่นหรือเปล่าเป็นโรคที่น่ากังวลหรือเปล่าแต่ด้วยแบบใช้หลักการว่าขอบเขตไม่ชัดคนไข้ไม่มีอาการอะไรอย่างนี้ค่ะก็เลยบอกเขาว่าสกินแคร์สุดๆเลยนะบอกโลชั่นสุดๆเลยนะกันแดดให้หมอหน่อยแล้วก็นัดมาดูค่ะเพราะมันก็ดีขึ้นจริง
2: ๆเป็นโรคที่อาจจะเป็นหมอผู้ใหญ่หรืออ
0: าจจะไม่ได้ดูก็เลยอาจจะไม่คุ้น
2: ไม่ค่อยคุ้น
0: ค่ะ
2: ค่ะงี้มาถึงที่เรามักจะได้ยินกันบ่อยๆกันทางโรคเรื่
0: อง
2: ค
0: ่
2: ะ
0: อันนี้หมอผู้ใหญ่น่าจะคุ้น
2: แล้วใช่มันก็จะมีกลากกับเกลือนในตัวอื่นนี้มันต่างกันยังไงคะ
0: จริงๆมันเกิดจากเชื้อราคนละประเภทกันเนาะกลากมันก็จะเป็นเชื้อกลาก ปกติเวลาเป็นกลากมันจะเป็นผื่นที่แบบขอบแดง มีขุยคันส่วนมากก็ติดได้จากสัตว์จากพวกดินหรือว่าติดจากคนสู่คนได้เนาะแต่เกลือเนี่ยเป็นเชื้อที่จริงๆทุกคนมีอยู่แล้วแต่ว่าถ้าคนไหนแบบผิวมันเยอะเหงื่อเยอะเล่นกีฬาเยอะอย่างเงี้ยค่ะก็มีโอกาสที่จะมีเชื้อเกลื่อนขึ้นมาได
2: ้
0: ทีนี้จริงๆเกลื่อนเนี่ยมีหลายสีนะคะแต่ว่าคนไทยเรามักจะผิวค่อนข้างเข้มเนาะก็เลยจะเห็นเกลื่อนที่มาด้วยสีขาวซะเยอะอย่างที่บอกว่ากลากจะเป็นแบบพื้นวงขอบชัดนะคะแล้วก็ถ้าเป็นเกลื่อนเนี่ยจะเป็นรอยโรคสีขาวเนาะที่เจอได้บ่อยเกลื่อนเนี่ยก็จะขอบเขตชัดถ้าเทียบกับตัวเกลือน้ำนมเมื่อกี
2: ้
0: เกลือจะขอบเขตชัดกว่าแล้วก็มีขุยแต่ว่าสีอ่ะก็จะไม่ได้ขาวแบบโรคด่างขาวเพราะฉะนั้นเราก็จะเอาสีเนี่ยเป็นตัวแยกโรคด่างขาวออกจากโรคอื่นได
2: ้อันนี้อาจารย์พูดเหมือนว่ามันแยกง่ายแต่ท่านผู้ชมอาจจะให้คุณหมอแยกให้ดีกว่านะคะท่านผู้ชมอาจจะแบบไม่คุ้นเคยกับเขตสี
0: ใช่เอานี้เป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรเคล็ดลับในการแยกโรคแบบดูเองที่บ้านเลยอันนี้ของเราเองนะแล้วก็ตำแหน่งอาจจะพอช่วยบอกได้ว่าเป็นเกลือนไม่ว่าเป็นเกลือนนะ
2: คะ
0: เกลือนมันก็ชอบอยู่บริเวณที่แบบต่อมไขมันเยอะเริ่มตั้งแต่หน้าผากคิ้วคือต้องเล่าเรื่องเนี้ยเพราะว่าจริงๆอ่ะมีคนไข้มาไกลมากจากชุมพรเผื่อคุณผู้ชมดูอยู่คือเขาบอกว่าเขาไปหาหมอที่แถวๆนั้นมาแล้วก็คุณหมอบอกว่าถ้าไม่หายอ่ะให้ไปหาหมอผิวหนังเลยนะซึ่งตั้งแต่ชุมพรมาถึงกรุงเทพอ่ะมันก็ไม่ค่อยมีหมอผิวหนังเด็กเท่าไหร่เขาก็เลยเลือกมาลาหมาแล้วก็มาถูกปุ๊บเด็กน้อย4เดือนนั้นก็คือเป็นเกลือนพี่แ
2: ท
0: ้โถก็รู้สึกว่าโอ้ยลูกก็คือมันเป็นแบบขาวๆบริเวณคิ้วแล้วก็มีขุยชัดเจนแต่ว่าคุณหมอเขาก็ไม่แน่ใจเนาะเขากลัวว่าหรือจะเป็นด่างขาวหรือเปล่าเขาก็เลยพามาก็คิ้วเนี่ยเจอได้โดยเฉพาะเด็กๆเพราะว่าเขาอธิบายว่าหรือว่าจริงๆกลไกมันเกิดจากชื้นเยอะๆใช่ไหมคะช่วงเด็กเข้าเต้าอ่ะเขาจะแบบร้อนเยอะแล้วเขาก็จะเป็นบริเวณที่เหงื่อตรงนี้เยอะแล้วก็บางคนสมมติว่าคุณแม่ก็แบบก็ร้อนด้วยกันนะเพราะว่ามันก็คลุกคลีกันอยู่อย่างเงี้ยคุณแม่อาจจะมีเกลื่อนอยู่ที่บริเวณเต้านมเราก็ลูกก็แบบสัมผัสอยู่เนี่ยก็เลยเกิดขึ้นมาได
2: ้มีคนไข้เหมือนกันค่ะเหมือนเด็กน้อยเป็นรอยเนี่ยแล้วปรากฏว่าพี่เลี้ยงเหมือนเอาวางบนตักนอนแล้วก็เลยติด
0: จ้าเป็นได้ใช่คนเลี้ยงเนี่ยก็อาจจะมีเป็นคนนำโรคมาให้เขาแต่จริงเชื้อเนี่ยอยู่ที่ทุกคนอยู่แล้วแล้วก็อีกวัยหนึ่งที่เจอได้บ่อยมากคือวัยรุ่นที่แบบเหงื่อเยอะเล่นกีฬาเยอะๆบางคนไม่มีอาการนะคะจริงๆคนสูงอายุที่แบบอาจจะทำกิจกรรมงานอดิเรกทำสวนทำอะไรเงี้ยที่แบบเหงื่อเยอะก็เจอเคยเจอคุณลุงคนหนึ่งคือทั้งหลังใช้คำว่าทั้งหลังแต่คุณลุงก็คือแบบไม่เห็นรู้เลยว่ามี
2: ก็
0: ใช่ถ้าไม่ได้มีคนมาทักตอนแกแบบถอดเสื้อเนี่ยก็แบบไม่เห็นรู้เลยไม่เห็นไม่ได้ไปสนใจดูว่ามีอะไรอยู่ข้างหลัง
2: มันไม่จำเป็นต้องคัน
0: มันไม่จำเป็นต้องคันใช่แต่ว่าก็จะมาด้วยแบบหลังด่างๆนี้ได้
2: แล้วถ้าเราเก็บไว้มันจะเป็นปัญหาอะไรไหมคะอาจารย์
0: มันไม่หายไปเลยค่ะอาสาเน
2: าะสมมติว่าแบบคุณลุงแบบถ้าไม่เห็นแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้มันจะเป็นปัญหาม
0: ันก็จะลามไปเยอะ
2: ๆกว้างไป
0: กว้างไปเรื่อยๆแต่ว่าเชื้อเกลื่อนมันจริงๆมันก็รักษาง่ายหายค่อนข้างง่ายเลย
2: จริงค่ะพวกกลากเกลื่อนรู้สึกว่ารักษาค่อนข้างง่ายถ้าเราวินิจฉัยได้
0: ใช่ถ้าวินิจฉัยได้ถูกใช่จริงๆแต่เนี่ยเกลื่อนง่ายแต่กลากไม่ค่อยง่ายเท่าไหร่แหละเพราะหลังมาคุยเรื่องกลากดีกว่าเพิ่งไปฟังอาจารย์ผิวหนังที่เขาเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านกลากมาโอ้โหฟังแล้วแบบโหเดี๋ยวนี้โรคกลากขนาดนี้แล้วหรออะไรอย่างเงี้ย
1: แล้วรักษาไงคะอาจารย์ก็คือแค่ทายาแล้วก็ดีข
0: ึ้
1: นเลย
0: จริงๆเกลื่อนก็คือแล้วแต่ตำแหน่งถ้าเราเป็นเล็กๆน้อยๆไม่กี่วงแล้วก็ใช้ยาทาฆ่าเชื้อราแต่ถ้าตำแหน่งที่เจอบ่อยอย่างในรูปเมื่อกี้ที่หลังอย่างเงี้ยค่ะเนื่องจากเกลื่อนมันเป็นเชื้อที่ติดอยู่บนผิวข้างบนเนาะเราสามารถใช้แชมพูกำจัดเชื้อราฟอกไว้ที่หลังเนี่ยค่ะฟอกทิ้งไว้แบบ20นาทีอย่างเงี้ยแล้วก็ล้างออกทำไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็จะหายไปเองก็ไม่ต้องกังวลแต่ทีนี้เกลื่อนเนี่ยมันจะทำให้เม็ดสีเราเหมือนแบบหยุดผลิตไปชั่วคราวเวลารอยโรคหายคือขุยหายก่อนแต่ว่าสีอ่ะอาจจะใช้เวลาเป็นหลักเดือนถึงจะค่อยกลับมา
1: อาจารย์แล้วอย่างนี้มันติดต่อกันได้ไหมคะอย่างเช่นแบบว่าใช้ผ้าเช็ดตัวด้วยกันอะไรอย่างเงี้ย
0: ผ้าเช็ดตัวไม่ค่อยต้องแบบผิวแนบผิวอย่างเงี้ยค่ะ ย่างที่เล่าให้ฟังเมื่อกี้แม่กับลูกที่ให้นมเนี่ยเออมีโอกาสที่จะติดได้
2: จำได้ว่าตอนเรียนม.ปลายเนี่ยมันต้องเรียนลีลา

0: และเพื่อนผู้ชายที่โดนจับคู่ด้วยมีเหมือนเกลือนที่แขนแล้วก็รู้สึกแบบว่ากังวลค่ะว่าจะติดไหมแต่ว่าตอนนั้นก็ไม่ได้ติดนะหรือว่าไม่รู้ตัว
1: มันจะต้องอาจจะต้องแนบมาแต่คิดว่าจริงๆเราก็จะต้องมีความชื้นระดับนึงด้วยอ่ะมันถึงจะแบบทำให้ติดโรคได้
0: สิ่งแวดล้อมที
1: ่ใช่สิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับเชื้อโรคด้วย
0: นะคะเรามาที่คำถามจากทางบ้านกันนะคะสวัสดีครับคุณหมอขอสอบถามข้อสงสัยครับว่าทำไมคนสูงอายุเมื่อถึงวัยจะเกิดจุดสีน้ำตาลหรือดำที่เรียกว่ากระครับบางคนแก่มีบางคนแก่ก็ไม่มีมันเกี่ยวกับเชื้อชาติสีผิวหรือเปล่าครับหรือเพราะอะไรทุกคนเมื่อแก่ตัวต้องมีไหมครับขอวิธีป้องกันด้วยได้ไหมครับคุณหมอค่ะ
1: ค่ะกระหรือว่ารอยจุดด่างดำพวกนี้มันมากับอายุที่เยอะขึ้นหนึ่งนะคะเวลาเราอายุเยอะขึ้นผิวเราจะบางลงเซลล์ผิวหนังที่คอยแข็งแรงคอยกรองรังสี UV ต่างๆเนี่ยมันก็ทำงานได้ไม่ค่อยดีเหมือนเดิมประกอบกับเราก็ชกชนพอเราแก่แล้วเราโดนแดดตั้งแต่เด็กไปทำงานสะสมเนาะซึ่งการที่มันมีความผิดปกติของผิวหนังจากรังสี UV อ่ะมันไม่ได้เกิดขึ้นทันทีไม่ใช่แบบวันนี้โดนแดดเป็นฝ้าวันนี้มันเกิดจากการที่เราโดนสะสมมานานแล้วนี่แหละแต่มันเพิ่งมาออกฤทธิ์ตอนโตเนี่ยค่ะซึ่งคุณผู้ชมเข้าใจถูกเลยว่ามันขึ้นกับเชื้อชาติด้วยพันธุกรรมเนี่ยมีผลมากมากเลยแล้วก็อาจจะมีปัจจัยอย่างอื่นร่วมด้วยพวกฮอร์โมนเพศใดๆจะเห็นว่าคุณผู้หญิงพอหมดประจำเดือนฝ้าเริ่มมาแหละหรือบางคนโชคร้ายหน่อยตอนท้องก็เริ่มมันปื้นขึ้นมาเนี่ยก็มีเหมือนกันส่วนกระเนี่ยถ้าคนผิวขาวเขาก็จะมีโอกาสเกิดกระขึ้นได้เยอะกว่าเราเพราะว่าผิวขาวของเขาอ่ะเขาก็จะมีเม็ดสีที่แบบนี้เราคุยกันเรื่องสีพอดีเลยสีน้ำตาลของเขาก็จะไม่ค่อยแข็งแรงเท่าเราจริงๆตัวเมลานินมันก็จะมีรูปแบบของมันอีกค่ะเมลานินมีหลายแบบเมลานินแบบคนขาวอ่ะก็จะไม่ค่อยมีประสิทธิภาพในการป้องกันรังสี UV มากเท่าไหร
0: ่
1: เขาก็เลยมีกระเร็วแล้วก็กระเยอะในขณะที่คนเอเชียแบบเราผิวก็จะแบบไม่ขาวเท่าคนฝรั่งผิวขาวอะแต่ว่าข้อดีของเราก็คือเราจะกรองรังสี UV ได้เยอะกว่ามะเร็งผิวหนังเราก็น้อยกว่ากระเราก็น้อยกว่าแต่ว่าอาจจะถามว่าทำยังไงนะไม่ให้เป็นใช่ไหมคะก็ต้องป้องกันรังสี UV มาให้ดีตั้งแต่เด็กเลยเพราะฉะนั้นทุกวันนี้เราอาจจะไม่ทันและที่จะทำให้ไม่มีมันก็ต้องมีแหละค่ะแต่ว่าเรามีน้อยได้แต่ถ้าอยากให้น้อยมากๆต้องเริ่มกันตั้งแต่เด็กตั้งแต่1ขวบปีแรกเนี่ยสามารถทาครีมกันแดดได้แล้วก็เวลาพูดว่ากันแดดอ่ะทุกคนจะชอบคิดว่าแค่ทาครีมกันแดดแต่มันไม่ใช่แค่ทาครีมกันแดดเนาะมันจะต้องมีนิสัยหลีกเลี่ยงแดดด้วยวิธีการอื่นๆด้วยเช่นใส่เสื้อแขนยาวกางร่มเดินหลบร่มใส่หมวกนี่ทุกคนก็จะแบบตกใจหมวกปีกกว้างอย่างนี้มาเลยแว่นตากันแดดต้องมีกันข้างๆด้วยอะไรอย่างเงี้ยเต็มระบบค่ะสรุปว่าคือต้องพยายามกันแดดแล้วก็พยายามทำให้ผิวแข็งแรงทามอยเจอร์ไรเซอร์เป็นประจำค่ะ
0: โอเคค่ะคำถามถัดไปนะคะสวัสดีค่ะคุณหมอทั้งสองและทีมงานขอเรียนถามว่าติ่งเนื้อที่ขึ้นเป็นเม็ดเล็กๆคล้ายๆไฝตามแขนและลำคอในผู้เริ่มมีอายุมากขึ้นเกิดจากอะไรเป็นอันตรายหรือไม่สามารถรักษาได้อย่างไรคะขอบคุณค่ะสำหรับคำตอบ
1: จริงๆกลไกก็คล้ายๆกันเมื่ออายุเยอะขึ้นมันก็จะมีอันเนี้ยพวกเนี้ยขึ้นมาค่ะแต่ว่าไม่ได้รู้สาเหตุชัดเจนพันธุกรรมอะไรเงี้ยยังไม่ได้ลงไปถึงแบบนั้นถามว่าอันตรายไหมถ้าเป็นเล็กๆน้อยๆค่อยๆขึ้นมาไม่อันตรายแต่ถ้าอยู่ๆดีขึ้นแบบพรึบขึ้นมาเลยแล้วมันไม่ได้เป็นแค่ตรงคอที่มันแบบเสียสีโดนรังสี UV อะไรเงี้ยโอเป็นหลังขึ้นมาหมดเลยอย่างเงี้ยมันอาจจะเป็นสัญญาณบ่งบอกโรคที่อันตรายได้ถ้าอยู่ดีขึ้นมาเยอะเลยแนะนำให้มาตรวจจริงๆตัวติ่งเนื้อเนี่ยไม่ได้อันตรายแต่ว่ามันมีโรคมะเร็งบางอย่างที่คนไข้จะอยู่ดีมีติ่งเนื้อพรึบขึ้นมาได้อันนี้ต้องมาให้คุณหมอเช็คดูนิดนึงค่ะส่วนวิธีการรักษาก็คือไปทำเลเซอร
0: ์
1: อันนี้ทำได้ปลอดภัยค่ะ
0: ค่ะคำถามต่อมานะคะขอเรียนถามว่าคนที่ไม่เป็นสิวในวัยรุ่นมักจะเป็นฝ้าเมื่ออายุเยอะจริงหรือไม่คะ
1: โออันนี้ไม่เคย ไม่มีข้อมูลนี้เหมือนกันนะคะแต่จริงๆสิวกับฝ้ามันไม่ได้เกี่ยวกันเนอะคนที่ไม่เป็นสิวเลยก็หนึ่งพันธุกรรมเขาดีแหละ จริงเกี่ยวกับพันธุกรรมมากเลยนะคะถ้าคุณพ่อคุณแม่เราแบบสิวเยอะ อย่างเงี้ยความเสี่ยงที่จะเป็นสิวเยอะมีแน่นอนอยู่แล้วแล้วก็เคยไปอ่านงานวิจัยอันนึงมันมีเกาะอันนึงจำชื่อเกาะไม่ได้แล้วอะมันเป็นคนที่อยู่แบบ ช้ชีวิตธรรมชาติไม่กินอาหารโปรเซสฟู้ดเลยเออไม่มีกินน้ำตาลเยอะๆเขาบอกว่ามีนักวิจัยไปอยู่ที่เกาะนั้นประมาณ10ปีมั้งคะจำเลขไม่ได้แน่ชัดแล้วก็ไปดูว่ามีสิวคนไข้ในเกาะนั้นมีใครเป็นสิวไหมอัตราการเป็นสิวของคนวัยรุ่นในนั้นอะประมาณแบบน้อยกว่า 1% เออเขาก็เลยเชื่อว่าจริงๆสิ่งแวดล้อมอะก็มีผลมากโดยเฉพาะแบบโปรเซสฟู้ดที่สำคัญก็คือน้ำตาลทำให้เป็นสิวเยอะต้องไปจำชื่อเกาะไม่ได้เออแต่ว่าอ่านแล้วแบบว้าวมากเลย
0: น่าสนใจอย่างนี้ถ้าเกิดคนเป็นสิวเยอะๆปรับเปลี่ยนอาหารเขาก็ช่วย
1: ฮาเลโบอะไรซัมติงไหมมันจะมีอาหารแบบนึงที่เป็นอาหารที่ชื่อพาเลโบฟู้ดอะไรเงี้ยซึ่งมันเรียนแบบมาจากชื่อเกาะค่ะมันเป็นวิธีการกินอาหารที่แบบไม่เอาไปผ่านกรรมวิธีเยอะๆอะไรเงี้ยเป็นชื่อเกาะ
0: แต่ช่วงนี้จะเจอปัญหาเกี่ยวกับสิวในวัย
1: ผู้ใหญ
0: ่เยอะมากเลยค่ะเหม
1: ือ
0: นแบบคนรอบตัวก็แบบอยู่ๆก็เป็นสิว
1: จริงๆเราก็ยังต้องเป็นสิวเนาะเพราะถ้ายังมีฮอร์โมนอยู
0: ่
1: แต่ว่าถ้าวัยหมดประจำเดือนยังมีสิวอาจจะไม่ค่อยได้เกี่ยวกับฮอร์โมนแหละต้องไปหาสาเหตุอย่างอื่นผลิตภัณฑ์ที่เราใช้อยู่อย่างเงี้ยก็ทำให้เกิดสิวได้หรือว่าอาชีพบางอาชีพที่โดนสารเคมีบางอย่างก็ทำให้มีสิวได้เหมือนกัน
0: แบบเพื่อนๆจะแบบบ่นท้อใจมากเลยว่า
1: ท้อใจ
0: นี่ฉันคือวัยรุ่นหรืออะไรทำไมถึงกลับมามีสิว
1: ต้องดีใจสิว่าเรายังไม่ไหวท้องแล้วยังมีสิวอยู่ก็คนนี้ก็ยังมีอยู่นะคะเวลามีประจำเดือน
0: อ
1: ่ะมันก็จะต้องโผล่มาเม็ดเม็ด
0: นะคะคำถามถัดไปนะครับถามเป็นความรู้ครับการอดนอนส่งผลต่อภูมิคุ้มกันอย่างไรบ้างครับขอบคุณครับและความเครียดส่งผลกระทบต่อร่างกายอย่างไรนะคะก็คิดว่าการอดนอนเนี่ยมันก็จะน่าจะทำให้การแต่แดงไม่ได้เชี่ยวชาญเรื่องนี้นะคะก็แต่คิดว่าเราเหมือนเคยถามอาจารย์นพพรเนาะอาจารย์ก็บอกว่าอาจจะไม่ได้ส่งผลโดยตรงแต่มันอาจจะทำให้เกิดเหมือนกับพลังงานในร่างกายเนี่ยมันปกติช่วงที่นอนเนี่ยเหมือนเป็นการสะสมพลังงานในร่างกายนะคะการอดนอนก็อาจจะทำให้มีเรื่องของการลดพลังงานไปตรงนี้นะเท่าที่จำได้ที่คุยกับอาจารย์เมื่อเดือนก่อนนะคะแล้วก็ความเครียดส่งผลกระทบต่อร่างกายอย่างไรนะคะความเครียดเนี่ยก็น่าจะส่งให้ร่างกายเนี่ยมันจะมีเรื่องของการอักเสบเกิดขึ้นในร่างกายนะคะการอักเสบในร่างกายก็อาจจะทำให้มีเรื่องของน้ำตาลสูงได้เนาะมีเรื่องของกรดในกระเพาะที่เพิ่มขึ้นนะคะหรือว่าการอักเสบต่างๆก็ทำให้ร่างกายเกิดพลังงานต้องใช้พลังงานมากขึ้นนะคะบางคนก็ถ้ามีความเครียดๆเยอะๆเนี่ยก็อาจจะน้ำหนักลดนะคะหรือว่าอาจจะเป็นโรคกระเพาะอย่างเงี้ยได้นะคะก็มีผลกระทบในหลายๆส่วนของร่างกายค่ะคำถามถัดไปนะคะถ้าทาอะไรที่เหนียวๆ เช่นออยล์หรือครีมบำรุงที่ให้ความชุ่มชื้นมากๆแล้วชอบเป็นตุ่มเป็นเพราะอะไรคะ
1: เป็นเพราะว่ามันอาจจะไม่เหมาะกับสภาพผิวนะตอนนั้นหรือว่าสภาพอากาศตอนนั้นคือเวลาเราทาอะไรที่มันเหนียวมากๆค่ะมันมีคุณสมบัติที่มันจะเคลือบผิวไปเลยคำว่าเคลือบผิวก็คือมันไม่ยอมให้มีอะไรออกมาจากผิวหนังเราเลยในทางแล้วมันก็ไม่สามารถทำอะไรเข้ามาได้ด้วยตัวอย่างเช่นพวกปิโตรเลียมเจลลี่อย่างเงี้ยวาสลีนที่คนรู้จักกันก็คือคุณสมบัติเขาคือดีมากเลยนะถ้าปุ๊บเคลือบปุ๊บน้ำที่อยู่ในผิวก็จะเต็มชุ่มชื้นดีแต่ถ้าไปเกิดไปเจอสภาพแวดล้อมที่มันแบบเหนียวเหนอะหรือตอนนั้นผิวเราก็แบบไม่ได้แห้งมากมันก็จะเกิดการอักเสบตามรูขุมขนขึ้นมาซึ่งอันเนี้ยมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นผลข้างเคียงเนาะของการทามอยเจอไรเซอร์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ถ้าเราเลือกผลิตภัณฑ์ไม่ถูกกับสภาพผิวและช่วงแบบคิดว่าอากาศสำคัญมากในช่วงเวลานั้นคือมันไม่จำเป็นว่าเราจะต้องทา
0: เ
1: ราจะไรเซอร์แบบนี้ไปตลอดปีเราจะต้องเลือกให้มันถูกกับช่วงใช่ซีซั่นสมมุติเนี่ยตอนปลายปีเริ่มจะเย็นแล้วเขาบอกว่าปีนี้จะหนาวเร็วนะคะฟังข่าวเมื่อเช้า
2: พูดทุกปี
1: เตรียมหนาว
2: หนาวเร็วอ่ะหนูจะรอดูเลย
1: เขาบอกว่า17กันยายนนะจะรีลมหนาวมา
2: เออ
0: หนึ่งวัน
1: หนึ่งวันฉะนั้นไปเตรียมมอยเจอไรเซอร์เข้มข้นเหมือนได้เลยเพราะเวลาหน้าหนาวเราก็จะแบบอาบน้ำอุ่นอีกผิวแห้งอีกอย่างเงี้ยบอกครีมหนาได้ไม่ค่อยมีอะไรแต่ถ้าโอ้โหแดดจ้าร้อนแล้วเราทาครีมเนอะๆรับรองว่าผดขึ้นแน่นอนมันไม่ระบายอากาศค่ะ
0: แปลว่าการที่จะใช้ผลิตภัณฑ์เนี่ยต้องดูเกี่ยวกับสภาพอากาศ
1: ของ
0: แต่ละที
1: ่สภาพอากาศแล้วก็สภาพผิวเราด้วย
0: นะคะคำถามถัดไปนะคะ

0: คันผิวหนังเรื้อรังไปตรวจเลือดเจอ ANA ไตเตอร์1280ค่ะมีโอกาสหายไหมคะ
1: โอ้ยากเลยค่ะอันนี้จริงๆคันผิวหนังเนี่ยต้องมาดูก่อนว่ามีรอยโรคหรือเปล่ารอยโรคนั้นเป็นโรคอะไรเนาะแล้วก็การตรวจเจอ ANA ที่มันขึ้นเยอะแบบนี้มันอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับอาการคันผิวหนังอันนี้เลยก็ได้เนี่ยวันหลังถ้าอาจารย์มาเหมียวมาให้อาจารย์ตอบแบบละเอียดจริงแต่ว่าเนี้ยคืออาจจะต้องไปลงรายละเอียดว่ารูปแบบของ ANA ที่เจอว่ามันขึ้นเนี่ยมันเป็นแบบแพทเทิร์นแบบไหนค่ะ
0: อ
1: ันนี้มันกว้างมากเลยอาจจะตอบไม่ได้แล้วก็มันอาจจะไม่ได้เป็นสาเหตุโดยตรงของอาการคันค
0: ่ะคำถามถัดไปนะคะเป็นสะเก็ดเงินที่ศีรษะกินวิตามินเสริมตัวไหนได้บ้างคะ
1: โอ้โหวิตามินเสริมนะคะอาจจะไม่ได้มีข้อมูลชัดเจนแต่ว่ามียาที่ช่วยได
0: ้
1: คือถ้ามีแบบไข่เยอะขุยเยอะเขาก็จะแนะนำให้พวกหมักพวกน้ำมันเนาะจะเป็นแบบน้ำมันมะกอกหรือว่าเป็นแบบน้ำมันมะพร้าวเนี่ยก็ได้หมักเพื่อให้ขุยมันแล้วก็ใช้แชมพูที่มีส่วนผสมที่ช่วยลดอาการอักเสบไขขุยบนหนังศีรษะได้เช่นพวกแชมพูที่ผลิตจากน้ำมันดินอย่างเงี้ยค่
0: ะ
1: เขาก็จะให้ใช้แบบนั้นแล้วก็ปัจจุบันก็จะมียาทาที่ลดการอักเสบที่บริเวณหนังศีรษะจริงต้องบอกว่าเวลามีขุยมีไขขึ้นมามันเกิดจากผิวหนังอะมันอักเสบเยอะแล้วมันก็หนาขึ้นมากๆแล้วก็สะเก็ดเงินเป็นโรคที่เหมือนผิวมันไม่ผลัดอะค่ะมันหนาๆติดกันอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็เลยต้องทายาลดการอักเสบด้วยนอกจากที่เราจะเอาขุยข้างบนออกแล้ว มันก็จะมียาทากลุ่มสเตียรอยด์แล้วก็มีกลุ่มพวกวิตามินดีที่มันช่วยทำให้อาการดีแต่ว่าในคนที่แบบเยอะมากจริงๆปัจจุบันก็จะมียากลุ่มชีวภาพที่เอามาฉีดแล้วก็ทำให้แบบอาการดีขึ้นเหมือนด่างขาวที่เราคุยกันเลยตอนนี้สะเก็ดเงินก็คือไปไกลมากยาแบบเยอะมากแล้วก็ได้ประสิทธิภาพดีหลายอย่าง
0: สะเก็ดเงินก็เป็นโรคที่พบบ่อยเหมือนกันนะ
1: พบบ่อยเหมือนกันใช่พันธุกรรมก็มีส่วนมากๆเลย
0: ค่ะถัดไปนะคะผื่นลมพิษแบบขีดแล้วขึ้นตามรอยเล็บอันตรายไหมคะตอนนี้กินยาเซอร์เซทริซีน2เดือน
1: ค่ะก็ไม่อันตรายแต่ว่ามันก็จะน่ารำคาญนิดนึงเคยมีไหมหาเพื่อนที่แบบขีดเคยเป็นไหมเคยมีด้วยเนาะเราก็จัดลมพิษแบบนี้เป็นลมพิษเรื้อรังแบบนึงค่ะลมพิษเรื้อรังก็คือการที่มีผื่นบวมนูนแดงเหมือนรอยยุงกัดเนาะแต่ว่าหายเร็วภายใน1วันหายแล้วไม่ทิ้งรอยนี้เรียกว่าลมพิษแต่คำว่าลมพิษเรื้อรังคือต้องมีไอ้เจ้าลมพิษเนี่ยติดต่อกัน6สัปดาห์โดยที่เป็นอย่างน้อยสัปดาห์ละ2วันทีนี้จะเรียกว่าลมขีดเรือรังซึ่งเวลาขุดขีดแล้วขึ้นตามรอยขีดเนี่ยมันก็เป็นสาเหตุหนึ่งของโรคลมขีดเรือรังแต่ว่าจริงๆตัวมันไม่ได้อันตรายมากเนาะแต่ว่ามันจะน่ารำคาญเนี่ยเพราะว่าใส่เสื้อผ้ารัดหน่อยอ่ะเดี๋ยวก็ขึ้นแล้วบางคนแบบใส่เสื้อในตกเย็นก็มีรอยขึ้นตามแบบเนี้ยเนาะก็ไม่อันตรายค่ะแล้วก็การกินยารักษาเนี่ยเป็นกระบวนการสำคัญที่ทำให้โรคหายเร็วเนาะก็คือกินไปยาไม่ได้อันตรายแล้วก็ต้องพยายามไปลดปัจจัยที่ทำให้มันขึ้นเนาะก็ต้องลดการขูดขีดไม่ใส่เสื้อผ้ารัดแน่นอะไรเงี้ยก็จะช่วยได้ค่ะ
0: มันสามารถหายขาดได
1: ้หายได้แต่ว่าใช้เวลานานเป็นปีบางคน2ปีถึงจะหาย
0: ค่ะคำถามถัดไปนะคะขอเรียนถามว่าการใช้ไวท์เทนนิ่งครีมกรณีผิวคล้ำดำคล้ายฝ้าควรใช้แบบไหนคะที่ไม่ทำให้ผิวบางลง AHA ใช้ได้ไหมคะขอบคุณค่ะ
1: จริงๆครีมต่างๆที่มันช่วยทำให้รอยดำหายไปค่ะมันก็จะไปบล็อกกระบวนการผลิตเม็ดสีเนาะบางคนก็ยับยั้งการส่งเอนไซม์การส่งตัวเมลานินอะไรอย่างเงี้ยถามว่าใช้แบบไหนดีปัจจุบันมันก็จะมีแบบเป็นยากับเป็นพวกเวชสำอางที่เขาเอาออกมาเหมือนผลิตขายพวกรอยดำนะคะถ้าเป็นยาเลยก็จะเป็นตัวไฮดรอกซีคลอโรควินแต่อย่างจริงไม่ควรพูดผิดไฮโดรควินอนไฮดรอกซีคลอโรควินรักษาโรคคอไฮโดรควินอนแต่จริงอันนี้ไม่ควรจะใช้เองเนาะเพราะว่ามันมีผลข้างเคียงเยอะแล้วมันจะต้องไปรวมกับตัวอื่นเช่นวิตามิน A หรือว่าสเตียรอยด
0: ์
1: ก็คุณหมอก็จะให้ใช้อันเนี้ยช่วงสั้นๆส่วนอีกกลุ่มหนึ่งก็คือเป็นเวชสำอางมันก็จะมีสารเยอะแยะมากมายเช่นไทอะมิดอลเมลาซิลอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะอยู่หลายแบรนด์ที่เขาใส่ค่ะพวกเนี้ยใช้ได้แต่ว่ามันก็ต้องใช้เวลากว่าจะทำให้เห็นผลว่ามันรอยโรคมันดีขึ้นเนาะแต่ AHA เนี่ยไม่ได้เกิดมาเพื่อลดเม็ดสีโดยตรงแต่ AHA มันช่วยผัดผิวเวลาผัดผิวเราก็จะรู้สึกว่ารอยดำมัน ตื้นขึ้นแบบมันก็เลยจะรู้สึกว่าเออมันก็ดูดีขึ้น มันสามารถใช้ได้แต่ว่ามันไม่ใช่ยาหลักในการเอาไปรักษารอยดำ
2: อาจารย์แล้ว BHA กับ AHA ต่างกันยังไงคะ
1: มันเป็นสารคนละตัวกันแต่ว่าคุณสมบัติเด่นก็คือผัดผิวเหมือนกันมันก็จะเห็นมันอยู่ในพวกเวชสำอางที่เกี่ยวกับแบบสิวอุดตันอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะนิยมใส่ค่ะ
0: ค่ะคำถามถัดไปนะคะถ้าไม่รักษาด่างขาวเลยจะเป็นอะไรไหมคะ
1: ก็อย่างที่บอกว่าก็จะมีความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งผิวหนังเพิ่มขึ้นเพราะว่าผิวเขาก็จะไม่มีคุณสมบัติของการป้องกันรังสี UV อีกต่อไปนะคะแล้วก็อาจจะเกี่ยวกับเรื่องสภาพจิตใจอะไรอย่างนี้เนาะว่าเพราะว่ามันเป็นแบบรูปลักษณ์ภายนอกค่ะ
0: นะคะก็เราก็ได้ถามตอบคำถามกันไปเยอะพอสมควรเลยนะคะแล้วก็จะมาเข้าสู่ช่วงต่อไปนะคะเราก็จะมาเล่นเกมกันนะคะแล้วก็มีคำถามนะคะในช่วงพิกอาคารมาให้อาจารย์แล้วก็เดี๋ยวจะมีคำถามของแตงด้วยอยู่ที่อาจารย์น้ำฝนแล้ว
1: ค่ะ
0: งั้นเดี๋ยวเริ่มที่อาจารย์น้ำฝนกับ
2: ให้อาจารย์แตงเล่นก่อนบ้าง
1: ได้ให้พักว่าง
2: ให้อาจารย์ฝนพักว่างก่อน
1: โอเค
0: ได้ค่ะ
1: อันนี้นะคะ
0: ฝากอาจารย์อ่านให้แ
1: ม่ไม่ได้ตอบไปทั้ง3ข้อติดกันคำถามนะคะวิตามินและสมุนไพรซื้อกินเองได้ไม่จำเป็นต้องบอกหมอจริงไหมคะ
0: อันนี้ก็วิตามินและสมุนไพรก็ปกติก็สามารถซื้อกินกันเองได้แต่ว่าก็ควรจะบอกหมอด้วยนะคะ จะไปห้ามไม่ให้ซื้อก็คงไม่ได้เนาะเองแต่ว่าอาจจะเวลาซื้อก็อาจจะลองสังเกตดูนิดนึงว่ามันมีออยไห
1: ม
0: มันเป็นส่วนประกอบของอะไรใครเอามาขาย
1: ะ
0: นะคะเพื่อจะได้ดูว่ามันปลอดภัยไหมเนาะแต่ว่าถ้าเกิดซื้อแล้วเนี่ยก็อาจจะแจ้งคุณหมอหน่อยเพราะว่าบางทีมันอาจจะมีเรื่องของยาตีกันกับยาที่เรากินอยู
1: ่
0: หรือว่าบางครั้งเนี่ยตรวจเลือดพบว่ามันมีผลเลือดผิดปกติเนี่ยจะได้รู้ว่าเอ้ยอาจจะเป็นจากยาหรือสมุนไพรที่กินเองอยู่นะคะ
1: มันก่อนเจอคนไข้น่ารักมากเลยอ่ะเด็กเป็นผื่นจำโรคผื่นไม่ได้ชัดเจนละเป็นคันคนข้างบ้านไปต่างประเทศมาแล้วก็เห็นว่าน้องก็มีโรคประจำตัวเขาเป็นผื่นแล้วก็มีโรคระบบประสาทอยู่ด้วยก็เลยมีความหวังดีซื้อวิตามินมาให้คุณแม่ก็คือน่ารักมากก็หอบวิตามินขวดใหญ่อันนี้มาแล้วก็แบบคุณหมอคะ
0: กิน
1: อันนี้กินได้ไหมหูเราก็ต้องไปนั่งเซิร์ชเนาะจริงอย่างที่อาจารย์แตงบอกเลยเราก็ต้องไปดูว่ามันตีกับยาปัจจุบันที่เรากินสรุปว่าตีกันก็เลยแบบว่าไปบอกเขานะคุณแม่ว่าขอบคุณมากเลยค่ะแต่ว่ากินไม่ได้ขนาดเป็นแค่เหมือนแบบแปะกล้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออซึ่งแบบตีกันชัดเจนเลยกับยาระบบประสาทของคนไข้โอ้โหตอนแรกคือตอนแรกก็จะแบบบอกเลยโอ้กินได้จ้ะแต่แม่เดี๋ยวเสิร์ชกันนะเดี๋ยวนี้นะ
2: ยังดีนะที่คนไข้มาถามอาจารย์ก่อน
1: ใช่คุณแม่น่ะตอนแรกก็ชั่งใจอยู่ว่าจะยังไงเพราะเขาเขียนเลยว่าระบุมบำรุงระบบประสาทแล้วน้องเหมือนมีแบบพัฒนาการช้านิดหน่อยอะไรเงี้ยเกือบแม่บอกว่าเกือบจะกินแล้วเห็นไหมสิ่งที่เราไม่คาดคิดว่ามันจะเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นได้จริงๆค่ะ
0: บางทีพวกชาสมุนไพรอะไรเงี้ยบางทีปรากฏว่าค่าตับสูงเนี่ย
1: ใช่ใช่เจอเหมือนกัน
0: หยุดแล้วก็หาย
1: โดยเฉพาะไอ้ที่มันมาแบบผงๆเนาะน่ากังวลมากนะคะ
0: นะคะ
1: ค่ะ
0: งั้นอาจารย์น้ำฝนพักพอหรือยัง
1: เอาอันนี้ค
0: ่
1: ะ
0: อันนี้เนาะ
1: ค่ะ
0: ค่ะคำถามข้อที่8นะคะหน้าเป็นฝ้าเกี่ยวข้องกับพันธุกรรมโดยตรงจริงหรือไม่คะ
1: จริงๆเมื่อกี้แอบตอบไปแล้วก็เกี่ยวเหมือนกันนะคะถ้าพันธุกรรมเราแบบเยอะก็มีส่วนอยู่แล้วครีมกันแดดต้องเข้าตั้งแต่เด็กนะ
0: แต่อย่างคนด่างขาวนี่เขาต้องกลัวเรื่องแดดไหมคะเพราะเขาก็ต้องไป
1: ใช่เพราะฉะนั้นเราก็จะแนะนำให้เขาทาครีมกันแดดด้วยเพราะเขาแบบไม่มีอะไรช่วยกรองรังสี UV เลย
2: ถูกต้องแสดงว่าเราต้องแบบตั้งใจโปะในจุดที่มันเป็นโซนสีขาวอย่างนี้หรอคะ
1: มากมากเลยใช่
0: เพราะถึงการรักษาจะเป็นการสาด UV แต่ว่าก็ต้องระวัง
1: ใช่แต่ว่ารังสี UV ที่เขาใช้อ่ะมันไม่ใช่ UV ทุกความยาวคลื่นเขาเลือกแค่ความยาวคลื่นที่แบบเฉพาะมากแล้วดูว่ามีประโยชน์เอามาใช้เป็น narrow band UVB ค่ะเป็นรังสี UV ที่ความยาวคลื่นสั้นๆ
0: ก็เลยได้
1: ตั้งแต่นั้นคิดอยู่ตั้งแต่เมื่อกี้ที่บอกใช่เหรอนะ
0: พูดไม่ได้เพราะว่าเจอคนไข้ดังเยอะมาก
1: ค่ะ
0: ค่ะอันนี้ค่ะ
1: ค่ะ อันนี้ได้ตอบยาวแน่นอน อาการเวียนหัวในผู้สูงอายุอาจเกิดจากยาที่กินอยู่โดยที่เจ้าตัวไม่รู้จริงไหม
0: อันนี้ก็เป็นไปได้นะคะก็เออเนี่ยว่าจะไปเข้าเวิร์กช็อปเรื่องเวียนหัวในผู้สูงอายุตอนนี้แบบว่าเป็นโรคฮอตฮิต
1: ใช่ไหมคะ
0: นะคะแล้วก็มันเจอเยอะจริงๆค่ะแต่คนที่บ้านก็มีเหมือนกันนะคะก็แต่ว่าการเวียนหัวนี่มันเป็นได้หลายสาเหตุจริงๆนะคะก็อาจจะแบ่งคุณผู้ฟังถ้าเกิดสมมติไปเจอหมอแล้วก็คุณหมอถามเนี่ยก็อาจจะต้องบอกคุณหมอว่าเวียนหัวแบบบ้านหมุนหรือว่าบ้านไม่หมุนอย่างเงี้ยนี่ก็ถ้าเกิดแยกให้คุณหมอก็จะช่วยให้คุณหมอเหมือนกับวินิจฉัยได้ง่ายขึ้นเหมือนกันนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเวียนหัวแบบที่บ้านหมุนเลยเคยบ้านหมุนไหมแบบ
1: เคยบ้านหมุนที่ไม่ใช่แผ่นดินไหวด้วยนะแต่ว่าจริงๆคิดว่าบ้านหมุนกับตอนไอ้แผ่นดินไหวอ่ะน่าจะใกล้เคียงกันอันนั้นน่าจะเป็นแบบบ้านหมุนแบบแผ่นดินไหว
2: เออมีประสบการณ์นะเพราะหินปูนในหูหลุด
0: อ่าอันนี้ให
2: ้ติ้วๆเลยล่ะอาจารย์
1: อันนั้นแล้วหมุนใช่ป่ะ
2: ใช่คือแบบว่าทรมานมากเลยอาจารย์มันแค่เสี้ยววิแต่มันเป็นเสี้ยววิที่แบบว่าม
1: ันเหมือนอารมณ์ยืนบนเรือเขาเรียกท่าเรือมั้ย
2: แต่มันเป็นระดับความคงเคงที่
1: คงเคงสุดๆ
0: มันจะ
1: ถ้าเวียนหัวแบบบ้านไม่หมุนเหมือนเป็นยังไงอ่ะ
0: มันก็อาจจะเหมือนแค่คงเคงหรือว่ามึนๆอย
1: ่
0: างเง
1: ี้ย
0: ค่ะมันก็จะสามารถช่วยจำแนกโรคได้นะคะถ้าคุณหมอถามก็ช่วยคิดให้หน่อยตอนที่เวียนหัวเนี่ยก็ช่วยจำหน่อยว่าบ้านหมุนไหมนะคะแล้วก็อาจจะต้องดูที่พวกคุณหมอผู้ใหญ่กลัวที่สุดนี่ก็คือกลัวสโตรกกลัวก็คือมันก็จะมีสมองบางส่วนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการทรงตัวเนาะถ้าเกิดบางคนมาด้วยเวียนหัวแล้วก็มีแขนขาอ่อนแรงมีปากเบี้ยวพูดไม่ชัดเนี่ยอันเนี้ยอันตรายมากๆก็คืออาจจะเป็นสโตรกได้เนาะเป็นฉับพลันอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็ต้องรีบไปพบแพทย์นะคะแล้วก็เวียนหัวเนี่ยมันก็มีจากหลายอย่างเนาะทั้งจากในสมองแล้วก็นอกสมองนะคะอย่างเช่นพวกเรื่องหูเนาะอย่างที่เมื่อกี้คุณครีเอทีฟเราเป็นเรื่องของหินปูนในหูเนาะก็จะทำให้มีเรื่องของเวียนหัวแบบบ้านหมุนได้แต่ส่วนใหญ่ที่เวียนหัวที่มันเป็นระบบในหูเนี่ยมันจะบ้านหมุนนะคะแต่ว่าถ้าบ้านไม่หมุนเนี่ยก็อาจจะมีเวียนหัวที่เกิดจากเรื่องของความดันตก
1: น้ำตาลต่ำ
0: ใช่น้ำตาลต่ำความดันตกอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะทำให้เวียนหัวได้เหมือนกันซึ่งบางทีมันอาจจะเป็นความรู้สึกมึนๆเหมือนจะเป็นลมด้วยมันอาจจะแยกกันยากนะคะอันนี้กลับมาที่คำถามของเราแล้วมันเกี่ยวกับยาได้ไหมนะคะมันก็เป็นไปได้ในยาหลายอย่างนะคะก็อาจจะมียาที่มันกดระบบประสาทเนี่ยอย่างพวกยานอนหลับหรือว่ายาคลายกล้ามเนื้อเนี่ยก็อาจจะทำให้เวียนหัวได้หรือว่าอย่างที่เมื่อกี้บอกว่ามันอาจจะเป็นเรื่องของหัวใจเป็นเรื่องของความดันได้ถ้าเกิดว่ายาความดันที่มันปริมาณมากเกินไปหรือว่ามียาความดันบางตัวเนี่ยที่มันจะทำให้ความดันมันสวิงได้อะค่ะอันนี้ก็อาจจะทำให้มีอาการเวียนหัวได้นะคะ
1: หรือยาแก้แพ้ที่ง่วงนอน
0: ใช่
1: รณรงค์อะค่ะถ้าไม่ได้แบบคันมากจริงๆแบบนอนได้อย่ากินเลยตื่นมามันจะแบบไม่สดชื่นแล้วก็เวียนหัวได้
0: ใช่ค่ะก็ตอบว่าจริงเป็นไปได้แต่ว่าก็การเวียนหัวก็มีหลายสาเหตุค่ะอาจารย
1: ์ค่ะแม่ตอบยาถ้าผลเลือกจะใช้ที่ใส่เลือกแอปตอนอันนี้ค่ะ
0: ค่ะค่ะอันที่6นะคะผดร้อนเกิดจากเหงื่อเยอะเท่านั้นจริงไหมคะ
1: จริงๆผดร้อนเกิดจากการที่เหงื่อมันระบายไม่ทันนะคะแต่ว่ามันเป็นได้จากหลายกลไกเนาะคือถ้ามันเยอะเหมือนแบบน้ำท่วมเหมือนท่อกทม.มันระบายไม่ทันมันก็ตัน มันก็เป็นผดขึ้นมาได้หรือจริงๆอ่ะมันยังไม่ได้เหงื่อเยอะแหละแต่ว่าท่อมันตันไปตั้งแต่แรกอย่างเงี้ยมันก็ทำให้เกิดผดร้อนขึ้นมาได้ก็อาจจะเกิดจากช่วงที่แบบร่างกายต้องการระบายเหงื่อออกไปเช่นช่วงที่ไข้สูงมากๆอย่างเงี้ยค่ะเด็กที่ยังการทำงานของไอ้ท่อระบายเหงื่อเนี่ยมันทำงานไม่ดีมันก็มีผดร้อนขึ้นมาได้คือไม่จำเป็นต้องเหงื่อเยอะเท่านั้นอยู่ในที่ที่ร้อนมากๆก็อาจจะมีผดร้อนขึ้นมาได้หรือเมื่อกี้ที่เราคุยกันว่าทามอยส์เจอไรเซอร์เยอะๆแล้วเป็นผดขึ้นมาอันเนี้ยก็ได้เพราะว่าผิวมันแบบเหมือนระบายอากาศไม่ดีใช่แต่ว่าก็จะเป็นโรคที่เจอในเด็กค่อนข้างบ่อยโดยเฉพาะเด็กที่น้อยกว่าอายุ2ปีเพราะว่าการทำงานของไอ้ท่อเหงื่อเขายังไม่ค่อยสมบูรณ์แบบมากนักคนไข้จะชอบบอกว่าลูกขี้ร้อนมากเลยพ่อแม่นี่ใส่เสื้อกันหนาวห่มผ้าไปหลายท่านลูกก็คือถีบผ้าออกตอนนอนตลอด
2: อาจารย์หนูอยากรู้ว่าโพดร้อนเนี่ยถ้า

0: ติมันขึ้นที่หน้าอย่างเงี้ยอาจารย์มันแยกกับพวกสิว
1: อุ
0: ดตันเม็ดเล็กๆอะไร
1: ได้ยังไงใช่ไหมคะมันก็ต้องขึ้นบริเวณที่เรามีท่อเหงื่อเยอะปกติเวลาเรามีไม่ใช่ปกติเวลาเรามีท่อเหงื่อเราอะมันจะอยู่ตรงเมาแล้วนี่พูดเยอะอยู่บริเวณกรอบหน้าเคยสังเกตไหมเราออกกำลังกายแล้วแบบเหงื่อออกอะเหงื่อออกตรงไหนบ้างตรงไรผมนี่เนาะอาจจะมีตรงแบบแถวๆจมูกนิดหน่อยเพราะฉะนั้นมันก็จะต้องเป็นผื่นบริเวณกรอบหน้าคือส่วนถ้าเป็นแบบผดสิวค่ะโดยเฉพาะสิวอุดตันเนาะมันก็จะเป็นแบบบริเวณที่ต่อมไขมันเยอะซึ่งมันเป็นคนละที่กันก็แบบ T zone หน้าผากอาจจะเยอะข้างจมูกนิดหน่
2: อ
1: ยแล้วก็ผดร้อนถ้าไม่ร้อนซ้ำหายเร็วมัน2วันก็หายแหละแต่ว่าถ้าเป็นสิวจริงๆมันก็จะแบบอยู่นานตุ่มก็จะแบบจับแข็ง
2: ๆ
1: อาจจะพอแยกจากกันได้บ้างค
2: ่
1: ะ
2: ค่ะอันนี้ละกันค่ะ
1: ค่ะผู้สูงอายุนอนเฉยๆดีกว่าออกกำลังกายจริงไหม
2: โอ้จริงๆตอนนี้ก็อยากนอนเฉยๆเหมือนกัน
1: ยังไม่สูงอายุเลยพี่แต เอาแบบจริงจังค่ะ
2: เมื่อก่อนมีคนไข้ไปถามญาติว่าเป็นนามสกุลเดียวกับหมอแตงโมเลยแล้วญาติก็บอกว่าไม่รู้จักหมอแตงโมคือใครเพราะว่าที่บ้านเรียกกันว่าแตงเฉยๆโอ้ดีใจจังมีคนดูรายการไม่บอกก็เรื่องของการนอนเนี่ยเนาะก็ไม่ค่ะเพราะว่าจริงๆผู้สูงอายุเนี่ยมันจะมีโรคที่เรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรภาษาไทยกล้ามเนื้อพร่องนะคะซาโคพีเนียนะคะก็คือโรคกล้ามเนื้อพร่องเนี่ยซึ่งมันก็เกิดปัจจัยหนึ่งก็คือการไม่ใช้
1: งาน
2: ไม่ใช้งานนะคะก็มีเรื่องเล่าว่าตอนนั้นแตงไปเรียนที่ญี่ปุ่นเนี่ยชอบเล่าเรื่องนี
1: ้
2: ก็มีคนที่เขาหนีสึนามิอะค่ะเขาวิ่งหนีสึนามิไปเนาะแล้วเขาก็รอดชีวิตขึ้นไปอยู่บนภูเขาเขาก็บอกว่าสิ่งที่ทำให้เขารอดเนี่ยมันมีอยู่สองอย่างให้อาจารย์เดาว่าเป็นอะไรคะ
1: เขารู้จักสึนามิเขาก็เลยวิ่งไม่รู้เลยอ่ะ
2: มีสองอย่างอย่างแรกก็คือน้ำนะคะ
1: น้ำ
2: ทำให้เขามีน้ำกินไม่ตายเนาะอย่างที่สองเขาตอบว่าคือขาของเขา
1: โ
2: อ้นะคะก็คือถ้าเกิดเขาไม่มีขาไม่มีกล้ามเนื้อที่มีแรงพอเขาจะไม่สามารถวิ่งหนีสึนามิขึ้นไปได้เนาะอันนี้ก็เป็นเรื่องเล่าเฉยๆให้ทุกคนเห็นว่าการที่เรามีกล้ามเนื้อที่แข็งแรงหรือเราเป็นหมูที่แข็งแรงอะไรเงี้ยก็จะทำให้เราสามารถรอดชีวิตได้อะเราทำให้เราลุกขึ้นไปซื้ออาหารลุกขึ้นไปซื้อยาหรือว่าเหมือนกับทำให้เรารอดชีวิตได้นะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทุกคนจะต้องทำก็คือรักษากล้ามเนื้อของเราไว้ให้ดีที่สุดนะคะการรักษากล้ามเนื้อของเราเนี้ยทำยังไงนะคะก็คือพยายามใช้มันค่ะมันก็เหมือนสมองเนาะก็คือกล้ามเนื้อกับสมองเหมือนกันก็คือถ้าไม่ใช้มันก็
1: เสื่อม
2: จะฟอร์ไปนะคะจริงๆแตงก็ใช้น้อยนะ
1: กล้ามเนื้อใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะพูดแล้วเดี๋ยวตอนนี้แตงก็จะไป
1: ออกกำลังกาย
2: ให้มากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดผู้สูงอายุเราเนี่ยไม่อยากสูญเสียกล้ามเนื้อไปนะคะหรือว่าไม่อยากเป็นภาวะพร่องกล้ามเนื้อหรือซาโคพีเนียเนี่ยเราก็ต้องใช้กล้ามเนื
1: ้
2: อบ่อยๆนะคะเท่าที่เราทำได้ค่ะ
1: ตอนนี้เราแบบอายุเยอะขึ้นแบบเยอะมากเนาะอายุเรายาวจะต้องอยู่แบบมีคุณภาพชีวิตที่ดี
2: ใช่ค่ะแล้วก็กล้ามเนื้อเนี่ยพีคของมันคือช่วง30หลังจากนั้นมันก็กำลังค่อยๆลงมา
1: เรื่อยๆตาโตเลยตาโต
2: เพราะฉะนั้นทุกคนก็รักษากล้ามเนื้อของเราไว้ให้ดีๆ
1: พี่แรงจริงมันเป็นคำถามต่อเนื่องถามได้ไหมคะผ
2: ู
1: ้สูงอายุควรนอนกลางวันจะได้มีแรงเยอะจริงไหมเพราะมันเท่ากับตีมนอนเฉยๆแล้วแบบไม่ต้องออกกำลังกายได้ไหม
2: แต่ว่านอนกลางวันก็นอนได้นะคะแต่ว่าไม่ควรจะนอนนานเพราะว่าส่วนใหญ่ที่จะเจอก็คือนอนกลางวันเยอะแล้วกลางคืนก็เลยเหมือนแบบ
1: ไม่นอน
2: ตื่นมาไม่นอนนะคะแต่ว่าอันนี้ยกเว้นคนที่เขาแบบสมัยหนุ่มๆเขาอาจจะแบบทำแบบบางคนเคยเจอคนไข้แบบขายก๋วยเตี๋ยวตอนดึกแล้วตอนกลางวันเขาจะนอนอยู่แล้วเพราะฉะนั้น ตอนกลางคืนเขาจะเป็นแบบหมายถึงว่าพอเขาอายุเยอะแล้ว
1: ถึงเขาไม่ขายก๋วยเตี๋ยวแล้วเขาก็นอนแบบนี้
2: เขาก็อาจจะยังเป็นแบบนี้นะก็ไม่เป็นไรนะคะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นไปได้ก็อาจจะนอนกลางวันช่วงไม่นานมากแต่แตงจำตัวเลขไม่ได้นะคะว่าควรจะแบบกี่นาทีอะไรเงี้ยก็อาจจะเหมือนครึ่งชั่วโมงหรืออะไรเงี้ยเนาะแล้วก็แต่ที่เจอบ่อยๆก็คือคนที่บ้านก็คือเหนื่อยขี้เกียจแบบปลุกเรียกขึ้นมาเนาะถ้าเกิดว่าคนที่บ้านแบบไม่เหนื่อยมากก็อาจจะ ลุกขึ้นมาชวนคุยหรือว่าทำกิจกรรมเพราะว่าผู้สูงอายุบางท่านคือตื่นมาแล้วก็ไม่มีอะไรทำไงก็ไม่รู้จะตื่นมาทำอะไรนะคะก็อาจจะลองหากิจกรรมหรือว่าชวนคุยอะไรเงี้ยค่ะก็อาจจะทำให้ผู้สูงอายุตื่นในตอนกลางวันมากขึ้น
0: อาจารย์วนกลับไปที่ชาโคพีเนียอีกรอบนึงค่ะอาจารย์เราจะรู้ได้ยังไงคะอาจารย์ว่าแบบแก่ไปแล้วเราแบบเป็นหรือว่าไม่เป็นหนึ่ง
2: นะคะมันก็มีการวินิจฉัยค่ะก็อันนี้ก็มันจะมีเขาอาจจะวัดรอบวงน่องนะคะแต่ว่าอันที่อาจจะเล่นง่ายๆได้ที่บ้านนะคะก็คือให้ทำมือแบบนี้เนาะแล้วก็ลองมาแบบลองครอบที่ขาของตัวเอง
1: ถ้าครอบได
2: ้ถ้าเกิดครอบแล้วมันแบบครอบไม่ถึงอ่ะก็คือเหมือนเราขาแล้วอ้วนเนี่ยก็คือโอเค
1: โอเคเราต้องขาอ้วนนะคะ
2: นะคะหรือว่าแบบพอดีเนี่ยโอเคแต่ว่าถ้าเกิดว่าแบบขามีแบบช่องว่างเนี่ยก็อาจจะมีความเสี่ยงถ้าเกิดไม่แน่ใจก็อาจจะไปที่สถานพยาบาลใกล้บ้านเนี่ยค่ะลองให้เขาวัดมันก็จะมีการวัดกล้ามเนื้อกันเขาเรียกว่าอะไรกำมือค่ะ
1: ดูความแข็งแรงน
2: ี้ใช่แฮนด์กริปนะคะหรือว่าวัดตัวมวลกล้ามเนื้ออย่างเงี้ยค่ะคือบางที่ก็จะมีเครื่องวัดมวลกล้ามเนื้อแต่ว่าอาจจะต้องเป็นเครื่องที่แบบเหมือนใหญ่หน่อยอ่ะเครื่องตามฟิตเนสอาจจะบอกไม่ได้ชัดนะคะค่ะก็ถ้าอย่างนั้นก็วันนี้เราก็ได้ความรู้จากอาจารย์น้ำฝนไปมากมายเลยนะคะนะคะแล้วก็เลยได้ทบทวนความรู้เรื่องของรอยปื้นสีขาวที่ตอนนักศึกษาแพทย์ไม่ค่อยได้ตั้งใจเรียนนะคะก็ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะคะที่ร่วมส่งคำถามแล้วก็ดูมากับพวกเรานะคะก็สามารถร่วมพูดคุยส่งคำถามให้กับพวกเราในรายการลัคคิวหมอรามาได้นะคะก็ไปชวนเพื่อนๆนะคะเพื่อนบ้านหรือว่าที่ทำงานนะคะมาส่งคำถามมาคุยกับพวกเราได้เลยนะคะในรายการของเราทุกจันทร์ถึงศุกร์เวลา17:00 ถึง 18:00 นนะคะทาง Facebook YouTube ของ Rama Channel แล้วก็ True Vision 42นะคะถามได้เลยไม่ต้องรอคิวนะคะก็อย่าลืมกดติดตามพวกเรานะคะวันนี้รายการลัคคิวหมอรามาก็ขอลาไปก่อนค่ะแล้วพบกันค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: โรคหัวใจและหลอดเลือดเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับหนึ่งของคนไทยพบผู้เสียชีวิตมากถึง 70,000 รายต่อปีทั้งที่หลายคนเคยเป็นคนที่แข็งแรงร่างกายสมบูรณ์และไม่มีประวัติการเกิดโรคเหล่านี้เลยด้วยซ้ำ
1: คนไข้เสียชีวิตจากหัวใจและหลอดเลือดอะไรบ้าง
2: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

เนติบัณฑิตนั้นเป็นผู้ที่จะมีหน้าที่ในการใช้กฎหมายเพื่อดำรงความยุติธรรมในบ้านเมืองแต่ละคนจึงต้องมีความยุติธรรมในกายในใจเสียก่อนจึงจะสามารถนำกฎหมายมาใช้ให้บังเกิดความยุติธรรมอย่างแท้จริงได้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเนติบัณฑิตทุกคนจะตั้งใจฝึกฝนอบรมตนในข้อนี้ด้วยการยึดมั่นในคุณธรรมความสุจริตพร้อมทั้งรักษาจรรยาบรรณและมโนธรรมของนักกฎหมายไว้เสมอด้วยชีวิตของตนตลอดไปพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ NBT News ในช่วงค่ำทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประจำค่ำวันอังคารที่15 กันยายน 2569นะครับค่ำนี้คุณผู้ชมอยู่กับผมสกรกฎยอดชัยคุณกรองแก้วชัยกฤตและล่ามภาษามือในวันนี้นะครับคุณภริมาวินิฐาสถิตคุณครับ
0: ช่วงแรกวันนี้เราติดตามเรื่องใหญ่เรื่องสำคัญนะคะก็คือความคืบหน้าการเจรจาพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลระหว่างไทยกับกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรือว่า UNCLOS นัดแรกที่สิงคโปร์นะคะซึ่งในเวทีนี้ไทยเราก็ประกาศจุดยืนชัดเจนนะคะว่าเกาะกูดนั้นเป็นอธิปไตยของไทยโดยสมบูรณ์และไม่เคยเป็นพื้นที่พิพาทค่ะอีกหนึ่งประเด็นที่สำคัญก็คือการแสดงจุดยืนตอบโต้ฝ่ายกัมพูชาอย่างตรงไปตรงมานะคะว่าการตกลงแบ่งเส้นเขตแดนทางทะเลต้องเสร็จสิ้นก่อนถึงจะมีการหารือเรื่องการแบ่งปัน

0: ผลประโยชน์ทางทรัพยากรได้และย้ำว่าท่าทีของกัมพูชาที่ผ่านมาเนี่ยพยายามบิดเบือนข้อเท็จจริงแล้วก็ใช้เวทีระหว่างประเทศสร้างภาพเป็นผู้ถูกกระทำทั้งที่ฝ่ายไทยเปิดให้มีการเจรจามาโดยตลอดค่ะนายสิงหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถ้อยแถลงในการประชุมครั้งแรกของคณะกรรมการประนอมภาคบังคับระหว่างไทยกับกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาอันคลอสที่สิงคโปร์โดยยืนยันว่าฝ่ายไทยมีเป้าหมายชัดเจนในการแสวงหาทางออกการกำหนดเขตแดนทางทะเลอ่าวไทยเพื่อปกป้องสิทธิและทำให้ไทยกัมพูชาก้าวไปข้างหน้าในฐานะเพื่อนบ้านได้แต่ฝ่ายกัมพูชามักจะอ้างกฎหมายระหว่างประเทศเพื่อประโยชน์ส่วนตนโดยอาศัยเวทีโลกโจมตีไทยเป็นรายวันเพื่อหวังผลทางการเมืองทั้งที่ในอดีตกัมพูชาเองเป็นฝ่ายละเมิดทั้งการปล่อยคลิปเสียงสนทนาของผู้นำการยิงจรวดใส่พลเรือนไทยและการวางทุ่นระเบิดตามแนวชายแดน
1: ส่วนประเด็นสำคัญที่ฝ่ายไทยได้ย้ำอย่างหนักแน่นนะครับก็คือขอบเขตการพิจารณาครั้งนี้เนี่ยจำกัดเฉพาะเขตแดนทางทะเลในอ่าวไทยเท่านั้นไม่ได้เกี่ยวข้องกับอธิปไตยเหนือดินแดนทางบกและเกาะกูดก็ไม่ใช่ข้อพิพาทโดยไทยได้ยึดตามพระบรมราชโองการปี2516และไม่ยอมรับเส้นอ้างสิทธิ์ไหลทวีปปี2515ของกัมพูชาเนื่องจากว่าไม่ได้มีพื้นฐานทางกฎหมายที่จะมารองรับนอกจากนี้ยังได้ชี้แจงถึงกรณีการยกเลิกบันทึกความเข้าใจ MOU 44โดยระบุนะครับว่าข้ออ้างของกัมพูชาที่บอกว่าไทยนั้นยุติข้อตกลงดังกล่าวจนต้องขึ้นสู่กระบวนการประนอมนั้นเป็นเรื่องของการบิดเบือนข้อเท็จจริงเนื่องจากว่าตลอด25ปีที่ผ่านมามีการเจรจาจริงเพียง2ครั้งเท่านั้นและไทยได้เสนอให้มีการเจรจาหากไม่คืบหน้าจึงค่อยเข้าสู่กระบวนการประนอมร่วมกันแต่ว่ากัมพูชากลับปฏิเสธทางเลือกดังกล่าว
2: Thailand expressly offered that path I personally proposed to my counterpart that we begin direct talksOn maritime boundary, which could have helped to improve relations and opened the way to resolving other outstanding issues. And I propose that if no agreement emerged within 6 months, we could then proceed to conciliation together. So for Cambodia to claim that it had no other option.But to initiate these proceedings after Thailand terminated the MOU was an outright distortion of the facts. Cambodia was indeed presented with an option, but Cambodia disregarded this option for reasons which we find difficult to comprehend. To reach a settlement, Madam Chair,We must be clear about the scope of the subject matter before the Commission. The scope of these proceedings concern only maritime boundary delimitation between Thailand and Cambodia in the Gulf of Thailand. Thailand reaffirms its maritime boundary position as reflected in the Royal Proclamation of 18th May 1973. We seek nothing more than the protection of our sovereignty, sovereign rights, and our legitimate entitlements under international law. And let me be clear, this conciliation does not concern sovereignty over land, including the island of Koh Kud. Thailand rejects Cambodia's 1972 continental shelf claim, which is without legal basis.
0: และภายหลังเสร็จสิ้นการกล่าวถ้อยแถลงนะคะนายสิงหศักดิ์ได้เปิดเผยว่าฝ่ายกัมพูชามีท่าทีไม่ทันตั้งตัวค่ะหลังจากไทยชี้แจงอย่างตรงไปตรงมาและระบุถึงท่าทีของนายปรักสุคนรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต่างประเทศของกัมพูชาที่พูดเรื่องการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจแต่ในความเป็นจริงกลับเดินสายใส่ร้ายไทยตามเวทีระหว่างประเทศอย่างต่อเนื่องนายสิงหศักดิ์ยังตั้งข้อสังเกตว่าผู้เชี่ยวชาญฝ่ายกฎหมายของกัมพูชามุ่งเน้นแต่เรื่องการนำทรัพยากรทางทะเลไปใช้ประโยชน์แต่ว่าไทยย้ำถึงจุดยืนเรื่องการปักปันเขตแดนที่ต้องลากเส้นแบ่งให้ชัดเจนถึงที่สุดก่อนจึงจะพิจารณาการพัฒนาพื้นที่ร่วมกันได้ส่วนการเข้าสู่กระบวนการอันคลอสยืนยันว่าไทยเข้าร่วมด้วยความตั้งใจอยากร่วมมือกับ

0: ขาอยากจะเอาเรื่องของการแบ่งปันทรัพย์ผลประโยชน์ใช่ไหมครับก็ตรงนี้เราก็บอกว่าไม่ได้สำหรับประเทศไทยแล้วเราขีดเส้นตายตรงนี้นะครับว่ามันเป็นเรื่องของมันเขตแดนแล้วก็ขอยืนยันว่าไอ้เกาะขูดเนี่ยยังไงก็ตามมันก็คือของประเทศไทยไม่ว่าด้วยหลักกฎหมายทางทะเลเส้นเขตแดนทางทะเลนะครับแล้วก็รวมทั้งภายใต้สัญญาที่เรามีอยู่กับกัมพูชาซึ่งทำกันตั้งแต่สมัยที่เขาเป็นอาณานิคมฝรั่งเศสเนี่ยนะครับเพราะประเด็นเรื่องเกาะกูดเนี่ยไม่เกี่ยวเลยสองเราก็ยังเชื่อว่าการขีดเส้นต่างๆการอ้างสิทธิ์ต่างๆเนี่ยมันไม่สอดคล้องกับกฎหมายหลักกฎหมายทางทะเลนะครับครับก็คิดแต่ยังไงก็ตามนะครับประเทศไทยเนี่ยเราเข้าสู่กระบวนการเนี้ยด้วยความตั้งใจที่ให้มันเกิดความคืบหน้านะครับเราอยากจะร่วมมือกับคณะประนอมนะครับเพื่อที่เขาจะได้ทำงานอย่างเต็มที่แล้วเราหวังว่าผลสุดท้ายของเขาเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่สร้างสรรค์และเป็นอะไรที่ไทยกับกัมพูชาจะเดินหน้าร่วมกันเจรจาร่วมกันที่หาทางออกที่ยั่งยืนกับทั้งสองฝ่าย
1: นายศิหศักดิ์ระบุอีกว่าสำหรับกระบวนการประนอมภาคบังคับยังต้องมีการหารืออีกหลายครั้งโดยในเดือนตุลาคมนี้จะไปประชุมที่กรุงเฮกประเทศเนเธอร์แลนด์จากนั้นจะกลับมาประชุมที่สิงคโปร์หรือประเทศอื่นในภูมิภาคที่มีสำนักงานศาลประจำอนุญาโตตุลาการ
2: มาต่อกันที่อีกหนึ่งกรณีพิพาทที่เป็นที่สนใจของสังคมในขณะนี้นะครับก็คือกรณีพิพาทในวงการสงฆ์เป็นกรณีที่มีสื่อมวลชนนั้นมีการนำเสนอข่าวและข้อกล่าวหาที่มีต่อพระมหาธีรนาถประธานที่พักสงฆ์ภูผาสูงนะครับทั้งในประเด็นความไม่โปร่งใสในการบริหารจัดการเงินบริจาคนะครับข้อครหาเรื่องความสัมพันธ์กับสีกาไปจนถึงการบุกรุกพื้นที่ป่านะครับล่าสุดประเด็นนี้นะครับทางผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางได้มีการชี้แจงว่าสำนวนคดีนี้ได้ถูกส่งมอบให้กับทางสำนักงานปปช.เพื่อที่จะรับไปดำเนินการตามขั้นตอนแล้วนะครับขณะที่มูลนิธิทนายกองทัพธรรมได้มีการแถลงยืนยันความบริสุทธิ์ของพระมหาธีรนาถพร้อมกับมีการกำหนดเวลา7วันให้สื่อมวลชนคู่กรณีนั้นเข้ามาขอขมาและเตรียมดำเนินคดีกับตำรวจในฐานปล่อยเอกสารทางราชการหลุดไปถึงมือสื่อมวลชนครับโดยเรื่องนี้นะครับทางด้านของมูลนิธิทนายกองทัพธรรมนำโดยนายอนันต์ชัยชัยเดชและนายประยุทธ์ประเทศเสนาได้ร่วมกันแถลงชี้แจงและยืนยันความบริสุทธิ์ของพระมหาธีรนาถประธานที่พักสงฆ์ภูกระแตหรือภูผาสูงโดยบอกนะครับว่าข้อร้องเรียนในลักษณะนี้เคยเกิดขึ้นมาแล้วหลายครั้งและเคยผ่านการตรวจสอบจากหน่วยงานราชการมาแล้วถึง9แห่งซึ่งผลปรากฏว่าไม่มีมูลความจริงส่วนประเด็นความจำเป็นในการเปิดบัญชีรับบริจาคในนามบุคคลนั้นนะครับทางมูลนิธิก็ชี้แจงว่าก็สืบเนื่องจากการที่พักสงฆ์บนเขานั้นยังไม่ได้ยกฐานะเป็นวัดหรือนิติบุคคลจึงต้องดำเนินการตามกรอบปฏิบัติโดยปัจจัยทั้งหมดนะครับถูกนำไปใช้เพื่อการสร้างศาสนสถานอย่างโปร่งใสนอกจากนี้ยังได้ชี้แจงข้อกล่าวหาเรื่องหญิงสาวคนสนิทโดยยืนยันนะครับว่าบุคคลดังกล่าวคือบุตรสาวของมารดาบุญธรรมซึ่งเป็นคหบดีที่มีการนำเงินส่วนตัวมาทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาไม่ใช่เรื่องพุทธพาณิชย์รวมถึงมีหลักฐานยืนยันชัดเจนนะครับว่าพระมหาธีรนาถไม่เคยมีประวัติถูกจับสึกตามที่ถูกกล่าวอ้างดังกล่าวทั้งนี้นะครับทางมูลนิธิทนายกองทัพธรรมได้ยื่นคำขาดให้สื่อมวลชนได้นำเสนอที่นำเสนอข้อมูลที่คลาดเคลื่อนไปได้ทำหนังสือขอขมามาภายใน7วันมิฉะนั้นจะดำเนินคดีตามกฎหมายให้ถึงที่สุดพร้อมทั้งมีการเตรียมดำเนินการเอาผิดกับเจ้าหน้าที่ตำรวจตามประมวลกฎหมายอาญาในมาตรา157โทษฐานที่ปล่อยให้เอกสารในสำนวนของทางราชการนั้นหลุดไปถึงมือสื่อมวลชนอีกด้วยครับ
3: เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องถามไปยังหน่วยงานรัฐว่าเอกสารดังกล่าวหลุดไปยังสื่อมวลชนได้อย่างไรหลุดไม่ว่าแต่ไประบุชื่อระบุตัวตนของทั้งพระทั้งคฤหัสถ์และชื่อวัดเขาด้วยวัดเขาเสียหายชาวบ้านเขาสะเทือนกันทั้งจังหวัดครับเนื่องจากว่าเป็นวัดที่เขาไปปฏิบัติธรรมเพราะฉะนั้นเรื่องนี้จะต้องได้รับการตรวจสอบนะครับและที่สำคัญเรื่องนี้มูลนิธิทนายกองทัพธรรมเรามีเอกสารเส้นทางการเงินทุกอย่างในการที่จะรอในการชี้แจงตรวจสอบเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็กราบเรียนพี่น้องสื่อมวลชนว่าเราแถลงในวันนี้ก็เพื่อที่จะปกป้องวัดนะครับแล้วก็คณะสงฆ์ครับ
1: ส่วนการดำเนินการทางกฎหมายนะคะทางพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชวนาสัยผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางก็เปิดเผยว่าตำรวจได้รับแจ้งเรื่องของพระมหาธีรนาถเนี่ยมาตั้งแต่ประมาณสักเดือนมกราคม

0: คมที่ผ่านมานะคะแล้วก็ได้ดำเนินการสอบปากคำรวบรวมพยานหลักฐานตามกรอบเวลา30วันตามที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้วก่อนส่งมอบให้ทางปปช.สืบสวนสอบสวนต่อซึ่งส่งไปตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์เพราะฉะนั้นตอนนี้เรื่องทั้งหมดก็อยู่ในความรับผิดชอบและขั้นตอนของปปช.จึงไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดในสำนวนได้
1: เรารับแจ้งมาประมาณมกรานะครับเดือนกุมภาเนี่ยเราก็ส่งข้อมูลทั้งหมดให้ปปช.นะครับตอนนี้ก็รอว่าปปช.จะส่งกลับมาให้เราทำหรือว่าจะทำเอง
2: มีมูลใช่ไหมคะสำหรับปมเงินบริจาค44ล้านบาท
1: คือตามกฎหมายเนี่ยเรามีเวลาอยู่แค่30วันนะครับพอเรารับอะไรกันแล้วก็สอบสวนปากคำเพิ่มเติมตามข้อร้องเรียนหรือตามที่ผู้แจ้งมานะครับแล้วก็รวบรวมพยานฐานพอครบ30วันเราก็ส่งไปอ
2: ย่างหลักฐานมันปรากฏไหมคะว่าเสาอะไรนะที่มันเป็นหลักราคา18ล้านบาทอยู่ในวัดมีจริงไหมหรืออะไรเงี้ย
1: อันนี้ขออนุญาตอยู่ในสำนวนนะครับอยู่ในสำนวนซึ่งตอนนี้ส่งปปช.อยู่ในความรับผิดชอบของปปช.อยู่
3: นอกจากกรณีที่พักสงฆ์ที่ภูกระแตแล้วนะครับก็ยังมีกระแสข่าวที่เกี่ยวข้องกับวัดนะครับแต่บอกว่าเป็นวัดดังแถวอัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามนะครับบอกว่าอาจจะถูกตรวจสอบเป็นรายถัดไปนะครับซึ่งข้อมูลนี้เนี่ยก็พุ่งเป้าไปที่วัดจุฬามณีนะครับซึ่งทางผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางยืนยันนะครับว่าตอนนี้ยังไม่มีพยานหลักฐานชัดเจนถึงการกระทำผิดครับโดยเรื่องนี้นะครับทางด้านของพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชาวนาสายผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางได้บอกถึงกระแสข่าววัดจุฬามณีนะครับบอกว่าขณะนี้ยังไม่มีข้อมูลหรือพยานหลักฐานที่ชัดเจนที่สามารถยืนยันได้ว่ามีการกระทำผิดนั้นเกิดขึ้นดังนั้นตำรวจจึงยังไม่สามารถดำเนินการใดๆได้เพียงข้อมูลนะครับหรือกระแสข่าวที่มีการพูดถึงกันบนสังคมออนไลน์เท่านั้นซึ่งจะต้องมีการพิจารณาจากข้อเท็จจริงหรือพยานหลักฐานเป็นสำคัญทางนี้ก็ขอให้ประชาชนได้แยกแยะระหว่างเรื่องของศาสนากับพฤติกรรมส่วนบุคคลโดยการดำเนินการของตำรวจจะยึดตามพยานหลักฐานและข้อเท็จจริงเป็นหลักเพื่อให้การดำเนินคดีนั้นเป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมายอย่างถูกต้องครับ
1: เรารับข้อมูลเรื่องร้องเรียนอะไรมาเรามาพิสูจน์ทราบนะครับกรณีวัดพุทธสวรรค์เนี่ยเราพิสูจน์ทราบแล้วมีพยานหลักฐานยืนยันเราก็ดำเนินการนะครับแต่ส่วนอื่นๆเนี่ยก็อยู่ระหว่างตรวจสอบซึ่งตอนนี้ยังไม่ปรากฏข้อมูลที่แน่ชัดว่ามีการกระทำความผิดเกิดขึ้นจริงครับ
2: อยากเน้นย้ำอะไรไปไหมคะว่าตอนนี้โซเชียลก็โหขุดชื่อหรือว่าแบบมีการเปิดเผยชื่อจนเหมือนแบบอาจจะไปกระทบกับทางวัดหรืออะไรเงี้ยค
1: ่
2: ะ
1: นะครับกรณีอย่างที่ผมพยายามแยกระหว่างศาสนาพุทธนะครับสถานที่ศักดิ์สิทธิ์คือวัดนะครับและก็พฤติกรรมของบุคคลนะครับก็ต้องยืนยันว่ามันแยกส่วนกันนะครับตรงนี้เนี่ยสอบสวนกลางเราดำเนินการเนี่ยถ้ามีแน่ชัดเราก็จะดำเนินการแล้วก็จะรีบแถลงข่าวให้พี่น้องสื่อมวลชนได้รับทราบว่าเราจะทำวันนี้เราคงไม่มีการปล่อยข้อมูลอะไรซึ่งผมมองว่าอาจจะเป็นส่วนของทำลายความเคารพนับถือของพี่น้องประชาชนด้วยกับทางศาสนาและก็วัดด้วยครับ
0: ส่วนความคืบหน้าคดีของอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะล่าสุดทางผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางก็มีการเปิดเส้นทางการเงินของอดีตเจ้าอาวาสนะคะเบื้องต้นพบว่ามีเงินในบัญชีกว่า300ล้านบาทซึ่งตำรวจก็ได้ส่งข้อมูลให้ปปง.ไปตรวจสอบเส้นทางการเงินแล้วค่ะพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชวนาสัยผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเปิดเผยว่าหลังตำรวจเข้าจับกุมนายอติโชตอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์และนางสาวปุญญวีหรือว่าสีกาเอทางเจ้าหน้าที่ก็ได้ยึดเงินสดไว้แต่ว่าขณะนี้ยังไม่ได้อายัดบัญชีธนาคารของทั้งคู่พร้อมส่งข้อมูลให้ปปง.ตรวจสอบเส้นทางการเงินแล้วเบื้องต้นพบว่านายอติโชตมีเงินอยู่ในบัญชีประมาณ300ล้านบาทขณะนี้อยู่ระหว่างรอข้อมูลจากปปง.ซึ่งมีอำนาจตรวจสอบและดำเนินการเกี่ยวกับเส้นทางการเงินขณะเดียวกันตำรวจเตรียมเดินหน้าตรวจสอบในเฟส2และเฟส3ต่อไปส่วนการดำเนินคดีของกองปราบก็จะเน้นไปที่ความผิดทางอาญาโดยเฉพาะประเด็นข้อกล่าวหาว่าอดีตเจ้าอาวาสมีพฤติการเบียดบังทรัพย์สินของวัดขณะที่ประเด็นอื่นตำรวจจะส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบต่อไป
1: ตรงนี้เนี่ยเรามีข้อมูลอยู่บางส่วนนะครับแต่เราก็ไม่ได้นิ่งนอนใจเราส่งข้อมูลทั้งหมดเนี่ยไปให้ปปง.ด้วยนะครับเราดำเนินคดีข้อหาฟอกเงินด้วยนะครับวันนั้นเนี่ยแล้วก็ตอนนี้เรารอข้อมูลจากปปง.รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องเพราะปปง.เขาจะมีอำนาจมากกว่าทางตำรวจในการดำเนินการในเรื่องเส้นเงินนะครับรายละเอียดเนี่ยเรามีข้อมูล เบื้องต้นอยู่ส่วนหนึ่งกับบุคคลอื่นๆที่เกี่ยวข้องก็จะรวมข้อมูลจากปปง.แล้วก็มาดำเนินการต่อที่ท่านผู้การกองปราบบอกว่าเดี๋ยวจะดำเนินการในเฟส2เฟส3ลุยต่อครับ
3: มาต่อกันที่ความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐนะครับโดยทางกระทรวงอว.และกระทรวงดีนะครับได้ผนึกกำลังของ4หน่วยงานที่อยู่ภายในกำกับจัดทำเป็นวันแมปของน้ำบูรณาการข้อมูลเตือนภัยพิบัติแบบรวมศูนย์นะครับเพื่อที่จะสื่อสารข้อความถึงพี่น้องประชาชนในพื้นที่เสี่ยงล่วงหน้าด้วยข้อมูลจากชุดเดียวกันครับโดยเรื่องนี้นะครับทางด้านของศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมพร้อมด้วยนางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง4หน่วยงานนะครับก็คือกรมอุตุนิยมวิทยาสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศหรือจิสดาสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำหรือสสน.และสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่หรือ BDI เพื่อเร่งจัดทำวันแมปของน้ำแก้ปัญหาการสื่อสารเตือนภัยอุทกภัยให้เป็นเอกภาพประเด็นนี้ทางศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์ได้กล่าวนะครับว่าบทเรียนจากอุทกภัยในจังหวัดสงขลาเชียงรายและจังหวัดน่านที่ผ่านมาได้สะท้อนให้เห็นถึงช่องว่างของระบบเตือนภัยเรื่องข้อมูลที่กระจัดกระจายและไม่ตรงกันระหว่างหน่วยงานดังนั้นการรวมข้อมูลเป็นวันแมปและจัดทำแดชบอร์ดแบบรวมศูนย์จะทำให้ทุกฝ่ายนั้นมองเห็นภาพและสื่อสารบนข้อมูลในชุดเดียวกันนอกจากนี้การนำเอาเทคโนโลยี AI มาช่วยในการวิเคราะห์เตือนภัยก็จะช่วยย่อยข้อมูลให้เข้าใจง่ายและแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงได้ล่วงหน้าทางด้านของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดีนะครับได้กล่าวเสริมว่าความร่วมมือครั้งนี้เป็นก้าวสำคัญตามนโยบายรัฐบาลที่ได้มีการแถลงต่อรัฐสภาเพื่อบูรณาการข้อมูลภัยพิบัติแห่งชาติเป็นหนึ่งเดียวและสื่อสารกับประชาชนไปในทิศทางเดียวกันรวมทั้งช่วยให้หน่วยงานที่ปฏิบัติอยู่หน้างานได้รับข้อมูลที่ถูกต้องแม่นยำเพื่อเตรียมกำลังพลเข้าไปช่วยเหลือประชาชนและลดการสูญเสียได้อย่างทันท่วงทีสารสำคัญของ MOU ฉบับนี้นะครับก็คือการเชื่อมโยงข้อมูลอุตุนิยมวิทยาภูมิสารสนเทศสถานการณ์น้ำและ Big Data รวมไปถึง AI เข้าไปสู่คลังข้อมูลน้ำแห่งชาติเพื่อพัฒนาเป็นแดชบอร์ดเตือนภัยล่วงหน้าแบบรวมศูนย์ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ทางเว็บไซต์ www.thaiwater.net โดยความร่วมมือของทั้ง4หน่วยงานในการสนับสนุนข้อมูลครับ
0: ความแปรปรวนของสภาพอากาศจากปรากฏการณ์เอลนีโญกำลังกลายเป็นโจทย์ใหญ่ของพี่น้องเกษตรกรในจังหวัดขอนแก่นนะคะทั้งปัญหาฝนไม่ตกตามฤดูกาลแล้วก็ภาวะฝนทิ้งช่วงส่งผลให้ต้นทุนการทำนานั้นสูงขึ้นเกือบ 20% ค่ะก็มาจากค่าสูบน้ำแล้วก็ค่าน้ำมันนะคะโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงนอกเขตชลประทานเพราะฉะนั้นหน่วยงานภาครัฐและเกษตรกรในพื้นที่จึงต้องเร่งปรับตัวและวางแผนรับมือติดตามจากรายงานรู้สู้ภัยซูเปอร์เอลนีโญ
4: จังหวัดขอนแก่นมีพื้นที่การเกษตรประมาณ 4.2 ล้านไร่ในจำนวนนี้เป็นพื้นที่ทำนากว่า 2.4 ล้านไร่ซึ่งน้ำฝนมีความสำคัญต่อการเพาะปลูกแต่สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ผ่านมาเกษตรกรต้องเผชิญกับฝนที่ไม่แน่นอนบางพื้นที่ฝนน้อยขณะที่บางช่วงมีฝนตกหนักส่งผลต่อการวางแผนการเพาะปลูกโดยเฉพาะพื้นที่นอกเขตชลประทานและพื้นที่ดอนที่มีความเสี่ยงการขาดแคลนน้ำสำหรับทำนานายประยูนพัฒน์ศรีศักดิ์นอกหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่นระบุว่าสถานการณ์ปริมาณน้ำฝนยังมีความไม่แน่นอนเกษตรกรจึงจำเป็นต้องติดตามข้อมูลสภาพอากาศและวางแผนการผลิตให้เหมาะสมกับปริมาณน้ำที่มีอยู
5: ่ปัญหาเกี่ยวกับเอลนีโญของจังหวัดขอนแก่นนะครับเรามีพื้นที่การเกษตรทั้งหมด 4.2 ล้านไร่นะครับพื้นที่ที่มีความเสี่ยงมากที่สุดก็ได้แก่พื้นที่ทำนาทั้งหมดอยู่ 2.4 ล้านไร่ซึ่งก็มีความเสี่ยงทั้งอาจจะเกิดสภาว่าฝนทิ้งช่วงหรืออาจจะเกิดปัญหาน้ำท่วมทั้ง2อย่างนี้ก็อาจจะสลับกันก็ได้นะครับยังสถานการณ์ทั่วไปยังไม่แน่นะครับเพราะว่าตอนนี้ปริมาณน้ำฝนค่อนข้างจะไม่เสถียรนะครับซึ่งยังมีปริมาณน้ำฝนน้อยในบางจุดครับพื้นที่ที่เสี่ยงที่สุดก็ได้แก่พื้นที่ที่ทำนานะครับที่ในที่นอกเขตชลประทานและพื้นที่ดอนนะครับซึ่งปัญหาแหล่งน้ำอาจจะไม่พอเพียงในการปลูกข้าวในปีนี้ครับ
4: เก ขณะที่เกษตรกรในพื้นที่สะท้อนปัญหาสำคัญว่าขณะนี้ไม่ได้อยู่ที่ปริมาณน้ำฝนเพียงอย่างเดียวแต่คือฝนที่ไม่ตกตรงกับช่วงเวลาที่พืชต้องการเพราะหากฝนทิ้งช่วงต้นข้าวอาจขาดน้ำและเจริญเติบโตได้ไม่เต็มที่ขณะที่การเตรียมน้ำสำรองก็ทำให้ต้นทุนเพิ่มสูงขึ้นทั้งค่าน้ำ

0: มันค่าไถนาค่าปุ๋ยและค่าใช้จ่ายในการสูบน้ำจากเดิมมีต้นทุนประมาณ 4,000 บาทต่อไร่เพิ่มขึ้นเกือบ 1,000 บาทหรือราวร้อยละ20
1: ก็มีผลกระทบครับเพราะว่าในช่วงที่เราปลูกข้าวอ่ะพอฝนมันขาดช่วงเนี่ยหญ้ามันจะขึ้นก็กระทบครับเพราะว่าเราต้องเสียทรัพยากรในการกำจัดหญ้ามากขึ้นที่นากับที่ไร่ผมเนี่ยก็จะมีบ่อบนดินกับน้ำใต้ดินน้ำใต้ดินเนี่ยไม่มีผลกระทบครับยังสามารถสูบขึ้นมาใช้ได้ส่วนน้ำบนดินเนี่ยเนื่องจากว่าปริมาณน้ำฝนเนี่ยมันน้อยกว่าปีที่แล้วมันก็เลยทำให้การกักเก็บน้ำเนี่ยได้น้อยกว่าทุกปีครับปีนี้ต้นทุนสูงขึ้นมาเยอะครับโดยเฉพาะค่าน้ำมันรถไถซึ่งมันเพิ่มขึ้นเยอะนะครับแล้วก็ราคาปุ๋ยแล้วก็ปัจจัยการผลิตทั้งหลายเนี่ยมันก็จะขยับตัวราคาตามราคาน้ำมันก็จะทำให้จากเดิมเนี่ยผมปลูกข้าวด้วยต้นทุนประมาณ 4,000 กว่าบาทต่อไร่เนี่ยมันก็จะขยับขึ้นไปอีกประมาณเกือบ 1,000 บาท
0: เมื่อสภาพอากาศคาดเดาได้ยากขึ้นการปรับตัวจึงเป็นทางออกที่เกษตรกรเริ่มลงมือทำทั้งการวางแผนช่วงเวลาการปลูกการเตรียมพื้นที่กักเก็บน้ำและการเลือกพืชที่ใช้น้ำน้อยเพื่อให้มีทางเลือกในช่วงที่น้ำไม่เพียงพอเช่นเดียวกับเกษตรกรผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบางรายที่ต้องปรับวิธีการเกษตรให้รอบคอบมากขึ้นโดยวางแผนการไถนาการเตรียมดินให้เหมาะกับช่วงเวลาปลูกรวมถึงเพิ่มพื้นที่เก็บกักน้ำเพื่อเป็นทางเลือกหากต้องเผชิญกับสภาพอากาศที่ร้อนและแห้งมากขึ้น
2: สภาวะอากาศที่แห้งแล้งมันก็เลยทำให้พืชผลที่เรามันเสียหายบางส่วนแล้วก็อย่างทำนาข้าวนะคะข้าวก็มีหญ้าแล้วก็บางส่วนมันรอน้ำฝนมันก็จะตายไปบางส่วนมันมีผลทำให้มีต้นทุนในการทำนาเนี่ยเพิ่มมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเมล็ดพันธุ์เพราะว่าเราก็ต้องสำรองเมล็ดพันธุ์บางส่วนไว้เพื่อที่จะซ่อมแซมข้าวหรือบางส่วนถ้าเป็นนาหว่านมีค่าใช้จ่ายในเรื่องการไถหรือว่าการกำจัดวัชพืช
0: สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่นได้ร่วมกับให้ทันท่วงทีเอลนิโยอาจไม่ได้หมายถึงเพียงปัญหาภัยแล้งแต่คือความท้าทายทางสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงและคาดเดาได้ยากฝนน้อยก็เสี่ยงขาดน้ำฝนมากก็เสี่ยงน้ำท่วมการเตรียมแหล่งน้ำลดต้นทุนปรับวิธีการผลิตและติดตามข้อมูลสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดจึงเป็นสิ่งที่เกษตรกรต้องทำคู่กันเพื่อรับมือกับความไม่แน่นอนและลดความเสี่ยงจากเอลนิโยให้ได้มากที่สุดทีมข่าว NBT ขอนแก่นรายงาน
3: ช่วงนี้พักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามความเคลื่อนไหวทางการเมืองกันครับ

ะดีแค่ไหนถ้าความสูญเสียจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กลายเป็นศูนย์ร่วมสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้สังคมไทยปลอดภัยและน่าอยู่ยิ่งกว่าเดิมขอเชิญชวนคนไทยทั้งประเทศร่วมพลังครั้งสำคัญในโอกาสวันงดดื่มสุราแห่งชาติประจำปี2569ภายใต้แนวคิดหลักซีโร่ดิ้งซีโร่เดทลดเหล้าให้เป็นศูนย์สำหรับเงินทุกบาทที่ประหยัดได้ร่างกายที่แข็งแรงขึ้นและรอยยิ้มของคนที่คุณรักคือผลลัพธ์ที่คุ้มค่าที่สุดเพราะความปลอดภัยเริ่มต้นที่ชุมชนของเราเริ่มต้นก้าวแรกได้ง่ายๆด้วยการงดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเข้าพรรษา3เดือนเต็มนี้เปลี่ยน90วันให้เป็นช่วงเวลาแห่งการฟื้นฟูร่างกายประหยัดค่าใช้จ่ายและคืนความสุขให้ครอบครัวพักตับพักกายเพื่อชีวิตใหม่ที่ดีกว่าและยืนยาวเพื่อคนที่คุณรักมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนสังคมไทยสู่เป้าหมายซีโร่ดิ้งซีโร่เดทลดเหล้าให้เป็นศูนย์ด้วยกันนะครับ

ความเคลื่อนไหวทางการเมืองช่วงนี้นะครับจะพาคุณผู้ชมไปดูความเคลื่อนไหวที่เกี่ยวข้องกับฝั่งวุฒิสภานะครับภายหลังจากที่ทางคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.นั้นมีมติที่จะส่งฟ้องศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งและการดำเนินคดีอาญากับบุคคลที่เกี่ยวข้องในการทุจริตเลือกสว.รวม77คนนะครับซึ่งในจำนวนนี้นะครับมีสว.ชุดปัจจุบันถึง26คนและล่าสุดนะครับสว.ที่มีรายชื่อยืนยันน้อมรับคำวินิจฉัยของกกต.และพร้อมปฏิบัติตามคำสั่งของศาลครับโดยเรื่องนี้นะครับทางด้านของนายอลงกฎบรกีสมาชิกวุฒิสภาได้เปิดเผยนะครับว่าตัวเขาเองได้ยอมรับการตัดสินของกกต.เนื่องจากเป็นการทำหน้าที่

0: ตามระเบียบและกรอบของกฎหมายส่วนขั้นตอนหลังจากนี้ก็ต้องปล่อยให้เป็นไปตามกระบวนการของชั้นศาลและเมื่อผู้สื่อข่าวนะครับได้ถามถึงความมั่นใจและแนวทางในการต่อสู้คดีนะครับนายอลงกตก็บอกว่าเรื่องนี้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับความมั่นใจแต่เป็นเรื่องของระเบียบและข้อกฎหมายที่ต้องว่ากันไปตามข้อเท็จจริงพร้อมกับยืนยันว่าพร้อมที่จะเข้าไปชี้แจงในชั้นศาลและหากศาลมีคำสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ก็พร้อมที่จะปฏิบัติตามคำสั่งศาลในทันทีเนื่องจากตัวเองนั้นเป็นเพียงบุคคลธรรมดาที่อยู่ภายใต้กฎหมายจึงไม่มีสิทธิ์ที่จะละเมิดอำนาจศาลได้และสำหรับความสัมพันธ์กับเพื่อนสมาชิกวุฒิสภาอีก25คนที่มีรายชื่อถูกส่งฟ้องนั้นก็มีการพูดคุยและมีการให้กำลังใจซึ่งกันและกันตามปกติพร้อมกับมีการทิ้งท้ายด้วยนะครับว่าตลอดชีวิตการทำงานที่ผ่านมาเคยผ่านทั้งการถูกตั้งกรรมการสอบวินัยและเคยเผชิญกับสถานการณ์การชุมนุมขับไล่มาแล้วแต่ทุกกรณีก็ได้ดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรมมาโดยตลอดจึงขอย้ำอย่างชัดเจนนะครับว่าไม่มีใครสามารถอยู่เหนือกฎหมายได้และตัวเองก็ไม่เคยคิดว่าตนเองอยู่เหนือกฎหมายเช่นเดียวกัน
1: ทั้ง26ท่านได้พูดคุยกันบ้างไหมคะที่โดนกกต.ส่งมติไป
2: กับทุกคนว่ายังไงบ้างคะเห็นมีการกอดให้กำลังใจกันด้วยเมื่อช่วงเช้า
3: คุณจะให้ผมหัวเราะเขาเรื่องไงล่ะจริงแล้วก็ให้กำลังใจซึ่งกันและกันถูกไหมว่าเราก็ต้องยึดระเบียบกฎหมายแค่นั้นเองถูกไหมครับถูกไหมนี่ผมเป็นตัวเล็กๆไม่ใช่ตัวใหญ่ผมไม่ได้เป็นประธานกรรมาธิการแล้วนะจริงไหมไม่ถามประธานกรรมาธิการคนอื่นว่าไงอีก4คนที่เหลือจริงไหมจ๊ะ
2: ยังไม่เจอเลยค่ะเจอพี่คนแรก
3: ไม่มีอะไรครับว่าขอลงขายเป็นนะว่าผมปฏิบัติตามกฎหมายยึดถือตามกฎหมายที่กำหนดไว้แล้วก็ยอมรับการวินิจฉัยของกกต.ถูกไหมครับและที่จะต้องรับสภาพว่าก็คือต้องไปตามกระบวนการก็คือส่งฟ้องที่ศาลฎีกาผู้พิพากษา
1: ระหว่างน
3: ี้
1: เด
3: ิน
1: หน้าทำงานต่อ
3: ก็นี่จะไปประชุมเนี่ยคุณขวางผมอยู่นี่อย่าไปประชุมกรรมาธิการทหารเนี่ยจ้ะ
0: ส่วนทางด้านของนายสมหมายศรีจันทร์สมาชิกวุฒิสภาได้มีการเปิดเผยถึงกรณีที่กกต.มีมติส่งฟ้องนะครับบอกว่าขณะนี้ยังไม่ได้มีการพูดคุยหรือหารือในรายละเอียดของคดีความกับบุคคลใดทั้งยังไม่ได้มีการประสานงานกับทนายความหรือมีการรวมกลุ่มกับเพื่อนสมาชิกวุฒิสภาคนอื่นๆที่ถูกส่งฟ้องทั้งนี้หากศาลมีคำสั่งประทับรับฟ้องและสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ก็พร้อมที่จะปฏิบัติตามกฎหมายและน้อมรับผลที่จะตามมาอย่างเคร่งครัดโดยได้ย้ำนะครับว่าตนเองนั้นเข้ามาทำหน้าที่ตามกระบวนการของรัฐธรรมนูญดังนั้นหากจะต้องพ้นจากตำแหน่งก็ต้องเป็นไปตามรัฐธรรมนูญเช่นเดียวกันอย่างไรก็ตามในระหว่างที่ศาลยังไม่มีคำสั่งใดๆก็ยังคงเดินหน้าปฏิบัติหน้าที่ตามปกติครับ
4: ท่านคะมีการพูดคุยกันเรื่องคดี
5: ยังครับยังไม่มีไม่เป็นไรครับยินดีในการเปลี่ยนแปลงไม่ต้องห่วงครับเรายังทำหน้าที่ของเราอยู
4: ่ท่านถ้าเกิดสมมติว่าในอีก4เดือนข้างหน้าศาลรับคำร้องและสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่จะส่งผลต่อการทำงานไหมคะ
5: ก็ทำตามนโยบายของกฎหมายนะครับเรามาตามรัฐธรรมนูญแล้วก็ออกไปตามนั้นเองไม่ต้องห่วงนะครับขอบคุณทุกท่านนะ
4: ได้คุยกับทนายในการต่อสู้คดีแล้วหรือ
5: ยัง
4: คะเตรียมตัว
5: ยังไม่ได้คุย
6: ส่วนท่าทีและความเคลื่อนไหวของพรรคภูมิใจไทยนะคะภายหลังกกต.มีคำสั่งยกคำร้องกลุ่มบุคคลทางการเมืองในข้อกล่าวหาสนับสนุนการเลือกส.ว.เนื่องจากพยานหลักฐานอ่อนแล้วก็ไม่พบเส้นทางการเงินที่ผิดปกตินะคะวันนี้ทางบรรดาแกนนำและรัฐมนตรีของพรรคภูมิใจไทยก็ยืนยันความบริสุทธิ์และพร้อมเดินหน้าชี้แจงข้อเท็จจริงในทุกประเด็นค่ะนายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ชี้แจงถึงกรณีที่มีการเปิดเผยคำให้การของพยานที่พาดพิงมาถึงตัวเองแล้วก็กรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทยว่าเป็นคนที่คิดค้นระบบการหัวเลือกส.ว.นายพระดอนยืนยันว่าพยานหลักฐานดังกล่าวไม่มีน้ำหนักและมีการกลับคำให้การในภายหลังพร้อมตั้งข้อสังเกตว่าเรื่องนี้มีเป้าหมายทางการเมืองเพื่อมุ่งลดความน่าเชื่อถือและหวังผลให้เกิดการยุบพรรคภูมิใจไทย
7: จริงๆเมื่อวานนี้ทางท่านประธานกกต.ก็ได้พูดชัดนะครับว่าคำกล่าวหาของพยานที่16/26เนี่ยมีจริงแล้วก็กล่าวหาจริงแต่เมื่อมีการไปตรวจสอบกับพยานแวดล้อมอื่นกับหลักฐานอื่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโปรแกรมก็ยิ่งทำให้ศาลไม่ใช่ทำให้กกต.
6: ฟ้องโดยระบุว่าบิดาได้รับเสื้อใจว่าบิดาก็พร้อมเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงทั้ง
8: ก็จริงๆได้คุยกันเมื่อวานนะ

0: ครับแล้วก็อย่างที่หนึ่งก็คือต้องเราก็เคารพความเห็นของทางกกต.นะครับในส่วนที่สองก็ยังมั่นใจแล้วก็คิดว่าถ้าเกิดว่ากกต.มองว่าเป็นแบบนั้นเนี่ยก็พร้อมที่จะเข้าไปพิสูจน์นะครับในกระบวนการต่อไปนะก็เราก็มีข้อเท็จจริงในส่วนของเราที่ต้องไปชี้แจงนะครับเพราะว่าเราก็มั่นใจว่าเราก็ไม่ได้ไปทำอะไรแบบนั้นอยู่แล้วนะครับ
1: นี้เหมือนมีความพยายามจะเชื่อมโยงถึงท่านรัฐมนตรีด้วยค่ะ
0: เชื่อมโยงแล้วต้องหาว่าผมไปทำอะไรนะครับเชื่อมโยงก็อย่างเดียวก็คือก็แค่มีความสัมพันธ์กันแต่ว่าถามว่าผมไปทําอะไรหรือเปล่าก็ไม่ใช่ถูกมั้ยครับก็ต้องดูบนข้อเท็จจริงอ่ะล่ะครับทางท่านเองก็มั่นใจแล้วก็พร้อมที่จะพิสูจน์ในข้อเท็จจริงครับ
2: นอกจากนี้นะครับนายณภินทร ศรีสรรพางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้กล่าวชื่นชมการทำหน้าที่ของกกต.ที่กกต.นะครับที่ได้พิจารณาพยานหลักฐานอย่างเป็นธรรมและไม่หวั่นเกรงต่อแรงกดดันนะครับพร้อมทั้งระบุด้วยว่าขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างการพิจารณาข้อกฎหมายเพื่อดำเนินคดีกับผู้ที่นำข้อมูลการไต่สวนซึ่งเป็นความลับของทางราชการมาเปิดเผยนะครับเนื่องจากว่าถือว่าเป็นความผิดอาญาแผ่นดิน
3: ยังไม่ได้คุยกันนะครับแต่เพียงแต่ว่าสิ่งที่ผมตั้งข้อสังเกตก็คือข้อมูลต่างๆที่ออกมานะครับซึ่งถือว่าเป็นความลับนั้นนะครับออกมาได้อย่างไรแล้วก็เอาข้อมูลเฉพาะที่เป็นผลร้ายมากล่าวต่อสังคมและที่สำคัญก็คือถึงแม้ว่ากฎหมายอาญานั้นจะใช้คำว่าเจ้าพนักงานเปิดเผยความลับแต่ก็ยังมีเรื่องของตัวการและผู้สนับสนุนซึ่งคนที่เอาความลับมาเปิดเผยนั้นก็มีความผิดต่างกรรมต่างวรรคนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นคดีอาญาแผ่นดินซึ่งไม่จำเป็นต้องมีการร้องทุกข์แต่อย่างใดนะครับ
4: ในส่วนของคดีที่เราแจ้งความต่อไปก็ยังเดินหน้า
3: ก็เดินหน้าอยู่ครับเดี๋ยวกำลังตัดสินใจอยู่ว่าสอบไปถึงไหนถ้ายังไม่เดินหน้ามากก็อาจจะฟ้องเองนะครับภายในยุคความ90วัน
2: เช่นเดียวกันกับนางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมที่บอกนะครับว่าพรรคไม่เคยหนักใจตั้งแต
5: ่มั่นใจว่าเราก็ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องแล้วก็มั่นใจแล้วก็ชี้แจงได้ชัดเจนอยู่แล้วค่ะ
6: ทีนี้มันมีประเด็นเรื่องที่ว่าคนที่เข้าไปเกี่ยว
7: คือว่าในที่สุดแล้วกตส่งตัดสินนะครับ
8: ไพเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็เปิดเผยว่าไม่ได้รู้สึกกังวลต่อมติที่ออกมานะคะเพราะว่ามั่นใจในพยานหลักฐานมาโดยตลอดอีกทั้งในช่วงเวลาที่ถูกกล่าวหาว่าเชื่อมโยงเกี่ยวข้องในระบบการเลือกสว.ตัวเองก็ปฏิบัติภารกิจอยู่ต่างประเทศยืนยันว่าจะไม่ดำเนินคดีฟ้องร้องกับกลุ่มภาคประชาชนที่ออกมาเปิดเผยข้อมูลโดยจะให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินบนพื้นฐานของข้อเท็จจริง
9: คิดว่าก็เขาคงพิจารณาไปตามพยานแล้วก็หลักฐานเมื่อวานกับวันนี้ผมไม่ได้รู้สึกอะไรแตกต่างกว่าเดิมเลยนะครับคือผมก็มั่นใจในพยานหลักฐานอยู่แล้วนะครับแล้วผมก็มั่นใจว่าช่วงเวลาที่นั้นผมอยู่ต่างประเทศด้วยนะครับผมแล้วผมก็ไม่เข้าใจในเรื่องของพยานหลักฐานที่เขาพูดกันอยู่แล้วครับผมก็พยายามจะอยู่ในจุดยืนที่ว่าก็พยายามจะไม่ตอบโต้ใดๆทั้งสิ้นครับ
8: ด้านนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมก็ย้ำว่าพรรคภูมิใจไทยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงการเลือกสว.ได้ส่วนการรู้จักกับบุคคลที่ลงสมัครก็ถือเป็นเรื่องปกติของบุคคลทางการเมืองแต่ไม่มีการให้ความช่วยเหลือใดๆทั้งสิ้นพร้อมระบุว่ายินดีตอบข้อซักถามหากพรรคฝ่ายค้านนำประเด็นนี้ไปอภิปราย
10: พรรคไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและพรรคการเมืองไม่สามารถไปยุ่งกับเรื่องสว.ได้เพราะสว.ไม่ได้สังกัดพรรคการเมืองเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ขอชี้แจงให้เพื่อนๆสื่อมวลชนได้ทราบนะครับส่วนการที่ว่าบอกว่าจะเป็นฐานใครอะไรยังไงในฐานะที่พวกเราเป็นคนการเมืองมันก็ต้องมีเพื่อนฝูงเป็นเรื่องปกตินะครับไม่ได้ปฏิเสธนะครับว่าเราไม่รู้จักกันแต่เราไม่สามารถเข้าไปสนับสนุนหรือให้การช่วยเหลือได้ในส่วนนั้นครับ
11: ผลตัวที่สุดแย่ขึ้นไหมครับเพราะว่าอย่างนี้ฝ่ายเขาเป็นหนึ่งในคนที่ฝ่ายค้านเขาจับนะครับท่านที่จะบอกครับที่อยู่ข้างหลัง
10: ก็ผมคิดว่าทางฝ่ายค้านเขาก็คงเดินต่อแล้วครับตรงนี้แต่ว่าก็เป็นสิทธิของเขานะครับในส่วนนั้น

0: างพรรคก็ไม่สามารถเข้าไปยุ่งก็ขอย้ำนะครับ
1: ขณะเดียวกันนะครับนายกรัฐมนตรีได้มอบอำนาจให้ทีมทนายความได้ยื่นฟ้องผู้อำนวยการไอลอว์ในข้อหาหมิ่นประมาทจากกรณีที่ได้ให้สัมภาษณ์พาดพิงเรื่องของการหัวสว.พร้อมกับมีการปฏิเสธข้อครหาเรื่องของการใช้กระบวนการทางกฎหมายเพื่อปิดกั้นการแสดงความคิดเห็นและยืนยันนะครับว่าช่วงเวลาในการฟ้องร้องไม่ได้เกี่ยวโยงกับมติของกกต.ครับโดยเรื่องนี้นะครับทางด้านของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มอบอำนาจแต่งตั้งให้นายสิทธิโชคสิงห์เสนีทนายความยื่นฟ้องนายยิ่งชีพอัจฉานนท์ผู้อำนวยการไอลอว์กรณีการให้สัมภาษณ์ที่รัฐสภาเมื่อวันที่21กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยมีการพาดพิงไปถึงนายกรัฐมนตรีว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องหัวสว.โดยนายสิทธิโชคได้เปิดเผยนะครับว่าคดีนี้ยื่นฟ้องในนามนายกรัฐมนตรีไม่ใช่ในนามของพรรคภูมิใจไทยในข้อหาหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาและศาลได้นัดไต่สวนมูลฟ้องวันที่14ธันวาคม2569ในเวลา9นาฬิกาส่วนสาเหตุที่ต้องฟ้องนะครับเนื่องจากว่านายยิ่งชีพเนี่ยได้กล่าวถึงการมีส่วนร่วมหรือว่าการมีส่วนเกี่ยวข้องของนายกรัฐมนตรีซึ่งฝ่ายนายกรัฐมนตรีเห็นว่าไม่ใช่ข้อเท็จจริงจึงต้องใช้สิทธิทางกฎหมายในการปกป้องตนเองและขอให้ศาลเป็นผู้พิจารณานะครับว่าข้อความดังกล่าวเป็นจริงหรือเป็นเท็จรวมถึงพิจารณาเจตนาสุจริตหรือไม่ส่วนกรณีที่มีการยื่นฟ้องหลังจากกกต.ได้มีมติไปแล้วนั้นนะครับยืนยันว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกันเนื่องจากว่าทีมทนายความเนี่ยได้จัดทำร่างฟ้องเอาไว้ก่อนหน้านี้แล้วเพียงรอว่านายกรัฐมนตรีจะมอบหมายให้ดำเนินการเมื่อไหร่และไม่ควรที่จะนำเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใกล้เคียงกันมาเชื่อมโยงกันโดยไม่มีข้อเท็จจริงตั้งแต่ต้นครับ
2: ไม่ฮะอย่างนี้ฮะเรื่องเสียหายหรือไม่ถ้าเป็นผมนะผมถูกกล่าวหาเนี่ยนะฮะผมถูกหาซึ่งไม่ใช่ข้อที่จริงอ่ะผมประชาชนทั่วๆไปไม่มีตำแหน่งอ่ะนายสิทธิโชคสิงห์เตนีเนี่ยก็มีสิทธิ์ที่จะฟ้องคนที่กล่าวหาผมได้ใช่ไหมฮะอย่างของท่านเนี่ยมีผมไปด่าท่านอย่างเงี้ยให้น้องๆทุกคนฟังอย่างเงี้ยถูกไหมครับท่านก็ต้องเล่นงานผมอ่ะเพราะว่าท่านก็ไม่ยอมถูกไหมเหมือนกันครับแต่ท่านเป็นนายกแต่พวกเราประชาชนเหมือนกันครับใช้กฎหมายเหมือนกันไม่ต่างกันอันนี้เราไม่เรียกครับไม่เรียกค่าเสียหายไม่ใช่ปิดปากครับน้องก็อย่างที่ไอ้กิเลียได้ทราบอะแล้วถ้าเกิดว่าน้องมาว่าพี่เนี่ยแล้วกล่าวร้ายใส่ร้ายพี่เนี่ยถามว่าแล้วพี่ไม่ป้องกันตัวสินพี่หรอก็ต้องใช้สินของเราถูกไหมฮะก็ใช้กฎหมายเราแต่ศาลก็ต้องเป็นคนช่างน้ำตาเองว่าไอ้คำพูดเนี่ยที่น้องพูดเนี่ยมันจริงมันเท็จแล้วเจตนาสุจริตหรือไม่เป็นสำคัญก่อนถ้าไม่สุจริตเดี๋ยวว่ากันตรงนั้นนะครับ
3: ขณะที่ฝั่งพรรคร่วมรัฐบาลอย่างพรรคเพื่อไทยก็มองว่าการที่กกต.ไม่สั่งฟ้องบุคคลในรัฐบาลส่งผลบวกต่อเสถียรภาพและความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจของประเทศนะคะพร้อมยืนยันว่าไม่กังวลหากถูกฝ่ายค้านนำไปอภิปรายไม่ไว้วางใจค่ะนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์ในฐานะหัวหน้าพรรคเพื่อไทยได้ประเมินเสถียรภาพของรัฐบาลภายหลังกกต.มีคำวินิจฉัยสั่งฟ้องผู้เกี่ยวข้องในคดีการเลือกสว.โดยไม่มีบุคคลในรัฐบาลเข้าไปเกี่ยวข้องว่าคำวินิจฉัยนี้ช่วยให้การขับเคลื่อนประเทศมีความมั่นคงมากขึ้นและส่งผลดีต่อความเชื่อมั่นด้านเศรษฐกิจและการลงทุนพร้อมระบุว่าไม่รู้สึกกังวลหากฝ่ายค้านจะนำประเด็นนี้ไปอภิปรายไม่ไว้วางใจเนื่องจากเป็นสิทธิและอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายซึ่งรัฐบาลก็พร้อมชี้แจงในทุกประเด็น
4: เสถียรภาพจากภายในมันไม่ได้มีปัญหาอยู่แล้วนะครับเพราะว่าอย่างที่ได้บอกหลายครั้งเนี่ยเราเป็นรัฐบาลร่วมกันนะครับเราไม่ใช่พรรคร่วมรัฐบาลนะครับเราเป็นรัฐบาลร่วมกันเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เสถียรภาพจากภายในของรัฐบาลเองเนี่ยมีความมั่นคงแต่ว่าสิ่งที่จะสะท้อนออกไปยังสังคมภายนอกหลังจากนี้เนี่ยผมก็เชื่อว่าจะเป็นเสถียรภาพจากด้านความมั่นใจนะครับเพราะว่าการที่มีรัฐบาลที่มั่นคงเนี่ยก็จะสร้างความมั่นใจทางเศรษฐกิจจะสร้างความมั่นใจในเรื่องของการลงทุนนะครับก็จะทำให้เศรษฐกิจเนี่ยมันขับเคลื่อนได้ง่ายขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในมุมผมเองเนี่ยเมื่อวานเนี่ยไม่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับในมิติของเศรษฐกิจเนี่ยเป็นผลดีไม่กังวลครับแต่ว่าต้องเรียนว่าเป็นอำนาจหน้าที่และสิทธิ์ของแต่ละฝ่ายที่ต้องทำตามภายใต้กรอบของกฎหมายนะครับซึ่งถ้าฝ่ายค้านเนี่ยเขาก็มียังคงเหลือสิทธิ์ในการอภิปรายทั้ง 151และ152นะครับก็สามารถดำเนินการได้ในสมัยประชุมนี้หากจะยื่นมาเนี่ยนะครับทางรัฐบาลเราเป็นรัฐบาลภายใต้กรอบของรัฐธรรมนูญต้องพร้อมตอบอยู่แล้วครับทุกประเด็น
3: ส่วนกระแสข่าวที่อาจมีการดึงพรรคกล้าทำเข้าร่วมรัฐบาลนั้นนายจุลพันธ์ยืนยันว่าพรรคเพื่อไทยไม่ได้มีเงื่อนไขเพิ่มเติมทุกอย่างยังอยู่ในกรอบข้อตกลงการทำงานร่วมกันโดยอำนาจการตัดสินใจหลักเรื่องนี้อยู่ที่พรรคภูมิใจไทยนอกจากนี้ยังย้ำจุดยืนเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญว่าเป็นนโยบายที่พรรคเพื่อไทยพร้อมเดินหน้าผลักดันอย่างเต็มที่ซึ่งการแก้ไขก็จะต้องอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมาย
4: สุดท้ายมันก็ต้องมีการพูดคุยแล้วก็ดูว่าอุดมการณ์แนวความคิดหรืออะไรต่างๆในใครจะไปกันได้มากกว่ากันนะครับซึ่งเหตุการณ์ที่ยังไม่เกิดเรายังไม่ตั้งสมมติฐานนะครับก็รอดูยืนยันเหมือนเดิมครับคือพรรคเพื่อไทยเนี่ยเราขับเคลื่อนในเรื่องของการแก้รัฐธรรมนูญมาอย่างยาวนานนะครับดูตั้งแต่เราหลังการปฏิวัติรัฐประหารเป็นต้นมานะครับเราก็มีการนำเสนอในการแก้ไขรัฐธรรมนูญในรายประเด็นในหลายครั้งนะครับเราก็ขับเคลื่อนอย่างเต็มที่การลงมติไม่เคยแตกแถวนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยด้วยกลไกของรัฐธรรมนูญเราก็เห็นกันอยู่ว่ามันมีปัญหานะครับหลังจากการเลือกตั้งมีการทำประชามติพี่น้องประชาชนได้ลงมติเห็นชอบให้ควรจะต้องมีการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เนี่ยพรรคเพื่อไทยเราก็เห็นด้วยนะครับและวันนี้เนี่ยก็เป็นหนึ่งในนโยบายที่รัฐบาลแถลงต่อรัฐสภานะครับผมก็เชื่อว่าในระยะเวลาใกล้เนี่ยเราคงต้องมีการขับเคลื่อนเรื่องนี้
1: ส่วนกรณีที่ฝ่ายค้านได้เตรียมที่จะยื่นเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลนะครับและในขณะเดียวกันก็มีกระแสข่าวคู่กันออกมานะครับบอกว่าจะไม่อนุญาตให้มีการอภิปรายในบางประเด็นนะครับเรื่องนี้ทางประธานสภาผู้แทนราษฎรได้บอกนะครับว่าส.ส.นั้นมีสิทธิ์ที่จะพูดตามกฎหมายอย่างเต็มที่แต่ขอให้เคารพข้อบังคับของการประชุมครับโดยเรื่องนี้นะครับทางด้านของนายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรได้มีการชี้แจงกรณีกระแสข่าวที่บอกว่าพยายามหาทางที่จะบล็อกหรือว่าหาทางที่จะให้ฝ่ายค้านไม่สามารถอภิปรายได้ในบางประเด็นกรณีนี้ส.ส.พรรคประชาชนจะอภิปรายโดยยืนยันนะครับว่าไม่เคยพูดเรื่องดังกล่าวและยังไม่ทราบรายละเอียดเรื่องของการยื่นอภิปรายแต่อย่างใดขออย่าให้เกิดความสับสนโดยนายโสพลได้ระบุเพิ่มเติมนะครับว่าหากมีการยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจส.ส.ทางส.ส.เองก็ย่อมมีสิทธิ์ที่จะอภิปรายในประเด็นต่างๆได้อย่างเต็มที่ตามสิทธิ์ที่รัฐธรรมนูญและข้อบังคับการประชุมได้กำหนดเอาไว้ครับ
5: ผมไปตีที่ไหนผมยังไม่ได้พูดอะไรสักคำไม่ได้พูดอะไรสักคำเรื่องนี้ผมยังไม่รู้ว่าเขาจะยื่นอะไรตัวนี้อะไรคืออย่าทำให้มันสับสนนะครับผมไม่ได้พูดอะไรสักคำเรื่องว่าอภิปรายไม่อภิปรายผมยังไม่รู้เลยนะครับก็มีแต่ดูตามสื่อแวบๆว่าจะมีการยื่นอภิปรายแค่นั้นนะครับผมไม่ได้พูดต่ออะไรสักคำนะครับเรื่องไหนที่มันเกี่ยวกับไม่ไว้วางใจเขาก็พูดได้หมดตามสิทธิ์ของส.ส.นะส.ส.ครับเขามีสิทธิ์พูดตามที่รัฐนูนข้อบังคับ
3: พักกันก่อนครู่เดียวนะคะช่วงหน้าติดตามประเด็นเศรษฐกิจกับคุณดีจตุรงค์ค่ะ

0: ด้วยพระเมตตาที่ทรงห่วงใยความปลอดภัยของประชาชนและกำลังพลตามแนวชายแดนศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วิไลลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทรงจัดตั้งกองทุนทถ่ายทิพย์ภายใต้มูลนิธิจุฬาภรณ์เพื่อสนับสนุนการก่อสร้างรั้วชายแดนและสิ่งป้องกันภัยกองทุนทถ่ายทิพย์ขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านและขอเชิญร่วมเป็นพลังสำคัญเสริมสร้างความมั่นคงของชาติอย่างยั่งยืน
1: ในภาวะวิกฤต NBT ผนึกกำลังสื่อโทรทัศน์และสื่อดิจิทัลให้เป็นหนึ่งเดียว NBT 4ภูมิภาครายงานเหตุการณ์จากทั่วประเทศแบบเรียลไทม์ทันท่วงที NBT World สื่อสารภาษาต่างประเทศไปยังชาวต่างชาติที่พำนักในประเทศไทยและต่างประเทศ NBT Connect สื่อสารข้อมูลข่าวสารเชิงลึกในภาคออนไลน์ส่งตรงถึงมือกลุ่มเป้าหมายได้รวดเร็วทันเหตุการณ์เชื่อมั่นวางใจโอกาสใหม่ของปวงชน

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับประเด็นเศรษฐกิจวันนี้ฟังมุมมองภาคการเงินนะครับกับการแก้ปัญหาเศรษฐกิจที่เติบโตแบบ K-shape ขาลงของประเทศไทยครับ SCB EAC ย้ำว่าการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยที่มีลักษณะเป็น K-shape ขาลงมันชัดเจนขึ้นในหลายมิตินะครับเพราะว่าการลงทุนและการส่งออกที่ขยายตัวนั้นส่วนใหญ่กลับพึ่งพาการนำเข้าสินค้าและส่งผลต่อเศรษฐกิจในประเทศค่อนข้างจำกัดกลุ่มที่เสี่ยงและเปราะบางมากก็คือ SME ครับพวกเขาเผชิญกับปัญหาทั้งรายได้หนี้สินและการเข้าถึงสินเชื่อคนทำงานก็เจอปัญหาเหมือนกันนะครับตัวเลขการว่างงานเทียบ6เดือนแรกของปีนี้สูงขึ้นกว่าครึ่งหลังของปีก่อน 10% ส่วนคนที่มีงานทำก็เจอปัญหาเหมือนกันครับรายได้เงินเดือน OT โบนัสถูกเงินเฟ้อกัดกินทำให้รายได้ไม่พอกับรายจ่ายซึ่งปัญหานี้จะพบรุนแรงมากขึ้นในกลุ่มแรงงานนอกระบบ SCB EAC มองด้วยนะครับว่าจริงๆแล้วในไทยสามารถใช้ประโยชน์จากการลงทุนของต่างชาติเพื่อดึงเส้นเศรษฐกิจ K ขาลงเนี่ยขึ้นมาได้นะครับเช่นการจับคู่ธุรกิจต่างชาติกับ SME ไทยเพื่อให้ผู้ประกอบการไทยนั้นเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่การผลิตในอุตสาหกรรมใหม่ขณะเดียวกันก็ต้องพัฒนาเทคโนโลยีและแรงงานของไทยนะครับให้สามารถรองรับการลงทุนได้รวมถึงช่วยเหลือกลุ่มที่ปรับตัวไม่ทันในช่วงเปลี่ยนผ่านนี้ด้วยครับ
1: จริงๆ K-shape เนี่ยเราก็พูดกันมาระยะหนึ่งแล้วนะครับมันก็เป็นผลมาจากทั้งทิศทางของเศรษฐกิจโลกนะครับที่เน้นตอนนี้มีเรื่อง AI ที่บูมขึ้นมานะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยมันก็บางส่วนก็มาจากเรื่องแผลเป็นทางเศรษฐกิจของไทยเองความเปราะบางเชิงโครงสร้างของเรานะครับที่ทำให้ถ้ามองในเชิงแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจตอนนี้เราก็พึ่งพาอย่างที่เรียนนะครับการส่งออกกับการนำการลงทุนให้กับชนค่อนข้างมากโดยเฉพาะในเซกเตอร์ที่เป็นเรื่องไฮเทคนะครับอิเล็กทรอนิกส์แต่เซกเตอร์เหล่านี้อย่างที่เราทราบนะครับสัดส่วนการนำเข้าสูงมากนะครับแล้วก็ผลประโยชน์ในเชิงการจ้างงานยังมีค่อนข้างจำกัดเงื่อนไขเพิ่มเติมในสิ่งเหล่านี้นะครับเรื่องเทคโนโลยีทรานสเฟอร์เรื่องจะต้องผู้ประกอบการต่างประเทศจะต้องเข้ามาช่วยในการสร้างโลโก้ซัพพลายเชนด้วยนะครับผมเชื่อว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทำได้แต่แน่นอนเราคงไม่สามารถไปบอกให้นักลงทุนต่างประเทศมาแก้ปัญหาของเราเองได้อันนั้นอาจจะเป็นแค่เงื่อนไขส่วนหนึ่งแต่เราเองก็ต้องสร้างอีโคซิสเต็มสร้างความพร้อมที่จะสามารถรองรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีมีคนที่มีแรงงานที่มีสกิลเพียงพอในการเข้าไปcontribute ให้กับ value chain นี้นะครับแน่นอนอย่างที่เรียนนะครับเราอาจจะไม่สามารถบอกว่าจะไม่มีใครตกงานเลยหรือจะไม่มีใครต้องปิดกิจการเลยนะครับถ้าส่วนไหนที่เราคิดว่าปรับตัวไม่ได้ด้วยข้อจำกัดต่างๆเนี่ยเราก็ต้องมีมาตรการรองรับแล้วก็ทำให้คนเหล่านี้กลับมามีโอกาสcontribute กับเศรษฐกิจได้อย่างรวดเร็วนะครับซึ่งอย่างที่เรียนนะครับเรื่องการปรับโครงสร้างหนี้นะครับการเพิ่มสกิลอัพสกิลแรงงานแก่ SME สิ่งๆเหล่านี้ก็คงทำควบคู่กันไปทั้งขาบนและขาล่างครับ
0: ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจธนาคารไทยพาณิชย์ปรับประมาณการเศรษฐกิจไทยปี2569จะขยายตัวได้ 2.2% และ 2.1% ในปี2570จากวัฏจักรการลงทุนด้านปัญญาประดิษฐ์ของโลกซึ่งส่งผลบวกโดยตรงต่อการส่งออกสินค้าอิเล็กทรอนิกส์และการดึงดูดการลงทุนในกลุ่มดิจิทัลและเทคโนโลยีอย่างไรก็ตามต้องจับตาสถานการณ์ของ SME นะครับรวมถึงธุรกิจที่พึ่งพากำลังซื้อในประเทศยังเผชิญแรงกดดันจากรายได้ที่ฟื้นตัวช้าปัญหาสภาพคล่องและการเข้าถึงสินเชื่อรวมถึงการแข่งขันที่รุนแรงจากสินค้านำเข้าสำหรับความเสี่ยงทางเศรษฐกิจในระยะต่อไปก็คือความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่ส่งผลให้ราคาพลังงานโลกและเงินเฟ้อสูงขึ้นมาตรการการค้าของสหรัฐรวมถึงผลกระทบจากซูเปอร์เอลนีโญที่จะสร้างผลกระทบต่อผลผลิตทางการเกษตรและอาหารครับว่าที่ปลัดกระทรวงพาณิชย์เตรียมเดินหน้า9ภารกิจเร่งด่วนนะครับตั้งแต่การดูแลการค้าในประเทศไปจนถึงการส่งออกเพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยท่ามกลางความเสี่ยงของโลกครับคุณพูนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่าในโอกาสเข้ารับตำแหน่งปลัดกระทรวงพาณิชย์อย่างเป็นทางการในวันที่1ตุลาคมนี้จะเดินหน้าภารกิจเร่งด่วนสำคัญ9เรื่องเพื่อสนับสนุนให้เศรษฐกิจไทยเติบโตรองรับการค้าโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้แก่หนึ่งก็คือการดูแลค่าครองชีพให้เหมาะสมผ่านมาตรการทางกฎหมายและกลไกการค้ารวมถึงเพิ่มช่องทางการค้าออนไลน์ให้แก่ผู้ประกอบการไทย สองคือสร้างความเป็นธรรมทางการค้าให้ผู้ซื้อทางผู้ขายนะครับรวมถึงการคุ้มครองผู้บริโภค 3. สร้างโอกาสและเสริมศักยภาพ SME เพิ่มสัดส่วนมูลค่าการส่งออกทั้งขยายช่องทางการค้า e-commerce ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมและนำ SME เข้าร่วมงานแสดงสินค้าระดับนานาชาติ 4. ครับเพิ่มมูลค่าการส่งออกสินค้าและบริการนะครับด้วยวิธีชี้นำตามความต้องการของตลาดโลกเน้นนำข้อมูลเชิงลึกของตลาดต่างประเทศมาชี้เป้าให้เกษตรกรและผู้ประกอบการไทยครับ
2: วันนี้อาจจะต้องเปลี่ยนแนวคิดว่าเราต้องมองหรือต้องขายของที่คนซื้อเขาอยากได้มากขึ้นนะครับไม่ใช่อยากจะขายแต่เฉพาะสิ่งที่เรามีอย่างเดียวถ้าสิ่งที่เราจะขายมันไม่ได้เป็นความต้องการของผู้ซื้อประเทศเหล่านั้นมันก็ไม่ได้ซื้ออะไรสักเท่าไหร่หรอกครับเราต้องมาวางแผนกันอีกนิดนึงแล้วเวลาเราพูดถึงคุณภาพเนี่ยซึ่งจะเป็นเรื่องที่น่าจะตอบโจทย์ผู้ซื้อนะครับอันนี้เราจะทำยังไงกับหน่วยงานอื่นๆนะครับที่จะต้องมาร่วมกัน
0: ภารกิจที่5ก็คือเร่งรัดการเจรจาการค้าเสรีหรือ FTA ฉบับใหม่นะครับ6. ป้องกันและปราบปรามธุรกิจและสินค้าผิดกฎหมาย 7. ยกระดับบริการให้สะดวกรวดเร็วทันสมัยปรับโฉมกระทรวงพาณิชย์สู่ดิจิทัลเต็มรูปแบบ 8. คือการแก้ไขกฎระเบียบให้ทันสมัยเอื้อต่อภาคธุรกิจโดยเฉพาะการปรับปรุงกฎระเบียบและคำสั่งที่ล้าสมัยหรือเป็นอุปสรรคและ 9. ครับสนับสนุนการทำงานของบุคลากรกระทรวงพาณิชย์นะครับเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศเปิดโอกาสทางการค้าและยกระดับศักยภาพของผู้ประกอบการไทยครับกรมการค้าภายในเร่งตรวจจุดรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นะครับหลังจากผลผลิตเริ่มทยอยออกสู่ตลาดเป็นห่วงเกษตรกรถูกกดราคาโดยเฉพาะเรื่องของน้ำหนักและความชื้นครับคุณวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่าได้ประสานสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเจ้าหน้าที่ช่างตวงวัดและสายตรวจเฉพาะกิจลงพื้นที่ตรวจโรงงานอาหารสัตว์ผู้รวบรวมและจุดรับซื้ออย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะเครื่องวัดความชื้นซึ่งมีผลโดยตรงต่อราคารับซื้อนะครับหากไม่ได้มาตรฐานก็อาจจะกระทบต่อรายได้ของเกษตรกรจากการลงพื้นที่พบว่าโรงงานผลิตอาหารสัตว์ในจังหวัดราชบุรียังคงรับซื้อข้าวโพดได้เต็มศักยภาพไม่พบปัญหารถบรรทุกตกค้างขณะที่จุดรับซื้อในจังหวัดนครปฐมแสดงราคารับซื้อชัดเจนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงพาณิชย์ส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ครับราคาข้าวโพดเมล็ดความชื้น 30% เบอร์2 อยู่ที่ 7.9 บาทสตางค์ต่อกิโลกรัมส่วนความชื้น 14.5% อยู่ที่ 7.95 บาทสตางค์ถึง 8.35 บาท35สตางค์ต่อกิโลกรัมขณะที่จังหวัดตากนะครับผลผลิตเพิ่งออกสู่ตลาดประมาณ 2% และมีความชื้นสูงทำให้ราคาลดลงจากสัปดาห์ก่อนประมาณ 10-20 สตางค์ต่อกิโลกรัมอธิบดีกรมการค้าภายในย้ำว่าการกำหนดราคาต้องพิจารณาทั้งคุณภาพความชื้นต้นทุนและระยะทางขนส่งแต่ต้องไม่ปล่อยให้ปัจจัยดังกล่าวถูกใช้เป็นช่องทางกดราคารับซื้อซึ่งก่อนจะติดตามการรับซื้ออย่างใกล้ชิดตลอดฤดูกาลเพื่อให้เกษตรกรขายผลผลิตได้อย่างเป็นธรรมนะครับและรักษาสมดุลตลอดห่วงโซ่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์กรมการค้าภายในตรวจจุดรับซื้อใน21จังหวัดรวม151แห่งนะครับระหว่างวันที่21สิงหาคมถึง9กันยายนพบปฏิบัติถูกต้อง136แห่งและพบการกระทำผิด15รายส่วนใหญ่เป็นกรณีใช้เครื่องวัดความชื้นที่ไม่มีเครื่องหมายรับรองหรือคำรับรองหมดอายุโดยเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตามกฎหมายเรียบร้อยครับทั้งหมดคือประเด็นเศรษฐกิจวันนี้นะครับพักสักครู่และกลับมาติดตามข่าวค่ำกันต่อผมจตุรงค์แสงโชติกุลสวัสดีครับ

0: ทุกปัญหาของท่านมีทางออกพบกับผมถนอมอ่อนเกตพล
1: ดิฉันลภรดากันเก
2: ตและดิฉันนิสาการกีตะเมกินค่ะ
1: เพราะเราคือสื่อกลางที่พร้อมยืนเคียงข้างคุณข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องตรงทันสถานการณ์พร้อมรับฟังปัญหาเพื่อประสานความช่วยเหลืออย่างตรงจุด
2: พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 13:30 นถึง 15:00 นเต็มอิ่ม90นาทีกับ3ช่วงสำคัญ
0: สรุปข่าวเด่นประจำวันที่ทุกท่านต้องรู
1: ้ถามมาตอบไปตัวแทนรัฐตอบชัดทุกประเด็นจากทางบ้าน
2: และช่วงที่สำคัญเปิดสายสดรับเรื่องตรงจากทางบ้าน
0: มีปัญหาปรึกษาเราเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างรัฐและประชาชนเพื่อผลลัพธ์ที่จับต้องได้ในรายการ
3: NBT ร่วมใจช่วยชาวบ้าน

0: กลับมาติดตาม NBT News กันต่อนะครับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้จัดพิธีรับพระราชทานชุดไทยในโครงการอุ่นไอรักเพื่อเชิญไปมอบให้แก่โรงเรียนในเครือข่ายเพื่อจะนำไปใช้เป็นสื่อในการเรียนการสอนวิชานาฏศิลป์พร้อมกับเดินหน้าลงนาม MOU เพื่อที่จะต่อยอดการพัฒนาการศึกษาและศิลปะวัฒนธรรมลงสู่ระดับท้องถิ่นอย่างยั่งยืนรองศาสตราจารย์ดร.คณกรสว่างเจริญอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาพร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษากว่า31แห่งอาทิโรงเรียนสตรีวิทยาโรงเรียนราชวินิตบางเขนโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ได้รับมอบชุดไทยพระราชทานในโครงการอุ่นไอรักจากเจ้าหน้าที่สำนักพระราชวังซึ่งในวันนี้นะครับ15กันยายนได้เชิญผู้อำนวยการจากโรงต่างๆเดินทางไปร่วมพิธีอย่างเป็นทางการด้วย
1: เนื่องจากว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาไทยพระราชทานนะครับจากสำนักพระราชวังเนื่องจากว่าทางสำนักพระราชวังเราได้จัดงานอุ่นไอรักและมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเนี่ยได้ไปร่วมกับทางสำนักพระราชวังในการที่จะไปมอบชุดไทยต่างๆในงานอุ่นไอรักทีนี้พอหลังจากนั้นปุ๊บเนี่ยชุดไทยมีจำนวนมากนะครับทางสำนักพระราชวังก็เลยมองถึงมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยานะครับให้รับมอบชุดไทยนะครับนะฮะทีนี้ชุดไทยมีจำนวนมากเนี่ยเราก็มองถึงโรงเรียนต่างๆทั่วประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมทั้งภูมิภาคด้วยนะครับนะฮะเราก็ได้มีการลงทะเบียนและประชาสัมพันธ์ไปยังทั่วประเทศก็มีโรงเรียนที่สมัครเข้ามาที่มีความประสงค์อยากจะได้ชุดไทยนะครับรวมแล้ว50กว่าโรงเรียนจากกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับแล้วก็ตามภูมิภาคนะครับวันนี้ก็จะเป็นพิธีการรับมอบนะครับก็จะมีผู้อำนวยการโรงเรียนทั้งหมดเนี่ยมาร่วมกันที่มหาลัยของเราวันนี้มาทำพิธีรับมอบเพื่อนำชุดไทยเหล่านี้ไปใช้ในการเรียนการสอนให้กับนักเรียนนะครับในการเรียนเกี่ยวกับทางด้านนาฏยศิลป์ทั้งหลายนะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าลูกๆของเรานักเรียนทั้งหลายเนี่ยที่อยู่ต่างจังหวัดทั้งหลายบางทีก็ไม่มีงบประมาณในการที่จะซื้อเครื่องประดับชุดไทยต่างๆที่ใช้ในการเรียนการสอนตรงนี้ก็ถือว่าเป็นคุณูปการอย่างแท้จริงนะครับที่จะได้ชุดไทยเนี่ยไปใช้ในการเรียนการสอนให้กับลูกๆของเรานะครับที
0: ่นอกจากนี้นะครับยังมีการจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือ MOU ด้านวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาและโรงเรียนเครือข่ายต่างๆที่เข้าร่วมงานโดยมุ่งเน้นไปที่การบริการวิชาการและการถ่ายทอดองค์ความรู้โดยจะมีการจัดกิจกรรมร่วมกันที่เน้นด้านนาฏศิลป์รวมถึงการนำคณาจารย์และนักศึกษาลงพื้นที่ไปให้บริการวิชาการให้ความรู้แก่โรงเรียนชุมชนและท้องถิ่นตลอดจนการดำเนินงานวิจัยร่วมกันซึ่งทางมหาวิทยาลัยได้มีการเตรียมความพร้อมด้านงบประมาณเพื่อรองรับการขับเคลื่อนโครงการลงสู่พื้นที่จริงเอาไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
2: ศึกษาธิการเดินหน้ามาตรการเชิงรุกยกระดับทุกโรงเรียนเป็นเซฟโซนเร่งคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและความปลอดภัยของนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาค่ะพร้อมเปิดช่องทางทราฟฟี่ฟองดูรับแจ้งเหตุโดยตรงค่ะนายอัครนันท์กันกิตตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการในฐานะประธานคณะกรรมการพิทักษ์สิทธิเสรีภาพและความปลอดภัยของกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานการประชุมเดินหน้าขับเคลื่อนมาตรการเชิงรุกสร้างพื้นที่ปลอดภัยในสถานศึกษาให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมตามนโยบายของนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการที่ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและความปลอดภัยทั้งทางร่างกายและจิตใจของนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาครอบคลุมภัย6ด้านไม่ว่าจะเป็นภัยด้านสิทธิความรุนแรงสุขภาพและพฤติกรรมเสี่ยงภัยออนไลน์และไซเบอร์ภัยสังคมและสภาพแวดล้อมรวมถึงภัยจากอุบัติเหตุและเหตุฉุกเฉินโดยกระทรวงศึกษาธิการเปิดช่องทางรับแจ้งเหตุผ่านแอปพลิเคชัน Traffic Fondue เพื่อให้นักเรียนและครูสามารถแจ้งปัญหาได้โดยตรงทั้งการทุจริตการละเมิดสิทธิ์การกลั่นแกล้งหรือเหตุไม่ปลอดภัยพร้อมยืนยันรักษาความลับของผู้ร้องเรียน
3: ก็จะทำงานเชิงรุกมากขึ้นจากการที่ตั้งรับมาในอดีตเนี่ยกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยก็โดนหลายปัจจัยมากนะครับแต่วันนี้สิ่งสำคัญที่สุดก็คือเราจะทำยังไงให้การแก้ปัญหาของเราเนี่ยเป็นในทิศทางเชิงรุกมากขึ้นแล้วก็ ก็ให้เป็นที่พึ่งให้กับประชาชนได้จริงเพราะอย่างที่บอกครับว่าโรงเรียนเป็นพื้นที่ปลอดภัยแล้วก็หลายเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเราเจอเรื่องราวเรื่องนี้เยอะมากๆดังนั้นสิ่งสำคัญที่สุดเราก็ต้องพิสูจน์ให้เห็นว่าเรามีความตั้งใจยังไงก็คือการทำเรื่องนี้ให้เกิดผลให้มากที่สุด
0: กรมประชาสัมพันธ์ได้ร่วมกับสำนักข่าวซินหัวของจีนจัดอบรมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์และแนวทางในการทำงานด้านสื่อรวมไปถึงปัญญาประดิษฐ์เพื่อที่จะพัฒนาศักยภาพบุคลากรและยกระดับกระบวนการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารกรมประชาสัมพันธ์ได้ร่วมกับสำนักข่าวซินหัวของจีนจัดอบรมเชิงปฏิบัติการและการแลกเปลี่ยนความรู้หรือ Workshop and Knowledge Sharing Session โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรมจากหลากหลายสื่อและหลายหน่วยงานของกรมประชาสัมพันธ์ทั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย

0: นอกจากนี้นะครับนายหลี่ซินเซอร์ผู้รองผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนงานข่าวอย่างครบวงจรแผนข่าวการจัดตารางงานและบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารให้สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนและรองรับการเปลี่ยนแปลงของภูมิทัศน์สื่อในยุคดิจิทัล
1: กรมพัฒนาฝีมือแรงงานร่วมกับ NBT ยกระดับการสื่อสารภาครัฐนำ AI มาช่วยผลิตข่าวและสื่อประชาสัมพันธ์เชิงรุกนะคะเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลได้รวดเร็วและง่ายขึ้นพร้อมลดช่องว่างการสื่อสารระหว่างภาครัฐกับประชาชนค่ะกรมพัฒนาฝีมือแรงงานจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการขับเคลื่อนภารกิจกรมพัฒนาฝีมือแรงงานผ่านงานประชาสัมพันธ์ยุคใหม่ให้แก่ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานและผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานทั้ง77จังหวัดซึ่งได้รับความร่วมมือจากสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยหรือ NBT โดยนายปฏิพัฒน์เข็มทิศนักสื่อสารมวลชนชำนาญการพิเศษถ่ายทอดความรู้ด้านการเขียนข่าวเชิงรุกจรรยาบรรณสื่อและการนำ AI มาช่วยผลิตข่าวและสื่อประชาสัมพันธ์นายปฏิพัฒน์บอกว่าปัจจุบันเทคโนโลยีทำให้ประชาชนรับรู้ข่าวสารได้เร็วขึ้นแต่ในขณะเดียวกันก็มีข้อมูลจำนวนมากที่ไม่สามารถตรวจสอบแหล่งที่มาได้ทำให้ความน่าเชื่อถือของข่าวลดลงหน่วยงานภาครัฐจึงต้องสื่อสารข้อมูลที่ถูกต้องเพื่อให้สามารถนำความรู้ไปต่อยอดอาชีพและสร้างรายได้ที่มั่นคงรวดเร็วและหลากหลายมากขึ้นนอกจากนี้ยังย้ำว่า AI เป็นเพียงเครื่องมือช่วยทำงานเท่านั้นนักสื่อสารยังต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงและแหล่งที่มาของข้อมูลทุกครั้งก่อนเผยแพร่รวมทั้งต้องยึดหลักจรรยาบรรณโดยเฉพาะการเคารพสิทธิส่วนบุคคลการระมัดระวังประเด็นอ่อนไหวและการเคารพความแตกต่างด้านความเชื่อศาสนาเชื้อชาติและชาติพันธุ์
0: ยังมีประเด็นข่าวอื่นๆที่น่าสนใจในรอบวันติดตามได้ในช่วง NBT Recap ครับ

ยามเปิดพื้นที่ชั้น7สู่มหานครแห่งกาแฟในงาน Iconic Club Coffee Expo 2026ภายใต้คอนเซ็ปต์ Icon of Coffee Metropolis ระหว่างวันที่16ถึง20กันยายนนี้ภายในงานจัดเต็ม6โซนเริ่มจากร้านกาแฟโรงคั่วเมล็ดกาแฟคุณภาพจากทั่วประเทศและร้านดังฝั่งธนบุรีกว่า30ร้านการแข่งขันสุดยอดเมนูกาแฟประเทศไทยชิงเงินรางวัลรวมกว่า 100,000 บาทพร้อมด้วยรางวัลเกียรติยศโดยมีคณะกรรมการระดับโลกร่วมตัดสินนอกจากนี้ยังรวมเมนูกาแฟสุดพิเศษและเวทีท็อกจากคนดังในวงการกาแฟพาสัมผัสเมล็ดกาแฟและรสชาติจากทั่วโลกและโซน Exclusive ที่พร้อมมอบประสบการณ์กาแฟเหนือระดับกับร้านชื่อดังระดับมิชลินร่วมเปิดประตูสู่มหานครแห่งกาแฟที่ไอคอนสยามหอชั้น7ทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่เปิดเวทีใหญ่พลังสู้ชนะจนครั้งที่3สู่แผนชาติฉบับที่14ระดมความร่วมมือจากทุกภาคส่วนนำข้อมูลงานวิจัยและนวัตกรรมมายกระดับคุณภาพชีวิตและแก้ปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืนโดยข้อมูลจากระบบ PPP Connect พบว่าพื้นที่เป้าหมาย20จังหวัดทั่วประเทศยังมีครัวเรือนยากจนกว่า 300,000 ครัวเรือนหรือประชากรกว่า 1,200,000 คนที่ยังอยู่ในกับดักความยากจนโดยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่จึงมุ่งใช้ข้อมูลเชิงลึกเพื่อวางแนวทางแก้ไขปัญหาให้ตรงจุดในระดับจังหวัดผ่านกลไกด้านการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมครอบคลุม5มิติได้แก่เศรษฐกิจความเป็นอยู่สุขภาพการศึกษาและการคุ้มครองทางสังคมโดยภายในงานมีทั้งปาฐกถาพิเศษเวทีเสวนาและการระดมสมองเพื่อพัฒนาระบบคัดกรองครัวเรือนยากจนและสร้างแพลตฟอร์มแก้จนระดับจังหวัดหวังเปลี่ยนการช่วยเหลือจากการบรรเทาปัญหาเฉพาะหน้าสู่การสร้างโอกาส

และนโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติอย่างเคร่งครัดห้ามปล่อยปะละเลยกำชับผู้บังคับบัญชาทุกระดับตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ควบคุมและดูแลความประพฤติของผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันการกระทำผิดวินัยร้ายแรงตั้งแต่ต้นทางรวมถึงกวดขันและติดตามพฤติการบุคคลพ้นโทษอย่างเคร่งครัดด้วยนอกจากนี้ยังเน้นย้ำให้ยกระดับการฝึกยุทธวิธีอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ตำรวจมีความพร้อมรับมือสถานการณ์และช่วยเหลือประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพสร้างความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยให้กับประชาชนในทุกระดับ

รวจสอบสภาพอากาศนะคะครึ่งหลังเดือนกันยายนเริ่มมีสัญญาณเปลี่ยนฤดูแต่ว่าฝนก็ยังตกหนักต้องเฝ้าระวังกันต่อนะคะล่าสุดมีคำเตือนว่าวันที่17ถึง20กันยายนจะมีฝนตกหนักรอบใหม่ติดตามในสถานีอากาศ NBT ค่ะสวัสดีค่ะครึ่งหลังเดือนกันยายนอากาศเริ่มมีสัญญาณเปลี่ยนฤดูค่ะแต่ฝนยังไม่จบนะคะล่าสุดกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนฝนหนักถึงหนักมากในพื้นที่ของประเทศไทยมีผลกระทบในช่วงวันที่17ถึง20กันยายนนี้ค่ะรอบใหม่นี้จะค่อยๆเปลี่ยนพื้นที่จากตอนบนลงสู่ตอนล่างของประเทศสาเหตุสำคัญก็มาจากความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากจีนค่ะจะแผ่ลงมาปกคลุมในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนก็มีผลทำให้ตัวร่องมรสุมนะคะเลื่อนขยับลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนส่วนตัวลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ก็จะมีกำลังแรงขึ้นค่ะคุณผู้ชมคะฝนหนักรอบใหม่นี้วันที่17กันยายนนะคะจะเริ่มมีผลกระทบในส่วนของภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนนะคะความหนักความแรงจะอยู่ในโซนนี้แต่ตั้งแต่วันที่18กันยายนค่ะกลุ่มฝนหนักนะคะจะเลื่อนขยับลงมาอยู่ในโซนของภาคกลางภาคตะวันออกและพื้นที่ภาคใต้นะคะจะได้รับผลกระทบในช่วงวันที่18 19และวันที่20ค่ะถ้าดูพื้นที่เสี่ยงวันที่17กันยายนนะคะจะพบว่าฝนหนักมากค่ะจะอยู่ในโซนของจังหวัดอุตรดิตถ์พิจิตรพิษณุโลกและในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์รวมถึงระนองพังงาและหลายส่วนนะคะของพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและพื้นที่ภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนหนักเกิดขึ้นในวันที่18กันยายนค่ะจุดฝนหนักมากขยับลงใต้ชัดเจนนะคะจะอยู่ในโซนจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและที่ชุมพรขณะที่ฝนตกหนักนะคะจะกระจายในหลายภูมิภาครวมทั้งพื้นที่กรุงเทพมหานครด้วยวันที่19กันยายนค่ะฝนหนักมากจะอยู่ที่ราชบุรีในพื้นที่จังหวัดระยองจันทบุรีและที่ตราดรวมทั้งที่ระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีก่อนวันที่20กันยายนนะคะพื้นที่ฝนหนักมากจะเน้นอยู่ที่ราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครกรุงเทพมหานครและปริมณฑลด้วยรวมทั้งพื้นที่ฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและที่ตราดลงมาที่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรระนองและที่พังงาเป็นจุดที่ต้องเฝ้าระวังพื้นที่ที่มีฝนตกสะสมอยู่แล้วนะคะต้องระวังเป็นพิเศษทั้งเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและพื้นที่ลุ่มอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ค่ะในรอบวันที่17ถึง20กันยายนนี้ทะเลอันดามันคลื่นลมมีกำลังค่อนข้างแรงสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรมีคำเตือนเรือเล็กให้งดออกจากฝั่งในโซนของทะเลอันดามันต่ำกว่า6เมตรงดออกจากฝั่งเด็ดขาดค่ะนี่จะเป็นอีกหนึ่งภาพของอากาศครึ่งหลังในเดือนกันยายนค่ะแม้มวลอากาศเย็นจากจีนจะเริ่มเข้ามามีบทบาทแต่ไม่ได้หมายความว่าฝนจะหมดตรงกันข้ามการแผ่ลงมาครั้งนี้ทำให้ร่องมรสุมเลื่อนลงใต้ขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังแรงขึ้น17ถึง20กันยายนนี้ต้องจับตาฝนตกหนักฝนตกสะสมกันอย่างใกล้ชิดค่ะปิดท้ายไปดูสภาพอากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าค่ะเหนือมีฝน 60% ของพื้นที่จะมีฝนหนักบางแห่งในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์น่านและอุตรดิตถ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝน 70% ของพื้นที่จะตกหนักบางแห่งในพื้นที่จังหวัดเลยหนองบัวลำภูหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝน 70% ของพื้นที่จะตกหนักที่นครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝน 70% ของพื้นที่จะมีฝนหนักบางแห่งในส่วนของภาคตะวันออกมีฝน 70% ของพื้นที่มีโอกาสเกิดฝนหนักในพื้นที่จังหวัดนครนายกปราจีน
บุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและที่ตราดทะเลคลื่นสูง 1-2 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรสำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝน 60% ของพื้นที่ตกได้ที่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรปัตตานียะลาและนราธิวาสทะเลคลื่นสูง1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรสำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝน 60% ของพื้นที่จะมีฝนหนักบางแห่งที่ระนองและพังงาทะเลคลื่นสูง 1-2 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรวันนี้จันทิมาสวัสดีค่ะ

0: ข่าวต่างประเทศในช่วงค่ำวันนี้นะครับเริ่มต้นกันที่ผู้นำสหรัฐที่ได้มีการประกาศอีกครั้งเรื่องของการแจกเงินแก่ชาวอเมริกันคนละ $5,000 หากชนะการเลือกตั้งปลายปีนี้ครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐได้มีการย้ำอีกครั้งผ่านข้อความในทรูธโซเชียลนะครับว่าเขาจะแจกเงินให้แก่ชาวอเมริกันกลุ่มวัยผู้ใหญ่คนละ $5,000หรือประมาณ160,000 บาทหากพรรครีพับลิกันคว้าชัยชนะการเลือกตั้งกลางวาระในวันที่3พฤศจิกายนนี้โดยทรัมป์ได้บอกนะครับว่าสหรัฐกำลังได้รับเงินนับล้านล้านดอลลาร์จากการพัฒนาทางเศรษฐกิจการลงทุนและจากความสำเร็จในหลากหลายด้านแต่เรื่องนี้ได้ถูกบิดเบือนจากพรรคเดโมแครตซึ่งทรัมป์ก็ได้บอกนะครับว่าความจริงก็คือความจริงโดยมีการยกตัวอย่างเรื่องของเงินของขวัญที่เขาได้มอบให้แก่ทหารอเมริกันคนละ $1,776ที่หลายคนบอกว่าเป็นไปไม่ได้แต่เขาก็สามารถทำได้สำเร็จไปแล้วดังนั้นเขาจึงต้องการให้ชาวอเมริกันกลุ่มวัยผู้ใหญ่มั่นใจว่าจะได้รับเงินจำนวนดังกล่าวหลังรีพับลิกันชนะการเลือกตั้ง
1: บริษัท Microsoft ร่างแนวทางปฏิบัติในการพัฒนา AI ขององค์กรซึ่งก็ใช้เวลาร่างนานราว 5-6 เดือนโดยมีใจความว่า Microsoft จะไม่พัฒนา AI ที่ขัดขวางต่อการแก้ไขหรือปิดระบบและจะต้องพัฒนาให้สามารถสื่อสารในรูปแบบที่มนุษย์เข้าใจได้ประการสำคัญจะต้องยึดมั่นว่าการละเมิดแนวทางปฏิบัติถือเป็นความล้มเหลวโดยหลายฝ่ายมองว่าการร่างแนวทางปฏิบัติดังกล่าวคือสิ่งที่แสดงให้เห็นว่า Microsoft ก็มีความกังวลเกี่ยวกับการรับมือ AI เช่นกันหากมีการพัฒนาอย่างไม่ควบคุมจนทำให้ AI กลายเป็นภัยต่อมนุษย์ถือเป็นการตอกย้ำคำเตือนของ Anthropic ที่ได้เตือนก่อนหน้านี้ว่าเทคโนโลยี AI ที่พัฒนาอย่างรวดเร็วเกินไปอาจนำไปสู่การสูญพันธุ์ของมนุษยชาติในอนาคต
0: จีนประกาศมาตรการใหม่ในการคุมเข้มพลเมืองบางกลุ่มไม่ให้เดินทางออกนอกประเทศเป็นเวลา3ปีหากถูกเพ่งเล็งว่าอาจจะสร้างความเสียหายแก่ผลประโยชน์ของจีนเมื่ออยู่ต่างแดนโดยเริ่มมีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่วันนี้นอกจากนี้ผู้ที่ฝ่าฝืนกฎระเบียบด้านการนำเข้าและส่งออกเทคโนโลยีที่อาจเป็นภัยต่อความมั่นคงทางอุตสาหกรรมหรือเทคโนโลยีของจีนก็จะถูกห้ามเดินทางออกนอกประเทศเช่นเดียวกันขณะที่สื่อของรัฐบาลจีนได้รายงานนะครับว่าประโยชน์ส่วนหนึ่งของมาตรการใหม่นี้ยังจะช่วยปกป้องพลเมืองของจีนไม่ให้ถูกหลอกให้เดินทางออกนอกประเทศหรือเสี่ยงที่จะเข้าไปเกี่ยวพันกับการพนันผิดกฎหมายหรือแก๊งหลอกลวงในต่างประเทศด้วยอย่างไรก็ตามมีนักวิชาการที่มองนะครับว่ามาตรการที่ว่านี้อาจจะถูกใช้เป็นเครื่องมือในการสกัดกั้นผู้ที่เห็นต่างจากรัฐบาลจีนในการเดินทางหลบเลี่ยงออกนอกประเทศ
1: กระทรวงวัฒนธรรมอิสราเอลกำลังพิจารณาถอนสัญชาติของ2ผู้กำกับภาพยนตร์ได้แก่ยูอัลอับราฮัมและราเชลซอหลังจากภาพยนตร์สารคดีเรื่องนาซาที่ตีแผ่การโจมตีและการสังหารชาวปาเลสไตน์ในฉนวนกาซาด้วยการใช้ระบบ AI คว้ารางวัลพิเศษจากเทศกาลภาพยนตร์เวนิสที่อิตาลีโดยกล่าวหาผู้กำกับทั้ง2ว่าเป็นกบฏต่อรัฐฐานผลิตสื่อให้ร้ายประเทศของตัวเองเพียงเพื่อต้องการเสียงชื่นชมจากกลุ่มต่อต้านชาวยิวทั่วโลกทั้งนี้สารคดีเรื่องดังกล่าวมีความยาว80นาทีดำเนินเรื่องราวโดยใช้การสัมภาษณ์ทหารและหน่วยข่าวกรองของอิสราเอลจำนวน24คนที่ให้ข้อมูลโดยไม่เปิดเผยตัวตนซึ่งบางคนได้ให้ข้อมูลถึงการได้รับการสั่งการให้สังหารพลเรือนจำนวนมากมีรายงานว่าสารคดีเรื่องนี้ได้รับเสียงปรบมือยาวนานถึง25นาทีในการฉายรอบปฐมทัศน์ที่เทศกาลภาพยนตร์เวนิสเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาก
0: ลุ่มติดอาวุธฮูตีในเยเมนได้มีการประกาศเข้ายึดเกาะฮานิสใหญ่และฮานิสเล็กทางตอนใต้ของทะเลแดงอีกทั้งยังได้ยิงโจมตีฐานทัพอากาศในเมืองคามิสมูไซทางตะวันตกเฉียงใต้ของซาอุดิอาระเบียด้วยซึ่งนับเป็นปฏิบัติการรุกคืบล่าสุดของกลุ่มดังกล่าวในพื้นที่ช่องแคบเอลมันเดบเพื่อเข้าควบคุมเส้นทางขนส่งสินค้าทางทะเลที่สำคัญรองจากช่องแคบฮอร์มุซทำให้กองทัพเยเมนที่ได้รับการสนับสนุนจากซาอุดิอาระเบียต้องยกระดับการโจมตีทางอากาศในการยึดคืนพื้นที่จากกลุ่มฮูตีเพื่อไม่ให้เกิดแรงกดดันมากขึ้นต่อการส่งออกน้ำมันของซาอุดิอาระเบียจนไปส่งผลกระทบต่ออุปทานและราคาน้ำมันในตลาดโลกซึ่งหากสถานการณ์ดำเนินไปเข้าขั้นดังกล่าวอาจทำให้อิหร่านมีความได้เปรียบเพิ่มขึ้นในการทำสงครามกับสหรัฐ
1: พักกันก่อนครู่เดียวนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามช่วงทำไมนะคะวันนี้อาจารย์เกษมสันและคุณสรกฎพาสกรกฎพาไปพูดคุย2เรื่องใหญ่นะคะ
0: ประเด็นแรกเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเด็กๆและเยาวชนก
1: ับ
0: การเรียนการศึกษารวมไปถึงเรื่องของคำที่จะบอกว่าเด็กดื้ออะไรคือที่บอกว่าเด็กดื้อแล้วอะไรคือไม่ดื้อนะ
1: อีกเรื่องนึงเป็นเรื่องพลังงานนะคะตอนนี้เราเป็นการจัดงานใหญ่อยู่นะคะงาน Gas Tech 2026เดี๋ยว2ประเด็นนี้จะมีรายละเอียดอย่างไรนะคะพักกันก่อนครู่เดียวแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามนะคะตอนนี้ขออนุญาตลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: อัปเดต ทุกเรื่องราวเกาะติดทุกสถานการณ์กับ NBT ติดตาม NBT ได้ทุกแพลตฟอร์มทั้ง Facebook YouTube Instagram TikTok และ X แค่กดติดตามก็ไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ NBT ที่เดียวครบทุกเรื่องราวทุกที่ทุกเวลากดติดตาม NBT แล้วมาเชื่อมต่อทุกความเคลื่อนไหวไปพร้อมกัน
1: อุดรธานีเมืองแห่งพหุวัฒนธรรมเป็นโอกาสที่นักท่องเที่ยวหลายล้านคนที่จะมาเยือนเมืองอุดรบ้านเฮาได้มีความประทับใจเป็นโอกาสที่ดีที่นักท่องเที่ยวอีกสิได้มาเยี่ยมยามบ้านเฮาสิได้รับความประทับใจกับการมาเยี่ยมยามเฮาอีกเทื่อนึง
2: 1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570ณพื้นที่ชุ่มน้ำหนองแดจังหวัดอุดรธานี
3: หมอกอายุ18เป็นมะเร็งปอดและเป็นโรคทั้งใบของแม่แก้วแกตื่นตีสามเดินจากบ้านมาโรงพยาบาลทุกวันแกบอกว่าดีละได้ออกกำลังกายอยู่มานานจนรปภ.จำได้เลยแกกินข้าวเปล่าถุงละ6บาทก็พอละเพราะทุกวันจะมีกับข้าวสุ่มจากญาติผู้ป่วยคนอื่นเพียบเลยแกบอกว่าเหมือนกินบุฟเฟ่โลกของเธอก็วนอยู่เพียงเท่านี้แหละ
4: พี่วุฒิอยู่กับแม่ก่อน
3: แต่วันนั้นโลกของแม่แก้วก็ดับวูบลงทันที
4: กลับมาลูกไม่แก้แม่แห่สิเรานะแม
3: ่ทุกครั้งที่แม่แก้วเปิดตาเธอจะเห็นหมอกอยู่ตรงนั้นเสมอเลย
5: ญาติคนไข้คะคนไข้ปลอดภัยแล้วค่ะ

0: ลกทั้งใบของแม่แก้วได้ตื่นขึ้นมาจริง
1: ๆแ
2: ม่แม่เล่นอะไรเนี่ย
0: ทุกชีวิตที่นี่พวกเขาก็เป็นโลกทั้งใบของใครสักคนเช่นเดียวกันและพวกเขาก็ยังรอที่จะได้รับโอกาสแบบนี้อยู่รามาบวกหนึ่งเพิ่มพื้นที่บวกโอกาสให้ทุกชีวิตร่วมบริจาคเพิ่มพื้นที่การรักษาโรงพยาบาลรามาธิบดีคำว่าให้ไม่สิ้นสุด
3: รู้จักรากเหง้าเล่าจากความดีเพราะมีที่มาจากอดีตสู่ปัจจุบันครบครันในเรื่องราวของประวัติศาสตร์วัฒนธรรมประเพณีคุณค่าแห่งวิถีไทยชวนคุณเรียนรู้และภาคภูมิใจในความเป็นไทยไปกับรายการโจสยามออกอากาศทุกวันเสาร์เวลา 15:30 น.ถึง 16:00 น.ทาง NBT2 HD

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับผมและอาจารย์เกษมสันต์วีรกุลต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวค่ำทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์อีก1ช่วงนะครับก็คือช่วงทำไมนะครับโดยคุณผู้ชมสามารถที่จะรับชมได้ผ่านทาง NBT 2HD แห่งนี้นะครับหรือจะรับชมผ่านทางออนไลน์ได้ทาง NBT-NBT นะครับหรือจะเป็นแอปพลิเคชัน NBT Plus ก็เป็นอีก1ช่องทางเช่นเดียวกันนะครับอย่างที่บอกไว้ทำไมนะครับจะเป็นช่วงที่ชวนคุณผู้ชมมาตั้งคำถามเพื่อที่จะหาคำตอบให้กับประเด็นต่างๆในสังคม
0: ครับ
1: วันนี้เรามา2ประเด็นใหญ่นะครับประเด็นแรกเป็นประเด็นต่อเนื่องเกี่ยวกับเด็กๆและเยาวชนอย่างที่เกริ่นไว้อาจารย
0: ์ครับ
1: อาจารย์คุณหมอสุริยะเดล
0: นะฮะคุณหมอเคยมาพูดกับเราช่วงที่เกิดเหตุรุนแรงที่เรียนเทพศิรินนทบุรี
1: ครับ
0: คุณหมอมาตอนนั้นมาครั้งแรกคุณหมอชี้เห็นว่าปัญหาใหญ่อยู่ที่บ้านปัจจุบันนี้เยาวชนหรือเด็กเนี่ยถ้าจะมีปัญหาอะไรเนี่ยต้องเริ่มต้นที่บ้านนะดูแลให้ดีคุณหมอใช้คำว่าทุนชีวิต
1: ครับ
0: ทักษะรู้คิดจิตสำนึกทั้งต่อตนเองและต่อระบบนิเวศซึ่งมีบ้านชุมชนโรงเรียนแล้วก็เพื่อนเราได้เจาะลึกเรื่องบ้านไปละ
1: วันนี้จะเป็นเรื่องของ
0: โรงเรียน
1: กันบ้านนะครับนั่นเป็นประเด็นแรกนะครับ
0: อ
1: ีกประเด็นนึงเป็นประเด็นใหญ่งานใหญ่ระดับนานาชาติ Gastech 2026ที่ไทยเป็นเจ้าภาพในปีนี้เดี๋ยวเราจะได้ดูกันนะครับว่ามีแนวทางหรือว่ามีผลประโยชน์อย่างไรบ้างที่เกิดขึ้นกับประเทศไทยกับงานนี้นะครับ
0: เดี๋ยวเราจะคุยกับทีเซฟในช่วงนั้น
1: ถูกต้องนะครับไปกันที่สายแรกก่อนเลยนะครับตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วนะครับทางผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรมและกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและวัยรุ่นนะครับรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุริยะเดลทวีปตีนะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับคุณหมอครับ
2: ครับสวัสดีอาจารย์เกษมสันต์สวัสดีคุณสกรกฎและผู้ชมผู้ฟังทุกท่านครับ
0: ครับขอบพระคุณคุณหมอครับที่กรุณาให้เกียรติกับทางรายการนะครับค
2: ุ
0: ณหมอครับ
2: ครับ
0: เมื่อเกิดเหตุที่โรงเรียนเทพศิรินนทบุรีเราเคยเรียนเชิญคุณหมอมาครั้งหนึ่งตอนนั้นเนี่ยคุณหมอได้พูดว่าทุนชีวิตคือปัจจัยสำคัญทุนชีวิตที่คุณหมอพูดคือทักษะรู้คิดจิตสำนึกทั้งต่อตนเองและระบบนิเวศแล้วก็มีบ้านชุมชนโรงเรียนเพื่อนเป็น4ปัจจัยหลักคราวที่แล้วคุณหมอได้ลงรายละเอียดเรื่องบ้านเยอะวันนี้อยากไปที่เรื่องโรงเรียนครับคุณหมอครับ
2: คร
0: ับ ครับบทบาทของโรงเรียนนะครับในเรื่องของเด็กเยาวชนที่มีปัญหาปัจจุบันเนี้ยโรงเรียนที่ดีควรจะมีบทบาทอย่างไรบ้างครับคุณหมอครับ
2: ประเด็นแรกเลยก็คือความเป็นบ้านหลักที่2
0: ครับ
2: เวลาเราพูดคําว่าบ้านหลักที่2ก็แสดงว่ามันต้องมีความอบอุ่นปลอดภัย
0: ครับ
2: ถ้าเมื่อไหร่อันนี้ถือเป็นเรดแฟลกเลยไม่มีพ่อแม่คนไหนครับที่ถ้าเกิดก็ไม่รู้เลยว่าพรุ่งนี้จะเกิดปัญหาอะไรขึ้นวันนี้จะเกิดปัญหาอะไรขึ้นกับลูกเพราะฉะนั้นถือว่าโรงเรียนเนี่ยหัวใจสำคัญของมันเลยเนี่ยที่ถือเป็นธงแดงเรดแฟลกเลยของทั้งประเทศเลยนะทุกโรงเรียนไม่ว่าจะเล็กกลางใหญ่จะเป็นระดับไหนก็ตามก็คือความรักความอบอุ่นและปลอดภัยหมอใช้คำง่ายๆฮะจากเกษตรศาสตร์ก็คือถ้ากายพร้อมใจเปิดสมองจะเกิดการเรียนรู
0: ้ครับ
2: แต่ถ้ากายปิดกายไม่พร้อมใจปิดสมองจะไม่มีทางเกิดการเรียนรู้ได้เลยไม่ว่าคุณจะสอบอะไรเข้าไปกายไม่พร้อมความหมายคืออะไรเช่นข้าวไม่มีจะกินบ้านไม่มีจะอยู
0: ่ครับ
2: หรือว่านอนหลับก็ไม่ได้นอนเลยปวดหลับปวดนอน
1: ครับ
2: นี้แสดงว่ากายไม่ได้มีความพร้อมใจปิดความหมายก็คืออารมณ์วันนี้ไม่อยู่ในสถานะที่พร้อมศัตรูอันร้ายกาจของที่เรากำลังพูดถึงสมองและการเรียนรู้ของสมองหรือทักษะสมองส่วนคิดชั้นสูงหรือ EF ที่หลายท่านคงเคยได้ยินได้ฟัง
0: EF ครับใช่ครับ
2: ที่เคยได้ยินได้ฟังเนี่ยศัตรูร้ายกาจของมันเลยคือความเครียดวันถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่อารมณ์ไม่พร้อมและเกิดอยู่บนสถานะความเครียดยกตัวอย่างเช่นโรงเรียนเปิดประเด็นโฮมรูมมาก็ตำหนิติเตียนดูด่าว่ากล่าวหรือว่าใช้พลังลบกันตั้งแต่ต้นตั้งแต่ก้าวเท้าออก

0: เด็กบ้าง
1: ครับ
0: วันนั้นผมเชื่อว่ามันจะกลายเป็นวันที่ไม่น่าเรียนของเด็กคนนั้นเป็น
1: ได้ครับคุณหมอครับขออนุญาตครับสัญญาณโทรศัพท์มีปัญหาเล็กน้อยขออนุญาตวางสายดิจิตอลใหม่นะครับเดี๋ยวขออนุญาตเป็นคำที่คุณหมอ
2: บอกไว้
1: สุริยะเดลชอบใช้นะกายพร้อมใจเปิดสมองตื่นตั้งแต่ออกจากบ้านและร่างกายต้องพร้อมอาหารการกินต้องพร้อมใจเปิดอารมณ์เปิดนี่คืออารมณ์ต้องดีใจต้องดี
2: ครับ
1: ซึ่งบ้านเนี่ยคุณหมอคะแล้วบอกเราว่า 50% ของปัญหาในเยาวชนในเด็กเนี่ยเริ่มจากบ้าน
2: ครับ
1: บ้านต้องปลอดภัยพ่อแม่ต้องเป็นต้นแบบที่ดีลูกต้องอยากคุยกับพ่อแม
2: ่
1: ถ้าบ้านล้มเหลวเนี่ยมันก็ไปยากละ
2: ครับมาจะส่งผลไปที่ต่อไปที่อาจารย์บอกว่ากายเริ่มปิดแล้วพอใจเริ่มปิดก็ใจเริ่มปิดอีกมันก็ส่งผลมาให้สมองก็ปิดอีกเช่นเดียวกัน
1: ใช่ครับเพราะว่าเด็กเนี่ยเขาอยู่กับระบบนิเวศ4อย่างที่บอกบ้านชุมชนโรงเรียนเพื่อนเพราะฉะนั้นบ้านใครแล้วคุณหมอบอกเราว่าครึ่ง 50%
2: อยู่ที่บ้าน
1: หนักอยู่นั้นนะครับแล้วก็ตอนนี้โรงเรียนคุณหมอก็มากายพร้อมใจเปิดสมองจะเกิดการเรียนรู้คุณหมอครับกลับมาแล้วครับ
0: ครับก็คือสิ่งนี้เนี่ยเป็นหัวใจที่สำคัญท่านจะเห็นเลยว่าในต่างประเทศบางประเทศหรือแม้กระทั่งบ้านเราเองโรงเรียนบางโรงเรียนเขาจะมีการวางสติสมาธิตอนเช้าเพื่อให้สมองใจเปิดสมองจะได้เกิดการเรียนรู้นะลูกเขาเรียกว่าสะสมพลังบวกเข้าไปบางคนก็ใช้ดนตรีแต่ไม่ใช่เป็นดนตรีจังหวะแรงนะแต่เป็นดนตรีสบายๆทำให
1: ้
0: เขาสามารถมีสติสมาธิได้หรือแม้กระทั่งการใช้การออกกำลังกายเบาๆก็จะทำให้มีความรู้สึกมีสติสมาธิเกิดขึ้นได
1: ้ครับ
0: พวกนี้เป็นสภาวะการในการทำให้ใจเปิดและสมองเกิดกันทีนี้การเรียนรู้ณปัจจุบันนี้สำหรับเด็กยุคใหม่เนี่ยมันต้องเป็นห้องเรียนกลับทางฮะ
1: ห้องเรียนกลับทางห้องเรียนกับหัวกับหางนะคุณหมอนะ
0: คือมันไม่ได้กลับหัวกลับหางในลักษณะความหมายก็คือในสมัยเดิมเราใช้วิธีการคุณครูยืนสอนหน้าชั้น
1: ครับ
0: แล้วก็ใส่เนื้อหาวิชาอ่านเต็มแล้วพอถึงเวลาก็มีแบบการให้หรือการบ้านสมัยนี้ไม่ใช่
1: ครับ
0: อาจจะต้องใช้กระบวนการสร้างการเรียนรู้เปลี่ยนห้องเรียนแทนที่จะนั่งโต๊ะเรียนแบบเดิมก็กลายเป็นตัวอยู่แล้วสร้างการเรียนรู้ร่วมกันไปโดยที่ครูเนี่ยสามารถเป็นนักอำนวยการสร้างการเรียนรู้ยิ่งมี AI มี AI agentic ด้วยโอ้การเรียนรู้ในห้องนั้นจะอลังการมาก
1: ครับ
0: อาจารย์เกษมสันเชื่อไหมหรือท่านสอบประกวดนะท่านเชื่อไหมตอนที่หมอไปที่จีนและไปเกิดการแลกเปลี่ยนกันทั่วโลกนะครับสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยเสนอหมวดวิชาแห่งความล้มเหลวแล้วห้องนี้ล้นไปเลยนะ
1: คือ
0: หมายว่ามีเขาสร้างทักษะว่าเวลาที่เด็กเจอกับปัญหาลูกค้ามันไม่ได้ทุกอย่างซีโร่ละแต่เขาต้องเรียนรู้ล้มให้เป
1: ็
0: นแล้วล้มแล้วลุกได้ล้มได้ไม่มีปัญหาแต่ล้มแล้วหมอยกตัวอย่างให้เป็นรูปธรรมในโรงเรียนชั้นเรียนอนุบาลสัปดาห์ที่แล้วเด็กวาดรูปบนโต๊ะบนโต๊ะไอ้วาดง่ายใช่ไหมอาจารย์
1: ครับใช่ครับ
0: สัปดาห์ถัดไปคุณครูขึงลวดและกระดาษลอยอากาศได้คุณครูไม่ได้สนใจที่ผลผลิตของมันนะว่าอะไรสวยและไม่สวยแต่คุณครูสนใจที่กระบวนการว่าวิธีการจัดการอารมณ์ของเขาและลุกขึ้นมาแล้วก็มีแบบตัวชี้วัดเต็มสปอร์ต บางทีพอเป็นเด็กโตในชั้นเรียนประถมเนี่ยเด็กไปให้ AI ทำหมดเลย
1: ครับ
0: แม้แต่คิดวิเคราะห์ตัดเคราะห์ยังไม่มีเลย
1: ครับตอนนี้อาจารย์ครับเรื่องฟลิปคลาสรูมที่อาจารย์พูดถึงห้องเรียนกับทางเนี่ยผมว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากผมได้อ่านหนังสือของซัลมอนขันคนที่ทำ AI เรื่องการศึกษาเนี่ยนะครับเขาก็พูดเหมือนที่อาจารย์แนะนำเลยครับเด็กอยู่กับบ้านเรียนกับ AI ทำการบ้านกับ AI พอมาถึงเรียนเนี่ยรูปแบบที่อาจารย์พูดมันคือ Active Learning ถูกไหมครับนี่เป็นการเรียนการสอนในอุดมคติเลยที่โลกอยากจะได้แบบนี้เลยประเทศไทยเราพร้อมสักแค่ไหนครับอาจารย์ครับ
0: คือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าต้นสังกัดเนี่ยปลดล็อกสักนิดนึงโดยเฉพาะเอาแรกก่อนเลยที่ท่านต้องปลดล็อกอันนี้ต้องพาดพิงไปที่ต้นสังกัดเลยก
1: ็
0: คือกระทรวงศึกษาธิการเพราะว่าเวลาท่านสั่งการลงมาแล้วท่านมีข้อสอบ RT ตั้งแต่ชั้นป.1ให้อ่านออกเขียนได้ครูกดดันทั้งประเทศแล้วมันก็พาเอาเด็กกดดันไปด้วยแล้วลากเอากดดันไปจนถึงชั้นเรียนอนุบาลไปด้วยแล้วแถมเนี่ยไปวัดกันที่ผลเขาเรียกเอาท์คัมเป็นจริงๆเจตนารมณ์ของอันนี้เพียงแค่ต้องการ

0: รู้พัฒนาการเด็กเป็นรายบุคคล
1: แต
0: ่เปล่าเลยฮะกระทรวงศึกษาในรักษาที่สั่งการแล้วเหมือนกับว่าพลาดไม่ได้มีเด็กที่มีปัญหาไม่ได้เพราะคุณครูทั้งหลายก็เลยติวเข้มแล้วมันก็เลยกลายเป็นการแรงกดดันหรือแม้กระทั่งสอบ national test ในการเรียนชั้นป.3เนี่ยท่านจะเห็นเลยว่าพวกนี้การเป็นแรงกดดันสมมติปลดล็อกเลยให้การเป็นอันที่เรียนรู้ตามสมรรถนะเอาแค่ช่วงชั้นที่1ก็คือป.1 2 3ซ
1: ึ่
0: งยังในพระราชบัญญัติเด็กปฐมวัยยังถือว่าเป็น early childhood เป็นเด็กช่วงเปลี่ยนผ่านของเด็กปฐมวัยเข้าสู่วัยในช่วงนี้ถ้าลองปลดล็อกดูและใช้กระบวนการสร้างการเรียนรู้ผมเอาง่ายๆเลยนะตั้งธงไว้เลยเหมือนแกน X แกน Y นะก
1: ็
0: คือเรียนสูงๆเขาไว้จะได้มีอาชีพในงานทำใช่ไหม
1: ครับ
0: อันนี้คือแกน X นะแต่แกน Y ในแนวระนาบเนี่ยก็คือสามารถเรียนรู้จุดร่วมกับสังคมได้สมมุติในแกน X เราเอาคิดแบบง่ายๆเลยคิดเป็นพูดเป็นทำเป็นคิดเป็นก็แสดงเราใส่วิชาคณิตใส่วิทยาศาสตร์เข้าไปใส่โค้ดดิ้งเข้าไปใส่กระบวนการพัฒนาการตามวัยเลยนะ
1: ครับ
0: แต่ประเด็นอยู่ที่ว่าแล้วคิดดีไหมถ้าคิดสิ่งที่คิดเป็นคิดดีมันก็จะทำให้สมบูรณ์แบบกับเรื่องการทักษะการอยู่ร่วมในสังคมใช่ไหมพูดเป็นได้หลายภาษาเลยแต่พูดดีไหมกระบวนการแลกเปลี่ยนสุนทรียสนทนามันจะเกิดขึ้นไม่ใช่กลายเป็นจบสูงมากเลยแต่นั่งวงไหนก็แตกวงนั้นมันไม่ใช่เป้าหมายแน่นอน
1: ครับ
0: ทำเป็นองค์ประกอบชิปสามารถทำอาชีพได้แม้ต่อให้อยู่ประถมแต่ขอโทษทำดีหรือเปล่าเพราะฉะนั้นในแกน Y จะใช้คำว่าคิดดีพูดดีทำดีแกน X ใช้คิดเป็นพูดเป็นทำเป็นแล้วใช้ออกมาเป็นลักษณะสมรรถนะเบสไม่มีการตัดเกรดทั้งประเทศผมว่าอันนี้ท่านจะเห็นปรากฏการณ์ที่ความรู้ผู้คุณธรรมปรากฏเกิดขึ้นจริงครับ
2: ครับคุณสอก็กดจริงที่คุณหมอพูดเนี่ยก็จะสอดคล้องกับโลกนะคุณหมอเนาะเพราะว่าตอนนี้หลายประเทศแล้วเนี่ยเขาก็ยกเลิกการสอบในหลายๆชั้นเรียนไปแล้ว
1: ครับ
2: เขาบอกว่าการสอบทำให้มันล้มเหลวการสอบล้มเหลวแล้วทำให้เด็กเครียดเปล่าๆไม่ได้เกิดประโยชน์อันนี้สอดคล้องเรื่องเดียวกันถูกไหมครับคุณหมอครับ
0: แล้วหมอฝากสู่กระทรวงนะก็คือจริงๆฝากสู่รัฐบาลเลยสัมปายก็ถือว่ามีแค่2กระทรวงในประเทศนะฮะที่มีหน้าที่ในการพัฒนาคุณภาพพลเมือง
1: ครับ
0: เราทำไมไม่สร้างทัศนคติใหม่ของทั้งประเทศว่าการศึกษาคือการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณภาพพลเมือง
1: ครับ
0: ไม่ใช่การแข่งขันถ้าสามารถตั้งธงแบบนี้ได้ผมเชื่อว่าหลายเรื่องจะถูกปลดล็อกโรงเรียนเปิดรั้วโรงเรียนกลายเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้แม้แต่มหาวิทยาลัยก็จะกลายเป็นมหาวิทยาลัยที่เปิดไม่ต้องมาทีคงทีแพ้อะไรกันให้วุ่นวายจะสามารถในเมื่ออัตราการเกิดก็ลดลงแล้วจะสามารถที่จะออกแบบระบบการศึกษาและใช้ทั้งแกน X แกน Y ไม่ใช่เอาแค่เรื่องการเรียนเพื่อมุ่งสู่การแข่งขันเพื่อมุ่งสู่เป็นคนเก่งนะ
1: ครับ
0: ต้องอยู่ร่วมกับสังคมและคนอื่นไปด้วยถ้าตั้งธงแบบนี้ผมเชื่อว่าออกแบบต่างๆนี้ไม่ได้ยากแล้วก็ประเทศเราก็ไม่ได้สายเกินไปถ้าจะทำจริงจังครับ
2: ครับคุณหมอพูดถึง2กระทรวงผมได้ยินเฉพาะกระทรวงศึกษากระทรวงอวหมายกระทรวงที่2ถูกไหมครับคุณหมอครับ
0: ใช่ครับใช่ครับใช่ครับแล้วก็กราบเรียนถ้าท่านรัฐมนตรีฟังอยู่ผมฝากไว้เลยนะในฐานะที่เป็นผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรมเนี่ยเวลานี้งานของศูนย์คุณธรรมที่เราออกแบบวัดได้เป็นตัวเลขแล้วนั้นเนี่ย คนที่จบระดับด็อกเตอร์นี่มีคุณธรรมต่ำกว่าปริญญาตรีนะครับ
1: ครับอาจารย์ไปวัดที่ไหนมาครับ
0: วารวัดทั้งประเทศเลยฮะ
1: ครับ
0: เป็นกลุ่มเด็กที่วารวัดอยู่3กลุ่มวัย13ถึง25ปี25ถึง40ปีและ40ปีขึ้นไป
1: ครับ
0: อันนี้อยู่ในแผนของสภาพัฒน์ในแผน13อีกด้วย
1: ครับ
0: และวารวัดในระบบ randomized ทั่วประเทศเราก็จะเห็นเลยว่าในระบบการศึกษาเนี่ยมันไม่ได้ตัว approve ว่าถ้าเรียนเก่งที่สุดจะกลายเป็นคนดีไม่จำเป็นครับ
1: ครับคุณหมอครับอาจารย์ครับเมื่อกี้คุณหมอพูดไปแล้วบ้างครับเรื่องของคำหนึ่งเวลาเกิดปัญหาขึ้นหรือเกิดอะไรขึ้นในโรงเรียนจะมีคำหนึ่งก็คือเด็กมีปัญหา
2: ครับ
1: ทีนี้คำว่าเด็กมีปัญหาเนี่ยมันมีเกณฑ์อะไรที่ไปวัดไหมหรือถ้ามันถูกเด็กอันถูกบอกแล้วเป็นเด็กมีปัญหาเราควรจะเข้าไปเรียนรู้ปรับตามความเข้าใจกับเด็กหรือควรจะเข้าไปแก้ปัญหานี้อย่างไรครับ
0: หมอให้ทัศนะโดยประสบการณ์นะคือณขณะนี้เป็นกุมารแพทย
1: ์ครับ
0: และหมอก็ทำคลินิกวัยรุ่นมาตั้งแต่สมัยอยู่โรงพยาบาลเด็กแล้วก็ต่อมาที่มหาวิทยาลัยมหิดลแล้วก็นักขณะนี้ที่ศูนย์แพทย์พัฒนาแม้ขณะที่อยู่ที่ศูนย์คุณธรรมเนี่ยได้มีโอกาสตรวจเคสคนไข้เว เวลาส่งเด็กเข้ามาหาหมอ

0: เด็ก100คนที่ส่งเข้ามาว่าเด็กมีปัญหาเนี่ย
1: คร
0: ึ่งนึงหมอรักษาคนที่ผ่ามา
1: ครับ
0: ครึ่งนึงนะอีก 25% ตามไปซ่อมคนส่งมา
2: ครับ
0: ที่เราพบอยู่ณขณะนี้คือบริวารของเด็กมีปัญหามากกว่าเด็กที่ต้นตอสาเหตุมาจากตัวเด็กเองเนี่ยคือ 25% เช่นเด็กเป็นออทิสติกเด็กเป็น LD เด็กมีปัญหาสุขภาพทางจิตหรือเด็กมีพัฒนาการล่าช้า
1: ครับ
0: กลุ่มพวกนี้จะตกอยู่ในกลุ่ม 25%
1: ครับครับ
0: อีก 75% นี่คือบริวารของเด็กมีปัญหานะฉะนั้นเวลาเราพูดถึงเด็กมีปัญหาปุ๊บเนี่ยหมอน่ะไม่อยากจะบอกว่าแค่เด็กมีปัญหาเวลาคุณพ่อคุณแม่จะพาลูกมาพบหมอเนี่ยหมอแนะนำว่าอย่างไรรู้ไหม
1: ครับ
0: ไปหาว่าใครคือตัวปัญหาได้ไห
1: ม
0: เราคุยกับลูกอย่างนี้ได้ไหมสมมติเป็นแม่ลูกเราคุยกับลูกอย่างนี้ได้ไหมว่าแม่อยากเสริมสัมพันธภาพกับลูกให้ดีกว่านี
1: ้ครับ
0: อยากจะมีปฏิสัมพันธ์หรือเสริมสัมพันธภาพให้มีความรักความอบอุ่นที่ดีกว่านี้แต่แม่อาจจะไม่รู้เทคนิคทักษะที่อยากจะทำให้ลูกขุ่นเคืองใจอยู่เนี่ยแม่จะไปปรึกษาคุณหมอ
2: ครับ
0: แต่เนื่องจากข้อมูลฝ่ายเดียวของแม่เนี่ยมันคงไม่สมบูรณ์ที่จะแก้ปัญหาของครอบครัวได
1: ้ครับ
0: ฉะนั้นเนี่ยแม่พาลูกไปด้วยได้ไห
1: ม
0: การพูดคุยในลักษณะนี้จะไม่ได้มีใครรู้สึกว่าใครคือตัวปัญหาแต่เป็นการร่วมแรงร่วมใจกันแก้ปัญหาของครอบครัวนั่นเองเช่นเดียวกันกับสามีภรรยาไม่ต้องโทษกันไปโทษกันมานะฮะเราอาจจะชวนกันในการพูดคุยกันเลยว่าเออเรามาแก้ปัญหาครอบครัวเนี่ยแล้วใช้วิธีการความจริงใช้วิธีนี้ก็ได้นะตามคนเป็นกระจกสะท้อนก็ได
1: ้
0: ว่าสิ่งที่เราอยากเปลี่ยนแปลงในตัวเราเองอ่ะคืออะไรฟังจากสามีภรรยาก็ฟังจากสามีสามีก็ฟังจากภรรยาใจต้องเปิดนะ
2: เดี๋ยวไม่ใช่ตีกันนะ
0: หรือพ่อแม่ก็ฟังจากลูกบ้างก็ได้นะ
1: ครับ
0: ลูกอยากให้พ่อเปลี่ยนพฤติกรรมอะไรบ้างเลือกมาสักหนึ่งอย่างพ่อก็สามารถที่จะรีเฟล็กกลับไปที่ลูกได้ด้วยว่าแล้วพ่อเองอยากให้ลูกเปลี่ยนพฤติกรรมอะไรบ้างเลือกมาสักหนึ่งอย่างแล้วเดินหน้าเปลี่ยนแปลงเลยครับทำจริงครับ
1: แหมครบเลยคุณสรกฎวันนี้คุณหมอเริ่มจากโรงเรียนมาจบที่สามีภรรยา
2: ครับว่าครบทั้งวงจรนะครับวันนี้ขอบพระคุณคุณหมอมากนะครับสำหรับข้อมูลที่ได้วันนี้นะครับขอบพระคุณมากครับคุณหมอครับ
1: ขอบพระคุณครับ
0: ยินดีครับสวัสดีทุกท่านครับ
2: ครับคุณหมอสุริยเดลทริปตีนะครับผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรมและกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและวัยรุ่นนะอย่างที่อาจารย์บอกไว้วันก่อนพูดถึงครอบครัววันนี้พูดถึงโรงเรียนแล้วก็แตะท้ายไปถึงครอบครัวว่าเป็นต้นทางสำคัญเช่นเดียวกันที่จะส่งเด็กออกมาสู่สังคม
1: ครับใครที่สนใจไปดูย้อนหลังได้เพราะครั้งแรกคุณหมอให้เทคนิคค่อนข้างมาก
2: ครับ
1: ว่าคุณพ่อคุณแม่จะคุยกับลูกอย่างไรจะรู้ได้อย่างไรว่าบ้านเราเนี่ยเป็นบ้านที่อบอุ่นเป็นบ้านที่เหมาะกับเด็กหรือเปล่าถ้าลูกมีพฤติกรรมที่เข้ามาถึงกลับบ้านอยู่คนเดียว
2: ปิดประตูเข้าห้องไปเลย
1: พฤติกรรมเปลี่ยนไปพ่อแม่พูดอะไรไม่ฟังอันนี้เป็นปัญหาละนะครับไปติดตามชมเข้าใจว่าวันที่11สิงหา
2: ที่ผ่านมา
1: ครับที่ผ่านมาเนี่ยเราเคยจัดเรื่องนี้ไปแล้วครับ
2: ครับอีกหนึ่งประเด็นที่คุณหมอได้เน้นย้ำอีกสักครู่นะครับก็คือเรื่องของเวลาที่เด็กมีปัญหานะครับแล้วเวลาไปพบคุณหมอเนี่ยคุณหมอบอกว่า70กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับที่เป็นเรื่องของบุคคลหรือว่า
1: บ
2: ริวารรอบข้างของเด็กที่ต้องยังต้องสะท้อนปัญหาซึ่งกันและกันจะได้แก้ปัญหาร่วมกันได้นะครับ
1: สนใจเรื่องนี้ก็ไปหาอ่านในข้อมูลในศูนย์คุณธรรมที่คุณหมอเป็นผู้อำนวยการอยู่ได้นะครับมีข้อมูลเรื่องทุนชีวิตอ่านแล้วได้ประโยชน์มากวันนี้ผมก็นั่งอ่านอยู่ครับ
2: นะครับก็เรียกว่าเป็นปัญหาที่คุณหมอได้นำมาหาวิธีการนะครับแก้ไขให้บุคคลที่อยู่แวดล้อมของเด็กๆนั้นได้หาแนวทางออกให้กับเด็กๆนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่เป็นพ่อแม่ผู้ปกครองนะครับวิธีการที่มีความประสงค์ดีอยากจะพูดคุยกับเด็กเนี่ยคงมีแหละนะแต่ว่าวิธีการสื่อสารอย่างที่คุณหมอบอกว่าอาจจะต้องปรับต้องจูนให้มันเป็นไปในทอยากฟังจากผู้ปกครองด้วยเช่นเดียวกันนะครับ
1: อันนั้นก็เป็นสิ่งที่เราได้คุยกันนะครับทุนชีวิตคือทักษะรู้คิดจิตสำนึกทั้งต่อตนเองและต่อระบบนิเวศบ้านชุมชนโรงเรียนเพื่อนคือปัจจัยสำคัญที่ทำให้เด็กไทยมีคุณภาพหรือจะมีปัญหาครับ
2: เพราะฉะนั้นติดตามได้ทั้ง2ตอนนะครับกับคุณหมอสุริยะเดลนะครับมาต่อกันที่อีกหนึ่งงานใหญ่ของประเทศไทยเลยนะครับ Gas Tech 2026ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพนะครับวันนี้เราจะไปพูดคุยกับผู้อำนวยการฝ่ายอุตสาหกรรมการแสดงสินค้านานาชาติหรือ TCEP นะครับท่านผู้อำนวยการกนกพรดำรงกุลตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วนะครับสวัสดีครับท่านครับ
1: สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะอาจารย์เกษมสารสวัสดีค่ะคุณสกรกฎค่ะ
1: ครับขอบพระคุณครับที่คุณให้เกียรติกับทางรายการนะครับงาน Gas Tech 2026ผ่านไปแล้ว2วันวันนี้15แล้วเริ่มแต่14จะไปจบ17นะครับTCEPมีบทบาทอย่างไรเกี่ยวกับ Gas Tech 2026บ้างครับ
3: ค่ะอย่างแรกเลยค่ะเราเองเนี่ยTCEPเราเป็นหน่วยงานที่

0: ส่งเสริมนะคะอุตสาหกรรมไม้แล้วก็เราเรียกว่าตัวเองว่าเราเป็น national bidder นะคะก็เราเนี่ยมุ่งอยากจะให้อุตสาหกรรมไม้เนี่ยใช้ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเป้าหมายค่ะแล้วก็โดยเฉพาะอุตสาหกรรมงานแสดงสินค้าเนี่ยค่ะจะต้องเป็นแพลตฟอร์มหลักๆเลยสร้างการค้าการลงทุนแล้วก็ยกระดับอุตสาหกรรมนั้นถามว่าทำไมถึงแก๊สเทคนะคะก็อุตสาหกรรมเป้าหมายของเราเนี่ยที่เราโฟกัสเนี่ยมีอยู่9อุตสาหกรรมแล้วก็พลังงานเป็นอุตสาหกรรมดาวรุ่งของบ้านเราเลยค่ะ
1: ครับ
0: เราเองก็เลยร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะก็จะเป็นหน่วยงานใดเป็นไม่ได้นอกจากกระทรวงพลังงานแล้วก็ภาครัฐภาคเอกชนอื่นที่เกี่ยวข้องก็ไปดึงงานนี้เข้ามาค่ะ
1: ครับ
0: ก็เป็นบทบาทของทีเซ็ตหลักๆค่ะ
1: คุณกนกพรช่วยเล่าให้ฟังหน่อยสิครับว่าแก๊สเทคมันยิ่งใหญ่อย่างไรเพราะผมเห็นมีความตื่นเต้นคึกคักกันมากในวงการพลังงานนะครับ
0: คือต้องเรียนว่านะคะแต่ละโฟกัสเซกเตอร์ของเราเองเนี่ยใน9อุตสาหกรรมเนี่ยเราก็จะมีงานที่เรียกว่า World Iconic คืองานที่เป็นงานอันดับหนึ่งของแต่ละอุตสาหกรรมนั้นๆนะคะก็แก๊สเทคเนี่ยเป็นงานประชุมสัมมนานะคะงานแสดงสินค้าทางด้านพลังงานอันดับหนึ่งที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะคะคาดการเนี่ยค่ะจะมีผู้ร่วมงานมากกว่า 50,000 คนเรียกว่า 50,000 คนนี้เป็นเลเวล CEO นะคะก
1: ็
0: คือเป็นเลเวลระดับสูงมากก็จากมากกว่า150ประเทศนะคะแล้วก็จำนวน Exhibitor เองเนี่ย800รายนะคะจากที่ไบเทคเนี่ยครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดของไบเทคเลยก็จริงๆแล้วเนี่ยงานอันดับหนึ่งของโลกแล้วก็เป็นเวทีที่มีทั้งคณะรัฐมนตรีจากต่างประเทศนะคะภาครัฐภาคเอกชนนักลงทุนผู้เชี่ยวชาญมารวมตัวกันนะคะก็ถือว่าเป็นงานอันดับหนึ่งที่เราดึงมาได้ก็ต้องเรียนว่า18ปีที่แล้วเราเคยเป็นเจ้าภาพงานนี้นะคะ
1: คร
2: ับ
0: ครั้งหนึ่งแล้วค่ะ
2: ทีนี้ที่ท่านบอกเมื่อสักครู่นี้ว่าเป็นงานอันดับหนึ่งของโลกนะครับมี CEO มาร่วมมากมายนะครับมา 50,000 คนเนี่ยมันสะท้อนถึงศักยภาพของประเทศไทยได้ด้วยถูกไหมครับอันนี้
0: ใช่ค่ะจริงๆแล้วการที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในการจัดงานแสดงสินค้าอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยสะท้อน2มิตินะคะอย่างแรกเลยว่าอุตสาหกรรมนั้นแปลว่าแข็งแรงเพราะการที่ถ้างานแสดงสินค้าประเภทใดมาลงที่บ้านเราเนี่ยมันเป็นอินดิเคเตอร์ชัดอยู่แล้วว่าอุตสาหกรรมนั้นเนี่ยเข้มแข็งเป็นดาวรุ่งของบ้านเราสะท้อนในมิติที่2ก็ต้องเรียนว่าก็จะตอกย้ำไม่เห็นว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นเจ้าภาพงานสินค้าระดับนี้ได้แปลว่าในอุตสาหกรรมงานไม้หรือเอ็กซิบิชันเองเราต้องแข็งแรงด้วยก็ต้องเรียนว่าตอนนี้ค่ะประเทศไทยเนี่ยเป็นศูนย์กลางการจัดงานสินค้านานาชาติของภูมิภาคอันดับหนึ่งอยู่แล้วนะคะตอนนี้ก็เป็นอันดับหนึ่งในอาเซียนก็ตอกย้ำเรามีพื้นที่การจัดงานสินค้าเนี่ยมากกว่าเกือบ 700,000 ตารางเมตรอยู่แล้วนะคะตอนนี้ฉะนั้นการรองรับการจัดงานระดับโลกขนาดนี้ได้ชี้ให้เห็นว่าอีโคซิสเต็มทั้งระบบของอุตสาหกรรมงานสินค้าหรืองานไม้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นสถานที่จัดงานนะคะโรงแรมโลจิสติกนะคะบุคลากรนะคะในอุตสาหกรรมไม้มาตรฐานการจัดงานบริการการประสานงานภาครัฐนี่ของเราต้องดีเยี่ยมก็สะท้อนใน2มิติหลักนี้ค่ะ
1: ครับผลกระทบจากการจัดงานระดับโลกเช่นแก๊สเทค2026เนี่ยมันจะช่วยทำให้ผู้ประกอบการชาวไทยนักลงทุนไทยเนี่ยต่อยอดความสำเร็จได้ยังไงบ้างครับ
0: คือความคาดหวังของเราครั้งแรกที่เราดึงงานนี้มาค่ะนอกจากจะยกระดับอุตสาหกรรมพลังงานแล้วก็เป็น at the right time มากๆสำหรับประเทศไทยที่อุตสาหกรรมพลังงานกำลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านเนี่ยนะคะเราเองในมิติของงานแสดงสินค้าเนี่ยเราเองต้องการผู้เข้าชมงานเนี่ยกว่า 50,000 รายเนี่ยจากเป็นวิซิเตอร์นะคะมาเที่ยวงานเฉยๆเป็นไบเออร์ท้ายสุดเป็นอินเวสเตอร์นะคะฉะนั้นความมุ่งหมายของเราเนี่ยเราต้องการให้เวทีงานนี้แก๊สเทคเนี่ยเป็นแพลตฟอร์มเนี่ยก่อให้เกิดการค้าการลงทุนการเจรจาธุรกิจมีนักวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆนะคะเราก็คาดการไว้ว่าจาก800ผู้แสดงสินค้าเนี่ยค่ะที่มาเจรจาธุรกิจกันเนี่ยอาจจะก่อให้เกิดมูลค่ามากกว่า2ล้านล้านบาทนะคะแล้วก็ผลกระทบอีโคโนมิกอิมแพคด้านอื่นนะคะต้องเรียนว่าเวลางานสินค้ามาจัดงานหนึ่งเนี่ยก็สร้างงานสร้างรายได้นะคะคนสร้างบูธโลจิสติกเจ้าหน้าที่ประจำบูธบริษัทลงทะเบียนต่างๆเนี่ยการดีลเจรจาธุรกิจต่างๆเนี่ยเราคาดการว่าน่าจะเกิดอีโคโนมิกอิมแพคไม่น้อยกว่าประมาณ 15,000 ล้านบาทค่ะ
2: ครับ เมื่อกี้เป็นความสำเร็จในด้านของเศรษฐกิจนะครับทีนี้ในการต่อยอดความสำเร็จในด้านของการจัดงานบ้างล่ะครับเราจัดงานใหญ่อย่างแกสเทค2026แล้วเราจะดึงงานใหญ่ระดับโลกระดับอื่นเข้ามาอีกเนี่ยเราจะต่อยอดเรื่องนี้อย่างไรได้บ้างครับ
0: คือจริงๆแล้วการที่มีงานระดับโลกหรือที่เราเรียกว่า World Iconic อย่างนี้เข้ามาจัดที่ประเทศไทยนะคะการต่อยอดจริงๆแล้วได้หลายมิติต่อยอดแรกเลยค่ะนอกเหนือจากเวลาที่เรามีการเข้ามาผู้เข้ามาจัดงานเซ็ตสินค้าเยอะขนาดนี้นะคะเราอาจจะเขากระจายรายได้ในบ้านเราไม่ว่าจะเกิดการจัดไซต์อีเวนต์ต่างๆนะคะมีกลุ่ม Meeting Incentive อย่างที่ไปคุยกับบริษัทยักษ์ใหญ่ที่มาออกงานบอกว่าบินกันมาด้วย private jet นะคะปิดโรงแรม5ดาวเลี้ยงอย่างนี้เป็นต้นนะนั้นต่อยอดในเรื่อง meeting incentive กระจายนะคะกระจายรายได้มีจัดโพสต์ทัวร์ไปที่ต่างจังหวัดนะคะในส่วนของงานสินค้าเองเนี่ยการที่บ้านเรามีงานอันดับโลกอย่างนี้เข้ามาเนี่ยก็ทำให้ประเทศไทยนะคะติดranking เป็น global reference เป็นโปรไฟล์ที่สำคัญของประเทศไทยในด้านงานจัดแสดงสินค้าได้การที่เราจะไปดึงงานใหญ่มาเนี่ยก็น่าจะเป็น record ที่ดีของบ้านเรานะคะแล้วการที่จะนำงานอื่นเข้ามาเนี่ยก็ประเทศต่างๆเวลาที่เขาคัดเลือกเขาดูความพร้อมแล้วก็ดูโปรไฟล์ด้วยนะคะ
1: ครับ
0: ฉะนั้นทิศทางของเราทีเซ็ปก็คือว่าจากการ bring event มาที่ประเทศไทยเนี่ยเราก็อยากจะสร้างธุรกิจโอกาสทางธุรกิจผ่านงานสินค้าหรืออุตสาหกรรมไมซ์ค่ะ
1: ได้ก็ชัดเจนนะวันนี้ครับ
2: วันนี้ได้เห็นถึงภาพรวมของผลดีทางเศรษฐกิจแล้วก็รวมการต่อยอดในเรื่องของการจัดงานด้วยนะครับวันนี้ต้องขอบคุณท่านผอ.มากนะครับ
1: ขอบพระคุณครับ
0: ขอบพระคุณค่ะแล้วก็อย่าลืมไปเที่ยวชมกันนะคะงานจัดวันนี้ถึงที่17กันยายนี้ที่ไบเทคค่ะ
1: ถึงวันที่17ครับ
2: ยินดีครับขอบพระคุณมากครับ
1: ขอบคุณคร
0: ับขอบพระคุณค่ะสวัสดีค
2: ่
0: ะ
2: ก็ได้ครบถ้วนทั้ง2ประเด็นนะครับเรื่องราวของเด็กๆแล้วก็การอยู่ที่โรงเรียนเพื่อการแก้ปัญหากับเด็กกับอีกส่วนนึงก็คือเรื่องของเศรษฐกิจจากแกสเทค2026ด้วยนะ
1: ครับงานใหญ่ระดับโลกเลย
2: ครับผมคุณผู้ชมสามารถกลับมาติดตามรับชมรายการในช่วงทำไมได้นะครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์19:30 น.ถึง20:00 น.รายการต่อไปติดตามรับชมข่าวในพระราชสำนักช่วงนี้ผมและอาจารย์เกษมสันต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

ลิดเพลินไปกับสารคดีต่างประเทศคุณภาพดีสาระหลากหลายกับรายการ NBT Documentary สารดี @NBT เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:05 น. ถึง 17:00 น.และเวลา 22:00 น. ถึง 23:00 น.

0: ายุ18เป็นมะเร็งปอดแต่สำหรับแม่แก้วเขาคือโลกทั้งใบของเธอเธอตื่นตีสามเดินจากบ้านมาโรงพยาบาลอยู่มานานจนรปภ.จำได้เลยโลกของเธอก็วนอยู่เพียงเท่านี้แหละแต่วันนั้นโลกของแม่แก้วก็ดับวูบลงทันที
1: กลับมาลูกรักแก้วแม่ลูก
2: ญาติคนไข้คะคนไข้ปลอดภัยแล้วค่ะ
0: ทุกชีวิตที่นี่พวกเขาก็เป็นโลกทั้งใบของใครสักคนเช่นเดียวกันและพวกเขาก็ยังรอที่จะได้รับโอกาสแบบนี้อยู่รามาบวกหนึ่งร่วมบริจาคช่วยเพิ่มพื้นที่การรักษาเพิ่มโอกาสให้อีกหลายล้านชีวิตคำว่าให้ไม่สิ้นสุด
3: ทุกวันเราเห็นข่าวเราได้ยินความเห็นแต่เราเคยหยุดถามไหมว่าทำไมทำไมราคาของแพงทำไมนโยบายนี้ถึงเกิดขึ้นทำไมคนถึงคิดต่างรายการที่จะพาคุณไปไกลกว่าพาดหัวข่าวฟังจากผู้เชี่ยวชาญมองจากหลายมุมมองอธิบายเรื่องยากให้เข้าใจง่ายพบกับอาจารย์เกษมสรรวีรกุลและดาวเด่นของสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาทุ่มครึ่งถึงสองทุ่มทำไมถามให้ลึกคิดให้รอบฟังให้ครบเพราะคำถามที่ดีคือจุดเริ่มต้นของสังคมที่คิดเป็น
4: ความต้องการพลังงานทั่วโลกไม่ใช่เพียงความท้าทายในอนาคตอีกต่อไปแต่คือความจริงของวันนี้ Gas Tech งานประชุมยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกด้านก๊าซธรรมชาติ LNG Solution คาร์บอนต่ำไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานกำลังจะเกิดขึ้นที่กรุงเทพปักหมุดเอเชียศูนย์กลางความต้องการพลังงานที่เติบโตเร็วที่สุดในโลกพื้นที่ที่เหล่าผู้กำหนดนโยบาย CEOs นักธุรกิจและนักลงทุนเปลี่ยนความต้องการด้านพลังงานที่เพิ่มขึ้นให้กลายเป็นความมั่นคงการลงทุนและการเติบโตร่วมกันต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีที่ซัพพลายและความต้องการด้านพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่15กันยายนพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงร่วมพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการกับทรงพบเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและภริยาและบุคคลสำคัญโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

วันที่15กันยายนพุทธศักราช2569เวลา 10:10 น. ตามเวลาท้องถิ่นของกรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามซึ่งเท่ากับเวลาในประเทศไทยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินจากโรงแรมแฟมมอนต์กรุงฮานอยโรงแรมที่ประทับถึงยังอาคารสภาแห่งชาติซึ่งตั้งอยู่บริเวณจตุรัสบาดินกรุงฮานอยโดยนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพร้อมด้วยนางโงเฟืองลีภริยารอรับเสด็จโดยประธานาธิบดีกล่าวว่ารู้สึกเป็นเกียรติที่ได้ถวายการต้อนรับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมีพระราชดำรัสตอบยินดีที่ได้มาเยือนตามคำทูลเชิญและดีใจที่ได้พบกันอีกครั้งโอกาสนี้ทรงร่วมพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการณบริเวณโถงกลางอาคารสภาแห่งชาติโดยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระดำเนินไปประทับที่หัวแถวคณะทางการฝ่ายเวียดนามพร้อมด้วยภริยาประธานาธิบดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นแท่นรับการถวายความเคารพพร้อมด้วยประธานาธิบดีทรงรับการถวายความเคารพจากกองทหารเกียรติยศวงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามฝ่ายเวียดนามยิงสลุด21นัด

0: ผู้บังคับกองทหารเกียรติยศกราบบังคมทูลรายงานและกราบบังคมทูลเชิญเสด็จพระราชดำเนินไปทรงตรวจแถวกองทหารเกียรติยศโอกาสนี้ทรงตรวจแถวกองทหารเกียรติยศพร้อมด้วยประธานาธิบดีสิ้นสุดการตรวจแถวกองทหารเกียรติยศได้กล่าวคำถวายพระพรชัยมงคลเป็นภาษาเวียดนามอย่างพร้อมเพรียงกันว่าจุกหย่าวัวแขวมีความหมายว่าขอให้ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง
1: จุกหย่าวัว
0: ประธานาธิบดีได้ทูลแนะนำคณะทางการฝ่ายเวียดนามประกอบด้วยนายเหวียนสวิงออกประธานคณะกรรมการจัดการองค์กรส่วนกลางคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามนายเลืองตามกวางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงความมั่นคงนายเลหวายจุงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศพลเอกเหวียนตันเกืองรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงของฝ่ายเวียดนามนายธานีทองภักดีรองราชเลขานุการในพระองค์แนะนำคณะทางการฝ่ายไทยประกอบด้วยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีในฐานะรัฐมนตรีเกียรติยศนางสาวอุรวดีศรีพิรมเอกอัครราชทูตณกรุงฮานอยพลอากาศเอกสถิตพงศ์สุขวิมลราชเลขานุการในพระองค์พันโทสมชายกาญจนมณีรองเลขาธิการพระราชวังพลเรือเอกวีรศักดิ์อกกังวานและพลอากาศเอกเชษฐาเหมือนแก้วราชองครักษ์ประจำพระองค์โดยมีคณะทูตต่างประเทศสมาชิกอาเซียนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จตามธรรมเนียมปฏิบัติของฝ่ายเวียดนามแล้วทอดพระเนตรการสวนสนามของกองทหารเกียรติยศเดินสวนสนามออกจากโถงกลางบริเวณพิธีเวลา 10:22 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพบประธานาธิบดีและภริยาณห้องเฝ้าอาคารสภาแห่งชาติและทรงมีพระราชปฏิสันถานกับประธานาธิบดีและภริยาในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่14-16 กันยายน 2569โดยมีผู้บริหารระดับสูงฝ่ายไทยและฝ่ายเวียดนามร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทโดยประธานาธิบดีกล่าวว่าการเสด็จพระราชดำเนินเยือนในครั้งนี้เป็นโอกาสอันดีที่ทั้งสองประเทศร่วมเฉลิมฉลองวาระครบ50ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามและนับเป็นครั้งแรกที่พระมหากษัตริย์ไทยได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามโดยความสัมพันธ์ของทั้งสองชาติที่แนบแน่นจะนำมาซึ่งความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นของภูมิภาคอาเซียนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำรัสตอบขอบใจที่ให้การต้อนรับด้วยไมตรีจิตอันอบอุ่นและยินดีที่ได้มาเยือนอีกครั้งและเชื่อมั่นว่าความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศจะมีการพัฒนาและมีกิจกรรมความร่วมมือของทั้งสองฝ่ายที่เพิ่มพูนมากยิ่งขึ้นและยั่งยืนตลอดไป
2: ได้มาเยี่ยมเยือนเวียดนามในครั้งนี้ซึ่งก็นำความชื่นใจและยินดีสำหรับประเทศของเราทั้งสองประเทศที่ได้เพิ่มพูนและกระชับความสัมพันธ์ต่อไปข้าพเจ้าก็ยังจำได้เมื่อหลายปีที่เคยได้มาเยี่ยมเยือนเวียดนามและได้รับการต้อนรับอย่างดีครั้งนี้ก็ยินดีที่ได้มาอีกความสัมพันธ์การพัฒนาและกิจกรรมที่ทั้งสองประเทศจะได้ปฏิบัติร่วมกันก็จะรุดหน้าก้าวหน้าไปอย่าง

0: บริหารระดับสูงฝ่ายไทยและฝ่ายเวียดนามร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทมีพระราชดำรัสตอบว่าปลื้มใจจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีร่วมแห่งสาธารณรัฐนิการากัวในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐนิการากัวซึ่งตรงกับวันที่15กันยายน2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระท่านนายโฮเซ่ดานิเอลออเตกาซาอาเบดราพระท่านนางโรซาริโอมูริโอซัมบราน่าประธานาธิบดีร่วมแห่งสาธารณรัฐนิการากัวกรุงมานากัวในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐนิการากัวข้าพเจ้าขอส่งคำอวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงพระท่านประธานาธิบดีร่วมมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบความสุขสวัสดิ์ทั้งเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวนิการากัวประเทศไทยและสาธารณรัฐนิการากัวได้ร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดเพื่อส่งเสริมสัมพันธไมตรีและความร่วมมือที่เจริญงอกงามขึ้นเป็นลำดับนับแต่มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อปี2518เป็นเรื่องน่ายินดีที่ได้เห็นความเจริญรุ่งหน้าของกิจการที่สำคัญด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวและการศึกษาข้าพเจ้าจึงเชื่อมั่นว่าเราจะร่วมกันแสวงหาโอกาสเพิ่มขึ้นเพื่อกระชับความเป็นหุ้นส่วนในด้านต่างๆที่มีศักยภาพให้แน่นแฟ้นเพื่อประโยชน์สุขเป็นอเนกประการของทั้งสองประเทศสืบต่อไปพระปรมาภิไธยมหาวชิรานลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยทักษิณประจำปีการศึกษา2568ที่จังหวัดพัทลุงวันนี้เวลา 12:17 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยทักษิณประจำปีการศึกษา2568ณหอประชุมเฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยทักษิณวิทยาเขตพัทลุงอำเภอปากพยอมจังหวัดพัทลุงในการนี้ได้พระราชทานปริญญาเกียรติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน8คนพระราชทานเกียรติบัตรแก่บุคลากรตัวอย่างของมหาวิทยาลัยทักษิณจำนวน5คนพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีรวมจำนวน 3,170 คนโอกาสนี้พระราชทานพระราชโอวาทความสำคัญตอนหนึ่งว่าในปัจจุบันวิทยาการสำคัญอย่างหนึ่งที่เข้ามามีบทบาทในการดำรงชีวิตของคนเราคือเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ซึ่งนับเป็นเครื่องมือที่มีคุณประโยชน์ในการช่วยประหยัดเวลาประหยัดทรัพยากรทั้งเพิ่มพูนความสามารถในการวิเคราะห์และสืบค้นข้อมูลต่างๆแต่การใช้เทคโนโลยีดังกล่าวนั้นจำเป็นที่ทุกคนจะต้องระลึกไว้เสมอว่าปัญญาประดิษฐ์เป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นไม่ใช่มนุษย์ที่แท้ย่อมไม่สามารถบังคับควบคุมตนเองให้ทำแต่สิ่งที่ถูกต้องได้ขึ้นอยู่กับมนุษย์ว่าจะนำไปใช้ให้เป็นคุณหรือเป็นโทษอย่างไรทั้งในระยะสั้นและระยะยาวบัณฑิตจึงควรสังวรระวังในการใช้ปัญญาประดิษฐ์ไม่ใช้ในทางมิชอบหรือพึ่งพาอาศัยปัญญาประดิษฐ์มากเกินไปจนลดทอนคุณค่าและความรู้ความสามารถของตนเองหากต้องรู้จักใช้อย่างสร้างสรรค์ด้วยสติความยั้งคิดและปัญญาความรู้ความฉลาดโดยมีคุณธรรมความสุจริตเป็นเครื่องกำกับประคับประคองให้เหมาะสมถูกต้องและเป็นธรรมถ้าทำได้ดังที่กล่าวบัณฑิตก็จะมีทักษะความสามารถในการใช้ปัญญาประดิษฐ์ให้อำนวยประโยชน์ได้อย่างกว้างขวางและยั่งยืนทั้งแก่การพัฒนาตนเองพัฒนางานที่ทำและพัฒนาชาติบ้านเมืองพระวรวงศ์เธอพระ

องค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลราชมงคลสรรเสริญประจำปีพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 14:30 น.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลราชมงคลสรรเสริญประจำปีพุทธศักราช2569โดยมีรองศาสตราจารย์ดร.สมหมายผิวสะอาดอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรผู้แทนนักศึกษาและประชาชนเฝ้ารับเสด็จในการนี้พระเจ้าพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลได้ประทานรางวัลแก่ผู้ได้รับรางวัลราชมงคลสรรเสริญประจำปีพุทธศักราช2569จำนวน35รายแบ่งเป็น5ประเภทประกอบด้วยรางวัลราชมงคลสรรเสริญกิตติมศักดิ์11รายรางวัลผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมกิตติมศักดิ์7รายรางวัลผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมประเภทบุคคลทั่วไป12รายรางวัลผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมประเภทเยาวชนจำนวน2รายและรางวัลผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมประเภทนักศึกษาสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล3รายทันทีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีได้ดำเนินโครงการยกย่องผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี2541ด้วยตระหนักถึงคุณค่าของศิลปะวัฒนธรรมอันเป็นรากฐานสำคัญของชาติเพื่อคัดเลือกและยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลหน่วยงานและองค์กรผู้มีผลงานอันดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอย่างรอบคอบโดยรางวัลราชมงคลสรรเสริญมีสัญลักษณ์สำคัญเป็นผ่านพุ่มพนมมาลาจำลองมอบให้แก่ผู้ที่ได้สร้างสรรค์ผลงานอันมีคุณค่าทางศิลปวัฒนธรรมแก่สังคมและประเทศชาติก่อนเสด็จกลับได้ทอดพระเนตรนิทรรศการร้อยดวงใจถวายอาลัยราชมงคลธัญบุรีร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์จำนวน 9,993 ดอกจากกระดาษฟางข้าวสะท้อนแนวคิดการนำฟางข้าวในแผ่นดินพ่อกลับมาสร้างคุณค่าเพื่อนำไปร่วมในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยองค์การนักศึกษาร่วมกับสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์คณะเทคโนโลยีรัฐกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีร่วมกันประดิษฐ์ดอกไม้ในพระนามาภิไธย3ชนิดได้แก่ดอกกุหลาบควีนสิริกิติ์สื่อถึงความรักความงดงามและความจงรักภักดีดอกกล้วยไม้แคทริยาควีนสิริกิติ์สื่อถึงพระเกียรติคุณความสง่างามและพระราชจริยวัตรอันงดงามดอกดอนหญ้าควีนสิริกิติ์สื่อถึงพระเมตตาความเสียสละและความห่วงใยที่แผ่ไพศาลพระน้ำถวายความอาลัยและแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระอนุวงศ์และองคมนตรีทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเดชราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 น.หม่อมเจ้าศรีสว่างมงยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสและวัดมหาธาตุดิวราดังสริตกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประโคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปสวดประทานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆเวลา 11:00 น.หม่อมเจ้านวพันธุ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเดชราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตา

รามและวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปสำหรับพระพิธีธรรมคือสมณศักดิ์ประเภทหนึ่งซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งจากวัดที่เป็นพระอารามหลวงวัดละ1สำรับละ4รูปทำหน้าที่สวดพระพิธรรมในงานพระบรมศพพระศพหรือศพในพระบรมราชานุเคราะห์เวลา 17:00 นนายอัจฉนิติดิษฐะอำนาจองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระกิติยาภาณเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปในเวลา 19:00 นนายอัจฉนิติดิษฐะอำนาจองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดประวัตินิเวศวิหารและวัดสะเกษกรุงเทพมหานครรวม8รูปทันทีหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวานครบ100วันพระราชทานพระศพในวันที่18และ19กันยายน2569แล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชพระราชทานเพลิงพระศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาในพระองค์ www.royaloffice.thประธานองคมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนเล่มที่46ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานแก่โรงเรียนต่างวันนี้ในธรรมเนียบองคมนตรีเขตพระนครกรุงเทพมหานครมีการจัดพิธีมอบหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนโดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเล่มที่46จำนวน 9,323 เล่มซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานแก่โรงเรียนต่างๆสำหรับใช้ในการศึกษาให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปได้มีโอกาสอ่านศึกษาหาความรู้สามารถสร้างประโยชน์ให้กับตนเองครอบครัวตลอดจนสังคมและประเทศชาติโดยมีพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นประธานในพิธีมีนายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีนายอัมพลกิติอัมพลองคมนตรีและนายเศรษฐพุทธสุทธิวาทนฤพุทธองคมนตรีร่วมในพิธีด้วยในการนี้นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ประกระทรวงมหาดไทยนางสาวรัตนาแสงบัวเผื่อนที่ปรึกษาด้านพัฒนากระบวนการเรียนรู้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนางสาวนริศราชูราศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและพลตำรวจโทรุ่งโรจน์ถากูลปุญญสิริผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนเข้ารับพระราชทานหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนเล่มที่46เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฉบับที่46มีทั้งหมด8เรื่องประกอบด้วยศิลปะการแทงหยวกประเพณีตามเทศกาลของชาวคริสต์นิกายคาทอลิกกฎหมายการศึกษาหญ้าทะเลมะม่วงรถไฟฟ้าใต้ดินกล้องโทรทัศน์อวกาศและโรคไข้เลือดออกหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้นะพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมหาราชวังเวลา 10:00 นบริษัท SJC คอนกรีตจำกัดและบริษัทในเครือสมาคมจิตวิทยาความมั่นคงแห่งประเทศไทยสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามเทคกรุงเทพมหานครได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูป

ากวัดเทวราชกุญชรวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดธรรมมงคลถาบุญนนทวิหารกรุงเทพมหานครวัดทับกริดกลางจังหวัดนครสวรรค์วัดหัวสำโรงจังหวัดฉะเชิงเทราวัดกรุงกรักจังหวัดพิษณุโลกวัดป่าหัวดอนจังหวัดอุบลราชธานีและวัดศรีจอมพลจังหวัดสกลนครสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระตรายแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.สมาคมสุขภาพจิตแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นางสาวแม่ฟ้าจรัมพรพร้อมคณะนายชวลิตกิจธนรัตน์พร้อมคณะบริษัท Bangkok Genomics Innovation จำกัดมหาชนและสมาคมเตชะสัมพันธ์แห่งประเทศไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดคลองโพวัดใหญ่ท่าเสาจังหวัดอุตรดิตถ์วัดศรีขิรินทรารามวัดดอนดีจังหวัดแพร่วัดท่าข้ามเมตตาธรรมวัดศรีพรหมจักรวัดเนตรนิมิตจังหวัดพิษณุโลกและที่พักสงฆ์อาสมบำเพ็ญตนพุทธธรรมจังหวัดลำปางสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.บริษัทกรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุจำกัด CH7HD บริษัทมงคล Energy จำกัดบริษัทท็อปลาดิจิตอลจำกัดและบริษัทซอสโค้ดจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดมหาธาตุเยาวราชรังสิตวัดคลองบ้านใหม่วัดศรีกันกรุงเทพมหานครวัดศรีสินมาจังหวัดสมุทรสาครวัดบ้านทวนจังหวัดกาญจนบุรีและวัดพระพุทธบาทถ้ำป่าไผ่จังหวัดลำพูนสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.บริษัทพา 409 Engineering จำกัดบริษัทปริญสิริจำกัดมหาชนและบริษัทในเครือคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและคณะศึกษาหลักสูตรนักบริหารระดับสูงในกระบวนการยุติธรรมทางปกครองหรือบสป.รุ่นที่2ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดพระสิงห์จังหวัดเชียงราย4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเด็จพระราชเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนบ้านงิ้วงามจังหวัดอุทัยธานีองค์การบริหารส่วนตำบลตาวังอำเภอบัวเชษฐ์จังหวัดสุรินทร์สมาคมหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สมาคมนักธุรกิจรักษาความมั่นคงแห่งชาติและโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยด้านหน้าพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรเทวราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนบ้านงิ้วงามจังหวัดอุทัยธานีองค์การบริหารส่วนตำบลตาวังอำเภอบัวเชษฐ์จังหวัดสุรินทร์สมาคมหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
มสมาคมนักธุรกิจรักษาความมั่นคงแห่งชาติสมาคมสโมสรวัฒนธรรมหญิงในพระบรมราชินูปถัมภ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยและหลักสูตรทางบริหารระดับสูงในกระบวนการยุติธรรมทางปกครองหรือบสป.รุ่นที่2ทันทีวันที่18และ19กันยายน2569จะมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวัน100วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดลเดชราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสดิพัฒน์มหาวชิรราชธิดาท่านสมเด็จพระราชวังขอแจ้งดังนี้วันที่18กันยายน2569ประเทศเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 12:00 นสำหรับนักท่องเที่ยวเปิดให้เข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามได้ตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 12:00 นส่วนวันที่19กันยายน2569เปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและเข้าถวายสักการะพระศพในพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่เวลา 13:00 นถึง 20:00 นสำหรับนักท่องเที่ยวเปิดให้เข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามได้ตั้งแต่เวลา 13:00 นถึง 15:30 นจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสิริสวัสดิ์ภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคุยถึงข่าวทาง NBT ภาคกลางนะครับวันนี้อยู่กับผมภาคภูมิพนาภักดีเช่นเคยครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการของเรานะครับได้ทาง Digital TV กฎหมายเลข11และอีกหนึ่งช่องทางการรับชมผ่านทาง Facebook Live ทางเพจ Live NBT ภาคกลางนะครับสำหรับท่านใดที่กำลังรับชมอยู่ตอนนี้ก็สามารถกล่าวทักทายร่วมพูดคุยแสดงความคิดเห็นเข้ามาร่วมกันได้ครับคุณผู้ชมครับรายการคุยถึงข่าวของเราในวันนี้นะครับพาคุณผู้ชมนั้นมาอยู่กันที่บริเวณตลาดน้ำสะพานโค้งสุ่มปลายักษ์ในพื้นที่อำเภอ2พี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีครับซึ่งต้องบอกว่าตลาดน้ำแห่งนี้เนี่ยถือว่าเป็นแลนด์มาร์คสำคัญอีกแห่งหนึ่งของอำเภอ2พี่น้องเลยซึ่งวันนี้รายการของเราครับได้รับเกียรติจากท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลต้นตาลท่านนายกภูวนาถนะครับซึ่งจะมาร่วมให้ข้อมูลให้ความรู้ดีๆกับเราในวันนี้ครับสวัสดีครับท่านนายกครับ
1: สวัสดีครับคุณภาคภูมิสวัสดีคุณผู้ชมทางบ้านครับ
0: ครับขออนุญาตเรียกท่านนายกนาถนะฮะ
1: ครับ
0: ครับก็เมื่อกี้ที่ภูมิเกริ่นไปว่าตอนนี้เราอยู่กันที่ตลาดน้ำสะพานโค้งหรือที่เป็นแลนด์มาร์คคือสุ่มปลายักษ์ซึ่งเรานั่งกันอยู่ในบริเวณสุ่มปลายักษ์เลยใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: ท่านนายก
1: ใช่ครับ
0: อย่างแรกอยากจะให้ท่านนายกพูดถึงก่อนอย่างแรกว่าจุดเริ่มต้นของการสร้างตลาดแห่งนี้การสร้างสุ่มปลายักษ์ให้เป็นแลนด์มาร์คสำคัญของอำเภอสองพี่น้องเราเริ่มต้นมายังไงครับท่านนายกครับ
1: จริงๆแล้วผมจะบอกว่าตำบลต้นตาลของเราเนี่ยเป็นพื้นที่ลุ่มแล้วก็มันเอาง่ายๆว่ามันไม่มีอะไรเลยคุณภาคภูมิมันไม่มีทะเลมันไม่มีภูเขามันไม่มีมันมีแต่คลองมันมีแต่ทุ่งนามันเราพวกเราก็จะมองว่าบ้านเราเนี่ยมันไม่มีอะไรเลยนี่หว่าแล้วก็วันหนึ่งเป็นนายกไปประชุมหัวหน้าส่วนราชการที่จังหวัดตอนนั้นเมื่อสมัยก่อน10กว่าปีนี่ก็หน้ายังละอ่อนอยู่ก็ไปประชุมหัวหน้าส่วนเขาถามเอ้ยน้องเป็นนายกเหรอบอกครับพี่นายกที่ไหนวะนายกตำบลต่างๆครับเขาถามว่าตำบลต่างๆมันอยู่ที่ไหนเนี่ยเฮ้ยเราแม่งฟังแล้วเราบอกยังไม่มีใครรู้จักตำบลต่างๆเลยไม่มีใครรู้จักบ้านเราเลยเพราะฉะนั้นสิ่งอำนวยความสะดวกความเจริญมันจะเข้ามาได้อย่างไรเพราะฉะนั้นเราจะทำอย่างไรให้คนรู้จักบ้านเรา
0: ครับ
1: อันนี้ก็เป็นที่มาเลยว่าเฮ้ยเพราะนั้นเราก็ต้องคิดแล้วเราจะทำอะไรดีบ้านเราเป็นพื้นที่ลุ่มแล้วก็เครื่องมือจับปลาที่สำคัญที่ทุกบ้านต้องมีเลยก็คือสุ่มที่ใช้สุ่มปลานี่แหละทุกบ้านต้องมีเราก็เลยมองว่าวันนี้เราขายความเป็นรักเง่าขายความเป็นตัวตนของเราไม่ต้องไปคิดไกลไม่ต้องไปเฮ้ยไปเอาสิ่งอำนวยความสะดวกที่มันอะไรเราขายความเป็นตัวตนเราขายความดิบเราขายความเป็นรากเหง้าของเราพี่มองว่าอันนี้น่าจะเป็นเสน่ห์ที่สามารถจะดึงดูดนักท่องเที่ยวมาเพราะนั้นเราก็มาพอได้คิดแล้วก็มันก็มีโจทย์ในหัวว่าแล้วเราจะทำอะไรก็จังหวะที่ว่าในพื้นที่ของพี่เนี่ยไม้ไผ่เนี่ยมันสร้างปัญหามากเลยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าสายไฟฟ้าเนี่ยที่มันละผ่านบ้านนู้นบ้านนี้พอมันมีกอไผ่เนี่ยมันก็จะไปละสายไฟฟ้าเดี๋ยวไผ่ไปฟาดหลังคาบ้านนู้นพายุมาชาวบ้านทะเลาะกันไม่หยุดเลยเว้ยให้ทำไงดีเราก็เลยมองว่าไอ้ไม้ไผ่มันเจ้าปัญหาแล้วผมถ้าเกิดจะพูดย้อนไปเนี่ยมันลึกมากเลยวันที่ในหลวงรัชกาลพระองค์ท่านสิ้นพระชนเนี่ยตอนนั้นปี59นะ
0: ครับ
1: วาดรูปพระองค์ท่านพี่เนี่ยไม่ได้เคยวาดรูปอะไรเสร็จแล้วพี่วาดรูปพระองค์ท่านเนี่ยร้อยกว่าภาพนะและจากการที่วาดรูปพระองค์ท่านเนี่ยพี่ก็ได้เข้าไปศึกษานู่นนี่นั้นพระองค์ท่านบอกว่าอย่างนึงเลยเราต้องเอาชนะธรรมชาติเพื่อความอยู่รอดของพี่น้องประชาชน อีกอย่างหนึ่งพระองค์ท่านบอกว่าเราต้องเอาสิ่งที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเอาแล้วไม้ไผ่นี่มันสร้างปัญหาเราก็เลยคุยกับผู้นำชุมชนกำนันผู้ใหญ่บ้านนู่นนี่นั่นบอกว่าเฮ้ยกำนันท่านผู้นำไว้เดี๋ยวเราจะตัดไม้ไผ่นี่ให้หมดเลยแล้วมาทำสุ่มปลากันพวกนั้นก็ยังมองไม่ออกว่าเฮ้ยสุ่มปลาอะไรบอกว่าเล็กๆเราไม่ทำเดี๋ยวเราจะทำสุ่มยักษ์กันแล้วนายกจะไปทำที่ไหนเราบอกว่าตรงนี้จริงๆแล้วเป็นที่ของวัดทองประดิษฐ
0: ์ครับ
1: แต่ตรงนี้ไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรก็เป็นที่รกร้างป่ากกเต็มไปหมดเลย
0: เราสมัย10กว่าปีที่แล้ว
1: เลยใช่เราบอกเราจะทำตรงนี้แหละเพราะอะไรเปล่าเราขึ้นไปเห็นสะพาน100ปีมั้ย
0: ครับ
1: พี่แม่งปีนขึ้นบนสะพาน100ปีแล้วพี่ก็มองวิวโดยรอบแล้วพี่ก็มาโฟกัสตรงนี้ว่าเฮ้ยตรงนี้มันเป็นโค้งหักศอกพอดีเลยน้องภูมิเป็นโค้งหักศอกพอดีถ้าเราทำตรงจุดเนี้ยเราล่องเรือถ่ายรูปมามันจะเหมือนสุ่มมันอยู่ในน้ำเลยเรามองจากสะพาน100ปีมามันยังเหมือนสุ่มมันตั้งเราบอกตรงนี้แม่งต้องปังแน่เลยก็ลงมือทำกันในขณะที่ผู้นำชุมชนไม่ว่าจะเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านสมาชิกอบต.รวมถึงชาวบ้านเนี่ยมาทำกันเนี่ยชาวบ้านส่วนหนึ่งก็นายกแม่งบ้าเว้ย ก็แต่อีกส่วนหนึ่งแม่ก็สวนมาเลยบอกกำนันถามกำนันทำอะไรกำนันก็ตอบแทนเราเลยจะทำซุ้มปลายักษ์ชาวบ้านคนนั้นบอกว่าไร้สาระ
0: เริ่มต้นมันมาแบบนี
1: ้บอกไร้สาระไอ้ไม้ไผ่ที่เมืองมาทำเนี่ยให้ชาวบ้านทำปุ้งปากกระเฉดดีกว่าเอาไปปักเลยนะเห็นไหมน้องภูมิจะเห็นในลำคลองนั่นแหละก็พี่ก็ไม่ได้ว่าอะไรพี่ก็ทำไปทำยังไม่ทันเสร็จเลยนักท่องเที่ยวเริ่มมาแล้วแต่นักท่องเที่ยวยังเข้ามาตรงนี้ไม่ได้นะเพราะตรงนี้เป็นป่าและพี่ยังไม่ได้ทำสะพานไปเชื่อมกับสะพานร้อยปีน
0: ัก
1: ท่องเที่ยวก็ขับรถมาจอดที่ถนนมองกันบ้างอยู่ฝั่งนู้นดูกันบ้างโอ้เราเริ่มสนุกแล้วเรามองว่าเฮ้ยเรามาถูกทางแล้ววันที่เราทำสะพานไปเชื่อมทำสะพานยิงยาวไปเชื่อมสะพานร้อยปีเสร็จแล้ววันนั้นเองนักท่องเที่ยวเข้ามาเยอะแยะหมดเลยแล้วแม่พี่เนี่ยเป็นแม่ค้าคนแรกที่พายเรือจากบ้านมาแล้วตอนนั้นพี่สาวทำกล้วยคาร์บอนดิสแล้วขายไม่ได้แม่ทำไงรู้ไหมแม่กล้วยคาร์บอนดิสใส่ลำเรือมาเลยเสร็จแล้วก็มาเทียบกับสะพานเนี่ยนักท่องเที่ยวมาแม่ก็จะ
0: ให้ชิมอะไรอย่าง
1: น
0: ี
1: ้ให้กินฟรีคนละลูก2ลูกนั่นเองเป็นที่มาของสื่อโซเชียลเลยนักท่องเที่ยวมาแล้วก็เห็นความน่ารักของคุณยายคนนี้นักท่องเที่ยวก็เซลฟี่เชื่อไหมน้องผมว่าสุ่มยังไม่เสร็จดีนักท่องเที่ยวนี่มากันแบบหลั่งไหลเลยมันไม่ได้แค่นั้นแหละวันนี้พอมีสุ่มปลายยักษ์คนที่อยู่นอกพื้นที่ชาวบ้านของเราที่ไปทำงานต่างพื้นที่เริ่มเล็งเห็นแล้วเริ่มสนใจแล้วอย่างที่พี่บอกมีผู้ใหญ่บ้านท่านหนึ่งก็คือผู้ใหญ่ที่อยู่หมู่หนึ่งนะผู้ใหญ่นันทวันจินดาอินเนี่ยแกเป็นผู้จัดการฝ่ายการตลาดโรงพยาบาลยันฮีเฮ้ยเงินเดือนค่อนแสนนะแต่แกมองตรงนี้แล้วแกบอกว่าเฮ้ยตรงนี้มันสามารถสร้างรายได้ได้และที่สำคัญไม่ต้องไปอยู่ที่อื่นกลับมาอยู่บ้าน
0: อยู่ในชุมชนของเรา
1: ได้มาดูแลพ่อแม่ด้วยผู้ใหญ่ลาออกจากนู่นแล้วผู้ใหญ่มาอยู่นี่ผู้ใหญ่คนนี้ก็จะเป็นแรงขับเคลื่อนแล้วก็ช่วยพี่ในอีกหลายๆเรื่องเลยวันที่สุ่มปลายักษ์โอ้ลุ่งเรืองนี่เชื่อไหมว่าพี่สมคิดหมูหันเนี่ยแกปกติแกขายหมูหันเดือนนึงเนี่ยแกขายได้ 4-5 ตัวเนี่ยพี่คิดบอกก็ถือว่าดีแล้วนายกแต่วันที่พี่คิดมาขายหมูหันที่สุ่มปลายักษ์วันเดียวพี่คิดขายหมูหันได้3ตัวว
0: ันเดียวแต่ปกติเดือนละ 4-5
1: เดือนละ 4-5 ตัวเดือนนึงพี่สมคิดบอกว่ามีรายได้จากหมูหัน 70-80 ตัว
0: โอ้
1: คือมันไม่ได้ขายเฉพาะตรงนี้ละ
0: ครับ
1: พี่สมคิดส่งออกใครโทรมาสั่งมันก็เลยกลายเป็นว่าเฮ้ยตรงนี้มันเป็นหน้าร้อนเป็นหน้าร้านของมนุษย์ทานได้พี่ก็เลยดึงผู้นำชุมชนว่าผู้ใหญ่กำนันสมาชิกคุณต้องมีร้านค้านี้และนำผลิตภัณฑ์ของแต่ละหมู่บ้านมา
0: ครับ
1: หมู่คุณมีอะไรดีคุณเอามา
0: เอาของดีมารวมกันไว
1: ้ใช่เลยเดี๋ยวน้องภูมิก็จะเห็นเลยว่ามันจะมีร้านของผู้ใหญ่กิฟต์ที่ทำเชือกขัดสารมัดกว้าง
0: ครับ
1: มันจะมีของพี่เรือนแก้วสมาชิกอบตหมู่4ที่ไปยวนแม่พระประจักษ์มันจะมีหมู่3มันจะมีอะไรหลากหลายที่อยู่ในสุ่มปลายักษ์ของเราแต่ว่ามันไม่มีอะไรจีรังยั่งยืนวันที่มีพายุมาสุ่มของพี่นี่กำลังตั้งตระหง่านนี่โค่นพังครับน้องภูมิโค่นพังแต่ก็ยังถือว่าเป็นโชคดีที่วันที่สุ่มปลายักษ์พังเนี่ยมันเป็นช่วงที่เกิดโรคโควิด
0: อ๋อช่วงยุคโควิดพอดี
1: และสุ่มปลายักษ์ปิดตัวน
0: ัก
1: เที่ยวไม่มี
0: อ
1: ย่างนึกภาพไม่ออกว่าวันที่มีนักท่องเที่ยวแล้วมีพายุและสุ่มพังใช่ไหมจะมองว่าเป็นโชคดีก็โชคดีจะมองว่าเป็นโชคร้ายที่สุ่มพังมันก็ถึงทำไงได้สุ่มพังนี่เชื่อไหมว่าพี่นี่ไม่กล้าออกจากบ้านเลย
0: ทำไมครับท่าน
1: อายเขาไงเพราะเราคุยไว้เยอะว่าสุ่มปลายักษ์ของเราเนี่ยไม่มีทางพังหรอกเพราะว่าชาวบ้านในละแวกเนี่ยเขาเรียกสุ่มของใบนี้ว่าอะไรป่ะท่านสุ่มชาวบ้านเรียกว่าท่านสุ่มสุ่มที่มีความศักดิ์สิทธิ์มีความสำคัญสุ่มที่สร้างรายได้พวกเขาแล้ววันหนึ่งสุ่มพังนี่ร้องไห้กันระงมเลยนะแล้วพี่เองพี่ก็ไม่กล้าออกจากบ้านแม่งอายคนเลยก็จนอยู่มาต้องไปกินก๋วยเตี๋ยวที่ตลาดบางรีพี่ไปกินก๋วยเตี๋ยวที่ตลาดบางรีเจ๊เจ๊แกะเจ๊แกบอกนายกเมื่อไหร่นายกจะสุ่มปลายักษ์จะกลับมาพวกเราจะอดตายกันหมดแหละ
0: อ
1: ันนี้คือนอกพื้นที่นะตลาดบางรีอ่ะเราก็เลยมองว่าเฮ้ยสุ่มของเรามีความสำคัญขนาดนั้นเลยไหมสุ่มเพราะคนต้นตาลมันสามารถสร้างรายได้ผมก็ได้งบจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี5 ล้านบาท
0: ครับ
1: 5 ล้านคนเนี้ยมาถ่ายทำรายการพี่นี่ไม่ได้หยุดหย่อนเลยก็ทุกช่องครั้งนี้ก็จะเป็นครั้งแรกที่น้องภูมิเนี่ยพี่เชื่อเลยว่าจากวันที่เราออกรายการออกให้ชาวบ้านได้ทั้งประเทศได้เห็นเนี่ย
0: ครับ
1: หวังไปอย่างยิ่งเลยว่าน้องเที่ยวต้องกลับมาเพราะฉะนั้นก็ยังไงก็ ฝากทุกท่านด้วยนะครับว่าสุ่มปลายักษ์ของเรากลับมาแล้วนะครับกลับมาแล้วนะครับที่ท่านหมาแล้วไม่เจอสุ่มมันเป็นอยู่ช่วงหนึ่งแต่วันนี้น้องภูมิการันตีได้ใช่ไหม
0: ใช่ครับแล้วเข้ามาเนี่ยต้องบอกว่าไม่ได้มีแค่ความสวยงามอย่างเดียวมันมีได้ความร่มรื่นเนี่ยเรานั่งอยู่ตรงนี้จากอากาศข้างนอกร้อนมากนะเข้าอยู่ข้างในรู้สึกทำไมถึงอากาศมันถึงเย็นถึงสบาย
1: น้องภูมิอันนี้มันก็เป็นพี่ก็มาคิดว่าเฮ้ยสุ่มปลายักษ์ที่เราใช้ไม้ไผ่ทำเนี่ยเราไปตัดมันมาแล้วถ้าเกิดเราเอาไผ่จริงมาปลูกเลยเนี่ยเฮ้ยพี่ว่ามันน่าจะว้าวนะก็เลยอย่างที่น้องภูมิเห็น
0: ข้างหลังของเราเนี่ยจะเห็นได้เลย
1: ใช่ใช่
0: จะมีต้น
1: แล้วสิ่งที่มันตามมามันกลายเป็นร่มรื่นแล้วมันร่มเย็นมันเย็นแบบนะมันเย็นแบบมันเย็นแบบชื่นใจอ่ะพี่เชื่อว่าใบสีเขียวของผักของ
0: ต้นไผ่เนี่ย
1: มันสร้างออกซิเจนให้เราเยอะแยะมากมายเนี่ยมันทำให้เราพอมาอยู่นี้แล้วรู้สึกว่ามันหายใจสะดวกแล้วมันเย็นมันสบาย
0: อันนี้ผมการันตีให้เรื่องนี้ได้เลยว่าตอนแรกอากาศร้อนๆข้างนอกเดินเข้ามาบรรยากาศเปลี่ยนเลยพอเข้ามาก็อยากให้ทุกท่านเนี่ยที่เป็นนักท่องเที่ยวเนี่ยทั้งคนในพื้นที่เองหรือคนต่างจังหวัดที่กำลังดูรายการอยู่ได้มาลงเยือนที่นี่แล้วเชื่อว่าจะไม่ผิดหวังแน่นอนเนาะอีกอย่างนึงที่ผมอยากรู้จังเลยว่าสุ่มปลายักษ์เนี้ยรอบใหม่รอบที่2ที่สร้างมาเนี่ยใช้ไผ่เยอะแค่ไหนฮะในการสร้างเนี่ยเพราะมันดูใหญ่มากแล้วนะ
1: น้องภูมิถ้าจะเอาไม้ไผ่ทั้งหมดเลยพี่เชื่อว่าน่าจะเป็นหมื่นลำนะ
0: โอ้เป็นหมื่นลำ
1: เป็นหมื่นลำครับเป็นหมื่นลำครับแล้วก็โชคดีที่ว่าวันนี้หลวงพ่อหน่วยเจ้าวาดวัดสองพี่น้องเนี่ยวัดทองประดิษฐ์ท่านนั้นเล็งเห็นความสำคัญ
0: ครับ
1: ตอนครั้งแรกเลยที่เราไปกราบท่านบอกว่าเราจะทำสุ่มปลายักษ์ท่านก็ยังงงๆอยู่นะแต่ว่าวันนี้ท่านบอกว่าโอ้โหวัดเราจากที่ไม่มีใครรู้จักเลยจากที่ไม่มีใครเข้าถึงวันนี้วัดเราปีหนึ่งเนี่ยวัดทองประดิษฐ์ทำรายได้หลายล้านนะ
0: ครับ
1: จนมาวันนี้ที่น้องภูมิเห็นโบสถ์หลังเบิ่มหลังใหญ่นี่จากตรงนี้เลยนะ
0: ครับ
1: จากตรงนี้เลยนะนี่คือความภาคภูมิใจของพวกเราชาวต้นตาลเลย
0: ครับพูดถึงเมื่อกี้เราพูดถึงจุดเริ่มต้นที่มาที่ไปของสุ่มและตั้งแต่สุ่มแรกจนไปถึงสุ่มปัจจุบันที่ท่านนายกเองเนี่ยเป็นจุดผู้ริเริ่มด้วยซ้ำแล้วก็ได้พลังของชาวบ้านคนในชุมชนเนี่ยมาร่วมกันสร้างร่วมไปทำให้เกิดเป็นตลาดน้ำสะพานโค้งสุ่มปลายักษ์แห่งนี
1: ้
0: มาพูดถึงไฮไลท์อย่างหนึ่งที่ผมเชื่อว่าคุณผู้ชมต้องอยากทราบแน่นอนมีของดีอะไรที่นี่ทั้งของกินของใช้ของดีของเด็ดของโอท็อปอะไรบ้างที่รวบรวมเอาไว้ที่ตลาดน้ำแห่งนี้บ้างครับท่านนายก
1: น้องภูมิอย่างที่น้องภูมิเห็นข้างหน้านี่น้องภูมิจะเห็นเลยว่าเนี่ยดูดิมันหลากหลาย
0: หลากหลายมาก
1: แต่พี่บอกเลยว่าสุ่มปลายักษ์ของพี่แม่ค้าของพี่

0: คือ100%เลยเป็นคนในตำบลน้ำตา
1: ครับ
0: 100% เลยเป็นชาวไร่ชาวนาอันนี้เราจะบอกว่ามันก็คือการสร้างรายได้เสริ
1: ม
0: ให้กับพ่อแม่พี่น้องชาวตำบลน้ำตาท่านใดที่ทำไร่ทำนาเสร็จแล้วก็จะนี่เห็นไหมก
1: ็อันนี้จะเห็นอย่างแรกเลย
0: ปลูกส่วนใหญ่ก็จะปลูกเองทำเองแล้วก็ผมจะเน้นย้ำกับชาวบ้านทุกร้านเลยว่าวัตถุดิบที่เรานำมาใช้เนี่ยอย่างหนึ่งเลยเนี่ยทุกคนต้องปลูกมันขึ้นมาเองผลิตมันขึ้นมาเองวันที่เราขายได้เราก็ได้กำไรเยอะวันที่เราขายไม่ได้เราก็ไม่ต้องไปบาดเจ็บเยอะเราสามารถแบ่งปันแลกเปลี่ยนกันได้วันนี้ก็จะเห็นแม่ค้าว่าถึงแม้นักท่องเที่ยวอาจจะน้อยแต่ว่าพวกเขาก็ยังอยู่กันได
1: ้
0: ครับครับ
1: ลองให้ท่านนายกแนะนำสักนิดนึงว่านอกจากอันนี้คืออะไรผักบุ้ง
0: อันนี้ก็เป็นผักบุ้ง
1: ผักบุ้งนะ
0: ผักบุ้งลอยน้ำ
1: ผักบุ้งลอยน้ำ
0: ก็คือในลำคลองสองพี่น้องเนี่ยส่วนใหญ่เลยวิถีชีวิตของคนบ้านเราก็คือจะทำผักบุ้งผักกระเฉดก็จะมัดเป็นเตาเป็นแพ
1: ร
0: อยู่นี่เรียบริมคลองเสร็จแล้วก็ที่ผู้ใหญ่ดิวที่พี่บอกว่าแกเป็นผู้จัดการฝ่ายการตลาดโรงพยาบาลยันอีเพราะนั้นเรื่องการตลาดเรื่องอะไรก็เหมือนแกก็
1: มีความรู
0: ้แล้วก็มาช่วยในส่วนตรงนี้ได้เยอะแยะเลยก็จะเห็นว่าเนี่ยนี่คือสิ่งที่ผู้ใหญ่ดิวทำบัวจากบัวที่ไม่มีคุณค่าเลยแกก็สามารถไปทำมาตรฐาน15 บาทอะไรบัวกล้วยที่
1: เศรษฐกิจภายในชุมชนแล้วก็รายได้เรื่องของอาชีพก็จะเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องอยู่ว่านอกจากอันนี้ก็จะเป็นพวกผักที่เมื่อกี้เราพูดถึงมีพริกมีอะไรแล้วก็แปรรูปมาเป็นขนมอะไรพวกนี
0: ้
1: อีกอย่างนึงที่ผมเห็นผมขออนุญาตหยิบขึ้นมาดู
0: อ
1: ันนี้เขามันคืออะไร
0: อันนี
1: ้เนี่ยทำจากดอกบัวใช่ไหมฮะ
0: ใช่
1: เรียกว่าอะไรครับเนี่ย
0: อันนี้ก็คือชาเกสรบัว
1: ชาเกสรบัว
0: ใช่เปิดชิมเลย
1: เปิดชิมเลย
0: ชิมเลย
1: ให้มันรู้เลยว่า มันอร่อยแค่ไหนใช่ไหม
0: เป็นไง
1: ไม่หวานมากแต่ว่ามีความหอมขึ้นจมูกเลย
0: อันนี้ก็จะช่วยบำรุงในเรื่องหัวใจในเรื่องอะไรนั่นแหละ
1: อ
0: ันนี้ต้องครับ
1: ก็ถือว่าได้สุขภาพด้วย
0: ใช่ครับ
1: ทำมา
0: ใช่ครับ
1: ก็คือแปรรูปกันมาแบบนี้
0: ใช่ครับ
1: เริ่มต้นจากที่เรานี่แหละใช่ไหม
0: ฮะ
1: ช่วยกัน
0: นั่นแหละ
1: ในชุมชนแล้วอีกอย่างหนึ่งที่เป็นกระปุกใหญ่อะไรคือ
0: กระปุกใหญ่
1: เหมือนกันไหมในคนละอย่างกัน
0: น่าจะอย่างเดียวกันนะนี่ไซรัปเกสรบัว
1: เขาเป็นไซรัป
0: นี่ผู้ใหญ่เดียวเขาก็จะมีบอกถึงคุณประโยชน์อะไรเยอะแยะหมดเลย
1: อ
0: ันนี้ก็จะเป็นรสช่องชื่นใจสมุนไพรซึ่งไอรสช่องแก้วเนี่ยมันทำจากสีก็เป็นสีของธรรมชาติ
1: ครับ
0: ดอกไม้อะไรของแกอันนี้ก็คือทุกท่านต้องมาทาน
1: ผมขอลองเลยได้ไหม
0: ได้
1: แล้วมันน่าทาน
0: ได้
1: ในของท่านผู้ใหญ่ดิว
0: ของท่านผู้ใหญ่ดิว
1: ครับครับโอ้อร่อยกำลังดีเลย
0: ครับแกก็จะไปออกร้านตำอะไรของแกตลอดเวลา
1: ใครดูอยู่ถ้ามาที่นี
0: ่
1: ต้องมาชิมอันนี้
0: สำนักงานตำรวจแห่งชาติหรืออะไรอะไรเอาของแกไปหลายที่มากเลยนะก็ลองดูได้นะครับ
1: ครับก็อันนี้คือเพนเรียกว่าเป็นเพนส่วนหนึ่ง
0: ครับ
1: ที่เป็นของกินแล้วมีพวกเป็นของโอท็อปหรือของอะไรของดีที่แบบเป็นของใช้เป็นของฝากให้คนที่เขามาเที่ยวเนี่ยเขาได้ซื้อกลับไปได้บ้าง
0: อันนี้น้องภูมิไปเดินดูเองได้มากเพราะว่าให้พี่พูดเนี่ยนั่งพูดตัวนี้วันหนึ่งก็ไม่หมดนะน้องภูมิเอาแค่ของพี่เลนแก้วเนี่ยเปยัวเนี่ยน้องภู
1: มิน้องมีโอกาสได้ไปมาแล้ว
0: เป็นไง
1: สวยมาก
0: มันไม่ใช่แค่ไปนอนอย่างเดียวนะแล้วของแกไม่ได้อยู่ในประเทศไทยอย่างเดียวนะส่งมันดีฟส่งอะไรเยอะแยะหมดเลย
1: ก็เห็นว่าได้รางวัลแบบรางวัลพระราชทานด้วยระดับประเทศเลยอ
0: ัน
1: นั้น
0: พี่ลืมคุยไปน้องภูมิไอ้ที่เรานั่งอยู่เนี่ยวันนี้ตุ่มใบยักษ์ใบนี้นะเราได้เป็น10สุดยอดของประเทศไทยนะเที่ยวชุมชนยนต์วิถีจัดโดยกระทรวงวัฒนธรรมเขาจะคัดแหล่งท่องเที่ยวทั่วทั้งประเทศไทยเลยแล้วก็มาให้เหลือแค่10จุดท่องเที่ยวที่เขามองว่าสุดยอดของประเทศไทยแล้วเราหนึ่งในนั้นนะน้องภูม
1: ิเป็นหนึ่งในสิบของประเทศเลย
0: เราเป็นหนึ่งในสิบของประเทศไทยนะนี
1: ่ก็แล้วเมื่อกี้ถ้าท่านนายกพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับการท่องเที่ยวชุมชนยนต์วิถีแล้วเนี่ยซึ่งอยากจะให้บอกรู้เส้นทางการท่องเที่ยวในใกล้ๆที่นี่หน่อยถ้านักท่องเที่ยวเขาอยากจะมาแบบ one day trip มาแบบไปเช้าเย็นกลับมาที่นี่แล้วรอบๆนี้มีอะไรที่น่าสนใจเข้าไปใน
0: น
1: ี
0: ้อันนี้น้องภูมิอันนี้พี่คิดไว้แล้ว
1: ครับ
0: อันนี้พี่คิดไว้แล้วเพราะว่าวันที่พี่มองวันที่นักท่องเที่ยวมาเนี่ยนักท่องเที่ยวส่วนหนึ่งนะแค่มาถึงถ่ายรูปปุ๊บๆเฮ้ยเดี๋ยวเราไปกินข้าวที่ที่เมืองการกันเฮ้ยเดี๋ยวพี่ก็เลยมองว่าเฮ้ยมันมีสุ่มอย่างเดียวไม่ได้แล้วบางนักเที่ยวบางคนยังไม่ได้ฟักเงินออกจากกระเป๋าเลยหนีเราไปแล้วพี่ก็เลยคิดว่าบ้านเราเนี่ยจะทำไงให้นักเที่ยวให้เขาอยู่นานที่สุด
1: ครับ
0: อยู่เที่ยวเป็นวันก็ยังไม่ครบในน้ำตาลเลยเราก็เลย

0: มองจุดหลักๆในบ้านเราว่าเฮ้ยมันมีอะไรบ้างออกจากสุ่มแล้วจะไปไหนดีพี่ก็เลยวางโปรแกรมการท่องเที่ยวในต้นตาลไว้5จุดหลักๆออกจากสุ่มปลายักษ์แล้วคุณขับรถปึ๊บไปเดี๋ยวเราก็จะมีแผนที่มีอะไรบอก
1: ครับ
0: ขับไปเข้าไปหมู่2ก็จะไปเจอนี่แหละของผู้ใหญ่กิฟต์ที่หน้าร้านอยู่นี่แต่ผลิตจริงอยู่ในหมู่บ้านก็คือภัตตาสารเชียงมันฟาง
1: ครับ
0: ขนมไทยบ้านคุณชวดหน้าร้านอยู่ที่นี่แต่ผลิตจริงในบ้านมีอีกที่หมู่2พอเลยจากขนมไทยบ้านคุณทวดขับรถอีกนิดคราวนี้ก็จะไปถึงวัดสองพี่น้องพระอารามหลวงแล้วถามว่าในวัดสองพี่น้องพระอารามหลวงมีอะไรบ้างโอ้โหน้องภูมิพี่อยากว่าเดี๋ยวน้องภูมิทํารายการกับพี่เสร็จแล้วพี่อยากให้น้องภูมิเนี่ยไปกราบพระในโบสถ์วัดสองพี่น้องไปที่เรือนไทยวัดสองพี่น้องวัดสองพี่น้องของพี่นี่นะเอาพี่จะบอกว่าสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่17ที่สร้างโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชเป็นคนสองพี่น้องบวชที่วัดสองพี่น้องหลวงพ่อสดผู้ค้นพบวิชาธรรมกายโด่งดังไปทั่วโลกเป็นคนสองพี่น้องบวชที่วัดสองพี่น้องแล้วก็จะมีหลวงพ่อหนองคือเกจิดังๆมากมายอยู่ในวัดสองพี่น้อง
1: เคยบวชที่นี่มา
0: ใช่เสร็จแล้ววันหนึ่งเนี่ยวัดสองพี่น้องได้นำเอากุฏิบูรพาจารย์ทั้งหมด15หลังที่เป็นหลวงพ่อสดหลวงพ่อหนองอะไรนอนเนี่ยเอามายำรวมกันแล้วก็สร้างเป็นศาลาเรือนไทยขึ้นมาหลังนึงซึ่งมีความสวยสดงดงามมากๆเลยอันนี้พี่เชื่อเลยว่าแค่น้องภูมิเอาเท้าไปสัมผัสพื้นเรือนไทยนี่ก็เป็นสิริมงคลกับชีวิตแล้วและเรายังมีพระนอนอายุ400ปีและเรายังมีหลวงพ่อสดทองคำนะน้ำหนัก1ตันนะน้องภูมิ
1: โอ้โ
0: หที่เราเปิดให้ทุกคนเข้าไปกราบไหว้ได้ทุกวันเลยในโบสถ์ของวัดสองพี่น้องพระอารามหลวงทองคำ1ตันนะ
1: ครับ
0: ถ้าเป็นพุทธพาณิชย์นี่ถ้ามาทำตอนนี้นี่น้องภูมิว่าต้องใช้เงินเท่าไหร
1: ่คงมหาศาลเลยทองคำ1ตันใช่มั้ยอัน
0: หลายพันล้าน
1: ก็คือเบื้องต้นว่า
0: ใช่ครับ
1: ถ้ามาที่นี่แล้วไม่ใช่มีแค่สุ่มปลายักษ์ที่เป็นของดีที่นี่ที่เป็นอะไรมากยังมีอีกหลายสถานที่ให้ได้ไปอย
0: ่
1: างที่เมื่อกี้ท่านนายกบอก
0: ใช
1: ่อีกสักนิดนึงก่อนที่จะหมดเวลาของรายการเนี่ยอยากให้ท่านนายกเนี่ยได้พูดถึงหน่อยว่าปัจจุบันนี้ก็ถือว่ากลับมาโอเคแล้วสำหรับสุ่มปลายักษ์แต่ว่าก็ต้องมีการพัฒนาต่อเนื่องไปเรื่อยๆแหละเพื่อที่จะให้นักท่องเที่ยวได้กลับมาเยือนซ้ำหรือคนที่ยังไม่เคยมาได้มาอีกเรามีแนวทางในการพัฒนาสถานที่อย่างนี้อีกสักนิดนึงไหมฮะว่าอนาคตอันใกล้เนี่ยเราจะทำอะไรเพิ่มเติม
0: น้องภูมิวันนี้พี่มองว่าบ้านเราเนี่ยมันโชคดีที่วันที่ทุกคนบอกว่าบ้านมึงห่วยมากไม่มีอะไรเลยแต่พี่กับเอาสิ่งที่ทุกคนว่ามันไม่มีอะไรมาสร้างให้มันมีอะไรแล้วเพราะนั้นวันนี้พี่ก็เลยมองว่าทุกอย่างมันก็คือสิ่งที่มันสามารถสร้างแล้วให้มันเกิดขึ้นแล้วตอบโจทย์น้องเที่ยวได้อย่างลำคลองที่น้องภูมิเห็นนะเนี่ยวันหนึ่งเดี๋ยวเราก็จะมีการท่องเที่ยวทางสายน้ำวันนี้เราล่องเรือจากนี่เราไปวัดสองพี่น้องเราไปเมื่อกี้การท่องเที่ยว5จุดพี่ยังคุยโมไม่จบเลย
1: ครับ
0: ใช่ปะ
1: ใช่
0: จะเอาทางสายน้ำเอาให้จบก่อนไห
1: ม
0: 5รู้การท่องเที่ยวจากวัดสองพี่น้องออกไปก็จะไปหมู่สี่แม่พระประจักษ์แล้ววัดแม่พระประจักษ์โบสถ์แม่พระประจักษ์เปยวนแม่พระประจักษ์พอเลยจากเปยวนแม่พระประจักษ์ก็จะไปบ้านนิสอ
1: ครับ
0: บ้านนิสอนี่อยู่กลางทุ่งเลยนะอยู่กลางทุ่งเลยแล้วบ้านนิสอก็จะเป็นศูนย์รวมของงานศิลปะที่ศิลปินสีน้ำทั้งประเทศเนี่ยมาวาดสุ่มปลายักษ์ตอนปี61200กว่าชีวิตนะเป็นครั้งแรกของศิลปินสีน้ำที่ทั้งประเทศรวมตัวกันแล้วก็มาวาดและทุกท่านมอบภาพให้พี่คนละภาพแล้วเราก็มีการสัญญาว่าภาพพวกนี้เราจะไม่มอบไปให้ใครต่อให้มีใครมาแค้นขอซื้อต่อให้ใครภาพพวกนี้ก็จะอยู่ในตำบลต้นตาลของเราเสร็จแล้วก็เลยมาก็จะมาถึงโคกหนองนาโมเดลของผู้ใหญ่ดิวก็อย่างที่เราคุยกันว่าของผู้ใหญ่ดิวก็จะมีโอ้สมุนไพรอะไรเยอะแยะหมดเลยให้ทุกคนเข้าไปศึกษาทุกคนเข้าไปเรียนรู้ออกจากนั้นก็จะมาสุ่มปลายักษ์ใช่ไหมก็ครบแล้ววันหนึ่งพี่เชื่อว่าเที่ยวไม่ครบแล้วก็ต้องนอนบ้านเราแล้ว
1: อันนี้ก็สร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการ
0: ใช่
1: โรงแรมไปอีก
0: ใช่แล้วครับในสองพี่น้องนี่โฮมสเตย์รีสอร์ทเยอะแยะมากมายเลยไว้รองรับเยอะแยะหมด
1: ครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นของดีที่พูดอย่างเดียวไม่สัมผัสเองไม่ได
0: ้
1: ต้องเชิญชวนสักนิดนึงให้คุณผู้ชมเนี่ยได้มาท่องเที่ยวที่สุ่มปลายักษ์และท่องเที่ยวในอำเภอสองพี่น้องสุพรรณบุรีสักนิดนึงครับท่าน
0: ครับก็อยากฝากสุ่มปลายักษ์ไว้แล้วก็อยากเชิญชวนทุกท่านเลยเอาง่ายๆว่าเดี๋ยวเอานี่เลยใกล้ๆที่จะถึงเนี่ยเดือนตุลาเนี่ยอาทิตย์สุดท้ายของเดือนตุลาน่าจะเป็นวันเสาร์ที่7หรืออะไรเนี่ยถ้าผมจำผิดต้องกราบขอโทษด้วยเราจะมีงานแห่แม่พระทางสายน้ำประเพณีหนึ่งเดียวในประเทศไทยนี่คือสิ่งที่ผมคุยกับน้องภูมิว่านายกอยากจะทำอะไรต่อสิ่งที่ผมอยากทำต่อเลยก็คืออนาคตเราก็จะมีเรือมีอะไรการท่องเที่ยวทางสายน้ำจากสุ่มปลายักษ์ไปวัดสองพี่น้องไปโบสถ์แม่พระประจักษ์ไปตลาดบางนี่อยากให้ทุกคนรอติดตาม
1: ครับ เวลาอันใกล้นี้แน่นอนก็เชิญชวนคุณผู้ชมได้ทุกท่านไม่ว่าจะเป็นช่วงเทศกาลไหนก็สามารถมาเยือนที่นี่ได้เปิดปิดเมื่อไหร่เวลาไหนบ้างครับ
0: ส่งปลายักษ์จริงๆแล้วเราจะมีแม่ค้ามาขายก็คือเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์แต่วันธรรมดาเนี่ยท่านก็สามารถมาถ่ายรูปขึ้นไปถ่ายรูปมาถ่ายรูปมานอนเล่นในสุ่มปลายักษ์ได้ครับทุกวัน
1: ก็คือมาได้ทุกวันแต่ว่าถ้าจะมีตลาดให้มาเดินซื้อของกินของใช
0: ้
1: ของฝากเนี่ยเสาร์อาทิตย์ตั้งแต่เช้าเลย 7-8 โมงเช้ามาได
0: ้มาได้เลย
1: จนถึงเย็นเลย
0: ครับ
1: อันนี้ก็คือฝากเชิญชวนผู้ชมอีกครั้งนึงผมเชื่อว่าถ้าทุกคนมาแล้วจะไม่ผิดหวังกับตลาดน้ำสะพานโค้งสุ่มปลายักษ์สองพี่น้องสุพรรณบุรีแน่นอน
0: ครับ
1: ยังไงวันนี้ต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงกับท่านนายกนาฏนะครับที่ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้นะครับขอบคุณมากครับ
0: ครับ
1: คุณผู้ชมครับแล้ววันนี้หมดเวลาของรายการคุยถึงข่าวแล้วนะครับเราทั้ง2คนพร้อมด้วยทีมงาน NBT ภาคกลางขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: น้อมถวายบังคมยุคคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิรันเทิน
1: เสียงดนตรีบางครั้งไม่ต้องมีคำพูดแค่จังหวะก็สื่อความรู้สึกได้ที่มาต่างสไตล์แต่เมื่อเสียงดนตรีดังขึ้นทุกคนก็พร้อมสนุกและรู้สึกไปด้วยกัน

0: อดนตรีไม่ใช่แค่เสียงที่ได้ยินแต่คือความรู้สึกที่ได้ยินด้วยหัวใจ
1: แค่ข่าวลือก็ทำให้คนทั้งเมืองตื่นตระหนกตกใจ
2: ช่วงนี้มีการแชร์ข้อมูลในโลกออนไลน์จำนวนมากโดยเฉพาะข่าวเกี่ยวกับสินค้าราคาน้ำมันหรือสถานการณ์ต่างๆทำให้พี่น้องประชาชนตื่นตระหนกตกใจและรีบแชร์กันต่อแบบทันทีหลายกรณีเป็นข่าวปลอมหรือข้อมูลที่บิดเบือนอาจทำให้ประชาชนเข้าใจผิดและเกิดความเสียหายตามมาเช่นราคาสินค้าปรับขึ้นข้าวของขาดตลาดช่วงเตือนภัยอย่าเพิ่งเชื่ออย่าเพิ่งแชร์ก่อนตรวจสอบแหล่งที่มาให้ชัดเจนเช็คจากเพจทางการเช็คข่าวจากสำนักข่าวที่น่าเชื่อถือได้อย่าหลงเชื่อโพสต์ที่เร่งให้แชร์หรือสร้างความตกใจเกินจริงติดตามข้อมูลราคาน้ำมันจากหน่วยงานภาครัฐที่เชื่อถือได้เท่านั้นข่าวปลอมแชร์ง่ายแต่เสียหายจริงหยุดก่อนแชร์คิดก่อนเชื่อช่วยกันหยุดวงจรข่าวลวงในสังคมไทยด้วยความปรารถนาดีจาก NBT ภาคกลาง

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้แพทอยู่ที่จังหวัดชลบุรีค่ะจะพามาสัมผัสเสน่ห์บ้านปึกวิถีชุมชนสืบสานภูมิปัญญาค่ะตอนนี้นะคะแพทก็ยืนอยู่กับกำนันจิ้มแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะกำนันอย่างที่บอกไปเมื่อกี้ว่าที่นี่เรียกได้ว่าเป็นวิถีชุมชนเนาะมีการสืบสานภูมิปัญญาให้กำนันจิ้มค่ะเล่าให้แพทฟังสักนิดนึงว่าที่นี่ภาพรวมเป็นยังไงบ้างคะ
0: อ๋อที่นี่คือวิถีชีวิตเดิมๆสมัยก่อนนู้นนะครับคุณแม่ผมเมื่อประมาณสัก4-5-60ปีนะครับแม่ก็ทอผ้ารับจ้างทอผ้าพ่อขึ้นน้ำตาลนะครับวิถีชีวิตชุมชนของคนตำบลบ้านปึกเป็นอย่างนี้มานะครับก็สืบสานมาตลอดเวลาถึงมาช่วงปี4-6-47อะไรเนี่ยครับก็ได้มาทำสังฆนาเกี่ยวกับผ้าทออีกครั้งหนึ่งซึ่งที่สูญหายไปแล้วนะครับก็จนถึงมาปี56นะครับเราได้มาฟื้นฟูผ้าทออย่างจริงจังอีกทีหนึ่งโดยผมได้ดำเนินการได้เข้าเฝ้าองค์สมเด็จพระเทพนะครับที่โรงพยาบาลสมเด็จนาถีนาชานะครับโดยมีคุณยายงวนเสริมศรีนะครับได้เข้าเฝ้าด้วยนะครับให้ผมได้รับจากคุณยายไอ้เสริมศรีที่ทำสังฆนาตอนก่อนนู้นนะครับเกี่ยวกับผ้าทอนะครับก็มาสืบสานมาจนถึงทุกวันนี้นะครับบ้านปึกยังไม่ได้มีผ้าทออย่างเดียวนะครับอัตลักษณ์ของบ้านปึกยังมีขนมไทยอาหารไทยซึ่งเป็นอาหารโบราณขนมโบราณสมัยก่อนเรียกว่าช่างของหวานช่างของคาวนะครับเมื่อสมัยคุณย่าอยู่ตอนนี้ก็ประมาณ120-130ปีได้แล้วครับเพราะตอนนี้พี่สาวผมลูกป้าก็ประมาณ80กว่าแล้วก็ยังสืบสานอาหารไทยอยู่ตอนนี้ขนมไทยอยู่นะครับซึ่งทำจากแป้งไทยม่อมนะครับ
1: ก็เรียกได้ว่าเป็นของขึ้นชื่อเนาะที่เราได้ยินกันมาแล้วนั่นเองก็จะไปเป็นการสืบสานรักษาต่อยอดมาสู่การพัฒนาณปัจจุบันนั่นเองค่ะกำนันทีนี้ฟังแล้วค่ะอยากจะเห็นของจริงอยู่ด้านในแล้วเดี๋ยวต้องขออนุญาตไปชมเลยดีกว่าว่ามีความน่าสนใจยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปกันเลยค่ะ
0: ได้ครับเชิญครับ

0: สวัสดีค่ะพี่ตูน
1: สวัสดีค่ะ
0: ที่เห็นเรียงอยู่นี่นะคุณผู้ชมนี่คือผ้าทอโบราณ
1: ใช่ไหมคะเป็นผ้าทอซึ่งสมัยคุณแม่ทอมาตั้งแต่อายุ17นะคะก็เป็นผ้าทอของสภาวัฒนธรรมตำบลบ้านปึกเรา
0: ะ
1: นะคะก็ประวัติของผ้าทอนะคะสมัยโบราณเขาเรียกว่าผ้าทออ่างหินหรือว่าผ้าทออ่างศิลามีมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5สมเด็จพระพันวสาอัยกาเจ้าเนี่ยนำหญิงชาวบ้าน2ท่านเข้าไปในวังแล้วก็สอนการทอผ้าแล้วก็นำกลับมาให้กับคนอ่างศิลาเป็นอาชีพนะคะคนอ่างศิลาเนี่ยจะเป็นคนทำเส้นยืนเส้นยืนคือเส้นที่โยงอยู่ก็เรียกว่าเส้นยืนนะคะส่วนคนบ้านปึกเราเนี่ยจะเป็นคนรับจ้างคนอ่างศิลาทอผ้าเขาจะเอาเส้นยืนมาให้เรานะคะแล้วเราก็ขึ้นกี่แล้วก็ทอรับจ้างทอหลังจากนั้นก็คือผ้าทอสูญหายไปไม่มีคนทอแล้วพอดีประจวบเหมาะกับว่าสมเด็จพระเทพได้เสด็จมาที่โรงพยาบาลสมเด็จณศรีราชาพระองค์ท่านเนี่ยได้ตรัสถามถึงผ้าทอของย่าทวดท่านเราก็ได้มีโอกาสนำผ้าทอชุดนี้แหละไปให้พระองค์ท่านได้ทอดพระเนตรพระองค์ท่านก็รับสั่งว่าให้รื้อฟื้นผ้าทออย่าให้สูญหายไปให้อนุรักษ์ไว้รับสั่งกับท่านกำนันเกษมกลับมาเราก็เลยรวมกลุ่มกันเพื่ออนุรักษ์ผ้าทอนะคะแล้วก็ทำจนมาเป็นอาชีพถึงปัจจุบันนี้ค่ะ
0: ก็คือตรงนี้จะมีลวดลายต่างๆมากมายค่ะเดี๋ยวให้พี่ตูนพาไปดูว่าข้างหลังคุณย่ากำลังทำอะไรละกัน
1: ได้ค่ะ
0: มาเลยค่ะพี่ตูนตรงนี้ก็คือเป็นเครื่องทอที่ใช้อยู่จริงในปัจจุบันใช่ไหมคะ
1: เป็นเครื่องทอที่เราก็เรียกว่าปรับโดยเราเมื่อก่อนเราจะใช้เป็นเขาเรียกอะไรมีกระดานหูกก็จะมีไม้กระดานพับตัวเนี้ยพับไว้เวลาเราค้นลายเราก็มี20ผ้า20ผืนเนี่ยก็40เมตรดึงไปเลยนะคะดึงไปแล้วเราก็ค่อยๆม้วนเข้ามาะนะคะพอหลังจากนั้นพอเราได้มีอาจารย์นะคะตอนรื้อฟื้นเนี่ยเราเอาผ้าทอของเราไปให้อาจารย์ที่ชัยภูมินะคะแกะลายแล้วก็มานำมาสอนเราก็เลยใช้ของอีสานมาจนถึงปัจจุบันนี้ค่ะ
0: สำหรับขั้นตอนการทอค่ะพี่ตูนผืนหนึ่งใช้เวลานานเท่าไหร่คะ
1: ขั้นตอนมันเริ่มตั้งแต่การซื้อได้มานะคะซื้อได้มาแล้วมาย้อมสมมติว่าเป็นสีธรรมชาติเราต้องมาย้อมเนี่ยใช้ประมาณ3วันนะคะตากซักหนึ่งนะซักแล้วก็ผึ่งหนึ่งวันแล้วก็ย้อมอีกหนึ่งวันตากอีกหนึ่งวันนะคะก็สามวันพอได้เส้นได้มาเราต้องนำมากรอใส่หลอดได้นะคะ
0: หลอด
1: ได้ที่กำลังกรออยู่นะคะใส่หลอดได้เสร็จปุ๊บเราก็ต้องไปขึ้นเฟือเพื่อค้นลายพอค้นลายผ้าเสร็จเป็นเส้นยืนเสร็จปุ๊บเราก็

0: ในเรื่อง
1: ค่ายมือหนึ่งค่ะเป็นปาดด้วย
0: ใช่ปาดในเรื่องค่าย
1: อันนี้ที่แม่ทำอยู่ลายอะไรคะ
0: ลายไส้ปลาไหลผสมนกทาแต่ถ้าไส้ปลาไหลอย่างเดียวก็คือลายผ้าก็ได้นะคะ
1: ได้เดี๋ยวเราดูลายผ้าไม่ดีกว่าเราพูดเรื่องลายผ้าแล้วมีลายผ้าอะไรบ้างคะ
0: โอเคเราไปดูที่โต๊ะได้โต๊ะโบราณนี่แหละค่ะ
1: นี่อ่ะตรงนี้เลยค่ะ
0: ที่เห็นนะเนี่ยก็คือเป็นลายผ้าเก่าของเราของเราหมดเลยที่เรารื้อฟื้นมาเนี่ยเราก็ใช้ลายผ้าที่เขามาบริจาคให้กับสภาวัฒนธรรมตำบลบ้านปึกของเราเนี่ยเราใช้อันเนี้ยตัวเอาไปแกะลาย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อันเนี้ยก็จะเป็นลายหางกระรอก
1: ตรงนี้ใช่ไหมคะ
0: ค่ะลายหางกระรอกนะคะลายหางกระรอกตัวนี้ก็จะเป็นพิกุลนี่ไงพิกุลดอกเล็ก
1: เป็นดอก
0: พิกุลดอกเล็ก
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ตัวนี้ก็จะเป็นพิกุลดอกใหญ
1: ่
0: คุณดอกใหญ่
1: นุ่มด้วยนะคะ
0: อันนี้เป็นผ้าทอเก่าไอ้ตัวนี้จะเป็นลายสมุกอันนี้เป็นลายชวัดถ้าลายสมุกจะเป็นตัวนี้ตัวนี
1: ้กระหมุก
0: ลายสมุกสมุกแล้วก็จะเป็นลายไส้ปลาไหลก็จะเป็นลายไส้ปลาไหล
1: ไส้ปลาไหลเหมือนที่พี่จูนใส่อยู่ตอนนี้
0: ก็จะเป็นแบบนี้ลายไส้ปลาไหลอันนี้เป็นผ้าผืนแรกที่พวกเรารื้อฟื้นเราเรียนกันนะคะนี่ก็คือรายชื่อเนี่ยท่านกำนันท่านเขียนของท่านไว้ว่าใครเป็นคนมาเรียนมั่งเนี่ยตอนที่เราผ้าผืนเนี้ยตอนที่เราเรียนครั้งแรกเห็นไหมว่ามันมีตำหนิเยอะ
1: ค่ะ
0: เนื่องจากการสืบเราสืบกันหลายคนนะคะมันก็จะเรียนรู้การสืบครั้งแรกเอาเส้นสีเดียวกันมาอยู่ที่เดียวกันอะไรเงี้ยมันจะไม่มันยังจะไม่
1: จะยังไม่เรียบร้อย
0: ไม่เรียบร้อย
1: เพราะว่าไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์
0: ก็คือเป็นผ้าครูเป็นผ้าผืนนี้คือผ้าครูเราสอนเราให้ทอผ้าเป็นจนถึงปัจจุบันก็จะประมาณนี้นะคะ
1: ตรงนี้ค่ะข้างๆแม่เขากำลังทำอะไรอยู่คะตรงนี
0: ้อันนี้คือการกรอได้ได้ที่แม่เขากรออยู่คือได้ที่เราย้อมด้วยใบมะม่วง
1: อันนี้
0: ส
1: ี
0: นี้สีนี้เห็นไหมคะมันจะสีมันจะไม่เหมือนที่เราไปตาที่เราไปที่เราย้อมตอนเช้าที่เราไปดูกัน
1: อันนี้คือแห้งแล้ว
0: แห้งแล้ว
1: จะออกมาเป็นอย่างนี้
0: ออกเป็นสี
1: จะเป็นเขียวอ่อนๆอย่างนี้นี่เองตรงนี้คือสีธรรมชาติทั้งหมดเลยใช่ไหมคะ
0: เคมีด้วยค่ะสีธรรมชาติก็จะมีมะม่วงแล้วก็ประดู
1: ่
0: แล้วก็มะเกลือที่เห็นอยู่ตรงนี้คือมะเกลือตัวนี้มะเกลือ

0: ่ตูนคะอย่างตรงนี้คืออะไรคะเป็นอันนี้ที่เราทอเสร็จแล้วเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ค่ะเราทอเสร็จที่เห็นอยู่ก็คือเป็นสีที่ย้อมมาจากธรรมชาตินะคะสีน้ำตาลสีน้ำตาลก็จะเป็นเปลือกประดู่ประดู่
0: ตรงนี้นั่นเอง
1: แล้วก็สีเหลืองสีเหลืองเนี่ยคือไอตัวเส้นตรงนี้สีเหลืองก็ใบมะม่วงนะคะเอาใบเราใช้ใบมะม่วงอย่างเงี้ยค่ะประมาณนี้ไม่แก่เกินไปแล้วก็อ่อนหน่อยอ่อนอย่างเงี้ยสีเขายิ่งสวยนะคะก็จะเป็นส่วนสีที่เห็นอยู่สีเทาๆมะเกลือนะคะมะเกลือยังไม่มีตัวอย่างให้ดูนะคะก็จะเป็นมะเกลืออันเนี้ยคือเราจากไทยเบบเบอร์เรจนะคะนักศึกษาแต่ไทยเบบเบอร์เรจจะให้นักศึกษาเนี่ยมาลงทำงานกับชุมชนโดยนำผ้าเราไปตัดแล้วไปเดินแฟชั่นโชว์ที่กรุงเทพน้องๆเขาก็จะออกแบบมานะคะจากสีธรรมชาติเขาทำงานร่วมกับเรามาปีนี้ปีที่3แล้วปีนี้ก็จะเป็นโทนสีฟ้านะคะแล้วก็ยังมีใบมะม่วงอยู่เหมือนเดิ มเรากำลังทำที่ย้อมอยู่ก็คือเราย้อมที่จะเพื่อที่จะนำไปทอผ้าให้กับน้องๆเพื่อนำไปตัดชุดแล้วก็เดินแฟชั่น
0: อย่างชุดนี้ก็คือเรียกได้ว่าเป็นไฮไลท์เลยเพราะว่าเป็นธรรมชาติ 100% ทั้งชุดเหมือนที่อยู่ข้างพี่ตูนด้วยนั่นเองนะคะ
1: ทั้งหมดเลยค่ะสีน้ำตาล
0: นอกเหนือจากการเราเอามาทำเป็นชุดแล้วค่ะเราสามารถนำไปทำยังไงให้เข้ากับยุคปัจจุบันบ้างคะ
1: ณปัจจุบันเนี่ยเรียกว่าเราไม่เหลือเศษผ้าเพื่อที่จะเป็นขยะกลับไปสู่สังคมเรานำเศษผ้าที่เหลือจากการตัดชุดเนี่ยเราเอามาทำเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆในชุมชนว่าจะเป็นกระเป๋านะคะต่างหูเศษเล็กๆเราก็เอามาทำเป็นต่างหูทำเป็นพวงกุญแจนะคะแล้วก็จะต่อยอดจากผ้าทอที่เอามาตัดเป็นชุดอย่างเดียวเราก็สามารถที่จะปรับเอาเป็นที่กล่องใส่กระดาษทิชชู่กระเป๋าอะไรเงี้ยค่ะเราก็แล้วแต่ว่าเราจะออกมาดีไซน์ออกมาเป็นรูปแบบอะไรมั้ย

0: พี่พรคะอันนี้คือเศษผ้าที่เหลือเนาะ
1: ใช่
0: เราจะนำมาทำเป็นอะไรคะ
1: อันนี้จะเป็นตัวกรอบของพวงกุญแจปัตตะเพียนค่ะ
0: อืออ่ะสอนหนูเลยดีกว่าทำไงคะ
1: เรามีกันคนละ2ชิ้นใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะพับครึ่ง
1: ชิ้นแรกเราพับครึ่งชิ้นที่ไม่มีโลโก้คุณย่าท่านนะคะ
0: ค่ะ
1: ค่ะชิ้นนี้เราจะหันมุมแหลมเข้าฝ่ามือเรา
0: เข้าฝ่ามือเอาต้องดูมุมด้วยค่ะ
1: ใช่ค่ะอันนี้ถ้าเราไม่ถนัดเราก็จะวางไว้ก่อนก็ได้นะอันนี้ชูนิ้วมาเราจะพัน2รอบ
0: พันนิ้ว2นิ้วใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: 2รอบ
1: ค่ะให้เชิงอยู่เท่ากัน
0: โอเคอย่างนี้ค่ะ
1: เราก็จะนิ้วออกนะคะ
0: เอานิ้วออกมา
1: ใช่ค่ะ
0: ได้อย่างนี้
1: ใช่ค่ะ อีกอันนึงที่เราวางไว้คุณย่าท่านจะอยู่ด้านนี้เอาถูกต้องค่ะเราจะสอดเข้าไปแล้วก็ไปค่อมตัวนี้นะคะ
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: สอดมาครอบ
1: ใช่ค่ะก็จะอยู่ในลักษณะแบบนี
0: ้ค่ะอ๋อนี่เริ่มจะเป็นหน้าปลาแล้วพอจะนึกภาพออก
1: อยากให้ดันขึ้นมาตัวนี้เราจะเสียบไปนี
0: ้ค่ะ
1: ด้านชิ้นด้านหลังนะคะจะเสียบกระดงที่ส
0: อง
1: ก็จะได้แบบนี้ค่ะ
0: ค่ะอันนี้เราก็ได้มาเป็นตัวปลาแล้วนะคะอย่างอื่นค่ะพี่พรอยากรู้ว่านอกจากพวงกุญแจลูกปลาแล้วเรามีเอามาทำเป็นผลิตภัณฑ์อะไรบ้างคะ
1: จะเป็นตังหูนะคะจะเป็นตังหู
0: ตรงนี
1: ้นี่เลยค่ะตังหูก็จะมีหลายแบบอันนี้ก็จะ
0: คือจากเศษผ้าทั้งหมด
1: ใช่ค่ะ
0: นำมาต่อยอดเป็นแบบนี้นั่นเองเป็นแต่ละสีเป็นตามนี้เลย
1: ใช่ครับ
0: นี่ค่ะคุณผู้ชมอันนี้คือเราได้มีหน่วยงานเข้ามาพัฒนาองค์ความรู้ใช่ไหมคะ
1: มีค่ะอันนี้เป็นตังหูแล้วอันนี้ก็จะเป็นพวกข้อมือได้นะคะเสร็จผ้ามาเป็นพวงกุญแจน้องสู่ได
0: ้นี่อย่างนี้ได้ค่ะคุณผู้ชม
1: ค่ะมีหลายอย่างนะคะอย่างที่เรายังไม่ได้มาโชว์ก็เป็นนกคู่
0: ค่ะ
1: ค่ะอาจจะอยู่ตรงโซน
0: เป็นพวงกุญแจเหมือนกัน
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็เมื่อกี้ที่เราดูไปก็คือจะเป็นที่ใส่กระดาษทิชชู่ค
1: ่
0: ะ
1: ใช่ค่ะอันนั้นก็เป็นผ้าที่จะใส่กระดาษทิชชู่เราสามารถกระดุมที่โชว์อยู่สามารถใช้ได้จริงเลยนะคะแกะออกมา
0: ค่ะคุณผู้ชมสำหรับที่นี่ยังไม่ได้หมดแค่ผ้าทอโบราณเท่านั้นนะคะยังมีจุดต่อไปอีกค่ะเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมกันดีกว่าค่ะว่าจุดต่อไปจะเป็นอะไร
1: ค่ะ

0: คุณผู้ชมคะตอนนี้เราก็อยู่กับอีกหนึ่งอย่างนะคะที่เรียกว่าเป็นเอกลักษณ์ของที่นี่เลยค่ะก็พี่ศิวันคะอันนี้คือแป้งเท้ายายม่อมก่อนอื่นเลยให้พี่ศิวันเล่าให้ฟังนิดนึงค่ะว่าแป้งเท้ายายม่อมเนี่ยเป็นพืชลักษณะแบบไหนคะ
1: ค่ะเป็นพืชลักษณะพืชร่มรุกนะคะ
0: ค่ะ
1: คือมีหัวอยู่ใต้ดินหัวตรงนี้นำมาทำอาหารนะคะอย่างเช่นรูปอย่างเงี้ยค่ะ
0: ค่ะ
1: หัวมาขั้นตอนการทำแป้งนะขั้นตอนเยอะมากค่ะ
0: อย่างที่เห็นตรงหน้าเราตรงหน้าแพทอันนี้คือต้นมันใช่ไหมคะอันนี้คือต้นที่สามารถมีลูกแล้ว
1: ยังค่ะลูกอ่ะคืนนี้ลูกอ่ะเขาเริ่มงอกออกมาแล้ว
0: ค่ะ
1: แต่เขาจะเริ่มสะสมตอนประมาณปลายปีเราถึงต้นเหลืองเราถึงจะขุดขึ้นมาได้ทำแป้งได้ค
0: ่
1: ะ
0: อันนี้ที่อยู่ในตะกร้าอันนี้คือสามารถโตแล้วก็สามารถขุดจากในตะกร้าได้เลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ตรงนี้ได้เลยค่ะเป็นพันพวงนะคะตรงนี
0: ้เอาหัวมันมาทำเป็นอาหารก็คือในขั้นตอนนะคะก่อนที่จะไปสู่เป็นแป้งพวกนี้ผ่านอะไรมาบ้างคะ
1: อ๋อขั้นตอนแรกเราฤดูนะคะฤดูการเพาะปลูก6-8เดือนนะคะตรงนี้พอช่วงที่หัวได้ที่แล้วประมาณปลายปีพฤศจิกาธันวาเราเริ่มขุดหัวมาในพันพวงเนี่ยหลุมนึงจะมีหลายหัวเราจะเลือกขุดแต่หัวที่โตออกมาทำแป้งส่วนหัวเล็กนั้นเราไม่ต้องขุดมาฝังไว้เหมือนเดิมนะคะไม่ต้องพอถึงหน้าฝนเขาจะงอกมาใหม่แล้วก็เว้นช่วงสักปีหนึ่งเพื่อให้หัวนั้นเกิดการสะสมแป้งเป็นหัวใหญ่แล้วมันแป้งก็จะมีคุณภาพขึ้นนะคะตรงนี้นะคะขั้นตอนการทำเนี่ยเอาหัวมาปอกมาโม่แล้วก็มากรองร้างแล้วก็ทิ้งไว้จนน้ำใสประมาณที่พี่ศิวันทำเนี่ยประมาณนะคะ8น้ำถึงได้ใสใสแล้วเทน้ำที่8ทิ้งแล้วก็เป็นเหลือตัวนี้ตกตะกอนเรานำไปใส่ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์นะคะตรงนี้ก็ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เราเห็นว่ากลุ่มของเราทำงานอย่างเข้มแข็งค่ะ
0: ก็ลองมาเป็นตัวนี้นั่นเองนิดนึงค่ะพี่ศิวันทำไมต้องเป็นแป้งเท้ายายม่อมที่บ้านปึกมีแค่ที่นี่เหรอคะหรือว่ายังไง
1: คือถามว่าที่อื่นไหมที่อื่นก็มีนะคะแต่ชุมชนบ้านปึกเนี่ยเป็นชุมชนที่มีภูมิปัญญาชาวบ้านหลายท่านนะคะอย่างเช่นพี่ศิวันเนี่ยเรียนรู้มาจากปราชญ์ชาวบ้านคุณยายนะคะที่สั่งสอนมาถ่ายทอดภูมิปัญญาของเราแล้วตอนนี้มันเริ่มจะน้อยลงแล้วท่านกำนันเกษมนะฮะท่านก็เริ่มผู้ใหญ่ต้องทำอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็ทำเป็นธนาคารแป้งเท้ายายม่อมรับซื้อหัวจากชาวบ้านแล้วก็รับซื้อแป้งที่เขาไม่มีตลาดและรับเป็นศูนย์วิสาหกิจชุมชนเป็นการถ่ายทอดนะศูนย์การเรียนรู้คนต้องการศึกษาการทำแป้งก็มาที่ศูนย์ของผู้ใหญ่ศิวันได้เลยค่ะ
0: ทีนี้แป้งเท้ายายม่อมค่ะมีประโยชน์อะไรบ้างคะ
1: อ๋อประโยชน์ของเขาเยอะมากนะคะตัวนี้มันจะมีสารที่เป็นสารที่ทำให้มีรสขมหรือเมาเนี่ยเรียกว่าสารซัคคารีนนะแต่มันจะมีตัวยาที่ทำให้เคลือบกระเพาะอาหารคนป่วยที่มีอาการเพลียควรทานไฟอ่อนรู้สึกอาการฟื้นไข้ดีลำไส้อะไรเงี้ยค่ะมันเป็นการเคลือบหมดเลยแล้วกินแล้วแบบรู้สึกแบบสดชื่นกับชุ่มกระชวยไม่ต้องใส่น้ำตาลมากค่ะ
0: นอกเหนือจากในด้านสุขภาพทราบมาว่าในด้านอาหารเด็ดเหมือนกันอันนี้ดียังไงคะ
1: อันนี้คือรสชาติของเขาเป็นแป้งที่ใสนุ่มนะคะทานแล้วแบบนุ่มละมุนลิ้นอย่างเช่นขนมเทียนแก้วนะคะใสมากเลยค่ะแล้วก็อส่วนหอยนางรมเป็นที่นิยมมากนะคะตามร้านอาหารเนี่ยเขาจะสมแป้งอื่นไปนิดนึงเพื่อให้เกิดเป็นการเนื้อขึ้นมาแต่ถ้าผู้เฒ่าผู้แก่ต้องการทานอส่วนที่มีรสชาติที่แบบนิ่มละมุนก็ไม่ต้องผสมอะไรเลยมันจะเละมากอร่อยอะค่ะตรงนี้ค่ะทำอาหารแล้วก็ไปทำส่วนผสมของขนมชั้นซึ่งหยดวันทำมีญี่ปุ่นมาเรียนรู้การทำขนมชั้นไป2เคสแล้วเมื่อเดือนที่แล้ว

0: ค่ะพี่ตูนที่นี่ก็มีอีกหนึ่งสถานที่สำคัญนั่นคือวัดใหม่เกตงามนั่นเองให้พี่ตูนเล่าให้แพทฟังหน่อยค่ะว่าวัดใหม่เกตงามเกี่ยวข้องยังไงกับชุมชนที่นี่บ้างคะ
1: วัดใหม่เกตงามเนี่ยเป็นวัดแห่งเดียวของตำบลบ้านปึกของชุมชนเราตำบลบ้านปึกเนี่ยมีวัดเดียวมีโรงเรียนเดียววัดเดียวนะคะของชุมชนเรามันก็เลยจะเป็นศูนย์รวมจิตใจไม่ว่าจะเป็นวันสำคัญทางศาสนาหรือไม่ก็วันสำคัญทางชาติของเราในเรื่องของสถาบันเราก็จะไปจัดกิจกรรมกันที่วัดใหม่เกตงาม
0: ทีนี้ตรงหน้าแพทย์พี่ตูนคือดอกบัว
1: ค่ะ
0: ทราบมาว่าเป็นการพับดอกบัวเพื่อนำไปถวายพระ
1: ใช่
0: จุดเริ่มต้นเลยทำไมต้องเป็นดอกบัวคะพี่ตูน
1: ดอกก็ตามปกติแล้วอะสมัยโบราณเนาะดอกบัวพอพูดถึงพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าก็จะมาจะก็จะนึกถึงดอกไม้ก็คือดอกบัวนะคะก็ดอกบัวแล้วก็นำดอกบัวเป็นสีต้องเป็นสีนี้ด้วยนะสีนี้พอพับออกมาก็เป็นดอกกุหลาบแล้วเขาจะสวยพับยังไงพับดอกบัวยังไงให้เป็นดอกกุหลาบถ้าอยากจะรู้ก็ให้มาเที่ยวที่บ้านปึก
0: ตอนนี้พัดอยู่ที่นี่แล้วเดี๋ยวเรามาพับกันเลยดีกว่าพี่ตูน
1: ได้ค่ะ
0: นี่เป็นผู้เชี่ยวชาญในการพับของเรานั่นเองมาพับกันเลยดีกว่าค่ะแม่
1: โอเค
0: คนละดอกนึงค่ะพี่ตูนอันนี้ก็คือเรียกได้ว่าเราเป็นเหมือนสมัยก่อนเนาะเราก็คือใช้ดอกบัว
1: ใช้ดอกบัวไหว้พระ

0: ตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่วัดใหม่เกตงามแล้วพี่แป้งให้พี่แป้งเล่าให้แพทฟังหน่อยดีกว่าค่ะว่าพื้นที่ตรงนี้เกี่ยวข้องยังไงกับชุมชนบ้างคะ
1: จริงๆตรงนี้ค่ะเป็นจุดศูนย์รวมของชุมชนตำบลบ้านปึกของเราเลยก็คือถ้ามันเป็นพื้นที่เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นพื้นที่บวรเนาะก็คือมีทั้งบ้านวัดแล้วก็โรงเรียนค่ะอยู่ที่นี่ที่เดียวเลยซึ่งเป็นจุดศูนย์รวมของความศรัทธาของชาวบ้านตำบลบ้านปึกด้วยนอกจากนี้เรายังมีโรงเรียนวัดใหม่เกตงามค่ะซึ่งเป็นโรงเรียนของตำบลบ้านปึกซึ่งนักเรียนเนี่ยเด็กๆในชุมชนก็จะมาเรียนกันอยู่ที่โรงเรียนวัดใหม่เกตงามของเราค่ะนอกจากนี้เวลามีการประเพณีหรือกิจกรรมต่างๆค่ะเราใช้จุดนี้เลยค่ะวัดใหม่เกตงามของเราค่ะเป็นแหล่งรวมชาวบ้านแหล่งรวมการทำกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการประชาคมต่างๆก็ด้วยรวมอยู่ตรงนี้เลยทีเดียว
0: ด้านในมีโบสถ์ที่เรียกได้ว่าอายุ200กว่าปี
1: 200กว่าปีเป็นโบสถ์มหา
0: ประวัติความเป็นมาคร่าวๆได้ไหมคะ
1: คร่าวๆเนี่ยก็คือเมื่อสมัยก่อนเนี้ยนะคะวัดใหม่เกตงามเนี่ยเราตั้งอยู่บริเวณหมู่7ตำบลบ้านปึกเนาะแล้วก็ได้มีการย้ายค่ะย้ายมาอยู่ที่หมู่2ตำบลบ้านปึกซึ่งตอนนั้นเขาได้นำเอาต้นเกตมาด้วยเอาต้นเกตมาด้วยเดี๋ยวเราจะพาไปชมกันว่าต้นเกตคือตรงไหนเนาะก็พอดีเอาต้นเกตมาไว้เนี่ยแล้วปลูกแล้วต้นเกตงามก็คือเป็นนั่นแหละต้นเกตก็เป็นนะเราก็เลยเรียกว่าวัดใหม่เกตงามน
0: ี
1: ่เองแต่ก็คือย้ายมานะคะในส่วนของโบสถ์มหาอุทที่เดี๋ยวเราจะพาทุกท่านไปชมกันเนี่ยมีถ้วยชามสังฆโลกเนี่ยตั้งแต่สมัยแบบ200กว่าปีมาแล้วเนี่ยก็คือเป็นชาวจีนนะคะเขาก็มีแรงศรัทธาในเรื่องของการนำในเรื่องของถ้วยชามสังฆโลกเนี่ยมาช่วยวัดใหม่เกตงามเนี่ยบูรณะปฏิสังขรณ์ที่โบสถ์หลังนี
0: ้
1: แล้วเดี๋ยวเราเข้าไปดูในโบสถ์กันว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวก่อนนั้นนี่เดี๋ยวพาไปชมที่หน้าโบสถ์กันก่อนดีกว่า
0: ได้เดี๋ยวไปกันเลยค่ะคุณผู้ชมไปกันเลยค่ะ

0: ตรงนี้ที่พี่แป้งบอกเมื่อกี้คืออะไรนะคะที่เป็นถ้วยชาม
1: ก็เป็นถ้วยชามสังคโลกค่ะตั้งแต่สมัย200กว่าปีแล้วคุณแพทย์เห็นไหมคะเขาเรียกว่าช่อฟ้าใบลากาเขาทำจากไม้สักแผ่นเดียวเลยอันนี้คือของเก่าทั้งหมดนะคะซึ่งยังไม่มีการบุบสลายเลยจะเห็นถึงความสมบูรณ์ของชามจานแต่ละใบ
0: ลายยังชัดอยู
1: ่ชัดเจน
0: ก็คืออันนี้ตั้งแต่เมื่อ200กว่าปีที่แล้วก็ยังคงไว้แบบนี้เหมือนเดิม
1: เลยใช่ค่ะ

0: เมื่อกี้ค่ะพี่แป้งเขาเล่าให้แพทฟังแล้วค่ะว่าที่เนี่ยมีความสำคัญคืออายุ200กว่าปีอย่างที่เราเข้ามาข้างในแล้วที่นี่แตกต่างจากที่อื่นยังไงคะสำหรับบทนี
1: ้สำหรับบทนี้นะคะซึ่งพระประธานของเราค่ะก็เป็นพระประธานที่มีอายุ200กว่าปีเช่นเดียวกันซึ่งบทหลังนี้ค่ะที่เมื่อสักครู่เดินเข้ามาเรามีโบสถ์2หลังด้วยกันก็จะเป็นโบสถ์เก่าคือหลังนี้แล้วก็โบสถ์ใหม่ซึ่งจะเอาไว้ทำการบวชในปัจจุบันนะคะซึ่งอันนี้เราจะไม่ได้ใช้แล้วก็จะมีคณะผู้ถือศีลเข้ามาทำการถือศีลทุกวันพระที่นี่นะคะเราก็จะมีในเรื่องของถ้าคุณแพทสังเกตด้านบนฝาผนัง
0: ค
1: ุณแพทจะเห็นแบบมีจิตรกรรมคล้ายๆกับความเป็นจีน อยู่นิดนึง
0: ค่ะ
1: ซึ่งอันนี้ก็คือเป็นการบูรณะปฏิสังขรณ์โดยที่ลงสีใหม่แต่ใช้รูปวาดค่ะเป็นเหมือนเดิมนะคะในส่วนนี้ค่ะเสาที่

0: ทุกท่านเห็นอยู่ที่คุณแพทย์เห็นอยู่นะคะก็คือทำจากไม้นะคะแล้วเราเอามาหุ้มปูนอีกครั้งหนึ่งซึ่งเป็นแบบไม้ต้นใหญ่เลยไม้สักต้นใหญ
1: ่
0: ค่ะในส่วนนี้เราก็จะมีในเรื่องของความเชื่อเนาะว่าถ้าใครที่อยากแบบเขาเรียกว่าอะไรนะจับทหารเกณฑ์ทหารไม่ผ่านก็จะมาขอหลวงพ่อค่ะแล้วก็จะมีเขาเรียกว่ามีเรื่องเกี่ยวกับปาฏิหาริย์ก็คือนั่งผู้ถือศีลนั่งสมาธิกันอยู่เนาะแล้วก็เห็นงูค่
1: ะ
0: งูใหญ่นะคะเลื้อยผ่านไปแล้วก็ไปอยู่ด้านหลังพระประธานแต่ก็ลุกตามไปดูกันค่ะแต่ปรากฏว่าเป็นโบสถ์มหาอุดมีแต่ไม่มีทางเข้าออกทางไหนนะคะเราอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องความน่าเหลือเชื่อของที่นี่ค่ะแล้วก็เป็นในเรื่องของความเชื่อของเราเนาะว่าถ้าแบบไม่อยากติดทหารก็มาบนบานที่นี่ค่ะ
1: ก็คือเป็นเรื่องเด่นเลยเวลามาที่นี่ขอพรเสร็จในเรื่องการเกณฑ์ทหาร
0: ใช่ค่ะ
1: คืออย่างที่เห็นค่ะคุณผู้ชมก็คือเป็นโบสถ์มหาอุดจะมีทางเข้าแค่ทางเดียวด้านหลังนี้จะไม่สามารถออกได้
0: ใช่ค
1: ่ะพี่แป้งทีนี้ค่ะคุณผู้ชมที่เขาดูอยู่เขาสนใจอยากมาท่องเที่ยววิถีชุมชนแบบแพทบ้างเขาสามารถติดต่อได้ช่องทางไหนบ้างคะ
0: ก็ช่องทางนะคะเอาง่ายๆเลยคือโทรหาเรานะคะที่096ค่ะ593-2414ค่ะผู้ใหญ่แป้งค่ะ
1: ค่ะคุณผู้ชมถ้าหากว่าใครอยากมาแบบแพทในวันนี้นะคะเรียกได้ว่าเรียนรู้ทุกอย่างเลยเป็นเสน่ห์ของบ้านปึกจริงๆก็สามารถติดต่อเข้ามาสอบถามได้นะคะสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณพี่แป้งมากๆเลยค่ะที่พาแพทมาสัมผัสเสน่ห์ของที่นี่ค่ะขอบคุณค่ะ
0: ค่ะ
1: รายการในวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะคะต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
2: เพราะโลกออนไลน์มีอะไรให้เรียนรู้อีกเยอะแต่อย่าให้อาเซียนรุ่นใหญ่อย่างเราต้องตกเป็นเหยื่อสังคมยุคใหม่วัยเก๋าต้องรู้เท่าทันภัยไซเบอร์เจอลิงก์แปลกปลอมอย่าเพิ่งรีบกดโทรศัพท์ชวนลงทุนผลตอบแทนสูงอย่าเพิ่งรีบโอนเช็คให้ชัวร์ก่อนแชร์ข้อมูลส่วนตัวต้องเก็บให้มิดชิดมาร่วมเป็นพลังสร้างสรรค์สังคมดิจิทัลที่ปลอดภัยไปกับอาเซียนรุ่นใหญ่หัวใจสตรอง
3: ไ
2: ม่หลงกลโกงออนไลน์
4: ลิงก์แปลกห้ามกด
5: เงินสดห้ามโอน
6: รุ่นใหญ่ใจต้องนิ่ง
7: ไม่ตกเป็นเหยื่อ
8: โอเค

0: สวภาเอกเอ็มศิลป์เปิดรายการ
1: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้รายการธรรมรสธรรมรัตน์นำท่านผู้ชมมาที่วัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครเพื่อรับชมการเทศนาธรรมจากท่านเจ้าคุณพระเทพปฏิภาณวาทีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวรารามในตอนบทเรียนเรียนแบบนักบวชนำเสนอเป็นตอนที่6นะคะขอเชิญรับชมได้เลยค่ะ

0: พปฏิภาณวาทีบรรยายธรรม
1: ขอถวายความเคารพมายังพระเถระนุเถระที่ชมรายการธรรมรสธรรมรัตน์เจริญพรท่านผู้ชมทุกท่านที่ชมอยู่ทางบ้านขอแสดงความนับถือมายังพระใหม่คือพระศรีชัยชยสิริพระเมธีกิจกิติเมธีพระพัทรศักดิ์สัตรัตนกุลสุภัทโธที่ได้มีโอกาสมาบวชในพุทธศาสนาก็เป็นการถวายความรู้นั่งฟังกันสบายๆท่านผู้ชมก็ฟังสบายๆนะฮะไม่ต้องมีความเคร่งเครียดอะไรเมื่อเราไปฟังเทศเป็นการคุยกันเพราะอาตมาก็จะย่อยเรื่องที่ยากให้มันง่ายขึ้นพุทธเจ้าเนี่ยท่านบอกว่าทำสิ่งที่กว้างให้เป็นสิ่งที่ง่ายไอ้ที่ลึกไปที่คนมันดำไม่ถึงให้มันตื้นไอ้ที่มืดให้มันสว่างเพราะฉะนั้นพระไตรปิฎกก็ต้องตีความเอาแล้วนำมาเรียบเรียงใหม่ถ้าตามอรรถกถาก็จะยากเพราะพระอรหันต์ท่านก็มุ่งธรรมะชั้นสูงเกินเหมือนเราสำลักน้ำท่านบวชมาแล้วถ้าไปเข้ากรรมฐานเรื่องอะไรแล้วก็เครียดดังนั้นเวลาที่บวชมาแล้วก็ได้บอกว่าสำนึกในความเป็นสมณะทำให้เราเป็นพระที่ดีเรื่องนี้เป็นเรื่องที่จะต้องสอดส่องมองดูตัวเองสองเป็นเรื่องโยมที่จะส่องพระที่โยมเขาส่องพระส่องพระเครื่องเนี่ยก็ส่องได้แต่นานๆได้บุญทีแต่ส่องพระสงฆ์มีสิทธิ์ที่จะถวายคำแนะนำท่านแต่ถ้าไปประจานท่านเลยมันก็ไม่ค่อยถูกเรื่องนะนักข่าวทั้งหลายก็เหมือนกันเวลาจะทำข่าวเรื่องพระนี่ก็เอาพอสมควรนะฮะใช้ศัพท์พอสมควรเป็นการถวายคำแนะนำรูปที่ไม่ได้ทำก็จะไม่เสียใจรูปที่ทำไปแล้วอาจจะถวายคำแนะนำเขาก็จะระวังบางเรื่องมันไปถึงคอขาดบาดตายก็เป็นความประมาทพลาดพลั้งของท่านไปแต่ถ้ารูปนั้นใช้ไม่ได้แล้วก็ว่ากันไปอีกทีหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องของเจ้าคณะที่เป็นผู้ปกครองบวชมาแล้วข้อที่แรกก็ข้อที่แรกได้คุยเรื่องสมณสัญญาเตือนใจว่าเราเองเป็นสมณะภาวะรักษากิริยาอาจาระให้เหมาะสมนะสมณภาวะคือความเป็นกิริยาอาจาระเป็นยังไงเดินบิณฑบาตก็เร็วได้ไหมไม่ได้นะเรายิงบาตรของเราอยู่ข้างๆใช่ไหมอยู่ด้านข้างเฉวียงบ่าขวาใช่ไหมลำบากไหมบางคนจะลื่นนะถ้าพระแบบท่านเนี่ยไหลลู่ถ้าพระแบบผมนี่ไหลไม่ลู่ไหลมันจะเป็นอย่างนี้เพราะอะไรเพราะอาหารสุขภาพของพระเนรพระเนรบวชมาเนี่ยไหลไม่มีใครลู่หรอกเพราะจนไงท่านจนแล้วหายปลาแดกมันโบหายปลาล่ามันโบแล้วเวลาสะพายบาตรเนี่ยกระดูกตัวนี้มันจะคล้องอยู่แต่อย่างนี้ไหลลู่นะฮะมันจะพืชสังคติไหมพืชไหมพืชนะฮะสุสุมันเป็นต้องทำนี้ใช่ไหมท่านขยอกเขาเรียกขยอกบางองค์นะฮะขยอกจนเคยทำเงี้ยแล้วกลายเป็นโรคอะไรกลายเป็นโรคติดเงี้ยบางทีอายุมากๆแล้วนะนั่งไปเงี้ยผมจะว่าเงี้ยบอกต้องแก้มันเป็นความเคยตัวแล้วในเวลานั้นก็รักษากิริยาอาจาระให้เหมาะสมก็ดูว่ามันเหมาะสมอย่างไรเดินไปที่บาทจะมองซ้ายมองขวาได้ไหมมองได้เฉพาะข้ามถนนใช่ไหมท่านแต่มองแค่ช่วยแอบโยมใส่บาตรแล้วก็มองได้แค่อะไรฮะแค่ข้าวในบาตรกับข้าวที่ใส่บาตรเราข้าวที่ใส่บาตรเราแล้วตอนนั้นถึงเวลานั้นก็จะให้พรอะไรยะถาในใจในใจก็ยะถาไปท่านผู้ชมพระคุณเจ้าก็เหมือนกันตามธรรมเนียมเดิมนี้เขาห้ามให้พรหลังจากใส่บาตรนะท่านจำไว้พระใส่บาตรเสร็จจะมายืนให้พรไม่ได้เด็ดขาดไม่ได้เพราะอะไรเพราะก็ถือว่าเป็นการอวดหรือเป็นการเรียกศรัทธาแล้วพระองค์สวดกันลั่นตลาดนะสัพพีติโยวิวัตไม่ได้เขาให้มาสวดที่วัดถึงตอนนั้นเนี่ยให้นึกถึงศีลสมาธิฌานสมาบัติของเราแล้วให้พรในใจไปส่วนเวลาที่ให้พรเวลาที่เขาใส่บาตรเสร็จแล้วนั้นไม่ถูกแต่ถ้าจะพรึมพรำตอนที่เขาใส่บาตรเลยนะฮะว่ากันไปเลย สัพพิติโยวิมัชฌันตุสัพพโรโควินัสตุมาเทภวตวัตรายโยไม่ต้องออกเสียงดังถ้าใครออกเสียงดังก็แสดงว่าองค์นั้นมีจุดประสงค์ให้คนมามองจะได้มาใส่บาตรชั้นเยอะๆยิ่งยืนปักหลักอะไรฮะตามหน้าสี่แยกตามร้านค้านะฮะอย่าไปใส่เขาเรียกพานกกระยางรู้จักนกกระยางไหมยืนนิ่งๆนกกระยางมันจะยืนนี้มันจะยืนเอาขาจุ่มน้ำแค่อะไรแค่ขนมันแล้วขามันเนี่ยคล้ายกิ่งไม้แห้งแล้วมันจะยืนนิ่งแล้วมันจะเอาคอทำอย่างนี้เนี่ยมันไม่ยื่นคอนะมันจะเอาคอตั้งขึ้นอย่างนี้แล้วมันจะไม่ไหวติ่งเลยจนกว่าปลาจะมาพันขามันเหมือนมาพันต้นไม้แล้วมันจะดูอาการพันพอเผลอปุ๊บมันเจ็กปุ๊บพระเป็นอะไรเขาเรียกพระนกกระยางทำเป็นเงื่องน้อยแต่ในใจเราอย่าใส่บาตรพระนกกระยางเดินช้าเกินไปก็เป็นพระนกกระยางจะเห็นว่าโอ้โหอาตมาเนี่ยเคร่งครัดมากแล้วมองดูว่าใครมีซองบ้างสิพระท่านบิณฑบาตหาซองนะคือซองนั้นก็ใส่ไปเถอะท่านนะใส่ไปเดี๋ยวเวลาฉลองพระศรีชัยเนี่ยนะก็บอกว่าให้ใส่บาตรเป็นปัจจัยปัจจัยก็เดือนทุกปีเนี่ยเดือนธันวามกราคมพาว่าสุวรรณประสิทธิ์เขาอบรมพระกรรมฐานเขาไปอยู่ป่าหนึ่งเดือนผมกับบริษัทมั่นนำโชคจำกัดส่งปลาเป็นปิ๊บปิ๊บปลาปากกระดีอะปลาสำหรับทอดเป็นแผ่นๆปลาปลาอะไรนะปลานิลที่เขาแล่แล้วไม่เอาทั้งก้างนะปลาปลาตะเพียนไม่เอาแล้วก็ส่งปลาส้มปลาส้มก็ใช่ปลาจีนไม่รู้จักปลาจีนไหมคล้ายๆแผ่นใหญ่ๆนะนั่นแหละแล้วก็ส่งเพื่ออุปกรณ์ไปผักให้เขาไปหาเขาเองเขาเรียกอะไรอาหารเสือตามมีตามได้แล้วพอเสร็จเดือนนึงแล้วพอขึ้นมกราก็ถึงกุมภาสิ้นกุมภาก็มาอบรมเป็นอาจารย์กรรมฐานที่จะไปสั่งสอนทั่วประเทศส่วนใหญ่ก็เป็นสมภารเจ้าวัดแล้วก็จะนิมนต์พระที่ความเชี่ยวชาญเป็นอบรมไปถวายความรู้หลังจากนั้นก็แยกย้ายกันไปปีไหนโชคดีๆรู้จักโยมดีๆผมก็ถวายรูปละพันมัน120รูปก็แสนกว่าบาทแต่ก่อนจะได้เงินโยมเนี่ยท่านต้องสวดให้โยมนะผมจะไปคุมเองอะไรเองสวดมนต์บทนั้นบทนี้นะฮะแล้วถวายโอละพันละพันโยมไปไม่ไปไม่รู้ถวายรูปละพันแล้วก็ไลฟ์สดให้โยมเขาได้ดูว่านี่เห็นพระสวดมนต์ไหมเพื่อจะได้มีปัจจัยเดินทางกลับบ้านกลับบ้านนี่ถ้าสงขลาเท่าไหร่ล่ะค่ารถเป็นพันนะนี่เป็นพันนะค้างคืนใช่ไหมแล้วก็ส่วนใหญ่ก็ฤดูกาลที่พระท่านพระสงฆ์ท่านออกพรรษาแล้วเนี่ยสมัยเดิมพระเยอะๆนะก่อนจะสึกเนี่ยท่านจะให้เข้าอยู่ปริวัติกรรม1เดือนหลังจากรับหลังจากเดือน12แล้วถ้าเดือน12เดือนนี้มันเริ่มหน้าหนาวแล้วที่ได้เป็นที่ดอนก็จะเดินป่าเดินเขาที่ทางบ้านผมเป็นที่ลุ่มอยุธยาเป็นที่ลุ่มก็จะต้องกุมภาพันธ์แล้วไปเดินป่าเดินเขาแล้วก็มีวิธีชำระอาบัติกันสึกไปจะสะอาดส่วนพวกเราบวชชั่วคราวก็เดี๋ยวเวลาจะสึกเวลาก่อนจะสึกก็ปรงอาบัติซะก็เรียกล้างมันก็จะสะอาดแต่ให้เตือนใจว่ารักษากิริยาอาจาระให้เหมาะสมนะสมณบริขารอย่านิยมใช้สิ่งของแบบคารวาสเขาอนุญาตไหมอนุญาตโยมเมืองไทยนี่ดีนะเมืองไทยนี่ดีเขาบอกในพระเมื่อจะใช้มือถือก็จำเป็นต้องใช้อ่ะใช่ไหมฮะไม่งั้นก็ติดต่อกับพระไม่ได้หูทิพตาทิพแต่ใช้ผิดก็เป็นเรื่องของท่านถ้าท่านใช้ผิดพลาดน่ะเป็นความรับผิดชอบของท่านแต่บางประเทศเขาไม่ให้ใช้นะบางจังหวัดหรือบางสำนักเขาไม่ให้ใช้สื่อโซเชียลมีดีมีเสียทั้งวันได้อย่างมีดีมีเสียนี่คือหูทิพตาทิพโลกยุคใหม่สำหรับการติดต่อสำหรับการติดต่อแต่ว่าไม่ใช่เราไปนั่งอวดไม่ใช่ไปนั่งสวดมนต์นะไปนั่งสวดมนต์แล้วไปนั่งอิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัม ำลังสวดมนต์อยู่เอาไปรับทำไมอ่ะผมไม่ได้นะผมบอกแล้วก่อนจะถึงบ้าน10นาทีเนี่ยต้องปิดโทรศัพท์ให้หมดแล้วตั้งใจว่าเราจะไปทำอะไรรูปไหนรูปที่รูปที่3จะต้องทวนชุมนุมเทวดาทวนไปในใจอย่าให้ผิดถ้าบ้านนั้นมีสวดมนต์ธรรมจักรจะต้องทวนบทขัดเมื่อวานเนี่ยที่เราสวดใช่ไหมอนุตตรังอภิสัมโพธิงอ่ะถ้าสวดมนต์ตามบ้านเขาไม่ได้สวดงั้นนะเขาจะสวดไปถึงมงคลสูตรจบเสวนาจะพาเรานานแล้วเขาจะต้องขึ้นบทขัดบทขัดไปก็คืออะไรนะ introduction อ่ะ introduction หมายความว่าสิ่งที่จะสวดต่อไปนี่คืออะไรก็จะขึ้นอนุตตรังอภิสัมโพธิงสัมพุชิตวาตถาคโตคุณต้องทวนถ้าไม่ทวนไม่ได้จิตมันก็จะเกิดสมาธิเพราะฉะนั้นมาบวชมาแล้วก็ต้องใช้อะไรฮะอย่างนิยมใช้ของแบบคารวาสเราเคยใส่เสื้อผ้าใช่ไหมใส่ห่มจีวรมันยากไหมยุ่งยากมากใช่ไหมมันไม่มีอะไรสำเร็จรูปแต่ในความยุ่งยากเป็นความละเอียดเป็นความถี่ถ้วนดูพระนะฮะดีไม่ดีให้ดูคือครองจีวรถ้าครองจีวรนะฮะครองจีวรดีพับเรียบร้อยนะจีวรสะอาดแสดงองค์นี้ใช้ได้แสดงกุฏิก็ดีคนเราเนี่ยมันดูที่ตัวเนี่ยผมเนี่ยดูหัวดูตัวดูตีนดูศีลดูธรรมดูหัวพระสะอาดไหมล้านไปล้านไม่รู้แต่มันสะอาดสะอ้านไหมสองดูข้ามแรมดูข้ามแรมแต่ถ้าเป็นพระที่ออกทีวีผมก็จะเตือนๆว่าถ้าศีรษะล้านก็บอกนี่ตัวนี้มันล้านใช่ไหมเวลาไฟมันส่องเนี่ยมันเป็นรีเฟล็กซ์สะท้อนก็ตัดซะเดี๋ยวนี้เขามีปัตตาเลียนปรับปัตตาเลียนให้มันสูงกว่าปกติหน่อยนึงให้ผมมาไล่กันไม่ฉะนั้นโยมเขามองแล้วตรงนี้ยาวแต่ตรงนี้ไม่มีเลยเนี้ยมันก็ดูไม่ค่อยน่าศรัทธาหรือมันก็เบี่ยงเงี้ยให้กล้องมันอยู่ตรงนี้นั่งอย่างนี้ให้มันเห็นตรงนี้เยอะๆใช่ไหมเบอร์ที่ศรัทธาสองจีวรผมง่ายไหมไม่ได้ง่ายเลยนะผมดองเนี่ยไม่ได้ง่ายเลยเพราะอะไรต้องพับใช่ไหมท่านต้องจีบแล้วต้องมารีดสมัยก่อนต้องมีเครื่องอัดท่านอัดจีวรถ้าไม่มีเครื่องอัดก็ต้องใช้วิธีการตบนะวิธีการตบจีวรเขาจะมีวิธีการตบเขาเรียกสะบัดจีวรอย่างเงี้ยให้จีวรมันเข้ารูปห่มแบบมหานิกายเนี่ยห่มยากเพราะอะไรฮะเพราะมันมีหลายชิ้นน่ะคาดผ้าก็ต้องคาดเป็นนะต้องคาดเป็นเนี่ยประคดอกเนี่ยคาดเป็นแล้วคาดแล้วมันก็ต้องเสกด้วยนะไม่ใช่เอ้ผมจวนแล้วไม่ได้เสกผมมันต้องเสกนะประคดเอวคาดแล้วเสกอะไรพระคุณเจ้าแล้วก็พระที่นี่ผมจะสอนว่าแล้วถ้าไปหาดูนะเสกให้มันขังท่านให้เป็นของขังด้วยนะนะพุทธังนะกันตังนะธรรมังนะกันตังนะสังขังนะกันตังนะพระพุทธังคุ้มพระธรรมังกันพระสังขังรักษานะโมพุทธายะแล้วผูกเลยผูกเงินคราวนี้คาถาปิดแล้วคาถาครั้งละมะอะมุอุมึงอย่าอึกกระตุกไปแรงๆแล้วแสดงว่ายิงไม่เข้าแล้วเคี่ยวงาไม่ได้งานแล้วคราวนี้เวลาพาสังคติเขามีคาถาสังคตินี้เขาบอกว่าให้เหมือนทรงพระไตรปิฎกพระไตรปิฎกมีพระวินัยพระสุพระพิธรรมเอาหัวใจพระไตรปิฎกมาอาปามะจุปะทีมะสังอังคุสังวิทาปุกะยะปะอาปามะจุปะ5ใช่ไหมทีมะสังอังคุ10สังวิทาปุกะยะปะเท่าไหร่17คำพาสังคติพึบจัดให้เรียบร้อยให้หน้าหลังเสมอกันถ้าหน้าไม่เสมอจีวรไม่เท่ากันให้หลังเสมอถ้าธรรมยุทธเขาไม่จำเป็นเพราะเขาไม่ได้ห่มจีวรแบบเราห่มแบบพระรามันเดิมคณิคาตประคดอกล่ะคุณจะเอาขังไม่ขังถ้าเอาขังใช่ไหมก็ว่าไปสัมปิดอุดอัด เดี๋ยวอุตตุอัตตะอัตตะอุตตุคาถาปิดทางนั้นไหมท่านสั้นอึดอุตตุอัตตะอัตตะอุตตุสัมปิดอุดอัดสัมผัสอุดอุดนะบังลูกโมบังดินพุทธบังไฟทาบังปากกระบอกยะยิงไม่ออกด้วยอิกวิตินะอรหังพุทธคงพุทธังคงเนื้อธรรมังคงหนังสังขังคงกระดูกตรีเพชรคงคงหมายถึงเทวดาตรีของเทวดาตรีเพชรคงคงตรีกันหะเนหะเนหะกันหะทรมิมิพุทธังพระอรหังพุทธปิดขังนะพุทธังพระอิติธรรมังพระอิติสังขังพระอิติปิดมิตรอิติเกวะพันธยขาเกวะพันธยขาเกวะพันธยขาบางทีมันลืมนะคาถามันว่าจะพันธยขาปิสาเจวะอภยปชันติแสดงว่าไม่เป็นโทษเป็นภัยกับสัตว์เดรัจฉานแม้แต่เขี้ยวงาก็จะไม่ทำอันตรายเราเห็นไหมแค่ห่มจีวรนะห่มจะให้ห่มเปล่าของเราดูหลอกของพระเขาดูขังเพราะนั้นสังฆติพระเนี่ยเวลาพระองค์ไหนขังขังตายนะมันจะแย่งกันท่านมันจะซื้อมาเปลี่ยนรู้เอาหลวงพ่อครองผ้าไหมผ้าไหมบางกระชาสังฆติแล้วมันฉีกแบ่งกันผ้ารัดอกจะถูกแย่งประคดเอวจะถูกแย่งสบงไม่ค่อยแย่งเพราะนั้นประคดเอวก่อนแล้วมาประคดอกนะฮะแล้วมาสังฆติสุดท้ายก็จีวรนั่นแหละพระขังขังนะท่านไอ้จีจีวรขึ้นอะไรที่หลวงพ่อแก่ๆนะท่านฉันแล้วกับข้าวหกบ้าอะไรบ้างบางทีท่านอายุเยอะแล้วเป็นสมภารแต่ท่านครองจีวรพระกฐินไม่ไหวก็ให้องค์อื่นครองไอ้ตัวนี้สำคัญท่านเสกทุกวันท่านเสกของท่านทุกวันเราคาดเข้มขัดก็เหมือนกันนะคาดเข้มขัดก็ใช้ได้นะแล้วคาดเข้มขัดหลักการกระดุมก็ใช้ได้คาถาเนี้ยใช้ได้ค่าเข้มขัดการกระดุมค่าเข้มขัดการกระดุมใช้ได้ถ้าใส่เสื้อก็เนี้ยใส่เสื้อก็เราใส่เสื้อปุ๊บก็ใส่เสื้อใช่ไหมคุมร่างกายแล้วก็ภาวนาได้ไปเสื้อเกราะถ้าสนใจก็จะพิมพ์ให้ถ้าไม่สนใจก็ไม่พิมพ์นะแต่คาถาสั้นๆเท่านี้ท่านเชื่อว่าสามสี่เดือนผมทนทุกวันนะทนทุกวันนะฮะพอลงมาใครจะไปรู้ใครเกลียดเราบ้างอ่ะใช่ไหมท่านเขี้ยวงาหนูมาบ้างอะไรบ้างแมวมานะฮะเราเปิดประตูไว้แมววิ่งสวนไปกัดเราเนี่ยอันตรายนะมันต้องเป็นเครื่องป้องกันตัวแต่ว่าให้รู้ว่าอย่านิยมใช้แบบของไปคารวะที่คารวะเขานิยมใช้สีรองเท้าก็เหมือนกันบางคนโอ้โหเล่นยี่ห้อสกอร์นะฮะสลับสีเลยมาพระเนรบอกนี่คนจะเสียอะไรไม่มีอะไรก็นะรองเท้าแตะเข้าไว้สมพลใช้สีแดงถ้าออกต่างจังหวัดใช้สีแดงถ้าอยู่ในเทพใช้สีน้ำเงินเพราะสีแดงมันไม่มีใครมีต่างจังหวัดรองเท้าตาช่างดาวใช่ไหมช่างดาวเนี่ย1,800 บาทนะช่างดาว1,800 บาทใช่ไหมผมไปซื้อที่อ่างทองกรุงเทพไม่มีขาย วานเด็กไปซื้อที่อ่างทองตลาดพ่อให้ไปหาร้านในกรุงเทพเลยปะให้มันหามาให้เราหน่อยแล้วฝนตกแดดออกมันก็ไม่อะไรมันไม่เหมือนรองเท้าหนังรองเท้าหนังมันเน่านี่พอมันชื้นหน่อยเอาไปวางที่ศาลาขึ้นบันไดเหลือข้างเดียวท่านอีกข้างหนึ่งหมาฆ่าไปแทะแล้วรองเท้าหนังนะใช่ไหมมันชอบยิ่งเก่ายิ่งชอบยิ่งฝนตกมันยิ่งชอบรองเท้าหนังอะแล้วถ้าแพงๆนะเสร็จผมเคยใส่แบร์รี่รู้จักแบร์รี่ไหมรองเท้าแตะแบร์รี่คู่ละเท่าไหร่หมื่นกว่าบาทโยมซื้อถวายผมไม่มีสมาธิเลยท่านผมไปอิตาลีพอลงเครื่องบินฮะไอ้รองเท้าอยู่ในถังสังฆทานน่ะมันเป็นพลาสติกเนี่ยมันเป็นพลาสติกรองเท้าราคา35 บาทพอไปเจอฝนที่อิตาลีมันขาดการสนามบินโยมก็ไปซื้อมาให้เท่าไรโยม 8,000 กว่าบาทท่านฮะรองเท้าแตะเนี่ย 8,000 กว่าบาทตั้งแต่นั้นผมไม่ได้ดูอะไรฮะไปอิตาลีเนี่ยผมไม่ได้ดูอะไรวัตถุอะไรเลยผมเดินมองแต่รองเท้าผม 8,000 กว่าบาทพอกลับเมืองไทยวางมันหน้ากุฏิก็ไม่ได้ดูหายพอไปตามงาน ก็ต้องหิ้วไปด้วยท่านเดี๋ยวใครมันเหยียบตอนหลังเอ้ยพุทธเจ้าสอนถูกพระบอกหลวงพ่อท่านคุณครับรองเท้าสวยจังเลยผมถวายท่านเลยเอาไปเลยหลวงพ่ออะไรใช้เดี๋ยวที่วัดมีคู่หนึ่งแต่นั้นไอ้หมอนั่นต้องมองรองเท้าคู่ละ 8,000 กว่าบาทนะท่านนะแต่นั้นไอ้หมอนั่นไม่มีสมาธิแล้วท่านใช่ไหมมันใช้ของไม่ควรกับสมณะพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าอะไรที่ไม่ควรกับสมณะเนี่ยไม่ได้อย่าไปใช้มันถาดเนี่ยทำไมพระพุทธเจ้าจึงลอยถาดทองคำรู้ไหมถ้าลองเดาสิผมพยายามเดาทำไมพระพุทธเจ้าไปลอยถาดทองคำอ่ะก็แทนที่จะฉันเสร็จแล้วใช่ไหมบอกนางสุชาดาใช่ไหมบอกโยมสุชาดาอาตมาฉันเย็นนี้เสร็จแล้วนะให้คนมารับถาดคืนแต่นางสุชาดาก็คุยกับเทวดาไม่ได้คุยกับเทวดาก็คุณพุทธเจ้าเพิ่นนะใกล้ๆจะอะไรประสบความสำเร็จรัศมีมันจะสวยงามแล้วคนรูปร่างบนพระเจ้าไม่มีในโลกไม่มีในโลกนางสุชาดาก็ไม่เคยเห็นนะท่านถวายเสร็จแล้วก็กลับบ้านพระเจ้าท่านก็ฉันปั้นฉันท่านมานึกถึงนี่ทองคำอีตอนมาแห่เอามาใช่ไหมมีขบวนแห่เอามาเพราะได้ลูกชายมาบนบานสายกราบกับต้นโพธิ์แล้วได้ลูกชายพระเจ้าท่านคงนึกยังไงโจรต้องรู้ถ้าเอาไว้คืนนี้ทุนนี้จะรอดไหมท่านถาดใบเท่านี้ทองคำใบเท่านี้รอดไหมไม่รอดเสี่ยงตายทำไงเสี่ยงตายเฮ้ยเปลี่ยนตัวตอเป็นตัวทอซิเป็นเสี่ยงอะไรท่านจะเสี่ยงตายเป็นเสี่ยงทายแล้วประกาศเสี่ยงทายเลยว่าจะเสี่ยงทายถาดไอ้โจรมันก็ไปดูมาถามก็ลอยไปนะพอถึงกลางอะไรแม่น้ำเนรชาใช่ไหมท่านน้ำแรงนี่หน้าฝนนี่ไหมท่านถาดพริกเนี้ยหายไปเลยโจรมันจะไปดำมาได้เหรอท่านมันไม่ใช่ของอยู่กับที่มาอะไรหรอกเพราะฉะนั้นบางทีของไม่ควรกับสมณะไม่ได้บาทนี่มันมีใครปล้นใช่ไหมท่านท่านเคยเห็นจีวรพระหายไหมตาอยู่มีใครเอาขโมยไหมไม่มีขโมยเพราะอะไรฮะเพราะมันเย็บเปิดไปหมดใช่ไหมท่านมันไม่ใช่ผ้าผืนเดียวถ้าพระใช้ผ้าผืนเดียวล้วนๆเสียหายท่านถ้าห่มผืนเดียวนะฮะเย็บหัวมุมหมดนะยังไงก็ต้องหายแต่นี่เอาไปทำอะไรท่านท่านลงกลางจีวรดูฮะกี่ขันแล้วน่ะไอ้ช่องๆนั่นเขาเรียกขันนะแล้วไม่ชื่อเรียกมันใช้อะไรมันควรแก่ละสมณะอย่าใช้ของแบบคารวาสอย่านิยมใช้ของแบบคารวาสสมณะอวหารรู้จักศัพท์สื่อสารทางศาสนาไม่เหมือนกันใช่ไหมพระผมก็ไม่เหมือนกันใช่ไหมกินเขาเรียกฉันนอนเรียกจำวัดไปส้วมเขาเรียกไปฐานอาบน้ำเขาเรียกส่งน้ำมันใช้ศัพท์ไม่เหมือนกันศัพท์ทางศาสนาไม่เหมือนกันกุฏิบ้านเขาเรียกอะไรกุฏิคฤหัสถ์บอกถ้าบ้านใหญ่โอ้โหบ้านนี้รวยเป็นที่นิยมใช่ไหมท่านถ้าบ้านจนเป็นที่ดูถูกถ้าผมมาเป็นพระกุฏิเล็กๆเก่าๆแต่สะอาดดันได้รับความนิยมกลายเป็นว่าถ้าใช้ของอะไรเขาเรียกอะไรสันโดษกลายเป็นที่นิยมบ้านใหญ่มีใครถ่ายรูปบ้างไหมเห็นไหมถ้าไปดูรูปวาดเถอะท่านสร้างบ้านเป็นแคสเซิลใหญ่ๆเลยนะฮะไม่มีใครถ่ายรูปกับท่านเขาจะแช่งบ้านนี้มันโกงหรือเปล่าหรือมันหากินอะไรมันต้องโกงแล้วไม่มีใครยกกล้องถ่ายมีแต่คนสงสัยกระสาบแช่งแต่ถ้ากระท่อมปลายนานะฮะคนบอกจอดๆๆๆจะมาถ่ายรูปหน่อยเรามีวัวมีควายถ่ายรูปไหมถ่ายรูปเหมือนพระอย่าใช้อะไรมันเกินนะฮะเขาบอกสมณะโวหารก็คือกุฏิทักชีเขาไม่เรียกกุฏิเขาเรียกกุฏิเหมือนกันแต่เป็นกุฏใช้กาลันซะเขาเรียกกุฏแม่ชีทรัพย์ต่างๆมันก็จะแตกต่างกันไปท่านเข้าหาพระก็เรียกท่านว่าโยมส่วนจะโยมพ่อโยมแม่โยมพี่โยมน้องโยมศรีกาโยมอุปถัมภ์ท่านคุณรองสมเด็จวัดราชโอรสท่านทำคำวัดแปลว่าศัพท์ที่พระโยมจะสื่อสารกันเพราะฉะนั้นเมื่อบวชมาแล้วก็มีสมณะโวหารรู้จักศัพท์สื่อสารทางศาสนา ยถาสัพพีวาริวหาความปรารถนาขอให้สมประสงค์เหมือนดั่งจันทร์เพ็ญเด่นดวงเต็มวงเหมือนน้ำเปี่ยมทรงสองฝั่งคงคาเหมือนแก้วมณีที่เนรมิตบรรดาศักดิ์สิทธิ์สมปรารถนาลาภยศสรรเสริญสุขเพลินอุราอารคยาโรคายามีรัตนตยานุภาเวนะขออำนาจพระปกป้องน้องพี่ทุกโศกโรคภัยจะได้ราวีให้ทุกท่านมีอายุยืนนานยึดมั่นหลักธรรมองค์สัมพุทธาฐานสิบภาวนายึดเป็นแก่นสารให้ทุกท่านได้ยนต์มรรคผลนิพพานหรือพบพระศรีอานชาติหน้าโน้นเทิน
2: คุณผู้ชมคะการสำนึกในความเป็นสมณะของพระภิกษุมี9ประการด้วยกันคือเตือนใจตัวเราเองว่าเป็นสมณะรักษากิริยาอาจระให้เหมาะสมอย่านิยมใช้สิ่งของแบบคารวาสรู้จักศัพท์สื่อสารทางศาสนารู้จักดูแลรักษาสิ่งที่เป็นเครื่องใช้เอาใจใส่ในกิจของพระศึกษาและปฏิบัติธรรมะให้บรรลุผลทำตนให้เป็นประโยชน์ต่อศาสนาประชาชนและดำรงตนให้เหมาะสมหากปฏิบัติได้ดังนี้นะคะก็จะทำให้เป็นพระที่ดีเป็นผู้ที่จะช่วยเผยแผ่พระพุทธศาสนาสืบต่อไปนั่นเองค่ะวันนี้เวลาของรายการธรรมรสธรรมรัตน์หมดลงแล้วค่ะดิฉันสิริสวัสดิ์ภาเอกเอี่ยมศิลป์รวมทั้งทีมงานทุกคนต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: สวัสดี
1: ส
0: ค่
1: วัส
0: ะ
1: ดีค่ะกลับมาพบกันเช่นเคยในรายการ MBT รวมใจกับดิฉันเนติมามาหมั่นค่ะ
0: ค่ะดิฉันสุภาษามาหมั่นค่ะขณะนี้นะคะคุณผู้ชมกำลังรับชมสดค่ะผ่านกล่องทีวีดิจิทัลกดหมายเลข11และทาง Facebook Live MBT ภาคกลางค่ะ
1: ค่ะประเด็นแรกเลยค่ะน้องแพทเรื่องแรกที่เราวันนี้จะมารับชมกันนะคะเป็นช่วงสารคดีเฉลิมพระเกียรติค่ะวันนี้เสนอตอนโรงฝึกศิลปาชีพสถาบันศิริกิติ์เชิญรับชมค่ะ

ความละเอียดคล่องแคล่วทั้งการแกะการสลักอย่างชำนาญเพื่อสร้างสรรค์ชิ้นงานไม่ว่าจะเป็นงานแกะสลักไม้หรืองานคร่ำที่ต้องใช้สิวตีสับลายไปมาบนแผ่นเหล็กก่อนนำไปสร้างลวดลายด้วยเส้นเงินหรือเส้นทองหรือแม้แต่งานปักผ้าด้วยเส้นไหมและลูกปัดที่ทำอย่างประณีตจนเกิดเป็นผลงานหัตถศิลป์อันวิจิตรบรรจงล้วนเป็นความสามารถเป็นความเชี่ยวชาญของช่างศิลปาชีพสถาบันสิริกิติ์สวนจิตรลดามูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถซึ่งก่อเกิดมาจากน้ำพระราชหฤทัยของสมเด็จพระนางเจ้า

0: รมราชินีนาถด้วยสายพระเนตรที่เฉียบแหลมส่งพบวิธีที่ยั่งยืนในการอนุรักษ์งานหัตถกรรมอันเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของทุกภาคจากการตามเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงได้พระราชทานความช่วยเหลือนำเอางานฝีมือทั้งงานประณีตศิลป์และวิจิตรศิลป์มาทำให้เป็นงานอาชีพเสริมเลี้ยงตนเองและครอบครัวนอกเหนือจากอาชีพหลักทำไร่ทำนาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงก่อตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2519พร้อมกับได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นทุนเริ่มแรกเปิดสอนงานหัตถกรรมทุกประเภทที่โรงฝึกศิลปาชีพสวนจิตรลดาเพื่อฝึกสอนงานศิลป์ที่นับวันจะสูญหายให้แก่ลูกหลานชาวไร่ชาวนาจากครอบครัวยากจนที่มีลูกหลายคนทั้งนี้จะทรงรับเฉพาะคนที่เป็นภาระของครอบครัวทรงเอาใจใส่ในผลงานทุกชิ้นและพระราชทานกำลังใจแก่สมาชิกทุกคนการทรงงานที่ทุ่มเทพระวรกายและพระราชหฤทัยเพื่อประชาชนมาโดยตลอดทำให้ราษฎรอยู่ดีกินดีเกิดงานที่สร้างคุณค่าทางวัฒนธรรมจนเป็นที่ประจักษ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศรัฐบาลจึงประกาศยกสถานะโรงฝึกศิลปาชีพสวนจิตรลดาเป็นสถาบันสิริกิติ์ในปี2553เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา80พรรษา12สิงหาคม2555ปัจจุบันสถาบันสิริกิติ์สวนจิตรลดานอกจากเป็นศูนย์กลางการฝึกอบรมศิลปาชีพเป็นศูนย์รวมราว700ชีวิตในทุกสาขากว่า20แผนกแล้วผลงานทุกชิ้นที่ทำขึ้นนำเข้าพิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดินในพระที่นั่งอนันตสมาคมเพื่อเป็นงานศิลป์และสมบัติของแผ่นดินอีกหนึ่งความภาคภูมิใจในพระมหากรุณาธิคุณอันเปี่ยมล้นด้วยพระเมตตาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่ทรงมีต่อประสบนิกรชาวไทยเสมอมา
1: ค่ะมาทางด้านนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้ยืนยันจุดยืนของไทยต่อปัญหาเขตแดนทางทะเลไทยกัมพูชาโดยไทยพร้อมพูดคุยผ่านการเจรจาทวิภาคีควบคู่กับการใช้กลไกตามกฎหมายระหว่างประเทศพร้อมย้ำนะคะว่าเกาะกูดเป็นของไทยและไม่ใช่ประเด็นที่จะดำมาต่อรองค่ะภายหลังเข้าร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำครั้งที่18นะคะนายศรีหศักดิ์ได้ระบุว่าหลายประเทศรับทราบสถานการณ์ระหว่างไทยกับกัมพูชาแต่ไม่มีผู้นำหรือรัฐมนตรีต่างประเทศประเทศใดแสดงความกังวลโดยไทยยังมองว่าการพูดคุยกันโดยตรงเป็นวิธีที่เหมาะสมและนำไปสู่ทางออกที่ยั่งยืนที่สุดค่ะส่วนกระบวนการประนอมข้อพิพาทภาคบังคับตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลไทยพร้อมเข้าร่วมค่ะเพราะมั่นใจในจุดยืนที่ยึดหลักกฎหมายระหว่างประเทศแต่การเข้าร่วมไม่ได้หมายความว่าไทยจะยอมรับข้อเสนอหรือผลลัพธ์ไว้ล่วงหน้าค่ะไทยได้เสนอให้ทั้งสองประเทศเริ่มเจรจากันโดยตรงพร้อมกำหนดกรอบเวลาที่ชัดเจนเช่น6เดือนเพื่อประเมินความคืบหน้าหากยังหาข้อสรุปไม่ได้จึงค่อยพิจารณาใช้กลไกอื่นที่ทั้งสองฝ่ายเห็นชอบร่วมกันสำหรับ MOU 44นะคะซึ่งใช้เป็นกรอบการเจรจามาประมาณ26ปีฝ่ายไทยเห็นว่ายังไม่มีความคืบหน้าเท่าที่ควรค่ะจึงต้องการกระบวนการที่มีเป้าหมายและระยะเวลาชัดเจนเพื่อให้การหารือนั้นเกิดผลเป็นรูปธรรมด้านนายศรีหศักดิ์ย้ำนะคะว่าอธิปไตยเหนือเกาะกูดไม่มีปัญหาค่ะเพราะเกาะกูดเป็นของไทยตามหลัก

0: เอากอ
1: ใ
0: ก
1: ช
0: ูด
1: ่
0: มาต่อ
1: ค่ะ
0: รองนอกเหนือความสวยงามของกอกูดที่เราเคยไปสัมผัสกันมาแล้วมันมีผลไปอาณาบ
1: อยู่
0: ร
1: ใน
0: ิเว
1: ป
0: ณ
1: ระเท
0: ของ
1: ศไท
0: ประเท
1: ย
0: ศไทยไม่งองแงเนาะไปเรื่องต่อไปดีกว่าค่ะล่าสุดเนาะรัฐบาลค่ะเดินหน้าโครงการไทยช่วยไทยค่ะลดภาระลดค่าครองชีพเพื่อช่วยประชาชนนะคะประหยัดค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันค่ะด้วยการนำสินค้าอุปโภคบริโภคนะคะที่จำเป็นเนี่ยมาจำหน่ายในราคาประหยัดล่าสุดก็มีการจัดกิจกรรมค่ะ2ระยะที่2ครั้งที่6นะคะครอบคลุม878อำเภอทั่วประเทศด้วยกันตรงนี้ก็ช่วยให้ประชาชนในทุกพื้นที่เข้าถึงสินค้าเนี่ยได้สะดวกยิ่งขึ้นตลอดการจัดงานทั้ง6ครั้งเนี่ยนะคะมีเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจกว่า86ล้านบาทเลยทีเดียวค่ะตรงนี้ก็ช่วยประชาชนเนี่ยลดค่าใช้จ่ายได้มากกว่า15ล้านบาทขณะที่การจัดหางานครั้งการจัดงานครั้งที่6นะคะเพียงครั้งเดียวมีประชาชนเนี่ยเข้าร่วมกว่า 140,000 คนเลยทีเดียวตรงนี้ก็สร้างเงินหมุนเวียนกว่า13ล้านบาทค่ะและช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้ประมาณ2ล้านกว่าบาทเลยตรงนี้ก็สะท้อนให้เห็นนะคะว่าโครงการได้รับความสนใจจากประชาชนอย่างต่อเนื่องซึ่งนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์ค่ะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็บอกนะคะว่าโครงการนี้เนี่ยเกิดจากความร่วมมือระหว่างกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยและกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ค่ะโดยนำสินค้าราคาประหยัดจากผู้ประกอบการไปจำหน่ายในพื้นที่ต่างๆก็ช่วยให้ประชาชนนะคะได้ซื้อสินค้าจำเป็นในราคาที่เหมาะสมขณะเดียวกันก็มีการเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการรายย่อยร้านค้าและผู้ผลิตสินค้าในชุมชนได้มีช่องทางจำหน่ายสินค้าแล้วก็เข้าถึงผู้บริโภคมากขึ้นด้วยค่ะโครงการไทยช่วยไทยเนี่ยจึงไม่ได้ช่วยเพียงลดภาระค่าของชีพเท่านั้นแต่ยังช่วยกระตุ้นการจับจ่ายสร้างรายได้ให้ผู้ประกอบการและทำให้เงินหมุนเวียนอยู่ในเศรษฐกิจท้องถิ่นด้วยโดยเฉพาะในช่วงที่ประชาชนเนี่ยยังต้องวางแผนการใช้จ่ายอย่างรอบคอบรัฐบาลก็เตรียมนะคะจัดกิจกรรมในอย่างต่อเนื่องเลยจนถึงสิ้นเดือนกันยายน2569นี้ค่ะก็ขอเชิญชวนประชาชนนะคะออกมาเลือกซื้อสินค้าราคาประหยัดเพื่อช่วยลดรายจ่ายของครอบครัวแล้วก็ร่วมสนับสนุนผู้ประกอบการในชุมชนค่ะให้เติบโตไปพร้อมๆกันด้วยค่ะ
1: จะบอกค่ะไทยช่วยไทยนี่ฮอตมากเลยนะคะคุณผู้ชมแล้วก็แว่วมาว่ารัฐบาลจะมีการต่อให้จนถึงสิ้นปีอ
0: ัน
1: นี้ก็ต้องติดตามกันต่อค่ะมากันทางด้านนายวราวุฒิค่ะดันสถานประกอบการเป็นมิตรต่อครอบครัวแก้ปัญหาเด็กเกิดน้อยค่ะนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมหารือร่วมกับผู้แทนกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติหรือที่เรียกว่า UNFPA ค่ะเพื่อหาแนวทางรับมือปัญหาเด็กเกิดน้อยซึ่งอาจนำไปสู่การขาดแคลนแรงงานที่มีคุณภาพค่ะและที่สำคัญนะคะส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมไทยในอีก 10-20 ปีข้างหน้าค่ะโดยข้อมูลจาก ENFPA นะคะได้ระบุค่ะว่าคนวัยทำงานของไทยกว่าร้อยละ75ยังมีความตั้งใจที่จะมีบุตรค่ะแต่ต้องมีการชะลอแผนออกไปเนื่องจากมีความกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูค่ะข้อจำกัดด้านสภาพแวดล้อมรวมไปถึงความไม่สมดุลระหว่างการทำงานและการใช้ชีวิตนั่นเองค่ะ UNFPA นะคะจึงเสนอให้กระทรวงอุตสาหกรรมนำร่องส่งเสริมสถานประกอบการที่เป็นมิตรต่อครอบครัวค่ะโดยมีการเชิญชวนโรงงานและสถานประกอบการทั่วประเทศเลยนะคะปรับนโยบายและสภาพแวดล้อมการทำงานให้เอื้อต่อการมีบุตรและการดูแลครอบครัวค่ะอย่างเช่นจัดสวัสดิการที่ยืดหยุ่นสำหรับหญิงตั้งครรภ์และคุณพ่อมือใหม่ค่ะจัดตั้งศูนย์ดูแลเด็กเล็กและห้องปั๊มนมที่ได้มาตรฐานสำหรับพนักงานหลังคลอดค่ะขณะเดียวกันนะคะควรส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรที่ให้ความสำคัญกับความเสมอภาคทางเพศค่ะสนับสนุนให้ทั้งพ่อและแม่มีส่วนร่วมในการดูแลบุตรอย่างเท่าเทียมรวมไปถึงสร้างความเข้าใจเรื่องการวางแผนครอบครัวอย่างมีคุณภาพค่ะซึ่งจะช่วยให้พนักงานสามารถทำงานควบคู่กับการดูแลครอบครัวได้อย่างเหมาะสมนั่นเองนอกจากนี้นะคะยังได้มีการเสนอให้ยกระดับแนวทางดังกล่าวเป็นวาระระดับชาติค่ะผ่านความร่วมมือระหว่างกระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมพิจารณามาตรการหรือสิทธิประโยชน์เพื่อจูงใจให้ภาคเอกชนเข้าร่วมโครงการมากขึ้นค่ะนายวราวุฒิได้ยืนยันนะคะว่ากระทรวงอุตสาหกรรมพร้อมนำข้อเสนอไปพิจารณาปรับใช้ให้เหมาะสมเพราะการเติบโตอย่างยั่งยืนของภาคอุตสาหกรรมจำเป็นค่ะต้องมีแรงงานที่มีคุณภาพควบคู่ไปกับการมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยจะประสานความ

0: ทำร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อผลักดันนโยบายให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมต่อไปค่ะ
1: ต้องบอกจริงๆอ่ะเด็กไม่ได้เกิดน้อยลงต้องใช้คำว่าเด็กในระบบนับได้ปริมาณน้อยลงความพร้อมเนาะแต่ถ้าเราดูลงไปลึกๆจริงๆอ่ะน้องแพทก็จะทราบมีลูกเหมือนกัน14 15 13ตอนนี้ไม่แน่ใจว่าสถิติมีลูกน้อยสุดเท่าไหร่ตอนนั้นที่เคยอ่านเจอ
0: 11
1: เนี่ยดูแล้วจะเอาคุณภาพมันจากไหนมันน่าสงสารตรงนี้ทำยังไงที่จะลดช่องว่างระหว่างตรงนี้เด็กที่เกิดกับกลุ่มนี้คุณแม่วัยใสที่ใครก็สั่งสอนไม่ได้นะไปบอกเขาไม่ได้เขาบอกเขามีได้เขาเลี้ยงได้ตรงนี้เด็กไปเกิดกับกลุ่มนี้เกิดปัญหาสังคมจากเด็กกลุ่มนี้เยอะมาก
0: แต่ไทยเป็นไทยก็คืออย่างนี้ค่ะคุณผู้ชมเด็กมีปัญหามีลูกกันตั้งแต่อายุ11เอาง่ายๆพ้นประจำเดือนมีลูกนะคะแต่เด็กเหล่านี้บางคนไม่ได้เข้าสู่ระบบนั่นคือไม่ได้มีการแจ้งเกิดค่ะฉะนั้นก็เลยไม่ได้มาโชว์ว่า
1: ม
0: ีเด็กจำนวนนี้เกิดนั่นเอง
1: ไม่ได้ฝากครรภ์ปวดท้องปุ๊บไปคลอดเจอเนี่ยคือปัญหาหลักเนาะเพราะฉะนั้นต้องโฟกัสตรงนี้เยอะ
0: ค่ะ
1: ไปเรื่องต่อไปบ้างเรื่องสภาพอากาศค่ะล่าสุดเลยนะคะจิตด้าค่ะใช้ลิทแมปยกระดับรับมือภัยพิบัติค่ะจากการตั้งรับเนาะสู่ป้องกันเชิงรุกค่ะเมื่อสภาพอากาศแปรปรวนนะคะทำให้ปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้งเนี่ยเกิดบ่อยรุนแรงแล้วก็คาดการได้ยากขึ้นการรอให้เกิดเหตุแล้วจึงเข้าไปช่วยเหลือเนี่ยค่ะอาจไม่ทันการแล้วก็ไม่เพียงพอต่อไปนะคะประเทศไทยก็จึงต้องปรับแนวทางค่ะจากการตั้งรับมาเป็นการวางแผนป้องกันล่วงหน้าก็ได้มีนำเทคโนโลยีอวกาศเนี่ยเข้ามาช่วยวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงจิตด้าก็ได้นำข้อมูลนะคะจากดาวเทียมระบบเรดาร์เนี่ยสามารถบันทึกภาพได้ตลอด24ชั่วโมงมองผ่านเมฆหมอกได้มาใช้ติดตามสถานการณ์น้ำแล้วก็ช่วยพัฒนาแบบจำลองน้ำท่วม3มิติค่ะโดยมีการนำข้อมูลปริมาณฝนระดับน้ำแล้วก็ลักษณะภูมิประเทศเนี่ยมาคำนวณเพื่อแสดงให้เห็นนะคะว่าน้ำเนี่ยจะไหลไปทางไหนไหลเร็วเพียงใดและพื้นที่ใดค่ะที่อาจมีระดับน้ำลึกตรงนี้ก็ช่วยให้เจ้าหน้าที่แล้วก็ประชาชนนะคะเข้าใจสถานการณ์ได้ง่ายขึ้น
0: ค่ะ
1: ขณะนี้แบบจำลองดังกล่าวนะคะก็นำร่องใช้งานแล้วใน100ชุมชนครอบคลุม15จังหวัดแล้วก็มีแผนขยายเพิ่มอีก20จังหวัดภายในปี2570ค่ะตัวอย่างการใช้งานจริงก็เกิดขึ้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านที่ล่าสุดมีภัยพิบัติไปเนา
0: ะ
1: หลังมีฝนตกสะสมมากกว่า200มิลลิเมตรจิตด้าก็ใช้ภาพถ่ายดาวเทียมวิเคราะห์เส้นทางน้ำร่วมกับตำแหน่งที่ตั้งของ11ชุมชนในพื้นที่หุบเขาก็ทำให้มองเห็นจุดเสี่ยงนะคะที่ถนนเนี่ยอาจถูกน้ำตัดขาดแล้วก็ช่วยให้หน่วยงานเตรียมเส้นทางสำรองสำหรับการช่วยเหลือประชาชนได้รวดเร็วขึ้นนอกจากนี้จิตด้าก็ยังเร่งพัฒนาแพลตฟอร์มลิทแมปเพื่อใช้บริหารจัดการทั้งน้ำท่วมและภัยแล้งในระดับท้องถิ่นซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนตุลาคมนี้ค่ะภายในระบบก็จะมีแดชบอร์ดเนี่ยติดตามสถานการณ์ด้วยมีระบบแจ้งเตือนและข้อความช่วยเหลือแบบสื่อสาร2ทางรวมถึงการเชื่อมโยงข้อมูลนะคะเพื่อประเมินความเสี่ยงและผลกระทบต่อพื้นที่เกษตรกรรมแม้ว่าเทคโนโลยีอวกาศนะคะจะไม่สามารถหยุดภัยพิบัติได้เนาะแต่เปรียบเสมือนดวงตาจากอวกาศค่ะที่ตรงนี้จะช่วยให้เห็นสถานการณ์ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำก็จะทำให้หน่วยงานเนี่ยวางแผนล่วงหน้าได้แล้วก็สามารถแจ้งเตือนประชาชนได้ทันและก็เข้าไปให้ความช่วยเหลือเนี่ยได้ตรงจุดมากขึ้นสามารถเปลี่ยนการรับมือภัยพิบัติจากการรอแก้ปัญหาเนี่ยมาเป็นการป้องกันแล้วก็จะช่วยลดความสูญเสียอย่างเป็นระบบมากขึ้นค่ะ
0: อันนี้ถือดีมากๆเลยค่ะจากตั้งรับสู่เชิงรุกจากก่อนหน้านี้อาจจะเป็นหัวหายแล้วค่อยล้อมคอก
1: น้ำพัดไปก่อน
0: ใช่ใช่นั่นแหละปัญหามันจะเกิดมากมายค่ะต
1: ่
0: อไปนะคะเป็นช่วงคลิปข่าวกรมประชาสัมพันธ์วันนี้มี3ประเด็นที่น่าสนใจเชิญรับชมค่ะ
2: โรคสะเก็ดเงินอาจไม่ได้มีแค่เรื่องของผิวหนังครับเพราะว่าเป็นโรคเรื้อรังที่กระทบทั้งการใช้ชีวิตและคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยด้วยครับล่าสุดมีการเคลื่อนไหวสำคัญเปิดทางเลือกการดูแลด้วยองค์ความรู้แพทย์แผนไทยครับโดยบสปสชครับได้เห็นชอบสนับสนุนโครงการพัฒนาระบบตำรับยาปรุงเฉพาะรายครับสำหรับผู้ป่วยโรคสะเก็ดเงินนำร่องดูแลผู้ป่วย 5,000 รายทั่วประเทศในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข119แห่งครับจุดสำคัญเลยก็คือไม่ได้ใช้แนวทางเดียวกันกับผู้ป่วยทุกคนครับแต่แพทย์แผนไทยจะพิจารณาตำรับยาให้เหมาะสมกับลักษณะและระดับความรุนแรงของแต่ละรายครับซึ่งโครงการนี้ก็มีทั้งยารับประทาน12ตำรับยาทาภายนอก1ตำรับครับและยาอาบอีก1ตำรับพร้อมติดตามทั้งผลการรักษาความปลอดภัยและอาการที่ไม่พึงประสงค์อย่างเป็นระบบครับที่สำคัญก็คือโครงการจะเก็บข้อมูลเชิงวิชาการ โดยใช้ PASI Score ครับซึ่งก็เป็นเครื่องมือประเมินความรุนแรงของโรคสะเก็ดเงินรวมถึงติดตามประสิทธิผลและความปลอดภัยเพื่อนำข้อมูลไปประกอบการพัฒนาบริการในอนาคตครับแต่ก็ต้องย้ำด้วยนะครับว่านี่คือโครงการนำร่องยังไม่ใช่การยืนยันว่าตำรับยาแผนไทยใช้แทนการรักษาแผนปัจจุบันได้และการดำเนินการก็จะต้องผ่านขั้นตอนพิจารณาตามระบบก่อนด้วยครับ
3: ใครเลี้ยงสุนัขต้องระวังค่ะเพราะเห็บสุนัขนะคะไม่ได้เป็นเพียงปัญหาสัตว์เลี้ยงค่ะแต่เป็นพาหะนำโรคสู่คนได้ค่ะล่าสุดนะคะประเทศไทยพบผู้ป่วยโรคไข้สูงรุนแรงเก็บเลือดต่ำหรือ SFTS แล้ว53รายเสียชีวิตอีก5รายค่ะศาสตราจารย์นายแพทย์ยงผู้วรวรรณราชบัณฑิตและผู้เชี่ยวชาญด้านไวรัสวิทยาคลินิกค่ะเปิดเผยว่าโรค SFTS นะคะเป็นโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสมีเห็บเป็นพาหะโดยเฉพาะในประเทศไทยพบว่าสาเหตุสำคัญมาจากเห็บสุนัขสีน้ำตาลหรือบาวด็อกพริกซึ่งพบได้ทั่วไปในสุนัขค่ะโรคนี้นะคะไม่ใช่โรคใหม่ค่ะพบการระบาดในหลายประเทศเช่นจีนญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ค่ะโดยในประเทศไทยนะคะมีรายงานผู้ป่วยสะสมแล้ว53รายและเสียชีวิต5รายค่ะสามารถพบได้ทุกภูมิภาคอาการของโรคนะคะจะคล้ายกับไข้เลือดออกค่ะได้แก่มีไข้สูงเกล็ดเลือดต่ำเม็ดเลือดขาวต่ำอ่อนเพลียและในรายที่อาการรุนแรงนะคะอาจเกิดภาวะอวัยวะล้มเหลวและเสียชีวิตได้ค่ะโดยเฉพาะในผู้สูงอายุผู้มีภูมิคุ้มกันต่ำหรือมีโรคประจำตัวค่ะสิ่งสำคัญที่ต้องระวังนะคะคือการสัมผัสเห็บจากตัวสุนัขค่ะหากพบเห็บไม่ควรใช้มือเปล่าบี้หรือกดให้ตายค่ะเพราะอาจสัมผัสเชื้อและเสี่ยงติดโรคได้
4: กรณีที่มีการแชร์ข้อมูลว่าการดื่มน้ำดื่มจากขวดที่ตากแดดไว้ในรถเสี่ยงเป็นมะเร็งอย.ชี้แจงว่าผู้บริโภคอย่าเพิ่งเชื่อหรือแชร์ข้อมูลต่อโดยไม่ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงค่ะสำหรับขวดน้ำดื่มที่ใช้กันทั่วไปส่วนใหญ่ผลิตจากพลาสติก PET พลาสติกชนิดนี้นะคะไม่ได้ใช้สาร BPA เป็นสารตั้งต้นในการผลิตค่ะและภาชนะที่ใช้บรรจุอาหารจะต้องผ่านมาตรฐานความปลอดภัยตามที่กฎหมายกำหนดด้านอย.ได้สุ่มตรวจน้ำดื่มบรรจุขวดแบบปิดสนิทจำนวน30ตัวอย่างผลการตรวจพบว่าไม่พบสาร BPA และไม่พบสารกลุ่มทาเลตในทุกตัวอย่างค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะอย.แนะนำผู้บริโภคว่าควรหลีกเลี่ยงการเก็บน้ำดื่มไว้กลางแดดหรือในบริเวณที่มีความร้อนจัดเป็นเวลานานค่ะเนื่องจากความร้อนนะคะอาจส่งผลต่อคุณภาพกลิ่นรสชาติและสภาพของบรรจุภัณฑ์ได้และไม่ควรนำขวด PET ค่ะกลับมาใช้ซ้ำหลายครั้งค่ะเพราะหากทำความสะอาดไม่เหมาะสมเนี่ยอาจทำให้เกิดการสะสมของเชื้อโรคและสิ่งสกปรกได้ค่ะ

0: านี่มาลูกมาไปเล่นตามป่าทำไมลูกยุงลายบ้านเรามันเยอะลูก
1: ฮะยุงเยอะแบบนี้ระวังจะเป็นไข้เลือดออกนะคะ
2: แล้วเราจะป้องกันยังไงดีคะ
1: ง่ายทีเดียวค่ะแค่เราหยอดทรายอเบตลงในน้ำยุงก็จะไม่สามารถวางไข่ได้ค่ะ
3: ไข้เลือดออกป้องกันได้รู้ภัยเข้าใจรับมือได
4: ้ร่วมเฝ้าระวังไข้เลือดออกเริ่มที่บ้านคุณเย้
5: หัวหินเมืองตากอากาศที่งดงามในทุกความทรงจำหากคุณชื่นชอบเสียงคลื่นที่นี่จะทำให้ตกหลุมรักเปลี่ยนวันพักผ่อนธรรมดาให้กลายเป็นช่วงเวลาที่แสนพิเศษปล่อยกายปล่อยใจไปกับเสน่ห์สุดคลาสสิกเพราะหัวหินคือจุดหมายที่พร้อมมอบความผ่อนคลายให้คุณได้เริ่มต้นการพักผ่อนอย่างแท้จริง

0: กลับมาสู่ช่วงที่2ค่ะน้องแพทมาเรื่องนี้เลยชื่อน่ารักมากก็อดซิลล่าเอลนิโญดูเป็นแบบก็อดซิลล่าพ่นไฟแบบคนญี่ปุ่นเนาะแต่ที่จริงแล้วอ่ะมันก็น่ากลัวแหละมันเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติเนาะถ้าดีชื่อว่าเอลนิโญฮะช่วงนี้หลายคนค่ะก็อาจได้ยินคำว่าก็อดซิลล่าเอลนิโญนะคะชื่อนี้นะคะไม่ได้หมายถึงสัตว์ประหลาดนะคะแต่เป็นฉายาที่ใช้เรียกเอลนิโญแน่นอนว่ามันมีความรุนแรงมากกว่าปกติมากเลยเอลนิโญนะคะเกิดจากอุณหภูมิผิวน้ำทะเลบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกนะคะตอนกลางแล้วก็ตะวันออกเนี่ยอุ่นขึ้นทำให้ทิศทางลมแล้วก็รูปแบบฝนนะคะในหลายพื้นที่ทั่วโลกเนี่ยเปลี่ยนแปลงบางประเทศก็อาจเจอฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันและดินถล่มอย่างล่าสุดที่ไหนนะนีปานไหมที่เกิดดินถล่มลงมานี่ก็เป็นปรากฏการณ์อย่างหนึ่งของเอลนิโญเนาะขณะที่บางพื้นที่ค่ะกับมีฝนน้อยอากาศร้อนและประสบภัยแล้งผลกระทบแน่นอนค่ะว่าไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะบนบกเท่านั้นเพราะน้ำทะเลที่อุ่นขึ้นนะคะยังรบกวนระบบนิเวศทางทะเลด้วยทำให้แพลงก์ตอนนะคะแล้วก็ปริมาณปลาเนี่ยลดลงรวมถึงเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดปะการังฟอกขาวด้วยกระทบทั้งอาชีพประมงและการท่องเที่ยวเลยสำหรับประเทศไทยเองนะคะสิ่งที่ต้องเฝ้าระวังก็คืออากาศที่ร้อนจัดฝนทิ้งช่วงและปริมาณน้ำต้นทุนเนี่ยลดลงภาคเกษตรแน่นอนว่าอาจได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนน้ำผลผลิตเสียหายและต้นทุนการเพาะปลูกเนี่ยสูงขึ้นขณะเดียวกันค่ะสภาพอากาศที่ร้อนและแห้งแล้งเนี่ยยังเพิ่มความเสี่ยงต่อไฟป่าหมอกควันฝุ่น PM 2.5 อันนี้ร้ายแรงมากเลย
1: ค่ะ
0: รวมถึงโรคที่เกิดจากความร้อนโดยเฉพาะโรคลมแดดอย่างไรก็ตามค่ะคำว่าก็อดซิลล่าเอลนิโญเนี่ยก็เป็นเพียงฉายาค่ะที่สื่อเนาะถึงความรุนแรงไม่ใช่ชื่อเรียกทางวิทยาศาสตร์และระดับความรุนแรงของเอลนิโญยังเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพอากาศค่ะก็จึงควรติดตามประกาศจากหน่วยงานด้านอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดนะคะไม่ควรตื่นตระหนกจากคำเรียกเพียงอย่างเดียวสิ่งที่ประเทศไทยควรเร่งเตรียมพร้อมก็คือการวางแผนบริหารจัดการน้ำสำรองลดการใช้น้ำที่ไม่จำเป็นค่ะส่งเสริมการปลูกพืชใช้น้ำน้อยใช้เทคโนโลยีเนี่ยติดตามพื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวังไฟป่าและจุดความร้อนรวมถึงเตรียมระบบสาธารณสุขเพื่อดูแลประชาชนโดยเฉพาะเด็กๆผู้สูงอายุแล้วก็ผู้ที่ต้องทำงานกลางแจ้งแม้เราหยุดเอลนิโญไม่ได้นะคะแต่การติดตามข้อมูลที่ถูกต้องใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าและเตรียมพร้อมตั้งแต่วันนี้นะคะก็จะช่วยลดผลกระทบต่อชีวิตเศรษฐกิจภาคเกษตรแล้วก็สิ่งแวดล้อมของประเทศได้อย่างมากเลยต้องบอกมันเหมือนเป็นการโลกเปลี่ยนปรากฏการณ์เอลนิโญคือหลายประเทศจะเห็นเลยจากญี่ปุ่นเนาะไม่เคยร้อนมากปีนี้ก็ร้อนมาก
1: ใช่ค่ะคือเอาง่ายๆมันเรียกว่าซูเปอร์เอลนิโญค่ะที่เขามีการคาดการณ์ว่าจะเกิดไปจนถึงกุมภาพันธ์2570ค่ะอย่างที่บอกค่ะว่าก่อนหน้านี้ได้มีผอ.กรมอุตุจันทบุรีมาแล้วแพทย์ก็ได้สัมภาษณ์นะคะก็คือจันทบุรีเราอาจจะได้ผลกระทบเพราะว่าจันทบุรีเราเป็นร่องมรสุมที่มันพาดผ่านฉะนั้นอะไรมาเราจะได้รับหมดอย่างเช่นฝนตกจันทบุรีก็ตกกับเขาค่ะที่จันทบุรีนี่เอาหมดก็คืออย่างจะแนะนำนะคะจากคำที่ผอ.เขาบอกก็คือแนะนำให้มีการกักตุนน้ำเอาไว้ค่ะสำหรับชาวเกษตรกรเพราะว่าพอถึงเวลาที่มันแห้งแล้งจริงๆอ่ะเราจะได้ไม่ต้องไปหาซื้อกันมากมายนั่นเองค่ะมาทางด้านพลังงานวันนี้ค่ะเพื่ออนาคตที่ดีกว่าเริ่มได้จากตัวเราค่ะการประหยัดพลังงานนะคะไม่ใช่เรื่องไกลตัวค่ะและไม่จำเป็นต้องเริ่มจากการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ค่ะเพียงปรับพฤติกรรมเล็กๆในชีวิตประจำวันอย่างสม่ำเสมอก็จะช่วยลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนได้ค่ะลดการใช้ทรัพยากรและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของภาวะโลกร้อนได้ค่ะวิธีง่ายๆนะคะที่ทุกคนเริ่มทำได้ทันทีเลยนั่นก็คือปิดไฟและเครื่องใช้ไฟฟ้าเมื่อไม่ใช้งานค่ะเลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีฉลากประหยัดไฟค่ะรวมไปถึงใช้แสงและลมธรรมชาติในช่วงกลางวันค่ะเพื่อลดการใช้ไฟฟ้าโดยไม่จำเป็นนั่นเองส่วนการใช้เครื่องปรับอากาศนะคะควรตั้งอุณหภูมิไว้ที่ประมาณ26องศาเซลเซียสค่ะปิดประตูและหน้าต่างให้สนิททุกครั้งที่เปิดแอร์นะคะพร้อมทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศเป็นประจำเพื่อช่วยให้เครื่องทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประหยัดไฟมากขึ้นค่ะนอกจากนี้นะคะควรถอดปลั๊กหรือปิดสวิตช์รางปลั๊กหลังเลิกใช้งานค่ะเพราะเครื่องใช้ไฟฟ้าบางชนิดยังคงใช้พลังงานแม้จะอยู่ในโหมดพักนั่นเองค่ะรวมไปถึงควรเลือกซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าให้เหมาะสมกับขนาดครอบครัวและลักษณะการใช้งานเพื่อไม่ให้สิ้นเปลืองพลังงานเกินความจำเป็นค่ะด้านการเดินทางนะคะหากเป็นระยะทางใกล้ค่ะควรเลือกเดินหรือปั่นจักรยานค่ะแต่ถ้าหากว่าเป็นระยะทางไกลอาจเลือกใช้ระบบขนส่งสาธารณะเดินทางร่วมกันหรือว่าวางแผนเส้นทางล่วงหน้าค่ะวิธีเหล่านี้นะคะจะช่วยลดการใช้น้ำมันลดค่าใช้จ่ายและลดมลพิษทางอากาศได้อีกทางหนึ่งค่ะ ขณะเดียวกันเองทุกคนยังสามารถช่วยประหยัดทรัพยากรได้ค่ะด้วยหลักลดใช้ซ้ำและรีไซเคิลค่ะอย่างเช่นลดการใช้พลาสติกแบบครั้งเดียวทิ้งนะคะนำถุงหรือภาชนะกลับมาใช้ซ้ำค่ะมีการแยกขยะก่อนทิ้งด้วยนะคะและเลือกซื้อสินค้าที่มีบรรจุภัณฑ์น้อยค่ะรวมไปถึงปลูกต้นไม้และดูแลพื้นที่สีเขียวค่ะเพื่อเป็นการช่วยดูดซับคาร์บอนลดความร้อนและสร้างสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่ค่ะหากสมาชิกทุกคนในครอบครัวที่ทำงานโรงเรียนและชุมชนร่วมมือกันนะคะพฤติกรรมเล็กๆเหล่านี้จะกลายเป็นพลังสำคัญเลยค่ะในการลดการใช้พลังงานของประเทศการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่นะคะจึงไม่จำเป็นต้องรอใครค่ะเพราะว่าเราสามารถเริ่มได้จากการลงมือค่ะของเราทุกคนในวันนี้เพื่อโลกที่น่าอยู่และอนาคตที่ดีกว่าของคนรุ่นต่อไปค่ะ
0: ต้องบอกว่าปัญหาการเลือนกระจกก็คือทำให้เกิดปรากฏการณ์เอลนีโญนั่นแหละมันคือการสะสมมานานเนาะอ่ะไปเรื่องทำบุญมากมากดีกว่าน้องแพทตอนนี้กระแสทำบุญเหนือช่วงเหนือดวงเหนือโชคมาแรงสายบุญต้องรู้เลยค่ะตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ที่ผ่านมานะคะหากบริจาคเงินให้วัดเนี่ยและต้องการนำยอดบริจาคไปลดหย่อนภาษีจะให้ใช้ใบอนุโมทนาบัตรแบบกระดาษเนี่ยเป็นหลักฐานไม่ได้แล้วค่ะโดยต้องบริจาคผ่านระบบ e-donation ของกรมสรรพากรเท่านั้นค่ะก่อนทำบุญนะคะด้วยการสแกน QR code เนี่ยควรตรวจสอบให้แน่ใจค่ะว่าเป็น QR code ที่รองรับระบบeDonation จริงๆล่าสุดที่เราเพิ่งไปมาขอเอ่ยชื่อวัดหลวงพ่อโสธรเนา
1: ะ
0: ก็จะมีการสแกนก็จะขึ้นเลยเป็นชื่อวัดถูกต้องชื่อบัญชีก็จะถามเลยว่าเราอ่ะจะยื่นสัมภาระ
1: ไ
0: หมใช่อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยถูกต้องค่ะเข้าระบบ eDonation แล้วก็ชื่อบัญชีผู้รับเงินเนี่ยต้องเป็นชื่อของวัดอย่างที่บอกนะไม่ใช่บัญชีส่วนบุคคลเข้านายอะไรงี้ไม่เอาเนาะจากนั้นเลือกยินยอมค่ะให้ธนาคารเนี่ยส่งข้อมูลการบริจาคไปยังกรมสัมภาระก็เพื่อให้ยอดเงินนะคะเข้าสู่ระบบและนำไปใช้ลดหย่อนภาษีได้อย่างถูกต้องข้อดีของระบบนี้นะคะก็คือผู้บริจาคเองเนี่ยไม่ต้องเก็บใบอนุโมทนาบัตรหรือเอกสารกระดาษไว้อีกต่อไปตรงนี้ก็จะช่วยลดขั้นตอนลดความผิดพลาดนะคะแล้วก็เพิ่มความโปร่งใสในการตรวจสอบเส้นทางเงินบริจาคด้วยก็สามารถตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังผ่านระบบของกรมสรรพากรได้แต่อย่างไรก็ตามค่ะหากทำบุญโดยไม่ประสงค์ใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีก็ยังสามารถบริจาคผ่านช่องทางทั่วไปได้ตามปกติไม่ว่าจะเป็นหยอดตู้หรืออะไรนะคะเพียงแต่ยอดเงินดังกล่าวเนี่ยจะไม่ปรากฏในระบบสำหรับนำไปใช้ลดหย่อนภาษีดังนั้นก่อนสแกนทุกครั้งก็อย่าลืมตรวจสอบ QR code ชื่อบัญชีและการส่งข้อมูลเนี่ยเข้าสู่ระบบ e-donation ให้เรียบร้อยด้วยเพื่อให้เงินทำบุญเนี่ยถึงวัดโดยตรงปลอดภัยและไม่พลาดสิทธิประโยชน์ทางภาษีคือต้องบอกว่าคือกระแสเรื่องวัดมาแรงอะเนา
1: ะ
0: วัดใหญ่ๆวัดดังๆคนทำบุญเยอะจริงๆการโอนออนไลน์ก็ดีอย่างเงี้ยเราจะเห็นชัดเลยว่าชื่อใครรับ
1: มีชื่อวัด
0: ส่งไปที่กรมสรรพากรอย่างถูกต้องเสียภาษีถูกต้องตามกฎหมาย
1: มากันทางด้านมิจฉาชีพบ้างค่ะเตือนศิลปินมิจฉาชีพนะคะอ้างรับซื้องานก่อนจะหลอกลงทุนสูญเงินแสนค่ะสายวาดภาพและศิลปะอิสระต้องเพิ่มความระมัดระวังนะคะหลังพบค่ะมิจฉาชีพสร้างเพจปลอมแอบอ้างเป็นนายหน้านะคะหรือว่าเป็นแกลเลอรี่ชื่อดังประกาศรับซื้อผลงานศิลปะในราคาสูงค่ะเพื่อดึงดูดให้เจ้าของผลงานสนใจค่ะกลลวงนะคะจะเริ่มจากการขอให้ศิลปินนะคะส่งไฟล์ผลงานไปตรวจสอบค่ะซึ่งเสี่ยงถูกนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตนะคะจากนั้นจะชักชวนให้ทำกิจกรรมหรือภารกิจระหว่างรอผู้ซื้อหรือระหว่างรอคนมาซื้อนั่นเองค่ะโดยในช่วงแรกมิจฉาชีพเนี่ยอาจจะมีการจ่ายค่าตอบแทนจริงค่ะแต่ว่าเป็นจำนวนเล็กน้อยนะคะก็เพื่อสร้างความมั่นใจค่ะว่าอันนี้เป็นงานที่สร้างรายได้จริงหลังจากนั้นค่ะเมื่อเหยื่อเริ่มไว้วางใจมิจฉาชีพจะชักชวนให้นำเงินเข้าระบบค่ะโดยมีการอ้างว่าจะได้รับผลตอบแทนเพิ่มขึ้นหากเหยื่อโอนเงินจำนวนมากนะคะก็จะสร้างเงื่อนไขต่างๆค่ะเช่นต้องเติมเงินเพื่อปลดล็อกบัญชีเสียค่าธรรมเนียมหรือต้องทำภารกิจเพิ่มเติมสุดท้ายค่ะไม่สามารถถอนเงินได้และอาจสูญเงินตั้งแต่หลักหมื่นไปจนถึงหลักแสนบาทค่ะสำหรับวิธีป้องกันเบื้องต้นนะคะควรตรวจสอบอายุเพจค่ะรีวิวยอดผู้ติดตามและชื่อบัญชีรับโอนค่ะว่ามีความเกี่ยวข้องกับแกลเลอรี่หรือหน่วยงานที่อ้างถึงจริงหรือไม่หากต้องส่งตัวอย่างผลงานนะคะควรใช้ไฟล์ที่มีความละเอียดที่ต่ำค่ะและใส่ลายน้ำคาดทับภาพทุกครั้งค่ะที่สำคัญเลยการซื้อขายผลงานศิลปะอย่างถูกต้องจะต้องไม่มีการบังคับให้ศิลปินทำภารกิจ ลงทุนหรือโอนเงินสำรองไปก่อนค่ะหากใครพบเจอข้อเสนอในลักษณะนี้นะคะให้หยุดการติดต่อเลยค่ะและอย่าโอนเงินโดยเด็ดขาดค่ะหรือว่าหากตกเป็นเหยื่อไปแล้วนะคะให้รีบติดต่อธนาคารเพื่อระงับธุรกรรมเก็บหลักฐานการสนทนาและสลิปโอนเงินพร้อมแจ้งเหตุผ่านศูนย์ AOC สายด่วน1441ได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะ
0: ค่ะฝากเพิ่มอีกนิดนะคะเกี่ยวกับการตรวจสอบเพจเบื้องต้นว่าน่าเชื่อถือขนาดไหนบางทีเราดูแค่ตะก่อนเนาะเราไม่ทันคิดยอดผู้ติดตามหลักแสนหลักล้านแต่คือมันมีการซื้อยอดได้เรากดเข้าไปดูบางทีมันไม่มีตัวตนเป็นต่างชาติเป็นภาษาอะไรก็ไม่รู้หลายเพจที่ทำแบบนี้เนาะพวกมิดออนไลน์เพราะฉะนั้นนี่ไปช่วงต่อไปเลยน้องแพทช่วง3นาทีกับอัยการแผ่นดินค่ะวันนี้ก็เสนอตอนมิดออนไลน์เป็นอย่างไรไปรับชมเลยค่ะ

วัสดีค่ะวันนี้จะเป็นการพูดคุยหัวข้อซื้อของออนไลน์ปัจจุบันนี้การซื้อของออนไลน์ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเนื่องจากความสะดวกในหลายๆด้านแต่ความสะดวกนั้นมาพร้อมกับภัยจากมิจฉาชีพด้วยเช่นโอนเงินสั่งซื้อแล้วไม่ได้สินค้าได้รับสินค้าไม่ตรงปกมีพัสดุเก็บเงินปลายทางโดยที่ไม่ได้สั่งซื้อหรือถูกขโมยข้อมูลจากบัตรเครดิตหากซื้อของออนไลน์แล้วไม่ได้สินค้าหรือได้รับสินค้าไม่ตรงปกอาจจะเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาในความผิดฐานช่อโกงบางกรณีอาจจะเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์มีทั้งโทษจำคุกและโทษปรับหากท่านได้รับความเสียหายจากการซื้อของออนไลน์สามารถร้องทุกข์ได้ที่สถานีตำรวจในพื้นที่หรือร้องทุกข์ออนไลน์ได้ที่ www.thaipoliceonline.go.th ส่วนหลักฐานสำคัญที่ต้องมีเพื่อใช้ในการดำเนินคดีเช่นหลักฐานการโอนเงินสลิปโอนเงินหรือรายการเดินบัญชีธนาคารบัญชีธนาคารของผู้โอนและผู้รับโอนเงินข้อความการสนทนาการซื้อขายโปรไฟล์ของผู้ขายในบางแพลตฟอร์มต้องดูด้วยว่าเป็นการตั้งค่าสาธารณะหรือตั้งค่าความเป็นส่วนตัวข้อแนะนำในการซื้อของออนไลน์เพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อควรซื้อของจากร้านค้าหรือแพลตฟอร์มที่น่าเชื่อถือไม่ควรซื้อของที่มีราคาถูกเกินจริงกว่าท้องตลาดควรตรวจสอบร้านค้าหรือชื่อผู้รับโอนเงินโดยตรวจสอบเบื้องต้นได้ที่เว็บไซต์ Google ถ้ามีพัสดุเก็บเงินปลายทางโดยที่ไม่ได้สั่งซื้อให้ปฏิเสธการจ่ายเงินและไม่รับพัสดุนั้นหากพบว่ามีการขโมยข้อมูลบัตรเครดิตให้รีบแจ้งธนาคารผู้ให้บริการบัตรเครดิตนั้นเพื่อทำการอายัดบัตรทันทีและขอออกบัตรใหม่เพื่อป้องกันการนำข้อมูลในบัตรเดิมมาใช้อีกทั้งการชำระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือไม่ควรชำระเงินขณะที่ยังเชื่อมต่อด้วยสัญญาณ Wi-Fi ควรปิดสัญญาณ Wi-Fi ก่อนแล้วใช้สัญญาณจากเครือข่ายโทรศัพท์มือถือเท่านั้นเพื่อความปลอดภัยของท่านค่ะทั้งนี้ท่านสามารถขอรับคำปรึกษากฎหมายได้ที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดและสาขาทั่วประเทศหากไม่สะดวกเดินทางมาที่สำนักงานสายด่วนปรึกษาปัญหากฎหมายโทร1157ค่ะสวัสดีค่ะ

0: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์
1: เอกสารโครงการนี้แก้ตัวเลขให้พี่หน่อย
2: แต่ตัวเลขนี้มันเกินจริงไปหน่อยนะครับถ้าทำตามนี้มันเข้าข่ายทุจริตแล้วนะครับ
1: พี่บอกให้ทำก็ทำไปเถอะหน้า
2: จะดีหรือครับพี
1: ่อย่าโลกสวยไปนักเลย
2: ผมคงทำให้ไม่ได้หรอกครับ
1: ถ้าคุณไม่ทำผมจ้างคนอื่นทำแทนและเราจะได้เห็นดีกัน
0: เมื่อเราอยู่ในสถานการณ์ที่ถูกบีบบังคับเรามีทางเลือกเสมออย่าเมินเฉยต่อการทุจริตพบเบาะแสแจ้งได้ที่สายด่วนปปช.1205เพราะทุกเสียงมีความหมาย

0: ยังอยู่กับเรา2คนนะคะในรายการ NBT รวมใจค่ะต่อไปนะคะจะพาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดตราดค่ะทางด้านททชวนปักหมุด4พิกัดเที่ยวตราดครบทุกบรรยากาศค่ะเมื่อพูดถึงจังหวัดตราดนะคะหลายคนค่ะอาจจะนึกถึงทะเลและหมู่เกาะที่สวยงามนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วตราดเนี่ยยังมีเสน่ห์อีกหลายด้านเลยค่ะทั้งอาหารพื้นถิ่นเรื่องราวของประวัติศาสตร์วิถีชีวิตชุมชนและเส้นทางธรรมชาติที่น่าออกไปสัมผัสค่ะการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือว่าททนะคะจึงชวนทุกคนปักหมุดเที่ยวตราดผ่าน4พิกัด4บรรยากาศโดยจะไปเริ่มต้นกันที่หมูคั่วกะปิค่ะเป็นเมนูพื้นถิ่นนะคะรสชาติเนี่ยเข้มข้นค่ะเขาจะนำหมูมาคั่วกับกะปินะคะจนหอมกลมกล่อมยิ่งรับประทานคู่กับข้าวสวยร้อนๆจะยิ่งอร่อยลงตัวค่ะจากนั้นนะคะไปเรียนรู้เรื่องราวของเมืองตราดค่ะที่พิพิธภัณฑ์วัดบุปผารามเป็นแหล่งรวบรวมโบราณวัตถุและสิ่งของทรงคุณค่าค่ะซึ่งจะสะท้อนประวัติศาสตร์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของคนในพื้นที่ค่ะอันนี้นะคะจะเหมาะสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวเชิงเรียนรู้นั่นเองค่ะอีกหนึ่งจุดที่ไม่ควรพลาดเลยก็คือจุดชมวิวไก่แด้บนเกาะช้างนั่นเองค่ะเป็นจุดชมวิวมุมสูงนะคะที่สามารถมองเห็นท้องทะเลและหมู่เกาะน้อยใหญ่ได้อย่างสวยงามค่ะโดยเฉพาะในวันที่ท้องฟ้าเปิดเนี่ยนะคะจะได้เก็บภาพบรรยากาศประทับใจกลับไปอย่างแน่นอนค่ะปิดท้ายด้วยการขับรถเที่ยวบนถนนสายตราดอำเภอคลองใหญ่เส้นทางที่มีทิวทัศน์สวยงามตลอดสองข้างทางค่ะไม่ว่าจะเป็นทั้งภูเขาทะเลธรรมชาติและวิถีชีวิตของชุมชนชายฝั่งทำให้การเดินทางนะคะเป็นอีกหนึ่งความสุขของทริปนี้ค่ะใครที่กำลังวางแผนท่องเที่ยวนะคะลองปักหมุดไปที่จังหวัดตราดค่ะไว้เป็นอีกหนึ่งจุดหมายเพราะทั้ง4พิกัดนี้นะคะจะพาไปสัมผัสตราดได้แบบครบทุกมุมเลยค่ะทั้งกินของอร่อยเรียนรู้เรื่องราวชมวิวสวยและพักใจท่ามกลางธรรมชาติค่ะ
1: น่าไปตามรอยมากเลยค่ะน้องแพทโดยเฉพาะหมูคั่วกะปิและอย่างเกาะช้างนี่ต้องบอกว่าน้องแพทไปบ่อยไม่ใช่มีแค่จุดชมวิวไก่แบ้เท่านั้นที่สวยอาหารก็อร่อยเบียร์อะไร
0: อาหารอร่อยราคาไม่แรงแล้วก็จุดชมวิวก็สวยอันนี้สวยมากๆอยากให้ลองมากันแถบนี้กันบ้างนะคะ
1: น่าสนไปที่ข่าวต่อไปค่ะยังไม่ออกจากตราดเนาะที่จังหวัดตราดค่ะมีร้านกับข้าวเล็กๆริมทางค่ะที่กลายเป็นขวัญใจของชาวบ้านมานานกว่า13ปีเลยนะคะกับร้านของคุณป้าวงเดือนเกตเดิมค่ะอายุ58ปีที่บ้านเลขที่101หมู่4ตำบลบ่อพลอยอำเภอบ่อไร่จังหวัดตราดริมถนนสายบ้านตากแหวงค่ะทุกเช้าค่ะป้าวงเดือนเนี่ยจะเตรียมอาหารนะคะหลากหลายเมนูเลยทั้งกับข้าวถุงขนมหวานแล้วก็ผลไม้เนี่ยไว้บริการลูกค้าก็จะมีเมนูนะคะหมุนเวียนในแต่ละวันไม่ว่าจะเป็นน้ำพริกปลาทอดต้มเลือดหมูแกงส้มต้มจืดไข่พะโล้ไก่ย่างเนี่ยอ่านไปก็หิวนะรวมถึงของหวานแล้วก็ผลไม้นะคะอีกหลากหลายชนิดเลยที่สำคัญค่ะราคาเริ่มต้นเพียง10บาทเท่านั้นนะคะก็ทำให้มีทั้งชาวบ้านแรงงานแล้วก็เกษตรกรในพื้นที่เนี่ยแวะเวียนมาอุดหนุนอย่างต่อเนื่องเลยดูน่ากินมากน้องแพทเนาะอาหารหลากหลายนี่รถพุ่มพวงป้าวงเดือนก็เล่านะคะว่าตลอดระยะเวลาที่ขายมาเนี่ยยังคงยึดราคาถูกก็เพื่อให้คนในชุมชนเนี่ยเข้าถึงอาหารได้ง่ายแม้ลูกค้านะคะหลายรายจะบอกว่าป้าปรับราคาเธอเป็น15บาทก็ได้นะคะแต่ป้าก็บอกว่าก็ยังคงมีทั้งราคา10บาทและ15บาทเนี่ยค้ากันไปก็เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ซื้อนอกจากขายให้ลูกค้าทั่วไปแล้วนะคะป้าก็ยังมีพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยหลายรายมารับกับข้าวไปขายต่อในสวนและหมู่บ้านที่อยู่ห่างไกลด้วยเพราะก็เพราะว่าเห็นว่าราคาไม่แพงแล้วก็สามารถนำไปต่อยอดสร้างรายได้ได้อีกทางนะคะโดยในแต่ละวันเนี่ยลูกค้าก็จะเริ่มทยอยเนี่ยมาซื้อตั้งแต่ช่วงเช้ามืดบางวันก็จะเริ่มรับกับข้าวเนี่ยตั้งแต่เวลาตีห้าครึ่งเลยไปจนถึง7โมงเช้านะคะหากมาช้าแน่นอนว่าบางเมนูเนี่ยอาจหมดโดยเฉพาะช่วงฤดูผลไม้ที่มีแรงงานและเกษตรกรมาซื้อจำนวนมากนะคะบางวันมีรถจอดต่อแถวริมถนนน่ะทั้งสองฝั่งเลยที่สำคัญป้าบอกว่าทำอาหารแทบไม่ทันกันเลยทีเดียวร้านป้าวงเดือนนะคะจึงไม่ได้เป็นเพียงร้านกับข้าวราคาประหยัดเท่านั้นแต่ยังเป็นภาพสะท้อนนะคะของคนทำมาหากินที่หลักคนซื้ออิ่มคนขายอยู่ได้จนกลายเป็นร้านขวัญใจของชาวบ้านในอำเภอบ่อไร่จังหวัดตราดมาจนถึงวันนี้ค่ะต้องบอกว่าอาหารน่ากินด้วยราคาถูกด้วยถ้ามีโอกาสผ่านไปแถวนั้นเนี่ยจะลองไป
0: สน
1: ับ
0: สนุนกันบ้างค่ะมากันทางด้านจังหวัดสระแก้วบ้างค่ะชวนเที่ยวตลาดริมคลองปางสีดาสัมผัสธรรมชาติชิมของดีชุมชนค่ะอุทยานแห่งชาติปางสีดาจังหวัดสระแก้วร่วมกับ หมู่15บ้านปางสีดาขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวมาเที่ยวงานตลาดริมคลองปางสีดาสัมผัสบรรยากาศธรรมชาติของป่าต้นน้ำพร้อมเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนและร่วมสนับสนุนสินค้าท้องถิ่นจากคนในพื้นที่ค่ะภายในงานนะคะนักท่องเที่ยวจะได้เดินเที่ยวชมตลาดริมคลองค่ะเลือกซื้ออาหารพื้นบ้านหลากหลายเมนูค่ะรวมไปถึงสินค้าชุมชนที่นำมาจำหน่ายพร้อมเพลิดเพลินกับเสียงเพลงจากดนตรีโฟกซองค่ะและชมการแสดงความสามารถของเยาวชนจากหลากหลายโรงเรียนที่มาร่วมสร้างความสนุกและสีสันให้กับงานการจัดงานครั้งนี้นะคะมุ่งส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติควบคู่กับการท่องเที่ยวโดยชุมชนเปิดโอกาสให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้สัมผัสเสน่ห์ของบ้านปางสีดาไม่ว่าจะเป็นทางด้านอาหารค่ะวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของคนในพื้นที่อีกทั้งยังเป็นการสร้างรายได้และเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับชุมชนด้วยค่ะสำหรับตลาดริมคลองปางสีดาจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่19กันยายน2569นี้ค่ะโดยจะเริ่มตั้งแต่เวลา 4:00 น.เป็นต้นไปค่ะที่ศาลากลางบ้านหมู่ที่15บ้านปางสีดาจังหวัดสระแก้วค่ะนอกจากจะได้เที่ยวตลาดแล้วนะคะนักท่องเที่ยวยังสามารถแวะเที่ยวอุทยานแห่งชาติปางสีดาได้ค่ะไปสัมผัสความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าน้ำตกและความหลากหลายทางธรรมชาติค่ะโดยเฉพาะความสวยงามของผีเสื้อนานาชนิดซึ่งเป็นอีกหนึ่งเอกลักษณ์สำคัญเลยนะคะของพื้นที่ค่ะขอเชิญชวนทุกคนนะมาร่วมเปิดประสบการณ์ท่องเที่ยวตลาดริมคลองปางสีดาเติมเต็มความสุขกับธรรมชาติค่ะอาหารอร่อยเสียงเพลงและรอยยิ้มจากชุมชนพร้อมร่วมสนับสนุนการท่องเที่ยวท้องถิ่นให้เติบโตอย่างยั่งยืนค่ะ
1: ต้องบอกว่าปางสีดาเนาะอย่างตามที่น้องแพทอ่านเลย
0: ใช่ค่ะ
1: ไปเที่ยวตลาดแล้วอย่าลืมแวะไปเที่ยวอุทยานแห่งชาติปางสีดาด้วยพี่มีโอกาสไปแล้วก็นอนในอุทยานเลยเขาจะมีบ้านพักบ้านพักดีมากมีลานตรงกลางให้ปิ้งย่างปาร์ตี้แล้วก็มีจุดกลางเต็นท์ในช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงฤดูฝนเนี่ยผีเสื้อจะเยอะ
0: เยอะ
1: แบบเยอะมากเขาก็จะมีแค่ทะเลน้ำตกแล้วก็ผลไม้หรืออาสืบสารและพัฒนาให้กระเข้ากับนะคะได้นำความรู้และฝีมือด้านการทอผ้าเนี่ยมาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์หลากหลายเลยไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้ากระเป๋าของใช้และของฝากค่ะแต่ละชิ้นเนี่ยไม่เพียงสวยงามนะคะและใช้งานได้จริงมีลวดลายที่สะท้อนวิถีชีวิตวัฒนธรรมแล้วก็อัตลักษณ์ของจังหวัดจันทบุรีแฝงอยู่ด้วยลวดลายสำคัญนะคะสัมผัสเรื่องราวของเมืองจันทน์ไปพร้อมๆกันนี่ลายภาพแบบนี้เลยค่ะอันนี้ก็จากชุมชนนะคะแต่เป็นผลงานที่เกิดปัจจุบันค่ะกลุ่มทอผ้าบ้านซับตะลีนให้มีความทันสมัยแล้วก็ตอบโจทย์ผู้บริโภคมากขึ้นแต่ยังคงรักษาไว้ซึ่งเอกลักษณ์และเรื่องราวของท้องถิ่นค่ะเอาไว้อย่างครบถ้วนเลยเพื่อให้ผ้าทอพื้นบ้านเนี่ยสามารถก้าวไปสู่ตลาดที่กว้างขึ้นแล้วก็เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวด้วยก็หากมีโอกาสนะคะเดินทางมาเที่ยวจังหวัดจันทบุรีค่ะก็ลองแวะไปเยี่ยมชมกลุ่มทอผ้าบ้านซับตะลีเลือกซื้อผลิตภัณฑ์กลับไปเป็นของฝากได้นะคะเพราะทุกการสนับสนุนคือกำลังใจให้คนในชุมชนแล้วก็ช่วยสืบสานภูมิปัญญาการทอผ้าให้คงอยู่คู่เมืองจันทน์ต่อไปอย่างยั่งยืนด้วยค่ะ
0: ค่ะเรายังอยู่กันที่จังหวัดจันทบุรีนะคะช่วงต่อไปค่ะโอ้โหตะวันออกวันนี้เสนอตอนบ้านหลวงราชไมตรีริมน้ำจันทบูรณ์เชิญรับชมค่ะ

โหดตะวันออกในวันนี้พาคุณผู้ชมมาที่ชุมชนริมน้ำจันทบูรณ์ที่นี่คือหนึ่งในชุมชนเก่าแก่ที่สุดของภาคตะวันออก

0: ค่ะที่ยังคงรักษาเสน่ห์ของบ้านไม้โบราณและวิถีชีวิตเรียบง่ายเอาไว้ได้อย่างงดงาม
1: คือจริงๆแล้วจุดเริ่มต้นของคนจันทร์ที่ในยุคสมัยที่การค้าเจริญรุ่งเรืองนะคะในพื้นที่ชุมชนริมน้ำจันทบูรณ์เนี่ยถือว่าเป็นเมืองท่าที่สำคัญของประเทศไทย

อดีตเนี่ยชุมชนริมน้ำจันทบุรีมีท่าน้ำทั้งหมด12ท่าแต่ว่าปัจจุบันอาจจะเหลือไม่เห็นถึงขนาดนั้นแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเรือสำเภาหรือเรือต่างๆเนี่ยก็เคยเข้ามาค้าขายที่นี่ก็เลยทำให้คนที่เป็นชาวจีนหรือว่าพ่อค้าต่างๆเนี่ยเดินทางมาตั้งรกรากอยู่ที่นี่ค่อนข้างเยอะโดยที่คุณพ่อหลวงราชไมตรีเนี่ยท่านก็เป็นชาวจีนที่เดินทางมาตั้งรกรากอยู่ที่นี่ด้วยเช่นกันค่ะ

0: ำหรับบ้านหลังนี้นะคะก็อายุเกือบ150ปีแล้วค่ะโดยที่บ้านหลังนี้เนี่ยยังคงสวยงามเหมือนในอดีตนะคะแล้วก็กลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ให้กับชุมชนริมน้ำจันทบูรแล้วก็จังหวัดจันทบุรีโดยเล่าเรื่องประวัติศาสตร์ของเจ้าของบ้านในอดีตค่ะเจ้าของบ้านหลังนี้ก็คือหลวงราชไมตรีหรือว่านายปูมปุณศรีค่ะท่านไม่ได้รับราชการแต่ว่าได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์ตอนรัชกาลที่6ให้เป็นหลวงราชไมตรีเนื่องจากว่าท่านเป็นบุคคลสำคัญที่บุกเบิกเรื่องของการค้าขายยางพาราในพื้นที่ภาคตะวันออกค่ะได้รับสมญานามว่าเป็นบิดาแห่งยางพาราภาคตะวันออกเนื่องจากว่าในอดีตเนี่ยท่านเคยติดตามคุณพ่อท่านไปค้าขายแล้วก็ไปเรียนหนังสืออยู่ที่ปีนังพอเรียนจบเนี่ยท่านก็เห็นว่าจริงๆแล้วสภาพอากาศของจันทบุรีกับทางมาเลเซียเนี่ยไม่ได้ต่างกันท่านก็เลยทดลองสั่งพันยางค่ะมาทดลองปลูกที่เทือกเขาสบาบแล้วก็ประสบความสำเร็จค่ะทำให้ยางพาราเนี่ยเป็นอาชีพเสริมของชาวจันมาเนิ่นนานกว่า100ปีแล้วสถาปัตยกรรมในชุมชนริมน้ำจันทบูรนะคะมันมีความร่วมสมัยมาตั้งแต่สมัยต้นอยุธยามาจนปลายอยุธยาต้นกรุงรัตนโกสินทร์มาจนถึงยุคล่าอาณานิคมก็ในช่วงรัชกาลที่4รัชกาลที่5รัชกาลที่6ช่วงนี้ค่ะก็มีความผสมผสานสไตล์ยุโรปเนี่ยเข้ามาร่วมกับสถาปัตยกรรมแบบไทยแล้วก็แบบจีนอย่างที่เล่าให้ฟังเมื่อสักครู่ว่าหลวงราชไมตรีไปเรียนหนังสือที่ปีนังเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านก็เห็นแบบของบ้านที่เป็นสไตล์ฝรั่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มาผสมผสานกับวัสดุในท้องถิ่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: แม้การเวลาจะเปลี่ยนผ่านไปแต่ความทรงจำของชุมชนแห่งนี้ยังคงอยู่ค่ะในทุกแผ่นไม้เก่าทุกทางเดินเลียบแม่น้ำและทุกลมหายใจของผู้คนที่ยังคงรักษาวิถีเดิมเอาไว้

0: โอ้โหตะวันออก
1: ค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวดีๆสำหรับวันนี้นะคะรายการในวันนี้หมดเวลาแล้วเราทั้งสองคนต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: มื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์
1: ลักษณ์ทรงคุณค่ายาวนานกว่า200ปีหนังใหญ่วัดบ้านดอนจังหวัดระยอง

0: Thailand Soft Power เอกลักษณ์ไทยให้โลกจดจำ
1: แย่จริง
2: โอ้จาน
1: ตามมาที่ห้องพักครูเดี๋ยวนี
3: ้บัตรมาแล้ว
4: เฮ้ยนี่มันโพสต์อาจารย์วิทยานี่หว่า
3: แกว่าจานจะรอดไหมเอก

0: ชาวสวนเมืองจันทร์ฝากรัฐบาลเร่งส่งเสริมตลาดผลไม้ฤดูกาลหน้าขณะที่แม่ค้าตลาดเนินสูงขอกิจกรรมกระตุ้นเศรษฐกิจท่องเที่ยวฟื้นเมืองจันทร์ให้กลับมาคึกคักหลังหมดฤดูกาลผลไม้จับตาซุปเปอร์เอลนีโญภัยอากาศร้อนแล้งที่อาจกระทบไทยฝนน้อยลงอุณหภูมิพุ่งสูงกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเร่งรับมือวางมาตรการเชิงรุกใช้ข้อมูลเตือนภัยลดผลกระทบประชาชนก่อนวิกฤตจะมาถึงติดตามสารคดีชุดรู้สู้เอลนีโญตอนแรกวันนี้เมืองพัทยาประกาศความพร้อมเปิดสนามต้อนรับนักวิ่งกว่า 20,000 คนจาก58ประเทศลุ้นสร้างเม็ดเงินท่องเที่ยวสะพัดเกือบ300ล้านบาทปลายเดือนกันยายนนี
1: ้ทั้งหมดนี้ติดตามได้ในสนามข่าวท้องถิ่น
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
2: ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่สนามข่าวท้องถิ่นวันนี้วันอังคารที่15กันยายน2569อยู่กับเรา2คนค่ะ
3: ค่ะท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินนะคะได้เปิดเวที GasTech 2026ค่ะวาง3แนวทางทางพลังงานมั่นคงสะอาดราคาจับต้องได้โดยเตรียมหนุนโซลาร์เซลล์ครัวเรือน 50,000 ล้านบาทดึงลงทุนสร้างงานรับเศรษฐกิจอนาคตค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดงาน GasTech Exhibition and Conference 2026ที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคกรุงเทพมหานครซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดงานในระหว่างวันที่14ถึง17กันยายนค่ะโดยนายกรัฐมนตรีได้ระบุว่าพลังงานของรัฐบาลมุ่งสร้างสมดุล3ด้านคือความมั่นคงทางพลังงานความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมและราคาพลังงานที่ประชาชนกับภาคธุรกิจเข้าถึงได้เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพเพิ่มศักยภาพการแข่งขันและรองรับเศรษฐกิจในระยะยาวโดยแนวทางแรกนะคะคือการจัดหาพลังงานในราคาที่เหมาะสมใช้ก๊าซธรรมชาติและ LNG ควบคู่กับการเพิ่มสัดส่วนพลังงานหมุนเวียนกระจายแหล่งพลังงานและยกระดับประสิทธิภาพการใช้พลังงานแนวทางที่2คือการเร่งเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมนะคะรัฐบาลได้เตรียมเปิดโครงการวงเงิน 50,000 ล้านบาทสนับสนุนครัวเรือนติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปเสริมสร้างพร้อมส่งเสริมพลังงานชีวภาพและเทคโนโลยีคาร์บอนต่ำเพื่อลดค่าไฟและเพิ่มทางเลือกพลังงานสะอาดให้ประชาชนส่วนแนวทางที่3คือเชื่อมนโยบายพลังงานเข้ากับการลงทุนด้วยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานบุคลากรและระบบพลังงานสะอาดเพื่อรองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคตโดยโอกาสนี้ท่านนายกรัฐมนตรียังได้เผยนะคะว่าในครึ่งแรกของปีนี้คำขอรับการส่งเสริมการลงทุนเพิ่มขึ้นร้อยละ37มีศักยภาพสร้างงานมากกว่า 82,000 ตำแหน่งขณะที่การเป็นเจ้าภาพ GasTech 2026นั้นก็จะเป็นการช่วยยกระดับความเชื่อมั่นดึงดูดเทคโนโลยีเงินลงทุนและผลักดันไทยสู่ศูนย์กลางพลังงานและนวัตกรรมของภูมิภาคค่ะ
2: คุณผู้ชมคะจากกรณีที่เกิดเหตุไฟไหม้แผนกกายภาพบำบัดของโรงพยาบาลบ้านแพ้วนะคะหลังจากที่เจ้าหน้าที่นั้นเข้าไปควบคุมได้แล้วค่ะก็พบว่าทุกคนนั้นปลอดภัยไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตขณะที่การตรวจโครงสร้างในเบื้องต้นนะคะยังคงมั่นคงโดยโรงพยาบาลเปิดให้บริการตามปกติเร่งฟื้นฟูพื้นที่ที่เสียหายค่ะนายดำรงศักดิ์ยอดทองดีรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครนะคะพร้อมด้วยแพทย์หญิงสาวนีเกิดดอนแฝกผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านแพ้วและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมแถลงชี้แจงถึงสถานการณ์ที่ห้องประชุมโรงพยาบาลบ้านแพ้วโดยเบื้องต้นพบว่าพื้นที่แผนกกายภาพบำบัดขนาดประมาณ700ตารางเมตรได้รับความเสียหายโดยประเมินมูลค่าความเสียหายเฉพาะพื้นที่ราว7ล้านบาทส่วนเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์เสียหายกว่า20ล้านบาทรวมความเสียหายในเบื้องต้นนะคะเกือบ30ล้านบาทซึ่งยังอาจจะมีการปรับตัวเลขหลังจากตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมด้านโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสาครนะคะได้เข้าตรวจเสาคานแล้วก็พื้นที่ในจุดที่เกิดเหตุพร้อมใช้เครื่องมือทดสอบความแข็งแรงของคอนกรีตผลในเบื้องต้นก็พบว่าโครงสร้างหลักอาคารยังคงอยู่ในเกณฑ์ปลอดภัยส่วนรอยร้าวส่วนใหญ่พบที่ปูนฉาบภายนอกและยังไม่กระทบต่อความมั่นคงของตัวอาคาร ขณะที่โรงพยาบาลบ้านแพ้วเองก็ยืนยันนะคะว่ายังคงเปิดให้บริการกับประชาชนตามปกติแม้ว่าจะมีการปรับจุดให้บริการบางแผนกเพื่อลดผลกระทบจากพื้นที่ที่เสียหายผู้ที่มีนัดพบแพทย์ก็สามารถเดินทางมารับบริการได้ตามปกติที่มีกำหนดนัดเอาไว้ส่วนการตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นไม่พบผลกระทบที่เป็นอันตรายต่อผู้ป่วยบุคลากรและประชาชนในพื้นที่โรงพยาบาลโดยทางจังหวัดสมุทรสาครเตรียมสนับสนุนพื้นที่ฟื้นฟูพื้นที่เพื่อให้กลับมาใช้งานได้เต็มรูปแบบโดยเร็วที่สุด
3: ทางกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะได้ออกประกาศฉบับที่1เตือนหลายพื้นที่ทั่วไทยนะคะให้เตรียมรับมือกับฝนตกหนักถึงหนักมาก 17-20 กันยายนนี้ค่ะโดยเริ่มกระทบในภาคเหนือภาคอีสานก่อนขณะที่คลื่นทะเลอันดามันนั้นสูง 2-3 เมตรเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศฉบับที่1นะคะเตือนประเทศไทยเตรียมรับมือกับฝนตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่ระหว่างวันที่17ถึง20กันยายนนี้ค่ะโดยภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั้นจะเริ่มได้รับผลกระทบก่อนในวันที่17กันยายนจากนั้นฝนจะขยายไปยังภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ในวันที่18กันยายนสาเหตุนะคะก็มาจากมวลอากาศเย็นหรือความกดอากาศสูงจากจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและอีสานตอนบนทำให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนขณะเดียวกันค่ะมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่ปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นกรมอุตุนิยมวิทยาขอให้ประชาชนเฝ้าระวังฝนสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มต่ำรวมถึงควรหลีกเลี่ยงเส้นทางน้ำท่วมซ้ำซากส่วนสถานการณ์ทะเลอันดามันนั้นมีคลื่นสูงประมาณ 2-3 เมตรค่ะและบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นอาจสูงกว่า3เมตรชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังนะคะขณะที่เรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่งตลอดช่วงวันที่ 17-20

7ถึง20กันยายนนี้ค่ะกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมพร้อมรับมือปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนีโญนะคะซึ่งก็ส่งผลให้ประเทศไทยนั้นมีแนวโน้มปริมาณฝนลดลงและอุณหภูมิสูงขึ้นในช่วงปลายปีนี้โดยได้มีการเร่งวางมาตรการบริหารจัดการข้อมูลเพื่อบรรเทาผลกระทบแก่ประชาชนมุ่งเน้นสร้างความเข้าใจและการเตรียมรับมืออย่างมีประสิทธิภาพติดตามได้ในสารคดีชุดรู้สู้เอลนีโญวันนี้เสนอเป็นตอนแรกค่ะ

0: ลนีโยปรากฏการทางธรรมชาติที่ส่งผลให้อุณหภูมิผิวน้ำทะเลบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกเขตร้อนตอนกลางและตะวันออกอุ่นขึ้นกว่าปกติและทำให้ทิศทางลมและสภาพภูมิอากาศทั่วโลกแปรปรวนซึ่งปีนี้นักวิทยาศาสตร์พบอุณหภูมิผิวน้ำทะเลในมหาสมุทรแปซิฟิกสูงกว่าทุกปีหรือมากกว่า2องศาเซลเซียสขยายกำลังความรุนแรงไปจนถึงภาวะโลกเดือดอากาศสุดขั้วปริมาณฝนที่ตกน้อยลงอุณหภูมิที่ค่อยๆสูงขึ้นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ทยอยเกิดขึ้นเรื่อยๆในทุกมุมโลกเป็นเครื่องตอกย้ำว่าโลกเรากำลังเผชิญกับซูเปอร์เอลนีโญอย่างสมบูรณ์ขณะที่องค์การอุตุนิยมวิทยาโลกหรือ WMO แสดงความมั่นใจว่าซูเปอร์เอลนีโญในปีนี้จะรุนแรงมากที่สุดนับตั้งแต่มีการบันทึกข้อมูลการเกิดขึ้นทั้ง4ครั้งหรือตั้งแต่ปีค.ศ.1950และในครั้งนี้อาจร้อนที่สุดเป็นประวัติการแต่ความรุนแรงของปรากฏการซูเปอร์เอลนีโญมีปัจจัยของสภาพพื้นที่เข้ามาเกี่ยวข้องไม่ใช่ทุกพื้นที่จะเกิดผลกระทบในรูปแบบเดียวกันซึ่งประเทศไทยต้องเผชิญกับผลกระทบในรูปแบบไม่ต่างจากเดิมมากนักคือปริมาณฝนที่ลดลงหรือมีฝนตกกระจุกตัวในบางที่ขณะเดียวกันอุณหภูมิที่เพิ่มสูงขึ้นก็ทำให้ฤดูหนาวปีนี้หลายพื้นที่อาจไม่ได้สัมผัสความเย็นเหมือนเช่นเคยในเดือนพฤศจิกายนนี้จะเป็นช่วงที่ภาวะซูเปอร์เอลนีโญสูงสุดและจะต่อเนื่องยาวนานไปจนถึงปีถัดไปก่อนจะค่อยๆลดระดับลงในเดือนกุมภาพันธ์พ.ศ. 2570โดยผู้ที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดมีทั้งภาคเกษตรการท่องเที่ยวและสาธารณสุขจากนั้นประเทศไทยก็จะกลับสู่ภาวะลานีญาอีกครั้งในเดือนพฤษภาคมพ.ศ. 2570เป็นต้นไป
1: อุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นก็อาจจะทำให้ส่งผลต่อภาคการท่องเที่ยวในช่วงปลายปีก็คนก็อาจจะไปท่องเที่ยวในภาคเหนือนอกจากจะมีเรื่องของหมอกควันแล้วก็อาจจะมีเรื่องของอุณหภูมิที่อาจจะไม่ได้เย็นเหมือนในปีก่อนๆ นะครับเรื่องของปริมาณฝนที่น้อยกว่าค่าปกติเนี่ยก็จะส่งผลถึงตัวภาคการเกษตรมีเรื่องของภัยแล้งซ้ำซากแล้วก็พื้นที่ที่เป็

0: ผู้สูงอายุนะครับที่อาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของอุณหภูมิที่อาจจะเพิ่มขึ้นนะครับ
1: และส่งผลกระทบต่อประชาชนให้น้อยที่สุด
0: ทุกๆคนต้องยอมรับนะครับว่าเราอยู่ภายใต้ภาวะที่เรียกว่าความปกติใหม่ก็คือว่าแพทเทิร์นของอุณหภูมิและฝนก็อาจจะไม่เหมือนในอดีตเราต้องติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างใกล้ชิดนะครับส่วนที่2ก็คือเรื่องของการเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยพิบัติทั้งในเชิงขององค์กรแล้วก็เชิงของปัจเจกบุคคลประชาชนนะครับว่าเราอาจจะไม่ได้เจอเฉพาะเรื่องของเอลนีโญเราอาจจะมีเรื่องของลานิญาหรือเรื่องของน้ำท่วมด้วยนะครับส่วนที่3ก็คือเรื่องของการปรับปรุงนะครับตัวพฤติกรรมของการอยู่อาศัยแล้วก็การทำธุรกิจนะครับว่าให้สอดคล้องกับภูมิอากาศส่วนในเรื่องของตัวการเกษตรเนี่ยก็อาจจะต้องดูเรื่องของการใช้ตัวเทคโนโลยีในการปลูกพืชเกษตรแม่นยำนะครับเกษตรอัจฉริยะหรือเกษตรยั่งยืนนะครับเพื่อการกระจายความเสี่ยงลดผลกระทบเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำแล้วก็ลดการใช้พลังงานด้วย
1: ปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนีโญเป็นเพียงปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติทั้งในปัจจุบันและอนาคตสิ่งสำคัญที่สุดเราควรตระหนักมากกว่าตระหนกเพื่อให้ทุกคนเข้าใจต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศมากขึ้นดังนั้นการติดตามเพื่อให้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้องและเตรียมพร้อมล่วงหน้าอย่างมีประสิทธิภาพจะเป็นเกราะป้องกันที่จำเป็นและมีความพร้อมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในทุกรูปแบบในอนาคต

0: มาดูเรื่องของชาวสวนกันบ้างนะคะที่มีเรื่องอยากจะฝากไปถึงรัฐบาลค่ะในเรื่องของการส่งเสริมด้านการตลาดในปีการผลิตฤดูกาลหน้านะคะส่วนแม่ค้าตลาดเนินสูงที่จังหวัดจันทบุรีก็อยากจะฝากถึงรัฐบาลเช่นกันค่ะว่าให้หากิจกรรมกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวให้เมืองจันทให้เมืองจันทบุรีนั้นกลับมาคึกคักหลังฤดูผลไม้จบลงค่ะนายสามารถสุทธิเสียนอายุ58ปีนะคะเป็นเกษตรกรที่ปลูกผลไม้หลากหลายชนิดเลยไม่ว่าจะเป็นมังคุดทุเรียนลองกองรวมไปถึงเป็นผู้ประกอบการส่งออกผลไม้ไปยังตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศในพื้นที่ตำบลแสลงอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีนะคะก็เปิดเผยว่าในฤดูกาลผลผลิตที่ผ่านมาเนี่ยเกษตรกรต้องเผชิญกับความท้าทายหลายด้านทั้งสภาพภูมิอากาศที่ส่งผลต่อผลผลิตรวมถึงสถานการณ์ด้านการตลาดซึ่งผู้ประกอบการจำเป็นต้องวางแผนรวบรวมผลผลิตจากหลายพื้นที่ของจังหวัดจันทบุรีเพื่อบริหารจัดการและกระจายสินค้าให้ทันตามความต้องการของตลาดและทั้งนี้เนี่ยในบางช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาดเป็นจำนวนมากส่งผลให้เกิดภาวะสินค้าล้นตลาดและกระทบต่อระดับราคาผลไม้ขณะเดียวกันก็ยังพบว่ากลุ่มพ่อค้าชาวจีนในตลาดปลายทางมีบทบาทสำคัญในการกำหนดราคาซึ่งส่งผลต่อการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการไทยโดยในเรื่องนี้เนี่ยนะคะนายสามารถฝากถึงรัฐบาลค่ะในการเตรียมความพร้อมสำหรับฤดูการผลิตปีหน้าโดยขอให้ติดตามและบริหารจัดการด้านการตลาดอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะตลาดจีนซึ่งถือเป็นตลาดหลักที่มีความสำคัญต่อการกระจายผลไม้ของจังหวัดจันทบุรีให้กับเกษตรกรและผู้ประกอบการในระยะยาวค่ะ
1: อากาศมันเปลี่ยนมันก็ออกหลายรุ่นออกหลายรุ่นแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องตลาดก็เกี่ยวกับปัจจัยตลาดโดยรวมบางทีอย่างปีนี้ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เรื่องการตลาดนะครับเพราะว่าส่วนมากพ่อค้าจะเดี๋ยวนี้พ่อค้าคนจีนเขาจะรู้กันเขาจะกดราคาเหมือนว่าเป็นผู้กำหนดราคาเหมือนน่ะชาวสวนก็อย่างงี้ก็จะเดือดร้อนหน่อยเหมือนเขาเดี๋ยวนี้พ่อค้าเขาจะรู้กันโดยรวมเหมือนเขาคุยกันอะไรเงี้ยแล้วก็ราคาก็จะเป็นตัวกำหนดราคาซะส่วนมาก
0: ขณะที่ผลผลิตลองกองค่ะในช่วงเดือนกันยายนถึงตุลาคมนี้นะคะก็จะเป็นผลผลิตรุ่นสุดท้ายของฤดูกาลโดยราคาลองกองปลายฤดูกาลเนี่ยอยู่ที่ประมาณกิโลกรัมละ 6-8 บาทค่ะโอ้โหราคานี้ฟังแล้วสะเทือนใจจริงๆนะคะกิโลละ6บาท8บาทเนี่ยถือว่าอยู่ในระดับค่อนข้างต่ำเลยทีเดียวค่ะส่วนลองกองผลร่วงมีราคาอยู่ที่ประมาณกิโลกรัมละ 3-4 บาทโดยสาเหตุที่ทำให้ราคาลองกองช่วงปลายฤดูกาลปรับลดลงเนี่ยเนื่องจากว่ามีผลผลิต

0: ผลิตออกสู่ตลาดพร้อมกันเป็นจำนวนมากประกอบกับเป็นช่วงเดียวกับผลผลิตจากพื้นที่ภาคใต้ก็ทยอยออกสู่ตลาดเหมือนกันส่งผลให้มีปริมาณสินค้าสูงกว่าความต้องการแม้ราคาจะไม่สูงเท่ากับช่วงต้นฤดูการผลิตแต่เกษตรกรก็ยังคงเร่งเก็บเกี่ยวผลผลิตให้แล้วเสร็จเพื่อเตรียมบำรุงรักษาต้นลองกองให้มีความสมบูรณ์พร้อมเข้าสู่ฤดูการผลิตในปีถัดไปโดยทั้งนี้นะคะตั้งแต่ปี2568เนี่ยเป็นต้นมาตั้งแต่ปีนั้นเนี่ยนะคะเกษตรกรก็มีการปรับเปลี่ยนมาใช้แรงงานจากสปป.ลาวเข้ามาทดแทนแรงงานข้ามชาติชาวกัมพูชาที่เดินทางกลับประเทศทั้งหมดโดยแรงงานกลุ่มดังกล่าวสามารถเรียนรู้และพัฒนาทักษะการทำงานด้านสวนผลไม้ได้อย่างต่อเนื่องจนมีความสามารถใกล้เคียงกับแรงงานเดิมและสามารถรองรับการผลิตในภาคเกษตรได้เป็นอย่างดีค่ะส่วนในด้านแม่ค้ากันบ้างที่ขายของอยู่ตามร้านเนี่ยนะคะชื่อว่าคุณวัชรีบุญแต่งอายุ58ปีเป็นเจ้าของร้านค้าของฝากหมายเลข17ขายอยู่ที่ตลาดเนินสูงจังหวัดจันทบุรีก็บอกว่าตอนนี้การค้าขายค่อนข้างเงียบแม้จะมีโครงการไทยช่วยไทยพลัสแต่ว่ายอดขายก็ยังต่ำกว่าปีที่ผ่านมาครึ่งหนึ่งค่ะโดยทางนี้ฝากถึงภาครัฐให้ช่วยหาแนวทางสนับสนุนและให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบการพ่อค้าแม่ค้าเพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวมเพิ่มกำลังซื้อของประชาชนและส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาในพื้นที่มากขึ้นแม้เป็นช่วงฤดูมรสุมและหมดฤดูการผลไม้ไปแล้วก็ตามแต่ก็ยังมีสินค้าผลไม้และของฝากอื่นๆที่น่าสนใจให้ได้มาเลือกซื้อกันอยู่ค่ะ
1: ผ่านมาจะโอเคกว่าเยอะปีนี้ยอดตกเยอะมากเยอะมากๆเลยเกี่ยวกับเศรษฐกิจด้วยหรือเปล่ามันหลายอย่างก็ให้ทางรัฐบาลช่วยยังไงก็ได้ให้มันเงินหมุนเวียนได้เร็วๆซื้อมาก็ซื้อถูกไม่ได้เพราะคนสวนเขาก็มีต้นทุนก็ต้องให้รัฐบาลตั้งมาตรการให้แม่ค้าว่าทำยังไงถึงจะอยู่ได้
2: เรื่องของการประชาสัมพันธ์นะคะคณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติค่ะได้มีการวางกรอบสื่อสารภาครัฐปี2570นะคะเชื่อมส่วนกลางและ76จังหวัดรับฟังเสียงประชาชนให้มากยิ่งขึ้นพร้อมทั้งเดินหน้ารับมือกับข่าวปลอมพัฒนาคนสื่อสารให้ทัน AI และทบทวนระเบียบครั้งใหญ่ในรอบ16ปีนางสุภมาศขออภัยค่ะนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในฐานะประธานคณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติหรือว่ากปช.เป็นประธานประชุมกปช.ครั้งที่1ปี2569ร่วมกับนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเพื่อวางทิศทางการสื่อสารภาครัฐให้เท่าทันสื่อเทคโนโลยีและพฤติกรรมการรับข่าวสารที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วโดยในที่ประชุมนะคะเน้นเปลี่ยนบทบาทจากการสื่อสารทางเดียวมาเป็นการสื่อสารสองทางทั้งส่งต่อนโยบายและรับฟังปัญหาจากประชาชนในพื้นที่เชื่อมการทำงานระหว่างส่วนกลางกับ76จังหวัดเพื่อนำข้อมูลจริงมาปรับนโยบายให้ตรงจุดมากยิ่งขึ้นพร้อมทั้งเดินหน้าผ่านคณะอนุกรรมการ5คณะครอบคลุมการจัดทำนโยบายสื่อสารระดับชาติการรับมือข่าวปลอมการสื่อสารภาวะวิกฤตและการพัฒนาบุคลากรให้รู้เท่าทัน AI และสื่อใหม่นอกจากนี้ก็ยังเห็นชอบทบทวนระเบียบการประชาสัมพันธ์แห่งชาติที่ใช้มานานกว่า16ปีเพื่อให้สอดคล้องกับโลกสื่อยุคใหม่โดยตั้งเป้าให้ข้อมูลภาครัฐถูกต้องรวดเร็วเข้าใจง่ายและเข้าถึงประชาชนทุกกลุ่ม

มีเรื่องมาเตือนกันอีกแล้วนะคะท่านผู้ชมโดยตำรวจสอบสวนกลางออกมาเตือนนะคะว่าของถูกเนี่ยราคาถูกอาจจะไม่ใช่โอกาสที่ดีนะคะหากว่าร้านรับหิ้วที่เห็นในโลกออนไลน์คือกับดักของมิจฉาชีพค่ะก่อนที่จะโอนเงินทุกครั้งนะคะตรวจสอบให้รอบด้านเพราะว่าความรีบร้อนเนี่ยอาจทำให้สูญทั้งเงินและสินค้าค่ะตำรวจสอบสวนกลางหรือ CIB มาเตือนภัยนักช็อปออนไลน์นะคะในเรื่องนี้ให้ระวังมิจฉาชีพที่แฝงตัวเป็นพ่อค้าแม่ค้ารับหิ้วสินค้าผ่านเพจและโซเชียลมีเดียต่างๆค่ะโดยจะมักเสนอขายสินค้าเป็นพวกเสื้อผ้าแบรนด์เนมอาร์ต

ทอยบัตรคอนเสิร์ตกระเป๋าหรือสินค้าลดราคาในราคาที่ถูกผิดปกติค่ะแล้วก็จะมีการเร่งให้เหยื่อเนี่ยโอนเงินพอเหยื่อโอนเงินเสร็จปุ๊บก็จะปิดเพจหนีหายไปติดต่อไม่ได้นะคะบางรายอ้างรับพรีออเดอร์สินค้าหายากค่ะให้โอนเงินล่วงหน้าก่อนจะหายตัวไปหรือบางรายก็มีเรียกเก็บเงินเพิ่มด้วยอีกทั้งยังใช้รีวิวปลอมภาพปลอมหรือภาพที่สร้างด้วย AI เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือรวมถึงส่งของไม่ตรงปกเป็นสินค้าปลอมก็มีค่ะโดยประชาชนนะคะควรตรวจสอบร้านค้าและรีวิวจากหลายแห่งและเลือกซื้อผ่านแพลตฟอร์มที่มีระบบคุ้มครองผู้ซื้อแล้วก็จำไว้เลยนะคะท่องเอาไว้เลยค่ะมีสติไม่รีบไม่เชื่อไม่โอนค่ะ

เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์

0: 16:24 น.กลับมาติดตามชมข่าวกันต่อนะคะรองประธานคณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการกำลังใจณเรือนจำกลางระยองพลอากาศเอกสมคิดสุขบางรองประธานคณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการกำลังใจในพระดำริณเรือนจำกลางระยองอำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองโดยมีพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนายปิยะสิริวัฒนวรางกูลปลัดกระทรวงยุติธรรมพร้อมด้วยผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการและผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้ารับและให้การต้อนรับในการนี้นะคะร่วมพิธียืนสงบนิ่งเป็นเวลา1 นาทีเพื่อถวายความอาลัยก่อนรับชมการแสดงจินตลีลาประกอบเพลงพระองค์จะอยู่ในใจตลอดไปและเยี่ยมชมนิทรรศการผลงานของผู้ต้องขังณแดนหญิงจากนั้นได้เยี่ยมชมกิจกรรมฝึกวิชาชีพของผู้ต้องขังหญิงทั้งด้านศิลปะและหัตถกรรมอาทิการวาดภาพงานปั้นการต่อเรือพระที่นั่งจำลองและการเพ้นรองเท้ารวมถึงการฝึกอาชีพด้านอาหารและบริการเช่นเบเกอรี่เครื่องดื่มการนวดแผนไทยและช่างเสริมสวยพร้อมกันนี้นะคะได้ติดตามการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นผ่านการทอผ้าลายกระหมุกการไหว้ครูและรำมวยไทยภายใต้โครงการกำลังใจไทยไฟท์ตลอดจนเยี่ยมชมการดูแลแม่และเด็กติดผู้ต้องขังเพื่อส่งเสริมการพัฒนาทักษะอาชีพและจิตใจอันจะนำไปสู่การคืนคนดีสู่สังคมอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน
1: กรมราชทัณฑ์ผนึกกำลังจังหวัดระยองและภาคีเครือข่ายค่ะเปิดโรงเรียนช่างอาสาสร้างสุขพร้อมกับ4โครงการใหญ่นะคะณเรือนจำชั่วคราวเขาไม้แก้วยกระดับการพัฒนาผู้ต้องขังคืนคนดีสู่สังคมอย่างยั่งยืนค่ะพันตำรวจโทประวุฒิวงศรีนินอธิบดีกรมราชทัณฑ์เป็นประธานเปิดโรงเรียนช่างอาสาสร้างสุขและโครงการพัฒนาผู้ต้องขังของเรือนจำกลางระยองที่เรือนจำชั่วคราวเขาไม้แก้วอำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดระยองหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาสังคมร่วมขับเคลื่อนโครงการโดยการดำเนินงานในครั้งนี้อยู่ภายใต้นโยบายเปลี่ยนภาระให้เป็นโอกาสรวดเร็วและถูกต้องมุ่งเตรียมความพร้อมผู้ต้องขังก่อนกลับคืนสู่สังคมผ่าน4โครงการสำคัญใน6พื้นที่โดยโครงการแรกค่ะคือโรงเรียนช่างอาสาสร้างสุขจะเปิดสอนทักษะช่างไฟฟ้าปะปาซ่อมรถจักรยานยนต์และเครื่องปรับอากาศพร้อมรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานเพื่อให้ผู้ต้องขังนั้นนำความรู้ไปช่วยซ่อมแซมพื้นที่สาธารณประโยชน์วัดโรงเรียนและชุมชนโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายนอกจากนี้นะคะยังมีบ้านก้าวใหม่ให้โอกาสหรือบ้านราดฮักรองรับผู้พ้นโทษที่ไร้ที่พึ่งทั้งที่พักชั่วคราวการฝึกอาชีพและการจัดหางานขณะเดียวกันนะคะก็ยังยกระดับการฝึกงานสู่ภาคอุตสาหกรรมจริงและพัฒนาศูนย์กลางเกษตรราชทัณฑ์เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารโดยท่านอธิบดีกรมราชทัณฑ์ได้ย้ำว่าทักษะอาชีพคือเครื่องมือสำคัญในการเปลี่ยนชีวิตเพื่อให้ผู้ก้าวพลาดกลับมาเป็นพลังที่มีคุณค่าแก่สังคมและครอบครัวอีกครั้งค่ะ
0: คุณผู้ชมคะถามว่ามีเงินแค่100บาทเนี่ยเที่ยวที่ไหนได้บ้างคำตอบอยู่ที่ตลาดน้ำสุ่มปลายักษ์ที่อำเภอ2พี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะแลนด์มาร์คจากภูมิปัญญาท้องถิ่นที่อยากชวนคุณผู้ชมไปเที่ยวแวะชิมของอร่อยราคาถูกและสัมผัสถึงเสน่ห์ของตลาดแห่งนี้ค่ะ
2: ตลาดน้ำสุ่มปลายักษ์แหล่งท่องเที่ยววิถีชุมชนในพื้นที่อำเภอ2พี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีเขาหยิบเอาเครื่องมือหาปลาของชาวบ้านมาเติมแต่งไอเดียจนกลายเป็นแลนด์มาร์คของชุมชนบนพื้นที่มากกว่า10ไร่วันนี้ไม่ได้มีเพียงแค่สุ่มปลายักษ์ไว้เป็นจุดเช็คอินแต่ยังมีตลาดมีของกินและมุมสวยๆให้ทุกท่านได้แวะถ่ายรูปได้ตลอดทาง
3: ตำบลน้ำตาลของเราเนี่ยเป็นพื้นที่ลุ่มเอาง่ายๆว่ามันไม่มีอะไรเลยมันไม่มีทะเลมันไม่มีภูเขามันมีแต่คลองมันมีแต่ทุ่งนาบ้านเราเนี่ยมันไม่มีอะไรเลยผมก็ต้องคิดแล้วเราจะทำอะไรดีบ้านเราเป็นพื้นที่ลุ่ม แล้วก็เครื่องมือจับปลาที่สำคัญที่ทุกบ้านต้องมีเลยก็คือสุ่มเราก็เลยมองว่าวันนี้เราขายความเป็นรักเง่าขายความเป็นตัวตนของเราเราไม่ต้องไปคิดไกลไม่ต้องไปเฮ้ยไปเอาปิ่งอำนวยความสะดวกเราขายความเป็นตัวตนเราขายความดิบเราขายความเป็นรักเง่าของเราที่มองว่าอันนี้น่าจะเป็นเสน่ห์ที่สามารถจะดึงดูดนักท่องเที่ยวมา
2: ถ้ามาถึงแล้วอย่าเพิ่งรีบกลับเพราะของดีที่นี่ยังรอให้ทุกท่านลิ้มลองอีกมากมายจุดเด่นของที่นี่ก็คือของอร่อยที่ราคาเข้าถึงง่ายมาเที่ยวแบบสบายกระเป๋าก็อิ่มได้เรียกว่าพกเงินมาร้อยเดียวก็สามารถเที่ยวได้อย่างสบายใจ
4: ตลาดน้ำสะพานโค้งสุ่มปลายักษ์นะคะก็เป็นจุดศูนย์รวมค่ะให้ชาวบ้านได้ทำมาค้าขายนะคะเป็นแหล่งท่องเที่ยวค่ะชาวบ้านที่นี่นะคะนอกจากมีอาชีพหลักเป็นการเกษตรทำไร่ไถนาทำนาฝักบุ้งแล้วนะคะเราก็จะมาค้าขายกันนะคะโดยนำผลิตภัณฑ์พื้นถิ่นนะคะผักพื้นบ้านนะคะอาหารพื้นบ้านขนมไทยค่ะเอามาขายที่ตลาดน้ำสะพานโค้งสุ่มปลายักษ์ทุกๆเสาร์อาทิตย์ค่ะถ้ามาตลาดน้ำสะพานโค้งสุ่มปลายักษ์นะสิ่งแรกต้องถือกลับไปแน่นอนนะคะก็คือผักพื้นบ้านค่ะเรามีผักบุ้งผักกระเฉดใสบัวไหลบัวค่ะแล้วก็ขนมไทยพื้นบ้านค่ะขนมไทยก็จะมีขนมใสบัวข้าวต้มมัดขนมไข่ปลาขนมตาลค่ะห่อหมกปลาช่อนนานะคะรสช่องชื่นใจรสช่องเกสรบัวค่ะแล้วก็ยังมีขนมถ้วยด้วยนะคะข้าวเกียบนะคะแล้วก็จะมีขนมบัวลอยยวนค่ะแล้วก็มีหัตถกรรมหัตถสารเปรยวนเป็นของฝากนะคะล้วนแต่ว่าเป็นวิถีชีวิตของคนตำบลต้นตาลค่ะเขาเรียกว่าวิถีชีวิตผูกติดสายน้ำกับคลองสองพี่น้องค่ะเพราะฉะนั้นมาเที่ยวตลาดน้ำสะพานโค้งสุ่มปลายักษ์ท่านจะได้สัมผัสตลาดที่มีชีวิตจริงๆค่ะไม่ว่าจะเป็นอาหารการกินผลิตภัณฑ์จากชาวบ้านนะคะทุกอย่างอยู่ครบหมดเลยค่ะเป็นชุมชนเล็กๆนะคะชุมชนเราไม่ได้ใหญ่มากมายแต่ว่าความจริงใจความอิ่มใจแล้วก็รอยยิ้มที่ทุกคนยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวมาได้เลยค่ะทุกเสาร์อาทิตย์ค่ะ
2: จากภูมิปัญญาที่เคยอยู่ริมสายน้ำวันนี้กลายเป็นจุดหมายที่อยากชวนให้คนมาเห็นด้วยตาของตัวเองและเมื่อคนมาเที่ยวร้านค้าได้ขายชุมชนก็มีรายได้ตลาดก็กลับมามีชีวิตสุ่มปลายักษ์จึงไม่ได้ใหญ่แค่ขนาดแต่ใหญ่ด้วยความตั้งใจของคนในชุมชนนี่คือพลังซอฟต์พาวเวอร์แบบบ้านๆที่ไม่ต้องปรุงแต่งมีของดีอาหารอร่อยราคาเป็นมิตรกับคนในชุมชนที่พร้อมต้อนรับทุกท่านที่ตลาดน้ำสะพานโค้งสุ่มปลายักษ์อำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรี NBT

0: กลางรายงาน
1: ไปขยับตัวการออกกำลังกายกันหน่อยค่ะที่อำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดนะคะชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวออกกำลังกายริมทะเลค่ะกับกิจกรรมเต้นแอโรบิกสุดขอบฟ้าทุกวันเสาร์อาทิตย์นะคะพร้อมกับเปิดพื้นที่ตลาดสินค้าชุมชนสร้างทั้งสุขภาพที่ดีรายได้และสีสันการท่องเที่ยวในพื้นที่ค่ะที่อำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดค่ะองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหญ่ร่วมกับเทศบาลตำบลคลองใหญ่เทศบาลตำบลหาดเล็กและผู้ใหญ่บ้านหมู่7บ้านสวนมะพร้าวจัดกิจกรรมเต้นแอโรบิกสุดขอบฟ้าและกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพภายใต้แนวคิดสุขภาพดีวิถีชุมชนใช้พื้นที่อย่างสร้างสรรค์บริเวณสะพานท่าเทียบเรืออเนกประสงค์คลองใหญ่ซึ่งได้รับการอนุเคราะห์พื้นที่จากกรมเจ้าท่าภูมิภาคสาขาตราดค่ะนายอาทรสุดบุรพานายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหญ่พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเจ้าหน้าที่ผู้นำชุมชนหน่วยงานในพื้นที่พ่อค้าแม่ค้าและประชาชนนะคะก็มาร่วมกิจกรรมกันอย่างคึกคักเลยทีเดียวค่ะโดยสำหรับพื้นที่ออกกำลังกายเนี่ยก็จะมีการแบ่งช่องทางกันอย่างชัดเจนนะคะโดยเลนซ้ายจะใช้สำหรับเดินและวิ่งส่วนเลนขวาจะสำหรับปั่นจักรยานค่ะทางนี้ก็เพื่อความปลอดภัยของผู้ที่มาใช้พื้นที่ในการออกกำลังกายขณะที่กิจกรรมแอโรบิกเนี่ยก็จะจัดเป็นประจำทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์นอกจากนี้นะคะยังมีรถรับส่งประชาชนด้วยนะคะจากต้นสะพานไปยังปลายสะพานเพื่อความสะดวกค่ะคือที่นี่มันกว้างมากนะคะถ้าสมมุติเราจอดรถที่ต้นสะพานกว่าเราจะเดินมาถึงปลายสะพานนะคะอาจจะเหนื่อยนะแต่ทีนี้เขามีรถรับส่งค่ะดูสิคะให้มาออกกำลังกายกันนะคะและนอกจากนี้ค่ะบริเวณต้นสะพานเนี่ยก็ยังจัดเป็นตลาดสินค้าชุมชนด้วยนะคะเปิดพื้นที่ให้พ่อค้าแม่ค้าได้นำอาหารเครื่องดื่มและสินค้าท้องถิ่นมาจำหน่ายกันถือเป็นการส่งเสริมทั้งสุขภาพสร้างรายได้ให้คนในชุมชนและช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในการท่องเที่ยวพื้นที่นั้นอีกด้วยก็ขอเชิญชวนประชาชนนะคะรวมถึงนักท่องเที่ยวค่ะไปร่วมออกกำลังกายกันไปพักผ่อนชมบรรยากาศริมทะเลแล้วก็อุดหนุนสินค้าชุมชนได้ในทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์นะคะแต่ทางนี้ต้องขอความร่วมมือด้วยค่ะในเรื่องของปฏิบัติตามกฎความปลอดภัยและช่วยกันรักษาความสะอาดเพื่อให้พื้นที่แห่งนี้เนี่ยยังคงเป็นพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับทุกคนค่ะ
2: ใครจะรู้ค่ะได้ออกกำลังกายสุขภาพดีแถมได้วิวหลักพันล้านเข้ามาอีก
1: ก็คือถ้าไม่ได้ใช้ในเรื่องทำการใดๆนะสำหรับท่าเทียบเรือก็ใช้ในการส่งเสริมสุขภาพ
2: ใช่ค่ะถ้าเกิดขยับตัวแบบน้องอ้อมบอกไม่พอปุ๊จะเชิญคุณผู้ชมไปวิ่งกันเลยนะคะเพราะว่าทางเมืองพัทยาเองเขาก็ประกาศถึงความพร้อมแล้วนะคะว่าจะเปิดสนามต้อนรับนักวิ่งกว่า 20,000 คนจาก58ประเทศลุ้นสร้างเม็ดเงินในการท่องเที่ยวสะพัดเกือบ300ล้านบาทในปลายเดือนกันยายนนี้ค่ะจังหวัดชลบุรีและเมืองพัทยานะคะแถลงถึงความพร้อมเตรียมจัดงานการแข่งขัน Amazing Thailand พัทยามาราธอน2026 Presetted by Mama ครั้งที่33ระหว่างวันที่26ถึง27กันยายนนี้นะคะที่เมืองพัทยาโดยนายนฤทธิ์ นิรามัยวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีบอกว่าพัทยามาราธอนเป็นมหากรรมกีฬามวลชนที่จัดต่อเนื่องมา33ปีและเป็นอีกกิจกรรมสำคัญที่จะช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวของทางจังหวัดโดยปีนี้ทุกภาคส่วนได้ร่วมกันยกระดับมาตรฐานของการแข่งขันเพื่อรองรับนักวิ่งจากทั่วโลกโดยปีนี้นะคะมีผู้สมัครเต็มจำนวนกว่า 21,700 คนจาก58ประเทศพร้อมผู้ติดตามรวมกว่า 39,000 คนโดยคาดว่ารายได้ในภาคของการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจเมืองพัทยารวมไปถึงชลบุรีนะคะจะเกิดขึ้นราวๆ288ล้านบาทโดยการแข่งขันก็จะแบ่งออก 4.5 และ10กิโลเมตรในวันที่26กันยายนนะคะส่วนฮาล์ฟมาราธอน 21.1 กิโลเมตรและมาราธอน 42.195 กิโลเมตรก็จะจัดขึ้นในวันที่27กันยายนโดยจะใช้พื้นที่บริเวณหน้าเทอร์มินอล21พัทยาและจุดปล่อยตัวเส้นชัยพร้อมกับเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครกว่า 4,500 คนมาคอยดูแลความปลอดภัยตลอดทั้งงานค่ะ
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราค่ะลงพื้นที่เยี่ยมบูธผู้ประกอบการนะคะเติมกำลังใจผู้ผลิตท้องถิ่น

0: ินเปิดเวที OTOP และ SME ทั่วไทยเชื่อมตลาดสร้างรายได้สู่ชุมชนอย่างยั่งยืนค่ะนางสาวชัดประออนนิยมผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราได้เยี่ยมชมบูธสินค้าและให้กำลังใจผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP ผู้ประกอบการ SME รวมถึงเครือข่ายกลุ่มอาชีพของจังหวัดฉะเชิงเทราภายในงานมหกรรมแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP ทั่วไทย and SME ร่วมใจสู่เมือง8ริ้วประจำปี2569ค่ะโดยมีนางเตือนใจบุญทิมพัฒนาการจังหวัดฉะเชิงเทราหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนร่วมให้การต้อนรับณสนามยิงปืนค่ายศรีโสธรอำเภอเมืองฉะเชิงเทราและโอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดยังได้พูดคุยกับผู้ประกอบการนะคะพร้อมกับติดตามผลิตภัณฑ์เด่นจากทั่วประเทศเพื่อสนับสนุนการเพิ่มช่องทางจำหน่ายสร้างโอกาสทางการตลาดและยกระดับศักยภาพผู้ผลิตให้เติบโตอย่างมั่นคงโดยงานนี้นะคะจัดต่อเนื่องกันไปจนถึงวันที่20กันยายนค่ะก็เป็นการเปิดพื้นที่ให้ผู้ประกอบการได้นำสินค้าและผลิตภัณฑ์มาจัดแสดงเชื่อมโยงตลาดและร่วมกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดฉะเชิงเทราค่ะ
1: ส่วนที่เพิ่งจบไปหมาดๆนะคะกับมหกรรมสินค้าเกษตรภาคกลางปริมณฑลจบลงไปอย่างคึกคักทีเดียวค่ะโดยที่นครปฐมเขามีการรวมพลัง4จังหวัดนะคะเพื่อเชื่อมตลาดเกษตรกรผู้ประกอบการสร้างมูลค่าด้านของการค้านะคะกว่า15ล้านบาทงาน Agri Connect Trade Fair 2026แอดภาคกลางปริมณฑลนะคะปิดฉากลงอย่างคึกคักค่ะหลังจากที่จัดขึ้นเป็นเวลา5วันด้วยกันก็คือช่วงระหว่างวันที่10ถึง14กันยายนที่บริเวณสนามดนตรีฝั่งประตูโพทององค์พระปฐมเจดีย์อำเภอเมืองนครปฐมโดยในช่วงของพิธีเปิดงานนะคะนางสาวอโรชานันทมนตรีผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมเป็นประธานพร้อมด้วยนางสาวดวงพรวิสุทธิธรรมพาณิชย์จังหวัดนครปฐมและหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมโดยตลอดระยะเวลาของการจัดงานก็จะมีการนำสินค้าคุณภาพจากเกษตรกรผู้ประกอบการชุมชน SME และสมาร์ทฟาร์มเมอร์จาก4จังหวัดภาคกลางปริมณฑลนะคะได้แก่จังหวัดนครปฐมนนทบุรีปทุมธานีและสมุทรปราการมาจัดแสดงและจำหน่ายกว่า120บูธครอบคลุมสินค้าเกษตรเกษตรแปรรูปและอุตสาหกรรมเกษตรนอกจากนี้ค่ะก็ยังเปิดเวทีเจรจาจับคู่ธุรกิจทั้งรูปแบบออฟไลน์และออนไลน์เพื่อขยายช่องทางตลาดและเพิ่มขีดความสามารถของการแข่งขันเพื่อให้สอดรับกับการก้าวเข้าสู่ธุรกิจเกษตรอัจฉริยะหรือ Smart Agriculture ซึ่งตลอดของการจัดงานก็ยังมีกิจกรรมส่งเสริมการขายการแสดงศิลปะวัฒนธรรมและมินิคอนเสิร์ตก็สร้างสีสันให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวที่มาร่วมงานได้เป็นอย่างดีโดยงานนี้นะคะสร้างมูลค่าตลอดของการจัดงาน5วันเนี่ยราวๆนะคะกว่า15ล้านบาทเพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากของพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมค่ะ
0: ค่ะท่านผู้ชมคะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวกลับเข้ามาติดตามข่าวกันต่อค่ะ

0: ื่อคุณมีปัญหาไม่รู้จะหันหน้าไปทางไหน3นาทีนี้เรายินดีเป็นที่พึ่งคลี่คลายทุกข้อกฎหมาย
1: ถ้าท่านมีปัญหาข้อกฎหมายใดๆท่านสามารถที่จะมาติดต่อนะครับสำนักงานการคุ้มครองสิทธ
0: ิ์ไขคำตอบทุกข้อสงสัยจากสำนักงานอัยการสูงสุดอย่ารอให้ปัญหาค้างคาส่งเรื่องราวของคุณมาหาเราติดตาม3นาทีกับอัยการแผ่นดินได้ทุกสื่อของกรมประชาสัมพันธ์3นาทีกับอัยการแผ่นดิน3นาทีกับทางออกทุกปัญหากฎหมายของคุณ

ในวันที่ความรักเนี่ยนะคะเดินทางมาถึงจุดเปลี่ยนเรื่องของทรัพย์สินก็อาจจะกลายเป็นปัญหาสำคัญค่ะที่จะต้องจัดการกันด้วยความเข้าใจ

ะคะโดยวันนี้3นาทีกับอัยการแผ่นดินพาไปไขข้อสงสัยในเรื่องของสิทธิหน้าที่และหลักกฎหมายที่ทุกคนควรรู้เกี่ยวกับทรัพย์สินในชีวิตคู่ค่ะ

ื่อเรื่องของทรัพย์สินเดินสวนทางกับความรักกฎหมายไทยไม่ได้มองแค่เรื่องถูกหรือเรื่องผิดแบบตรงไปตรงมาแต่มองลึกลงไปถึงการรักษาความสัมพันธ์และสถาบันครอบครัววันนี้จะพาทุกคนมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ระหว่างญาติสนิทค่ะประมวลกฎหมายอาญามาตรา71ได้วางหลักเกณฑ์อันน่าสนใจเกี่ยวกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ระหว่างญาติสนิทเอาไว้โดยจะแบ่งเป็น2กรณีหลักๆกรณีที่1กรณีระหว่างสามีภรรยากรณีนี้จะต้องเป็นสามีภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้นหากสามีภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมายนี้ได้กระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ต่อกันไม่ว่าจะเป็นความผิดฐานลักทรัพย์วิ่งราวทรัพย์ยักยอกทรัพย์ช่อโกงทรัพย์รับของโจรทำให้เสียทรัพย์หรือบุกรุกกรณีอย่างนี้กฎหมายถือว่าผู้กระทำความผิดเนี่ยมีความผิดแต่ได้รับการยกเว้นโทษเหตุผลก็เพราะว่าทรัพย์สินของคู่สมรสเนี่ยมักจะมีส่วนของสินสมรสคาบเกี่ยวกันอยู่และรัฐต้องการส่งเสริมให้คู่สามีภรรยาเนี่ยเจรจาพูดคุยตกลงให้อภัยกันมากกว่าการที่จะส่งคู่ชีวิตของตัวเองเนี่ยเข้าคุกแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ได้ตัดสิทธิ์คู่สมรสที่เป็นผู้เสียหายในการจะฟ้องเรียกร้องคืนทรัพย์คืนในทางแพ่งนะคะกรณีที่2เป็นกรณีการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ระหว่างบุพการีกับผู้สืบสันดานหรือระหว่างพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันกระทำความผิดต่อกันกรณีนี้กฎหมายไม่ได้ยกเว้นโทษให้กับผู้กระทำความผิดเหล่านี้แต่กฎหมายเปลี่ยนไปให้ความผิดเหล่านั้นถือว่าเป็นความผิดอันยอมความได้และหากศาลเห็นสมควรเนี่ยศาลจะลงโทษผู้กระทำความผิดในกลุ่มนี้น้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้เพียงใดก็ได้นั่นก็คือกฎหมายเนี่ยเปิดโอกาสให้ครอบครัวได้เจรจาเยียวยาบาดแผลกันก่อนหากถอนคำร้องทุกข์หรือยอมความกันได้คดีก็จะเป็นอันระงับสิ้นไปแต่หลักการยกเว้นโทษหรือการยอมความกันได้หรือการลดโทษนี้ใช้เฉพาะความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่ไม่มีการใช้ความรุนแรงเกิดขึ้นฉะนั้นหากมีการใช้กำลังประทุษร้ายหรือมีการทำลายร่างกายหรือเป็นการกระทำความผิดในฐานชิงทรัพย์หรือปล้นทรัพย์กรณีเช่นนี้กฎหมายถือว่าเป็นเรื่องร้ายแรงต่อสังคมจะไม่นำประมวลกฎหมายอาญามาตรา71นี้มาใช้บังคับโดยเด็ดขาดสุดท้ายนี้กฎหมายอาจเขียนขึ้นเพื่อยกเว้นโทษหรือลดหย่อนโทษให้เราได้แต่ความไว้เนื้อเชื่อใจในครอบครัวเรื่องทรัพย์สินนี้ไม่มีกฎหมายฉบับไหนที่สามารถเอาคืนกลับมาได้ค่ะ

0: จังหวัดสระแก้วนะคะต้อนรับคณะกรรมการตรวจติดตามและประเมินผลโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5ต้นแบบที่วัดวังน้ำฝนอำเภอวังสมบูรณ์จังหวัดสระแก้วได้ให้การต้อนรับคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหมู่บ้านรักษาศีล5ประจำหนตะวันออกในโอกาสลงพื้นที่ตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินงานระดับจังหวัดประจำปีงบประมาณ2569ที่วัดวังน้ำฝนตำบลวังใหม่อำเภอวังสมบูรณ์โดยนายปริญญาโพธิศาสตร์ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วพร้อมคณะสงฆ์และภาคีเครือข่ายร่วมให้ข้อมูลผลการขับเคลื่อนโครงการโดยมีพระราชวชิระสาระเวทีรองเจ้าคณะภาค12และพระราชพัฒนาวชระบัณฑิตประธานคณะกรรมการตรวจติดตามและประเมินผลนำคณะลงพื้นที่ประเมินสำหรับบ้านวังน้ำฝนหมู่ที่4นะคะได้รับการคัดเลือกให้เป็นหมู่บ้านรักษาศีล5ต้นแบบของจังหวัดสระแก้วจากความเข้มแข็งของชุมชนที่นำหลักศีล5และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาผสานกับความร่วมมือแบบบวรหรือว่าบ้านวัดราชการสร้างความมั่นคงทางอาหารสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินรวมถึงสืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง
1: จังหวัดตราดเดินหน้าตรวจสอบงานการคลังการเงินบัญชีและพัสดุของท้องถิ่นครบทั้ง44แห่งนะคะหลังพบข้อสังเกตในหลายหน่วยงานค่ะจึงได้มีการจัดประชุมเสริมความรู้ป้องกันการผิดพลาดในการปฏิบัติงาน

0: จังหวัดตราจัดประชุมขับเคลื่อนการตรวจสอบด้านการคลังการเงินการบัญชีและการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อยกระดับมาตรฐานการทำงานและนำข้อสังเกตจากการตรวจสอบมาใช้ปรับปรุงการปฏิบัติงานในอนาคตโดยนายพีระเอี่ยมสุนทรรองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานเปิดการประชุมตรวจสอบการคลังการเงินการบัญชีและการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพร้อมการประชุมผู้บริหารและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยทั้งนี้กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดให้สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบการรับเงินการเบิกจ่ายการฝากและเก็บรักษาเงินตลอดจนงานพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งอย่างน้อยปีละ1ครั้งก่อนรายงานผลให้ผู้ว่าราชการจังหวัดรับทราบเพื่อสั่งการแก้ไขตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะรวมถึงส่งผลให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นรวบรวมวิเคราะห์ต่อไปสำหรับในปีงบประมาณ2569สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดตราดตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครบทั้ง44แห่งพบว่ามี5แห่งที่มีข้อตรวจพบเพียงเล็กน้อยและได้ดำเนินการแก้ไขแล้วขณะที่อีก39แห่งนั้นยังมีข้อตรวจพบหรือข้อสังเกตซึ่งที่ประชุมได้นำประเด็นดังกล่าวมาเป็นแนวทางสร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อให้การบริหารงบประมาณและพัสดุนั้นเป็นไปอย่างถูกต้องโปร่งใสและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
1: จังหวัดนครนายกนะคะบูรณาการทีมสหวิชาชีพค่ะถอดบทเรียนช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์มุ่งพัฒนาระบบส่งต่อและคุ้มครองกลุ่มเปราะบางให้เข้าถึงการช่วยเหลืออย่างเหมาะสมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครนายกจัดประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนทีมสหวิชาชีพเพื่อขับเคลื่อนกลไกการส่งต่อระดับชาติหรือว่า NRM โดยมีหัวหน้าส่วนราชการและผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมที่ห้องประชุมราวินทราโรงแรมจันทรารีสอร์ทจังหวัดนครนายกการประชุมนะคะมุ่งติดตามผลการดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ในพื้นที่พร้อมเสริมความรู้เรื่องของแนวทางส่งต่อช่วยเหลือและคุ้มครองผู้เสียหายโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านเกร็ดตระการที่ประชุมนะคะยังร่วมกันวิเคราะห์ถึงกรณีตัวอย่างทั้งประเด็นการใช้แรงงานการจัดหาที่พักพิงเด็กการดูแลผู้ไร้ที่พึ่งที่มาเป็นครอบครัวซึ่งยังมีข้อจำกัดด้านสถานที่รองรับในขณะเดียวกันก็ยังเน้นย้ำถึงการพิจารณาผู้เสียหายที่อาจจะถูกล่อลวงหรือว่าถูกแสวงหาผลประโยชน์จนถูกมองว่าเป็นผู้กระทำความผิดโดยทุกฝ่ายเห็นพ้องต้องกันนะคะว่าจะช่วยเหลือจำเป็นที่จะต้องหาต้องอาศัยความร่วมมืออย่างใกล้ชิดจากหลายหน่วยงานเพื่อให้การคัดแยกวิเคราะห์สถานการณ์และคุ้มครองผู้เสียหายเป็นไปอย่างถูกต้องรวดเร็วและเหมาะสมกับแต่ละกรณี
0: สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติค่ะได้ลงนามความร่วมมือร่วมกับคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดียกระดับระบบหลักประกันสุขภาพเชื่อมองค์ความรู้ทางการแพทย์งานวิจัยนวัตกรรมสู่การพัฒนาบริการสุขภาพเพื่อประชาชนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.ได้ลงนามบันทึกความร่วมมือด้านวิชาการกับคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการเงินการคลังสุขภาพระบบบริการและสนับสนุนงานวิจัยเพื่อนำไปสู่ข้อเสนอเชิงนโยบายในการพัฒนาระบบสุขภาพของประเทศโดยการลงนามครั้งนี้ค่ะมีนายแพทย์จเดชธรรมทัศน์อารีเลขาธิการสปสช.และศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์อาทิตย์อังการนนท์คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีร่วมลงนามณโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤเบศรอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการโดยนายแพทย์เจเดชระบุนะคะว่าความร่วมมือครั้งนี้เป็นการเชื่อมพลังของระบบหลักประกันสุขภาพเข้ากับความเชี่ยวชาญในด้านการรักษาการวิจัยและนวัตกรรมของโรงพยาบาลรามาธิบดีเพื่อยกระดับการดูแลผู้มีสิทธิ์บัตรทองให้เข้าถึงบริการที่เหมาะสมและต่อเนื่องตั้งแต่ระบบปฐมภูมิไปจนถึงการรักษาเฉพาะทางขณะที่รามาธิบดีมองว่าองค์ความรู้ระบบสุขภาพในวงกว้างไม่จำกัดเพียงผู้ป่วยในโรงพยาบาลโดยเตรียมขับเคลื่อนโครงการสำคัญทั้ง

0: การดูแลผู้ป่วยซับซ้อนการเชื่อมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสู่พื้นที่ผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลและการพัฒนางานวิจัยกับนวัตกรรมเพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงบริการที่มีคุณภาพลดความเหลื่อมล้ำและรู้เท่าทันสิทธิสุขภาพของตนเอง
1: ส่วนประเด็นเรื่องของปลาหมอคางดำนะคะทางจังหวัดสมุทรสงครามเองก็เตรียมประกาศเขตการช่วยเหลือฉุกเฉินให้ครอบคลุมทั้ง3อำเภอเพื่อเป็นการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำ54รายตามคำพิพากษาศาลปกครองกลางโดยที่ห้องประชุมบางคนทีชั้น3สารกลางจังหวัดสมุทรสงครามนายชยชัยแสงอินผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามเป็นประธานประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดสมุทรสงครามร่วมกับรองผู้ว่าราชการจังหวัดส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเอกชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยในที่ประชุมนะคะได้รับทราบถึงหนังสือด่วนที่สุดจากกระทรวงมหาดไทยซึ่งแจ้งผลคำพิพากษาศาลปกครองกลางก่อนที่จะร่วมกันพิจารณาประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินในพื้นที่3อำเภอได้แก่อำเภอเมืองสมุทรสงครามอำเภออัมพวาและอำเภอบางคนทีโดยการประกาศเขตการช่วยเหลือครั้งนี้ค่ะก็จะเปิดทางให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบทั้ง54รายเข้าสู่กระบวนการรับความช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกำหนดเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาปลาหมอคางดำที่ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตและการประกอบอาชีพในพื้นที่ในขณะเดียวกันนะคะนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะก็เปิดเผยถึงความคืบหน้าของการแก้ไขปัญหาปลาหมอคางดำแพร่ระบาดว่าได้ลงนามจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการติดตามสถานการณ์และแก้ไขปัญหาในทุกจังหวัดที่ตรวจพบว่ามีการแพร่ระบาดแล้วเพื่อเร่งให้การแก้ไขปัญหาเกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็วที่สุดศูนย์ดังกล่าวนะคะก็จะบูรณาการการทำงานระหว่างหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงมหาดไทยฝ่ายความมั่นคงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงภาคประชาชนและภาคเอกชนโดยได้มอบหมายให้นายวัชระพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ติดตามและกำกับสถานการณ์อย่างใกล้ชิดขณะเดียวกันนะคะกระทรวงเกษตรอยู่ระหว่างของการจัดทำแผนงานและตรวจชี้วัดเพื่อเสนอของบกลางวงเงินประมาณ70ล้านบาทนำมาใช้ดำเนินมาตรการควบคุมและแก้ไขปัญหานอกจากนี้ก็ยังเตรียมประสานความร่วมมือกับภาคเอกชนรายใหญ่ผู้ผลิตอาหารสัตว์รวมถึงบริษัทที่เคยรับซื้อปลาหมอคางดำไปแปรรูปเป็นอาหารสัตว์เพื่อสนับสนุนการกำจัดปลาออกจากแหล่งน้ำสำหรับสถานการณ์ที่เขื่อนลำปาวที่จังหวัดกาฬสินธุ์นะคะซึ่งเป็นพื้นที่เพิ่งตรวจพบการแพร่ระบาดรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็เตรียมเรียกประชุมทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดถึงแนวทางควบคุมและจำกัดวงของการระบาดอย่างเร่งด่วนโดยเบื้องต้นนะคะได้สั่งให้กรมประมงเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงถึงต้นตอการแพร่ระบาดโดยคาดว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับการนำพันธุ์ปลามาปล่อยหรือว่าการติดมากับเหยื่อตกปลาที่สั่งซื้อทางออนไลน์พร้อมเตรียมลงพื้นที่เขื่อนลำปาวภายในสัปดาห์นี้นะคะเพื่อติดตามแก้ไขปัญหาด้วยตัวเอง
0: ค่ะและนี่คือทั้งหมดของสนามข่าวท้องถิ่นในวันนี้นะคะวันนี้หมดเวลาแล้วต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: ื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
1: ลักษณ์ทรงคุณค่ายาวนานกว่า200ปีหนังใหญ่วัดบ้านดอนจังหวัดระยอง

0: ไทยแลนด์ซอฟต์พาวเวอร์เอกลักษณ์ไทยให้โลกจดจำ
1: แกนี่แย่จริง
2: โอ้จาน
1: ตามมาที่ห้องพักครูเดี๋ยวนี
2: ้โหบัตรมาแล้ว
3: เฮ้ยนี่มันโพสต์อาจารย์วิทยานี่หว่า
2: แกว่าจานจะรอดไหมเอก

0: พวกแกมาทำอะไรที่นี่
1: ก็อาจารย์ป่วยอ่ะก็มาเยี่ยมไง
0: ขอบใจนะเอก

นัตถิปัญญาสมาอาภาแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ชมผมดร.ศิรวัฒน์คองบุญจากวิทยาลัยสงฆ์จันทบุรีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวันนี้นะครับผมอยู่ที่วัดวิเวกวรารามตำบลเนินทรายอำเภอเมืองตราดจังหวัดตราดนะครับท่านผู้ชมครับวัดแห่งนี้มีชุมชนเทศบาลตำบลท่าพริกเนินทรายที่เข้มแข็งที่มีกิจกรรมสานความรักความสามัคคีภายในชุมชนก็คือการประเพณีแข่งเรือพายถวายสารเจ้าพ่อคองนานะครับสารเจ้าพ่อท่าพริกและสารเจ้าพ่อไร่พงนะครับซึ่งคุณสิริรัตน์อภิบาลศรีผู้อำนวยการกองการศึกษานะครับเทศบาลตำบลท่าพริกเนินทรายจะได้นำทุกท่านไปติดตามรับชมบรรยากาศกิจกรรมเหล่านั้นของวัดวิเวกวรารามกันขอเชิญรับชมได้เลยครับ

ค่ะวันนี้นะคะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ตำบลท่าพริกตำบลเล็กๆที่มีมนต์เสน่ห์แล้วก็มีมนต์ขลังเป็นอย่างมากนะคะวันนี้จะพาทุกท่านนะคะไปเยี่ยมชมแล้วก็สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผู้บ้านผู้เมืองของชาวตำบลท่าพริกนะคะที่ชาวตำบลท่าพริกนั้นให้ความเคารพแล้วก็สักการะเป็นอย่างมากนะคะได้แก่ศาลเจ้าพ่อคลองนาศาลเจ้าพ่อท่าพริกและศาลเจ้าพ่อไร่พงค่ะขอเชิญทุกท่านตามมาเลยนะคะ

พ่อของนาก็เจ้าพ่อมือเหล็กน่ะที่เขาเรียกกันน่ะก็ฟังชื่อไอ้นี่มาเจ้าพ่อมือเหล็กแล้วเราก็ไหว้แล้วก็บอกแบบเนี้ยแล้วมันก็อยู่คู่กันมาตลอดเราก็นับถือท่านพ่อของเราเราบอกอะไรเราก็ได้สมตั้งใจทุกอย่างเลยอ่ะเราจะขออะไรก็ได้หมดเนี้ยเราก็เลยนับถือก็มาเลยเหลืออย่างเงี้ยท่านช่วยคือว่าถ้าว่าลูกใครจะไปสมัครอะไรทหารตำรวจอะไรเงี้ยมาขอท่านอ่ะก็ได้ทุกคนได้ทุกคนที่ว่ามาขออะไรเนี่ยเขาจะได้เนี่ยมาขอท่านพ่อเนี่ยก็ได้ทุกคนจะลูกจะเป็นอะไรแล้วแต่ใครมาขอมาบอกอ่ะจะได้ทุกคนการแข่งเรือเนี่ยเราต้องแข่งให้ท่านถ้าไม่แข่งเรือแล้วการจระเข้ก็จะพุบเราเอาขอมาไหว้เราก็ต้องไหว้ให้ครบไม่ครบท่านก็ไม่ค่อยรับแล้วท่านชอบอีกอย่างนึงคือลำวงท่านชอบแต่ถ้าบอกท่านนะมีลำวงอ่ะท่านรับทันทีเลยท่านชอบลำวงใครได้เป็นนายกเทศบาลตำบลทับพิกเนินทรายไม่ว่าใครก็แล้วแต่ต้องแข่งเรือให้ท่านทุกปีตามประเพณีของเข้ามาแบบนี้ไม่ว่านายกคนไหนก็แล้วแต่นะศาลนี้ประธานน่ะก็เป็นคนสร้างมาที่แหลมก็เป็นศาลเล็กๆแล้วมันรูปประธานน่ะเขาบอกว่าถูกเอ๋ตลิ่ง

ที่หนึ่งบ้างเขาก็เลยสร้างศาลนี่มาศาลนี้ก็ใครเดินผ่านเดินผ่านไปผ่านมาก็จะมาไหว้ก็ไหว้ได้เพราะว่าเขาเปิดตลอดเพราะประตูเขาก็เปิดไว้จะมาไหว้ได้เลย

วันนี้ก็ขอเอาเรื่องเกี่ยวกับประวัติของตำบลท่าพริกโดยสังเขปนะประชาชนที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านตำบลท่าพริกแห่งนี้ก็จะมีอาชีพที่ใหญ่ๆนะพอจะแยกได้เป็นสองอาชีพคืออาชีพหนึ่งเนื่องจากท่าพริกอยู่ริมทะเลนะก็มีส่วนหนึ่งทำประมงอีกส่วนหนึ่งก็จะทำพืชเป็นพืชหลุมลุกเป็นส่วนใหญ่นะเช่นการปลูกพริกปลูกพริกปลูกมะเขือปลูกแตงกวาปลูกข้าวโพดนะแล้วก็มีการเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ส่วนใหญ่ก็จะไปเลี้ยงเป็นเป็ดนะฮะแต่คนท่าพริกก็มีสัญญาใจมีความเชื่อนะต่อการเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เนี่ยจะทำให้ดีจะไม่ต้องมีการสูญหายตายจากมากมายต้องมีหลักยึดเหนี่ยวเอาศาลเจ้าพ่อเนี่ยเป็นหลักเป็นที่สักการะเป็นที่เคารพยึดมั่นถือมั่นนะถ้ามีการแข่งเรือประจำทุกปีที่แข่งเรือประจำก็เพราะว่าเขาบอกว่าเจ้าตะพริกเนี่ยชอบการแข่งเรือนะฮะเพราะมีศาลอยู่3แห่ง4แห่งด้วยกันที่ตั้งอยู่ริมคลองศาลที่1ที่ตั้งอยู่เหนือน้ำที่สุดก็คือศาลบ้านไหล่พงหลังที่สองก็เป็นศาลบ่อตะหงศาลที่สามก็คือศาลบ้านตะพริกแล้วก็ศาลที่สี่ต่อไปก็คือศาลของนาพระเรียบใหม่ของนาเนี่ยข่าวว่าเป็นพี่เป็นน้องกันระหว่างหลานจะพอทั้งสองสามท่านสามที่ท่านเนี่ยนะดีเป็นน้องกันชอบการแข่งเรือถ้าไปไหนแข่งเรือเนี่ยคนในหมู่บ้านนี่ก็จะมีความสุขสบายไม่มีการเจ็บไข้ได้ป่วยมากนักตัดเลี้ยงนาราชนิดก็ไม่เจ็บไม่สูญไม่หายไม่มีอาการว่าเป็นโรคหาสมัยก่อนมีคำว่าหากินไก่ตายมากๆเขาเรียกหากินนะหาลองกินทีนี้ก็เลยมีการแข่งเรือเป็นประจำทุกปีโดยการยึดเอาไม่รู้เขาด้วยเหตุผลอะไรนะแต่ว่าก็ต้องยึดตามๆกันมาแข่งวันห้าค่ำของเดือน7 5ค่ำทุกปีนะแต่มีอีกกรณีหนึ่งถ้าหากว่าปีไหนเขาเรียกเป็นอธิกมาศอ่ะมีเดือน8ตรงนั้นเขาให้เอา8แรก8ค่ำแรกของเดือน8แรกเดือนที่1นะก็มีการปฏิบัติกันมาอย่างนี้ตลอดผมเองก็เป็นคนจากที่อื่นนะมาหลงรักสาวบ้านนี้ก็เลยตกเป็นจำเลยให้บ้านนี้เลยก็เลยได้รู้ว่าเนี่ยเขาทำมากันอย่างนี้ก็พาจะว่าจริงๆไปมีผู้คนนับถือเยอะนะมาจากที่อื่นก็เยอะนะแล้วคนในหมู่บ้านนี่แทบจะกล่าวได้ว่าทุกคนก็เป็นที่ยึดเหนี่ยวของชาวบ้านตะพริกนะคือที่ยึดเหนี่ยวและต้องทำกันทุกครั้งเนี่ยมันมีปรากฏการณ์ให้เห็นนะถ้าปีไหนไม่แข่งเรือนะก็จะเกิดอาเภษขึ้นในหมู่บ้านนะการเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ก็จะมีการเสียหายตายที่เขาตายทีละมากๆที่เขาเรียกว่าหาลูกกินน่ะแล้วพอทำบุญทำอะไรให้มันก็ดี
ตลอดมา

ากจะพออีสานนี่ก็ต้องมีมาประมาณเท่านี้ยินเนี่ยเสียงมีประมาณจัดถึง200กว่าปีเยอะนะร้านนี้ก็สืบต่อกันมาเรื่อยๆเป็นที่นับถือของชาวบ้านชาวบ้านทั่วไปคนนับถือเขามีเรื่องอะไรเขาก็มาบอกเจ้าพ่อให้เจ้าพ่อช่วยเจ้าพ่อก็ช่วยได้เป็นบางครั้งแล้วก็เถียงกันตลอดมาเรื่อยๆเจ้าพ่อเจ้าพ่อเป็นที่นับถือของคนทั่วไปเลยตลอดไปใครมีอะไรตรงไหนเดือดร้อนก็มาหาเจ้าพ่อเจ้าพ่อก็ช่วยหมดเจ้าพ่อใจดีเจ้าพ่อเนี่ยใจดีมากไม่เคยถูกต้องใครที่ไหนเรามีที่สงสัยก็มีคนเข้าทรงมีคนเข้าทรงประมาณคงจะถือจะเปลี่ยนเข้าทรงบอกลูกเรื่องก็สืบต่อกันมาเรื่อยๆร้านเดิมตั้งอยู่นี่คนแก่รุ่นพ่อรุ่นแม่สร้างไว้แล้วอยู่ๆเขามาก็โยกย้ายไปข้ามฝากข้ามคลองเล็กๆไปหน่อยแล้วอยู่นานมาพังเหมือนพังหมดมันอยู่นานเข้านานเข้าก็มีง่ายประชุมเขาสมัครผู้แทนเขาได้เป็นผู้แทนเขาได้เป็นรัฐมนตรีเลยนะเขามาบนบอกไว้จะพอก็ช่วยนะประชุมเขาก็เลยมาย้ายศาลมาตั้งขามมาข้างบ้านนี่อีกสร้างมาอยู่อีกหลายปีนี่ก็เลยย้ายมาไว้ที่เดิมที่เก่าที่ว่าที่เก่าอีกก็อยู่มาก็มีพี่ชายเขามาสร้างนี่ก็ที่ก็อยู่นี่เขามาสร้างศาลนี่แล้วอีกการบนบ้านนี่ก็มีละครรุ่นแรกที่เรียกเป็นละครไม้กำแล้วทีหลังก็มีเจ้าพ่อเป็นชอบทั้งนั้นนะภาพยนตร์ท่านก็ชอบก็มีไว้แก่นางชายโอ้หลวงพ่อกงด้วยมีภาพยนตร์มีเกมมีละครที่จะชอบบางคนเขาก็บนสองคืนสามคืนก็มีแต่พอช่วยก็ได้ก็ถ้าก็อยู่ๆมาก็แล้วมาชอบลำวงอีกเดี๋ยวตอนนี้ลำวงประจำเลยแล้ววงมีประจำเขามาทำอะไรเขาก็มาลำวงให้ผีน้องๆพวกมาทำสารมาแข่งเรือไม้ไรนี่เขาก็ลำวงสวยก็พอกันแล้วก็ไอ้การประเพณีของผีจะพอชอบหรือว่าการแข่งเรือแข่งเรือนี่เป็นของหลักมันเป็นเดือน

เลนมันมากคนคล้องเอาดินมายากันยานาก็ช่วยคนตลอดเวลาดินมากมากให้อีกคือประเพณีการทำบุญของที่ร้านเฉพาะนี่คือมันเป็นประเพณีที่ว่าคนโบราณเขามีการเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงไก่มันเกิดเป็นโรคตายมั่งอะไรมั่งเขาก็ทำเรื่องว่าทำบุญส่งผีส่งผีออกทะเลคือทำที่ร้านเฉพาะนี่ก่อนก็หมดคนแรกแล้วก็ทำต่อรองไปเรื่อยๆไปวัดถ้าพิกไปทางด้านไปปากคลองออกไปทะเลทำสงผีก็ทำต่อกัน

0: ันปี2569ขึ้นในวันที่เสริมสร้างความสามัคคีระหว่างชุมชนหน่วยงานราชการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีโดยในงานนี้มีกิจกรรมดังนี้ศาลเจ้าพ่อท่าพริกศาลเจ้าพ่อไร่พงแข่งเรือถวายเปิดโครงการประเพณีแข่งขันเรือพายประจำปี
1: ที่ได้มาในงานนี้ครับอย่างเสมอที่ได้เคยทำงานร่วมกับ

เอามาไม่ถูกกันว่าใครน้ำแต่แม่ตูสีน้ำเงินคู่

0: านแข่งขันเรือพายรอบนี้สนุกมากครับเป็นงานประเพณีของเทศบาลตำบลท่าพริกเนินทรายร่วมกับชุมชนในตำบลท่าพริกเนินทรายครับจะจัดกันครั้งละปีละ1ครั้งครับก็ประชาชนที่อยู่พื้นที่ใกล้เคียงครับเชิญมาเที่ยวหรือมาชมงานประเพณีงานแข่งขันเรือพายของเราได้ครับ
1: ครับท่านผู้ชมครับในช่วงของการแสวงธรรมวันนี้รายการธรรมสัญจรแสวงบุญแสวงธรรมจะได้กราบรัตนาพระอาจารย์สมเกียรติฉายแสงนะครับได้ให้หลักคติธรรมทางพระพุทธศาสนากับท่านผู้ชมรายการของเราขอกราบรัตนาครับ

0: จริญพรสาธุชนทั้งหลายวันนี้อาตมาภาพพระสมเกียรติโชติกโรฉายแสงจะมาแนะนำเกี่ยวกับประเพณีของชุมชนท่าพริกเนินทรายที่มีการแข่งขันเรือทางเทศบาลท่าพริกเนินทรายก็จะจัดให้มีการแข่งขันเรือพายเพื่อบ่งบอกถึงความสามัคคีของชุมชนเนื่องจากความสามัคคีเป็น การร่วมมือของคนในชุมชนเป็นการร่วมแรงร่วมใจของชุมชนท่าพริกเนินทรายเพื่อจะให้เกิดเป้าหมายหรือจุดมุ่งหมายเดียวกันดังนั้นความสามัคคีจึงมีความสำคัญมากเพื่อจะสร้างสิ่งใหม่ๆหรือขจัดปัญหาใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นหลายๆแห่งหลายๆชุมชนที่ไม่สามารถที่จะผ่านปัญหาหรือผ่านวิกฤตไปได้เพราะขาดความสามัคคีดังนั้นความสามัคคีเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์เพราะไม่มีใครสามารถทำทุกอย่างได้ด้วยตนเองการทำงานจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งไม่ว่าจะเป็นครอบครัวโรงเรียนที่ทำงานหรือสังคมโดยรวมในครอบครัวหากสมาชิกทุกคนมีความสามัคคีช่วยเหลือกันรับฟังกันและให้อภัยกันครอบครัวก็จะมีความสุขและความอบอุ่นในโรงเรียนก็เช่นเดียวกันหากนักเรียนมีความสามัคคีช่วยกันเรียนช่วยกันทำกิจกรรมโรงเรียนก็จะมีบรรยากาศที่ดีและมีกิจกรรมต่างๆจะประสบความสำเร็จในที่ทำงานก็เช่นเดียวกันความสามัคคีจึงเป็นหัวใจสำคัญของความสำเร็จเพราะเมื่อทุกคนร่วมมือร่วมใจกันแบ่งหน้าที่กันทำอย่างเหมาะสมและช่วยกันแก้ปัญหางานก็จะสำเร็จได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพนอกจากนี้ความสามัคคียังช่วยลดปัญหาความขัดแย้งในสังคมเมื่อเรารู้จักรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นเคารพในความแตกต่างและร่วมมือกันแก้ปัญหาสังคมก็จะเกิดความสงบสุขและน่าอยู่มีสุภาษิตเป็นคติธรรมทางพุทธศาสนาว่าสามัคคีวัตถุสาธิกาแปลว่าความสามัคคีเป็นเหตุให้กิจการสำเร็จดังนั้นความสามัคคีจงเป็นพื้นฐานสำคัญของครอบครัวโรงเรียนชุมชนและประเทศชาติเพราะช่วยให้เกิดความเข้มแข็งความสงบสุขและความสำเร็จในทุกด้านซึ่งหมายความว่าเมื่อคนจำนวนมากร่วมมือร่วมใจกันก็จะเกิดพลังอันยิ่งใหญ่สามารถเอาชนะอุปสรรคและบรรลุเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้เราทุกๆคนควรสร้างความสามัคคีจากตัวเราเองก่อนด้วยการที่มีน้ำใจช่วยเหลือผู้อื่นรับฟังความคิดเห็นของคนรอบๆข้างและรวมถึงผู้อื่นอย่างจริงใจเพราะความสามัคคีไม่เพียงแต่จะสร้างความสำเร็จให้แก่ชุมชนเท่านั้นยังสร้างความสุขและความเจริญให้แก่สังคมโดยรวม
1: ท้ายสุดนี้อาตมาภาพจะขอให้พรซึ่งพรนั้นเป็นสิ่งที่ทุกคนขอได้ตามความปรารถนาของตนใครมีความปรารถนาอย่างไรก็ขอในสิ่งนั้นนี่จึงเป็นที่มาของพรขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกจงดลบันดาลให้สาธุชนทั้งหลายจงเจริญด้วยอายุคือขอให้มีอายุยืนยาววันนะขอให้มีผิวพรรณเปล่งปลั่งเป็นที่ถูกตาต้องใจแก่ผู้พบเห็นสุขะขอให้มีความสุขยิ่งขึ้นไปพระขอให้ปราศจากโรคและท้ายสุดคิดหวังประสงค์สิ่งใดขอให้ความคิดความหวังนั้นจงสำเร็จสมประสงค์เทอญเจริญพรสาธุ

ท่านผู้ชมครับพระอาจารย์สมเกียรติฉายแสงนะครับท่านก็ให้หลักธรรมทางพุทธศาสนาเน้นความรักความสามัคคีภายในชุมชนสุขาสังคสัตสามัคคีความพร้อมเพียงของหมู่คณะทำให้เกิดสุขนะครับจึงสังคมปัจจุบันนั้นขาดความรักความสามัคคีเป็นอย่างมากนะครับวัดวิเวกวรารามแห่งนี้นะครับมีการส่งเสริมให้ชุมชนนะครับน้อมนึกถึงศาลเจ้าพ่อคลองนาศาลเจ้าพ่อท่าพริกและก็ศาลเจ้าพ่อไร่พงจึงมีกิจกรรมแข่งเรือพายถวายท่านเจ้าพ่อกันนะครับท่านใดที่มาที่วัดวิเวกวรารามแห่งนี้นะครับมาขอพรจากศาลเจ้าพ่อทั้ง3แห่งเพื่อความเป็นสิริเป็นมงคลชีวิตของเราก็จะได้มีความสุขมีเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจและก็เห็นความเข้มแข็งของชุมชนได้เป็นอย่างดีนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้เวลาของรายการธรรมสัญจรแสวงบุญแสวงธรรมครบลงแล้วนะครับได้สนทนาธรรมกับพระอาจารย์นะครับได้หลักคิดหลักปฏิบัติที่จะเอาไปใช้ในการดำเนินชีวิตได้เป็นอย่างดีส่วนครั้งหน้านั้นนะครับรายการของเราจะไปแสวงบุญแสวงธรรมอย่างวัดใดสถานที่ใดนะครับท่านผู้ชมโปรดติดตามผมและทีมงานนะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีทุกท่านนะครับ

วัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้นะคะรายการเกษตรทำกินค่ะพี่ซ่อนนะคะจะพาคุณผู้ชมค่ะมาแนะนำอีกเรียกได้ว่าเป็นพืชที่สร้างรายได้ให้กับพี่น้องเกษตรกรได้อย่างดีเลยทีเดียวและที่สำคัญนะคะสามารถปลูกแซมในพืชผลทางการเกษตรอย่างอื่นๆได้ไม่ว่าจะเป็นในสวนยางพาราหรือแม้แต่สวนทางผลไม้ค่ะหรือจะปลูกเฉพาะเลยก็ได้นะคะที่พี่ซ่อนจะพามารู้จักในวันนี้ค่ะนั่นก็คือต้นวานิลานะคะที่เห็นอยู่ด้านหลังของพี่ซ่อนนี้ค่ะเรียกได้ว่าปลูกง่ายเหมาะมากเลยค่ะสำหรับเกษตรกรผู้สูงอายุนะคะที่สำคัญปลูกง่ายแล้วรายได้ดีอีกด้วยค่ะเรียกได้ว่าเป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ที่น่าจับตามองมากๆเลยแล้ววันนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมค่ะมากันที่นี่เลยค่ะวานิลาเจนนี่ฟาร์มนะคะซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งฟาร์มวานิลาค่ะที่มีการปลูกเยอะที่สุดแล้วก็มีผลผลิตที่ออกมามีคุณภาพสร้างรายได้ให้กับพี่น้องเกษตรกรนะคะในพื้นที่ของเจ้าสวนแห่งนี้ค่ะในพื้นที่ของอำเภอเบตงจังหวัดยะลาวันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันเลยค่ะว่าวานิลามีขั้นตอนการปลูกอย่างไรแล้วก็มีการดูแลรักษายังไงและที่สำคัญค่ะปลูกมาแล้วนะคะสามารถตอบโจทย์ให้กับพี่น้องเกษตรกรยังไงบ้างนั้นติดตามรับชมได้ในวันนี้ค่ะจังหวัดยะลานะคะพื้นที่ปลายด้ามขวานที่อบล้อมไปด้วยขุนเขาและก็ความชุ่มชื้นกำลังมีพืชชนิดหนึ่งที่กำลังเติบโตและก็อาจเป็นความหวังใหม่ของเกษตรกรนั่นก็คือวานิลาพืชเถาที่มีศักยภาพในการสร้างมูลค่าให้กับพี่น้องเกษตรกรได้ไม่น้อยเลยทีเดียวเจลลี่ฟาร์มอีกหนึ่งฟาร์มตัวอย่างในพื้นที่ของอำเภอเบตงจังหวัดยะลาที่ได้รับการลองปลูกต้นวานิลาจนประสบความสำเร็จและเรียกได้ว่าเป็นต้นแบบให้กับเกษตรกรที่สนใจในการปลูกต้นวานิลาค่ะโดยเฉพาะพื้นที่ของอำเภอเบตงที่มีสภาพภูมิอากาศที่ทั้งร้อนชื้นฝนตกชุกและมีความชื้นในอากาศสูงสภาพแวดล้อมนี้นะคะจึงเหมาะกับธรรมชาติของต้นวานิลาซึ่งเป็นพืชที่ชอบความชื้นและอากาศอบอุ่นจึงทำให้พื้นที่แห่งนี้มีความน่าสนใจสำหรับการทดลองและพัฒนาการปลูกต้นวานิลาอย่างจริงจังค่ะ

0: ค่ะวันนี้นะคะพี่ซ่อนค่ะจะพาคุณผู้ชมนะคะมาแบบว่าเรียกได้ว่าจะถือว่าหนึ่งเดียวไหมคะในพื้นที่ของอำเภอเบตงก
1: ับ
0: การปลูกวานิลาแล้วเอาจริงๆนะพี่ซ่อนก็ยังไม่เคยเห็นเลยว่าต้นวานิลามันหน้าตายังไงแล้วมันปลูกยากไหมแล้วมันต้องดูแลยังไงและกระบวนการผลิตเป็นยังไงค่ะวันนี้นะคะพี่ซ่อนค่ะเดินทางมาถึงในพื้นที่ของอำเภอเบตงจังหวัดยะลาเรียบร้อยแล้วและที่เห็นอยู่ด้านหลังนี่นะคะผู้ชมค่ะนี่คือต้นวานิลาค่ะสวัสดีค่ะเฮียคะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
0: ก่อนอื่นเลยอยากจะให้เฮียได้เล่าให้พี่ซ่อนฟังก่อนเลยว่าจุดเริ่มต้นของการปลูกวานิลาเนี่ยจุดเริ่มต้นเกิดขึ้นมาได้ยังไงคะเพราะเอาจริงๆแล้ววานิลาเรียกได้ว่าในพื้นที่ภาคใต้ของเราเนี่ยหาได้ยากมาก
1: ครับ
0: ค่ะ
1: คือก่อนอื่นเนา
0: ะ
1: คือทางฟาร์มผมเจนนี่ฟาร์มก็คือไปที่โคราชวังน้ำเขียว
0: ค่ะ
1: ไปดูวิธีการปลูกวานิลาที่นั่นซึ่งไปดูแล้วประทับใจมากฮ
0: ะ
1: เขาปลูกไว้ดีมากสวยทีนี้ก็มีความคิดว่าที่เบตงนี้ปลูกได้หรือเปล่า
0: ค่ะ
1: ก็ทดลองครั้งแรกที่ทดลองนี้เราปลูกเอาเถามาปลูกประมาณ350ต้นก็คือต้นละ2เถา
0: ค่ะ
1: นะฮะต้นละ2เถาก็ประมาณ700เถา
0: ค่ะ
1: ก็ที่เห็นอยู่นี้ฮะที่เห็นอยู่นี้ปลูกไว้ประมาณ3ปีละประมาณ3ปีแล้วปีที่1ถึงปีที่2เนี่ยดูแล้วมันได้หรือเปล่าไม่เห็นมีดอกไม่เห็นมีอะไรเลยอ่ะอากาศคงจะไม่ได้เนาะอะไรเงี้ยพอปีที่2ครึ่งเนี่ยเริ่มละ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ออกดอกอู้ปีแรกนี่ออกไม่เยอะ
0: ค่ะ
1: แต่ปีที่2อันนี้ปีที่2ละรุ่นที่2นี่ออกเยอะเลยก็สรุปได้ว่าที่อำเภอเบตงจังหวัดยะลาเนี่ยสามารถที่จะปลูกได้ดีกับสภาพอากาศเบตงเนาะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: คือไม่แพ้ภาคอื่นของเมืองไทยโดยเฉพาะวังน้ำเขียวหรือที่ภาคเหนือที่เขาปลูกไว้ก่อนหน้านั้นครับ
0: แล้วการดูแลหรือว่าโรคที่ต้องเราเฝ้าระวังนี่มีบ้างไหมคะ
1: ก็มีบ้างฮะแต่ว่าที่เบตงอย่างที่ผมปลูกเนี่ยไม่ค่อยมี
0: ไม่ค่อยพบเลย
1: มันอาจจะอากาศเหมาะกับพืชตัวนี้ด้วยอะไรเงี้ย
0: แล้วจุดหลักๆเลยที่แบบเฮียเริ่มคิดที่จะปลูกนี่เพราะว่าจะนำผลวานิลานี่ไปทำต่อยอดเป็นยังไงนะคะ
1: คือทีแรกเนี่ยก็คือไม่ได้คิดอะไรมากเนาะก็คืออยากจะทดลองว่าปลูกแล้วได้ผลแค่ไหนซึ่งตลาดวานิลาในเมืองไทยมีอยู่แล้วรองรับอยู่แล้วทีนี้หลังจากที่เราปลูกได้ผลทีนี้เราก็ได้ทำล็อตแรกเราก็ขายไปที่กรุงเทพที่ทางเชียงใหม่ที่เขามีแหล่งรองรับอยู่ละก็ขายได้ดีราคาก็ดีนะฮะอย่างกรณีอย่างเงี้ยฝักหนึ่งถ้าสมมุติว่าเราไม่ได้ไปบ่มนะฝักเขียวอย่างนี้เนี่ยกิโลหนึ่ง1,500บาท1,500บาทนี้ก็คือฝักแบบนี้ยาวประมาณสัก17เซนประมาณ60ถึง70ฝักเท่ากับ1กิโลคือ1กิโลเนี้ยอย่างช่ออย่างเงี้ยประมาณช่อหนึ่งประมาณ10ฝักนะฮะคือ70ถึง80 60ถึง70ฝักเนี่ยก็เท่ากับ1กิโลเนี่ยก็หมายความว่าประมาณ6ช่อ7ช่อได้1กิโล
0: ก็คือขายแบบสดได้
1: ขายสดได้ 1,500 ถึง 2,000 ถ้าเกิดว่าเราเอาอีฝักแบบนี้เอามาบ่มให้ได้ที่เนา
0: ะ
1: กิโลหนึ่ง 20,000
0: โอ้ต่างกัน
1: 20,000 บาท
0: เยอะมาก
1: แต่ 20,000 บาทเนี่ยหมายความว่าไอ้ฝักสดน
0: ะ
1: เราบ่มเสร็จแล้วมันน้ำหนักจะลดก็คือ3กิโลฝักสด
0: ค่ะ
1: 3เท่ากับ1กิโลฝักฝักแห้ง
0: แล้วเวลาเราบ่มเนี่ยก็คือว่าใช้เวลานานไหมคะ
1: บ่มเป็นปีเลยฮะ คือเราต้องไปตากแดดแล้วก็มาหุ้มห่อให้มันสามารถที่จะรักษาความชื้นเนาะแล้วก็ทีนี้มันก็จะทำให้กลิ่นวานิลานี้ค่อยออกมา
0: แสดงว่า
1: คือทำอย่างนี้ไปกลับนี้เยอะมาก
0: แล้วก็ยิ่งตั้งไว้นานเท่าไหร่นี่ก็คือว่ากลิ่นนั้นก็จะ
1: ยิ่งออกมา
0: แล้วก็ราคาแต่ก็ราคายังเพิ่มไหมคะ
1: ราคาเพิ่มให้ก็คือตะกี้ที่บอกอ่ะก็คือถ้าบ่มเรียบร้อยแล้ว1กิโลเท่ากับ20,000บาท
0: แต่ก็คือราคานั้นจะ
1: พูดง่ายนะคืออย่างฝักอย่างนี้17เซนเนา
0: ะ
1: หลังจากบ่มแล้วนะได้ราคา150บาทถึง200บาทต่อ1ฝักซึ่งเราใช้พื้นที่แค่นี้เดียวสามารถทำรายได้ได้สูงมากซึ่งเราสามารถที่จะมาปลูกในร่องยางในร่องยางพาราได้ไม่มีปัญหาเลย
0: ไม่ม
1: ีปัญหาแต่ว่าต้องทำระบบน้ำนะคือเราถ้าอยู่ในร่องยางเนี้ยเราไม่ต้องมีไอตัวสแลนเพราะว่ามันลำลายอยู่ละแต่ว่าเราต้องทำระบบน้ำให้ดีเพราะว่าพืชตัวนี้คือไม่ต้องการน้ำมากแต่ต้องมีความชื้นตลอดค
0: ือ
1: เป็นตระกูลกล้วยไม้
0: ที่ชอบน้ำ

0: ค่ะเนี่ยค่ะเหมือนกับเราจะต้องดูยังไงคะว่าเวลาที่เริ่มออกฝักครั้งแรกอะค่ะของต้นวานิลาเนี่ยค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะเราจะต้องดูยังไงคะมันจะมีดอกออกมาหรือเปล่าคะ
1: ใช่ใช่ก็คือตอนนี้เนื่องจากว่าฤดูการออกดอกมันหมดไปแล้วเน
0: า
1: ะ
0: หมดไปแล้ว
1: เหม
0: ือ
1: นกับพอเราปลูก
0: แรกนึงเนี่ยค่ะประมาณสักช่วงเวลาไหนคะที่เริ่มจะออกดอกอะค่ะ
1: ก็ประมาณ2ปีครึ่ง
0: อ๋อ2ปีครึ่งนี่ก็คือเริ่มที่จะออกดอกแล้ว
1: ใช่
0: แล้วก็คือแต่ละฝักนี่เหมือนกับเถานึงเนี่ยค่ะจะได้ที่เป็นฝักนี่ประมาณกี่ช่ออะคะ
1: ต้นนึงประมาณสัก10ช่อ
0: หมายถึงต้นนี่เลย
1: ใช่
0: ได้10ช่อต่อต้น
1: 10ช่อต่อต้น
0: แล้วเหมือนกับที่เราดูอยู่เนี่ยแบบนี้ใกล้เก็บเกี่ยวแล้วยังคะ
1: อันนี้ยังฮะเพราะว่าอันนี้ยังอ่อนอยู่อ
0: ัน
1: น
0: ี้
1: ประม
0: าณ
1: ถ้าเกิดว่าฝักที่เริ่มแก่เนี่ยมันจะเปลี่ยนสีแล้วมันจะเริ่มเปลี่ยนสีจากข้างล่างขึ้นมาข้างบนแล้วก็มันจะออกเหลืองๆนิดๆ
0: แล้วเราก็ต้องเก็บตอนนั้น
1: พอมีสีเหลืองหน่อยๆเนี่ยเราก็เก็บได้ละ
0: แล้วเวลาเก็บก็คือว่าต้องไปทีละอันหรือว่าไปทั้งช
1: ่
0: อ
1: เด็ดถ้ามันสุกทั้งช่อเลยแล้วก็เด็ดทั้งช่อเลยก็ได้แต่ถ้าเด็ดทีละอันก็ได้เหมือนกันปกติแล้วช่วงที่ออกดอกจะสวยมากพอดี
0: ดอกเป็นสีอะไรอะคะ
1: ออกสีเหลืองๆนิดนึงเขียวๆเหลืองๆอะไรเงี้ย
0: แสดงว่าตอนที่เป็นหน้าที่ออกดอกนี่คือน่าจะสวยเลย
1: สวยสวย
0: ตัดกับต้นเลยสีเขียว
1: ใช่แล้วก็ช่วงออกดอกเนี้ยคือเราจะจำเป็นที่จะต้องใช้คนในการผสม
0: เราต้องผสมเอง
1: ใช้มือเพราะว่า
0: สไตล์เดียวกับ
1: เพราะว่าแกสอน
0: ใช่
1: เพราะว่าแกสอนตัวผู้กับตัวเมียเนี่ยมันจะมีตัวกั้นเอาไว
0: ้
1: ซึ่งถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ใช้คนในการช่วยผสมเนี่ยโอกาสที่จะติดจะน้อยมีโอกาสติดแต่น้อยแต่ถ้าเกิดว่าใช้คนผสมแล้วนะก็คือโอกาสติดประมาณ 90% ขึ้นไปหมายความว่าช่อหนึ่งเนี่ยอย่างน้อยเราต้องได้10ฝักขึ้นไป
0: โอ้อันนี้ก็คือคล้ายๆกับเวลาที่พวกเราแบบปลูกสละอะไรที่เราจะต้องมีการผสม
1: ใช่ผสม
0: ช่วยเพื่อที่ว่ามันจะได้ติดแบบแน่นอน
1: ใช่ถูก
0: ต้องแล้วอย่างเงี้ยค่ะสักอีกระยะยาวไหมคะกว่าที่แบบพร้อมเก็บเกี่ยว
1: หลังจากเราผสมเสร็จเนาะ
0: ค่ะ
1: เราต้องใช้เวลาประมาณ 9-10 เดือ นก็เหมือนกับคนตั้งท้องเลยอ่ะ
0: แสดงว่าการปลูกวานิลาเนี่ยพี่ส้นฟังแล้วก็คือ1มันใช้ระยะเวลาเหมือนกัน
1: ใช่ใช่
0: ต
1: ั
0: ้งแต่ปลูกเลยแล้วกว่ามันจะออกดอกก็2ปีละแล้วพอเป็นฝักแล้วก็ต้องระยะต่อไปอีก
1: ใช่9 เดือน
0: อีก9เดือนอีกเอาจะ3ปีละแล้วพอเราเก็บเสร็จเราจะขายเหมือนที่เฮียบอกพี่ส้มก็คือถ้าขายเป็นฝักเนี่ยขายได้เลยก
1: ็
0: ราคาก็สูงเลยนะคะ
1: สูง
0: แต่ถ้าจะให้แบบราคาแบบทวีคูณก็มีอ่ะต้องเอาไปบ่มแต่ว่าผมก็คือก็ต้องใช้เวลาอีก
1: ใช้เวลาเป็นปีเหมือนกัน
0: กว่าจะ
1: ก็คือเข้าคือหมายความว่าต้องใช้ตากแดดเนาะ
0: ค่ะ
1: ตากเสร็จแล้วเราก็ต้องมาบ่มอีก
0: ก็เป็น
1: เข้าออกเข้าออกเป็น
0: แล้วเหมือนอย่างเงี้ยค่ะต้นแต่ละต้นสมมุติว่าพอเราแบบตัดช่อทุกอย่างครบแล้วอ่ะต้องตัดทิ้งเลยหรือเปล่าคะ
1: ไม่ฮะก็คือยังเก็บไว
0: ้ก็มันก็จะขึ้นมาใหม
1: ่ถ้าเราตัดนี้ก็คือหมายความว่าไอ้เถาเนี้ยมันแน่นเกินอย่างนี้เราต้องตัดออก
0: ตัดแล้วก็ไปขยายต่อ
1: เอามาขยายพันธุ์ได้ก็คือตัดช่อหนึ่งประมาณสักเมตรหนึ่งเนา
0: ะ
1: หรือว่าเมตรยี่เนี่ยแล้วก็เอาไปชำแล้วก็เอาไปขายได
0: ้
1: ต้นละประมาณที่เราชำเสร็จเนาะต้นละประมาณ300-350บาท
0: คุณผู้ชม ดูสิปลูกครั้งเดียวนะมันเห็นผลได้ระยะยาว
1: ค
0: ือปักชำเอาไปต่อยอดก็ได้อีกจะขายฝักสดก็ได้จะบ่มยิ่งได้ราคามากมากเลยและที่สำคัญก็คือปลูกครั้งเดียวเนี่ยมันก็อายุยืนยาว
1: ใช่ใช่ไหมคะปลูกได้ตลอดเลย
0: ยกเว้นนอกจากว่ามันจะเป็นโรคเรียกได้ว่าคือถ้าเราลงทุนซื้อต้นมาครั้งแรกก่อนแล้วก็ทีนี้เราก็เป็นการต่อยอดของเราเอง
1: ถูกต้องครับ

0: เนี่ยค่ะแล้วเวลาที่เราปลูกเนี่ยค่ะเราต้องเริ่มแบบเตรียมดินยังไงบ้างคะ
1: คือก่อนที่เราเอาเถามาปลูกเนาะ
0: ค่ะ
1: คือเราจะต้องเตรียมกากมะพร้าว
0: เพราะว่าก
1: ากมะพร้าวนี่เป็นอาหารเป็นที่เกาะของรากของวานิลาอย่างที่เราเห็นเนี่ยมันเป็นรากแบบนี้เนี่ยมันจะลงไปหาอาหารข้างล่างเนี่ย
0: คือ
1: กากมะพร้าวที่เราเอามาเนี่ยคือเราต้องสับให้ละเอียดพอสมควรครั้งแรกนะตอนเราปลูกครั้งแรกแต่ถ้าละเอียดมากก็ไม่ดีเพราะว่ามันไม่มีอากาศให้มันพอสมควรแบบประมาณนี้เนาะ
0: เป็น
1: ชิ้นๆแล้วก็หลังจากเราเตรียมเสร็จแล้วเราก็เอาไอ้ต้นวานิลาเนี่ยโดยที่ประมาณสัก2ข้อหรือ3ข้อนะเอาใบออกแล้วก็ใส่เข้าไปในกากมะพร้าวข้างล่างเพื่อให้รากของวานิลาเนี่ยไปหาอาหารได้ในการปลูกครั้งแรกเนา
0: ะ
1: หลังจากที่เราปลูกเสร็จแล้วพอมันอย่างนี้มันหลายปีแล้วนะ3ปีแล้วเราจะต้องเพิ่มกากมะพร้าวเพิ่มขึ้นเพื่อให้มีที่เกาะมีอาหารมากขึ้นเราต้องเตรียมให้มากหน่อย
0: แล้วทำไมจะต้องแบบเป็นเสา
1: ปูนใช่ไหม
0: เสาปูนเลย
1: เป็นเพราะว่าถ้าเป็นเสาอย่างเสาไม้เนี่ย
0: เสาไม
1: ้ก็ได
0: ้
1: มันผูกไง
0: เพราะว่าระยะเวลาการปลูกเราก็แบบ
1: เพราะเราปลูกนี้เราปลูกไว้เป็น10ปี20ปีอะไรเงี้ยถ้าเสาไม้มันไม่ได้ประมาณสัก 2-3 ปีหรือ4ปีก็ปลูกแล้ว
0: แต่นี่ก็คือว่าระยะคงทนให้เขาเลย
1: ปลูกครั้งเดียวได้ตลอด
0: ได้ตลอดเลย
1: ใช่
0: คุณผู้ชมต้องวางแผนดีๆนะคะกับการที่ปลูกวานิลาเนี่ยค่ะถ้าเกิดว่าคิดแบบแค่ทำโครงแบบระยะสั้นเนี่ยมันเหมือนกับว่าเดี๋ยวพอต้นมันพังเถามันก็จะตายใช่ไหมคะมันไม่สามารถที่จะเลื้อยได
1: ้
0: แต่ถ้าเราแบบเอาทนไปเลยเนี่ยมันก็เป็นการลงทุนครั้งเดียวแต่ได้ระยะยาวแล้วเหมือนกับว่าโรคอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีไหมคะที่เราจะต้องแบบดูทำโรคแบบกลัวว่าต้นมันจะตายอย่างเงี้ยค่ะอากาศหรือว่ามีโรคที่เกี่ยวกับแมลงศัตรูพืชอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: แมลงสำหรับแมลงแทบจะไม่มีเลย
0: ก็คือปลูกง
1: ่
0: าย
1: ใช่ปลูกง่ายแล้วสำหรับ
0: แบบปลูกทิ้งไว้ก็ได้เลย
1: ได้เลย
0: ดูแล
1: แต่ถ้าที่อื่นเห็นบอกว่ามีใบมีเชื้อราขึ้นมั่งอะไรขึ้นมั่ง
0: แต่ที่นี่เจอไหมคะ
1: อันนี้ไม่เจอ
0: ก็คิดว่าน่าจะ
1: อันนี้น่าจะดีกว่านะ
0: ก็คือ
1: ที่อื่นนี้ก็ต้องใช้ยาเพิ่มนิดนึงแต่ของผมนี่ปลูกแล้วไม่ค่อยได้ใช้ยาเท่าไหร
0: ่ก็ตลอดระยะเวลาที่แบบเริ่มต้นปลูกมานี่เฮียยังไม่ได้เจอป
1: ัญหา
0: ตรง
1: นี้เลยใช่ไหมยังไม่เจอครับ
0: นี่คุณผู้ชมบ่งบอกเลยว่าพื้นที่เบตงของเราเนี่ยมันปลูกได้
1: ใช่ปลูกได้ดีด้วย
0: แล้วก็ปลูกได้ดีด้วย ใช่

0: ลยค่ะคุณผู้ชมค่ะที่เฮียนะคะได้คือเป็นการมาปักชำอย่างที่บอกก็คือว่าตัดที่ต้นแล้วก็มาขยายพันธ
1: ุ์
0: ต่อ
1: ใช่
0: นี่แหละคุณผู้ชมค่ะเห็นไหมพี่ต้นบอกแล้วว่าการปลูกวานิลาเนี่ยมันก็สามารถที่ต่อยอดมาเรื่อยๆแล้วเวลาเราปักชำเราเอามาใส่เนี้ยดินเราต้องมีการแบบพิเศษไหมคะ
1: เราไม่ได้ใช้ดินฮะ
0: อ๋อไม่ใช่ดินเลยอ
1: ่ะใช่เราไม่ใช้ดินเลยเราใช้กากมะพร้าว
0: กาก
1: มะพร้าวเนี่ยสับให้ประมาณนี้เน
0: า
1: ะ
0: ประมาณนี้เลย
1: ประมาณนี้แล้วก็ใส่ถุง
0: แล้ว
1: เราก็เอาเถาเนี่ยใส่เข้าไปประมาณสัก2ข้อหรือ3ข้อให้ลากอากาศเนี่ยนะนี่ลากแบบเนี้ยเนี่ยลากแบบนี้ให้อยู่ข้างล่างเนา
0: ะ
1: ประมาณสัก2ข้อ3ข
0: ้อคือวัดข้อตรงนี้ใช่ไหมคะ
1: ใช่ใช่ใช่เพื่อให้อาหารหาอาหารได้จากไอ้กากมะพร้าวนี
0: ้
1: ครับ
0: แค่นี้เลย
1: แค่นี้
0: แล้วก็ต่อไปเขาก็สามารถ
1: แล้วก็หาอะไรมามัดให้มัน
0: ค้ำ
1: ยันไว้ต้นหนึ่งเนี้ยเราปักชำเสร็จเนาะก็ขายได้ในราคา300ถึง350บาท
0: นี่ต้นนี้แล้วก็ทิ้งไว้อย่างนี้เลยการรดน้ำยังไงมันต้องชุ่มฉ่ำไหมคะ
1: ก็วันละครั้งหรือ2วันครั้งก็ได้ละเพราะอยู่ในที่ร่มเนาะ
0: ต้องอยู่ที่ร่มไว้
1: ถ้าอยู่ที่ร่ม
0: ค่ะแล้วเวลาคนที่จะไปต่อยอดซื้อต่อไปก็คือว่าก็ไปทำคานที่บอก
1: ใช่ก็คือหมายความว่าเอาแบบนี้ไปปั๊บเนี่ยอาจจะเอาถุงออกเนาะเอาถุงออกแล้วก็เพิ่มกากมะพร้าวให้เหมือนกับที่
0: ปลูก
1: นะฮะแล้วก็มีเพิ่มเสาปูนสักหน่อยนึงก็ได้ละ
0: ก็ไปต่อด้วยกับกากมะพร้าวเหมือนกันไม่ต้อง
1: ใส่กากมะพร้าวไม่ต้อง
0: คุณผู้ชมมันง่ายนะพี่ส้มเข้าใจว่าจะต้องมีดินผสมด้วยแล้วถ้าเราใส่ดินด้วยอะคะมันไม่ได้หรอ
1: ก็พอได้แต่ว่านิดๆอย่าใส่เยอะอย่าใส่เยอะเพราะว่ามันถ้าเกิดว่าใส่ดินเข้าไปเยอะเนี่ยมันอากาศไม่พอมันจะเน่าม
0: ันจะทำให้
1: รากเน่า
0: แสดงว่าต้นวานิลาเนี่ยชอบแบบโปร่ง
1: ๆก็เหมือนกับกล้วยไม้
0: แบบนั้นเลย
1: เหมือนกัน

0: ความน่าสนใจของวานิลานะคะก็อยู่ที่ฝักซึ่งก็เป็นส่วนที่มีมูลค่าและก็เป็นที่รู้จักในฐานะวัตถุดิบที่สำคัญของอาหารและเครื่องดื่มทั้งเบเกอรี่ไอศกรีมขนมหวานและผลิตภัณฑ์อีกหลากหลายประเภทค่ะแต่กว่าที่ฝักวานิลาจะกลายเป็นวัตถุดิบที่มีคุณภาพเกษตรกรต้องผ่านกระบวนการดูแลที่ละเอียดอ่อนตั้งแต่การปลูกการจัดการต้นการผสมเกสรไปจนถึงการเก็บเกี่ยวและการบ่มซึ่งล้วนต้องอาศัยความรู้ความพิถีพิถันและประสบการณ์ทำให้เกษตรกรที่สนใจปลูกต้นวานิลาต้องรู้จักการเรียนรู้และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับต้นวานิลาค่ะ
1: นี่คุณผู้ชมคะจากการผ่านการบ่มเรียบร้อยแล้วก็จะออกมาหน้าตาอย่างนี้อันนี้ก็คือว่าพร้อมจำหน่าย
2: พร้อมจำหน่าย
1: แต่เนี่ยอันนี้
2: บ่มแล้วแต่ยังไม่ได้ที
1: ่ประมาณ
2: น่าจะอาทิตย์นึงประมาณ
1: อาทิตย์นึง
2: ใช่
1: แล้วถ้าจะให้ได้ที่ก็คือ
2: ต้องเป็นเกือบ
1: เป็นปี
2: ใช่ประมาณ 8-9 เดือนอ่ะ
1: นี่คุณผู้ชมมันก็จะนิ่มๆอยู
2: ่ครับ
1: หอมมากอันนี้แค่อาทิตย์เดียวนะหมายถึงว่าที่เก็บมาแล้วก็มาทำอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วเวลาบ่มบ่มยังไงนะคะ
2: ก็คือมาตากแดด
1: ตากแดด
2: ตากแดด
1: แดดธรรมชาติเลย
2: ใช่ธรรมชาติตากเสร็จแล้วก็เอาผ้ามาห่อไว้เพื่อไม่ให้ความชื้นมันคายมาก
1: ค่ะแล้วก็ตากอีก
2: แล้วก็พอรุ่งเช้าอีกวันนึงก็มาตากอีกอะไรเงี้ยกลับไปกลับมา
1: ประมาณนั่นแหละค่ะ 7-8 เดือน
2: ใช่ๆๆนี่คุ
1: ณผู้ชมหอมหอมมากแล้วก็อันนี้คือพร้อมจำหน่ายมันก็จะต่างกันเยอะด
2: ู
1: ม
2: ัน
1: พอเราแบบตากได้ที่บ่มได้ที่ใช่ไหมคะ
2: ใช่
1: ไซส์มันก็จะ
2: ไซส์มันจะเล็กลง
1: เล็กลงเลย
2: ก็คือจาก3กิโลนี่เหลือ1กิโล
1: แล้วเวลาเขาเอาไปเนี่ยค่ะไปทำต่อปรุงแต่งเขาทำยังไงอะคะ
2: ใช้ตัวเขาจะกรีดแล้วก็เอาเม็ด
1: ที่อยู่ข้างใน
2: ใช่อยู่ข้างใน
1: แล้วก็เอาเหมือนเอาถ้าเป็นเบเกอรี่เนี่ยค่ะ
2: ก็คือเอาเม็ดมาผสมกับแป้งก
1: ็
2: ได้เลย
1: แสดงว่ากลิ่นวานิลาคือตัวเม็ดข้างใน
2: ใช่ใช่เป็น
1: ไม่ใช่ผิว
2: ไม่ใช่ฮะ
1: แสดงว่าพอเราใช้เสร็จไอตัวผิวเนี้ยก็สามารถไปทำอย่างอื่นได้อีกไหมคะ
2: ปกติแล้วไม่ค่อยได้ทำอะไร
1: แต่ก็คือว่าข้างในจะเป็นเม็ด
2: ใช่ใช่
1: นี่คุณผู้ชมพี่ต้องก็เพิ่งรู้นะตอนแรกพี่ต้องเข้าใจว่าเขาใช้แบบผิวที่ทำให้ได้กลิ่นไม่ใช่
2: จะ
1: เป็นเม็ดข้างใน
2: ครับผม
1: นี่แล้วอย่างเนี้ยค่ะเราขายยังไงนะคะ
2: คือขายแบบนี้เนา
1: ะ
2: คือกิโลละ 20,000 ก็คืออันนี้ประมาณ10ฝัก
1: แต่ถ้า
2: ปกติแล้วคือ60ถึง70ฝักถ้ากะ1กิโลก็ประมาณสัก10ห่อ
1: 10ห่อ
2: 10 10ซองเน
1: ี่
2: ย
1: แล้วถ้าเหมือนซองเดียวเนี่ยประมาณอยู่กี่กรัมได้คะซองเดียวนี
2: ้ยังไม่ได้คิดแบบนี้เน
1: า
2: ะ
1: แต่คือจะขายเป็นกิโล
2: เป็นกิโล
1: แล้วก็ตลาดส่งที่ไหน
2: ตลาดส่วนใหญ่ตอนนี้ส่งไปที่แถวเหนือแถวภาคเหนือ
1: เอ้าแล้วภาคเหนือคือเขาไม่ปลูกเหรอคะหรือว่า
2: เขาปลูกมานานแล้วภาคเหนือเขาปลูกมาน่าจะ 4-50 ปีแล้วอ่
1: ะ
2: สมัยนั้นก็คือนายหลวงร.9เราเนา
1: ะ
2: สนับสนุนให้ปลูกก็เลยเริ่มจากจุดนั้นปลูกที่แถวเชียงใหม่เชียงรายก่อนแล้วหลังจากนั้นก็มาที่ภาคอีสานเราที่โคราชวังน้ำเขียวที่นั้นก็ปลูกได้ดี
1: แล้วก็มาที่น
2: ี่แล้วมาที่เบตง
1: แต่คุณผู้ชมดูสิขนาดภาคเหนือก็ยังมาซื้อผลิตภัณฑ์ส่งไปที่นั่นแสดงว่าคุณภาพของวานิลาที่เฮียปุ๋ยนี่คือตอบโจทย์เลยแล้วก็ได้ดีเลยทีเดียว
2: ได้ดีคร
1: ับบ่งบอกเลยว่าคือสภาพอากาศเบตงเหมาะแล้วกับการปลูกวานิลาเพราะอย่างน้อยก็คือสามารถส่งจากที่ต้นเริ่มต้นที่ปลูกที่ภาคเหนือ
2: ภาคเหนือเขามีตลาดอยู่ที่นั่น
1: ผลิตภัณฑ์ของเรากลับได้ไปส่งที่ตลาดของภาคเหนือได้เลย
2: ภาคเหนือได้เลย
1: คุณผู้ชมก็จะเป็นอย่างนี้นะคะ
0: วานิลาคือโอกาสที่ก้าวจากพืชทดลองในแปลงเกษตรไปสู่พืชเศรษฐกิจตัวใหม่ของเกษตรกรที่สร้างมูลค่าเพิ่มและสร้างรายได้เหมาะกับพืชทางเลือกใหม่ให้กับเกษตรกรที่ต้องการมองหาทางเลือกใหม่ๆค่ะเพื่อรับมือกับต้นทุนและความเปลี่ยนแปลงของภาคการเกษตรวานิลาจึงเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่น่าจับตามองเลยทีเดียวสำหรับพื้นที่เบตงนะคะวานิลาอาจกำลังเริ่มต้นบทบาทใหม่ของเกษตรกรค่ะจากพืชที่ต้องปลูกอย่างเข้าใจธรรมชาติสู่พืชเศรษฐกิจที่อาจสร้างคุณค่าให้กับชุมชนได้อย่างยั่งยืน
1: คุณผู้ชมค ะเป็นไงกันบ้างคะสำหรับวันนี้นะคะที่พี่ซ่อนค่ะพามารู้จักเรียกได้ว่าเป็นพืชตัวใหม่ที่น่าจับตามองมากๆเลยและที่สำคัญนะคะปลูกก็ง่ายรายได้ก็ดีด้วยเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะสำหรับพี่น้องเกษตรกรค่ะที่สนใจในการปลูกวานิลานะคะวันนี้เราก็ได้เห็นแล้วว่าวานิลาค่ะก็สามารถปลูกได้ในพื้นที่ภาคใต้ของเราโดยเฉพาะนะคะในพื้นที่ของอำเภอเบตงจังหวัดยะลาค่ะใครนะคะที่สนใจค่ะอยากจะลองปลูกต้นวานิลาแบบนี้ดูนะคะก็สามารถเข้าไปติดต่อได้นะคะทางเพจวานิลาเจนนี่ฟาร์มนะคะในพื้นที่ของอำเภอเบตงจังหวัดยะลาค่ะทั้งหมดนี้นะคะคือรายการเกษตรทำกินค่ะก็อยากที่ซ่อนบอกทุกครั้งเลยว่าเกษตรนั้นไม่ใช่มีแค่การเลี้ยงสัตว์ไม่ใช่มีแค่การปลูกผักนะคะแต่ว่าเรารู้ทุกเรื่องเลยกับเกษตรกรกับพี่ซ่อนในรายการเกษตรทำกินครั้งต่อไปนั้นค่ะพี่ซ่อนนะคะจะพาคุณผู้ชมไปปลูกแปลงเกษตรในพื้นที่ไหนนั้นต้องติดตามรับชมกันในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: to the top.
1: Everybody's trying to see what role they were anchored in there for.
2: We don't know what they are. It is your ability to read.
3: ปี 2569 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำทางด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลก
4: โอ้ตามมาตามมาโอเคเซอร์ไปฆ่ามันไอ้ฝ่ายฆ่ายากมากเฮ้ยข้อความเข้าเพียงแค่กดลิงก์ก็ได้รับไอเทมเกมฟรีๆกดเลยเฮ้ยกำลังอยากได้เลย
5: คลิก it now
6: เฮ้ยอะไรอ่ะไอเทมแจกฟรีไหนๆน่าสนน่าสน
4: นี่ไงนี่ไงนี่ไงเขาบอกให้กดลิงก์นี้กดเลยไหมไหนๆก็เล่นเกมนี้อยู่ละ
6: เดี๋ยวหยุดก่อนแน่ใจเหรอว่านั่นไม่ใช่มิจฉาชีพคิดดีๆไม่มีที่ไหนเขาแจกฟรีแบบนี้หรอกพอกดไปจะเป็นมิจฉาชีพคอยหลอกเอาเงิน

แรงบันดาลใจจุดประกายความคิดต้นแบบของการพัฒนาพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนกับวิถีคนชุมชนเข้มแข็งทุกวันอาทิตย์เวลา 15:05 น. ถึง 15:30 น. ทาง

0: ดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเช้า NBT ทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะคะวันนี้จะกันในเช้าวันพุธที่16กันยายน2569อยู่กับเราสองคนพร้อมทีมข่าว NBT เช่นเคยค่ะคุณวรพัฒน์ภัทยากุลดิฉันจินตนาทิพยรัตน์กุลล่ามภาษามือเช้านี้คุณทิตารีเกี่ยวคุ้มภัยค่ะ
0: สวัสดีคุณผู้ชมที่รับชมผ่านทางช่องทางอื่นๆด้วยนะครับอย่าง Facebook Live ของเรา NBT ภาษาอังกฤษขีดภาษาไทยเข้ามาพูดคุยและแสดงความคิดเห็นกับเราได้ครับ
1: คณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องเมื่อวานนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนบ้านยิ้วงามจังหวัดอุทัยธานีองค์การบริหารส่วนตำบลตาวังอำเภอบัวเชษจังหวัดสุรินทร์สมาคมหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สมาคมนักธุรกิจรักษาความมั่นคงแห่งชาติและโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทย
0: และณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องอธิโรงเรียนบ้านงิ้วงามจังหวัดอุทัยธานีองค์การบริหารส่วนตำบลตาวังอำเภอบัวเชษจังหวัดสุรินทร์สมาคมหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สมาคมนักธุรกิจรักษาความมั่นคงแห่งชาติสมาคมสโมสรวัฒนธรรมหญิงในพระบรมราชินูปถัมภ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยและนักหลักสูตรนักบริหารระดับสูงในกระบวนการยุติธรรมทางปกครองหรือบสป.รุ่นที่2ทั้งนี้วันที่18และ19กันยายน2569จะมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน100วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทางสำนักพระราชวังขอแจ้งดังนี้วันที่18กันยายน2569เปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 12:00 น.สำหรับนักท่องเที่ยวเปิดให้เข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามได้ตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึง 12:00 น.ส่วนวันที่19กันยายน2569เปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและเข้ากราบถวายและเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่เวลา 13:30 น.ถึง 20:00 น.สำหรับนักท่องเที่ยวเปิดให้เข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามได้ตั้งแต่เวลา 13:00 น.ถึง 15:30 น.
1: ส่วนการเดินหน้าแก้ปัญหาข้อพิพาทระหว่างไทยกับกัมพูชาในการเจรจาพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลระหว่างไทยและกัมพูชาที่ประเทศสิงคโปร์สำหรับการประชุมอันครอสครั้งแรกเมื่อวานนี้นะคะฝ่ายไทยก็ได้แสดงจุดยืนตอบโต้ฝ่ายกัมพูชาอย่างตรงไปตรงมาว่าการตกลงแบ่งเส้นเขตแดนทางทะเลต้องเสร็จสิ้นก่อนถึงจะหารือเรื่องการแบ่งปันผลประโยชน์ทางทรัพยากรได้พร้อมประกาศยืนยันค่ะก่อกูดเป็นอธิปไตยของไทยโดยสมบูรณ์ไม่เคยเป็นพื้นที่พิพาทโดยการกล่าวถ้อยแถลงในการประชุมครั้งแรกของคณะกรรมการประนอมภาคบังคับระหว่างไทยและกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาอันครอสที่สาธารณรัฐสิงคโปร์ นายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศยืนยันว่าฝ่ายไทยมีเป้าหมายที่ชัดเจนในการแสวงหาทางออกการกำหนดเขตแดนทางทะเลอ่าวไทยเพื่อปกป้องสิทธิ์และทำให้ไทยและกัมพูชาก้าวไปข้างหน้าในฐานะเพื่อนบ้านได้แต่ฝ่ายกัมพูชามักอ้างกฎหมายระหว่างประเทศเพื่อประโยชน์ส่วนตนและอาศัยเวทีโลกโจมตีไทยรายวันเพื่อหวังผลทางการเมืองภายในประเทศทั้งที่ในอดีตกัมพูชาเองเป็นฝ่ายละเมิดทั้งการปล่อยคลิปเสียงสนทนาผู้นำการยิงจรวดใส่พลเรือนไทยและการวางทุ่นระเบิดตามแนวชายแดนประเด็นสำคัญที่ฝ่ายไทยย้ำอย่างหนักแน่นก็คือขอบเขตการพิจารณาครั้งนี้จำกัดเฉพาะเขตแดนทางทะเลในอ่าวไทยเท่านั้นไม่เกี่ยวข้องกับอธิปไตยเหนือดินแดนทางบกและเกาะกูดไม่ใช่ข้อพิพาทโดยไทยยึดตามพระบรมราชโองการปี2516และไม่ยอมรับเส้นอ้างสิทธิไหลทวีปปี2515ของกัมพูชาเนื่องจากไม่มีพื้นฐานทางกฎหมายรองรับนอกจากนี้ยังชี้แจงถึงกรณีการยกเลิกบันทึกความเข้าใจ MOU 44โดยระบุว่าข้ออ้างของกัมพูชาที่ว่าไทยยุติข้อตกลงดังกล่าวจนต้องขึ้นสู่กระบวนการประนอมนั้นเป็นการบิดเบือนข้อเท็จจริงเนื่องจากตลอด25ปีมีการเจรจาจริงเพียงแค่2ครั้งเท่านั้นและไทยได้เสนอให้มีการเจรจาหากไม่คืบหน้าจึงค่อยเข้าสู่กระบวนการประนอมร่วมกันแต่กัมพูชากลับปฏิเสธทางเลือกดังกล่าวฟังเสียงรองนายกรัฐมนตรีกันค่ะ
2: Thailand expressly offered that path I personally proposed to my counterpart that we begin direct talks on maritime boundary which could have helped to improve relations and open the way to resolving otherOutstanding issues. And I propose that if no agreement emerged within 6 months, we could then proceed to conciliation together. So for Cambodia to claim that it had no other option but to initiate these proceedings after Thailand terminated the MOU was an outright distortion of the facts.Cambodia was indeed presented with an option, but Cambodia disregarded this option for reasons which we find difficult to comprehend. To reach a settlement, Madam Chair, we must be clear about the scope of the subject matter before the Commission. The scope of these proceedings concern only maritime boundary delimitation.Between Thailand and Cambodia in the Gulf of Thailand. Thailand reaffirms its maritime boundary position as reflected in the Royal Proclamation of 18th May 1973. We seek nothing more than the protection of our sovereignty, sovereign rights, and our legitimate entitlements under international law. And let me be clear,This conciliation does not concern sovereignty over land, including the island of Koh Kud. Thailand rejects Cambodia's 1972 continental shelf claim, which is without legal basis.
1: และภายหลังเสร็จสิ้นการกล่าวถ้อยแถลงนายศรีหศักดิ์เปิดเผยว่าฝ่ายกัมพูชามีท่าทีไม่ทันตั้งตัวหลังไทยชี้แจงอย่างตรงไปตรงมาและระบุถึงท่าทีของนายปรักสุคนรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต่างประเทศกัมพูชาที่พูดเรื่องการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจแต่ในความเป็นจริงกลับเดินสายใส่ร้ายไทยตามเวทีระหว่างประเทศอย่างต่อเนื่องนายศรีหศักดิ์ยังตั้งข้อสังเกตว่าผู้เชี่ยวชาญฝ่ายกฎหมายของกัมพูชามุ่งเน้นแต่เรื่องการนำทรัพยากรทางทะเลไปใช้ประโยชน์แต่ไทยย้ำจุดยืนถึงการปักปันเขตแดนที่ต้องลากเส้นแบ่งให้ชัดเจนถึงที่สุดก่อนจึงจะมีการพิจารณาการพัฒนาร่วมกันได้ส่วนการเข้าสู่กระบวนการอันครอสยืนยันไทยเข้าร่วมด้วยความตั้งใจอยากร่วมมือกับคณะกรรมการประนอมหวังที่จะเดินหน้าหาทางออกที่ยั่งยืนร่วมกัน
3: เรามีข้อสงสัยว่าการเข้าสู่กระบวนการประนอมภาคบังคับภายใต้อันครอสเนี่ยเขามีเจตนาอะไรคือตามหลักแล้วกระบวนการเนี้ย หลักหน้าที่หลักเนี่ยวัตถุประสงค์หลักคือการแบ่งเขตทางทะเลแต่ถ้าที่สังเกตจากการนำเสนอของผู้เชี่ยวชาญกฎหมายต่างประเทศของเขานะเราก็เห็นชัดว่าเขาอยากจะเอาเรื่องของการแบ่งปันทรัพยากรทางทะเลเรื่องของการมี JDAแต่ตรงนี้มันจะเกิดขึ้นได้มันควรจะมีการปรับปรุงเขตแดนทางทะเลให้ชัดเจนซะก่อนให้ถึงที่สุดแล้วเราก็จะรู้ว่าตรงไหนมันทับซ้อนนะครับตรงไหนที่เราควรจะมีการพัฒนาร่วมกันแบ่งปันผลประโยชน์ใช่ไหมครับก็ตรงนี้เราก็บอกว่าไม่ได้สำหรับประเทศไทยแล้วเราขีดเส้นตายตรงนี้นะครับว่ามันเป็นเรื่องของปรับปรุงเขตแดนแล้วก็ขอยืนยันว่าไอ้เกาะขูดเนี่ยยังไงก็ตามมันก็คือของประเทศไทยไม่ว่าด้วยหลักกฎหมายทางทะเลเส้นเขตแดนทางทะเลนะครับแล้วก็รวมทั้งภายใต้สัญญาที่เรามีอยู่กับกัมพูชาซึ่งทำกันตั้งแต่สมัยที่เขาเป็นอาณานิคมฝรั่งเศสเนี่ยนะครับเพราะประเด็นเรื่องเกาะกูดเนี่ยไม่เกี่ยวเลยสองเราก็เชื่อว่าการขีดเส้นต่างๆการอ้างสิทธิ์ต่างๆเนี่ยมันไม่สอดคล้องกับกฎหมายหลักกฎหมายทางทะเลนะครับครับก็คิดแต่ยังไงก็ตามนะครับประเทศไทยเนี่ยเราเข้าสู่กระบวนการเนี้ยด้วยความตั้งใจที่ให้มันเกิดความคืบหน้านะครับเราอยากจะร่วมมือกับคณะประนอมนะครับเพื่อที่เขาจะได้ทำงานอย่างเต็มที่แล้วเราหวังว่าผลสุดท้ายของเขาเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่สร้างสรรค์และเป็นอะไรที่ไทยกับกัมพูชาจะเดินหน้าร่วมกันเจรจาร่วมกันที่หาทางออกที่ยั่งยืนกับทั้งสองฝ่าย
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศระบุด้วยว่ากระบวนการประนอมภาคบังคับยังต้องมีการหารืออีกหลายครั้งค่ะโดยในเดือนตุลาคมนี้จะไปประชุมที่กรุงเฮกประเทศเนเธอร์แลนด์จากนั้นจะกลับมาประชุมที่ประเทศสิงคโปร์หรือประเทศอื่นในภูมิภาคที่มีสำนักงานศาลประจำอนุญาโตตุลาการ
0: เมื่อวานนี้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีก็มีมติสำคัญเพื่อขับเคลื่อนประเทศแล้วก็ยกระดับพี่น้องประชาชนเรื่องคุณภาพชีวิตนะครับมติสำคัญเช้าวันนี้มารายงานให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันที่ประชุมได้อนุมัติโครงการประกันภัยพิบัติแห่งชาติคุ้มครองที่อยู่อาศัยราว30ล้านหลังคาเรือนเพื่อที่จะรับมืออุทกภัยวัตภัยและแผ่นดินไหวเริ่มคุ้มครอง1ตุลาคม2569ครับนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติเป็นการปรับแนวทางของภาครัฐจากตั้งรับหลังเกิดเหตุสู่บริหารความเสี่ยงล่วงหน้าเนื่องจากภัยพิบัติมีความรุนแรงและความถี่เพิ่มขึ้นขณะที่พื้นที่ประสบภัยไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้าอย่างแน่นอนดังนั้นระบบประกันภัยจึงเข้ามาเป็นเครื่องมือให้ภาครัฐสามารถประเมินวางแผนและกำหนดล่วงหน้าว่าความเสี่ยงส่วนใดรัฐจะรับไว้และส่วนใดสามารถกระจายหรือถ่ายโอนไปยังระบบประกันภัยเพื่อช่วยลดความไม่แน่นอนของภาระงบประมาณและทำให้ประชาชนเข้าถึงเงินช่วยเหลือหรือชดเชยความเสียหายได้รวดเร็วขึ้นสำหรับความคุ้มครองด้านที่อยู่อาศัยจะครอบคลุมประมาณ30ล้านหลังคาเรือนตามข้อมูลสถิติจำนวนบ้านของสำนักบริหารการทะเบียนกรมการปกครองณวันที่10กันยายน2569ซึ่งครอบคลุมความเสียหายจากอุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวโดยมีวงเงินคุ้มครองสูงสุด 100,000 บาทต่อหลังคาเรือนต่อภัยที่เกิดขึ้นตามเงื่อนไขของกรมธรรม์แบ่งเป็นอุทกภัยค่าสินไหมทดแทนเบื้องต้น 10,000 บาทและเพิ่มเติมสูงสุด 90,000 บาทต่อครั้งส่วนวาตภัยและแผ่นดินไหวค่าสินไหมทดแทนเบื้องต้น 5,000 บาทและเพิ่มเติมสูงสุด 95,000 บาทต่อครั้งนอกจากนี้ยังมีความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตจากภัยดังกล่าว 2 ล้านบาทต่อคนทั้งนี้คณะรัฐมนตรีมอบหมายให้สำนักงบประมาณจัดสรรงบประมาณให้เป็นไปตามกรอบวงเงินและวัตถุประสงค์ที่กำหนดขณะที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือสำนักงานคปภ.ร่วมกับสมาคมประกันวินาศภัยไทยจะดำเนินการจัดหาผู้ประกันภัยที่มีมาตรฐานมีความมั่นคงมีความน่าเชื่อถือและเป็นธรรมโดย

0: ในกำกับจัดทำวันแมปของน้ำบูรณาการข้อมูลการไทยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือดิทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง4หน่วยงานก็คือกรมอุตุนิยมวิทยาสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศหรือจิสดาสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำหรือสสน.และสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่หรือ BDI เพื่อเร่งจัดทำวันแมปของน้ำแก้ปัญหาการสื่อสารเตือนภัยอุทกภัยให้เป็นเอกภาพศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์บอกว่าบทเรียนจากอุทกภัยในจังหวัดสงขลาเชียงรายและน่านที่ผ่านมาสะท้อนให้เห็นถึงช่องว่างของระบบเตือนภัยเรื่องข้อมูลที่กระจัดกระจายและไม่ตรงกันระหว่างหน่วยงานดังนั้นการรวมข้อมูลเป็นวันแมปและจัดทำแดชบอร์ดแบบรวมศูนย์จะทำให้ทุกฝ่ายมองเห็นภาพและสื่อสารบนข้อมูลชุดเดียวกันนอกจากนี้การนำเทคโนโลยี AI มาช่วยวิเคราะห์เตือนภัยจะช่วยย่อยข้อมูลให้เข้าใจง่ายและแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงได้ล่วงหน้าด้านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดีอีกล่าวเสริมว่าความร่วมมือครั้งนี้เป็นก้าวสำคัญตามนโยบายรัฐบาลที่แถลงต่อรัฐสภาเพื่อบูรณาการข้อมูลภัยพิบัติแห่งชาติเป็นหนึ่งเดียวและสื่อสารกับประชาชนในทิศทางเดียวกันรวมทั้งช่วยให้หน่วยงานที่ปฏิบัติอยู่หน้างานได้รับข้อมูลที่ถูกต้องแม่นยำเพื่อเตรียมกำลังพลช่วยเหลือประชาชนและลดการสูญเสียได้ทันท่วงทีสาระสำคัญของ MOU ฉบับนี้ก็คือเชื่อมโยงข้อมูลอุตุนิยมวิทยาภูมิสารสนเทศสถานการณ์น้ำและ Big Data รวมถึง AI เข้าสู่คลังข้อมูลน้ำแห่งชาติเพื่อพัฒนาแดชบอร์ดเตือนภัยล่วงหน้าแบบรวมศูนย์ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ทางเว็บไซต์ www.thaiwater.net โดยความร่วมมือของทั้ง4หน่วยงานในการสนับสนุนข้อมูลค่ะ
1: ในส่วนของการเดินหน้าวางกลไกป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเป็นระบบนะครับล่าสุดที่ประชุมคณะรัฐมนตรีก็มีมติเห็นชอบในหลักการโครงการ1กรม1โปร่งใสไร้เถาครับเพื่อเป็นการมุ่งแก้ไขปัญหาความเสี่ยงต่อการทุจริตตั้งแต่ต้นทางนำร่องใน24หน่วยงานพร้อมกับเร่งรัดให้เห็นผลภายใน6เดือนด้วยครับนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าหลักการโครงการ1กรม1โปร่งใสไร้เถาตามที่คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการหรือกพร.เสนอจะให้หน่วยงานของรัฐคัดเลือกงานบริการหรือกระบวนการทำงานที่มีความเสี่ยงสูงมาปรับแก้ไขให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยในระยะแรกกำหนด24หน่วยงานนำร่องให้คัดเลือก 1-5 งานที่มีความเสี่ยงต่อการทุจริตมาดำเนินการอาทิการอนุมัติอนุญาตการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างการจัดเก็บภาษีและการต่ออายุใบอนุญาตโดยวิเคราะห์จุดเสี่ยงกำหนดมาตรการป้องกันและเปิดรับฟังความคิดเห็นจากภาคเอกชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้แล้วเสร็จภายใน6เดือนนับแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าหัวใจสำคัญของโครงการคือปิดช่องว่างก่อนเกิดการทุจริตโดยให้หน่วยงานปรับกระบวนการทำงานลดการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่นำระบบดิจิทัลมาใช้เพื่อลดการพบปะระหว่างเจ้าหน้าที่กับผู้รับบริการและเปิดให้ติดตามสถานะงานออนไลน์ปรับปรุงกฎระเบียบและขั้นตอนที่ซ้ำซ้อนเปิดเผยข้อมูลให้ประชาชนตรวจสอบได้ตลอดจนพัฒนาระบบร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายและมีประสิทธิภาพโดยเปิดให้ภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการออกแบบแนวทางแก้ไขปัญหาครับ
2: ในการนี้การดำเนินการต่างๆจะต้องเป็นการดำเนินการที่ภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการออกแบบแนวทางในการแก้ปัญหาร่วมกันด้วยนะครับรัฐบาลเดินหน้าแก้ปัญหาทุจริตตั้งแต่ต้นทางโดยมุ่งให้การอนุมัติอนุญาตการให้บริการภาครัฐลดขั้นตอนลดการใช้ดุลพินิจโปร่งใสตรวจสอบได้เพื่อให้ภาคประชาชนได้รับบริการที่มีคุณภาพรวดเร็วและเป็นธรรมสร้างความเชื่อมั่นให้ภาคธุรกิจหวังผลให้คะแนน CPI ปรับเพิ่มขึ้นรวมทั้งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยครับ
1: ทั้งนี้สาระสำคัญของมติคณะรัฐมนตรีคือให้หน่วยงานของรัฐ355หน่วยงานทั้งส่วนกลางองค์การมหาชนรัฐวิสาหกิจและจังหวัดเลือกอย่างน้อย1กระบวนการงานเพื่อยกระดับ

0: ความโปร่งใสโดยมีแนวทางดำเนินการเช่นเพิ่มความโปร่งใสในกระบวนการอนุมัติอนุญาตใช้เทคโนโลยีในการทำงานและให้บริการแก้ไขกฎหมายที่เป็นอุปสรรคสร้างระบบเฝ้าระวังจุดเสี่ยงเปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมมีระบบร้องเรียนคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสภายใต้กรอบเวลาดำเนินการโดยให้หน่วยงานนำร่องดำเนินการภายใน6เดือนและหน่วยงานทั่วไปดำเนินการภายใน1ปีครับ
1: นอกจากนี้รัฐบาลยังเดินหน้าแก้ปัญหาเรื่องนอมินีและทุนเทาด้วยนะคะล่าสุดรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์พร้อมด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้นำ4กระทรวงร่วมประชุมบูรณาการข้อมูลเพื่อหาแนวทางในการป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดของคนต่างด้าวอาชญากรรมข้ามชาติสแกมเมอร์และนอมินีค่ะนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนำประชุมบูรณาการข้อมูลในการป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดของคนต่างด้าวอาชญากรรมข้ามชาติสแกมเมอร์และนอมินีโดยมีนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาทิสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI และกรมที่ดินร่วมประชุมรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่านอกจากเรื่องนอมินีที่กระทรวงมหาดไทยกระทรวงพาณิชย์และสำนักงานตำรวจแห่งชาติกำลังดำเนินการอยู่แล้วก็ได้มีการนำปัญหาการปฏิบัติหน้าที่มาแลกเปลี่ยนกันในแต่ละหน่วยงานด้วยเพื่อให้การประสานงานรวดเร็วยิ่งขึ้นเพราะว่าหากมัวแต่ส่งเอกสารอาจจะใช้เวลานานทำให้การดำเนินคดีล่าช้าโดยขณะนี้ธุรกิจนอมินีเริ่มมีการโอนหนีโอนย้ายแล้วจึงต้องเร่งดำเนินการให้เร็วที่สุดและจากที่แต่ละหน่วยมาแสดงตัวเลขกันก็พบว่าที่ดินที่ถือครองโดยบริษัทต่างชาติถือหุ้นส่วนมากกว่าคนไทยเนี่ยนะคะมีอยู่ประมาณ 2,200 บริษัทและบริษัทที่ต้องสงสัยที่อาจจะมีการเปลี่ยนผู้ถือหุ้นหรือว่าเปลี่ยนเลขบัญชีมีประมาณ 1,100 กว่าบริษัทมูลค่าประเมินเบื้องต้นเมื่อ2สัปดาห์ที่ผ่านมาอยู่ที่ 65,000 ล้านบาทแต่ว่าในปัจจุบันอยู่ที่ 85,000 ล้านบาทเพิ่มขึ้นนะคะก็จะมีการนำเอาตัวเลขนี้รายงานต่อท่านนายกรัฐมนตรีและให้กรมที่ดินเร่งรัดการสืบสวนทุกบริษัทที่ถือครองที่ดินเพื่อคัดจำหน่ายต่อไปส่วนอีก 10,000 กว่าบริษัทสำนักงานตำรวจแห่งชาติกรมธุรกิจการค้ากรมที่ดินและกรมการปกครองจะร่วมการสืบสวนสอบสวนว่าเป็นบริษัทที่ถูกหรือผิดหรือว่าเป็นนอมินีก็จะมีการดำเนินคดีแล้วก็คัดจำหน่ายต่อไปยืนยันว่าการดำเนินคดีกับบริษัทนอมินี 11,000 กว่าบริษัทที่กำลังตรวจสอบอยู่จะต้องจบภายในสิ้นเดือนนี้ค่ะ
0: ต่อกันที่การลดขั้นตอนระบบราชการนะครับรัฐบาลเดินหน้าลดภาระประชาชนในการติดต่อราชการโดยผลักดันแนวทางไม่เรียกเอกสารจากประชาชนสำหรับเอกสารสำคัญ58รายการผ่านศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกลางภาครัฐหรือว่า Government Data Exchange หรือว่า GDX ครับเพื่อให้หน่วยงานรัฐสามารถตรวจสอบแล้วก็ใช้ข้อมูลระหว่างกันแทนการขอสำเนาเอกสารจากพี่น้องประชาชนเพิ่มครับนางสาวละลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าข้อเสนอดังกล่าวครอบคลุมเอกสารที่ประชาชนใช้บ่อยเช่นบัตรประจำตัวประชาชนทะเบียนบ้านทะเบียนสมรสทะเบียนหย่าสูติบัตรใบมรณบัตรเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้างหนังสือรับรองนิติบุคคลและใบอนุญาตขับรถโดยแบ่งการดำเนินงานเป็น2ระยะโดยเอกสาร31รายการที่มีข้อมูลพร้อมผ่าน GDX แล้วหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเร่งเชื่อมโยงแล้วก็นำข้อมูลไปใช้แทนการเรียกเอกสารจากประชาชนภายในกรอบ6เดือนถึง1ปีส่วนอีก27รายการที่ยังไม่มีข้อมูลพร้อมให้บริการผ่าน GDX จะเร่งเชื่อมโยงให้แล้วเสร็จภายใน1ปีครับสำหรับการขับเคลื่อนมาตรการจะให้ส่วนราชการ163หน่วยงานสำรวจความพร้อมทบทวนกฎหมายระเบียบและแนวทางที่เกี่ยวข้องพร้อมกำหนดให้เจ้าหน้าที่ณจุดบริการใช้ระบบดิจิทัลตรวจสอบข้อมูลแทนการเรียกเอกสารจากประชาชน และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบอย่างชัดเจนทั้งนี้หากหน่วยงานใดยังเรียกเอกสารที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลได้แล้วสำนักงานกพร.จะประสานให้แก้ไขภายใน15วันและติดตามต่อเนื่องโดยหากยังไม่ดำเนินการภายในกรอบที่กำหนดอาจนำไปประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของหัวหน้าส่วนราชการและกรณีไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรีโดยไม่มีเหตุอันสมควรอาจมีประเด็นความรับผิดทางวินัยตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้วย
2: ต่อไปเวลาไปติดต่อราชการประชาชนไม่ควรต้องถ่ายสำเนาบัตรประชาชนทะเบียนบ้านหรือเอกสารที่รัฐมีข้อมูลอยู่แล้วไปยื่นซ้ำอีกค่ะรัฐบาลจะเชื่อมข้อมูลสำคัญ58รายการผ่านระบบ GDX ให้หน่วยงานรัฐตรวจสอบข้อมูลระหว่างกันได้โดยมีเป้าหมายให้ครบภายใน1ปีค่ะส่วน31รายการที่มีข้อมูลพร้อมแล้วจะเร่งให้หน่วยงานนำไปใช้แทนการเรียกเอกสารจากประชาชนเป้าหมายง่ายๆคือติดต่อราชการได้สะดวกขึ้นลดเอกสารลดเวลาลดค่าใช้จ่ายช่วยให้ภาครัฐมีข้อมูลที่มีอยู่แล้วบริการประชาชนได้อย่างทั่วถึงค่ะ
0: รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวยืนยันว่าการเชื่อมโยงข้อมูลจะต้องดำเนินการภายใต้มาตรฐานกลางของภาครัฐโดยคำนึงถึงความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลควบคู่กันไปเพื่อประชาชนได้รับบริการที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัยมากขึ้น
1: ค่ะรัฐบาลก็เดินหน้าอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนอย่างเต็มที่ในทุกด้านนะคะปิดท้ายช่วงนี้กันที่การลงพื้นที่จังหวัดราชบุรีของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมค่ะเมื่อวานนี้ลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคมและเป็นประธานในพิธีส่งมอบงานโครงการคมนาคมปรับปรุงบำรุงรักษาศาสนสถานในพระพุทธศาสนา99แห่งทั่วประเทศณวัดสัตนาถปริวัติวรวิหารอำเภอเมืองราชบุรีค่ะโดยโครงการนี้เป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงคมนาคมและหน่วยงานในสังกัดเพื่อปรับปรุงดูแลและพัฒนาศาสนสถานจำนวน99แห่งทั่วประเทศเพื่อถวายพระกุศลเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษาของสมเด็จพระสังฆราชนอกจากนี้โครงการก็ยังมุ่งยกระดับสภาพแวดล้อมความสะอาดและความพร้อมในการใช้งานของวัดและศาสนสถานส่งเสริมการมีส่วนร่วมและจิตอาสาของบุคลากรในสังกัดกระทรวงคมนาคมตลอดจนสนับสนุนการบูรณะและดูแลรักษาศาสนสถานให้มีความมั่นคงสวยงามและเอื้อต่อการประกอบศาสนกิจของพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนรวมทั้งร่วมอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมอันสำคัญของท้องถิ่นนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานในพิธีส่งมอบงานโดยมีนายณภินทร ศรีสรรพางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวถิติลักษณ์คำพาผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีพร้อมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดราชบุรีคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการและผู้แทนจากภาคส่วนต่างๆเข้าร่วมพิธีภายหลังเสร็จสิ้นพิธีค่ะนายพิพัฒน์ได้ลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยมโครงการปรับปรุงสะพานธนรัฐอำเภอเมืองราชบุรีเพื่อติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานและเตรียมความพร้อมในการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้ใช้เส้นทางซึ่งบริเวณดังกล่าวยังเป็นที่ตั้งของสะพานข้ามแม่น้ำแม่กลองอีก2แห่งนะคะได้แก่สะพานจุฬาลงกรณ์และสะพานขึงรถไฟหรือที่รู้จักกันในชื่อสะพาน3ยุคซึ่งมีแผนพัฒนาทางเดินเชื่อมหรือว่า walkway เพื่อเชื่อมโยงเรื่องราวและเอกลักษณ์ของสะพานเข้าด้วยกันจากนั้นตรวจเยี่ยมโครงการก่อสร้างสะพานสิริลักษณ์ซึ่งเป็นโครงการรื้อถอนและก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำแม่กลองแห่งใหม่ทดแทนสะพานเดิมบนทางหลวงหมายเลข4ถนนเพชรเกษมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเดินทางบนเส้นทางหลักเชื่อมต่อสู่ภาคใต้และเขตเมืองราชบุรีโดยแก้ไขปัญหาคอขวดลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุบริเวณเชิงสะพานและรองรับปริมาณการจราจรที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
0: พักกันสักครู่นะครับช่วงนี้ช่วงหน้ายังมีประเด็นสำคัญที่น่าสนใจโดยเฉพาะคดีหลังจากที่กกต.มีมติเรื่องหัวสว.ช่วงหน้ากลับมาติดตามรายละเอียดครับ

สมเด็จพระพันปีหลวงของปวงราชเสด็จนิราศสู่ห้วงสวงสวรรค์ดังดวงแก้วแห่งชีวามาดับพลันสู่คืนวันวิปโยคโศกอาลัยพระมหากรุณาธิคุณอุ่นดวงจิตทรงอุทิศเพื่อประชาจะหาไหนพระเมตตาดุจแม่แห่งแผ่นดินไทยขอเทิดทูนสถิตในดวงใจนิรันดร์สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแท้พระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์

0: 6:32 น.กลับมาติดตาม NBT News ข่าวเช้ากันต่อนะครับอย่างที่เกริ่นไปกรณีหัวสวก็หลายคนติดตามตั้งแต่เมื่อช่วงเย็นของวันจันทร์ที่ผ่านมาและปรากฏว่าวันอังคารก็มีการประชุมคณะรัฐมนตรีก็มีการไปถามรัฐมนตรีหลายๆคนในนั้นก็มีเรื่องของนายกรัฐมนตรีด้วยแต่นายกรัฐมนตรีนั้นก็มีทีมทนายมอบอำนาจไปนะครับให้ทีมทนายไปยื่นฟ้องผู้อำนวยการไอลอในข้อหาหมิ่นประมาทเนื่องจากนายกรัฐมนตรีตอนนี้เดินทางไปต่างประเทศนะครับแล้วก็พูดถึงกรณีให้สัมภาษณ์พาดพิงเรื่องการหัวสวพร้อมปฏิเสธข้อครหาเรื่องการใช้กระบวนการทางกฎหมายเพื่อปิดกั้นการแสดงความคิดเห็นแล้วก็ยืนยันว่าช่วงเวลาการฟ้องร้องไม่เกี่ยวโยงกับมติของกกต.ครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเนี่ยฮะมอบอำนาจแต่งตั้งให้นายสิทธิโชคสิงหเสนีทนายความยื่นฟ้องนายยิ่งชีพอัจฉานนท์ผู้อำนวยการไอลอกรณีการให้สัมภาษณ์ที่รัฐสภาเมื่อวันที่21 กรกฎาคม 2569โดยมีการพาดพิงไปถึงนายกรัฐมนตรีว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องหัวสวโดยนายสิทธิโชคเปิดเผยว่าคดีนี้ยื่นฟ้องในนามนายกรัฐมนตรีไม่ใช่ในนามพรรคภูมิใจไทยในข้อหาหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาและศาลนัดไต่สวนมูลฟ้องวันที่14 ธันวาคม 2569เวลา9 นาฬิกาส่วนสาเหตุที่ต้องฟ้องเนื่องจากนายยิ่งชีพกล่าวถึงการมีส่วนเกี่ยวข้องของนายกรัฐมนตรีซึ่งฝ่ายนายกรัฐมนตรีเห็นว่าไม่ใช่ข้อเท็จจริงจึงต้องใช้สิทธิทางกฎหมายในการปกป้องตนเองและขอให้ศาลเป็นผู้พิจารณาว่าข้อความดังกล่าวเป็นจริงหรือเท็จรวมถึงพิจารณาเจตนาสุจริตหรือไม่ก็มีคนตั้งก็สังเกตกรณีการยื่นฟ้องหลังกกต.มีมติแล้วคุณสิทธิโชติยืนยันว่าไม่เกี่ยวกันเนื่องจากทีมทนายจะทำร่างฟ้องไว้ก่อนแล้วเพียงรอว่านายกรัฐมนตรีจะมอบหมายให้ดำเนินการเมื่อใดและไม่ควรนำเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใกล้เคียงกันมาเชื่อมโยงกันโดยไม่มีข้อเท็จจริงตั้งแต่ต้นครับ
1: ไม่ฮะอย่างนี้ฮะเรื่องเสียหายหรือไม่ถ้าเป็นผมนะผมถูกกล่าวหาเนี่ยนะฮะผมถูกกล่าวซึ่งไม่ใช่ข้อที่จริงอ่ะผมประชาชนทั่วไปไม่มีตำแหน่งอ่ะนายสิทธิโชคสิงหาเสนีเนี่ยก็เป็นสิทธิ์ที่จะฟ้องคนที่กล่าวหาผมได้ใช่ไหมฮะอย่างของท่านเนี่ยมีผมไปด่าท่านอย่างเงี้ยให้น้องๆทุกคนฟังอย่างเงี้ยถูกไหมครับท่านก็ต้องเล่นงานผมอ่ะเพราะว่าท่านก็ไม่ยอมถูกไหมเหมือนกันครับแต่ท่านเป็นนายกแต่พวกเราประชาชนเหมือนกันครับใช้กฎหมายเหมือนกันไม่ต่างกัน
2: เรียกค่าเสียหายด้วยไหมครับ
1: อันนี้เราไม่เรียกครับไม่เรียกค่าเสียหาย
2: เจตนาที่มันเข้าข่ายแบบฟ้องแกลบนะฮะหรือว่าเพราะว่าใช้อำนาจในการฟ้องปิดปากน้อง
1: ไม่ใช่ปิดปากครับน้องก็อย่างที่ไอ้กี้เรียนได้ทราบอะแล้วถ้าเกิดว่าน้องมาว่าพี่เนี่ยจะกล่าวร้ายใส่ร้ายพี่เนี่ยถามว่าแล้วพี่ไม่ป้องกันตัวสินพี่หรอก็ต้องใช้สินเราถูกไหมฮะก็ใช้กฎหมายเราแต่ศาลก็ต้องเป็นคนช่างน้ำตักเองว่าไอ้คำพูดเนี่ยที่น้องพูดเนี่ยมันจริงมันเท็จแล้วเจตนาสุจริตหรือไม่เป็นสำคัญก่อนถ้าไม่สุจริตเดี๋ยวว่ากันตรงนั้นนะครับ
3: ส่วนความเคลื่อนไหวของสมาชิกวุฒิสภาหลังคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.มีมติส่งฟ้องศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งและดำเนินคดีอาญากับบุคคลที่เกี่ยวข้องในการทุจริตเลือกสว.รวม77 คนซึ่งในจำนวนนี้มีสว.ชุดปัจจุบันอยู่ถึง26 คนนะคะล่าสุดหนึ่งในสว.ที่มีรายชื่อยืนยันน้อมรับคำวินิจฉัยของกกต.และพร้อมปฏิบัติตามคำสั่งศาลท่านนั้นก็คือนายอลงกฤษวรกีสมาชิกวุฒิสภาท่านนี้นะคะบอกว่ายอมรับการตัดสินของกกต.เนื่องจากเป็นการทำหน้าที่ตามระเบียบและกรอบของกฎหมายส่วนขั้นตอนหลังจากนี้ก็ต้องปล่อยให้เป็นไปตามกระบวนการของชั้นศาลเมื่อผู้สื่อข่าวถามถึงความมั่นใจและแนวทางการต่อสู้คดีนายอลงกฤษบอกว่าเรื่องนี้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับความมั่นใจแต่เป็นเรื่องของระเบียบและข้อกฎหมายที่ต้องว่ากันไปตามข้อเท็จจริงพร้อมยืนยันว่าพร้อมเข้าไปชี้แจงในชั้นศาลและหากศาลมีคำสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ก็พร้อมปฏิบัติตามคำสั่งศาลในทันทีเนื่องจากตนเองก็เป็นเพียงบุคคลธรรมดาที่อยู่ภายใต้กฎหมายจึงไม่มีสิทธิที่จะละเมิดอำนาจศาลได้สำหรับความสัมพันธ์กับเพื่อนสมาชิกวุฒิสภาอีก25 คนที่มีรายชื่อถูกส่งฟ้องนั้น นายอลงกตบอกว่าก็มีการพูดคุยกันมีการพูดคุยให้กำลังใจซึ่งกันและกันตามปกติพร้อมทิ้งท้ายว่าตลอดชีวิตการทำงานที่ผ่านมาเคยผ่านทั้งการถูกตั้งกรรมการสอบวินัยและเคยเผชิญกับสถานการณ์การชุมนุมขับไล่มาแล้วแต่ทุกกรณีก็ได้ดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรมมาโดยตลอดจึงขอย้ำอย่างชัดเจนว่าไม่มีใครสามารถอยู่เหนือกฎหมายได้และตนเองก็ไม่เคยคิดว่าตนอยู่เหนือกฎหมายเช่นเดียวกันฟังเสียงหน่อยค่ะ
4: ทั้ง26ท่านได้พูดคุยกันบ้างไหมคะที่โดนกปต.ส่งมติไป
5: ปรับทุกคนว่ายังไงบ้างคะเห็นมีการกอดให้กำลังใจกันด้วยเมื่อช่วงเช้า
6: คุณจะให้ผมหัวเราะเขาเรื่องไงล่ะจริงแล้วก็ให้กำลังใจซึ่งกันและกันถูกไหมว่าเราก็ต้องยึดระเบียบกฎหมายแค่นั้นเองไม่เป็นไรมีผมเป็นตัวเล็กๆไม่ใช่ตัวใหญ่ตัวใหญ่ผมไม่ได้เป็นประธานกรรมธิการแล้วนะจริงไหมไม่ถามประธานกรรมธิการคนอื่นได้อีก4คนที่เหลือจริงไหมจ๊ะ
5: ยังไม่เจอเลยค่ะเจอพี่คน
6: แรกไม่มีอะไรครับว่าลงขายเป็นนะว่าผมปฏิบัติตามกฎหมายยึดถือตามกฎหมายที่กำหนดไว้แล้วก็ยอมรับการวินิจฉัยของกกต.ถูกไหมและที่จะต้องรับสภาพว่าก็คือต้องไปทางโรงการก็คือส่งฟ้องที่ศาลฎีกาผู้ใหญ่กัน
4: ระหว่างน
6: ี้
4: เด
6: ิน
4: หน้าทำงานต่อ
6: ก็นี่จะไปประชุมเนี่ยคุณขวางผมอยู่นี่อย่าไปประชุมกรรมาธิการทหารเนี่ยจ้ะ
3: ทางด้านนายสมหมายศรีจันทร์สมาชิกวุฒิสภาก็ได้เปิดเผยถึงกรณีที่กกต.มีมติส่งฟ้องว่าขณะนี้ยังไม่ได้มีการพูดคุยหรือว่าหารือในรายละเอียดของคดีความกับบุคคลใดทั้งยังไม่ได้มีการประสานงานกับทนายความหรือว่ารวมกลุ่มกับเพื่อนสมาชิกวุฒิสภาคนอื่นๆที่ถูกส่งฟ้องทั้งนี้ถ้าหากว่าศาลมีคำสั่งประทับรับฟ้องและสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ก็พร้อมปฏิบัติตามกฎหมายและน้อมรับผลที่จะตามมาอย่างเคร่งครัดโดยย้ำว่าตนเองเข้ามาทำหน้าที่ตามกระบวนการของรัฐธรรมนูญดังนั้นหากจะต้องพ้นจากตำแหน่งก็ต้องเป็นไปตามรัฐธรรมนูญเช่นเดียวกันอย่างไรก็ตามในระหว่างที่ศาลยังไม่มีคำสั่งใดๆก็จะยังคงเดินหน้าปฏิบัติหน้าที่ตามปกติ
7: ท่านคะมีการพูดคุยกันเรื่องคดี
8: ไหมยังครับ
7: ยังไม่มี
8: โอ้ไม่เป็นไรครับยินดีในการเปลี่ยนแปลงไม่ต้องห่วงครับเรายังทำหน้าที่ของเราอยู
7: ่ท่านถ้าเกิดสมมติว่าในอีก4เดือนข้างหน้าศาลรับคำร้องและสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่จะส่งผลต่อการทำงานไหมคะ
8: ก็ทำตามนโยบายของกฎหมายนะครับเรามาตามรัฐธรรมนูญแล้วก็ออกไปตามนั้นไม่ต้องห่วงนะครับขอบคุณทุกท่านนะ
7: ได้คุยกับทนายในการต่อสู้คดีแล้วหรือ
8: ยัง
7: คะเตรียมตัว
8: ยังไม่ได้คุย
0: อย่างที่บอกไปนะครับขณะนี้กระบวนการอยู่ในขั้นเริ่มต้นเท่านั้นผู้ที่ถูกสั่งฟ้องหรือว่าส่งฟ้องก็ต้องไปต่อสู้ในกระบวนการยุติธรรมกันต่อไปนะครับส่วนท่าทีและความเคลื่อนไหวของพรรคภูมิใจไทยภายหลังกกต.มีมติยกคำร้องกลุ่มบุคคลทางการเมืองในข้อกล่าวหาสนับสนุนการเลือกสว.เนื่องจากพยานหลักฐานอ่อนแล้วก็ไม่พบเส้นทางการเงินที่ผิดปกติครับเมื่อวานนี้บรรดาแกนนำและก็รัฐมนตรีของพรรคก็ต่างยืนยันความบริสุทธิ์และความพร้อมเดินหน้าชี้แจงข้อเท็จจริงในทุกประเด็นครับนายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงถึงกรณีที่แมงการเปิดเผยคำให้การของพยานที่พาดพิงว่าตนเองก็คือคุณพระดอนและกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทยเป็นผู้คิดค้นระบบหัวเลือกสว.โดยยืนยันว่าหลักฐานดังกล่าวไม่มีน้ำหนักและมีการกลับคำให้การในภายหลังพร้อมตั้งข้อสังเกตว่าเรื่องนี้มีเป้าหมายทางการเมืองเพื่อมุ่งดิสเครดิต

0: และหวังผลให้เกิดการยุบพรรคภูมิใจไทยครับ
1: จริงๆเมื่อวานนี้ทางท่านประธานกกต.ก็ได้พูดชัดนะครับว่าคำกล่าวหาของพยานที่16/26เนี่ยมีจริงและก็กล่าวหาจริงแต่เมื่อมีการไปตรวจสอบกับพยานแวดล้อมอื่นกับหลักฐานอื่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโปรแกรมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกระบวนการที่จ้างให้คนนู้นคนนี้ไปทำหรืออย่างไรเนี่ยพยานหลักฐานอื่นไม่มีประกอบกันเมื่อพยานที่16/26เนี่ยกลับคำให้การก็ยิ่งทำให้ศาลไม่ใช่ทำให้กกต.ประธานกกต.ไม่เชื่อในคำให้การของพยานนั้นในความเป็นจริงถามผมก็ย้ำอีกครั้งนะครับว่าผมไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและผมไม่ฉลาดขนาดที่จะไปคิดค้นระบบขึ้นมาในการที่จะไปทำให้ได้มาซึ่งสว.และพรรคภูมิใจไทยหรือกรรมการบริหารพรรคใดก็ไม่มีความเกี่ยวข้องกับการได้มาซึ่งสว.
0: ขณะที่นายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าไม่รู้สึกกังวลต่อมติดังกล่าวเพราะมั่นใจในพยานหลักฐานมาโดยตลอดอีกทั้งในช่วงเวลาถูกกล่าวหาเชื่อมโยงว่าเกี่ยวข้องในระบบหัวเลือกสว.ขณะนั้นก็ปฏิบัติภารกิจอยู่ต่างประเทศและยืนยันว่าจะไม่ดำเนินคดีฟ้องร้องกลับกับกลุ่มประชาชนที่ออกมาเปิดเผยข้อมูลโดยเลือกที่จะปล่อยให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงครับ
2: คิดว่าก็เขาคงพิจารณาไปตามพยานแล้วก็หลักฐานเมื่อวานกับวันนี้ผมไม่ได้รู้สึกอะไรแตกต่างกันกว่าเดิมเลยนะครับคือผมก็มั่นใจในพยานหลักฐานอยู่แล้วนะครับแล้วผมก็มั่นใจว่าช่วงเวลาที่นั้นผมอยู่ต่างประเทศด้วยนะครับผมแล้วผมก็ไม่เข้าใจในเรื่องของพยานหลักฐานที่เขาพูดกันอยู่แล้วครับผมก็พยายามจะอยู่ในจุดยืนที่ว่าก็พยายามจะไม่ตอบโต้ใดๆทั้งสิ้นครับ
0: ขณะที่นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวถึงกรณีบิดาคือนายสมเกียรติเลียงประสิทธิ์1ใน77ผู้ถูกกกต.สั่งฟ้องโดยระบุว่าบิดาได้รับทราบเรื่องดังกล่าวแล้วและไม่มีความกังวลใจแต่อย่างใดพร้อมยืนยันความมั่นใจว่าบิดาพร้อมเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเพื่อชี้แจงข้อที่จริงทั้งหมดครับ
3: ก็จริงๆได้คุยกันเมื่อวานนะครับแล้วก็อย่างที่หนึ่งก็คือต้องเราก็เคารพความเห็นของทางกกต.นะครับในส่วนที่สองก็ยังมั่นใจแล้วก็คิดว่าถ้าเกิดว่ากกต.มองว่าเป็นแบบนั้นเนี่ย ก็พร้อมที่จะเข้าไปพิสูจน์นะครับในกระบวนการต่อไปนะก็เราก็มีข้อเท็จจริงในส่วนของเราที่ต้องไปชี้แจงนะครับเพราะว่าเราก็มั่นใจว่าเราก็ไม่ได้ไปทำอะไรแบบนั้นอยู่แล้วนะครับ
4: นี้เหมือนมีความพยายามจะเชื่อมโยงถึงท่านรัฐมนตรีด้วยค
3: ่ะเชื่อมโยงแล้วต้องหาว่าผมไปทำอะไรนะครับเชื่อมโยงก็อย่างเดียวก็คือก็แค่มีความสัมพันธ์กันแต่ว่าถามว่าผมไปทำอะไรหรือเปล่าก็ไม่ใช่ถูกไหมครับก็ต้องดูบนข้อเท็จจริงกันแหละครับทางท่านเองก็มั่นใจแล้วก็พร้อมที่จะพิสูจน์ในข้อเท็จจริงครับ
0: แต่ด้านนางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมระบุว่าพรรคไม่เคยหนักใจตั้งแต่แรกเพราะมั่นใจในความบริสุทธิ์พร้อมขอให้สังคมแยกแยะระหว่างความเชื่อกับข้อเท็จจริงและอย่าใช้กระแสความเชื่อมาชี้นำหลักฐานในกระบวนการทางกฎหมายส่วนบุคคลที่มีรายชื่อถูกฟ้องก็ต้องเตรียมความพร้อมพยานหลักฐานไปชี้แจงต่อศาลฎีกาตามขั้นตอนครับ
5: ในส่วนของภูมิใจไทยถือว่าโล่งใจขึ้นในระดับหลังจาก21คนไม่
6: ถูกจริงๆใช้คำว่าโล่งใจก็ไม่ถูกก็อยู่แล้วค่ะเพราะว่าเราก็มั่นใจว่าเราก็ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องแล้วก็มั่นใจแล้วก็ชี้แจงได้ชัดเจนอยู่แล้วค่ะเบื้องต้นตอนนี้ไม่มีการพูดคุยอะไรกันทั้งสิ้นนะคะณตอนนี้นะใช่ค่ะ
7: ท่านรัฐมนตรีเห็นมีอดีตคนของพรรคภูมิใจไทยอย่างเช่นครูแก้วหรือว่าทางโกเกียรติด้วยค่ะทางโกเกียรติที่เป็นคุณพ่อของทาง
6: ก็เดี๋ยวตอนนี้ในเรื่องของประเด็นของแต่ละท่านเนี่ยเดี๋ยวให้ได้ข้อสรุปอีกทีนะเพราะว่าเห็นว่ากกต.ขอเวลาใช่ไหม60 วันถูกไหมคะที่จะทำการส่งไปที่ศาลเพราะนั้นในเรื่องประเด็นอื่นๆเนี่ยเดี๋ยวก็คงให้เป็นเรื่องของแต่ละท่านในด้านพูดคุยในเรื่องของประเด็นทนายความอะไรก็ว่าไปในเรื่องของเนื้อหาในเรื่องการชี้แจงอะไรอย่างนี้นะ
0: ส่วนนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์ในฐานะหัวหน้าพรรคเพื่อไทยประเมินเสถียรภาพของรัฐบาลภายหลังกกต.มีคำวินิจฉัยสั่งฟ้องผู้เกี่ยวข้องในคดีหัวสว.โดยไม่มีบุคคลในรัฐบาลเกี่ยวข้องว่าคำวินิจฉัยนี้ช่วยให้การขับเคลื่อนประเทศมีความมั่นคงมากขึ้นและส่งผลดีต่อความเชื่อมั่นด้านเศรษฐกิจและการลงทุนพร้อมระบุว่าไม่รู้สึกกังวลหากฝ่ายค้านจะนำประเด็นนี้ไปอภิปรายไม่ไว้วางใจเนื่องจากเป็นสิทธิและอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายซึ่งรัฐบาลพร้อมชี้แจงในทุกประเด็นครับ
2: เสถียรภาพจากภายในมันไม่ได้มีปัญหาอยู่แล้วนะครับเพราะว่าอย่างที่ได้บอกหลายครั้งเนี่ยเราเป็นรัฐบาลร่วมกันนะครับเราไม่ใช่พรรคร่วมรัฐบาลนะครับเราเป็นรัฐบาลร่วมกันเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เสถียรภาพจากภายในของรัฐบาลเองเนี่ยมีความมั่นคงแต่ว่าสิ่งที่จะสะท้อนออกไปยังสังคมภายนอกหลังจากนี้เนี่ยผมก็เชื่อว่าจะเป็นเสถียรภาพจากด้านความมั่นใจนะครับเพราะว่าการที่มีรัฐบาลที่มั่นคงเนี่ยก็จะสร้างความมั่นใจทางเศรษฐกิจจะสร้างความมั่นใจในเรื่องของการลงทุนนะครับก็จะทำให้เศรษฐกิจเนี่ยมันขับเคลื่อนได้ง่ายขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในมุมผมเองเนี่ยเมื่อวานเนี่ยไม่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับในมิติของเศรษฐกิจเนี่ยเป็นผลดีไม่กังวลครับแต่ว่าต้องเรียนว่าเป็นอำนาจหน้าที่และสิทธิ์ของแต่ละฝ่ายที่ต้องทำตามภายใต้กรอบของกฎหมายนะครับซึ่งถ้าฝ่ายค้านเนี่ยเขาก็มียังคงเหลือสิทธิ์ในการอภิปรายทั้ง151และ152นะครับก็สามารถดำเนินการได้ในสมัยประชุมนี้หากจะยื่นมาเนี่ยนะครับทางรัฐบาลเราเป็นรัฐบาลภายใต้กรอบของรัฐธรรมนูญต้องพร้อมตอบอยู่แล้วครับทุกประเด็น
8: ทางด้านสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ได้ออกเอกสารข่าวประชาสัมพันธ์เปิดเผยผลการลงมติพิจารณาสำนวนการไต่สวนการเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือว่าสว.นะคะโดยข้อกล่าวหาที่1และ2โดยมีมติไม่ยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาและไม่ดำเนินคดีอาญาแก่ผู้ถูกร้องทั้งหมด161คนค่ะสรุปผลการลงมติแบ่งตามข้อกล่าวหานะคะข้อกล่าวหาที่1พรรคการเมืองแกนนำแทรกแซงการเลือกสว.ฐานความผิดพ.ร.ป.ว่าด้วยการได้มาซึ่งสว.พุทธศักราช2561มาตรา76วรรค1ก็คือในส่วนของกรรมการบริหารพรรคส.ส.ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองช่วยเหลือผู้สมัครสว.จำนวนผู้ถูกร้องในข้อหานี้21คนมติยกคำร้องทั้งหมดไม่ส่งศาลฎีกาโดยมี7รายชื่อและสัดส่วนคะแนนมติกกต.เป็นเอกฉันท์ได้แก่นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรองหัวหน้าพรรค 2. นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรองหัวหน้าพรรค 3. นายชัยชนกชิดชอบเลขาธิการพรรค 4. นายภัทรพงษ์ภัทรประสิทธิ์รองเลขาธิการพรรค 5. นางสาวไตรสุรีไตรสรณกุลได้ทะเบียนสมาชิกพรรค6นางสาวสุภมาศอิสระภักดีเหรัญญิกภักดิ์และ7นางสาวแนนบุญธิดาสมชัยเป็นกรรมการบริหารพรรคค่ะทั้งนี้มี12คนที่กกต.มีมติไม่ส่งฟ้องด้วยมติเสียงข้างมากถึง5ต่อ2เสียงนะคะได้แก่นายอนุทินชาญวรกูลหัวหน้าพรรคนายเนวินชิดชอบนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรองเลขาธิการพรรคนายกรวีปริศนานันทกุลกรรมการบริหารพรรคนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์กรรมการบริหารพรรคนายชลัดรัชกิจประการเป็นกรรมการบริหารพรรคเช่นกันนะคะและ7นายจักริดทองศรีนายกิตติกิตติธรกุลนายณพินทรศรีสันพางนายพิชัยชมภูพลและ11นางสาวสุขสมรวยวันธนียกุลและ12นายพราดรปริศนานันทกุลรองหัวหน้าพรรคค่ะและมติเสียงข้างมาก6ต่อ1เสียงมี2คนได้แก่นางสาวพิมฤดาตันจราลักษณ์เป็นรองเลขาธิการพรรคและนายธนยศทิมสุวรรณเป็นกรรมการบริหารพรรคส่วนข้อกล่าวหาที่2ก็คือผู้สมัครสว.ยินยอมให้พรรคการเมืองช่วยเหลือในฐานความผิดพ.ร.ป.ว่าด้วยการได้มาซึ่งสว.พุทธศักราช2561มาตรา76วรรค2ข้อกล่าวหานี้มีจำนวนผู้ถูกร้อง140คนประกอบด้วยสว.ปัจจุบันขณะถูกร้องนะคะจำนวน137คนสว.สำรองอีก1คนผู้มีสิทธิ์เลือกสว.2คน โดยกกต.ก็มีมติเสียงข้างมาก5ต่อ2เสียงเห็นควรไม่ยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาและไม่ดำเนินคดีอาญาแก่ผู้ถูกร้องทั้ง140คนสำนวนจึงตกไปในชั้นกกต.ค่ะ
0: พักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ายังมีประเด็นอื่นๆที่

้มบังคมบาทปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจส่งอุทิศถวิลหวนน้ำตาตกในสวงพระคือดวงใจไทยสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: 6:52 น.กลับมาติดตาม NBT News ข่าวเช้ากันต่อนะครับช่วงนี้เริ่มกันที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมกับบริษัท Atlanta Medicare จำกัดเปิดตัวแลคเซียผลิตภัณฑ์ยาป้องกันโรคลมชักสำหรับเด็กครับซึ่งสามารถผลิตเองได้ในประเทศไทยจากสารสกัดช่อดอกกัญชาซึ่งได้มาตรฐานระดับโลกเทียบเท่ากับยานำเข้าจากต่างประเทศแล้วก็สามารถช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับครอบครัวของผู้ที่มีเด็กป่วยโรคลมชักได้ถึง 64.8% ครับโดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ศึกษาพบว่าสาร PLCBD สามารถช่วยรักษาผู้ป่วยโรคลมชักในเด็กบางกลุ่มได้โดยเฉพาะผู้ป่วยที่ใช้ยารักษาโรคลมชักตามปกติแล้วไม่ได้ผลจึงได้ศึกษาวิจัยต่อเนื่องและร่วมมือกับบริษัท Atlanta Medicare จำกัดพัฒนากระบวนการผลิตตั้งแต่การปลูกการสกัดไปจนถึงการผลิตเป็นผลิตภัณฑ์สำหรับใช้ทางการแพทย์โดยผ่านการตรวจรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.เพื่อให้สามารถนำไปใช้กับผู้ป่วยโรคลมชักได้และผู้ที่จะสั่งใช้ยาใช้กับผู้ป่วยเชื่อมั่นในประสิทธิภาพได้เนื่องจากในกระบวนการผลิตตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางปลอดภัยแน่นอนโดยขณะนี้มีการนำไปทดลองใช้กับผู้ป่วยแล้วในเบื้องต้นศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์พงษ์รักษ์ศรีบัณฑิตมงคลอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่กล่าวว่าความพิเศษของตัวยาแลคเซียจะเข้ามาเป็นหนึ่งทางเลือกในการช่วยรักษาซึ่งจะช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยและลดภาระของครอบครัวได้แน่นอนขณะเดียวกันผลิตภัณฑ์ PLCBD ที่ผลิตได้ภายในประเทศจะมีราคาถูกกว่ายานำเข้าจากต่างประเทศประมาณ 64.8% ทำให้ประเทศไทยลดการพึ่งพายาจากต่างประเทศและมีศักยภาพในการผลิตและสกัดยาโดยคนไทยทางด้านนายสุภเดชอํานวยสกุลประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท Atlanta Medicare เปิดเผยว่าราคาจำหน่ายสำหรับการใช้ภายใต้การสั่งจ่ายของแพทย์จะอยู่ในระดับหลักหมื่นบาทปัจจุบันมีโรงพยาบาลรวมถึงโรงเรียนแพทย์หลายแห่งให้ความสนใจและมีบางแห่งนำไปใช้ทดลองแล้วส่วนเรื่องผลข้างเคียงมีข้อมูลการศึกษาจากต่างประเทศเกี่ยวกับปริมาณที่เหมาะสมแล้วสำหรับผู้ป่วยลมชักโดยเมื่อใช้ในปริมาณที่เหมาะสมภายใต้การดูแลของแพทย์ถือว่ามีความปลอดภัยสูงเภสัชกรหญิงสุภัทราบุญเสริมเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.เปิดเผยเพิ่มเติมว่ากว่าจะพัฒนาผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจนสามารถนำมาใช้ได้ต้องผ่านกระบวนการหลายขั้นตอนตั้งแต่การเริ่มต้นศึกษาวิจัยจนถึงกระบวนการผลิตและขึ้นทะเบียนยาโครงการเริ่มต้นตั้งแต่ปี2562ถึง2569รวมระยะเวลาประมาณ8ปีจนสามารถพัฒนากระบวนการผลิตและสกัดได้อย่างครบวงจร
1: สำหรับประเทศไทยนอกจากเผชิญปัญหาสังคมสูงวัยแล้วนะคะยังเผชิญปัญหาเด็กเกิดน้อยด้อยคุณภาพด้วยสภาผู้แทนราษฎรจึงได้ร่วมกับกระทรวงและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องจัดงานเสวนาเพื่อเร่งหาแนวทางแก้ไขวิกฤตเกิดน้อยด้อยคุณภาพซึ่งถือว่าเป็นประเด็นระดับชาติและปัญหาสากลที่ทั่วโลกกำลังเผชิญโดยชูนวัตกรรมและดึงท้องถิ่นเข้าร่วมบูรณาการค่ะงานนี้มีวิทยากรผู้ร่วมเสวนาอาทิศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและนายสุภชัยเจียรวนนท์รองประธานอาวุโสเครือเจริญโภคภัณฑ์นายโสพลสารัมประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรซึ่งเป็นประธานเปิดเสวนาวิชาการกล่าวว่าจำนวนเด็กเกิดใหม่ในประเทศไทยในช่วง3ปีที่ผ่านมาลดลงเกือบครึ่งหนึ่งจากเดิมประมาณ 700,000 คนเหลือเพียง 400,000 กว่าคนต่อปีนอกจากนี้ยังพบปัญหาเด็กที่เกิดมาขาดคุณภาพซึ่งจำเป็นต้องได้รับการดูแลแก้ไขอย่างเร่งด่วนโดยในส่วนของอว.เตรียมนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้ามา ช่วยแก้ปัญหาผู้มีบุตรยากทั้งการวางหลักประกันด้านการศึกษาและลดภาระค่าใช้จ่ายเพื่อคลายกังวลให้กับพ่อแม่ที่ลังเลจะมีบุตรส่วนด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสวัสดิการทางกระทรวงพม.ก็จะปรับปรุงและขยายระบบสวัสดิการการดูแลเด็กให้ครอบคลุมยิ่งขึ้นโดยนำเอาโมเดลรูปแบบ Success Model จากอำเภอลำปลายมาสจังหวัดบุรีรัมย์มาปรับใช้ทั่วประเทศขณะที่ด้านสาธารณสุขและท้องถิ่นอปท.นำโครงการสมาร์ทมัมมาบูรณาการร่วมกับโครงการมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิตของกระทรวงสาธารณสุขกระตุ้นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเช่นอปท.และเทศบาลหันมาเน้นการพัฒนาคนมากกว่ามุ่งเน้นเพียงโครงสร้างพื้นฐานโดยมีแนวคิดท้องถิ่นต้องทำหน้าที่เป็นพ่อช่วยดูแลเด็กในพื้นที่เนื่องจากพ่อแม่จริงอาจต้องไปทำงานต่างถิ่นและเป็นลูกช่วยดูแลผู้สูงอายุในชุมชนด้วย
2: เรื่องที่จะนำไปสู่การแก้ไขอย่างเป็นรูปการทำงานอย่างเป็นรูปธรรมก็คือเรามีหมวดหนึ่งที่จะรับฟังความคิดเห็นนำไปสู่การแก้กฎหมายปรับปรุงกฎหมายแก้กฎหมายบูรณาการกันผมเรียนงี้นะครับว่าถ้าวันนี้สังคมถ้าไม่มีปัญญาเราแก้ปัญหาอะไรก็ไม่ได้หรอกแต่ถ้าสังคมที่อุดมไปด้วยปัญญาตั้งแต่ต้นตั้งแต่เกิดเนี่ยอย่างพวกเราเนี่ยเขาเรียกคนแก่ไม่แก่ดัดยากไม่อ่อนดัดง่ายเราก็เริ่มกันอย่างจริงจังนะครับฉะนั้นก็จะได้อย่างท่านวราวุฒิศิลปอาชาเคยทำเรื่องนี้ไว้แล้วไปรายงานที่สหประชาชาติเราก็จะเอาผลรายงานรีพอร์ตนั้นมาปรับปรุงแล้วก็เสนอในครม.ยุครัฐบาลอนุทินชาญวีรกูลเนี่ยเพื่อให้มันทันกับสถานการณ์
0: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุนร่วมกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติองค์การมหาชนแล้วก็พันธมิตรภาครัฐเอกชนประกาศจะตั้งคองทรัสต์เพื่อกิจการเงินร่วมลงทุนหรือ Private Equity Trust PE Trust เพื่อลงทุนในธุรกิจ New Economy แล้วก็ผลักดันงานวิจัยสู่ธุรกิจที่เติบโตได้จริงในตลาดทุนครับโดยในส่วนของ PE Trust จะมีมูลค่าเริ่มต้น 1,000 ล้านบาทและในโอกาสนี้สถาบันอุดมศึกษา15แห่งพร้อมบริษัทโฮลดิ้งของแต่ละสถาบันและพันธมิตรได้ร่วมเปิดตัว University Holding Consortium เชื่อมศักยภาพและทรัพยากรของมหาวิทยาลัยเพื่อร่วมกันผลักดันธุรกิจ Deep Techจากงานวิจัยสู่การเติบโตเชิงพาณิชย์และการลงทุนในระดับที่ใหญ่ขึ้นภายในงานศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมได้ร่วมปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ Thailand New Economy From Knowledge to Nation Grow ขออภัยครับ Thailand New Economy From Knowledge to National Growระบุว่าประเทศไทยมีฐานองค์ความรู้งานวิจัยเทคโนโลยีและผู้ประกอบการที่มีศักยภาพโดยเฉพาะในกลุ่มเทคโนโลยีเชิงลึกหรือ Deep Tech ซึ่งมีโอกาสต่อยอดไปสู่การจัดตั้ง Spin-off และก็ธุรกิจ New Economy ที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับประเทศได้ซึ่งการ